0: เือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: Land

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มบึ้มแจกรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รวย
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: หุ้นเทคพุ่งทะยานเงินนอกไหลเข้าเป็นแสนล้านแต่ทำไมยอดขายหน้าร้านคุณกลับเงียบสนิทข่าวบอกเศรษฐกิจดีแต่ทำไมกระเป๋าเรายังแฟบเพราะมันคือเศรษฐกิจ K-shape ข้างบนบินสูงแต่ข้างล่างจมลึกเมื่อทุนใหญ่ IT รวยเงียบแต่ SME ไทยกำลังขาดมือเพราะคนไม่กล้าใช้เงินสภาวะรวยกระจุกจนกระจายกำลังพ่นพิษใส่ธุรกิจคุณมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ร้านของคุณกลายเป็นผู้แพ้ในศึกสองขั้วนี้มาร่วมแกะรอยแผลลึกเจาะลึกทางรอดของธุรกิจตัวเล็กในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจกลยุทธ์ตัวเล็กพลิกเกมสู้เศรษฐกิจ K-shape เริ่ม6กรกฎาคมนี้8โมงครึ่งเป็นต้นไป
6: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ วรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
7: ้ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
10: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
11: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
14: ์สนับสนุนโดย
9: เป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
14: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: และ
15: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
16: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากกันเช่นเคยนะคะกับเช้าวันศุกร์ที่10 กรกฎาคม 2569ค่ะวันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัตกุลมารับหน้าที่กันเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
17: สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนี่ยครอนนี่ผมยังอยู่จังหวัดระยองนะ
16: ค่ะ
17: เมื่อวานนี้เนี่ยผมก็พูดถึงเรื่องราวของตกลงรัฐบาลจะเอายังไงกับเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงนะเชื่อม3 สนามบินที่กลุ่ม CP ได้โครงการนี้ไปเนี่ย 7-8 ปีแล้วไม่ทำเนี่ยว่านายกควรต้องตัดสินใจจะเอายังไงกันแน่เพราะมันเสียโอกาสไงโอ้ปรากฏว่าวันนี้ข่าวมาด้วยครอนออกมาจากรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วว่า CP เสนอหนังสือมาขอยุติสัญญาขอยกเลิกสัญญาเรื่องนี้แล้วไปดูกันหน่อยก่อนเปิดวันนี้ด้วยเรื่องนี้จะต่อเนื่องกับเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันนะเพราะว่าเรื่องนี้เปิดเผยมาจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในคุณอนันต์โพนิ่มแดงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็มีการประชุมร่วมการบอร์ดรถไฟเนี่ยในครั้งที่9/2569แล้วก็หารือเรื่องนี้แหละการแก้ไขปัญหาโครงการรถไฟเชื่อม3 สนามบินความเร็วสูงเนี่ยนะอุตภาวสุวรรณภูมิดอนเมืองนี่แหละเพราะว่าเรื่องนี้มันก็คลากระซังมานานเนี่ยนะปรากฏว่าข้อมูลที่มีการเปิดเผยจากคุณอนันต์ออกมาก็บอกว่า6 กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับวันเอกชนคู่สัญญานะก็ได้มีการยื่นหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินนะตามเงื่อนไขสัญญาข้อที่ 6.2 ด้วยเหตุผลเรื่องไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขการเสริมการลงทุนหรือ BOI และไม่พร้อมในการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานหรือ NTP นะโดยเอกชนได้ให้ผลเพิ่มเติมว่าถ้าไม่มีใบ BOI เนี่ยนะเขาก็จะกระทบต่อการจะหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินก็เลยเสนอขอแก้ไขสัญญาก่อนแต่เมื่อเสนอแก้ไขสัญญาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถตกลงกันได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยขอยุติสัญญาครับโอ้คุณอนันต์ก็เลยบอกว่าทีนี้มันจะมีผลกระทบอย่างนี้คุณราวันเรื่องของ Airport Rail Link เนี่ยเพราะว่า CP หรือว่า Era 1 Asia Era 1ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CP เนี่ยเขาเป็นบริหาร Airport Rail Link อยู่แล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูต่อไปว่าจะทำยังไงนะก็ยอมรับนะว่าปัญหานี้มีความท้าทายสูงเนื่องจากว่าสิทธิการบริหารเดินรถมีความเชื่อมโยงกับสัญญาหลักของโครงการรถไฟความเร็วสูงนะถ้าหากว่าสัญญาหลักสิ้นสุดลงอันนี้ก็จะต้องมาดูกันอีกทีว่าไอ้สิ่งที่เอเชียระหว่างเนี่ยบริหารเนี่ยพอเรลลิงมาจะแก้ปัญหากันอย่างไรก็เลยอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงนะคุณวันว่าโอ้โหตั้งแต่ธันวาคมปี61นะที่กลุ่ม CP ชนะประมูลโครงการนี้มาเนี่ยเพราะว่าเขาเสนอรับเงินอุดหนุนจากรัฐน้อยที่สุดก็คือ 117,227 ล้านบาทต่ำกว่ากลุ่ม BTS ที่เป็นคู่แข่งนะ BTS เสนอ 169,934 ล้านบาทก็คือ CP เสนอต่ำกว่า 52,707 ล้านบาทนะแต่ว่าวงเงินรวมของโครงการนี้มันมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนก็คือวงเงินรวม 224,544.36 ล้านบาทก็เป็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน 168,718 ล้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟนี้อีก 45,155 ล้านแล้วก็สิทธิเดินรถ Airport Rail Link นี่แหละอีก 1,671 ล้านนะทีนี้เนี่ยผู้ชำระประมูลตอนนั้นเนี่ยก็จะได้สัมปทานเป็นเวลา50 ปีนะคุณรวันก็คือระยะเวลาก่อสร้าง5 ปีแล้วก็ระยะเวลาในการดำเนินงานอีก45 ปีนะก็ถ้าบอกว่าเป็นการปิดฉาก8 ปีที่หลายคนบอกว่าศูนย์เปล่าสำหรับโอกาสประเทศไทยไปนะครับเพราะว่าเขายื่นเรื่องมาขอยุติสัญญาแล้วโอ้เป็นเรื่องอะไรที่ผมคิดว่าเรื่องนี้เมื่อวานในคนก็สนใจตามไปเยอะแหละคุณรวันก็คงได้ตังมาต่อแน่วันนี้นะ
16: ค่ะก็นั่นเป็นเรื่องที่ต้องจิตตามกันต่อเลยนะคะว่าท่าทีของภาครัฐจะเอายังไงนะคุณวิเชษฐ์โครงการก็ยืดเยื้อมาท้ายที่สุดก็ไม่เกิดนะคะก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องดูละค่ะว่าการที่จะมีการตกลงกันเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้นะของการจะเรียกร้องค่าชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นขนาดไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ในกระบวนการดังกล่าวดิฉันว่าก็เดาเอานะน่าจะลากยาวกันพอสมควรนะน่าจะลากยาวกันพอสมควรก็คิดดูว่าตั้งแต่เริ่มโครงการนี้เนี่ยน่าจะย้อนไปจนจำไม่ได้ว่าท่านผู้ว่าการรถไฟยุคนั้นท่านชื่ออะไรเนาะจนผ่านผู้ว่าการรถไฟมากี่คนนะกว่าจะมาถึงคุณอนันต์เนี่ยนะคะเรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นยังไงกันต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามกันอย่างยิ่งนะคะขอตัดสลับมาเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะเพราะว่าคู่แรกของ8ทีมสุดท้ายเสร็จสับไปแล้วนะคะระหว่างโมร็อกโกกับนะคะฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่เมื่อคืนนี้ดูข่าวเนาะเขาบอกว่ามีการให้น้ำหนักเป็นแต่งหนึ่งแชมป์โลกฟุตบอลโลกแชมป์ฟุตบอลโลกสำหรับปี2026เลยนะคะฝรั่งเศสด้วยสถิติที่แข็งแกร่งมากสำหรับการทำประตูแล้วก็การเสียประตูน้อยมากนะคะสำหรับการมาศึกฟุตบอลโลก2026นี้บอกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ให้ฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งเต็งสองเป็นสเปนแล้วก็มีแนวโน้มว่าตอนนี้ก็ไปตั้งแท่นรอแล้วล่ะค่ะเพราะว่าผลการแข่งขันที่สิ้นสุดกันไปเนี่ยเมื่อตอนเช้าวันนี้เองนะคะปรากฏว่าฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2ประตูต่อ0แล้วเพิ่มสถิติที่เขาก็บอกว่ากำลังจะวัดกันว่าใครจะเป็นดาวยิงฟุตบอลโลกในรอบนี้ระหว่างคิลิแอนเอ็มบัปเป้นะคะกับเลโอเนลเมสซี่นะคะของอาร์เจนตินาคิลิแอนเอ็มบัปเป้เนี่ยปรากฏว่าเป็นคนที่ทำประตูให้นะคะไป1ประตูทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยขึ้นนำก่อน 1-0 นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ทางฝรั่งเศสเนี่ยก็ทำประตูกันต่อเนื่องขึ้นมานะคะสรุปแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เอ็มบัปเป้เนี่ยบอกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยนะคะขยับจำนวนประตูในศึกฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยบอกว่าเท่ากับเลโอเนลเมสซี่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยมีสถิติแอสซิสต์มากกว่าเมสซี่เนี่ย2ลูกนะคะก็ตอนนี้ก็ครองตำแหน่งดาวยิง8ประตูค่ะเท่ากันกับเมสซี่เลยเดี๋ยวต้องดูคู่อาร์เจนตินาอีกทีนึงนะคุณวิเชษอาร์เจนตินาที่จะเจอกับทางสวิตเซอร์แลนด์นะก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าคู่นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับศึกในรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะก็สำหรับสถานการณ์อันนี้ก็จบกันในเวลานะคะในเวลาเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นตัดสลับด้วยเรื่องของฟุตบอลโลกค่ะส่วนนะคะเมื่อกี้คุณวิเชษพูดถึงรถไฟเชื่อม3สนามบินนะคะอันนั้นจะเป็นรถไฟที่เป็นโครงการที่ท้ายที่สุดก็คงจะไม่ได้เกิดแต่โครงการที่ผุดขึ้นทั่วกรุงขนาดนี้ก็คือรถใต้ดินต้องบอกเลยตอนนี้เนี่ยใครที่คิดว่าโอ้โหที่ดินแถวย่านเราเนี่ยราคาพุ่งแน่นอนเมื่อมีรถใต้ดินวิ่งผ่านคุณวิเชษก่อนจะราคาพุ่งอาจจะกลายเป็นสิ่งตรงข้ามก็ได้ว่าคนอาจจะมองว่าเสี่ยงว่ะนะเพราะว่าด้วยโครงสร้างที่เรารู้กันว่ากทม.เนี่ยคนก็พูดตลอดว่าดินมันอ่อนใช่ไหมน้ำอยู่ข้างใต้เยอะคุณวิเชษนะเอาใจช่วยคนฝั่งทนจริงๆนี่20กว่าปีแรกของชีวิตดิฉันเนี่ยเป็นคนย่านนั้นเลยนะคุณวิเชษดิฉันเนี่ยคุ้นเคยกับวงเวียนใหญ่แล้วก็คลองสารแถวนั้นเนี่ยคือดิฉันเนี่ยเกิดและโตเส้นนั้นเลยดิฉันศิษย์เก่าโรงเรียนศึกษานารีด้วยเรียนจนถึงม.สามเพราะฉะนั้นพอมีข่าวนี้เนี่ยดิฉันนึกภาพออกเลยว่าถนนเนี่ยที่วิ่งมาจากทั้งสะพานพุทธกับสะพานพระปกเกล้าวิ่งไปวงเวียนใหญ่นะแล้วก็ที่ลงสะพานมาเลี้ยวซ้ายเป็นคลองสารคลองสารแล้วก็มีแยกเลี้ยวเข้าลาดย่าได้เนี่ยนึกภาพตามออกแม้ว่าจะท้ายที่สุดเนี่ยหลังจาก20กว่าปีแรกของชีวิตก็ย้ายมาเป็นคนย่านลาดพร้าวแทนนะคุณวิเชษเอาใจช่วยจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยคือเราก็ไม่คิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะแบบไปไกลมากเกินคาดคิดนะครับเมื่อวานนี้แค่ได้ข่าวว่าท่านผู้ว่าชัดชาติอ่ะต้องสั่งให้คนแถวๆที่อยู่ในรัศมี30เมตรเนี่ยของเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้า ใต้ดินนะคะที่น้ำมันรั่วเข้าไปเนี่ยต้องอพยพก็นึกในใจโถจะไปนอนที่ไหนกันจะเก็บข้าวเก็บของทันยังไงเนาะคุณวิเชษเนาะปรากฏว่าคือเรื่องราวก็พัฒนาไปตามลำดับแล้วเราก็เห็นการทำงานของเจ้าเซลบอร์ดคาสเลยนะคุณวิเชษปรากฏเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยไม่แน่ใจว่าใครได้การเตือนหรือเปล่านะคะเมื่อวานนี้ดิฉันได้รับคำเตือนหนึ่งรอบตอนเย็นๆแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเขาเตือนอีกรอบหนึ่งเมื่อตอนไหนเมื่อตอนเช้ามืดนี่เองนะคะเช้ามืดนี่เองเนี่ยทางกทม.เนี่ยนะคะเขาก็ออกข่าวดิฉันก็คอยติดตามนะคะข่าวทางโซเชียลมีเดียของกทม.เขาอยู่เนี่ยกทม.เขาก็ได้ช่วยรีโพสต์นะคะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเมื่อตอน 5:30 ที่ผ่านมาปิดการจราจรที่ถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกนะคะจนถึงวงเวียนใหญ่คือเส้นที่ถ้าเราอยู่ฝั่งพระนครนึกถึงสะพานพุทธนะคะข้ามเจ้าพยามานะคะข้ามเจ้าพยามาคือเป็นฝั่งทนเส้นที่ลงจากสะพานพุทธหรือสะพานพระปกเกล้าเรียกว่าถนนประชาธิปกแล้วมันก็จะวิ่งตรงเข้าไปนะคะก่อนที่จะถึงวงเวียนใหญ่จะเจอสี่แยกที่เรียกว่าสี่แยกบ้านแขกถ้าท่านผู้ฟังคนไหนเป็นคนฝั่งทนจะนึกภาพตามดิฉันออกเลยนะคะปรากฏว่าเขาต้องปิดถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกจนถึงวงเวียนใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์สายสีม่วงใต้เพราะฉะนั้นเส้นทางเนี่ยรถมงรถเมย์เพราะวันนี้มันยังเป็นวันทำการอยู่ไงเหตุมันเกิดตั้งแต่วันที่8นะคุณวิเชษวันนี้เนี่ยคนที่ต้องทำงานต้องเรียนหนังสือเนี่ยคงจะต้องติดตามข่าวเลยไม่รู้ว่าอาจจะต้องปิดเรียนหรือเปล่านะปรากฏว่าจะต้องซ่อมแซม เหตุของรฟม.ที่กำลังมีการก่อสร้างเนี่ยรถใต้ดินเนี่ยนะคะสายสีม่วงใต้คือทางปภ.เนี่ยที่แจ้งปิดการจราจรเมื่อเช้ามืดวันนี้เนี่ยบอกว่าถ้ามาจากสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพออกถนนลาดยาก็คือเส้นที่เวลาคนจะไปคลองสานเลยค่ะคุณวิเชษนะคะบอกว่าเพื่อเข้าสู่วงเวียนใหญ่แต่มันจะมีทางเชื่อมท้ายที่สุดมันจะต่อกันเข้าวงเวียนใหญ่ได้มันจะวิ่งอ้อมหน่อยปกติมันวิ่งตรงเลยมันจะอ้อมแล้วแต่มันคือการหลบตรงจุดที่มันมีปัญหานะคะแล้วก็ถ้าคนจากฝั่งธนบุรีเนี่ยจะไปแยกบ้านแขกก็เหมือนกันก็ให้ไปออกที่เส้นถนนลาดยาแทนอันนี้คือเมื่อ5:30ประมาณเอามันกลมๆแล้วกันเนาะเพราะมันตี 5:28 นาที19วินาทีละเอียดขนาดนั้นเป็นตีซะเกือบตี 5:30 ละกันนะคะแล้วในส่วนของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยซึ่งก็ทำหน้าที่คราวนี้ได้ดีนะเพราะว่าร่วมมือกับทางเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นค่าย AIS True และ NT เนี่ยเขาก็ช่วยกันส่งข้อความเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ในการปิดการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวนะคะซึ่งคนที่ได้ข้อความตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ทั่วทั้งกทม.นะคุณวิเชษคนที่อยู่ในข่ายได้ข้อมูลจากเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยจะอยู่ในครอบคลุมเขตตลิ่งชันธนบุรีบางกอกใหญ่บางกอกน้อยอันนี้คือคนย่านฝั่งทนนะคะแล้วก็ฝั่งพระนครก็จะมีคนแถวสัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูพ่ายบางรักสาธรนะคะแล้วก็เขตดุสิตนะคะเขตพญาไทปทุมวันนะคะแล้วก็ทางย่าฝั่งทนอีกก็จะมีบางมีคลองสารบางคอแหลมแล้วก็ภาษีเจริญนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานของทางเซลล์บอร์ดแคสต์แล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะในส่วนของทางคำเตือนจากทางเขตเองนะคะเมื่อคืนนี้เขตคลองสารเนาะออกประกาศมาตอนกลางคืนเลยเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้พี่หน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วยขึ้นภาพชุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุที่มีน้ำรั่วซึมเข้าที่อุโมงค์รถไฟฟ้านะคะให้หน่อยนะคะสายสีม่วงเนี่ยนะคะบอกว่าได้เกิดเหตุน้ำรั่วซึมนะคะนี่คือประกาศของผอ.เขตคลองสานคุณสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรติบอกว่าตั้งแต่วันที่8เนี่ยมันเกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และประชาธิปกก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคียงตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นอาคารดังกล่าวอาจเป็นพยันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเห็นควรหยุดใช้อาคารค่ะเพราะถ้ามีการใช้อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ได้นะคะเขตคลองสานเนี่ยนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเขาประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้า ้ามใช้อาคารนะคะอ้างอิงตามพรบควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันนี้ดิฉันข้ามไปแล้วกันนะแค่เพิ่มเติมมาเป็นระยะนะคะรวมทั้งมีข้อบัญญัติของกทม เรื่องควบคุมอาคารพ.ศ. 2544จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นทั้งนี้สำนักงานเขตคลองสานได้ประสานกับรฟม.นะคะการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดที่อยู่อาศัยให้เป็นการชั่วคราวให้ไปติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตักสินมหาราชต่อไปประกาศเมื่อตอนค่ำวานนี้เองนะคุณวิเชษฐ์แต่จริงๆเนี่ยท่านผู้ว่าชัชชาติต้องบอกว่ารับน้องมาด้วยเรื่องแรงเลยนะเมื่อวานนี้เพิ่งไปรายงานตัวกับกกต.นะเป็นงาน number 1ของผู้ว่าชัชชาติในสมัย2เลยเมื่อวานเนี่ยคุณชัชชาติเข้าไปสังเกตการนะคะเพราะว่าบางหลายอาคารที่อยู่ตรงจุดใกล้เคียงที่มันมีน้ำรั่วซึมอยู่ในอุโมงค์เนี่ยปรากฏว่ามันมีรอยร้าวแล้วบางอาคารมันมีอาการเอียงแล้วคุณวิเชษฐ
17: ์
16: มันเอียงแล้วนะคะแถวนั้นมีทั้งร้านค้าคลินิกอาคารพาณิชย์คือเส้นรอบวงเวียนใหญ่อะคุณเชษมันเป็นย่านการค้าแต่โบราณได้แต่ก่อนที่ฉันเกิดอีกคือคนฝั่งทนนะถ้าแถวนั้นนะถ้าจะมาจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของดูหนงดูหนังเที่ยวเซ็นท่านลาดย่าอะไรต่อมีอะไรแต่ก่อนมีทั้งเมอรี่คิงมีเซ็นท่านลาดย่านี่ไม่ได้ไปนานแล้วไม่รู้ว่ายังมี2ห้างนี้อยู่หรือเปล่าเนี่ยคือจะอยู่ละแวกนั้นหมดเลยเป็นเส้นความเจริญแล้วตลาดวงเวียนใหญ่ตลาดใหญ่มากแล้วเป็นตลาดสดเป็นโอ้โหต้องบอกคือย่านเศรษฐกิจของคนฝั่งทนฝั่งคลองสานะคุณวิเชษมันเป็นย่านเก่าแก่แล้วมันก็คงอยู่อย่างนั้นมายาวนานเนี่ยนะคะปรากฏว่าต้องออกค่ะเมื่อวานผู้ว่าชัชชาติบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ในรัศมี30เมตรใกล้กับอุโมงค์รถไฟฟ้าที่มันรั่วนะคะสายสีม่วงใต้ช่วงที่จะทำระหว่างเตาปูนไปถึงราชบูรณะเนี่ยแล้วมันจะผ่านวงเวียนใหญ่เนี่ยบอกว่าต้องออกจากตัวอาคารนะคะแล้วก็ปรากฏว่าในสถานการณ์เนี่ยคือทางผู้ว่าชัชชาติเนี่ยบอกว่าแม่ฟังแล้วก็เสียวไส้เลยเนาะเป็นอุโมงค์เส้นทางเดียวกันกับจุดที่เคยเกิดเหตุกับวชิระพยาบาลอ
17: ัน
16: น
17: ี้
16: ก็สามเสนถูกคุยเชษดูสิแทนที่เราจะดีใจว่ามีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเราได้เราชักจะเสียวไส้แล้วโอ้โหมันจะเป็นยังไงกันเนี่ยนะคะแต่คนรับเหมาคนละเจ้ากันนะคะทีนี้จุดนี้เนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่ามันเป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์มันเลยกลายเป็นเหมือนบ่อรับน้ำโอ้แล้วคิดดูเป็นมันจุดต่ำน้ำลงมาตรงนี้กันยกใหญ่ทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำแล้วก็ซุดตัวของดินนะคะเขาก็เร่งแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่นะคะกทม.ก็เน้นการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่แถวๆนั้นนะคะแล้วก็ให้เฝ้าติดตามอาการรั่วของน้ำและการซุดตัวของดินอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์นะคะก็เป็นว่าตอนนี้พื้นที่เฝ้าระวังเนี่ยมันอยู่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุจำเป็นต้องอพยพคนที่อยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปก3อาคารมีประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย60คนออกไปนานขนาดไหนคุณเชษอย่างน้อยออกไปก่อน1อาทิตย์เลยค่ะ
17: เ
16: ออออกไปแบบชนิดไม่ได้ตั้งตัวแบบมีเวลาเต็มตัวเลยนะคงต้องเก็บแต่ของจำเป็นสำคัญไปก่อนออกไป1อาทิตย์นะคะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้านะคะพื้นที่ตรงนั้นรวมทั้งอาคารใกล้เคียงด้วยต้องไปติดเครื่องมือตรวจวัดการเอียงตัวและการสั่นสะเทือนของอาคารถ้าพบค่าผิดปกติเดี๋ยวระบบมันจะเตือนเองนะคะแล้วก็นี่แหละมีเรื่องของการติดการจราจรด้วยเมื่อคืนนี้ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าสถานการณ์ล่าสุดแนวโน้มทรงตัวแต่ยังไม่สามารถวางใจได้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าความสำคัญหลักๆในการแก้ปัญหาตอนนี้ต้องเร่งการหยุดรั่วของน้ำและทำให้ชั้นดินมีความแข็งแรงมากขึ้นนะก็เป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาที่ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยทีนี้โอ้โหนะหนึ่งอาทิตย์ได้เป็นอย่างน้อยนะแล้วถ้าเกิดอาคารสูญเสียหายขึ้นมาจะยังไงต่อนะนึกถึงการเยียวยาขึ้นมาใช่ไหมคะท่านผู้ว่าบอกว่าจะมีการพิจารณากันในภายหลังค่ะตอนนี้ต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรกนะแล้วเขาก็จะต้องจัดเรื่องของรถจะต้องรับส่งเพิ่มเติมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไหมคือเส้นนั้นนะคุณเชษเอาเป็นว่าโรงเรียนมัธยมใหญ่ๆอย่างน้อยเนี่ยสองโรงเรียนศึกษานารีเนี่ยเป็นโรงเรียนแต่ม.1 ถึงม.6เด็กผู้หญิงล้วนๆข้ามสะพานพุทธไป ฝั่งนั้นก็จะเป็นสวนกุหลาบเออมีโรงเรียนย่านนั้นเนี่ยอย่างน้อยใหญ่ๆ2โรงเรียนที่คนจะต้องสัญจรกันไปกันมาแล้วคุณเชษฐ์ครูนี่ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะไปยุติตรงไหนนะคะก็เอาเป็นว่านี่กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะว่าไปมาเนี่ยเฮ้ยข่าวนี้มันทํานองนี้มันชักจะเกิดทีไปนะคุณวิเชษฐ์โอ
17: ้สัญญานี้เนี่ยเป็นสัญญาที่4กรวันสัญญาที่4สาย4สีม่วงใต้เนี่ยนะเตาปูเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบงานโยธาโดยบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนนะมูลค่าก็ 14,982 ล้านบาทเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันต่อไปว่าบริษัทจะจัดการเรื่องนี้ยังไงนะแต่ว่าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะบินไปมาเลเซียนะครับวันเมื่อวานนี้ก็
16: ไปดู
17: ก็แวะไปดู
16: ใช่นายกไปดูมา
17: ได้
16: ไปดูตอนกลางคืนเออใช่
17: รัฐมนตรีไปกันเต็มเลยคุณนรนะมีนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลคุณพิพัฒน์เศรษฐกิจประการรองนายกร
16: ั
17: ฐมนตร
16: ี
17: คุณศรีพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคุณพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์คุณสันเพชรบุญยมณีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะโอ้ไปกันเต็มเลยนะก็นายกท่านก็ไปดูนะแล้วก็กำชับนะบอกว่าเนี่ยไปดูในเชิงวิศวกรรมเรื่องการแก้ไขการป้องกันขณะนี้ตอนนั้นนะบอกว่าน้ำในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแก้ปิดถนนนะอันนี้คือก่อนเหตุการณ์ที่จะต้องมีการปิดนะและนายกบอกว่า เรื่องนี้เห็นรอยรั่วซึ่งเป็นการเห็นตั้งแต่แรกจริงกำลังพยายามขุดรอยรั่วและตรวจพบว่ามีระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งอันนี้ถ้าสามารถรักษาระดับน้ำได้เนี่ยก็จะโอเคโดยไม่มีสัญญาณว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นกันเลยด้วยการในการรถไฟขออภัยรฟม.ก็ได้ประสานและติดตั้งเครื่องจักรนะในการวัดความเคลื่อนตัวของอาคารแล้วนะตอนที่นายกไปดูท่านก็บอกยังไม่มีอะไรผิดปกตินะแต่นักข่าวก็บอกให้เห็นที่ต้องมากลางดึกเพราะว่ากังวลไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนที่สามเสนหรือเปล่าท่านนายกก็บอกว่ามาเราก็มีบทเรียนที่ไม่ดีมาแล้วอ่ะที่มันเกิดที่หน้าโรงพยาบาลวชิระน่ะเพื่อนก็ต้องเตรียมความพร้อมมาไว้ในเรื่องของการแจ้งเตือนและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยสิ่งสำคัญนายกก็บอกว่าก็ในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนนะในจากการได้พูดคุยกับผู้ว่ารฟม.และวิศวกรที่ปรึกษารวมทั้งผู้รับจ้างคือยูนิคนี่แหละทุกฝ่ายก็ยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้พร้อมจะเร่งแก้ไขกลับคืนสู่สภาวะโดยเร็วที่สุดนะปกติโดยเร็วที่สุดเนี่ยโอ้แต่คุณวันนี้ผมไปถามชาวบ้านย่านนั้นนะปรากฏว่าชาวบ้านบอกกังวลดังนั้นเลยนักข่าวไปถามที่บ้านย่านนั้นทุกคนบอกว่าไม่มั่นใจรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งนั้นเลยอ่ะ
16: แน่นอนแน่นอนเนอะแทนที่เราจะรู้สึกว่าโอ้โหความเจริญมาเกยถึงแถวบ้านเนอะแม่ถ้าเราจะขายบ้งขายบ้านขายที่คงได้ราคาพุ่งไปมาๆเนี่ยมันคนอยู่เองปัจจุบันยังว้าวุ่นใจนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ไขในสถานการณ์นี้จะใช้เวลากันขนาดไหนนะแต่ว่าข่าวเพิ่มเติมที่กรมปภ.เขาแจ้งนอกเหนือจากเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะแล้วก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรจากคนที่อยู่ฝั่งพระนครไปฝั่งทนอย่างที่บอกเนาะว่าจะต้องเลี่ยงแล้ววิ่งตรงไม่ได้แล้วจะต้องเลี่ยงออกซ้ายนะคะมีถนนสมเด็จเจ้าพระยาเนาะอย่างที่บอกเนาะแล้วก็เข้าเส้นคลองสานแล้วก็จะวิ่งเข้าอีกเส้นนึงเจริญรัตน์ที่ปัจจุบันแถบๆนั้นจะมีห้างดีไอคอนอะไอคอนสยามอะคุณวิเชษฐ์เขาจะอยู่เส้นนั้นนะเนาะก็จะไปออกวงเวียนใหญ่ได้แต่เอาเป็นว่าในส่วนของเส้นทางต่างๆนะใครเอาดิฉันคงไม่มีเวลาแจกแจงให้ทั้งหมดแล้วล่ะไปดูในข้อมูลของกรมปภได้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใครที่ต้องติดตามข่าวนี้เนี่ยนะคะ Facebook ของกรมปภเขานะคะแต่ สิ่งที่ต้องบอกคือพอมันเป็นวันทำการด้วยไงคุณเชษแล้วก็จะมีบางคนเขาบอกว่าเขานั่งรถ BTS เพราะมันก็ BTS นะคะมันก็จะมีรถไปฝั่งทนด้วยกรมปภเสนอเลยบอกว่าประชาชนนะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าก่อนนะคะจากเหตุการณ์นี้เลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านวงเวียนใหญ่ถ้าจะใช้รถไฟฟ้าอันนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ขับรถเองให้ใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือสถานีกรุงทนแต่ไงก็ตามขอให้เผื่อเวลาการเดินทางเช้านี้เลยค่ะเนี่ยช่วงเวลาเช้านี้ก็น่าจะฟังในรถกันหรือว่าคนเดินทางไปทำงานไปเรียนหนังสือเนาะให้เผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย30ถึง45นาทีนะคะก็เป็นว่านี่ก็เป็นทางทั้งกทม.ทั้งกรมปภ.เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วเมื่อคืนนี้ตอน5ทุ่มเนี่ยคุณวิเชษฐ์5ทุ่มเนี่ยนะฝั่งรัฐมนตรีลูกเทพของเราทั้งหลายเนี่ย ก็ลงพื้นที่ดูนะคะมีคุณวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมีคุณโต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเมื่อคืนนี้ตอน 5:00 ก็ไปติดตามสถานการณ์นะคะเรื่องของเหตุน้ำซึมเข้าอุโมงค์รถไฟสายสีม่วงนี่แหละนะคะแล้วก็มีทางอธิบดีกรมปภคุณธีรพัฒน์คัชมาศเนี่ยก็รายงานความคืบหน้านะคะสำหรับตัวคุณวรศิษฐ์เองก็ไปย้ำเรื่องการดูแลความปลอดภัยโดยรอบรัศมีพื้นที่เสี่ยงนะคะให้เฝ้าระวังกันนะคะบอกว่าในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ปภ.เอามาช่วยสนับสนุนกทม.เนี่ยนะคะก็ให้สแตนบายไว้อยู่ในพื้นที่เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันต่อสถานการณ์นะคะส่วนคุณสิริพงษ์นะคะอันนี้เรื่องเดินทางละบอกว่าในด้านการจราจรท่านก็กำชับให้กทม.และสน.บุพพารามวางแผนกำหนดเส้นทางการจราจรที่จะเดินทางกันเนี่ยนะคะในวันนี้แหละเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อยู่ระหว่างการแก้ไขซ่อมแซมซึ่งปภ.เนี่ยก็ส่งคนไปสแตนบายนับตั้งแต่มีเรื่องเลยนะคุณวิเชษเฝ้าดูให้ตลอด24ชั่วโมงนะคะมีการส่งทีมที่เรียกว่าทีมยูซ่าไปด้วยนะคุณวิเชษทีมยูซ่าไทยแลนด์น่ะที่เวลามีเหตุแบบไปช่วยคนออกมาจากอุโมงค์มุดลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็นึกถึงยูซ่าเนาะปรากฏว่ายูซ่าไทยแลนด์20นายเนี่ยถูกเรียกเข้าพื้นที่กันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะเพื่อจะประสานกับทีมดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยของกทม.ด้วยเพราะว่าเขาตั้งเป็นจุดบัญชาการเนี่ยอยู่ตรงแถวแถววงเวียนใหญ่เลยนะคะมีอุปกรณ์พิเศษสนับสนุนต่างๆนานาครบครันนะคะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะโอ้เอาใจช่วยจริงๆไม่อยากให้มันสุดหรือว่ามันถล่มนะคุณเชษตอนนี้ห่วงแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องติดตามความคืบหน้ากันเดี๋ยวถ้าในระหว่างจัดรายการถ้ามีอะไรด่วนๆเข้ามาเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ฟังนะคะ
17: ก็มีนักข่าวไปถามพ่อค้าร้านน้ำชงอายุ28ปีที่ขายเขาบอกเขาขายของอยู่ในพื้นที่ตรงเกิดเหตุนะคุณประมาณ1ปีแล้วนักข่าวก็ถามเจ้าตัวก็ยอมรับว่ารู้สึกกังวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากก่อนหน้านี้เพิ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวทำให้เกรงว่าอาจจะส่งผลกระทบซ้ำเติมในพื้นใต้เคียงที่มีรอยร้าวอยู่แล้วตนค้าขายในพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นเวลา1ปีสังเกตเห็นว่าพื้นผิวโดยรอบมีลักษณะทรุดตัวต่ำลงนะอันนี้เขาเล่าเลยเขาบอกว่าพื้นผิวโดยรอบมีลักษณะทรุดตัวต่ำลงและยังมีฝุ่นจากการก่อสร้างจำนวนมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มีการขุดเจาะผิวถนนหรือปักเสาเข็มจะเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนรับรู้ได้อย่างชัดเจนก็ว่าอย่างนั้นอ่ะก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเพื่อสร้างความปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่นะแล้วก็ฝากผู้รับเหมาบอกว่าอยากจะให้ก่อสร้างด้วยความรอบคอบนะเนื่องจากว่าดังกล่าวเป็นจุดที่มีคนสัญจรเป็นจำนวนมากเลยว่ะอันนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเลยนะที่เกิดขึ้นนะครับ
16: ค่ะก็เบื้องต้นนะคะ1อาทิตย์ก่อนนะนี่สำหรับคนที่ต้องออกไปนะคะเพราะว่ารฟม.เองตอนนี้เร่งอัดฉีดคอนกรีตเข้าไปเสริมความแข็งแรงในด้านใต้นั้นนะคะทางพื้นผิวใต้ดินนั้นเนี่ยก็บอกว่าคาดว่าจะใช้เวลา1สัปดาห์ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
17: ครับ
13: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
9: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000

0: ทำไรอยู่อ่ะ
1: ก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: เอาสายต่อไป
7: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
8: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
7: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
8: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
10: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life
3: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะก่อนที่จะไปติดตามข่าวกัน

0: ต่อขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมล่าสุดของคลื่นนะคะงาน AI for Life ปี3คือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะก็เอาเป็นว่าเป็นโอกาสของเราวัยเก่าทั้งหลายแล้วค่ะว่าจากมือถือของท่านเนี่ย1เครื่องมันสามารถเป็นหน้าร้านออนไลน์ได้แล้วแถมจะมีเรียกได้ว่าลูกเล่นให้น่าติดตามยิ่งขึ้นหรือว่าน่าซื้อหายิ่งขึ้นเพราะว่าใช้ AI เข้าไปช่วยแต่งช่วยเติมนะคะก็เป็นว่าเน้นวิธีการเพราะรู้ว่าเป็นวัยเก่านะเราต้องทำแบบให้ใกล้ชิดสอนกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะก็ใช้ชนิดที่ว่าแบบจับมือทำค่ะนะคะก็จะมีอะไรได้บ้างสำหรับการอบรมที่จะมีในวันที่2สิงหาคมนี้นะคะที่ดีเอมอรัลรัชดาเนี่ยก็จะมีสอน AI เลยนะคะตั้งแต่สอนให้ใช้เป็นนะคะ AI ทำอะไรให้ได้เยอะแยะหมดเลยอาจจะคิดคำคมๆเขียนแคปชั่นนะแบบเก๋ๆให้เราก็ได้ไม่ต้องนั่งคิดเอ๊ะเอาอะไรให้มันโดนนะคะเดี๋ยว AI มันช่วยคิดนะคะแล้วภาพเพิ่มมันจะสวยยังไงนะคะอันนี้เดี๋ยวมันจะมีหลายตัวที่ให้เลือกใช้ได้นะคะก็จะมีทั้งถ่ายภาพแล้วแต่งได้สวยงามแบบดูพรีเมียมเลยนะคะทั้งหมดด้วยอุปกรณ์มือถือของเรานี่แหละเครื่องเดียวแต่ก็ต้องเป็นพวกสมาร์ทโฟนเนาะมันถึงจะทำได้นะคะแล้วก็บอกว่ามีเคล็ดลับที่จะเอากลับไปบ้านฝึกฝนฝึกมือต่อนะคะกับคู่มือที่ดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยคือไม่ใช่ไปอบรมวันเดียวแล้วจบนะกลับบ้านลืมแล้วจำไม่ได้เดี๋ยวมีให้ติดไม้ติดมือกลับไปฝึกต่อได้ด้วยนะคะก็จะมีทีมของวิทยากรอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์และทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะคะ2สิงหาคมนี้ค่ะ 4,500 เนี่ยเต็มวันไปเลยนะคะแล้วก็รวมถึงเบรกมื้อเที่ยงบุฟเฟ่ของโรงแรมดิเอมอรัลราชดาแล้วก็เบรกกาแฟระหว่างวันด้วยนะคะแต่ว่าจำนวนจำกัดจริงๆรับได้แค่เพียง50คนเท่านั้นนะคะสนใจก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะตอนนี้เป็นช่วงประชาสัมพันธ์นะคะแต่50คนเท่านั้นนะคะก็ติดต่อทางไลน์ของคลื่นค่ะ @sign นะคะ @blinking radio นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเชื่อว่าแฟนรายการประจำของเราคงไม่ต้องบอกแล้วว่า blinking radio สะกดยังไงนะคะดิฉันเชื่อว่าเราจะคุ้นกันแล้วล่ะนะคะก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆล่าสุดจากทางคลื่นนะคะ
1: กับข่าวไปดูกันต่อกันละวันแต่ใดก็ตามไปที่นายกรัฐมนตรีอนุทินแล้วผมก็เลยอยากจะไปมาเลเซียหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นหลายเรื่องที่น่าสนใจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็เป็นการเดินทางเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในเมื่อวานนี้ที่เป็นการเดินทางตามคำเชิญของอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเนี่ยนะระหว่าง 9-10 กรกฎาคมเนี่ยแต่ว่าแหมเห็นว่ามีบรรยากาศนะชิวๆสบายๆในกลางวันตอนเที่ยงของเมื่อวานเนี่ยระหว่างที่มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเนี่ยเป็นการที่ก็รับนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยโอ้โหเห็นบรรยากาศไหมอันวานี่เกาะบ่าเกาะไหลนะนายกอนุทินนายกอนุทินเป่าแซกโซโฟนร้องเพลง My Way เป็นไงล่ะ
0: ทีนี้มันจะเป็นภาพจำท่านนายกแล้วนะ ไปเยือนประเทศไหนเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมในงานเลี้ยงของเจ้าภาพคนที่แล้วดิฉันมีคลิปผลนี้ดิฉันก็มีนะเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดให้ดูจะได้เวลาคุณวิเชษเล่าเราก็จะได้นึกภาพออกและสำหรับคนที่ดูทางไลฟ์ตอนมาเลเนี่ยโชตีเครื่องดนตรีพื้นเมืองของเวียดนามก่อนหน้านี้คือเวียดนามจะคล้ายๆโปงลางใช่ไหมที่ดิฉันบอกสบายสบายไปเลยนะตอนโปงลางเนี่ยสบายสบายนะหลายๆเพลงมันน่าจะสะท้อนบุคลิกของตัวนายกไหมว่าในตึกแล้วเนี่ยชอบส่งเนี่ยเมื่อวานนี้แซกค่ะแซกโซโฟน
1: เปิดก่อนมาเลยเดี๋ยวก็คือเรื่องนี้เราจะคุยกันต่อ
0: เราเปิดก่อนแซกโซโฟนเพลงอะไรลองฟังกันสิเชื่อว่ารุ่นแบบพวกเราข่าวเข้มประเด็นคนฟังแล้วต้องเก็ตแน่นอนว่าเพลงอะไรน้องทีมงานเปิดคลิปเอาเฉพาะเวลาที่พี่บอกไปเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวเปิดไปก่อน

0: นเนสเพลงที่ดิฉันชอบมากนะทั้งความไพเราะของท่วงทำนองและเนื้อหานะคุณเช่นสำหรับท่านที่ขับรถอยู่หรือว่าไม่เห็นภาพเนี่ยคือเราจะได้ยินเสียงแซกจริงๆเนี่ยในคลิปเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยนะท่านนายกเนี่ยเดี่ยวแซกโซโฟนคือต้องบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยในเชิงบริหารงานตอนเป็นนายกจะยังไงไม่รู้ก็ให้แล้วแต่วิพากษ์วิจารณ์ไปหรือว่าให้นิด้าโพทำไปนะแต่ในง่ายดนตรีเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในนายกดนตรีไทยละมั้งที่โดดเด่นที่สุดในความสามารถด้านดนตรี
1: เล่นได้หลายชิ้นมากที่สุดอะ
0: หลายชิ้นมาก
1: เป่าแซก
0: เป่าคุณชวนเขามาหัดตอนอายุมากแล้วเป่าแซกเหมือนกันแต่คุณอนุทินเนี่ยเอาว่าเขาหยิบจับได้หมดกีตาร์เขาก็เล่นได้ปีโนเขาก็เล่นได้นะคะแซกโซโฟนเขาก็เล่นได้ยังไม่รู้ว่ามีอะไรอีกนะน่าจะแทบทุกชิ้นอะนะคะแล้วมันจะเป็นภาพจำแล้วว่าท่านนายกจะพยายามใช้เรื่องของบรรยากาศนะคะในความไม่เป็นทางการเนี่ยของการไปร่วมการเยือนนะซึ่งแถวอาเซียนเราก็จะมีความเป็นประเทศที่ใกล้ชิดกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะรีแลกซ์ได้เนี่ยนะคะก็เนี่ยล่าสุดก็คือ my way คือต้องบอกอย่างนี้เพราะเดี๋ยวคนไม่รู้ไม่ได้เห็นภาพฟังแต่ดนตรีเดี๋ยวนึกว่าเป็นมาเลเซีย got talent ไม่ใช่รายการมาเลเซีย got talent นะคะแล้วมีผู้เข้าแข่งขันชื่ออนุทินชาญวีรกูลมาเดี่ยวแซกโซโฟนนะคืองานเลี้ยงแล้วท่านที่ไม่เห็นภาพนะคุณเชษคือคุณอนุทินเนี่ยก็ขึ้นไปบนเวทีก็เดี่ยวแซกโซโฟนนะไมค์เวคือทั้งเพลงเลยแล้วด้วยความที่มันอารมณ์พาไปนะแล้วมันก็จะมีเสียงคนร้องแบบคลอๆอยู่ใช่ไหมปรากฏว่าเสียงนั้นคือเสียงของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียคุณอนุทินเนี่ยเขาก็เป่าไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นพอท่อนท้ายๆเนี่ยที่เริ่มได้ยินเสียงร้องเนี่ยนั่นคือท่านอันวาเปิดเนื้อร้องจากมือถือร้องรอไปแล้วก็มีทีมเอาไมโครโฟนมาให้คุณอนุทินเนี่ยช่วงท้ายเพลงซึ่งดิฉันเลยเลยบอกให้น้องเปิดเฉพาะช่วงท้ายเนี่ยท่านก็เลยลงจากเวทีแล้วก็เป่าแซกไปตลอดนะลงไปประกบท่านนายกอันวาภรรยาท่านนายกอันวาก็สะกิดสามีเยิ้นแกล้งนั่งร้องอยู่เยิ้นก็เลยจะมีนายกไทยเป่าแซกนายกมาเลร้องเพลงคลอควบคู่กันไปแล้วก็นั่นแหละเป็นท่อนจบโอ้ก็แบบสร้างบรรยากาศชื่นมื่นมาก็ตบไม้ตบมือกอดกันเป็นที่สบายอกสบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วนะเรื่องกุ้งอ่ะกุ้งไทยอ่ะมันต้องแบบไปได้แน่เลยแล้วเพราะว่าร่วมร้องเพลงกอดคอกันขนาดนี้น่าจะหมดปัญหาแล้วล่ะค่ะกุ้งไทยแล้วน่าจะรวมไปถึงเรื่องชายดงชายแดนด้วยไหม
1: ก็หลายเรื่อง
0: ดีหมดนะคุณวิเชษฐ์คุณวิเชษฐ์บรรเลงต่อเลยค่ะ
1: มีหลายเรื่องเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยนอกเหนือจากบรรยากาศที่ชื่นมื่นแบบนั้นแล้วเนี่ยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการหารือของสองฝ่ายนะคุณวันเพราะว่ามีการคุยกันแล้วว่าจะพยายามเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะใกล้นี้นะอันนี้คือตั้งเป้าเลยเมื่อวานที่คุยกันนะแล้วก็จะทำอะไรอีกจะเร่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในสาขาความมั่นคงทางอาหารพลังงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงแล้วก็เป็นสักขีพยานในการนี่ไงแลกเปลี่ยนวัตถุประสงค์ก็จะด้านการเกษตรซึ่งครอบคลุมทุกด้านเลยนะด้านพืชปศุสัตว์ประมงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งก็รวมถึงเรื่องกุ้งเกิ้งอะไรที่มีปัญหากุ้งกับปลากระพงอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะทั้งสองประเทศเลยนะครับซึ่งทางรัฐบาลในโฆษกรัฐบาลคุณรัชนาธารณีก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายก็ตกลงร่วมกันว่าจะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสทั้งการค้าการลงทุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความมั่นคงรวมทั้งคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนทั้งสองประเทศด้วยนะที่เป็นรูปธรรมแน่นอนนะคือวันนี้แหละคุณรวันจะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่นะและด่านภูเก็ตกายูชิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียและสองฝ่ายตกลงจะเดินหน้าโครงการสำคัญนะครับทั้งการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างสตูลกับปารีสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่วัตเตอร์เวิร์ดให้เป็นระบบเดียวกันการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกแล้วก็รันเตาปันจังและการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ย

0: ก็ดับการเดินทางและโลจิสติกของทั้งภูมิภาครวมทั้งเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มาเลเซียส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นการสร้างงานและทักษะแรงงานร่วมกันผมก็เพิ่งลงไปทางใต้นะคุณรันผมไปปัตตานีมานะคุณรันผมเจอนักท่องเที่ยวมาเลเซียแล้วก็ครอบครัวชาวมาเลเซียนะมาวิ่งเอิดว่ามีการจัดวิ่งทิสรันที่ปัตตานีนะคุณรันคนถึง 1,000-3,000 คนผมก็ลงไปร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็สสก็สนับสนุนก็ประมาณในการไปดำเนินกิจกรรมครั้งนี้หลายอย่างเลยแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียและครอบครัวประมาณ200กว่าคนนะมาร่วมด้วยนะผมก็คุยกับคนที่เขาเกี่ยวข้องว่าเอ๊ะมาเลเซียเที่ยวนี้ที่เดินทางมาจากเข้ามาทางไหนนะกระวันปรากฏไม่ได้เข้ามาทางนราธิวาสหรือยะลานะแต่เข้ามาจากนี่เลยสงขลาทั้งนั้นเลยนะด่านชายแดนสงขลาเพราะว่าขับจากสงขลาขับจากด่านประเดานะหรือว่าด่านใกล้เคียงแบบนั้นเนี่ยมันมาปัตตานีได้ใกล้กว่าเราเห็นบรรยากาศเลยว่าเขามากันเป็นครอบครัวท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมันคึกคักคุณรานเชื่อไหมโรงแรมปัตตานีเต็มหมดเลยในวันที่ผมลงไปที่ปัตตานีหนึ่งในนั้นก็คือนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียที่มาวิ่งอยู่ประมาณ200คนนี่ก็คืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่นายกท่านไปมาเลเซียนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ท่านนายกวันนี้ก็จะข้ามนะคะวิธีการกลับของท่านเนี่ยท่านจะมาจากทางฝั่งมาเลเซียเนี่ยนะคะเข้ามาที่ฝั่งบ้านเรานะคะเพราะว่าก็จะมีงานของจุดท่องเที่ยวตรงด่านสะเดาด้วยนะคุณวิเชษฐ
0: ์
1: ค
0: ือ
1: ท่านจะข้ามเข้ามาจากชายแดนฝั่งมาเลเซียเนี่ยจะมาที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นะคะตอน10โมงวันนี้จะท่านนายกเนี่ยจะมาทำพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่คือสะเดาเนี่ยฝั่งไทยเราเนาะที่สงขลาเชื่อมกับด่านบูกิตตายูฮิตัมนะคะที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอันนี้เป็นด่านชื่อของทางมาเลเซียเขานะคะแล้วก็นี่แหละก็จะเป็นการเดินทางกลับของท่านนายกแล้วก็จะนั่งคือใช้วิธีเดินทางรถเนาะมาจากทางฝั่งมาเลมาที่ด่านเปิดทำพิธีเปิดด่านนี้ตอน10โมงเช้าวันนี้แล้วก็หลังจากนั้นท่านก็จะขึ้นเครื่องบินนะคะที่กองบิน56เนี่ยกลับมานะคะส่วนอย่างที่บอกเมื่อกี้คุณวิเชษฐ์เนี่ยก็ได้บอกไปแล้วเนาะว่ามีความร่วมมืออันต่างๆนานาแต่แน่นอนข่าวดีสำหรับบรรดาทางสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทั้งหลายเนี่ยก็คือเรื่องของกุ้งพระคุณสุริยะไปเจรจานำร่องมาก่อนแล้วรอบหนึ่งแล้วก็พอรอบนี้เป็นการหารือเต็มคณะก็ได้ข่าวดีมานะคะเดี๋ยวถ้าทีมงานมีเวลายังได้อยู่นะเปิดคลิปคุณสุริยะหน่อยค่ะ
2: ซึ่งก็ได้มีการพูดจาตกลงกันไปเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งผลการตกลงนั้นก็จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนนี้แต่ในระหว่างนี้เองเพื่อเกิดผลบังคับใช้นั้นทางเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยก็จะมาตรวจสอบแหล่งเลี้ยงปลากระพงว่าเขาเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าในขณะเดียวกันทางด้านของกระทรวงเกษตรของมาเลเซียก็จะมาสุ่มตรวจตัวอย่างทางกุ้งของไทยนะครับซึ่งผมก็ได้พยายามผลักดันให้ทางกระทรวงเกษตรเขาเตรียมให้พร้อมนะครับผมมั่นใจว่าทางเจ้าหน้าที่เมื่อรู้ว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็คงทำให้เสร็จตามเป้าหมายแล้วก็หวังไว้ว่าวันที่30เดือนนี้ทางมาเลเซียก็จะสามารถเปิดกุ้งประเทศไทยมาที่มาเลเซียได้แล้วทางมาเลเซียก็สามารถส่งปลากระพงมาที่ประเทศไทยได้ซึ่งถ้าผลสำเร็จนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทางด้านของผู้บริโภคของประเทศมาเลเซียที่จะบริโภคกุ้งในราคาถูกผู้บริโภคปลากระพงไทยก็จะได้ราคาถูก
1: นั่นแหละค่ะเราไปพักกันค่ะ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคืบหน้าน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สั่งอพยพประชาชน3อาคาร60ชีวิตหนีตายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมลงพื้นที่บริเวณถนนประชาธิปกเพื่อติดตามวิกฤตน้ำรั่วไหลภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้ผิวถนนเกิดการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องและสร้างความตื่นตระหนกกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยอันดับแรกสั่งอพยพประชาชนจากอาคารริมถนนประชาธิปกจำนวน3อาคารรวมประมาณ60คนออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวประมาณ1สัปดาห์เพื่อความปลอดภัยโดยอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดได้อพยพประชาชนออกแล้วส่วนอาคารที่เหลือคือตึกธนาคารเก่าไม่มีคนอยู่เพราะกำลังรีโนเวทอยู่ส่วนตึกอื่นยังไม่มีความอันตรายต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเอียงตัวและการสั่นสะเทือนของอาคารโดยในขั้นต้นจะดูรัศมีประมาณ30เมตรจากจุดเกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตคลองสานออกประกาศเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารด้วยเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าที่บริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคียงตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นอาคารดังกล่าวอาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเห็นควรให้หยุดใช้อาคารหากมีการใช้อาคารอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำนักงานเขตคลองสานจึงประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าห้ามใช้อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2535ฉบับที่3พุทธศักราช2543ฉบับที่4พุทธศักราช2550ฉบับที่5พุทธศักราช2558และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมอาคารพุทธศักราช2544จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นทั้งนี้สำนักงานเขตคลองสานได้ประสานการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดการที่อยู่อาศัยชั่วคราวโดยสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่ง

องเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปคิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์มาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อขอมาสลับทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้ที่ชมสดและทางไลฟ์อยู่ของทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของคลื่นนะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube กันก่อนนะคะคุณเดี๋ยวโฆษณามันแวบขึ้นมาคุณประวิทย์ทักทายมาคุณ Android Defy บอกว่ายกเลิกสัญญารถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินจะโดนปรับไหมจะมีแบล็คลิสต์ไหมใครต้องรับผิดชอบหรือจะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมคืออะไร
6: เข้าพรบ.ไปในล่าสุดนะโบราณเรื่องที่เราคุยกันอะเงื่อนไขเรื่องของการที่จะมีปัญหาในการก่อสร้างปั๊บเลยนะก็ตั้งแต่2ปีถึง10ปีอะแบ็คลุงแบ็คลิสอะไรแต่ไม่รู้จะมีผลกับเที่ยวนี้หรือเปล่าเนี่ย
5: นั่นต้องรอดูนะคะบอกว่าคุณHenry Defy บอกหรือมันจะเหมือนเดิมอยู่กันไปแบบนี้ศูนย์ใหญ่ทำอะไรก็ไม่ผิดคุณจักริดทักทายมาคุณตุ้ยบอกว่า CP ที่ชนะประมูลได้สิทธิ์เบื้องต้นบริหารจัดการที่ดินสถานีรถไฟฟ้ามักกะสันและยังได้จัดการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์อีกคุณคัฒนาบอกฟังเสียงดิฉันเหมือนไม่ค่อยสบายยังไม่เสถียรนะคุณคัฒนาค่ะขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอให้สุขภาพดีจะได้เล่าข่าวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมกีฬาบันเทิงยันการเมืองนะคะพยายามจะหาหัวข้อหลากหลายให้อยู่นะคะคุณสมประสงค์ค่ะทักทายมาจากปารีสเนาะ25 องศาเซลเซียสค่ะ

0: ก็ยั
1: องืม
0: ยังแม้ถ้าฝรั่งก็ต้องว่าร้อนเนอะคุณวิเชษ
1: ใช
0: ย
1: ่
0: 25 องศาแล้วแต่บ้านเรานี่กำลังสบายส
1: อื
0: บ
1: ม
0: าย
1: สบ
0: น
1: า
0: ะ
1: ย
0: คะแล
1: เ
0: ้วคุณสมประสงค์ก็รายงานดีใจด้วยนะฝรั่งเศสชนะ
1: โอ
0: ส
1: ้
0: องประตูต่อศูนย์นะประธาน
1: โอ
0: เ
1: ้
0: ป้นะเอ็มบัปเป้นะคะ
1: โอ้
0: แล้วก็
1: ใช่
0: มีเพื่อนอีกคนขออภัยดิฉันจำชื่อเขาไม่ได้นะคะแ
1: อ
0: ต่
1: ื
0: ว่าม เอาเป็นว่าสองคนแหละพี่เป้ยิงไปหนึ่งแล้วเพื่อนก็
1: อื
0: ตาม มมาอีกหนึ่งแต่ว่าพี่เป้นี่เหมือนเมสซี่เลยนะมี
1: ใช
0: ช่ว
1: ่
0: งยิงลูกโทษแล้วยิงไม่เข้าเออนะ
1: อืม
0: มันคงกดดันเหมือนกัน
1: ก
0: น
1: ด
0: ะ
1: ด
0: พ
1: ัน
0: วกด
1: ก
0: า
1: ด
0: ว
1: ดัน
0: ยิงที่
1: ใช่
0: ที่ถูก
1: ค
0: คว
1: บ
0: าด
1: ค
0: ห
1: ุ
0: ว
1: ม
0: ัง
1: ตัว
0: เยอะๆใ
1: อ
0: ห
1: ื
0: ้
1: ม
0: ยิงเดี่ยวเน่งเน่งนี่บางทีก็บอดเนาะแล้วก็ทีนี้คุณสมประสงค์ก็บอกเดี๋ยวต้องดูกันว่าจะเจอสเปนหรือว่าเบลเยียมเพราะว่าฝรั่งเศสจะไปรอเจอคู่นี้แหละนะคะว่าเมื่อสเปนเจอกับเบลเยียมแล้วหนึ่งในทีมนั้นจะต้องมาเจอกับฝรั่งเศสนะคะคุณสิทวีบอกขออย่าให้เป็นปัญหาใหญ่เลยสาธุฝั่งทนกว่าจะได้รถใต้ดินบนดินน
1: อ
0: ี่ยากมากใช่โอ้ยแต่ก่อนคนฝั่งทนเขาบ่นไม่มีอะไรข้ามมาเลยไงคุณเชษจนได้สีม่วงข้ามไป
1: ใช่
0: รถไฟฟ้าสายสีม่วงพอข้ามไปทีน้
1: ก็
0: ำก็ตามเล
1: ม
0: ย
1: ีทีเอสก็ข้ามไปที่ไปบางว่าใช่ไหม
0: ใ
1: แ
0: ช
1: ต่
0: ่
1: ว่าไอ
0: กว
1: ้
0: ่
1: ส
0: า
1: ี
0: จะ
1: ม่
0: ไ
1: ว
0: ด
1: งเนี
0: ้
1: ่ยมันไปลึกสีม่วงมันเข้าไปลึก
0: นะคะก็ใจช่วยเนาะเพราะว่านะพอเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าเนี่ยน่าจะต้องสแกนทั้งเส้นเลยล่ะดิฉันว่ามันไปโผล่ตรงไหนเลยมันต้องไล่ตามแล้วล่ะเนาะแล้วก็คุณจักริดนะพูดถึงเรื่องของเมื่อวานนี้เนาะพรบ.เงินกู้ผ่าน
1: ใช
0: ศ
1: ่
0: าลรัฐธรรม
1: ใช
0: น
1: ู่
0: ญละ
1: เดี๋ยวเราจะได้
0: น
1: ค
0: ะ
1: ุ
0: ค
1: ยกั
0: ะ
1: นอีกสักหน่อยเองตอน
0: นะคะคุณจักริดใช้คำว่าเลี่ยงบาลีหรือเปล่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งนะมีการแบ่งเป็นสองช่องคือมันแล้ว
1: ใ
0: แ
1: ช
0: ต่
1: ่
0: คน
1: ใช่
0: ร้องเข้าไปเพราะว
1: ใ
0: ่
1: ช
0: า
1: ่
0: มีการร้องเฉพาะท่อนของพลังงานด้วยใช่ไหมซึ่งก็เลยทําให้มีมติ2 แบบออกมาเนาะ
1: ใ
0: เ
1: ช
0: จ็ด
1: ่
0: ต่อ2อันนั้นเรื่องของพลังงานใช่ไหม200,000 ล้านที่มาใช้เรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานคุณธีรวุฒิทักทายมาขอบคุณนะคะคุณมิสเตอร์แจ็คกี้ค่ะโอ้คุณมิสเตอร์แจ็คกี้นี่เชื่อมโยงมาเลยสายโหรหรือโหราศาสตร์เขามองว่ามีตัวกาลีกินบ้านกินเมืองหลุมยุบธรณีสูบเครนล้มรถไฟอีเครนนี่ก็พระราม2ตายไปหนึ่งคนงานเป็นเครนล้มน
1: ใช
0: ะค
1: ่
0: ะบอกว่าล้วนไม่เป็นมงคลทั้งสิ้นนี่ถ้าไม่หยุดกินแผ่นดินนะเหต
1: เ
0: ุ
1: อ
0: ร้าย
1: อ
0: จะตามมาอีกมากมายแม่นะเห็นไหมเห็นไหมพอมันเกิดทีคนมันก็คิดไปแล้วนะคุณตุ้ยค่ะคุณตุ้ยมาอีกทีหนึ่งบอกว่าหลังจากอะไรหนอหลังจากมีข่าวอาจารย์วันมูฮัมหมัดใช่ไหมนอมาทาบอกให้ยุบกรมนซะอันนี้ก็คือวันที่ประชุมกรรมธิการ
1: ใช
0: ง
1: ่
0: บ
1: ใช่
0: กรรมธิการงบวิสามัญงบประมาณบอกเพราะกรมนทํางานไม่มีประสิทธิภาพเสียดายงบประมาณแม่2-3 วันนี้เริ่มมีข่าวกรมนมาร่วมจับยาเสพติดนะแหมเขาก็ต้องมีผลงานเพราะดูทรงแล้วท่านนายกประกาศนั้นก็เป็นการปิดประตูการยุบไปแล้วล่ะกรมนยังไงต้องอยู่ต่อไป
1: ต้องอยู่
0: นะ
1: ต้
0: ค
1: อง
0: ะ
1: อยู่
0: เพียงแต่ว่าจะต้องทำภารกิจยังไงให้มันเข้าหูเข้าตาเนาะไม่งั้นมันก็จะถูกมองว่าเอ๊ะมีวันนึงอาจ
1: ซ
0: จะ
1: ้
0: พู
1: ำ
0: ด
1: เล
0: กั
1: ย
0: นว่า
1: ถูกมองว่ามี
0: ม
1: ซ
0: ี
1: ้ำซ้อ
0: ก
1: น
0: อรมนไว้ทำไมเดี๋ยวมันจะเกิดประโยคนี้
1: ใช
0: นะ
1: ่
0: คะ
1: ใช่
0: คุณประโมทค่ะฝากข่าวการแทรกซึมไปตั้งโรงงานปรับแต่งแร่นะซึ่งที่ถูกควรจะเรียกว่าเป็นโรงงานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เกษตรกรรมแล้วมันดันใกล้กับคลองชลประทานบอกว่าตอนเนี้ยมันมากันเยอะเลยในยุคที่บอกว่าเอาขยะมาผลิตไฟฟ้านะคะ
1: ก็
0: ขออ บ
1: ยู่
0: คุ
1: แ
0: ณ
1: ถว
0: ม
1: น
0: า
1: ี้
0: ก
1: แหละครับแถว
0: ท
1: นี
0: ี
1: ่
0: ่
1: เ
0: แ
1: ล
0: จ้
1: ย
0: ง
1: ช
0: ค่
1: ล
0: ะ
1: เซากันอาจจะเรื่องแถวชลบุรีระยองเนี่ยผมที่อยู่ระยองเนี่ย
0: ปัจจีนด้วยไหมคุณวิเชษมีไหม
1: ประจีนมีเหมือนกัน
0: ดีด้วยเนาะ
1: อยู่
0: แถบ
1: จ
0: แ
1: ะ
0: ถ
1: ไป
0: บ
1: ห
0: น
1: ล
0: ั้น
1: บ
0: เน
1: อย
0: าะ
1: ู่ก็จะหลบอยู่ข้างในแถวไร่มันไร่อ้อยอะไรยังไปตั้งโรงงานแล้วก็จะมีรถตู้คอนเทนเนอร์จากจีนเนี่ยเห็นภาษาจีนเนี่ยวิ่งตามมาเป็นกระบวนเลยถ้าตั้งโรงงานปกติทำไมต้องไปหลบอยู่ข้างในลึกๆอะไรเงี้ยอันนี้ต้องไปไล่ดู
0: นะคะคุณเจฝากเรื่องพอเจออุโมงค์เขาอุโมงค์ใช่ไหมบอกว่าแม้ดินถล่มแผ่นดินสูบที่3 เสนก็เงียบอุโมงค์รั่วดันมาสะกิดแผลอีกแล้วพอเป็นเรื่องรถไฟก็โยงไปถึงรถไฟ3 เสนียดสนามบินของซีพีอีกนี่ต้องโยงไปถึงเรื่องการยื่นประมูลแบบแหกระเบียบประมูลไปอีกโอ้ยเนี่ยต้องย้อนไกลเลยใช่ไหมตอนได้มาก็มีตำนานเล่าไม่ธรรมดาถูกไหมเรื่องเนี้ยนะตอนนั้นดิฉันจำได้เลยนะข่าวว่าตอนนั้นกว่าที่ซีพีจะได้เนี่ยก็โอ้ใช่ไหมก็
1: ได
0: มี
1: ้
0: ต
1: นำ
0: ำน
1: ได
0: า
1: ้
0: นอีกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจะเลิกทำกันแล้วอย่าไปย้อนไกลนะคุณสมประสงค์ให้ข้อมูลมาบอกว่าต้นตำรับ My Way นี่เป็นเพลงฝรั่งเศสใช่ไหมคะขอบคุณม
1: ถ
0: า
1: ู
0: ก
1: ก
0: เล
1: ต
0: ย
1: ้อง
0: นะคะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็คุณเจบอกต่อค่ะแบบแหมนายกเป็นนักดนตรีถ้าเอาดีทางนี้คนจะชื่นชมกว่าเป็นนายก
1: เดี๋ยว

0: ถ้าไปสิงคโปร์นะไปเจอรอน
1: ี่ห
0: มดรับรองเลยกีตาร์กับเซ็กโซโฟนหรือคีย์บอร์ดได้เล่นกันแน่เลยถ้าไปเจอรอน
1: หมดถ้าจะให้ดีต้องอย่าซ้ำประเภทดนตรีกันค่ะถ้าจะแสดงทักษะหลากหลายของอนุชินก็ทาเลนต้องหาดนตรีตัวอื่นละ
0: ต้องหาอื่นเยอะ
1: หาตัวอื่นจะได้รู้ว่าเล่นได้หลายอย่างเล่นได้หลายอย่างจะเล่นจะร้องเต้นระบำจริงๆท่านนายกทำได้หมดนะจริงๆเขาเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตนะก็สมกับแล้วที่มี My Way และสบายๆ
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: เป็นเพลงที่บ่งบอกความเป็นนายกหนูนะคะคุณวรยุทธ์บอกทับลานเป็นไงบ้างล่ะเจอข่าวข้อสอบเลยเงียบไปเลยโอ้นะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเรียงรายข่าวกันมาค่ะเอ้าคุณสันติจิรานะคะบอกร้องเพลงเล่นดนตรีแค่สร้างภาพบริหารสุดเถยทั้งหมดนี้ดิฉันอ่านตามหมดแล้วก็ไม่ได้เอ่ยด้วยหมายถึงใครเขียนมาแบบนี้เขียนมาแบบนี้นะคะเราก็บางทีเพลาๆบ้างนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไม่สบายยาวเอามาดูที่ Facebook กันต่อนะมา Facebook อีกนิดนึงคุณวิเชษคุณอุไรทักทายมาคุณอรสาคุณอริยาคุณทัชชัยคุณ DKT Farm บอกเสียหนูหมอเป็นนายกจริงๆแต่มีแต่เป็นนายกสมาคมนักดนตรีนะคุณกายบอกประเทศไทยตอนนี้มั่วไปหมดข่าวกลุบข่าวเต็มไปหมดล่าสุดเจอพ่อทิพย์มีทั้งพ่อทิพย์มีทั้งอามังกรใช่ไหมหลายคนบอกตกลงเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้จีนมาเต็มไปหมดแล้วนะมาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไอ้ที่สำคัญคือเรายอมจีนกันไปซะทุกเรื่องหรือเปล่านะคะคุณอะไรนะบอกดิฉันกับคุณวิเชษได้ดูน้องเนเน่รอยัลรายการอเมริกันก็ทะเลดูค่ะดูค่ะไทยแท้เลยค่ะคุณพ่อไทยเลยค่ะใช
0: ่
1: โอ้โหนี่แล้วปรากฏว่าเขาเป็นที่รู้จักของชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวยุโรปที่ไปเที่ยวภูเก็ตนานมากตั้งแต่น้อง7-8ขวบแล้วนะคุณวิเชษวิเชษนักดนตรีคงเห็นใช่ไหมโอ้โหวิธีเกากีตาร์เนี่ยนะคือแบบระดับเทพอะเทพเซียนอะแล้วขอโทษนะที่ฉันไปดูพอดูน้องเนเน่มาใช่ไหมมันก็จะมีคลิปน้องเนเน่กลับมาขอโทษพอเป็นกีตาร์คลาสสิกอ่ะเฮ้ยน้องก็เล่นแบบไพเราะเพราะพลิ้งเลยนะคุณวิเชษพลิ้วอีกแบบคือมันทั้งพรสวรรค์แล้วก็ทั้งความมุมานะในการฝึกนะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่งเต็มๆเลยส่งเต็มๆเลยเอาเหอะนะตอนนี้เราเห็นมิลลิเราเห็นลิซ่าแล้วอีกไม่นานเนเน่เนี่ยนะต้องไปไกลกว่านี้แน่นอนคือตอนนี้ก็เอาเป็นว่ากรรมการเนี่ยยกนิ้วให้เธอหมดแล้วอะโฟเยสอะนะในอเมริกันก็อตเทเลนต์นะคะขอบคุณค่ะคุณเลยนะดิฉันก็ได้ดูค่ะน่าดูกับอะไรนะฟูกสีชมพูหมอนโดเรมอนสีฟ้าคืออันนี้เป็นอะไรที่ปวดใจมากเลยนะพอเห็นว่าคนไทยไปชอบดูอะไรแบบนี้ไล่ที่ปวดใจยิ่งกว่านะคุณวิเชษเลยไปนิดเดียวแล้วคนที่อยู่ในข่าวดังๆแบบเนี้ยมีงานเข้าทั้งคู่รู้สึกว่าคนนึงได้งานเป็นนักร้องแล้วสาวในคลิปนะสาวที่ไปนอนบนฟูกนะส่วนคนไทยที่เคลื่อนฝากระติกนี่ดิฉันไม่ได้ดูคลิปนะดิฉันอ่านเอาดิฉันไม่ได้ดูแล้วดิฉันรู้สึกว่าก็คงไม่ได้อยากดูแล้วแต่กำลังแปลกใจว่าเขาดูอะไรกัน70กว่าล้านวิวเนี่ยเขาดูอะไรกันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าน้องคนที่เป็นพัญญาหลวงใช่ไห
0: ม
1: เป็นคนเฟี้ยงกับไอ้ฝากระติกแหละมีงานเข้าเป็นพรีเซนเตอร
0: ์
1: แล้วไอ้ที่น่าคิดก็คือคนที่ทำงานในวงการเพลงแท้ๆคุณวิเชษคงเข้าใจว่ากว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยจะได้แจ้งเกิดมีค่ายมีผลงานเป็นที่รู้จักติดตามอ่ะใช้เวลากันขนาดไหนคือศิลปินจริงๆตอนนี้ทดท้อเลยบอกว่าแล้วเราจะให้คนมามุมานะพยายามเพียรฝึกฝนไปทำไมในเมื่อถ้าคุณเป็นข่าวอะไรแค่ว่าหือหวาคือฮาในโลกออนไลน์ไวรัลแล้วอ่ะคุณมีงานมาเกยแล้วก็โอเคเป็นกระแสคนไทยก็แปลกนะคุณวิเชษสังเกตไหมเมื่อไหร่คนไหนมีข่าวเฉาๆเนี่ยหนึ่งมีรายการนำไปออกก่อนพอรายการออกไปก่อนก็เพิ่มความดังพอเพิ่มความดังปั๊บหลังจากนั้นมีงานมีอีเวนต์เข้ามีสินค้ามาให้เป็นพรีเซนเตอร์มีของมาให้รีวิวเฮ้ยตกลงประเทศไทยเราเนี่ยเราจะสร้างค่านิยมของคนกันด้วยเส้นทางแบบนี้ดิฉันก็เข้าใจเขามากๆดิฉันก็เห็นด้วยกับเขามากๆเลยนะในการที่แบบเราหดละเหี่ยใจจนต้องบอกออกมาแบบนี้นะคะนั่นแหละแล้วก็คุณ

0: อนุทิคุณสุธรรมมาค่ะบอกก่อนหน้านั้นมีจับรถชาวลาวจาก 5,000 อะไรนะเหลือ500มาถึงห้วยขวามใส่เสื้อโลโก้มังกรพอตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับคุณวิเชษ
1: เราก็ไม่ได้ตามไปนะว่าเป็นไงบ้าง
0: ใช่ใช่ใช่แต่ที่ฉัน
1: รู้แต่ว่ามีข่าวนี้
0: เห็นเห็นแต่เรื่องตำรวจเขาออกมาแจงเรื่องไม่ตอบต่อแต่นี้ไม่มีละไม่มีละอามังกรเนี่ยนี่ขออภัยนะสน.ห้วยขวางกับช่องเก้านี่ใกล้กันมากแต่ความที่ไม่เคยไปไม่เคยไปงานอะไรที่มีตำรวจจากสน.ห้วยขวางท่านเข้ามาที่สมทรจริงเขามีงานด้วยกันบ่อยดิฉันแบบเลยไม่ได้เคยไปประกบเห็นต้นของเขาว่ามีอามังกรมาตั้งแต่โอ้ไม่เคยแบบคือเวลาเขามีงานอ่ะมันไม่ใช่งานเราไงเราก็เลยไม่ได้ไปเอี่ยวอะไรกับตำรวจสน.ห้วยขวางแต่รู้ว่าแบบเวลามีงานเพราะท่านสน.ห้วยขวางน่ารักเอาจริงๆก็คือเพื่อนบ้านกันอ่ะเราอยู่เขตเขาเนี่ยนะเขาก็ท่านก็จะส่งตำรวจเข้ามาช่วยดูแลสปท.บ่อยๆนะแต่สารภาพเลยไม่เคยรู้ว่าเขาติดอามังกรกันมาหลายปีนะคะคุณคันนี่บอกว่างานก่อสร้างไทยคนคงต้องรีวิวคุณภาพผู้รับเหมาและบริษัทที่จะมาทำ PPP กับภาครัฐก็คือโครงการร่วมกับรัฐเนาะถ้าไม่พร้อมอย่าพยายามดันลงเหวเลยนะคะกลับสู่เศรษฐกิจพอเพียงดีกว่านะคะคุณไพศาลบอกว่าเวรใหญ่ก็ถิ่นเก่าผมเหมือนกันเขาปิดถนนซ่อมอุโมงค์โครงการโกลาหลมากขอเป็นกำลังใจนะคะคุณพ่อเป่าบอกเป่าแซกไม่ไหวเป่ายางสมัยเด็กพอได้อ่ะมาดูข่าวกันต่อคุณวิเชษฐ์อยากไปข่าวไหนก่อนเชิญเลยนะคะ
1: ไปดูเรื่องสรุปเรื่องไทยช่วยไทยพลัสกันสักหน่อยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นานแล้วคืออาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์วิทยากรเศรษฐกิจและธุรกิจด้วยนะก็บอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนนะครับพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนนะเนื่องจากผู้บริโภคเริ่มคลายกังวลนะเรื่องสงครามสหรัฐนั่นก็มีส่วนแต่ไปว่าพอหลังๆมานี่จะคลายหรือจะกลับไปกังวลเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ทราบนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกก็เริ่มลดลงนะรัฐบาลก็เริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลในทางจิตวิทยาเชิงบวกและกำลังซื้อก็เพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมปรับตัวจาก 49.5 เป็น 50.7 ดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันจาก 33.6 เป็น 34.5ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตนะจาก 57.3 ไปอยู่ที่ 58.7 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะรวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นเรื่องโอกาสในการหางานทำและก็ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตจะเพิ่มเป็น 44.1 48.7 และ 53.9 ตามลำดับนะครับก็ดูแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีนะแต่ว่าอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าดัชนีที่ประกันยังต่ำกว่าระดับปกติ100ก็แสดงว่าผู้บริโภคยังไม่มีความมั่นใจในเศรษฐกิจและการหางานทำและรายได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงต้องระมัดระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยกันหน่อยนะนี่ก็เป็นคำเตือนของอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยครับ
0: ค่ะดิฉันขอไปเรื่องของสถานการณ์ที่อิหร่านเนาะซึ่งนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันนะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่า MOU is over ไปแล้วไม่มีต่อไปแล้วเนาะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเลยยังนัวกันอยู่เพราะว่าไอเหตุหลังสุดเนี่ยนะที่อันจาซีรารายงานเนี่ยมีเหตุระเบิดในอิหร่านอีกแต่อเมริกาบอกไม่ใช่ฉันทำไม่ใช่ฉันทำแต่ไอที่ก่อนหน้านี้คือถล่มกันมา2วันต่อเนื่องนะคะก็เป็นจังหวะที่อิหร่านสิ้นสุดพิธีเดี๋ยวน้องทีมงานขึ้นภาพจากอันจาซีราให้พี่หน่อยแล้วที่ส่งให้เนี่ยอิหร่านเนี่ยสิ้นสุดพิธีงานศพให้กับอายาตุลลอฮ์คามาเนอีเนี่ย6วันแล้วนะถ้าพิธีเขามีต่อเนื่อง6วันเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าพิธีศพสุดท้ายของท่านอายาตุลลอฮ์คามาเนอีเนี่ยถูกเคลื่อนเข้าไปที่วิหารอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านคามาเนอีนะคะซึ่งอยู่ทางตะวันออกของอิหร่านมีฝูงชนมหาศาลที่ร่วมงานแต่จนสิ้นสุดงานศพคุณวิเชษฐ์ไม่มีใครเห็นหน้าผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เป็นลูกชายที่ว่ารอดชีวิตเลยเข้าใจว่าคงจะอยู่ในสภาพที่บางคนบอกว่าเสียโฉมนะหรือว่าจะเจ็บขนาดไหนหรือจะทุกพลภาพยังไงไม่รู้ใช่คือปกติงานศพพ่ออย่างเงี้ยแล้วปีคนในครอบครัวน่าจะออกงานสักวันเนาะไม่มาจนกระทั่งวันสุดท้ายคือไม่มีอ่ะเขาคงเพื่อความปลอดภัยหรืออะไรกันก็ตามแต่นะคะทั้งที่คนอิหร่านเนี่ยออกมาเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะคะก็ทำกันต่อเนื่องเนี่ยมา6วันนะคะก็ปรากฏว่าคนสื่อก็จับช่องเนาะโดยเฉพาะสื่อต่างประเทศบอกว่า ไร้วี่แววของมุสตาบาคามานีอีเลยนะคะมีแต่การแถลงการผ่านลายลักษณ์อักษรกันออกมานะคะในส่วนของทางสถานการณ์เองนะคะก็ปรากฏว่าสถานทูตไทยของเราที่ตอนนี้มีท่านอุปทูตอยู่ที่อิหร่านนะคะคุณอภัยชีพบุญนาคเนี่ยแล้วก็ในพิธีงานศพนี้เนี่ยสื่อไทยที่ได้รับเชิญไปจะมีน้องแยมทัปนีเอียดศรีชัยนะคะจากข่าวสามมิติเนี่ยไปด้วยนะคะก็ได้พูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ว่าท่านอุปทูตณกรุงเตหะรานท่านอภัยชีพบุญนาคเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ทางสถานทูตเราที่เตหะรานก็ติดตามสถานการณ์คือตัวแทนประเทศไทยอีกท่านหนึ่งก็คือท่านปานปรีเนาะปานปรีมหิทานุกรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ตอนนี้มาเป็นที่ปรึกษาของคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยท่านเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมงานนะคะทีนี้สถานทูตเราเนี่ยก็ติดตามสถานการณ์อิหร่านและอเมริกาอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าลักษณะของพื้นที่การโจมตีเนี่ยมันขยายมาจากพวกพื้นที่ทหารบริเวณชายฝั่งช่องแคบฮอร์มุซเข้ามายังตอนในของประเทศอิหร่านได้ออกแถลงการประนามสหรัฐอย่างเป็นทางการนะคะบอกว่าสหรัฐเนี่ยมาขยายการโจมตีเขาไปที่พื้นที่ชายฝั่งช่องแคบฮอร์มุซนะคะโดยจุดที่เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของอิหร่านนะคะมีทั้งกุชเชชับบาฮาบันดาอับบาสและเมืองซิริกก็เข้ามาภายแบบลึกเข้ามาในผืนดินของอิหร่านด้วยทั้งโกเลสตานฮาเมดานแล้วก็ซิสตานบาลักเชสบาลูเชสตานนะคะบาลูเชสตานนะคะทางตะวันออกตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานในอิหร่านหลายแห่งเส้นสะพานเส้นทางรถไฟสนามบินได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ในรอบ48ชั่วโมงก่อนหน้านี้มีคนอิหร่านเสียชีวิตอย่างน้อย14บาดเจ็บอย่างน้อย80นี่เป็นจำนวนคนที่เจ็บตายมากที่สุดนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงมาเมื่อ8เมษายนอิหร่านได้ขยายการตอบโต้ฐานทัพสหรัฐไปยังกาตาร์จอร์แดนก่อนหน้านี้เนี่ยโจมตีไปที่บาเรนและคูเวตแล้วคือประเทศเหล่านี้คงปวดหัวมากมายเจออีกแล้วก็โดนทั้งย่านนั้นไปอีกแล้วทั้งบาเรนคูเวตรวมทั้งกาตาร์และจอร์แดนล่าสุดด้วยเรียกว่ากำลังขยายวงอีกไปยังประเทศที่3แล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางกระทรวงต่างประเทศอิหร่านยังออกแถลงการประนามสหรัฐว่ากำลังก่ออาชญากรรมสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีเส้นทางรถไฟไปสู่เมืองมัชฮัดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามแล้วก็เป็นการละเมิดนะคะข้อตกลง MOU ด้วยนะคะนี่ก็เป็นแถลงการของทางอิหร่านเขานะคะก็เอาเป็นว่านะคะหลังจากสิ้นสุดงานศพของคามานีอีเนี่ยคุณวิเชษอิหร่านน่าจะมีแบบสมาธิมาจัดการตอบโต้สหรัฐนะแต่เนี่ยพอหลังสุดที่บอกว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นอีกเนี่ยปรากฏทางสหรัฐอเมริกาบอกไม่ใช่เขานะทีนี้พอไม่ใช่เขาแล้วใครอ่ะมันจะมาจากไหนอ่ะมันจะเป็นใครนะอันนี้ก็ยังเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะเพราะว่าอันจาซีราบอกว่านะคะแต่สหรัฐเนี่ยยังใช้วิธีคุยต่อนะบอกว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่ากองทัพเขาไม่ได้อยู่เบื้องหลังการโจมตีล่าสุดต่ออิหร่านแล้วยังมุ่งมั่นในการเจรจากับเตหะรานอยู่ต่อไปค่ะนี่ก็คืออัปเดตสำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งก็จะมีผลอย่างมากเนาะกับเรื่องของความผันผวนของวิกฤตพลังงานกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะ
1: ครับส่วนเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงินนะไปดูกันหน่อยนะเมื่อวานนี้เนี่ยองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็นัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและก็ลงมตินะครับกรณีส.ส. 133คนนะครับเสนอเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะให้ส่งสารรัฐธรรมนูญว่าไอ้ปรก.เนี้ยนะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับนะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1แล้วก็ส่งไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569มาตรา5วรรค1ฮะที่บัญญัติว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้นำไปใช้วงเล็บ1เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่นะครับและก็ศาลมันก็จะมีมติเสียงข้างมากนะครับ 7-2 วินิจฉัยว่าปรก.ให้อำนาจกระทรวงการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศว่าพ.ศ. 2569มาตรา5วรรค1เฉพาะนะอันนี้เฉพาะส่วนที่บัญญัติว่าวงเล็บ2เนี่ย พื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อสถานการณ์รวมทั้งการพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนั้นก็วินิจฉัยว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1นะครับหลายคนก็เลยสนใจว่าตกลงเสียงข้างมาก7คนเป็นใครข้างน้อยเป็นใครนะข้างมากนะคุณรอยก็คืออาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์คุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมคุณวิรุณแสงเทียนคุณธวัชรเทพพิทักษ์คุณบรรจงศักดิ์วงปราศคุณสุเมธรอยคุณเจริญและก็คุณสราวุธทรงศรีวิไลส่วนข้างน้อย2คนที่เห็นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญคือคุณจิรนิติหวานนท์แล้วก็คุณอุดมฤทธิ์คุณอุดมรัตน์อมฤทธิ์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมติออกมาที่ทำให้รัฐบาลน่าสบายใจเลยนะคุณวันแต่จริงๆแล้วนะผมฟังจากหลายฝ่ายในคุณวันเขาก็ประเมินออกมาแบบนี้แหละว่าน่าจะไปแนวนี้แหละก็คือไม่น่าจะขัดนะ
0: ก็เวลาจะหมดแล้วนะคะก็วันนี้เดี๋ยวลองดูนะคุณวิเชษเพราะว่าในส่วนของการขยายผลในคดีแอร์มีนาเห็นบอกว่าไปได้เจอคนที่เป็นคนโอนเงินให้กับนายอุทัยนะที่เป็นคนสั่งเป็นคนตัวกลางในการรับของแล้วก็ส่งต่อมาเป็นทอดให้กับแอร์โฮสเตสมีนาแล้วนะเดี๋ยวดูว่าจะขยายผลอะไรต่อไปได้อีกนะคะแล้วก็มีรายข่าวบางกระแสบอกว่ารถเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ตัวแล้วนะคะวันนี้ก็น่ะเดี๋ยวจะดูกันการขยายผลกันต่อไปนะคะส่วนที่ปปช.นะคุณวิเชษก็น่าจะติดตามมากเลยตอนนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ปสว.ไปชี้แจงกับกรรมธิการปปช.ของสภาใช่ไหมก็บอกว่ามีการแทรกแซงจากกรมสอถอมาที่มสว.ซึ่งเป็นคนดำเนินการในการไปออกข้อสอบจนตรวจจนอะไรเสร็จสรรพแต่ขอบอกว่าไม่ให้การกับทางกรรมธิการปปช.ละกันเพราะพูดกับทางปปช.ไปแล้วนะคะทางปปช.เองเนี่ยก็ตอนนี้ขึงขังมากนะคุณวิเชษนะคะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะบอกว่าในเรื่องของคดีนี้เนี่ยจะยกระดับเป็นคดีพิเศษล็อกเป้าในปปช.พูดเองเลยนะฟันตั้งแต่อธิบดีขบวนการในหน้าจนถึงผู้เข้าสอบที่ซื้อคะแนนนะคะโดยข่าวเบื้องต้นนะคะบอกว่าจากการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานพบว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมสอทอกับพวกดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68โดยแก้ไขคะแนนสอบเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อไปได้ตอนนี้อธิบดีคนไหนล่ะอยู่ในข่าว2คนถูกไหมคุณวิเชษฐ์แล้วคุณวิเชษฐ์บอกไม่ย้อนไกลไปกว่านั้นหน่อยเหรอไม่ย้อนไกลไปถึงจุดเริ่มที่มียุคที่ปล่อยผีให้มีการสอบออก TOR ไม่ย้อนไปกว่านั้นอีกหน่อยเลยหรือเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันวันนี้ไม่มีเวลาแล้วค่ะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใดๆ
7: What makes a thinking school student unique? We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: thinkingradio.mcot.net
1: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขนาด
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ค่ะเราอยู่กันในช่วงของการผ่าโลกเศรษฐกิจไปด้วยกันนะคะกับสถานการณ์ในแวดวงทางการเงินแล้วก็จะทำอย่างไรให้บรรดา SME ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยสามารถที่จะฝ่าช่วงวิกฤตแบบนี้ไปได้นะคะวันนี้เรียนเชิญคุณปราณีสุทธศรีค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะถึงสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจตอนนี้แล้วก็ตัวที่อักษรตัว K เนี่ยสถานการณ์แบบนี้น่ากลัวขนาดไหนวันนี้ไปคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณปราณีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสลินนาค่ะ
3: ค่ะโดยตัวเลขภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
4: ค่ะต้องบอกว่าทางแบงค์ชาตินะคะก็ประเมินว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโต 2.3% year on year นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราพูดมาตลอดก็คือเราเห็นว่าแม้ว่าเศรษฐกิจตัวรวมจะดีค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้รู้สึกดีไปด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของ K-shape อย่างที่คุณสลินาได้บอกไปนะคะว่าการเติบโตก็กระจุกอยู่ในบางเซกเตอร์แล้วก็บางกลุ่มรายได้อะค่ะ
3: ค่ะแล้วที่ว่ากระจุกเนี่ยมันเป็นกระจุกในกลุ่มไหนยังไงบ้างคะ
4: ค่ะก็อาจจะต้องเรียนก่อนว่าอย่างเคเชนะคะก็คือการที่มีการฟื้นตัวของสองกลุ่มใหญ่ๆที่ไม่ไปด้วยกันค่ะกลุ่มนึงก็คือฟื้นตัวได้ดีเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

0: ตรงนี้ก็ลำบากพอสมควรนะคะถูกกดดันจากพวกกำลังซื้ออ่อนแอการแข่งขันที่สูงแล้วก็ต้นทุนแล้วก็ค่าครองชีพก็สูงแล้วก็หนี้ก็สูงด้วยค่ะพูดง่ายๆก็คือตัวเลขเศรษฐกิจดูดีนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าเงินไม่ถึงมือค่ะ
1: ค่ะก็เหมือนกับภาพที่หลายคนอาจจะเห็นข่าวโหมีการลงทุนอะไรเข้ามาในบ้านเราดูแล้วมันดูดีแต่ปรากฏว่าเงินทุนที่ไหลเข้ามาเนี่ยประกอบกับการเป็นว่าผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยไม่ได้รับอานิสงส์จากฝั่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นไหมคะในภาพของแบงก์ชาติมองเห็น
0: ใช่ค่ะคือเงินทุนที่ไหลเข้ามาค่ะก็ส่วนใหญ่ก็กระจุกอยู่กับกิจกรรมที่เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถ้าถามว่าไทยเราเนี่ยมีการจ้างแรงงานอยู่ในกลุ่มเหล่านี้สักเท่าไหร่ค่ะจริงๆคือการจ้างแรงงานในกลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีประมาณแค่2%ของกำลังแรงงานทั้งหมดอะค่ะซึ่งผลประโยชน์ที่เข้ามาจากการลงทุนที่เข้ามามากๆค่ะก็เลยไม่ได้กระจายไปสู่คนวงกว้างนะคะซึ่งถามว่าน่ากังวลแค่ไหนอะค่ะในเรื่องของภาพใหญ่อะค่ะเคเชียนเนี่ยไม่ใช่แค่ความไม่เท่าเทียมกันชั่วคราวนะคะแต่ว่าเป็นสัญญาณของการที่ผลประโยชน์เนี่ยส่งไปไม่ถึงคนหมู่มากค่ะเรื่องของการสร้างงานเรื่องของรายได้นะคะซึ่งตรงนี้เป็นกลไกสำคัญมากที่ทำให้เศรษฐกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนหรือไม่เนี่ยไอ้เรื่องของผลประโยชน์ที่เข้ามาน่าจะต้องกระจายตัวให้ดีกว่าปัจจุบันนะคะ
1: แล้วการขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการนะคะตรงนี้ในสถานการณ์ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประเมินเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆเราก็เห็นลักษณะที่สถาบันการเงินนะคะเขาก็ระมัดระวังในการปล่อยกู้ให้กับทาง SME หรือรายย่อยอย่างต่อเนื่องนะคะก็ถ้าดูสินเชื่อ SME ก็ติดลบมาประมาณตัวโกรธนะคะติดลบมาประมาณ14 ไตรมาสติดต่อกันนะคะก็เป็นสัญญาณว่าถ้า SME เงินขาดมือเนี่ยโอกาสที่จะได้รับการปล่อยสินเชื่อจากธนาคารก็เขาก็ค่อนข้างที่จะพิจารณาอย่างระมัดระวังนะคะก็ลำบากพอสมควรค่ะ
1: ค่ะก็กลายเป็นว่าต้องแบกภาระหนักจากแต่เดิมเนี่ยเข้าถึงสภาพคล่องก็ยากอยู่แล้วตอนนี้บางเจ้าจะถึงกับขาดสภาพคล่องเลยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ค่ะก็จากที่เราได้พูดคุยกับผู้ประกอบการมาค่ะก็เห็นว่าถ้าเป็นธุรกิจรายใหญ่ๆนะคะตรงนั้นเขาก็ยังมีสภาพคล่องโอเคอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจรายย่อยในบางเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบเรื่องการแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากจีนเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็หนักแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอสงครามที่ทำให้ตัวราคาพลังงานต้นทุนการขนส่งอะไรต่างๆต้นทุนการผลิตต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็มีเรื่องสภาพคล่องที่ตึงมากขึ้นค่ะแล้วก็เข้าถึงสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ก็ยากขึ้นด้วยค่ะ
1: คือการเข้าถึงสินเชื่อของแบงก์พาณิชย์ช่วงนี้ที่ว่ายากเนี่ยส่วนใหญ่เงื่อนไขของแบงก์มาจากอะไรคะ
0: ก็เป็นลักษณะของหนึ่งก็คือเขามองว่า SME ในบางธุรกิจบางรายค่ะมีความเสี่ยงด้านเครดิตสูงนะคะก็คือกังวลว่าปล่อยไปแล้วอาจจะไม่ได้รับเงินคืนนะคะซึ่งถ้าดูตัวเลข NPL ของกลุ่ม SME อะค่ะในระบบธนาคารพาณิชย์นะคะก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้เขาระมัดระวังขึ้นนะคะเรื่องที่สองก็คือ SME ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มีหลักประกันนะคะเวลาเขาจะปล่อยกู้ให้เนี่ยเขาก็จะต้องมองว่าถ้าเขาไม่ได้เงินคืนเขามีหลักประกันอยู่ในมือหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ว่า SME บางรายก็อาจจะไม่ได้มีให้เรื่องที่สามก็เป็นเรื่องว่าตัว ticket size ของการปล่อยสินเชื่อเองค่ะก็เขาก็อาจจะประเมินว่ามีขนาดเล็กไม่ค่อยคุ้มกับ operation cost เท่าไหร่เขาก็เลยจะไม่ได้ไปปล่อยกู้ให้ค่ะหลักๆ ก็เลยทำให้การเข้าถึงก็ค่อนข้างลำบากค่ะ
1: แล้ว SME ก็หาทางออกกันส่วนใหญ่มันออกไปทางไหนกันยังไงอะคะ
0: ค่ะจากที่เราทราบก็คืออาจจะมียืมญาติบ้างยืมเพื่อนบ้างเอาของไปขายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า

0: แต่ว่าจริงๆแบงก์ชาติเองก็ไม่ได้ดูแค่เรื่องเศรษฐกิจนะคะเราก็สนใจเรื่องของการเข้าถึงเรื่องพวกนี้ด้วยค่ะก็สิ่งที่แบงก์ชาติทำก็พยายามที่จะช่วย SME ในเรื่องการเงินในหลายๆด้านนะคะ
1: ค่ะได้ทำอะไรบ้างมาตรการที่ช่วยเหลือ SME ของทางแบงก์ชาตินะคะ
0: ค่ะก็ถ้าเป็นในระยะสั้นนะคะเราก็พยายามที่จะช่วยผ่านมาตรการแก้หนี้นะคะแล้วก็มาตรการให้สินเชื่อใหม่นะคะอาจจะเรียนว่าเป็นเรื่องของ1คือเรื่องของแก้หนี้เดิม2คือพยายามให้มีการเติมเงินใหม่เสริมสภาพคล่องให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะคะแล้วก็เรื่องที่สามเป็นเรื่องของพยายามช่วยลดต้นทุนการทำธุรกิจของ SME นะคะเพื่อให้ยังมีเงินเหลือในมือมากขึ้นค่ะในขออนุญาตเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าแบงก์ชาติทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะช่วย SME ค่ะ
1: เช่นค่ะ
0: ในเรื่องค่ะในเรื่องแรกนะคะมาตรการแก้หนี้เดิมอะค่ะก็เราก็มีเรื่องตั้งแต่การปรับโครงสร้างหนี้ให้ผ่านเรื่อง responsible lending นะคะอย่างที่ถ้าเคยได้ยินก็คือจะบอกว่าถ้าลูกหนี้เริ่มไม่ไหวขอให้ธนาคารเนี่ยช่วยเข้าไปดูแลลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ให้ตั้งแต่ก่อนเป็น NPL 1ครั้งแล้วก็หลังเป็น NPL อย่างน้อย1ครั้งนะคะเพื่อทำให้ภาระการจ่ายหนี้ของ SME ค่ะตัวเบาขึ้นนะคะเป็นไปตามความสามารถที่เขาพอจะจ่ายไหวนะคะแล้วก็มีการออกโครงการคุณสู้เราช่วยนะคะตั้งแต่ธันวาคม67นะคะก็เพื่อให้ลดค่างวดแล้วก็ปรับเงื่อนไขชำระหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกหนี้เช่นกันนะคะแล้วก็มีอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการติดหนี้ไวไปต่อได้นะคะอันนี้ก็เพิ่งเปิดลงทะเบียนเมื่อต้นปีนะคะเพื่อช่วยให้ลูกหนี้ NPL รายเล็กสามารถติดจดหนี้ได้เร็วนะคะแล้วก็ฟื้นประวัติเครดิตบูโรแล้วก็กลับเข้าสู่ระบบการเงินได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเติมเงินใหม่นะคะคนที่เข้าไม่ถึงนะคะก็พยายามให้มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นค่ะก็มี2โครงการใหญ่ๆก็อันแรกเป็นโครงการ SME Credit Boost นะคะที่เริ่มกุมภาปีนี้ค่ะก็เป็นกลไกที่ให้รัฐบาลกับแบงก์ชาติมาช่วยกันแชร์ความเสี่ยงให้กับสถาบันการเงินเมื่อกี้อย่างที่เรียนไปว่าเขาบอกว่ามีเครดิตริสก์สูงใช่ไหมคะแล้วก็มีกลไกว่าเรามาช่วยแชร์ความเสี่ยงตรงนี้ของ SME ก็เพื่อให้ธนาคารเนี่ยกล้าปล่อยเงินกู้ให้กับ SME เพิ่มขึ้นนะคะอีกโครงการหนึ่งก็คือ SME Secure Plus นะคะอันนี้ก็ร่วมกับสถาบันการเงิน14แห่งตั้งแต่เมษาปีนี้เหมือนกันก็ให้ SME เนี่ยสามารถนำหลักประกันที่มีอยู่เนี่ยมาวางเอาไว้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเปิดช่องให้มีการประเมินมูลค่าหลักประกันอีกทีหนึ่งเพื่อปล่อยสินเชื่อให้เพิ่มนะคะหลักๆก็จะมีประมาณ 4-5 โครงการนี้ที่เป็นเรื่องของการช่วยแก้หนี้เดิมเติมเงินใหม่นะคะอีกด้านหนึ่งล่าสุดเลยก็คือเรื่องของดังช่วยลดต้นทุนนะคะก็มีการหั่นค่าธรรมเนียมลง19รายการ เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนนี้ที่ผ่านมานะคะก็เพื่อช่วยลดภาระที่เป็นเรื่องของการค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะก็เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีเงินเหลือไปหมุนเวียนในร้านมีสภาพคล่องมากขึ้นค่ะหลักๆก็จะเป็น3ด้านค่ะ
1: มีมาตรการไหนที่ดูเหมือนว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีเป็นพิเศษไหม
0: ค่ะก็จะมีคุณสู้เราช่วยนะคะก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วก็มีคุณสมบัติได้รับความช่วยเหลือประมาณเกือบล้านรายนะคะแล้วก็มีโครงการติดหนี้ไวไปต่อได้ก็มีลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วประมาณ100,000บัญชีค่ะ
1: ค่ะมันมีอุปสรรคอะไรที่บรรดา SME เนี่ยเวลาเขาจะเข้าพูดถึงโครงการเหล่านี้แล้วเขาได้สะท้อนกลับมายังเราเราก็มีการแก้ไขมันมีเงื่อนอะไรตรงไหนไหมคะ
0: จริงๆอาจจะไม่ได้มีเคสอะไรที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าระหว่างที่เราลอนช์โครงการพวกนี้ออกไปแล้วก็มีการรับฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็นำมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะ
1: ค่ะอย่างคุณสู้เราช่วยเนี่ยค่ะอันนี้เราก็จะได้ยินกันเยอะเลยอยากให้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังสักหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็บรรดา SME เนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ค่ะ
0: ค่ะก็อย่างคุณสู้เราช่วยนะคะเราก็ให้ลูกหนี้เข้ามาติดต่อสถาบันการเงินนะคะว่าตัวเองมีหนี้เท่าไหร่แล้วก็ รับค่างวดกันใหม่ปรับความสามารถในการชำระหนี้ให้สอดคล้องเช่นเขาบอกว่าทุกที่เขาจ่ายอยู่สมมุติเดือนละ 20,000 เขาบอกว่าโอเคจ่ายไม่ไหวรายได้มันลดขอจ่ายเดือนละ 10,000 ได้ไหมแล้วก็ยืดเวลาออกไปอะค่ะซึ่งในช่วงที่เขาเข้าโครงการอันนี้ค่ะถ้าเขาจ่ายดีสม่ำเสมอเนี่ยตัวดอกเบี้ยจะถูกหยุดเอาไว้นะคะพอพ้นโครงการไปเนี่ยก็ตัวก็จะเบาขึ้นค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสามารถติดต่อขอรับบริการหรือว่าปรึกษากับสถาบันการเงินที่ SME เต็มลูกหนี้อยู่ได้เลยนะคะ
1: ค่ะศูนย์ให้คำปรึกษาต่างๆเนี่ยนะคะที่เราที่ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าไปติดต่อขอคำปรึกษาได้นี่มีช่องทางตรงไหนบ้างคะ
0: จริงๆมีที่เว็บไซต์ของแบงค์ชาตินะคะที่สามารถดูรายละเอียดเรื่องความช่วยเหลือลูกหนี้ SME ต่างๆได้นะคะแล้วก็มีอีกช่องทางนึงก็คือติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการอยู่ค่ะแล้วก็อาจจะอีกช่องหนึ่งก็คือโทร1213ที่แบงค์ชาติก็ได้ค่ะเพื่อสอบถามรายละเอียดก่อน
1: ค่ะโอ้น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็ดิฉันเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นมีโครงการอันหนึ่งไม่แน่ใจว่าเงินระยะเวลาเป็นยังไง SME Credit Boost เนี่ยค่ะ
0: อ๋อค่ะSME Credit Boost นะคะก็เป็นโครงการที่เริ่มที่กุมภา69นี้เป็นต้นมานะคะซึ่ง อย่างที่เรียนไปว่าพอธนาคารมองว่า SME มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นนะคะเราก็เลยจับมือกับทางรัฐบาลแล้วก็ให้มีการแชร์ความเสี่ยงกับสถาบันการเงินนะคะว่ามันเหมือนเป็นกลไกค้ำประกันคือปกติ SME จะบอกว่าบางทีก็ไม่มีหลักประกันไปยื่นใช่ไหมคะอันนี้มันเหมือนกลไกค้ำประกันว่าถ้าเกิดหนี้เสียมาเนี่ยจะมีการแชร์ความเสี่ยงตรงนี้ด้วยก็จะทำให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยกล้าที่จะปล่อยเงินกู้ก้อนใหม่ให้ SME ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นหนี้เสียขึ้นมาก็รัฐก็จะจ่ายชดเชยให้ส่วนหนึ่งค่ะธนาคารก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็จะยอมอนุมัติให้คนตัวเล็กง่ายขึ้นนะคะปัจจุบันก็มีการอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 5,400 ล้านบาทค่ะ
1: ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสร้างความมั่นใจกับสถาบันการเงินที่กล้าปล่อยกู้กับ SME ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะเพราะว่าพอเขาบอกว่าอ่ะเราพยายามแก้ให้ตรงจุดใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าลูกนี้ SME ปล่อยไปกลัวเป็นหนี้เสียแล้วก็บอกโอเคถ้ามันเสียเดี๋ยวมาเรารับผิดชอบด้วย
1: เหมือนแชร์ความเสี่ยงด้วยกันอะไรอย่างนี้
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องมีการคัดกรอง SME ว่าพอไปได้นะแบบมีการคือใดๆก็คือสิ่งที่แบงค์ชาติช่วยตอนนี้จะเป็นลักษณะของการช่วยทางการเงินใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วหัวใจของการไปต่อได้ของ SME ค่ะอยู่ที่ว่า SME จะต้องไม่รอให้ตัวเองถูกดิสลอฟนะคะโลกเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะเรื่องความสามารถในการแข่งขันที่จะต้องมาก็ต้องมาด้วยค่ะเพราะว่าช่วยแต่เงินอย่างเดียวแต่ว่าทำแบบเดิมก็อาจจะเจอเหมือนเดิมอะค่ะมันก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าแล้วเราจะไปยังไงให้มันรอดเนี้ยค่ะแล้วก็เรื่องเงินก็มีเรามีโครงการช่วยค่ะ
1: ก็คือเป็นการสร้างกลไกชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับการที่สถาบันการเงินจะปล่อยสินเชื่อใหม่เหมือนกับช่วยรับแรงกระแทกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะไม่งั้นเขาก็จะกลัวเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่า NPL ของ SME ก็คือทยอยปรับเพิ่มขึ้นนะคะไม่เหมือนกับเขาปล่อยเงินไป100,000เขามีโอกาสเสีย10 บาทอีกด้านนึงคือเขารับเงินฝากของประชาชนใช่ไหมคะเขาก็มันเหมือนกับว่าแล้วอย่างนี้ไทยจะรับผิดชอบถ้าเกิดเขาปล่อยนักหนี้เป็นหนี้เสียก็เลยต้องมีกลไกว่าถ้ามีหนี้เสียเดี๋ยวเรามาช่วยกัน
1: ค่ะค่ะคือ SME นี่มีสัดส่วนในการจ้างงานประมาณตอนนี้ประมาณเท่าไหร่คะของแรงงานทั้งหมดของประเทศแนะนำ
0: น่าจะประมาณ 70% ของ40ล้านคนนะคะก็ประมาณ20กว่าล้านคนหรือ28ล้าน
1: อ๋อก็เป็นสัดส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เยอะทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะปล่อยไปตามยถากรรมมันก็ไม่ได้เนาะแบงก์ชาติก็ต้องเข้ามาดูแลโดยการมี มาตรการต่างๆเหล่านี้นะคะแนะนำยังไงดีส่งท้ายสักนิดหนึ่งว่าถ้ามีปัญหาใดๆก็ตามเกี่ยวกับ SME ผู้ประกอบการแล้วหาทางออกไม่ได้เชิญอยากจะเรียนเชิญยังไงให้มาปรึกษากับแบงค์ชาติเชิญค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆเราก็พร้อมสนับสนุนให้ SME ปรับตัวแล้วก็ไปต่อได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราช่วยได้อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะคะแต่ว่า อย่างที่เรียนไปว่าเรื่องความสามารถในการแข่งขันของ SME เองจะต้องมีการปรับตัวถ้ากระแสโลกเปลี่ยนเราอยู่แบบเดิมทำแบบเดิมมันก็ได้แบบเดิมค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านลองคิดว่าท่านถนัดอะไรท่านเหมาะกับอะไรแล้วก็ท่านจะลงสู้ในสนามอีกสักตั้งนึงเนี่ยท่านจะเป็นเรื่องไหนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเข้าถึงแหล่งเงินทุนอะไรต่างๆก็ขอให้ติดต่อกับทางสถาบันการเงินที่ท่านใช้บริการอยู่หรือว่าถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์แบงค์ชาติหรือว่าโทรศัพท์12-13มาได้นะคะก็จริงๆแบงค์ชาติก็พร้อมสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับSME ทุกท่านที่กำลังต่อสู้ตอนนี้นะคะเพื่อให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญเรื่องของการจ้างงานการสร้างรายได้ของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณปราณีเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเชิญคุยกันใหม่นะคะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณปราณีสุทธศรีนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเอาละค่ะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังของ FM 96.5 ที่อยากใช้ AI ให้คล่องอยากทำให้เป็นหลายคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็เกษียณแล้วนะคะอยากจะมีฮ็อบบี้มีงานอดิเรกอยู่ที่บ้านแล้วก็อยากจะเท่าทันลูกหลานกิจกรรมเวิร์กช็อป AI for Life ปี3ตอน Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ก็จะเวิร์กช็อปกันทั้งวันทำเนรมิตภาพถ่ายการสร้างวิดีโอตัดต่อคลิปเก๋ๆเอาไว้อวดลูกอวดหลานนะคะมือถือหรือแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้นะคะเราเรียนกันแบบใกล้ชิดชนิดที่ว่าจับมือทำนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภรักษ์นะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีพร้อมทีมงานสตาฟนับ10ที่พร้อมจะดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดก็ไม่อยากให้พลาดนะคะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกไปด้วยกันค่ะวันที่1สิงหาคมนี้นะคะที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาท่านละ 3,900 บาทก็คือจะได้คู่มือ1ชุดชมคลิปย้อนหลังได้1เดือนแล้วก็ทานรับประทานอาหารเบรก2เบรกมีบุฟเฟ่ต์1มื้อนะคะเต็มวันเลยทีเดียวค่ะสมัครกันได้นะคะที่ LINE Assign Thinking Radio อย่าลืมมี Assign นำหน้าด้วยแล้วก็ต่อมาด้วย Thinking Radiongานนี้รับจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นนะคะไม่อยากให้พลาดเลยสำหรับกิจกรรมดีๆที่ชื่อว่า AI for Life ปี3 Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอยู่ต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์แล้วก็เป็นประจำทุกสุขในสัปดาห์ที่2ของเดือนจะมีช่วงมองโลกแบบวิกรมกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ซึ่งท่านผู้ชมสามารถร่วมถามสดตอบสดได้แบบไม่มีกากันเลยนะคะเรียกว่าฟังอะไรถามสดๆได้เลยติดตามทุกช่องทางของคลื่นความคิดนะทั้ง Facebook วิทยุแล้วก็ YouTube Live ติดตามกันได้ 9:00 น.ถึง 10:00 น.กับคุณวิชัยวรธานีวงศ์และคุณวิกรมกรมดิษฐ์แสดงความเห็นกันมาได้ตลอดเวลาเลยค่ะหมดเวลาในช่วงนี้ดิฉันสิรินาผู้เอี่ยมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเผยผลสำเร็จการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ที่เมืองปุตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันความร่วมมือที่สำคัญหลายด้านให้เกิดผลคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับดาโต้ซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีบรรยากาศที่เป็นมิตรและสร้างสรรค์สะท้อนความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้นำสองประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้เป็นรูปธรรมและรวดเร็วโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันโดยหนึ่งในผลสำเร็จสำคัญคือการเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมระหว่างไทยมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและการขนส่งสินค้าลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตัมในวันนี้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานยางพาราอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียหายอย่างรุนแรงเบื้องต้นสกัดเพลิงได้แล้ว 80% นุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เมื่อช่วงตีสี่ครึ่งของวันที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานยางแผ่นตำบลมะนาหวานอำเภอช้างกลางโดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็วไปในบริเวณใกล้เคียงทางมูลนิธิและหน่วยงานในพื้นที่ได้นำรถดับเพลิงเข้าไปช่วยสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามโดยสามารถควบคุมเพลิงได้ประมาณ 80% แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นโรงงานยางแผ่นพาราซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีในการเกิดเพลิงไหม้ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้แต่อย่างใดรุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ยกระดับบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเปิดระบบพมแคร์ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตัวเองร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดให้บริการระบบพมแคร์เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนสามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์และความช่วยเหลือทางสังคมด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือพร้อมติดตามสถานะการดำเนินการได้แบบครบวงจรเพื่อช่วยลดขั้นตอนลดการใช้เอกสารและลดภาระการเดินทางมาติดต่อหน่วยงานของรัฐโดยระบบพมแคร์เชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงฐานข้อมูลของกระทรวงพมทำให้ตรวจสอบตัวตนและพิจารณาสิทธิ์มีความถูกต้องแม่นยำและโปร่งใสมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการทำงานระหว่างหน่วยงานในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอก แต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
10: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
12: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
11: ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
12: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ฟัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
13: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
14: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้ศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ครับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับจอกแนวตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้พวกเราทุกคนจะได้ต้อนรับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนนะครับที่ท่านก็จะเข้ามาจัดรายการสดหมายถึงว่าเราก็คุยกันผ่านช่องทาง Zoom นี่นะครับแต่ว่าท่านก็จะมีโอกาสได้คุยกันกับคุณผู้ฟังด้วยนะฮะแล้วก็ท่านใดที่มีคำถามจะส่งเข้ามาจะแสดงความเห็นในทุกช่องทางของคลื่นความคิดของเราและทางโปรดิวเซอร์บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดสายให้ด้วยนะครับ022481657นะครับระหว่างที่รอคุณพิกรมนั้นก็มีข่าวดีๆมาฝากกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับใครที่มีใครที่กำลังแพลนจะสร้างบ้านแต่รู้สึกกังวลว่าจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกเอาไว้บ้างไหมครับลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนนะฮะแทบจะยังไม่มีเลยแต่ว่าจะต้องมานั่งปวดหัวกับการดีลสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกนะครับก็ยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและกลัวช่างเทงานครับบอกเลยนะครับว่าคนอยากสร้างบ้านในยุคนี้ต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรันกระบวนการยากๆแทนเราครับซึ่งรันแทนทั้งหมดเลยนะครับ พื่อเซฟเงินเซฟเวลาและเซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดวันนี้มีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวกับงาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาครับในงานคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านนะครับทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำครับพร้อมดอกเบี้ยเรทพิเศษครบแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุดถึง1ล้านบาทครับฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคต่างๆที่ป้องกันได้ด้วยนะครับอันนี้ทำได้จริงเลยนะและสำหรับใครที่อยู่ย่านฝั่งทนห้ามพลาดครับกิจกรรมพิเศษเสวนาหัวข้อวางผังผู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์รีบลงทะเบียนนะครับจองที่นั่งก่อนเติมที่เบอร์02-938-3456นะครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียนถึง200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างกว่า 10,000 หลังนะครับและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดพร้อมล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญามั่นใจงบไม่บานนะครับไม่บานปลายนะครับที่งาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาที่โอเคถูกต้องครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับอีก1ข่าวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้สำหรับคนที่ต้องการเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับห้ามพลาดครับซึ่งจะเป็นการแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวมถึง70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทครับแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวมถึง13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69นะครับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม69นี้รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวนถึง7รางวัล นะครับและนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมนะครับที่ถือสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะฮะทั้งในแบบสลากและสลากดิจิทัลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคม69นี้นะครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับวันนี้แฟนคลับหลายๆท่านที่รอคุณพิกรมอยู่นะครับเตรียมความพร้อมได้เลยเพราะว่าท่านจะเปิดสายด้วยนะฮะทางทีมงานบอกว่าเดี๋ยวขอเปิดสายให้คุณผู้ฟังได้คุยกับคุณวิกรมนะครับท่านใดที่มีคำถามหรือว่าจะแสดงความท่านมานะครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
15: สวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับ
14: ครับเมื่อวาน
15: ไม่ได้เจอกันนานเลย
14: คุณวิกรมฮะไปต่างประเทศก็คือไปที่เมืองจีนก็หลายเดือนเหมือนกันนะฮะ
15: ไปมา3เดือนเนี่ย
14: โอ้โห
15: ไปมา3เดือนแล้วก็วันนี้ก็เลยมา Facebook Liveนะครับกับแฟนๆรายการซึ่งพอดีเผอิญก็กลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วก็เลยมาคุยกันก็วันนี้ไปทราบได้ยินเสียงชัดเจนไหม
14: ได้ย
15: ิน
14: เส
15: ีย
14: งชัดภาพชัดเลยครับแต่ว่าตอนนี้เสียงต้องนิดนึงโอเค
15: เดี๋ยวนะฮะได้ยินเสียงชัดนะครับ
14: ชัดผมนะครับ
15: โอเคเอาละเราก็วันนี้
14: เราจะเจอกันกับคุณวิกรมเนี่ย1เดือน1ครั้งกับในช่วงเวลาของมองโลกแบบวิกรมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการประเดิมเริ่มแรกนะครับวันนี้เราคุยกันสบายๆก่อนดีไหมครับคุณวิกรมครับหลายคน
15: รอเดี๋ยวนะขอเมื่อกี้ว่าอะไรนะไม่ได้ยิน
14: อ๋อวันนี้ฮะก็จะเป็นวันแรกในส่วนของรายการที่เราคุยกันสดๆแบบนี้นะครับ แล้วก็ทางโปรดิวเซอร์บอกว่าเดี๋ยวขอเปิดสายให้แฟนๆด้วยนะฮะ
15: ใช่ใช่ใช่วันนี้เราไม่ได้เจอกันนานนะแล้วผมก็เพลินตอนหลังๆเนี่ยไปทำธุรกิจไปเดินทางตอนหลังนี่ก็รู้สึกว่าตัวเองมันชักแก่แล้วแฮ เราก็เลยไม่ค่อยจะได้มีเวลาด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แจ๋วเหมือนแต่เดิมอ่ะนะครับก็เลยวันนี้มาเป็นไลฟ
14: ์
15: นะการไลฟ์ฉะนั้นในรายการไลฟ์เนี่ยก็เป็นรายการพูดคุย
14: คร
15: ับ
14: ผม
15: นะเดี๋ยวแฟนรายการทั้ง FM 96.5 นะครับแล้วก็ทั้ง Facebook นะครับก็วันนี้มาคุยกันแบบสดๆนะครับใครที่เราไม่ได้คุยกันมาตั้งนานแล้วนะครับเราก็อาจจะเรียกว่า
14: ทักทายกันหน่อยมาเจอกัน
15: มาถามอะไรนะอยากรู้อะไรที่ผมกำลังใช้ชีวิตอยู่นะครับก็วันนี้ก็เชิญ
14: คร
15: ับเรา
14: ช่องทางครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันว่าเราจะติดต่อเราจะคุยกันได้อย่างไรครับคุณผ
15: ู้
14: ฟ
15: ัง
14: นะครับท่านที่ฟังทางวิทยุนะฮะโทรได้เลยครับ022481657อีกครั้งนะครับ022481657โทรมารอสายกันได้ท่านที่ดูเราทาง Facebook Live นะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจของคุณวิกรมเองนะครับแล้วก็ในส่วนของทางคลื่นความคิด Thinking Radioก็ส่งข้อความมาได้เดี๋ยวผมจะนำเรียนคุณผู้ชมให้ทราบว่าแต่ละท่านมีมุมมองความเห็นคำถามอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันทาง YouTube เราก็มีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกช่องทางนี้เรียกได้ว่าโอ้โหนานเลยจริงๆอย่างที่เรียนนะครับดังนั้นระหว่างที่เรารอเนี่ยคุณผู้ชมฮะผมขออนุญาตเรียนถามก่อนว่าในช่วงเวลาหลังจากแตะเลข7แล้วนะครับชีวิตเปลี่ยนแปลงมาเยอะมั้ยครับคุณผู้ชมฮะ
15: เปลี่ยนนะคุณวิชัยตอนที่ผมยังอย่างกับคุณวิชัยเนี่ยตอนนั้นนี่ไม่รู้สึกอะไรเลย
14: ครับ
15: ครับรู้สึกว่าตัวเองนั้นยังแจ๋วแล้วก็คือมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
14: ครับ
15: เท่าไหร่แต่พอเลข7ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีประเด็นนะฮะอยู่ที่ว่าเราความจำมันรู้สึกลดน้อยลงเวลาจะคุยถึงชื
14: ่อ
15: ใครคนไหนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราชื่อมันอยู่ที่ปากไม่ได้สามารถที่จะไปเรียกว่าพูดได้เหมือนกับเขาเมื่อก่อนนะฮะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าจากความจำว่าเอ๊ะเมื่อก่อนนี่เราแบบว่าสามารถที่จะนึกชื่อเรียกชื่อนะฮะได้ทันทีอาจจะเป็นเพราะว่าผมก็อาจจะมองตัวเองว่าตอนหลังเนี่ยเราทางด้านเกี่ยวกับงานก็อาจจะเยอะขึ้นนะฮะก็ทำให้เราไม่ได้มีสมองว่างเหมือนเมื่อก่อนแต่ที่ก็ไม่จริงเพราะว่างานของผมเนี่ยตั้งแต่ตอนสมัยที่ตอนยังหนุ่มๆ นั่นน่ะก็งานเยอะแล้วก็ตอนหลังมานี่ผมก็พยายามควบคุมนะควบคุมทางด้านปริมาตรของงานโดยที่มีความคิดว่าเราทำไมจะต้องไปเรียกว่าไปแย่งกับพวกเด็กๆที่เขาทำงานได้ดีนะทำงานได้ดีแล้วก็เราให้เขาไปทำดีกว่าแล้วเราก็ไม่ต้องทำแล้วเราก็คอยเป็นคนนะที่ให้คำแนะนำเขาแต่มันก็ปริมาตรงานก็ลดลงนะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็กลับไปเป็นที่ปรึกษาแต่การที่เรา ลดอย่างนี้ไปก็ว่าไปแล้วงานก็ลดลงแหละจะไปบ่นว่าแหมงานเยอะหรืออะไรแต่ผมว่าพอเข้าเลขเจ็ดแล้วนี่หลายๆอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมเช่นผมวิ่งออกไปวิ่งหรือทำให้มันไอ้นั่นเร็วก็อาจจะเป็นด้วยความที่เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายวิ่งถ้าเกิดเราเป็นนักวิ่งอย่างพวกมาราธอนอะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่าโอเคผมก็ไปวิ่งนะวิ่งเหยาะๆก็ไม่ได้วิ่งแรงเร็วอะไรมากหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะอันนี้ก็เลยต้องเข้าใจว่าโอ้อายุที่สองนี่กิจกรรมที่เราทำนะไม่ได้มีเยอะหรือแอคทีฟหรือขยันอย่างเมื่อก่อนเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องนะที่ทำให้เรานี่รู้สึกว่าตัวเองเราไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
14: แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่คุณวิกรมให้ความสำคัญมากก็คือการที่ออกไปข้างนอกไปเรียนรู้โลกกว้างใช่ไหมครับไปเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเล่าผ่านรายการผ่านช่องทางต่างๆอยู่เสมอๆครั้งนี้กับการเดินทางในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนทราบมาว่าคุณวิกรมเนี่ยโอ้โหได้เก็บเกี่ยวเรื่องดีๆเยอะแยะเลยจริงไหมครับ
15: ก็เป็นเพราะว่าเราหนีร้อนไปพึ่งเย็นแหละ
14: ฮะ
15: นะเพราะว่าเราไม่ชอบร้อนผมเนี่ยเป็นคนที่พอร้อนแล้วรู้สึกว่าอึดอัดก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เลยพอเข้าหน้าร้อนปั๊บเราก็ไปละไปหาที่เย็นๆไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทำงานออนไลน์ได้หมดนี่ใช่ไหม
14: ครับใช่ครับ
15: เราก็ไปเดินทางอย่างกับปีนี้ก็ไปเดินทางเพื่อที่จะหลบร้อนนะไปเพิ่งเย็นอันที่สองก็เราก็คิดว่าเออเราเดินทางแล้วทำไมเราไม่ไปเยี่ยมนะผู้คนที่เรารู้จักลูกค้าเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยก็ทำให้ผมเนี่ยนะก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ได้ไปเข้าใจนะผมนี่ชอบอยู่อย่างหนึ่งชอบนั่งรถนั่งรถแล้วก็ดูรอบข้างๆทางนะข้างๆทางว่ามีอะไรที่เราน่าจะ เห็นแล้วมันก็ทำให้เกิดความคิดว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราไม่มีเอ๊ะทำไมไม่มีบ้านเขาซึ่งตอนหลังๆมานี่ด้วยความที่ธุรกิจของอมตะเนี่ยเรามีลูกค้าเป็นพวกจีนเยอะเราทำให้เรานี่มีความรู้สึกว่าเราต้องไปเยี่ยมเขาไปรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็ไปดูที่ว่าเอ๊ะเขาทำอะไรทำให้เราได้รู้วิทยาการการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมจีนเขาเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากมายขนาดนี้ก็เพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาเน้นเรื่องการค้นคว้าและวิจัยนะการที่เขาลงทุนทุกบริษัทเลยก็ว่าได้นะผมแม้กระทั่งวันหนึ่งไปเยี่ยมบริษัทที่ทำพวกหินแกะสลักเขายังมีการทำค้นคว้าและวิจัยเป็น10คนเลยนะ
14: โ
15: อ้ถามว่าเอ๊ะหินแกะสลักเนี่ยทำไมต้องมีการค้นคว้าและวิจัยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาต้องไปทำไมนะไปศึกษาเรื่องการแกะหินยังไงให้มันเหมือนกับโบราณ
14: อ
15: ันนี้ก็หมายความว่าวันนี้เขามองว่าเรื่องการแกะหินแกะอะไรหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเครื่องประดับอย่างเดียวเขาอยากให้มันมีความหมายทางด้านประวัติศาสตร์บ้างเช่นสมมติว่าเราจะซื้อหินรูปของพระพุทธรูปสมัยเมื่อโบราณกาลเป็นหลายๆร้อยปีเป็นพันปีเนี่ยปกติเราก็จะไปซื้อหินที่แกะออกมาเป็นแบบนั้นเขาเนี่ยบอกว่าเอ้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออไอหินที่เราจะมีไว้ประดับอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเหมือนเป๊ะเลยกับนะ เทวรูปหรืออะไรที่ในสมัยนั้นที่มีก็ทำให้เจ้าของเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าภูมิใจขึ้นมากกว่าเอาหินมาแกะใหม่ๆใช่ไหมฉะนั้นเขาก็มีการค้นคว้าและวิจัยว่าจะทำอย่างไรให้เหมือนกับของเก่าเพราะว่าก็จะทำให้รู้สึกว่าเออฉันมีนะความขลังมีเอกลักษณ์อะไรมากขึ้นนะฉะนั้นนี่แหละก็เลยกลายเป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าแม้แต่กระทั่งพวกแกะหินพวกนี้ก็ยังมี R&D ค้นคว้าและวิจัยฉะนั้นไปซะทุกสายงานหรือธุรกิจของประเทศจีนเนี่ยก็จะมีเรื่องค้นคว้าและวิจัย
14: เลยครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตที่จะแทรกคำถามจากคุณผู้ฟังนะครับคำถามแรกคือเรียนถามว่าคำว่าเกษียณมีอยู่จริงไหมสำหรับคุณวิกรมนั่นคือคำถามที่1ครับคำถามที่2ที่คุณไพศาลบอกว่าคุณวิกรมยังนอนในรถบ้างไหมครับนะฮะรบกวนทีละคำถามครับผม
15: เกษียณเนี่ยก็มีนะฮะพอผมอายุ60ปั๊บเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตัวด้วยการไม่รวบนะงานทุกอย่างที่คิดว่าตัวเองไปแจ๋วกว่าคนอื่นเราก็ตัดออกไปเรื่อยๆผมเนี่ยที่จริงว่าไปแล้วเนี่ยเริ่มตั้ง60เศษหรือ65ไปเนี่ยงานเนี่ยก็จะมีการตัดเค้กตัดเค้กตัดออกไปคนนี้เอ้าหรือไปรับผิดชอบคนนั้นหรือไปดูแต่เราก็คือเป็นที่ปรึกษาหรือเราเป็นผู้เขาเรียกว่าดูแลแต่ไม่ใช่เป็นคนทำ
14: คร
15: ับ อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เริ่มแรกแล้วตอนหลังมาเนี่ยผมเองก็ยังทำงานอยู่เรื่อยๆเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยยังทำได
14: ้
15: ผมไม่ดูถูกตัวเองนะว่าโอ้วันนี้ฉันแก่แล้วฉันอายุ80 90หรืออะไรเนี่ยผมไม่ดูอย่างนั้นผมยังดูว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยคือประสบการณ
14: ์
15: นะครับเรานั้นควรจะต้องเอาประสบการณ์อันเนี้ยนะฮะไปถ่ายทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเนี่ยหมดแรง ตอนนั้นนะผมว่าเกษียณจริงถ้าเกิดว่ายังไม่หมดแรงแม้กระทั่งนอนบนเตียงนะแล้วเรายังสามารถที่จะออกความคิดความเห็นหรือทำอะไรได้ผมก็ยังทำไปเรื่อยเตียงเดี๋ยวนี้มันพับได้เนี่ยใช่ไหม นอนก็ได้ตั้งก็ได้แล้วเราก็ข้างๆก็มีโซฟา นะมีโซฟาแบบที่ผมใช้อยู่เนี่ยของ Lazy Boy เนี่ยก็ทั้งนั่งได้ทั้งเอนหลังได้แล้วก็ทั้งนอนได้ด้วย
14: คุ้มเลย
15: ฉะนั้นเราก็มีเตียงมีโซฟา Lazy Boy แล้วก็มีอะไรที่เราคิดว่าทำให้เราทำงานได้ก็ทำไปไม่อย่างนั้นมันเหงาไม่อย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับเราทำไมหมดความมั่นใจในตัวเราผมว่าความมั่นใจในตัวเราเนี่ยเราทำในสิ่งที่เราทำได้นะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรอกเราเอาตัวเองเราเป็นหลักนะฮะนั่นนะครับก็คือผมไม่มีเกษียณผมก็จะทำไปเรื่อยๆส่วนนอนรถบ้านนั่นคราวที่แล้วที่มีแผ่นดินไหวนะผมก็เอารถบ้านเนี่ยมาตั้งไว้เพราะกลัวตึกมันถล่มนะฮะก็เป็นนอนอยู่ในรถบ้านครั้งสุดท้ายต้องเป็นเดือนนะครับที่เราที่กรุงเทพสงสัยเวลาหมดแล้วใช่ไหมคุณวิชัย
14: ใช่ครับก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะฮะขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบก่อนว่ามีคุณพัชรวดีทักทายคุณวิกรมครับคุณพาลินบอกว่าดีใจที่วันนี้คุณวิกรมกลับมาจัดรายการอีกนะฮะคิดถึงครับแล้วก็คุณสุทธิมาท่านก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตท่านอายุ73ย่าง74ใช้ชีวิตนะฮะคล้ายๆคุณวิกรมเลยครับนะฮะทำหลายอย่างได้ด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็คุณวีรพงศ์ฝากเรียนถามมาว่าหนังสือไม่แน่ใจว่าผมจะเป็นคนดีนี้เป็นเล่มแรกหรือเปล่ายังมีขายที่เซเว่นหรือไม่นะฮะ
15: อ๋อฮะ
14: แล้วก็ท่านอื่นเอางี้ขออนุญาตเบรกสักครู่ได้ไหมครับเราจะเข้าพักโฆษณานะครับคุณผู้ชม
15: ครับแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อเรื่องหนังสือ
14: ช่วงหน้า
15: ครับเดี๋ยวคุยกันครับกับบันดิตครับ
16: CEO Vision Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์อยู่ที่ชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
17: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
18: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้ม
7: มทิศสุขความสุขผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
18: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
19: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
2: กลับเข้ามาสู่เซียววิชันพลาสกันต่อนะครับวันนี้ศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนนี้นะฮะคือทุกๆเดือนทางเครื่องความคิดของเรานะครับในช่วงของศุกร์ที่2ของเดือนก็จะได้มีโอกาสพบกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนซึ่งท่านก็จะมาพูดคุยนะครับในช่วงของมองโลกแบบวิกรมนะครับเรื่องราวต่างๆที่คุณผู้ชมหยิบมาฝากกับพวกเรานั้นคุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งคำถามส่งความเห็นและแม้กระทั่งโทรเข้ามาได้นะครับในเบรกนี้ด้วยเลยนะครับ022481657อีกครั้งนะครับโทรมารอได้เลยครับ022481657ก่อนจะคุยกับคุณวิกรมต่อขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกสักหน่อยนะครับปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงาน12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2569ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ตอบรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วมาพบกันกับประสบการณ์วิ่งรักโลกหรือคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์นะครับและก้าวสำคัญของการวิ่งมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันนะครับจากเอมครับและ WA นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยพร้อมพิชิต6สะพานในตำนานของกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองครับอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่กับรันฟอร์มัมก็คือต้นมะลิที่ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเป็นที่ระลึกครับซึ่งในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากกระถางพลาสติกเป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวสามารถปลูกลงดินได้ทันทีและสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิฮะโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกลีบแรกนะครับและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กลีบนะครับก่อนจะประกอบเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตและได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปีจนเป็นดอกมะลิเต็มใบครับสำหรับผู้สมัครทุกท่านสามารถมารับเสื้อและบิ๊บนะครับได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจในวันที่10ถึง11สิงหาคม2569ตั้งแต่เที่ยงถึง3ทุ่มเลยนะครับหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook 12 AUG Half Marathon นะครับทั้งนี้กิจกรรมวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2569หรือรันฟอร์มัม2026นะครับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและพบกันนะครับเช้าวันพุธที่12สิงหาคมนี้นะครับเอาละฮะเดี๋ยวขออนุญาตอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับอายุเยอะแล้วนะฮะอยากขายออนไลน์ให้ AI เป็นเลขาหาเงินแทนคุณครับแฟนๆรายการถามกันมาเยอะมากอายุเยอะแล้วแต่อยากขายของออนไลน์จะเริ่มยังไงดีกลัวทำไม่เป็นนะครับลบความกังวลนั้นทิ้งไปได้เลยครับไม่ว่าคุณจะวัยเก่าแค่ไหนขอแค่มีสินค้าและใจที่พร้อมลุยคุณก็ปั้นแบรนด์ให้ดังได้แน่นอนครับ Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่มาร่วมอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้นะครับทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เพียงเครื่องเดียวก็มี AI เลขาส่วนตัวช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์รูปขายปังปั๊บเนรมิตรูปสวยสอนเทคนิคการถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อครับทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยนะครับเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมทีมงานชุดใหญ่เลยคอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีนะครับจัดวันที่อาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เต็มวันนะครับที่โรงแรมดิเอมเบอร์รัชดาค่าลงทะเบียน 4,500 บาทต่อท่านเท่านั้นคุ้มค่าเรียนจบพร้อมเปิดร้านออนไลน์ได้เลยนะครับด่วนที่สุดรับจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยวิธีสมัครฮะแอดไลน์เลยที่ SI นะครับมี A หางบนหัวนะฮะ SI Thinking Radio แล้วมาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินและสนุกไปด้วยกันนะครับคุณฟังฮะตอนนี้คุณผู้ชมท่านพร้อมนะครับแล้วคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังเอ่ย022481657เดี๋ยวจะดูว่าใครจะโทรมาคุยกับท่านก่อนนะครับแต่ว่าหลายๆท่านที่ส่ง คำถามมานะครับรวมถึงแสดงความเห็นและทักทายคุณพิกรมเดี๋ยวผมจะพยายามอ่านให้หมดนะครับเพราะว่าวันนี้หลายๆท่านบอกดีใจมากนะฮะแล้วก็บอกมาว่าตอนนี้เสียงชัดเจนนะครับคุณพิกรมภาพก็ชัดนะครับมีคุณสุทธิมาก็ทักทายมาครับคุณลักกี้ลักกี้นะครับแล้วก็คุณบนทิชานะฮะก็ทักทายมาโอ้หลายๆท่านทยอยมาได้เลยครับคำถามรวมถึงแสดงความเห็นได้เลยนะครับนะฮะก็เรียนเชิญทุกๆท่านนะครับสัปดาห์ศุกร์ที่2ของเดือนนะครับเราจะพบกับคุณพิกรมสดๆอย่างนี้นะครับก็ท่านใดที่มีจังหวะที่ดีมีโอกาสที่ดีมีคำถามก็เรียนถามคุณพิกรมได้เลยครับผมย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ022481657โทรมาได้ครับเดี๋ยวทีมงานเช็คเปิดเสียงเปิดกล้องท่านนิดนึงนะครับจะได้คุยกับคุณพิกรมต่อนะครับเพราะว่าบางทีหลายๆคำถามที่คุณผู้ฟังสงสัยอยากจะได้คำแนะนำนะฮะโดยเฉพาะท่านใดที่ณวันนี้เนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับหรือว่าอยากจะได้คำแนะนำหรือว่าวิธีการในการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้จากคุณพิกรมนะครับสื่อสารกันมาได้นะครับก็เรื่องของการพักผ่อนการดูแลสุขภาพนี่คุณพิกรมท่านก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆเรื่องทีเดียวที่เราจะได้ขอความรู้จากคุณพิกรมกันครับผมรบกวนทีมงานช่วยเปิดกล้องแล้วก็เปิดเสียงของท่านนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวนะครับตอนนี้นะครับทีมงานช่วยประสานนิดนึงครับนะตอนนี้คุณสายสนีก็ทักมานะครับทักทายคุณพิกรมแล้วผมด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะได้ความรู้อื่นเพิ่มเติมก็ติดต่อกันเข้ามาครับใน1เดือนมี1ครั้งแบบนี้อ้าวแล้วครับคุณพิกรมกลับมาอีกแล้วนะฮะเอาละทีนี้ไม่ได้ยินเสียงนะครับทีมงานครับช่วยเปิดเสียงท่านนิดหนึ่งนะครับนะท่านใดที่มีคำถามส่งเข้ามาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของคุณพิกรมทางคลื่นความคิดของเรานะครับ Thinking Radio ทั้ง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Live นะครับเดี๋ยวนะฮะก็หลายท่านทักกันมานะครับเอาละขออนุญาตเปิดเสียงหน่อยนี่ฮะจริงๆแล้วนานจริงๆนะครับเพราะว่าเอาละครับมาแล้ว
3: เอาละครับตอนนี้
2: เออมีคุณตีใช่ไหมครับรอในสายนะฮะครับผมเดี๋ยวทักทายท่านเลยนะครับคุณตีฮะ
4: สวัสดีครับผม
2: ครับเชิญคุยกับคุณพิกรมได้เลยครับคุณพิกรมครับคุณตีรออยู่ในสายครับ
4: คุณพิกรมครับ
3: โอ้เอาครับ
4: ผมติดตามทุกวันเลยแล้วตอนเย็นๆด้วยตอนเย็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเนี่ย
3: โอ
4: ้แล้วคุณพิกรมได้ไปประเทศจีนมาแต่ผมอยากไปนะแต่ว่าเสียผมเข้ามาจากประเทศจีนแล้วเขาเสียไปตั้งแต่ผมยังเล็กแล้วผมก็ไม่รู้จักเลยทีเนี้ยแล้วผมก็ใช้แท้นะตอนนี้ก็ยังว่าจะเปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยใช้แท้อยู่ผมติดตามตลอดผมว่าจะไปหาหนังสือไอ้ที่ว่าอยู่เซเว่นเท่าไหร่ผมยังไม่ได้ไปดูเลยไม่รู้
3: จะดูเล่มไหนจะหาเล่มไหนเอ่ย
4: ไม่รู้อ่ะผมก็ยังไม่ได้อ่านสักเล่มแต่ว่าผมเห็นว่ามีเห็นประวัติอ่ะผมก็เห็นเล่าประวัติทางวิทยุผมก็เลยอยากไปหาแต่ยังไม่ได้ไปหาเลย
3: เอาอย่างนี้เดี๋ยวเนี่ยเข้าไปใน Facebook นะทุกคนเนี่ยเข้าไปใน Facebook เดี๋ยวผมจะให้พวกเนี่ยเอาหนังสือนะผมคนดีเล่มแรกนะครับไปลงใน Facebook นะครับแล้วใน Facebook
4: Facebook ที่อะไรผมก็พยายามหาไม่เจอ

0: ใน Facebook นะฮะ
1: ครับผมครับ
0: ครับผมเอาครับเมื่อกี้
1: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับคุณติครับ022481657นะครับสายอื่นๆทยอยมารอได้เลยครับเชิญคุณผู้ชมครับผม
0: เมื่อกี้เนี่ยมีค้างอยู่ของว่าผมเนี่ยนอนอยู่ในรถบ้านใช่ไหมก็อยากจะบอกว่าผมเนี่ยมีความคุ้นเคยที่จะนอนอยู่ในรถบ้านนะครับแล้วก็แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือตอนนั้นแผ่นดินไหวไง
2: ครับ
0: ผมเนี่ยเป็นคนขี้กลัวพอแผ่นดินไหวตอนนั้นผมก็เรียกว่ากลัวตึกขนาดตึกผมนี่มีการใช้ H beam กับอิมนะซึ่งในตอนนั้นก็เรียกว่าแข็งแรงแหละเรามีความรู้สึกว่าเราตึกเราที่เป็นตึกที่ไม่ใช้เหล็กเส้นในสร้างเราก็สร้าง H beam กับ I beam นะแล้วถามว่าทำไมกลัวอย่างนั้นก็เพราะไม่แน่ใจในตึกเราจะทนขนาดไหนแต่ที่เห็นชัดๆก็คือว่าผมก็เอาพอดีมีสวนมีที่อยู่ข้างๆก็เลยเอารถบ้านเนี่ยมาจอดและให้ห่างจากรัศมีของตึกที่จะล้มลงมานะฮะก็นี่แหละก็ยังใช้นอนรถบ้านไปใช้กำลังความรู้สึกย้อนกลับไปแต่ผมก็กะว่าเนี่ยเดือนมีนาปีหน้าเนี่ยก็จะเดินทางเดินไปประเทศจีนประมาณสัก4-6 เดือนก็จะเดินทางอยู่ในประเทศจีนไปเรื่อยๆและอีกปีนึงนะก็จะเดินทางไปเรื่อยๆละต่อไปตั้งแต่ปีหน้านะฮะเป็นต้นไปก็จะเดินทางปีหนึ่งอาจจะสัก6 เดือนหรือ8 เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่
2: คุณผู้ชมฮะคุณมาดามแคทนะครับถามเขาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับกับท่าเรือบ้างไหมคะนะครับแสดงว่าคนท่าเรือด้วยกันแน่เลยครับ
0: ก็เมื่อต้นปีนี้เดือนมกรากลับไปนะกลับไปแล้วก็ไปรวมญาติญาตินะที่เป็นลูกหลานของนางอินเนี่ยรวมมาทั้งหมดประมาณสัก300 คนได้มั้งแล้วก็ไปที่สุสานนางอินที่เป็นญาติทวดนะตอนนั้นก็มีชวนเพื่อนๆนะฮะที่ท่าเรือแล้วก็ผมยังได้มีโอกาสกลับไปตอนนั้นก็ยังแวะกินข้าวที่ท่าเรือเลยท่าเรือนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านเก่าแล้วก็ถือว่าเป็นที่ผมนะฮะยังไงมีโอกาสผ่านไปก็จะแวะไปจะไปเดินแถวในตลาดบ้างเมื่อวานนี้ก็เจออาจารย์สมภพมานะรังสรรค์เขาก็เป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยบ้านพ่อบ้านแม่เขาเนี่ยติดกับบ้านของยายนะฮะตาไปเรียกว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันเลยแล้วพบเองตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาก็จะมีบ้านอยู่ตรงข้ามบ้านผมก็เห็นอาจารย์สมภพมาตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นยังใส่เกงขาสั้นต้องแต่งอยู่เลย
2: ตอนนี้มีคุณผู้ฟังคุณนัทโทรมารออยู่ครับ022481657นะฮะถ้าไหนพร้อมโทรมาเลยครับคุณนัทครับสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับคุณนัท
3: ครับ
2: เชิญครับเชิญครับ
3: คุณวิกรมครับผมติดตามอ่านประวัติแล้วก็ติดตามการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานของคุณวิกรมมานานนะฮะแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมผมจะถามคืออยากเรียนถามท่านว่าเป็นไปได้ไหมฮะที่ท่านจะมาทำงานการเมืองเป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรีครับเพราะว่าอยากให้ประเทศชาติมันเจริญกว่านี้ครับเพราะท่านสามารถจะทำได้เพราะผมทำงานอยู่ที่อมตะด้วยครับ
0: โอ้ขอบคุณขอบคุณคืออย่างนี้วันเนี้ยเราผมเป็นคนที่ไม่ใช่วันนี้นะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคิดว่าตัวเองเนี่ยคงทำงานทางด้านการเมืองไม่ไหวนะครับเพราะว่า คนที่จะทำงานทางด้านการเมืองเนี่ยเขาต้องมีความสามารถนะฮะในแง่ของการเมืองเยอะ ไอ้เราเนี่ย

0: ความสามารถทางด้านนั้นน้อยแล้วเราก็ตามเขาไม่ทันเพราะว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราทำด้วยความจริงแล้วทำด้วยความมั่นแล้วก็ยึดมั่นในหลักการที่เราอยากจะทำแต่พอเข้าไปถูกการเมืองแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากผมทำไม่เป็นนะอันนั้นก็ตัวหลักตัวที่สอง
1: มันเหมือนกับเปลืองตัวใช่ไหมฮะแต่ว่าผมเสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าผมในความคิดของผมนะผมจะ60แล้วล่ะการบริหารประเทศทุกรัฐบาลเลยอ่ะเขาปราบโกงไม่ได้เลยอ่ะทุจริตมันมีเยอะมากอ่ะแบบมันประเทศชาติแย่นะครับแย่จริงๆ
0: ใช่ก็วันนี้นะสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือเรื่องของการถ่ายทอดเนี่ยอย่างกับผมไปเมืองจีนมาเนี่ยผมก็เอาสิ่งที่ผมเห็นนะในเมืองจีนหรือความคิดของผมเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์เอาว่าวันนี้คุณนัทผมว่าไม่มีอะไรมากกว่าคำว่าประโยชน์ที่ผมจะทำได้และไม่มีอะไรมากไปกว่าความดีมีอะไรดีกว่าการทำดีมั้งเอ่ยมีไห
1: มก็มีความซื่อสัตย์ก็มันรวมอยู่ในความดีแหละครับ
0: ก็นั่นแหละนั่นแหละสิก็นั่นการที่เราบอกว่าความดีการที่เราทำแต่สิ่งที่ดีงามมีประโยชน์นะไม่ว่าต่อตัวเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนตัวเราตอนเนี้ยผมก็มีพอละผมก็กระจายออกไปให้กับทุกคนเห็นมากผมขายหนังสือเล่มละ20บาทเนี่ยผมขาดทุนไปตั้งเกือบ100ล้านเนี่ย
1: ใช่ครับผมติดตามแล้วก็ซื้ออยู่ครับอ่านอยู่กับหมดนะครับติดตามตั้งแต่ตอนไปเที่ยวด้วยตั้งแต่ก่อนหน้าไปเที่ยวอีกครับโหแบบติดตามตลอดเลย
0: ก็นั่นแหละที่เราทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะมันดีไงเพราะเมื่อเรามีแอปสังคมนี้นะประเทศนี้ให้เรามาเนี่ยต้องเยอะเลยผมวันนี้ที่มีอันจะกินมาถึงวันนี้ก็เพราะอะไรเอ่ยก็เพราะขายแผ่นดินไงให้กับโรงงานที่เขาเข้ามาสร้างโรงงานใช่ไหมแล้วเขาก็เอาไอ้โรงงานของเขาเนี่ยมาทำประโยชน์ให้กับประเทศเราวันนี้อมตะเองเนี่ยมีคนทำงานอยู่ทั้งหมดเลยนะของในอมตะเนี่ยประมาณสัก 500,000 คนได้มั้งแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ยที่ออกมาเนี่ยแต่ในแต่ละปีนี่โอ้โหเยอะมากประมาณสัก1ล้านล้านนะมั้งเกือบ1ประมาณสัก1ล้านล้านซึ่งตรงนี้ก็ถามว่าเป็นเศรษฐกิจและที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยน้ำเสียเอ่ยแล้วก็ขยะเอ่ยอากาศเอ่ยอ้าวคุณนัททำงานอยู่ในนิคมเราเห็นไหมมีก
1: ลิ
0: ่นมีควันไฟควันโรงงานมีฝุ่นมีเสียงแล้วก็มีอะไรบ้างไหมแน่นอนมันมี
1: ผมไปมาหลายๆที่เพราะต้องไปหลายๆที่ด้วยรู้สึกว่าที่เนี่ยกฎระเบียบเยอะและผมว่าดีมากแล้วก็ทำให้คนมีงานทำแล้วก็อย่างอาหารในโรงอาหารอะไรพวกนี้ราคาถูกมากทำให้พวกพนักงานที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยอยู่ได้ง่ายมีเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยฮะผมเห็นแล้วแบบก็ดีมากเลยฮะดีมากคุณชีวิตก็ดีขึ้น
0: เราต้องขยายสิ่งที่เป็นความยั่งยืนก็คือสายการผลิตและสายการผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเห็นไหมเอ่ยอันนี
1: ้
0: มันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรจะต้องทำฉะนั้นก็นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมถือว่าผมได้ทำแล้วมีความสุขที่ได้ทำนะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องมีหมวกไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาไม่ต้องมีอะไรที่นะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าโอ้ฉันเนี่ยแหมเป็นผู้มีอำนาจแล้วผมว่า
1: แต่เสียดายครับเสียดายคนดีๆคนมีความสามารถนะครับคือ เราเป็นคนธรรมดาแหละแต่เรามองเห็นเนี่ยว่าใครเก่งใครดีใครเป็นคนดีมีความสามารถอะไรเงี้ยเราเห็นเนี่ยฮะที่อะไรอย่างเงี้ยเราจับต้องได้ครับก็ยังไงก็เสียดายนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวให้โอกาสคนอื่นเข้ามาคุยต่อขอบคุณมากมากเลยครับติดตามรายการตลอดครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: ครับขอบคุณ
2: ครับคุณผู้ชมครับอีกท่านหนึ่งคุณรุ่งโรจน์รออยู่ครับคุณผู้ชมครับ
0: คุณรุ่ง
2: สวัสดีครับคุณรุ่งโรจน์ครับอยู่ไม่เอ่ยฮัลโหลคุณรุ่งโรจน์ครับถือสายอยู่ไหมครับ
0: โอเค
2: อ่ะ022481657ฮะถ้าจะโทรเข้ามาตอนนี้ยังมีเวลาเรียนเชิญคุณพี่กงครับ
0: ก็เมื่อกี้ที่บอกว่าเอ๊ะที่จริงก็มีคนถามผมหลายคนละ
2: คร
0: ับเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะก็อยากจะบอกกับทุกคนครับว่าผมเนี่ยรักประเทศนี้นะฮะแล้วก็อยากจะทำให้กับประเทศนี้สังคมนี้นะครับด้วยการทำตัวเองจากงานที่ตัวเองทำนะผมเนี่ยคิดว่ามันเป็นความยั่งยืนอย่างกับยกตัวอย่างอย่างกับอมตะเนี่ยที่วันนี้ที่เราทำไม่ว่าจะเป็นนิคมไม่ว่าเป็นโครงการอะไรต่างๆเนี่ยเราเน้นความยั่งยืนนะฮะแล้วก็มีประโยชน์เป็นหลักเราจะไม่บอกว่าฉันจะทำอะไรที่ผิดไม่ถูกแน่นอนมันไม่มีอะไรนะครับที่เราเนี่ยจะทำถูกเสมอนะไม่มีใครละแม้กับพระพุทธเจ้านะก็ไม่มีที่จะไม่เคยทำผิดแต่ประเด็นคือว่าเมื่อเราทำผิดแล้วเราก็ควรจะต้องมาแก้ไขแล้วก็ต้องคิดเสมอว่าพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้นะฮะแล้วเราก็ควรจะต้องทำในสิ่งที่มันเป็นไม่ส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้นะเช่นที่เรากำลังเผชิญอยู่วันนี้เนี่ยก็คือเรื่องโลกร้อนใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เรานี่แหละมนุษย์นี่แหละเป็นคนทำฉะนั้นการที่เรามีจิตใจที่คิดถึงตัวเราคิดถึงคนในสังคมแล้วก็คิดถึงโลกใบนี้นั่นนะครับคือสิ่งที่วันนี้เราทำกันเชิญนะคุณวิชัย
2: คุณผู้ฟังส่งคำถามไปได้นะครับทางทุกช่องทางแล้วตอนนี้คุณธวัชชัยอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณธวัชชัยครับ
3: สวัสดีครับคุณธวัชชัยผมเป็นแฟนรายการฟังทุกวันศุกร์นะครับจะเรียนถามท่านวิทยากรนะครับคุณวิกรมครับว่าในชีวิตของคุณวิกรมอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้คุณวิกรมประสบความสำเร็จและอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าอะไรเป็นจุดที่คุณวิกรมคิดว่าทำพลาดไปอย่างที่สุดขอบคุณถามครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับคุณธวัชช
0: ัยชีวิตทำให้เราเปลี่ยนเนี่ยนะก็ผมว่าคือเราเนี่ยพอได้เห็นนะฮะว่าเราทำงานไปแล้วเรามีอะไรที่ดีขึ้นแล้วการคำว่าดีขึ้นเนี่ยเราคิดแบบว่าออลวินนะเราได้คนอื่นก็ได้อย่าให้ใครเนี่ยได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนนะหรือไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับอันเนี้ยเราก็มองเห็นว่ามันดีทำให้ผมเปลี่ยนความคิดนะเปลี่ยนความคิดว่าฉันเนี่ยจะต้องทำดีฉะนั้นการที่ผมเขียนหนังสือผมจะเป็นคนดีนั้นน่ะก็เป็นนะการบอกให้เรารู้ว่าเรานั้นต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนดีนะครับส่วนที่ทำพลาดไปเนี่ยนะฮะก็มีหลายเรื่องผมเนี่ยวันเนี้ยมักจะมาทำเรื่องของสิ่งที่พลาดไปในหนังสือในแต่ละวันเนี่ยนะผมก็จะมีเนี่ยเดี๋ยวให้เป
2: ิ
0: ด
2: เลยครับ
0: เปิดให้ดูเห็นไหมไม่ทราบว่า
2: เห็นแค่เห็น
0: อันนี้ก็เป็นหาชีวิตนะอันนี้มีคำถามมีคาถาอันนึงนะผมบอกเขียนว่าทุกอย่างเกิดจากตัวเราอย่าว่าคนอื่นเห็นไหมมีไม่ทราบว่าพอจะเห็นไหมเอ่ย
2: ครับเห็นครับ
0: ที่ในนั้น
2: ครับผมถ้าจอใหญ่ๆนี่เห็นชัดเลย
0: อันนี้ใส่ก็เบรดไหมฉะนั้นสิ่งที่ผมรู้ว่าผมพลาดอะไรหรือทำอะไรไม่ดีไม่ถูกเนี่ย ก็จะเขียนนะกะจากงานของทุกวันนะที่เราทำเราก็ตรงนี้เป็นการที่เรารู้ว่าเราทำอะไรผิดพลาด
2: ขออภัยครับต่อเนื่องด้วยอีกท่านหนึ่งคุณรุ่งโรจน์ที่เมื่อกี้สายหลุดฮะก็มาใหม่แล้วสวัสดีครับคุณรุ่งโรจน์ครับ
0: เชิญครับ
2: เชิญครับคุณรุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์ครับเชิญครับ
4: ครับได้ครับสวัสดีครับท่านวิกรมครับ
0: สวัสดีครับคุณรุ่งโรจน์เชิญครับ
4: ครับผม

0: ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้พูดคุยกับท่านวิกรมครั้งแรกซึ่งผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้96 FM 96.5 มาตลอดครับ
1: ครับครับ
0: แล้วก็ดีใจครับที่ได้พูดคุยกับท่านวันนี้ท่านไปเมืองจีนมาเร็วๆนี้ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนหรือเปล่าครับท่าน
1: ไม่มีเพราะว่าที่บ้านเกิดเนี่ยผมไปเยี่ยมมาตั้ง3เที่ยวแล้ว
0: อ๋อครับผมครับผม
1: เนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว
0: นอกจาก
1: ฝังศพของปู่ทวดแล้วก็หลุมฝังศพของปู่ทวดเนี่ยก็ไปขุดมาแล้วนะ
0: ครับ
1: เมื่อประมาณสัก3 4 5ปีที่แล้วนะฮะ
0: อ๋อครับครับ
1: กระดูกอันนั้นจะเอามาฝังไว้ที่อมตะคาโซแล้วเรากำลังจะทำเป็นศาลนะเป็นสุสานมีปู่ทวดย่าทวดแล้วก็มีตายายแล้วก็มีพ่อมีแม่เลี้ยงออกมาเป็นอะไรเป็นเหมือนเนินอ่ะนะที่ตรงข้างตะคัตโซแล้วเวลาที
0: ่เราวงซุยใหญ่เลยใช่ไหมครับ
1: ไม่ใหญ่หรอกทำเชนเม้งเนี่ยเราก็ไปยืนไหว
0: ้
1: ที่เราเห็นนะเห็นทุกตอนนี้ผมไปปั้นรูปนะเป็นบรอนเป็นบรอนเนี่ยนะ
0: ร
1: ูปของปู่ทวดย่าทวดแล้วก็แต่ละผู้ใหญ่เนี่ยแล้วเอากระดูกเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนั้นแล้วบนกันก็จะเป็นรูปปั้นของแต่ละคนนะก็เป็นอะไรที่เราวันนี้ก็เราเวลากินนะก็คิดถึงคนขุดบ่อก็คือบรรพบุรุษของเราที่เป็นต้นตระกูลเราแล
0: ้
1: วเราก็ได้ที่เราคิดว่าเราทำแล้วเนี่ยมันเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความสุขนะที่เราได้ดูแลเขาในขณะที่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ดูแลแล้วก็มีบางป่าช้าเนี่ยที่เป็นป่าช้าปู่กับย่าเนี่ยเขาก็ไปล้างป่าช้านะเราก็เลยเอากระดูกอันนั้นนะเก็บขึ้นมานะปัจจุบันเนี่ยกระดูกเนี่ยผมจะเก็บกระดูกไว้หมดเลยนะ
0: ครับ
1: ใส่ในอะไรนะในท่อเหล็กนะ
0: ครับ
1: ซึ่งในท่อเหล็กเนี่ยเราก็ดูดเอาไอ้ก๊าซไอ้ไม่ใช่ดูดเอาออกซิเจนออก
0: นะ
1: ออกซิเจนนี่มันเป็นตัวที่ทำให้มันผุแล้วก็เราก็ใส่ก๊าซเฉยเข้าไปนะอันเนี้ยที่ดีรู้สึกเวลาเราจะหมด
2: แล้วหมดแล้วขอบคุณคุณรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็จริงๆมีหลายๆคำถามที่ค้างอยู่ผมอยากสรุปสั้นๆนะครับคุณ
0: ครับ
2: คุณบ้านไร่ในฝันอยากสอบถามทัศนคติเรื่องการเรียกลงทุนคนจีนมาลงทุนในเมืองไทยแล้วเกิดการต่อต้านนะฮะคุณบ้านไร่ในฝันนี้บ้านอยู่ปราจีนอาจจะต้องยกย่อไปตอบกันในเดือนหน้าแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
1: ใช่ผมจะมาพบแฟนรายการทุกคนนะฮะเดือนละครั้งนะครับแล้วเอาเรื่องของคนจีนอันนั้นไปตอบกันงวดหน้า
2: ดีครับวันนี้ขอบคุณคุณกรมฮะแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี
2: ้
1: ครับแล้วไว้พบกัน
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับรินที่ติดต่อกับนายอุทัยไรเดอร์ขนพัสดุยาเสพติดที่คอนโดแอมีนาได้แล้วผู้ใช้บัญชีไลน์รินที่ติดต่อกับนายอุทัยไรเดอร์ขนส่งพัสดุยาเสพติดที่คอนโดแอมีนาในตอนแรกเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเชิงลึกว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อโรสด้วยหรือไม่เพราะอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็เป็นได้แต่ล่าสุดเพจจอแจ๊ะจับโจรโพสต์แล้วไม่รอดรวบรินคนจ้างนายอุทัยส่งยาเสพติดให้

0: มีนาสิ้นสุดทางเลือกที่พะเยาโดยในวันนี้4หน่วยงานหลักอย่างปปส.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะจัดประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีและจัดทำรายงานแผนภาพใหญ่ของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้นายกอนุทินถึงสงขลาเตรียมเปิดด่านศุลกากรสะเดาร่วมนายกอันวาในโอกาสการเดินทางเยือนสหพันธรัฐมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเวลา 8:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เดินทางออกจากโรงแรมที่พักไปยังอาคารรับรองพิเศษบุงารายาคอมเพล็กซ์ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เดินทางไปยังกองบิน56จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะของมาเลเซียร่วมกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังอาคารรับรองด่านสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB 2ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568ก่อนจะเดินทางต่อไปยังบริเวณจุดเชื่อมด่านพื้นที่ชายแดนเพื่อเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะของมาเลเซียและร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ฝั่งมาเลเซียที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะการค้าภายในเชื่อมวัตถุดิบช่วยร้านอาหารมุ่งชะลอราคาข้าวแกงหลังต้นทุนเริ่มคลี่คลายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและต้นทุนการผลิตอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้ค้าปลีกเพื่อดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานปัจจุบันสถานการณ์ต้นทุนหลายด้านเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังสถานการณ์ความตึงเครียดตะวันออกกลางคลี่คลายส่งผลราคาพลังงานปรับตัวลดลงขณะที่วัตถุดิบสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีปริมาณเพียงพอและเริ่มทยอยปรับลดราคาซึ่งจะช่วยบรรเทาต้นทุนของผู้ประกอบการด้านอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคในระยะต่อไปอย่างไรก็ตามอาหารปรุงสำเร็จบางรายการยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะพืชผักบางชนิดที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและผลผลิตตามฤดูกาลกรมการค้าภายในจึงเร่งเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบราคาประหยัดให้ร้านอาหารร้านข้าวแกงและผู้ประกอบการในตลาดเพื่อให้สามารถจัดเมนูราคาพิเศษลดต้นทุนผู้ประกอบการและชะลอการส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลักข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
13: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
15: 10:08 นค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันนะคะในส่วนของวันศุกร์ปลายสัปดาห์ค่ะ10กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเจนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศภาพของตลาดหุ้นไทยกันหน่อยคุณผู้ฟังหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะก็เวียงหลุดในส่วนของ 1,600 จุดไปนะคะแล้วก็กังวลว่าจะกดลงไปลึกหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตลาดก็ขยับปรับขึ้นมาแล้วก็ณวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็กลับขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมาประเมินสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนถึงความแข็งแรงของภาพของเซตนะคะหรือว่าเราจะมองในแง่ของการเลยจุดต่ำสุดนะก่อนหน้านี้ที่ลงไปแถว 1,550 จุดหรือต่ำกว่าตรง 1,540 จุดได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้ค่ะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะใครที่มีคำถามก็ฝากไว้ได้นะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ดูเหมือนว่าพยายามที่จะพับประคองแล้วก็ไปต่อนะอย่างที่จะยืนเหนือ 1,600 จุดได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นตอนนี้ 1,616.52 จุดนะ real time บวกอยู่ 8.22 จุดค่ะ 0.51% วอลุ่มการซื้อขายก็ 14,498 ล้านบาทนะคะส่วนตลาดอื่นนะวันนี้ก็ดูเขียวกันสดใสนะคะฮ่องกงหางเสียงที่ฮ่องกงบวกอยู่ 1.63% ญี่ปุ่นนิกเกอิ225บวกอยู่ 2.18% จะมีเวียดนามที่ยังคงเคลื่อนไหวแคบๆอยู่แถวนี้นะคะตอนนี้ 1,838 จุดลบอยู่ 2.34 จุดค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับคุณกิตพลนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยค่ะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
16: ครับสวัสดีครับ
15: ค่ะเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะคะมีช่วงที่ตลาดนั้นเหวี่ยงหลุดนะในส่วนของ1,600จุดลงไปนะแต่ว่าก็รีบาวกลับคืนบวกกลับมาได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะตรงนี้สะท้อนถึงความแข็งแรงของภาพของเซตมากน้อยขนาดไหนหรือว่าเราสามารถที่จะมองว่าผ่านจุดต่ำสุดของภาพของเซตที่กดดันไปลึกๆก่อนหน้านี้หรือยังคะคุณกิตพลคะ
16: ครับก็ต้องบอกว่าตอบยากจริงๆครับแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าเราก็โน้มเอียงไปในทางมองเชิงบวกนะครับคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงดูดีจังก็ต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงตลาดหุ้นเนี่ยบางครั้งการพูดถึงจุดว่ามันราคาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยบางทีมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องดีสุดหรือแย่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวกลุ่ม AI ของในฝั่งอเมริกาเนี่ยคำถามคือมันยังโตต่อได้ไหมกำไรที่ยังดีขึ้นหรือเปล่าใช่นะครับแต่ถ้าอย่างนั้นทำไมราคาเหมือนเรือถึงเริ่มค่อยไปไหนแล้วก็อาจจะนั่นเป็นภาพของการที่เงินเริ่มออกเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นภาพของการที่เรียกว่าการที่เวลาตลาดทุนเนี่ยเราไม่ได้ขายกันที่ราคาที่เรียกว่าผลประกอบการพีคสุดหรือแย่สุดแต่ว่าเราจะเห็นว่าสมมติว่าถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้ใครจะมาซื้อต่อสมมติว่าเรารู้มันดีแต่ว่าคำถามคือมันเป็นระดับที่คนส่วนใหญ่เริ่มรู้สึกว่าไม่ได้อยากซื้อต่อหรือไม่ได้กล้าจะมาซื้อต่อเนี่ยคนก็จะรู้สึกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราไปต่อให้มันดีเราก็รู้สึกว่าเราไปรอจังหวะไหมหรือเราอาจจะหมุนไปซื้ออย่างอื่นที่เราคิดว่ามันอาจจะมีโอกาสได้อัพไซด์ซึ่งมันดีกว่าแต่ผมคิดว่าภาพของการความคิดดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลกระทบมาถึงฝั่งของตลาดบ้านเราเพราะว่าในมุมของการที่เขาต้องการจะกระจายการลงทุนโดยการรีบาลานซ์น้ำหนักของภาพของการลงทุนให้เหมาะสมเนี่ยโดยการอาจจะลดน้ำหนักฝั่ง AI ซึ่งอาจจะเป็นหุ้นที่หลายๆคนหลายๆกองมีสัดส่วนที่มากๆเนี่ยมันก็จะเห็นภาพของเงินที่ใหญ่มากๆที่มันกระจายเข้าที่อื่นนะซึ่งเพื่อนบ้านเราก็อาจจะเป็นความโชคดีว่าในตลาดเราในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาต่างชาติมีสัดส่วนการลงทุนระดับที่ค่อนข้างจะต่ำนะครับก็แปลง่ายๆเหมือนกับเราเป็นหุ้นที่เขาไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเวลาเทปกระจายเขาก็ต้องกระจายออกหุ้นอะไรที่เขามีเยอะๆครับแล้วมาเนี่ยหุ้นที่โอเคอย่างน้อยสุดตัวเนี้ยไม่ต้องกลัวคนอื่นขายใครเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีใครมีครับแล้วก็ขณะนั้นระหว่างที่นอกจากนั้นเนี่ยภาพของเศรษฐกิจเราก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราดูก็เห็นว่าในภาพของหุ้นหลักๆเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เวลาชั้นไม่ได้แพงนะครับต้องบอกว่าถ้าไปดูณปัจจุบันเนี่ยย้อนไปสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยเรามีหุ้นที่เทรดต่ำบุ๊กแวลูเนี่ยประมาณ 64% นะครับซึ่งเยอะมากนะครับเพราะซึ่งสูงกว่าตอนช่วงก่อนโควิดเนี่ยก่อนโควิดเราก็มีหุ้นต่ำปุ๊บไม่ใช่ไม่มีนะครับเพียงแต่มันจะอยู่ทั้ง30-35%แต่วันนี้หลังจากผ่านไปเราอยู่65%นั้นลักษณะแบบนี้ถ้าเราไม่ได้แย่ถ้าเรามีแคชโฟโอเคถ้าหุ้นหลายตัวหลายกลุ่มมันก็จ่ายเป็นผลได้หรือจริงถ้าเราไปดูในทุกเซกเตอร์ของเซกเนี่ยมีเซกเตอร์เดียวที่ไม่มีหุ้นต่ำปุ๊บคือเซกเตอร์เปเปอร์นะครับเนื่องจากว่าหุ้นในเซกเตอร์นี้มีตัวเดียวครับแต่ว่านอกนั้นเซกเตอร์อื่นมีหุ้นต่ำปุ๊บหมดแล้วแต่ว่าจะมีกี่ตัวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 40-80% ของเซกเตอร์เนี่ยมีหุ้นต่ำปุ๊บก็แปลว่าออปเปอร์เรทีฟนี่มันก็ออกราวมันก็จะมีที่มีตัวของการที่สามารถอย่างไรผมคิดว่าในภาพต้องแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหตุที่เราอาจจะดีกว่าคาดมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันผ่านจุดที่ไม่แย่สุดไปแล้วแต่มันกลายเป็นว่าภาพของแรงเร่งในการที่จะลดน้ำหนักบางสิ่งมันมาทำให้น้ำหนักของบางสิ่งเนี่ยมันก็ปรับเพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมคิดว่าถ้ามามองจากก่อนอันนี้มันอาจจะต้องใช้เวลานะแต่พอมันเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยความที่เม็ดเงินของ AI มันใหญ่มากๆแล้วมันกระจายออกมาผมคิดว่ามันก็ทำให้มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ดีไม่ดีเนี่ยปีนี้หรือในช่วงประมาณสักเดือนหน้าเนี่ยคิดมันน่าจะพอมีความผันผวนว่าดีไม่ดีมันกลายเป็นจะตื้นกว่าที่เราคิดหรือมันจะลงไม่แรงครับ
15: ค่ะโอ้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสเหมือนกันใช่ไหมคุณกิตพลมองแบบนั้นใช่ไหมคะในแง่ของการลงทุนสำหรับของนักลงทุน
16: ก็จะทำให้มันก็จะวางกลยุทธ์ได้ค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันลงในคนคงอยากซื้อกันเยอะแต่ว่าปัญหาคือถ้ามันไม่ลงนะครับถ้ามันไม่ลงตัวเนี้ยเราก็ต้องนั่งปรับกลยุทธ์แล้วโดย
15: จะเข้าไหม
16: ถ้างั้นแล้วตัวไหนที่เราคิดว่าเราพอที่จะรับได้นะครับแล้วก็อยู่ในเวอร์ชันที่ไม่แพงจนเกินไปคือต้องบอกว่าอันที่หนึ่งแล้วเนี่ยตัวที่มันอาจจะขึ้นมาเยอะแล้วมันจะขึ้นต่อด้วยโฟเนี่ยก็จะเป็นพวกหุ้นใหญ่ในตัว20-30ตัวแรกของตลาดนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเราก็จะเห็นชื่อก็จะรู้ว่าเป็นพวกกลุ่มแบงก์อาจจะเป็นกราฟอาจจะเป็นพวกแอดวานซ์ AOT ต่างๆแต่ว่าสมมติถ้าเราเอาแบบที่คอถอยไม่หน่อยที่มันยังไม่เจอเป็นต้นทุนมากนักหรือดูแล้วแบบรู้สึกสบายใจผมคิดว่าเราก็จะเห็นภาพของหุ้นในกลุ่มการแพทย์หลายตัวนะครับซึ่งอยู่ในจุดที่ดีน่าสนใจหรือแม้กระทั่งหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเราก็เห็นว่าต แต่ละตัวเนี่ยทยอยเบรกกันหมดเลยนะถ้าตัวไหนที่มันยังไม่ค่อยเบรกนะครับหรือมันกำลังจ่อๆว่าจะเบรกเนี่ยนี่มันถึงตัวเลือกที่ดูน่าสนใจก็ได้นะครับแล้วผมคิดว่าในภาพของปีนี้สิ่งที่เราต้องเผื่อใจก็คือว่าหนึ่งตลาดเองเนี่ยมันอาจจะโน้มเอียงไปทางที่หลายครั้งเคยแย่กว่าคาดมาหลายปีปีนี้ต้องเผื่อใจว่าจะเจอดีกว่าคาดแล้วบางทีจะ
15: อาจจะดีกว่าคาด
16: นะครับกับอันนี้คือโอเคถ้าเราสมมติว่าเราเล่นเกมเชิงพวกนี้ไม่ถนัดเราไม่ชอบไล่ธรรมชาติเราไม่ชอบแบบนั้นโอเคแหละต้องไปดูหุ้นที่มันอาจจะยังแลกาดกว่าอย่างเช่นณขณะนี้แลกาดก็จะเป็นพวกคอมเมอร์สนะครับหรือแม้กระทั่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รวมถึงเฮลแคร์ด้วยแต่ว่าแน่นอนว่าช่วงนี้พวกนี้มันก็อาจจะกึกกักหรือมันอาจจะยังขึ้นไม่มันแต่ถ้าไปดูในช่วงสัปดาห์ท้องฟ้าที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างน้อยสุดเราจะโปรเทคจากไซด์ได้เพราะถ้าเราต้องการวิวโพซิชันรู้สึกโอเคมีหลายก้อนไม่อยากซื้อแพงแต่เราก็ยอมรับได้ว่าช่วงสั้นอาจจะแบบซื้อแล้วมันไม่มันเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็มีกลุ่มแลกาดเหล่านี้ครับที่ยังเป็นตัวที่ดูน่าสนใจครับแต่ถ้าใครชอบมันชอบโฟก็แน่นอนว่าจะไปดูไปดูกลุ่มคอนแมทอย่างกลุ่มใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งกล
15: ุ่
16: มประกันตอนนี้ก็หลายผมคิดว่าก็มีจุดที่มันน่าสนใจครับ
15: ค่ะโอ้ก็มีจังหวะและโอกาสนะแบ่งได้เป็น2กลยุทธ์เลยนะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าเชื่อได้ว่าหลายคนจะเป็นเลยคุณกิตพลเพราะราคาขึ้นมาแล้วอ่ะก็ไม่ค่อยอยากซื้อสักเท่าไหร่นะรู้สึกว่าต้นทุนถูกอ่ะยังมีหุ้นที่ยังและกาดอยู่นะที่ยังสามารถที่จะเลือกลงทุนได้แต่เขาก็จะไม่ได้ขึ้นเร็วถ้าเทียบกับกลุ่มแรกที่เราคุยใช่ไหมคะคุณกิตพลคะถ้าตลาดในช่วงเวลานี้อะไรเงี้ยค่ะ
16: เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือต้องมาทำธรรมชาติเองหรือสมมติถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าอยากมันด้วยอย่างก็แบ่งน้ำหนักครับนะฮะเพียงแต่ว่าน้ำหนักจะเป็นยังไงก็อาจจะต้องไปดูจริตเราว่าโอเคเรารับได้ในแบบไหนครับ
15: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะคุณกิตพลแต่ว่าเราก็มีความหวังนะเพราะเรารอกันมานานยังไงก็ขอให้ขึ้นเถอะดีกว่าคาดก็ไม่เป็นไรนะเรารับได้ถ้าดีกว่าคาดแต่คุณกิตพลใช่ไหมเพราะเราอ่ะแย่กว่าคาดมาตลอด 2-3 ปีแล้วสำหรับภาพของหุ้นไทยเองใช่ไหมคะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลค่ะ
16: ค่
15: ะค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehien ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะเป็นว่าช่วงนี้นักลงทุนก็ค่อนข้างมีความหวังนะคะกลยุทธ์ของคุณกิตพลก็บอกไปแล้วเนาะสำหรับหุ้นหลายๆตัวจริงๆก็อาจจะยังไปต่อได้นะโดยเฉพาะหุ้นใหญ่ๆที่ลีดอย่างกลุ่มแบงก์กลุ่มสื่อสารต่างๆนานาแต่ราคาก็ขึ้นมาเยอะแล้วแต่ก็ถ้ามองเนี่ยนะคะเม็ดเงินของต่างชาติก็ยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าใครตามก็จะเห็นเลยว่าต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิกลุ่มเดียวเลยนะคุณผู้ฟัง8,600 กว่าล้านบาทด้วยรายย่อยเนี่ยก็เทคโปรฟิตทำกำไรกันไปก็ขึ้นมา30กว่าจุดนะคะก็ขายกันไป 7,700 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็เห็นสัญญาณในเรื่องของการกลับเข้ามาซื้อของต่างชาติฟันโฟไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นใหญ่ๆก็จะไปก่อนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใครไม่อยากจะไปไล่ราคาก็ยังมีหุ้นหลายๆกลุ่มเหมือนกันที่และกาดตลาดเหมือนที่คุณกิตพลบอกนะแต่ราคาก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแรงเมื่อเทียบกับหุ้นใหญ่แต่ก็ยังมีอัพไซด์แล้วก็มีจังหวะในแง่ของการลงทุนนะกลุ่มคอมการแพทย์กลุ่มคอมเมอร์สทั้งหลายที่คุณกิตพลบอกไปเมื่อสักครู่นะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นนะคะในส่วนของบ้านเราค่ะเดี๋ยวพาไปดูตลาดหุ้นในส่วนของต่างประเทศกันสั้นๆสักนิดนึงนะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยหลายๆตลาดก็เขียวกันได้ดีนะเพราะฉะนั้นบ้านเราก็มีโอกาสค่ะที่จะยืนเขียวกันแบบนี้ได้นะตลอดจนถึงสิ้นวันนะบางตลาดก็กลับมาบวกได้ดีละนะคะหลังจากที่อาจจะกังวลใจนะประเด็นเรื่องของ AI ประเด็นเรื่องของชิปนะอย่างคอสปีเกาหลีใต้เนี่ยวันนี้ก็มาบวกนะ 4.57% 333จุดเพราะบางวันบางช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ถูกเทขายแบบหนักเหมือนกันนะเพราะว่าเขาขยับขึ้นมาค่อนข้างแรงนะโดยเฉพาะลีดด้วยหุ้นกลุ่มหลักๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชิปนะเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายนะคะวันนี้ก็ดูเหมือนว่าส่งท้ายสัปดาห์จะเป็นสัญญาณที่หลายๆตลาดบวกได้ดีนะอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยก็บวกมา 2% แล้วนะคะตอนนี้เวียดนามจะมีเคลื่อนไหวแคบๆนะคะแล้วก็หางเสงก็ดูดีนะช่วงที่ผ่านมาหลังๆนะคะก็ดูเหมือนมีสัญญาณที่ดูดีขึ้นนะหลังจากที่นโยบายนะทิศทางของจีนเองนั้นเนี่ยก็เหมือนจะมีการส่งสัญญาณที่อาจจะเป็นบวกต่อภาพเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องตามกันนะส่วนบ้านเราตอนนี้เรียลไทม์ภาพของตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าดูดีนะเพราะเมื่อวานบวกแล้ววันนี้ยังไปต่อก็ถือว่าดูดีค่ะตอนนี้ 1,612.89 จุดบวกอยู่ 4.59 จุด 0.29% นะวอลุ่มการซื้อขาย 18,954 ล้านบาทนะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งสินทรัพย์นิดนึงนะคะทางด้านของทองคำเนาะเป็นอย่างไรบ้าง นะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ต ามในเรื่องของทองคำเช่นเดียวกันนะคะทองคำที่ผ่านมาก็จะเห็นลักษณะของการทรงๆนะยังอยู่แถวนี้ 64,000 65,000 บวกลบกันอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เรียลไทม์ก็ปรับราคาครั้งที่2นะคะรับซื้อ 64,850 ขายออก 65,050 บาทนะเทียบกับวันก่อนหน้าก็บวกมาบาทละ50บาทนะทองคำเนี่ยยังมีแรงกดดันประเด็นเรื่องของทิศทางเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เราต้องติดตามการทั้งมอนิเตอร์เรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็สัญญาณต่างๆของทางฝั่งเฟดด้วยนะคะที่ทองคำก็น่าจะรอในส่วนของประเด็นนี้นะคะเอาล่ะแต่ว่าวันศุกร์ปลายสัปดาห์แบบนี้นะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับวิทยากรประจำของเราค่ะคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์ในประเด็นวันนี้ก็น่าสนใจนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกค้าขายดีนะช่วงนี้โดยเฉพาะถ้ามีมาตรการกระตุ้นนะจากไทยช่วยไทยพลัสมานะคะขายของดีแต่เงินก็ช็อตเยอะเลยนะคะมันเป็นเพราะอะไรนะประเด็นเรื่องของกระแสเงินสดต่างๆนานาเนี่ยนะคะเราต้องบริหารจัดการยังไงค่ะเดี๋ยวมาคุยกันนะคะตอนนี้คุณสุรชัยอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยค่ะ
17: สวัสดีครับสวัสดีน้องวิวและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
15: ค่ะเจอกันนะในส่วนของวันศุกร์ปลายสัปดาห์ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ขายเราคุยกันไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคุณสุรชัยเพราะว่าเดือนที่2แล้วใช่ไหมคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสก็ยังคงมีความคึกคักนะสำหรับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยยอดขายกระเตื้องขึ้นแน่นอน
17: ครับเมื่อวานไปเดินห้างตอนเย็นยังคึกคักเลยนะน้องบิว
15: ค่ะ
17: ครับทุกร้านที่อยู่ในโซนอาหารการกินเขาก็เรียกว่าผมว่าเกือบจะทุกเจ้าอ่ะเกือบจะทุกเจ้าที่รับโครงการนะครับก็มีบ้างนิดหน่อยที่เห็นไม่ได้รับอย่างเงี้ยไปถามดูเขาบอกว่าก็ไม่อยากรับอะไรก็แล้วแต่เขาครับ
15: ค่ะ
17: แต่ก็คนที่เขารับก็คึกคักนะผมดูแล้วเมื่อวานขนาดวันธรรมดาตอนเย็นนะก็ใช้ได้ครับตลาดเตลิดอะไรกันก็ใช้ได้ครับแต่ก็กลัวจะหมดแรงเพราะว่าเดี๋ยวหมดอาทิตย์นี้เดี๋ยวกลัวจะหมดแรงหมดโควต้าของเดือน
15: ค่ะวิวเจอบางคนนะคุณสุรชัยนี่เพิ่งผ่านมาวันนี้วันที่10ใช่ไหมคะบางคนใช้หมดแล้วก็มีนะเพราะว่าครบเต็มโควต้าไงคะก็ใช้วงเงินเร็วมากเลยนะ
17: คะซื้อวัตถุดิบซื้ออะไรเข้าบ้านเนี่ยนะก็รอจังหวะมาโอ้โหแหมรอตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วแล้วล่ะ
15: ค่ะ
17: ก็กิจการบริหารจัดการของแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันครับอันนี้ไม่ใช่พันบาทได้ฟรีนะมันก็ต้องมีส่วนของตัวเราเองด้วย
15: ของเราด้วยที่ต้องออก 40% ใช่ค่ะ
17: ถูกต้องก็คือรายจ่ายของเรานี่แหละวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุยเรื่องรายรับรายจ่ายเนี่ยแหละครับมันก็ดูแบบเบสิกดูแบบพื้นฐานง่ายๆนะรับมาก็จ่ายไปรับเงินฝั่งซ้ายจ่ายเงินฝั่งขวาก็ชีวิตก็มีอยู่เท่านี้จริงทำธุรกิจก็แบบนี้ทำธุรกิจก็รับเงินมาแล้วก็จ่ายไปชีวิตเหมือนกันเรากินเงินเดือนเรามีรายได้จากประจำก็เหมือนกันนะครับกินเดือนรับเงินมาแล้วก็ถึงเวลาก็จ่ายไปแต่คราวนี้ไอ้การไอ้ตอนรับเนี่ยทุกคนก็พอจะวางแผนได้แต่ไอ้ตอนจ่ายเนี่ยบางคนก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับบางคนก็รับมาอยู่กับตัวเองได้แค่วันเดียวก็ไปแล้วนะครับจ่ายหมดแล้วบางคนก็บอกว่าอะไรนะรับเงินเดือนมารับรายได้มาพอถึงวันที่5ใช้ได้แค่วันที่5หลังจากวันที่5ไปก็ต้องมาม่ามาแล้วทั้งเดือน
15: ค่ะเร็วมากเลยนะถ้าหลังจากวันที่5ใช่ไหมคะเหมือนกับเงินมีทางไปหมดเลยอ่ะนะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ท่านเองอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
17: น่าสงสารนะข้าราชการเอ่ยพนักงานกินเงินเดือนบริษัทเอ่ยเนี่ยนะครับที่25วันที่30พอรับมาปั๊บโอ้โหไปแล้วนะครับเผลอๆตายในวันเดียวก็มีนะ
15: มากไปกว่านั้นก็คือหักหน้าซองไปเลยอ่ะคุณสุรชัยหักหน้าซองแบบไม่ได้มาผ่านกระเป๋าเราเลยอ่ะใช่ใช่
17: เงินเดือนเป็นหมื่นแต่พอดูสลิปแล้วเป็นลมหักแล้วเหลืออยู่นิดเดียวนี่ก็น่าเห็นใจวันนี้ก็เลยจะคุยเรื่องนี้กันระหว่างในมุมของผู้ประกอบการก
15: ็
17: ผู้ประกอบการนะกระเป๋ารับเนี่ยมันมีกระเป๋าเดียวแต่กระเป๋าจ่ายมันมีอย่างน้อยๆก็ต้องมีสักสามกระเป๋าสามทางออกนะพอเข้านี่มีพ่อเดียวแต่จะเล็กจะกลางจะใหญ่ก็แล้วแต่ธุรกิจแล้วแต่กิจการของแต่ละคนแต่ท่อออกเนี่ยอย่างน้อยๆก็มีสามท่อถ้าทำการค้าทำการขายเนาะจะขายออนไลน์จะขายอาหารขายอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ย นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารพ่อรับแล้วก็รับเข้ามาแล้วดีที่สุดก็คืออยู่กับเรานานๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆไหลออกไป3ท่อไป4บางคนก็มี4ท่อก็มีนะหรือรับเข้ามาเยอะหน่อยแล้วออกไปน้อยหน่อยอย่างนี้ก็จะไม่มีปัญหาชีวิตเรื่องของกระแสเงินสดแล้วเงินสดมันมีอยู่3อย่างเองนะครับน้องบิวครับรับมาให้มากกว่าจ่ายออกอันนี้ก็ถือว่าไม่ติดขัด
18: อันนี้หลักการเบสิกของรับจ่ายนะคะ
17: รับมาให้อยู่นานหน่อยนานๆแล้วค่อยออกแบบนี้ก็จะไม่ช็อตไม่ติดขัดนะครับดังนั้นเนี่ยเอาหลักง่ายรับมาเยอะกว่าจ่ายรับมาอยู่นานกว่าจ่ายนะครับถ้าจะให้ดีก็คือรับมาแล้วมีแยกออกมาเก็บสะสมไว้เป็นเงินออมบางส่วนของ
18: เงินออม
17: ก็จะ
18: ค่ะเป็นเงินทุนหมุนเวียนเอาไว้ทำธุรกิจรอบใหม่หรืออะไรเงี้ยใช่ไหมหรือใช้จ่ายรอบใหม่หรือเป็นเงินสำรองฉุกเฉิน
17: แต่เชื่อไหมเราพูดอย่างนี้จะมีคนท่านผู้ฟังอยู่บอกโอ้พูดอย่างนี้ใครก็พูดได้ง่ายเหลือเกินแต่ในโลกชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนี้มันยากนะฟังดูเบสิกมากเลยแต่มันชีวิตจริงของการทำมาหากินทำธุรกิจมันยากจริงนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนที่เรารับมาเนี่ยมันเหมือนมันเรารู้เวลารับแต่ตอนจ่ายในบางอันก็ไม่รู้เวลาจ่ายหรือบางอันมันอาจจะรู้เวลาจ่ายแต่มันไปกองอยู่ตอนสิ้นเดือนเยอะ
18: ค่ะ
17: เอาง่ายๆนะน้องบิวน้องบิวรับตังมาเนี่ยสมมติว่าต้นปลายเดือนรับมา50,000นะครับ50,000เนี่ยมันต้องอยู่30วันไปข้างหน้าเดือนถัดไปซึ่งระหว่าง30วันนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเยอะเลยในชีวิตคน
18: ใช่
17: ไหม
18: ค่ะเดี๋ยวรถเสียเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวมันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ที่เราจะต้องควักออกไปใช้คือปกติเรามีฟิกคอสอยู่แล้วค่าใช้จ่ายแบบผ่อนบ้านผ่อนรถค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าเดินทางค่าน้ำมันอะไรต่างๆนานาแต่ว่าบางเดือนเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่งอกออกมาที่เราไม่คาดการไม่คาดฝันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
17: อย่างเนี้ยพูดถึงรถเนี่ยผมจอดอยู่เนี่ยแบตเตอรี่หมดโดนไปอีก 2,000 กว่า
18: ค่ะ
17: ดันมาหมดเอาเดือนนี้เห็นไหมกลางเดือนด้วยเราก็ต้องควักเงินจ่ายนะ
18: ค่ะ
17: ส่วนในฟิกคอสเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยค่าจ่ายคงที่เนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายเนี่ยยิ่งทำมากินทำการค้าก็จะมีค่าเช่าค่าคนลูกน้องนะครับแบบนี้มันฟิก
18: รายจ่ายพนักงาน
17: ยังไงก็ต้องจ่ายขายดีขายไม่ดีก็ต้องจ่ายนะครับค่าขนส่งค่าน้ำมูกน้ำมันค่าผ่อนรถอันนี้เองนั่นเรื่องนี้ค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ต้องว่าเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายนะครับแล้วก็มีค่าจ่ายเก็บอีกท่อนึงก็คือเรื่องหนี้เห็นไหมครับดังนั้นวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันว่าเอ๊ะบางคนขายได้ขายดีอยู่นะครับแต่ทำไมมันช็อตเงินทุกเดือนหรือว่ามันมีอาการช็อตตลอดเวลานะครับบางคนขายเดือน800,000ล้านนึงก็ยังขายอยู่นะตัวนี
18: ้
17: ที่มาปรึกษาผมก็บอกก็ยังขายได้นะแต่ว่ามันจะมีอยู่3สาเหตุหลักๆที่ผมจะรวบมาเล่าแบบง่ายๆให้ฟังนะครับต้องดูคือสมมุติขายได้เดือนละล้านหนึ่งข้อแรกสาเหตุแรกเลยคือท่านขายแบบเงินสดหรือเปล่าขายแบบขายแล้วเก็บเงินสดได้ทุกวันไหมล้านหนึ่งก็เฉลี่ยเดือนวันหนึ่ง30,000อ่ะเก็บทุกวันไหมถ้าเก็บทุกวันเนี่ยอันนี้ดีกว่าคนอื่นเยอะนะมันไม่ควรติดถูกไหมขายทุกวันขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารขายของกินของใช้อะไรเนี่ยนะครับได้ทุกวันเนี่ยมันไม่ควรติดแต่คนที่ขายเงินสดเหมือนขายเงินสดแล้วติดขัดและช็อตเงินมักจะเกิดจากสาเหตุที่เรียกว่าแต่ละวันขายเงินสดมาเนี่ยแล้วมันไม่ได้ไปแยกว่าถึงสิ้นเดือนต้องไปจ่ายอะไรบ้างโดยเฉพาะค่าอะไรต่างๆที่ไปกองอยู่ตอนวันที่28 29 30เดียวนะครับบางคนก็กันได้บางคนก็ถึงเวลาจะไปจ่ายหนี้จ่ายไม่ได้นะครับหนี้เรากำลังพูดถึงภาวะของการว่าทำไมขายได้ขายดีกำไรก็มีแต่ถึงเวลาตอนสิ้นเดือนมันจ่ายไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องผ่อนหนี้บางคนก็จ่ายดอกเบี้ยหนี้ไม่ได้ก็มีติดขัดสะดุดนะครับขายได้ขายดีเก็บเงินสดมักจะมีปัญหาคือแต่ละวันคุณไม่ได้แยกเงินออกนะครับไม่ได้แยกเงินที่จะต้องเอามาจ่ายที่เป็นท่อ3ท่อออกน้องบิว ครับข้อ3ข้อประกอบด้วยอะไรข้อที่1ต้นทุนค่าของซึ่งถ้าเกิดคุณขายทุกวันได้เงินสดทุกวันคุณอาจจะหยิบเช่นวันนี้ขายได้หมื่นหนึ่งคุณเอา 6,000 ไปเป็นค่าของของวันพรุ่งนี้ถ้าคุณเอา 6,000 ออกแล้วไปใช้ซื้อของพรุ่งนี้ไอ้ 6,000 นี้ค่าของไม่ติด
18: ค่ะ
17: แต่ 4,000 ที่เหลือเนี่ยมันต้องมีไปจ่ายข้อที่2คือสิ้นเดือนคุณจะมีค่าคนค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าโสหุ้ยอีกก้อนหนึ่งครับซึ่งมันอยู่ในกำไรส่วนที่หักต้นทุนไปแล้ว 4,000 แต่ว่าคุณอาจจะเอามันไปใช้ก่อนนะครับก้อนที่3สิ้นเดือนคุณต้องจ่ายแน่ๆคือหนี้สมมุติต้องผ่อนหนี้เดือนละ 30,000 ก็เท่ากับวันละ 1,000 ถ้าคุณไม่เอา 1,000 นึงออกเดี๋ยวสิ้นเดือนไปลุ้นเอานะครับปลายเดือนเดี๋ยวไปรอขายช่วงปลายเดือนแล้วก็เอาไปจ่ายหนี้ติดทุกคนนะครับต้องมี
18: เช่นนั้นเห็นภาพเลยแบบนี้ค่ะ
17: ระหว่างมันไม่ได้แยกเงินออกแบบนี้
18: คือ
17: ปัญหาชีวิตของคนขายเงินสดนะครับ
18: ซึ่งเป็นกันเยอะเลยใช่ไหมคะคุณสุรชัยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นปัญหาหลักเลยที่ทำให้ติดขัดที่ทำให้ดูเหมือนว่าขายดีแต่ว่าทำไมเงินยังช็อตใช่ไหมคะ
17: บางคนเนี่ยขายทุกวันเป็นเงินสดก็จริงไปซื้อของทุกวันแต่ไปรูดบัตร
18: ค่ะ
17: ไปรูดบัตรไปเนี่ยตามห้างใหญ่ๆแมคโครโรตัสอะไรพวกเนี้ยไปซื้อของก็เป็นรูดบัตรค่าของแต่ละวันซึ่งดีไหมก็ดีบริหารโดยไม่ต้องจ่ายตังก่อนแต่ถึงเวลาบัตรเรียกเก็บคุณต้องเก็บเงินแยกตรงนั้นนะไปเป๊ะไปจ่ายทั้งก้อนบางคนบอกว่าโอ้ถึงเวลาเอามาไม่ทันต้องไปผ่อนบัตรเครดิตซึ่งมันเป็นค่าของของเดือนที่แล้ว
18: ค่ะ
17: นี่คืออาการก่อหนี้แล้วพันแข้งพันขาพันชีวิตพันตัวคุณจนกระทั่งคุณแยกไม่ออกแล้วว่าหลังจากนี้ไปพอมันเริ่มติดรอบนึงมันจะไปพันแบบพันเป็นลูกโซ่เลยนะครับถ้าคุณอยู่ในการนี้คุณต้องรีบถอนรหัสแต่ละเดือนแต่ละวันคุณออกมาให้ชัดเลยถ้าไม่เอากำไรออกแล้วเอากำไรที่ว่านี้มันต้องไปจ่ายหนี้ตอนสิ้นเดือนนะครับส่วนอะไรที่มันเป็นค่าของกับค่าใช้จ่ายประจำเนี่ยมันอยู่ในเงินแต่ละวันที่คุณขายได้อยู่แล้วตัวอย่างเช่นสมมุติขายเดือนล้านหนึ่งนะครับค่าของ 60% ก็ 600,000 เดือนนึงเนี่ยคุณมีค่าของต้องจ่ายเนี่ย 600,000
18: ค่า
17: ใช้จ่ายเบ็ดเสร็จค่าไม่ใช่ค่าฟิกคอสค่าอะไรประมาณ 30% คือ 300,000 นะครับก็ไปทอนเอาแต่ละวันออกนะครับ 300,000 ก็จะเบ็ดเสร็จคุณจะเหลือเนี่ยเดือนนึงอ่ะ 10% เองนะที่เป็นกำไร
18: ค
17: ่
18: ะ
17: และกำไรนี้คุณยังต้องผ่านด่านไปจ่ายดอกเบี้ยจ่ายผ่อนค่างวด
18: โอกาสจะพอนี่น้อยเลยนะถึงได้เป็นที่มาของเงินช็อตนั่นเองใช่ไหมคะ
17: คุณต้องไปถอนเป็นรายวันนะคุณขายของรายวันแต่ถ้าเกิดคุณจะขายเป็นอย่างเงี้ยรวมกันเป็นเดือนคุณต้องโอ้โหต้องบริหารเงินเรียกว่าเงินเข้ามาคุณต้องแยกออกแล้วก็เตรียมไปจ่ายที่คุณจะต้องเจอรายเดือนและมักจะไปกองอยู่ตอนสิ้นเดือนแล้วมันกองปั๊บมันจะเป็นเงินก้อนทันที
18: ค่ะ
17: คนที่ขายของออนไลน์นี่นะน้องบิวคิดว่าเขาขายเป็นเงินสดไหม
18: เดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบว่า
17: เก็บประมาณ14วันบวกลบมาแพลตฟอร์มแล้วกันนะประมาณเนี้ย14วันเนี่ยเห็นไหมขายวันเนี้ยอีก14วันก็ถึงจะโอนเงินนะดังนั้นคุณขาย
18: ก็ไม่ได้ได้เงินสด
17: ของคุณทุกวัน
18: แต่ขายได้ทุกวันค
17: ่
18: ะ
17: แล้วเวลาคุณสั่งซื้อของทีคุณต้องจ่ายค่าของเป็นก้อนแบบเนี้ยแล้วทุกวันนี้ค่าแพลตฟอร์มเอ่ยค่ายิงแอดโฆษณาเอ่ยยิงแอดโฆษณาคุณรูดบัตรเครดิตยิงค่ายิงแอดโฆษณาเป็นกองตอนชนบัตรเครดิตถ้าคุณไม่แยกอย่างนี้ช็อตแน่นอนเพราะตอนนี้มันก็เหลือกำไรบ้างบางนะ
18: ใช่เพราะค่าธรรมเนียมก็สูงเนาะแล้วก็มีค่าต่างๆนานาอีกหลายอย่างด้วยใช่ไหมคะสำหรับใครที่ค้าขายออนไลน์โอ้ฟังดูแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ละเอียดแล้ววางแผนกลางออกมาดูเส้นทางของรายได้อย่างนี้ไม่ใช่ว่ารายเดือนด้วยซ้ำเอาเป็นว่ารายวันเลยอะนะคะมันก็จะทำให้มีโอกาสสะดุดได้สูงเหมือนกันเนาะอันนี้สำหรับผู้ประกอบการในสมีหรือผู้ประกอบการค้าขายรายย่อยต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะคุณสุรชัยอันนี้ชัดมาก
17: พอพูดถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็สรุปออกมาเป็นคำเดียวคือลงบัญชี ซึ่งคำว่าลงบัญชีเนี่ยมันเป็นคำแสลงมากของผู้ประกอบการตอนนี้ใ
18: ช่ไห
17: มว่ามันรู้สึกมันยากมันรู้สึกมันซับซ้อนมันรู้สึกมันดีเทลเยอะแต่การลงบัญชีนี่คือทางรอดจริงๆนะผมคิดว่าหลายคนเนี่ยทำอยู่แล้วคือจดบางคนก็จดบางคนก็เอ้ยมีน้องมีนุ่งมีลูกหลานได้ก็ Excel เลยในระบบลงทุกวันได้มันก็จะเห็นตัวเลขมันก็จะแยกของมันแต่ละวันแต่ละต้องสั่งของอะไรแล้วบัตรเครดิตชนเมื่อไหร่นะครับค่าของจากซัพพลายเออร์เราชนเมื่อไหร่เนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าการลงบัญชีบันทึกบัญชีมันก็จะทำให้เราเห็นตัวเลขแล้วก็สามารถมาวางแผนเรื่องกระแสเงินสดได้

0: ครับ
1: ค่ะ
0: แบบที่หนึ่งคือยังดีนะยังโชคดีนะขายเงินสดทุกวันแต่แบบที่สองหนักกว่านั้นอีกก็คือขายเงินเชื่อละบางคนซื้อเงินสดมาของเนี่ยแล้วไปขายเป็นเงินเชื่อให้เครดิต30 วันนะครับบางคนก็โอ้โห40 วัน50 วัน2 เดือน
1: อันนี้ขาดสภาพคล่องเลยนะถ้าบริหารหน้าตักไม่ดีนะเพราะว่าเงินไม่ได้รับเข้าแล้วถูกเชื่อแต่จ่ายเวลาเราจ่ายเราจ่ายสดออกไปอ่ะค่ะ
0: มันเป็นรูปแบบธุรกิจที่โหดมากต้องซื้อเงินสดแล้วขายเงินเชื่อเนี่ยแล้วเงินเชื่อเนี่ยบางคนโดนไป60 วัน90 วันขนาดเนี่ยผมเจอล่าสุดเนี่ยขายผลไม้สดขายผลไม้สดนะไปเอามาจากตลาดไทยนั่นเงินสดนะไปซื้อซื้อเงินสดมาแพ
1: ็
0: คแพ็คคัดแล้วไปส่งขายห้างใหญ่ห้างใหญ่ที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ผมก็บอกว่าก็ดีนี่รายได้ก็ดีนี
1: ่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่2 ล้านห้างใหญ่เลยเนี่ยเขาสามารถคอนแทคได้อยู่ที่ประมาณ17 สาขาใหญ่ก็วิ่งส่งเราก็ถามว่ายอดเงินเท่าไหร่บอก2 ล้านนะต่อเดือนนะยิ่งใช้เล็กสุดเขานะ
1: ค่ะ
0: น้องบิวคิดว่าดีไหมขายของผลไม้สดซึ่ง
1: ฟังดูดีนะเพราะว่ามีแหล่งขายชัดเจนเราไม่ต้องมากังวลกับยอดขายรายวันเออใช่จะมีแล้วหลายสาขาด้วยแล้วก็เป็นเจ้าใหญ่ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ก็ค่อนข้างรู้สึกว่า
0: ส่งไปเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องไม่จ่ายตังค์เลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวก็ดี2 ล้านปรากฏว่าแล้วคุยไปคุยมาบอกเอาแล้วก็จ่ายตังค์ทุกวันไหมจ่ายทุกอาทิตย์ไหมไม่เครดิต25 วัน
1: เกือบเดือน
0: 20-25 วันเป็นไงครับน้องบิวขายวัน
1: แต่เราส่งทุกวันแต่เราส่งทุกวันถูกไหมคะคุณสุรชัยเราซื้อทุกวันเพราะของสดด้วยเพราะผลไม้อ่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบ
0: กำไรเหลือกำไรเท่าไหร่เขาบอกประมาณ 20% อ้าวผมได้ดีตัวเลขให้น้องบิวฟังเขาเฉลี่ยเดือนวันหนึ่งนะวันหนึ่งกลมๆ70,000 บาท70,000 บาทเนี่ยเราเฉพาะต้นทุนไปซื้ออะไรมาก็สุดแล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าประมาณกำไรขั้นต้นแค่ 20% เฉพาะค่าของนะผลไม้เนี่ยก็ประมาณเนี้ยหักออก 20% ก็หักออกสัก15,000เอานะก็จะเหลืออยู่เท่าไหร่ 55,000 ต่อวันนี่คือเงินที่ต้องไปซื้อของทุกวันวันละ 55,000 น้องบิวและวันรอบจะเก็บเงินได้20วันคูณ20วันไปเท่าไหร่ครับล้านกว่าบาท
1: ล้านกว่าบาทเลยค่ะ
0: แสดงว่ารอบนึงของเขาเนี่ยยังไม่ทนเดือนเนี่ยเขาต้องมีเงินสดหมุนใส่กระเป๋าไว้ประมาณล้าน100,000
1: ล้าน100,000ใช่ล้าน100,000ถ้าตรงนี้สะดุดถ้าสะดุดนะค่ะ
0: เออผมชี้ตัวเลขให้ฟังแบบนี้เล่าง่ายๆแบบนี้ให้ฟังท่านผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยเห็นไหมครับขายซื้อเงินสดขายเงินเชื่อขนาดขายเล่นรอบเร็ว20วันนะคุณยังต้องมีทุน20วันประมาณเนี้ยจับหยาบก็ต้องมีล้านกว่าบาทวางไว้ในกระเป๋าเลยหมุนไว้เนี่ยดูซื้อทุกวันเห็นไหมครับนี่คืออาการของ SME ไทยเลยเนี่ยจากจะไปขอกู้เงินมาสักล้านหนึ่งไว้หมุนเวียนเป็น OD ได้ไหมกู้ยากเพราะว่ามันต้องมีงบการเงินดีสเตทเมนต์ต้องดีต้องมีบินเข้าไปซื้อเงินสดอ่ะเข้าไปซื้อเงินสดอ่ะแต่มาขายห้างมีบินหมดเลยแต่ไอ้ฝั่งซื้อนี่นะไม่มีบินไม่ยอมออกบินโอ้โหชีวิตยุ่งเหมือนกันเรื่องบัญชี
1: ค
0: ่ะกับพูดถึงกระแสเงินสดคนนี้ก็โอ้โหทำมาตั้งแต่รุ่นแม่เลยนะแล้วทุกวันนี้ทำไงรู้ไหมทุกวันนี้เนี่ยพอถึงสิ้นเดือนเก็บเงินมาได้ก็จริงแต่ต้องไปจ่ายค่าคนค่าขนส่งค่าขนส่งนี่ก็เอาซอร์สจ้าง3 คัน 3สายเงี้ย3สายวิ่ง
1: แพ็คเกจจิ้งอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยคะ
0: อันนั้นก็จ่ายเงินสดอีกได้มั้ย
1: ต้อง
0: ค่าของค่าต้นทุนโอ้โหนั้นค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดนี่คือสาเหตุหลักขายเงินสดแล้วซื้อเงินสดขาย
1: ขายเงินซื้อเงินสดขายเงินเชื่อจะเชื่อรอบ25 วันเกือบเดือน
0: บางคนบอกว่า
1: แต่มีเชื่อที่นานกว่านี้อีกใช่ไหม
0: บางคนเจอซื้อเงินเชื่อแต่เชื่อขายเงินเชื่อนานกว่าอีกนะครับ
1: นานกว่า25 วันอีก
0: ช็อตหนักเลยแบบที่สามนี่คือหนักกว่านั้นอีกก็คือจะเป็นการขายเงินสดหรือเป็นเงินเชื่อก็ตามแต่เป็นเคสที่มีหนี้เยอะมีหนี้แบกอยู่เยอะมีหนี้ที่ต้องผ่อนเป็นงวดก็คือหนี้เงินกู้ระยะยาวเงินโลนเรียกว่าโลนเงินกู้ระยะยาว

0: เยอะส่วนที่ต้องผ่อนเป็นเงินต้นนั้นเนี่ยมันไปแล้วมันไม่กลับมาแล้วมันไม่หมุนเวียนใครที่กู้เงินเป็นเงินกู้ระยะยาวเรียกว่าโลนเนี่ยฟิกโลนเนี่ยแล้วเอามาหมุนเวียนอย่างเงี้ยพอถึงสิ้นเดือนมักจะติดช่วงแรกๆปีแรกจะไม่ติดเพราะว่ามันหมุนนะแล้วมันมีเงินก้อนมายังเหลือในกระเป๋าพอมันใช้หมดไปผ่านในปีนึงมันจะต้องผ่อนเป็นงวดบางคนผ่อนเดือนนึง 3-4 หมื่นนะครับต้นอาจจะ 60% ดอกไป 40% ผ่อนนี้ไปเรื่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมหลังๆเริ่มติดก็เพราะว่ามันเอาเงินที่ต้องไปซื้อของมาผ่อนแหละ
1: มาผ่อนนี่ค่ะ
0: ผ่อนนี่มันไม่ได้ผ่อนแค่ดอกนะไปทั้งต้นแล้วครับเองไปทั้งต้นนี่มันยุบลงไหมดียุบแต่มันไม่หมุนกลับ
1: เรามีปัญหาเรื่องสภาพคล่องค่ะเงินทุนหมุนเวียนค่ะ
0: ดังนั้นใครคนที่ยังขายของได้ขายของดีอยู่เนี่ยมันจะอยู่ในอาการ3สาเหตุนี่แหละครับถ้าขายเป็นเงินสดคุณไม่ได้แยกเงินออกเป็นชิ้นเดือนแล้วช็อตถ้าขายเป็นเงินเชื่อคุณเก็บเงินไม่ทันเก็บเงินไม่ทันหมุนไม่ทันหรือไปรอเก็บเงินแล้วมาจ่ายค่าหนี้ค่าเช่าแบบนี้มีโอกาสติดสูงมากแล้วก็สุดท้ายคือคุณหนักที่อยู่ในภาวะที่คุณมีหนี้เยอะอย่างเคสครับไอ้เคสของขายผลไม้นี่นะครับก็บอกว่าต้องไปผ่อนหนี้จำนำหลงรับจำนำนะเดือนเสียดอกอย่างเดียว 18,000 บาทยอดจำนำไม่แสนเพื่อมาหมุนเวียน
1: ค่ะเพื่อที่จะเอาเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนไอ้ตัวล้านกว่าบาทเนี่ยใช่ไหมคะที่ต้องมีในหนึ่งรอบอ่ะ
0: ก็ต้องไปจำนำคราวนี้ดอกเบี้ยจำนำเนี่ยลงรับจำนำเนี่ย 1.5 เนี่ยเอาเต็มที่ 1.25 1.25 เนี่ยเท่ากับปีหนึ่งมันไม่เกิน 15% เองก็ถามว่าแพงไหมก็สูงไปหน่อยแต่ก็สู้ได้ละ SME อ่ะดีกว่าไปเจอนอกระบบที่ 20-30% แต่ว่าเห็นไหมครับเขาต้องมีภาระไปจ่ายดอกซึ่งดอกเบี้ยลงรับจำนำมันก็ประจำก็เลยตายตัวต้องจ่ายทุกสิ้นเดือนนะครับไม่งั้นก็มีประเภทต่อตัวที่เดียว4เดือนก็ต้องใช้เงินก้อนมาจ่ายดอกดีดังนั้นอาการวันนี้ที่จะมาเตือนก็คือว่าถ้าคุณขายแบบไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องพยายามแยกเงินแยกรายรับคุณซึ่งมันมีค่าจ่ายอยู่3ตัวหลักๆก็คือ1ค่าของ2ค่าคนบวกค่าเช่าเรียกว่าฟิกคอสแล้วก็3คือค่าหนี้นะครับทุกการรับเงินทุกวันละ10,000 20,000วันนึง 8,000 ก็แล้วแต่เนี่ยให้มันลึกไว้เสมอในใจว่าเงินทั้งหมดนี้คุณใช้อะไรฟุ่มเฟือยชุรุ่ยชุร่ายนอกแผนไม่ได้เลยถ้าคุณจะใช้นอกแผนมีวิธีเดียวคือเอากำไรแต่ละวันไปใช้ท่านนั่นเอง
1: ค่ะ
0: สิ้นวันนี้จะไปกินหมูกระทะฉลองกันสัก 5-6 คนหมดเป็นพันเนี่ยต้องเอากำไรไปใช้นะอย่าเอาค่าของไปใช้
1: อย่าเอาค่าของอย่าเอาค่าคนใช่ไหมหรือค่าหนี้ก็ตามแต่ต้องมีเส้นทาง3ก้อนเนี้ยให้ชัดเจนนะในการลงบัญชีด้วยค่ะ
0: ที่เป็นห่วงคือแล้วทุกวันนี้เราขายของท่านผู้ฟังขายของอยู่เนี่ยในใจหรือว่าตัวเลขเนี่ยพอรู้ไหม100บาทเนี่ยต้นทุนกี่บาทค่าใช้จ่ายกี่บาทนี่กี่บาทรู้ไหมถ้าไม่รู้ต้องย้อนกลับไปเรื่องยากที่สุดคือการลงบัญชีทำตัวเลข
1: คุณสุรชัยนี่เรียนถามตรงๆเลยนะในฐานะคนที่คุยกับผู้ประกอบการมีหลายคนจะตั้งคำถามแล้วถามแบบนี้อ้าวทำธุรกิจขายของมีคนที่ไม่รู้ด้วยเหรอคะว่าต้นทุนเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยปัจจุบันนี้มีเยอะไหมคะคุณสุรชัยที่ไม่รู้เนี่ยนะวันนี้เนี่ย
0: ผมจะบอกว่าดูเหมือนจะรู้แต่ลึกๆแล้วก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกกะกะเอาคร่าว
1: ๆค่ะ
0: เพราะว่าระบบการบันทึกบัญชีมันไม่สามารถได้จะทำได้ก็ต้องเด็ดยอดขายเป็นร้อยล้านนะถึงมีระบบ ERP เข้ามานะครับมีระบบบัญชี Express เข้ามาซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็จะมีระดับยอดขายกลางๆนะคำตอบคือผมคิดว่าส่วนใหญ่นะครับที่ไม่ค่อยรู้นะครับพอไม่ค่อยรู้ไปกู้เงินไปขอวงเงิน OD ไปขอสินเชื่อเดินเข้าไปที่แบงก์ก็บอกว่าฉันอยากจะได้สักล้านหนึ่ง5 ล้าน 3 ล้านไม่รู้แม้ทั้งว่าตัวเองขาดวงเงินจริงๆเท่าไหร่ก็จะไปบอกเนี่ยคร่าวๆนะครับไปบอกแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าแล้วขาดเงินเท่าไหร่จริงๆเขาบอกก็ประมาณสัก3 ล้านแต่ไล่ไปไล่มาแล้วไม่เคยตรงอย่างที่บอกเลยเป็นการประมาณการทั้งนั้นเลยยุคนี้มันไม่ได้แล้วมันต้องรู้ตัวเลขเจ้าของต้องรู้ตัวเลขนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ฝากไว้ว่ามันยากไหมมันยากถ้ามันง่ายป่านนี้ก็รวยกันทุกคนแล้ว

0: ธุรกิจมันยากนะครับ
1: มัน
0: ยุ่งยากซับซ้อนไม่งั้นโอ้ใครๆก็หนีมาเป็นผู้ประกอบการกัน
1: ค่อนข้างเยอะมันไม่ใช่แค่ว่าขายได้กำไรหรือใดๆนะเพราะฟังจากคุณสุรชัยเนี่ยหลายเคสก็คือขายได้แหล่งขายดีด้วยขายได้แน่นอนด้วยแต่ก็ยังมีปัญหาถ้าเราจัดระบบระเบียบเส้นทางการเงินวางแผนสภาพคล่องต้นทุนทุกอย่างไม่ดีพอเนี่ยกลายเป็นสุดท้ายมันก็จะธุรกิจมีปัญหาเจ๊งได้เหมือนกันนะถ้าฟังแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะ
0: ธุรกิจมันมีสองขานะครับดูเรื่องผลประกอบการเราเรียกว่ากำไรขาดทุนแต่ในกำไรและขาดทุนที่เรียกว่างบกำไรขาดทุนเนี่ยรายได้หักรายจ่ายนู่นนี่นั่นแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันบอกแค่ผลประกอบการแต่มันไม่ได้บอกกระแสเงินสดแล้วทุกวันนี้ส่วนใหญ่ติดขัดปัญหาหนักคือเรื่องกระแสเงินสดนะครับไม่ต้องกำไรเยอะไม่ต้องรวยเยอะแต่กระแสเงินสดอย่าขาดมือถึงจะรอดนะครับ
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะก็ฝากไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายหรือคนที่กำลังก้าวมาเป็นผู้ประกอบการเนาะว่ามันมีจุดหนึ่งที่แบบเราอาจจะคาดไม่ถึงอะว่าจริงๆอาจจะเป็นจุดเล็กๆเลยนะเนี่ยเรื่องการทำบัญชีรับจ่ายการลงบัญชีการบริหารสภาพคล่องเงินสดเนี่ยมันดูเหมือนอาจจะไม่ใช่เรื่องทุกคนจะไปโฟกัสที่ยอดขายนะคุณสุรชัยเราจะรู้สึกว่าขายได้นะก็อยู่ได้แล้วธุรกิจแต่จริงไม่จบแค่นั้นมันมีหลังบ้านที่ต้องซัพพอร์ตให้แน่น
0: สินค้าตัวเดียวนะน้องบิวแล้วลองคิดถึงคนที่เขาขายของซื้อมาขายไปแล้วไม่มีของเป็นร้อยๆพันๆรายการทำไง
1: ใช่
0: ไม่เท่ากันเลยทั้งตัวนะครับ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นฝากกันแล้วก็จริงๆใครที่ฟังแล้วมีเคสหรือว่ามีปัญหาแบบนี้อะไรเงี้ยหรือมีข้อสงสัยกำลังจะเริ่มธุรกิจอะไรก็สามารถส่งคำถามมาคุยกันได้นะคะส่งเคสมานะเราจะได้ช่วยคุยช่วยหาคำตอบแล้วก็ได้เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยเพราะบางทีเคสของเราหรือเคสที่เราคุยในวันนี้เชื่อแน่ว่าบางทีก็อาจจะตรงกับหลายๆคนที่กำลังมีปัญหาอยู่นะวันนี้ก็ได้เนาะที่เออเราขายดีเราขายทุกอย่างเลยแต่ดูมันเหมือนเงินจะขาดมืออะไรเงี้ยเราจะได้ไปไล่ดูต้นต่อได้ว่ามันเกิดจากอะไรจะแก้ตรงไหนใช่ไหมคะค่ะโอเ
0: คว
1: ันนี้ต้องขอบพระคุณมากมากเลยค่ะคุณสุรชัยเดี๋ยววันศุกร์หน้านะเราเจอกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะคะอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank นะคะแล้วก็เจ้าของเพจ Mr. Banker ค่ะให้ความรู้เรื่องของการกู้เงินแก้หนี้แก้ปัญหาธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของช่องนะ TikTok หมอนนี่ SME นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทั้งการทำธุรกิจการบริหารหนี้สินทั้งระดับSME หรือว่าจะเป็นรายบุคคลนะคะก็สามารถที่จะส่งคำถามส่งเคสมาคุยกันได้นะคะเราก็จะหาแนวทางการแก้ปัญหานะเพราะว่าคุณสุรชัยก็อาจจะเจอเคสค่อนข้างเยอะนะจะมีไอเดียในการที่จะให้คำแนะนำหรือเตือนข้อควรระวังอย่างเช่นวันนี้ที่เอามาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะที่น่าสนใจจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
3: ่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นกันหน่อยนะเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงเซตอินเด็กซ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากเมื่อวานขึ้นดีวันนี้ก็จะไปต่อนะคะก็ยังทรงสวยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เซตอินเด็กซ์ 1615.78 จุดนะบวกอยู่ 7.48 จุดนะ 0.47% วอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ก็คึกคักนะคะยังไม่ครบชั่วโมงเลยก็เกือบ 30,000 ล้านแล้วนะคะตอนนี้ 27,683 ล้านบาทนะคะไปดูใน Most Active 5 อันดับหุ้นที่มีค่าการซื้อขายสูงสุดนะวันนี้กลุ่มหลักๆ ก็ยังพามานะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงค์นะธนาคารวันนี้เข้ามานะตัวใหญ่ๆนะคะก็น่าจะมีเม็ดเงินของต่างชาติที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะกรุงไทยแบงค์ KTB ค่ะตอนนี้เรียลไทม์40.50 บาทสตางค์ราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงตามมาด้วย SCB 155 บาทเสมอตัวเช่นเดียวกันเดลต้า313 บาทบวกมา3 บาทค่ะ KBank 231 บาทบวกมา1 บาทนะคะปตท.สผ. 140 บาทบวกมา50 สตางค์แล้วก็ BBL 195.50 บาทลงไป1 บาทนะตัวอื่นก็ใหญ่ๆทั้งสิ้นค่ะปตท. 37.25 บาทบวกมา25 สตางค์กราฟวันนี้63.25 บาทบวกมา25 สตางค์ทรู13.50 บาทบวกมา20 สตางค์แล้วก็ SCC ค่ะ243 บาทบวกมา2 บาทนะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะสุดท้ายเอาข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะห้ามพลาดเลยนะคะโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายค่ะรางวัลพิเศษ70 ล้านบาทนะคะกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113 ล้านบาทนะคะแจกไปแล้ว2 ครั้งค่ะครั้งที่1 นะคะวันที่16 พฤษภาคม 2569ค่ะรางวัลพิเศษรวม13 ล้านบาทครั้งที่2วันที่16 มิถุนายน พุทธศักราช 2569รางวัลพิเศษรวม30 ล้านบาทนะคะและโอกาสลุ้นรางวัลสุดท้ายครั้งที่3นี้นะคะในวันที่16 กรกฎาคม 2569รางวัลพิเศษรวม70 ล้านบาทนะคะรางวัลละ10 ล้านบาทจำนวน7 รางวัลค่ะนี่คือรางวัลของคนชอบออมนะคะที่จะช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นได้รับโชคก้อนใหญ่ด้วยนะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะคะหรือว่าจะเป็นลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1 ปีหรือว่า2 ปีนะคะที่ยังไม่ครบอายุค่ะทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะคะที่สำคัญเลยค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายค่ะซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะหรือกดซื้อด้วยตนเองค่ะทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะวันนี้จนถึง15 กรกฎาคม 2569ค่ะเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะที่เอามาฝากกันนะคะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นกิจกรรมนะคะที่เอามาฝากกันสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของ AI นะโดยเฉพาะพี่ๆวัยเก่าทั้งหลายนะคะทุกวันนี้ทุกคนมีมือถือค่ะมี iPad แล้วก็มีแท็บเล็ตคนละ 1-2 เครื่องนะคะแล้วก็มีคนไทยวัย 40-50 ใช้ AI ที่อาจจะไม่คล่องนะหรือว่าอาจจะไม่อยากใช้นะคะยิ่งอีกไม่กี่เดือนหลายคนจะเกษียณแต่อยากมีชีวิตที่เกษมสำราญทุกๆวันนะคะตอนนี้ค่ะ Thinking Radio ของเรานะคะก็อยากให้พี่ๆที่มีพลังสร้างสรรค์ได้เอา AI มาใช้งานเลยจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นค่ะเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ดูยุ่งยากให้กลายเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความสุขสนุกสุดเหวี่ยงนะคะด้วยกิจกรรมอบรมเวิร์กช็อตAI for Life ปี3นะคะตอน Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะคะตลอดทั้งวันก็จะเป็นการเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็จะได้ฝึกการใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยค่ะเนรมิตภาพถ่ายให้ออกมาเป็นเรื่องราวนะคะหรือจะเป็นการสร้างวิดีโอสุดล้ำแล้วก็ตัดต่อคลิปเก๋ๆเอาไว้ส่งต่อโพสต์อวดลูกหลานได้อย่างง่ายดายนะคะโดยใช้มือถือหรือแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นค่ะไม่ต้องมือพื้นฐานมาก่อนก็สามารถที่จะเรียนได้นะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยเขาเรียนกันแบบจับมือทำนะนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภ ลักษณ์นะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีนะคะพร้อมทั้งทีมงานสตาฟอีกนับ10เลยค่ะที่จะดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทั่วถึงนะคะไม่อยากให้พลาดค่ะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกไปด้วยกันนะคะวันที่1สิงหาคมที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดานะคะเพียงท่านละ 3,900 บาทนะคะก็จะได้คู่มือ1ชุดแล้วก็ชมคลิปย้อนหลังอีก1เดือนนะคะและทาน2เบรก1มูบูเฟ่เต็มวันแบบเต็มอิ่มเลยนะคะใครที่สนใจก็สมัครวิธีง่ายเลยนะคะไปที่ LINE นะแอด LINE ค่ะที่ @ thinking radio มีตัวแอดข้างหน้านะแอดไซน์ข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วยThinking Radio นะคะต้องบอกก่อนว่างานนี้เนี่ยรับจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะคะ50ที่นั่งเท่านั้นสำหรับกิจกรรม AI for Life นะคะรุ่นที่3 Click and Create นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง1สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดานะใครที่สนใจก็แอดไลน์นะไปจองได้เลยที่@ thinking radio นะคะ @ thinking radio นะก็อย่างที่บอกว่างานนี้เขารับจำนวนจำกัดด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้นะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะในสัปดาห์หน้านะเดี๋ยวติดตามด้วยนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรนะจะสามารถปิดบวกต่อเนื่องได้เป็นวันที่2หรือไม่ในขณะที่ตลาดต่างประเทศวันนี้ก็ทรงดีกันแทบจะทุกตลาดอย่างที่บอกนะว่าส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยเรากลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายก2ประเทศร่วมเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียนายอนุทินชาญวีรกูลได้ร่วมกับดาโตะซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมถึงเวลาทั้งสองฝ่ายเดินทางมาจับมือทักทายระหว่างพรมแดนเพื่อเป็นการเปิดด่านทั้งสองฝั่งอย่างเป็นทางการจากนั้นดาโตะซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้นำนายอนุทินและคณะเดินข้ามไปฝั่งประเทศมาเลเซียเพื่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะของไทยด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิชในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีพื้นที่โครงการทั้งหมด596ไร่1งาน18ตารางวาเริ่มต้นก่อสร้าง31พฤษภาคม2559ได้งบประมาณก่อสร้างกว่า 1,532 ล้านบาทสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีภายในมีการจัดเตรียมช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องและส่วนอาคารตรวจสินค้าสามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกจำนวนขาละ8ช่องตรวจโดยติดตั้งเทคโนโลยีตรวจสอบที่ทันสมัยระบบเอ็กซเรย์แบบฟาสต์แกนจำนวน2ระบบระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าอย่างละ2ระบบกำหนดเวลาเปิดทำการตั้งแต่5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันสิริพงษ์ยันเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าไม่มีสุดตัวเพิ่มนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอัตราการซุดตัวของผิวจราจรยังอยู่ระดับคงที่และไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงไม่น่ากังวลขณะนี้เตรียมหล่อน้ำปูนเหลวลงไปอุดช่องว่างและเจ้าหน้าที่กำลังค่อยๆสูบน้ำออกจากอุโมงค์เพื่อรักษาความสมดุลของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกด้านอาคารที่เคยมีรายงานรอยแยกและมีเสียงลั่นผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเข้าดูแลใกล้ชิดยืนยันว่าอาคารยังไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเนื่องจากโครงสร้างเป็นเสาเข็มกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทีมเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุยทวงคืนพื้นที่รุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถที่ยืดเยื้อมานาน14ปีกลับคืนมาได้อีก25ไร่นายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานเตรียมความพร้อมเข้าพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติภารกิจ2ส่วนหลักโดยมีนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเดินทางมาถึงแล้วและรับฟังบรรยายสรุปคดีบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถเพื่อเร่งรัดคดีที่คงค้างในช่วงที่ผ่านมาหลังจากนี้จะเริ่มออกปฏิบัติการลงพื้นที่ตามแผนที่กำหนดไว้ครอบคลุมคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ2คดีซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วโดยเจ้าหน้าที่เข้าปิดประกาศบังคับคดีเพื่อดำเนินการขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามขั้นตอนกฎหมายคดีแรกเป็นพื้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเนื้อที่กว่า13ไร่โดยศาลฎีกามีคำพิพากษายืนให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส. 3ก.พร้อมสั่งขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดหลังตรวจสอบพบมีอาคารโรงแรมและวิลล่าหรูรวม39หลังปัจจุบันสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสาขาถลางดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้วและอุทยานแห่งชาติสิรินาถเริ่มกระบวนการบังคับคดีเพื่อรื้อถอนตามคำพิพากษาส่วนอีกคดีอยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางเนื้อที่ประมาณ12ไร่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขารวกป่าเขาเมืองและเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถศาลมีคำพิพากษาให้ครอบครองผู้ครอบครองออกจากพื้นที่หลังพบการนำเอกสารสค.1ปลอมมาใช้ในการออกโฉนดซึ่งอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดแล้วแม้ผู้ครอบครองจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองแต่คำพิพากษาคดีขับไล่ยังมีผลบังคับใช
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดนะคะกับวันนี้วันศุกร์ค่ะ10กรกฎาคม2569นะคะกลับมาเจอกันในบรรยากาศที่จริงๆก็มีฝนนะในช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนช่วงต้นสัปดาห์ประมาณ 30% ของพื้นที่นะคะสำหรับในต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของกรุงเทพคงจะต้องติดตามสถานการณ์ในส่วนของอุโมงค์เนาะที่เป็นปัญหากันอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็อย่างที่ทราบนะคะว่าใครจะไปแถววงเวียนใหญ่นะคะสะพานพุทธแถวนั้นเขาก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าจะมีการปิดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์เส้นทางนี้แนะนำนะคะถ้าเผื่อว่าจากสะพานพุทธให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพเลยนะคะแล้วก็ไปออกถนนลาดย่าเพื่อจะเข้าสู่วงเวียนใหญ่ได้นะคะหรือถ้าจากฝั่งทนไปแยกบ้านแขกก็ให้ใช้ทางออกถนนลาดย่าแทนนะนี่ก็เป็นการบอกสำหรับการจราจรในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้แล้วก็เมื่อช่วงตอนสักตีห้ากว่าที่ทางปภกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งปิดการจราจรนะคะก็ประชาชนที่อยากจะยังไม่ได้รับทราบข่าวสารก็อาจจะแบบงุนงิดเล็กน้อยแต่ว่าหลายท่านที่ทราบแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็คงจะเลี่ยงนะสำหรับการเดินทางเส้นทางนั้นจากบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่นะคะก็ซ่อมแซมถามว่านานไหมอันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าน้ำมันทะลักอยู่เนาะนะทะลักเข้าสู่พื้นที่การก่อสร้างด้วยสำหรับในก่อนหน้านี้นะแล้วก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะคะเพราะว่าทางผู้ว่าสั่งอพยพผู้พักอาศัยรัศมี30เมตรนะคะสำหรับการย้ายออกจากพื้นที่ก็ลองก่อนสักประมาณ1อาทิตย์1สัปดาห์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันว่าจะยังไงแบบไหนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คาดหมายยังไม่ได้นะคะสำหรับตอนนี้คืออาคารตรงบริเวณใกล้จุดที่น้ำรั่วนี่นะคะยังไม่มีซุดตัวอะไรเพิ่มนะคะยังไม่เจอนะเพราะว่าเขามีเครื่องวัดความเอียงนะเขาตั้งติดตั้งเอาไว้นะเป็นเครื่องวัดความเอียงถ้าเผื่อว่ามีอะไรที่แบบผิดปกติเนี่ยไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณเตือนทันทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมเอาเครื่องมือเข้าไปจัดการถ้าเกิดแบบกรณีฉุกเฉินนะคะก็ต้องหาสาเหตุกันต่อไปแล้วก็ที่สำคัญตัวอาคารนั้นยังคงอยู่ที่79-80องศาเขาบอกว่าไอ้ค่าเบี่ยงเบนเท่าเดิมนะจากช่วงเย็นแต่ว่าในส่วนของรอยร้าวหรือว่ารอยแตกเนี่ยอันนี้ต้องเฝ้าระวังก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาอุปกรณ์ในการวัดกับการเฝ้าระวังควบคู่กับเทคนิคของวิศวกรรมสถานนะคะมาดูแลอยู่ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนด้วยการใช้เครื่องมือวัดความเอียงแบบดิจิทัลก็จะส่งเสียงสัญญาณเตือนถ้าหากว่าเกิดการเอียงเพิ่มเติมก็จะเข้าไปจัดการทันทีนะคะจริงๆตึกนี้ที่ตัวอาคารยังคงอยู่ที่ 79-80 องศาเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างรีโนเวทพอดีนะก็เลยไม่มีคนอาศัยอยู่ไม่มีคนส่วนอาคารโดยรอบที่เป็นของผู้ประกอบการเอกชนนะคะอันนี้เขาก็ให้ประกอบกิจการไปก่อนด้วยความระมัดระวังแล้วก็รอคำสั่งอพยพอย่างเป็นทางการ จากกทม.เท่านั้นนะคะแต่ว่าจนถึงณเวลาขณะนี้ก็ยังไม่มีคำสั่งอะไรออกมาเพิ่มเติมหลังจากที่สั่งไปตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนแล้วนะคะเป็นเพียงแต่ว่าขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่นะคะแต่ก็มีบางคนแบบคือไม่สบายใจอ่ะเนาะดูแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยมันน่ากลัวน่าห่วงกังวลอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็ยินดีที่จะอพยพให้มาอยู่ภายนอกก่อนนะคะเนี่ยค่ะสำหรับในส่วนของเหตุดินทรุดนะคะอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะสีม่วงใต้ค่ะตอนนี้ก็ต้องมีมาตรการด่วนออกมารับมือนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือว่าณขณะนี้เนาะจริงๆรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เกือบจะครอบคลุมแล้วนะในกรุงเทพมหานครนะคะเกือบจะครอบคลุมทุกมุมเมืองละเดี๋ยวก็จะเป็นใยแมงมุมแล้วนะคะถ้าเผื่อว่าสร้างเสร็จเนี่ยอย่างเส้นสีม่วงใต้ใช่ไหมก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อีกสายที่กำลังก่อสร้างอยู่นะสีชมพูนะสีชมพูทั้งเส้นเลยนะคะยังไม่มีรถมาวิ่งเนี่ยที่เสร็จแล้วก็ตามเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวอีกสักมานะประมาณปี2ปีนี้ค่ะก็จะครอบคลุมหมดแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่โอ้โหคนไทยคนกรุงเทพเนาะก็รู้สึกสะดวกสบายเลยค่ะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนาะมีรถไฟฟ้านะคะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกอะไรประมาณนี้เนาะให้ทุกคนได้รู้สึกว่าโอ้โหสบายจังเลยไม่ต้องนั่งรถเมล์ละไม่ต้องนั่งแท็กซี่นะคะมันอาจจะแพงกว่ารถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็สะดวกนะคะแต่ก็ต้องรอเนาะอีกไม่นานแล้วมาเจอเนี่ยค่ะน้ำรั่วใต้อุโมงค์อีกหลายคนก็เลยกังวลว่าแล้วต่อไปเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมยังไงนะคะก็หวังว่าน่าจะแก้ไขปัญหาเนาะสำหรับผู้รับเหมากับเหตุการณ์ที่ครั้งก่อนอะที่โรงพยาบาลวชิระจริงๆแล้วเส้นทางอุโมงค์เนี่ยเส้นทางเดียวกันนะรถไฟฟ้าสายเดียวกันแต่ว่าคนละผู้รับเหมาค่ะคนละบริษัทกันนะคะก็เป็นการรับเหมาแต่ละช่วงกันไปนะคะไม่ใช่บริษัทเดียวกันนะแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้แหละเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมในกรุงเทพมหานครเนี่ยทุกคนก็ทราบแล้วเนาะว่าคือข้างล่างเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของดินทรุดเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำเรื่องของอะไรต่างๆนะคะก็คงจะต้องสร้างแบบรองรับแผ่นดินไหวด้วยนะแล้วก็รองรับเหตุการณ์เนี่ยลักษณะที่เป็นภัยแบบเนี้ยนะเอาไว้นะไม่งั้นก็คงจะต้องทำให้หลายคนกังวลนะคะแต่ก็ไม่เป็นห่วงเห็นบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางวิศวกรนะก็ดูแลใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะจากกรมโยธานะคะก็ต้องรีบเข้าไปดูแลเฝ้าระวังนั่นแหละนะคะก็ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปเลยค่ะเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่นะคะแล้วก็ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโดยรอบอยู่ตลอดแล้วก็จะมีการบูรณาการกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะไอ้จุดตรงเป็นพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงในสัญญาที่4นะคะช่วงสะพานพุทธดาวคะนองที่มีน้ำรั่วซึมเข้าไปสู่อุโมงค์เนี่ยอันนี้พอน้ำมันเกิดรั่วซึมก็เกิดการซุดตัวกับมีรอยร้าวบนผิวจราจรบนถนนเลยค่ะโดยเฉพาะถนนประชาธิปกนะคะที่เป็นข่าวอยู่นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ทางวิศวกรเขาก็ไปประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโครงสร้างตึกพร้อมให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และอาคารโดยรอบกันอย่างต่อเนื่องนะก็เพื่อที่จะให้การแก้ไขเป็นไปแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนได้คลายกังวลนั่นแหละต้องบอกว่าอย่างนั้นนะก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงแม้แต่รถเมย์วันนี้ก็ต้องปรับปรับสายรถเมย์ชั่วคราวก่อนนะใครที่จะเดินทางด้วยรถเมย์เส้นทางประจำรู้สึกจะมีประมาณ5สายมีสาย3สาย7กอไก่สาย15สาย21แล้วก็สาย37นะคะโดยจะใช้เส้นทางเลี่ยงไปเลยจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ขสมกได้มีการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปติดตามได้เนาะทั้งเที่ยวไปเที่ยวกลับนะคะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวกลัวว่าจะขึ้นผิดสายนะคะแล้วไปทำงานช้าไปสายนะคะท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้ทุกคนก็มีมือถือมี iPad มีแท็บเล็ตกันคนละ1เครื่อง2เครื่องและมีคนไทยวัย40 50ใช้ AI ไม่คล่องหรือไม่อยากจะใช้ยังอีกไม่กี่เดือนนะคะหลายคนก็จะเกษียณแต่อยากมีชีวิตเกษมสำราญทุกวันค่ะตอนนี้ Thinking Radio อยากให้ทุกท่านนะคะพี่ๆน้องๆที่มีพลังสร้างสรรค์ได้เอา AI มาใช้งานเลยจะมีการจัดกิจกรรมสุดพิเศษขึ้นมาเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ดูยุ่งยากให้กลายเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความสุขสนุกสุดเหวี่ยงด้วยกิจกรรมอบรมเวิร์กช็อป AI for Life ปีที่3ตอน Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI โอ้ยน่าสนใจมากตลอดวันนะจะมีการฝึกการใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยเนรมิตภาพถ่ายให้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวสร้างวิดีโอสุดล้ำแล้วก็ตัดต่อคลิปเก๋ๆเอาไว้ส่งต่อนะคะไว้โพสต์อวดลูกหลานได้อย่างง่ายดายโดยใช้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นจริงๆนะคะก็สามารถทำได้ค่ะใครที่รู้สึกว่าโอ้ยกลัวจะไม่เก่งกลัวจะไม่ทันไม่ต้องกังวลคุณไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้งานนี้เราเรียนกันแบบเรียกว่าจับมือทำนะคะนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีพร้อมทีมงานสตาฟนับ10เลยค่ะที่พร้อมจะดูแลทุกท่านอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงแน่นอนในการอบรมนะคะไม่อยากให้พลาดเลยนะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะเราจะมีการอบรมกันนะสำหรับ AI for Life นะ Click and Create นะครั้งที่3แล้วเนาะวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะที่โรงแรม The Emerald รัชดานะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 3,900 บาทเท่านั้นก็จะได้คู่มือไป1ชุดแล้วก็มีคลิปย้อนหลังชมเลย1เดือนแล้วก็มีอาหารว่างนะคะอาหาร2เบรก1มื้อบุฟเฟ่ใหญ่ๆเลยนะคะเต็มวันเต็มอิ่มแน่นอน1สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาเจ้าเก่าเลยนะคะวิธีสมัครก็เหมือนเดิมค่ะแอดมาเลยที่ LINE แอด Thinking Radio มีแอดด้วยนะคะแอด Thinking Radio งานนี้เราจะรับจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วปิดเลยค่ะอาจจะได้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดสำหรับใครที่สนใจจริงๆนะคะมาร่วมกันสร้างพลังสร้างสรรค์เอา AI มาใช้งานนะคะกับกิจกรรมสุดพิเศษนะคะ1สิงหาคมวันเดียวรับรองเลยรู้เรื่องนะคะเพราะว่าเรามีทีมงานช่วยกันดูแลสำหรับกิจกรรมนี้นะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดรีบแอดไลน์นะคะ @ thinking radio ค่ะ @ thinking radio คือเดี๋ยวนี้อะไรก็อย่างที่ทราบเนาะอะไรก็ AIเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยขออภัยนะคะพลาดกับกิจกรรมนี้ให้ AI มาช่วยอาการหวัดได้ไหมอาการไอเนี่ย AI ช่วยเรื่องการไอได้ไหมนะยังไม่ได้ตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพเท่านั้นเองนะคะตอนนี้พลัง AI เนี่ยก็จะไปช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับการทำมาค้าขายการขายของคือตอนนี้เนี่ยแม้ว่าตลาดสินค้าไอทีทั่วโลกจะเจอแรงกดดันจากที่ทุกท่านก็ทราบเนาะราคาชิปหน่วยความจำนะคะตอนนี้เขาบอกว่ามันพุ่ง พุ่งทะยานสูงถึงประมาณ3เท่านะคะสำหรับปีนี้ค่ะ2ถึง3เท่าเพราะว่าอีกระแส AI นี่แหละมันบูมมากบูมสุดๆนะคะแย่งกำลังผลิตกันแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยโอ้โหสวนทางจริงๆงานคอมมาดนะคอมมาดอัลต้าฟอร์ส2026นี่คึกคักที่สุดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นมาเนี่ยนะคะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่โอ้โหประสบความสำเร็จทั้งยอดขายแล้วก็ยอดคนที่เข้าไปชมงานสูงมากนะคะผู้บริโภคไม่ได้คือไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเพราะว่าเครื่องเก่าเครื่องเสียหรือหมดอายุนะคะแต่หลายคนเนี่ยมาเปลี่ยนเครื่องมือของตัวเองนะจะเป็นมือถือจะเป็น iPad หรืออะไรก็ตามเขาเปลี่ยนเพื่อจะได้สัมผัสประสบการณ์ AI ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเนี่ยค่ะทั้งการทำงานการเรียนการสร้างคอนเทนต์หรือแม้แต่เล่นเกม เรื่องเกมนี่ก็ประมาทไม่ได้เนาะแม้แต่ผู้สูงวัยเดี๋ยวนี้ก็เก่งกันมากนะคะก็เลยส่งผลให้ AI ในภาคของ PCกับอุปกรณ์เนี่ยโอ้โหได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะตลอดของการจัดงานเมื่อช่วงวันที่2ที่ผ่านมานะคะก็จัดกัน4วันเห็นบอกว่าโอ้คึกคักมากแล้วมีผู้คนไปเที่ยวกันคึกคักคำว่าไปเที่ยวนี่คือไปชมงานไปดูเทคโนโลยีไปชมบูธโดยเฉพาะโซนคอมพิวเตอร์ประกอบ DIY นั่นแหละนะเกมมิ่งเกียร์เห็นบอกว่าหลายบูธนะคะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำจัดสเปคตามงบเลยค่ะเนี่ยบางคนก็ที่บ้านมีอยู่แล้วแต่ก็อยากจะได้อันนี้ก็ไม่แปลกเนาะสำหรับคนที่เขาพร้อมแล้วก็ซื้อครบซื้อจบกันในที่เดียวแบบสะดวกสบายอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าการช้อปปิ้งแบบออนไลน์เนาะคือเราได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสได้ไปทดสอบนะได้ไปทดลองด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าเขาสรุปมาจากสถิติยอดขายนะคะคอมพิวเตอร์พกพาทั้งพวกโน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปนะคะครองส่วนแบ่งสูงถึง 65% ลงมาคือคอมพิวเตอร์ประกอบ 16% การ์ดจอนะคะ 10% แล้วก็จอภาพ 5% รวมถึงแรมนะคะ 4% นะคะหน่วยความจำจากยอดขายรวมในงานเนี่ยเขาบอกว่าทะลุ 3,000 ล้านโอ้โหดูจากภาพนะคะคนนี่ล้นจริงๆนะเดินกันแบบต้องใช้คำว่าเบียดเสียดอ่ะเนี่ยค่ะแล้วไอ้ตัวเลขเหล่านี้มันสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคนะที่เป็นคนไทยว่าปัจจุบันนี้ยังมุ่งเน้นอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับยุค AI จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์เกมมิ่งอะไรพวกนี้นะคะถึงแม้ราคาของอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นตัว หน่วยความจำอะแรมเนี่ยค่ะราคาค่อนข้างจะปรับตัวสูงนะเพราะว่าบางรายการนี่สูงมากด้วยแต่บางคนบอกว่าสูงก็ยอมเพราะว่ามีโอกาสได้ไปทดลองใช้งานจริงก่อนซื้อมันคุ้มตรงนี้ถ้าเราซื้อออนไลน์บางทีก็ ต้องมานั่งประกอบมานั่งรู้สึกยังไม่มั่นใจในการที่จะมาทำเองทดลองเองทุกอย่างแต่ว่าในงานนี้เขาทำให้หมดเลยนะคะก็นี่แหละเป็นการช่วยกระตุ้นยอดขายได้นะคะแบรนด์ยอดนิยมก็มากันหมดเลยนะคะแล้วก็ต่างก็นำสินค้าใหม่โปรโมชั่นเด็ดมาเสนอกันเต็มที่นะเพื่อกระตุ้นตลาดในช่วงเวลาที่วงการสินค้าไอทีต้องเจอกับความผันผวนจากกระแส AI นะคะนี่ก็ยืนยันได้ชัดว่าแม้สินค้าไอทีจะแพงขึ้นแต่ความต้องการของคนไทยที่จะก้าวทันเทคโนโลยี AI ยังแรงไม่หยุดจริงๆนะต้องยอมรับโอ้โหล้นเลยค่ะคนล้นจริงๆอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะสำหรับพลัง AI นะคะในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะก็เลยไม่อยากให้ทุกคนพลาดสำหรับในการเวิร์กช็อปของเราวันที่1สิงหาคมนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสรีบแอดไลน์นะคะรับแค่50ท่านเท่านั้นนะคะต้องย้ำว่าขอแค่นี้จริงๆนะคะเพื่อจะได้ดูแลกันอย่างทั่วถึงเนาะสำหรับในส่วนของผู้ที่จะเข้ามาอบรมนะคะนี่ก็มัน มันต้องมีอ่ะมันต้องใช้ชีวิตประจำวันแล้วเนาะสำหรับ AI นะคะแล้วก็ณขณะนี้เนี่ยในส่วนของการพูดถึงเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้ AI ของหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนนะคะเอกชนนี่ก็ไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องมีการอัปเดตนะคะในส่วนของสถานการณ์ความพร้อมของผู้ให้บริการนั่นหมายถึงเจ้าหน้าที่ว่ามีการพร้อมมากน้อยแค่ไหนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจริงๆนะคะล่าสุดนะคะสดช.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะเขาได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลผลการสำรวจความพร้อมผู้ประกอบการดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ว่านี้นะคะก็ภาพรวมตอนนี้นะคะระดับความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านของผู้ประกอบการดิจิทัลไทยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.12 คะแนนจากคะแนนเต็ม4คะแนนนะคะก็เพิ่มขึ้นมา 0.56 คะแนนจากปีก่อนตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 1.56 คะแนนก็ส่งผลให้ภาพรวมผู้ประกอบการดิจิทัลไทยขยับเข้าสู่ระดับปานกลางตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในระหว่าง 2.00 ถึง 2.99 คะแนนผลการสำรวจครั้งนี้สะท้อนว่าผู้ประกอบการดิจิทัลไทยเริ่มมีความพร้อมเชิงระบบมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆปัจจุบันนี้นะคะถ้าในมุมของท่านเลขาธิการสดช.นะคะคุณเวทางพ่วงทรัพย์บอกว่าเริ่มมีความพร้อมในเชิงระบบมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะด้านการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลตับโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะผู้ประกอบการมีข้อจำกัดด้านการพัฒนาสินค้าและบริการโดยเฉพาะการลงทุนทางด้านการวิจัยและการพัฒนาสำหรับบริการดิจิทัลก็ยังเป็นจุดที่ต้องเร่งยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนะคะในกรอบการประเมินความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัลปีนี้เนี่ยเขาให้มีความครอบคลุมทั้งหมด7มิติหลักนั่นคือกลยุทธ์และก็หลักปฏิบัติศักยภาพของบุคลากรด้านดิจิทัลการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการพัฒนาสินค้าและบริการการบริหารจัดการภายในด้วยระบบดิจิทัลเองหรือจะเป็นเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการพัฒนาสินค้าและการบริการดิจิทัลรวมถึงการบริหารจัดการภายในนะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะคะคือถ้าไปดูรายมิติก็พบว่ามิติที่ได้คะแนนสูงสุดคือการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะอยู่ที่ 2.37 คะแนนอันนี้เพิ่มขึ้นมา 0.40 คะแนนรองลงมาคือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อยู่ที่ 2.34 คะแนนเพิ่มขึ้น 1.25 คะแนนซึ่งเป็นมิติที่ถือว่าเติบโตมากที่สุดถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านะคะขณะเดียวกันมิติเทคโนโลยีดิจิทัลจะอยู่ที่ 2.08 คะแนนเพิ่มขึ้นมา 0.31 คะแนนแล้วก็ศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลอยู่ที่ 2.04 คะแนนเพิ่มขึ้น 0.25 คะแนนส่วนกลยุทธ์กับหลักปฏิบัติจะอยู่ที่ 2.00 คะแนนเพิ่มขึ้นมา 0.64 คะแนนกับการบริหารจัดการภายในด้วยระบบดิจิทัลอยู่ที่ 2.00 คะแนนเพิ่มขึ้น 0.73 คะแนนแล้วก็ถ้าเป็นมิติการพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัลจะอยู่ที่ 1.62 คะแนนอันนี้ลดลงมา 0.08 คะแนนจากปีที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นมิติเดียวที่ปรับตัวลดลงและยังเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนาในมิตินี้นะคะทีนี้ถ้าเขาเจาะลึกไปในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยพบว่ามิติที่เพิ่มขึ้นโดดเด่นที่สุดคือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ค่ะอันนี้เพิ่มขึ้นมา 1.40 คะแนนรองลงมาคือการบริหารจัดการภายในด้วยระบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นมา 0.79 คะแนนแล้วก็ถ้าดูในรายอุตสาหกรรมพบว่าอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมสูงที่สุด ในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพราะว่าจะมีสัดส่วนภาพรวมอุตสาหกรรมอยู่ที่ 28.87 คะแนนแล้วก็ถือว่ามีความพร้อมสูงเลยในหลายเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็น IoT หรือว่าจะเป็น AI Big Data Analytics ก็ตามนะคะสะท้อนว่ากลุ่มบริการดิจิทัลเนี่ยเป็นผู้นำสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของภาคธุรกิจไทยนะคะก็ถือว่าตอนนี้การนำ AI มาใช้ในภาคธุรกิจเนี่ยถ้าดูจากผลการสำรวจก็ เห็นเลยว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีการประยุกต์ใช้ AI กันเยอะมีสัดส่วนถึง 61.03% นะคะการใช้งานส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในระยะทดลองเนาะกับระยะนำร่องก่อนแล้วก็แต่ว่ายังเน้นทดลองมากกว่ากับการปรับเปลี่ยนในโมเดลธุรกิจทั้งองค์กรนะคะวัตถุประสงค์หลักๆของการนำ AI มาใช้ในส่วนของแต่ละองค์กรก็คล้ายๆกันเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะฟังก์ชันโดยใช้ในเรื่องของด้านการตลาดมากที่สุดรองลงมาคือการปฏิบัติการและกระบวนการทำงานภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็ส่วนหนึ่งบริการลูกค้าก็รองลงมารวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านการขายนะคะนี่ก็ถือว่าอาจจะน้อยลงมาหน่อยนะวัตถุประสงค์หลักของการนำ AI มาใช้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสำรวจครั้งนี้ก็ชี้ให้เห็นเลยว่าผู้ประกอบการดิจิทัลไทยเนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในทิศทางที่ชัดเจนขึ้นแต่การยกระดับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างมูลค่าใหม่จากเทคโนโลยียังเป็นโจทย์สำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัลการลงทุนในเรื่องของการวิจัยการรีเสิร์ชเนี่ยนะคะกับการนำ AI ไปบูรณาการในระดับองค์กรอย่างแท้จริงคือถ้าสามารถเร่งปิดช่องว่างตรงนี้ได้เนี่ยทางท่านผู้อำนวยการสดช.บอกว่าอันนี้แหละจะช่วยให้ภาคธุรกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างโมเดลธุรกิจใหม่กับต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนนะคะก็เห็นตอนนี้หลายๆหน่วยงานก็นะคะมีการอัปเกรดกันค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีการเร่งละบางธุรกิจนะคะต้องเร่งต้องอัพสปีดสำหรับ AI นะคะว่าจะไปไกลได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็ต้องเอาใจช่วยเนาะสำหรับธุรกิจไทยตอนนี้นะคะว่าจะมีการจริงๆแข่งกันเองก็ดีนะแต่ละองค์กรก็เอามาใช้เป็นประโยชน์กับธุรกิจของตัวเองเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะ
1: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิต โดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00-6:00 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมเอมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะอยู่ที่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV นะคะกล้องวงจรปิดรุ่น V360A80 Wi-Fi ตัวนี้จะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะสามารถดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะคะความละเอียดนั้น8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ4K เลยนะคะ 4K USD ติดตั้งก็ง่ายนะคะทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนแล้วก็เพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือได้เลยนะคะแล้วก็ดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดด้วยค่ะเพื่อเอาไว้ใช้ในที่มืด นั่นเองนะคะและที่สำคัญคือรับประกัน1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียตอนนี้ซื้อ1แถม1หมายความว่าโทรสั่งซื้อตอนนี้คุณได้2ตัวเลยในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นโอ้ยแค่600กว่าบาทเองนะคะ 1,290 บาท1แถม1021143990ค่ะ021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเลยใครที่สนใจนะคะสำหรับกล้องวงจรปิดรุ่น V360A80 Wi-Fi นะคะมิสเตอร์ CCTV นะคะแล้วก็ใครที่เคยเป็นร้อนในหรือแผลในปากจะรู้เลยนะคะว่าเวลาจะพูดจะทานอะไรก็เจ็บพูดก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนะคะขาวละอเมาส์เจลยารักษายาทารักษาแผลในปากขาวละอตัวนี้เป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะบรรเทาอาการแผลในปากได้อาการระคายเคืองแล้วก็ช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายค่ะทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากเป็นยาทารักษาแผลในปากขาวละอที่ปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยเนื้อยาทานง่ายเนื้อยานี่ทาง่ายนะคะแล้วก็ไม่เหนียวนะทาได้เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะใครที่เป็นร้อนในแผลในปาก

ครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะกับรางวัลพิเศษรวม70 ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113 ล้านบาทแจกไปแล้ว2 ครั้งครั้งที่1 นะคะเมื่อวันที่16 พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลพิเศษครั้งนั้นรวม13 ล้านบาทครั้งที่2นะคะเมื่อวันที่16 มิถุนายนนี้เองรางวัลพิเศษรวม30 ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายคือครั้งที่3ในวันที่16 กรกฎาคมนี้เป็นรางวัลพิเศษรวม70 ล้านบาทค่ะรางวัลละ10 ล้านทั้งหมด 7รางวัลด้วยกันนะคะนี่คือรางวัลของคนชอบออมนะคะที่จะช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นก็ไม่หายแล้วก็ยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มแล้วก็ลูกค้าที่เดิมเนี่ยถือครองสลากออมสินอยู่แล้วจะ1 ปีหรือ2 ปีแล้วก็ยังไม่ครบอายุนะทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากแบบดิจิทัลก็ได้นะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดได้ด้วยพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดค่ะและที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆเลยค่ะไม่ต้องเสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเข้าไปกดซื้อด้วยตัวเองนะคะทางแอป MyMo ก็ได้ค่ะวันนี้ถึง15 กรกฎาคมนี้เท่านั้นอีกไม่กี่วันแล้วนะคะเพราะว่าวันที่16นี้แล้วนะคะที่จะลุ้นกันเป็นครั้งสุดท้ายครั้งที่3นะคะโอ้โห70ล้าน10ล้านบาทนะต่อ1รางวัลรวมทั้งหมด7รางวัลนะฟังแล้วตื่นเต้นมากนะคะใครที่สนใจรีบเลยนะคะไปซื้อผ่านแอป MyMo นะวันนี้ถึง15 กรกฎาคมนะเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเลยนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะเนี่ยใครอยากจะออมก็เชิญได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของสลากออมสินเงินต้นก็ยังอยู่นะคะขอบอกแล้วถ้าแบบโอ้โชคดีมากๆเลยวันที่16นี้ได้จับเงิน10ล้านนี่นะคะโอ้โหชีวิตแสนสุขสนุกเลยนะคะเที่ยวสบายเลยนะคะอยากให้ไปเที่ยวนี่ล่าสุดเนาะก็ต้องพูดถึงไม่ได้แล้วนะคะน้องแพรวค่ะหรือน้องเนเน่นะคะไปชมกันน้องแพลวกลับจากอเมริกาแล้วนะคะจะมาเปิดคอนเสิร์ตเหมือนเดิมของเธอที่อยู่ตลาดนาคาใช่ไหมน้องแพลวนี่นะคะก็ล่าสุดก็โด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะคะเนี่ยภูเก็ตก็เลยเชิญชวนว่าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปภูเก็ตนี่นะคะให้ไปเที่ยวกันที่เขาเรียกว่าตลาดท้ายรถนาคานะใครๆก็รู้จักเนาะที่ภูเก็ตนะคะแต่วันเสาร์คือพรุ่งนี้ขออภัยเวทีนะฟู้ดโซนสเตจชมใหม่ตลาดท้ายรถนาคาจังหวัดภูเก็ตโอ้โหนี่เป็นอะไรที่แบบภูเก็ตนะคะมีแต่ได้เลยรอบนี้นะเพราะว่าเขาจะรวบรวมแฟนคลับรวมตัวกันแล้วผู้สนับสนุนมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญของน้องเนเน่หรือน้องแพรวศิลปินสาวชาวภูเก็ตนะคะสาวน้อยด้วยท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองเหมือนกับเชียร์คนในครอบครัวนะคะเพราะว่าการที่น้องเนเน่ไปขึ้นเวทีระดับโลกเนี่ยสำหรับ อเมริกาคอตตาเลนต์เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในรายการค้นหาความสามารถของของอเมริกาของโลกก็ว่าได้เอาเพราะว่ารายการของประเทศนี้มีผู้ชมมากที่สุดในโลกแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของศิลปินไทยได้ไปแสดงศักยภาพต่อสายตาผู้ชมระดับนานาชาติแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กนะเด็กไทยที่กล้าที่แบบอยากจะเดินตามความฝันบนเวทีสากลเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วนะคะถ้าใครที่เป็นอีกคนนึงอยากจะร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องแล้วก็ไปร่วมบันทึกอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของคนภูเก็ตก็อย่าพลาดนะตลาดท้ายรถนาคาคืนวันเสาร์ที่11ก็พรุ่งนี้นะคะโอ้โหคนน่าจะเยอะอยู่เยอะแน่นอนนะคะเป็นคอนเสิร์ต

0: ก็น่าจะมีเล่นเพลงซอมบี้ด้วยแหละนะคะแน่นอนเพราะว่าเพลงนี้เธอบอกว่าโอ้ยร้องแต่เด็กอะนะซอมบี้เนี่ยนะคะร้องแต่เด็ก7 ขวบ6 ขวบก็ร้องเพลงซอมบี้แล้วนะคะก็เลยไม่แปลกว่าเธอตั้งใจซ้อมมากนะคะรอบนี้ก็เลยเนี่ยไปถึงอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่ะพรุ่งนี้ก็ไปกันเนาะสำหรับใครที่สนใจนะคะยังมีสถานที่ต้องเที่ยวอีกตั้งเยอะแยะนะคะเสาร์อาทิตย์ใครสนใจจะไปเชียงใหม่ก็ได้นะเพราะว่าเมื่อ2 เมืองค่ะเชียงใหม่กับกรุงเทพล่าสุดถูกโหวตให้ติด1 ใน 10อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026จากนิตยสารชื่อดังนะคะ Travel and Leisure เชียงใหม่นี่คว้าอันดับ3กรุงเทพคว้าอันดับ6นะคะไม่น้อยไม่เบาเลยนะคะเพราะว่าเขาจัดอันดับ10ประเทศ10เมือง10เมืองในโลกนี้นะสำหรับนิตยสารด้านการท่องเที่ยวและก็ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกนะคะก็เป็นการสำรวจและลงคะแนนจากผู้อ่านนิตยสารและก็นักเดินทางทั่วโลกที่สะท้อนถึงจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับนักเดินทางจากทั่วโลกนะคะเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังอยู่แล้วนะทางภาคเหนือได้รับการโหวตได้อยู่ในอันดับ3นะอันดับ3ของเมืองที่ดีที่สุดในโลกนะประจำปีนี้กรุงเทพถูกโหวตให้อยู่อันดับ6เป็นเมืองดีที่สุดในโลกประจำปีนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารรสเลิศแหล่งท่องเที่ยวที่แบบหลากหลายแล้วก็การต้อนรับที่อบอุ่นนะคะซึ่งสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างประสบการณ์น่าจดจำให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยนะคะก็ยินดีชื่นใจกับเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพด้วยนะคะสำหรับ10เมืองในโลกอันดับหนึ่งซะหน่อยก็ได้นะเมืองชื่อว่าซานมิเกลเดอเอเยนเดประเทศเม็กซิโกนะคะอันดับหนึ่งอันดับสองเกียวโตญี่ปุ่นอันดับสามถึงเป็นเชียงใหม่อันดับสี่ฮอยอันของเวียดนามอันดับห้าวาฮาก้าประเทศเม็กซิโกอันดับหกกรุงเทพอันดับเจ็ดเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลอันดับแปดเสียมเรียบกัมพูชาอันดับเก้าเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกแล้วก็อันดับสิบโตเกียวของญี่ปุ่นนะคะคนไทยก็คงร้องเหมือนกันเนาะมีอันดับ8ยังไม่เคยไปเลยเสียมเรียบอ่ะมันมีอะไรน่าสนใจบ้างไม่รู้นะก็อยากไปเหมือนกันนะแต่ว่าก่อนจะไปเสียมเรียบไปนี่ดีกว่าภูน้อยที่กาฬสินธุ์น่ะในล่าสุดก็เจอไดโนเสาร์เป็นไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่สกุลใหม่เลยนะคะมาเจอที่ภูน้อยโอ้โหนี่เขาเปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไดโนเสาร์พันธุ์ไทยสกุลใหม่ของโลกตัวที่15เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับอุรคาซอรัสกาลาสินเอนซิสนี่เจอที่ภูน้อยภูน้อยนี่เป็นแหล่งขุดค้นฟอสซิลสัตว์มีกระดูกสันหลังที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยเนาะจนได้ชื่อว่าเป็นจูราสสิกพาร์คเมืองไทยนะที่นั่นน่ะเป็นเล่นไปสำหรับอันใหม่นี้นะคะอุรคาซอรัสเนี่ยเป็นไดโนเสาร์โซโรพอสนะคะในยุคจูราสสิกตอนปลายอายุก็ไม่มากไม่หมายเท่าไหร่150 ล้านปีโอ้โหมันประมาณไหนละ150 ล้านปีไดโนเสาร์ตัวนี้นะคะมีจุดเด่นคือคอยาวเป็นพิเศษประมาณ 50% ของความยาวลำตัวมีกระดูกคอมากถึง17-19 ชิ้นมากกว่าซอโรพอสส่วนใหญ่ที่เขามีกระดูกคอประมาณ13-15 ชิ้นเท่านั้นแต่ประเภทนี้มี17-19 ชิ้นแล้วก็ถ้าโตเต็มวัยนะความยาวของมันจะอยู่ประมาณ18-20 เมตรได้ชูคอได้สูงถึง9 เมตรโอ้ประมาณไหน9 เมตรตึก2 ชั้นเนาะโอ้โหนี่ค่ะ2 ชั้น 3 ชั้นเลยแหละนะ9 เมตรนะคะอุรคาซอรัสมาจากคำว่าอุรคะในภาษาสันสกฤตนะคะแปลว่างูใหญ่ อ๋อหรือผู้ที่เดินไปด้วยอกเมื่อรวมกับคำว่าซอรัสในภาษากรีกจึงแปลว่ากิ้งก่างูใหญ่อ๋อก็แล้วก็ลงท้ายด้วยกาฬสินธุ์เอ็นซิสก็เป็นการบ่งบอกว่าเจอที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในประเทศไทยนั่นเองนะคะนี่ก็อ้างอิงข้อมูลมาจากเพจของมิสเตอร์ไดโนดิกเจอร์นะคะภาพจาก nature.com ที่สื่อเอามาลงไว้แบบก็น่าทึ่งอยู่นะนะสำหรับอูราคาซอรัสเนี่ยเป็นไดโนเสาร์คองูพันธุ์ไทยคือประมาณเหมือนยีราฟแต่ว่ามันเป็นงูเดี๋ยวเอาใหม่คือ คอมันแบบสูงเหมือนยีราฟแต่ว่าลายมันเป็นงูเอออย่างนี้ดีกว่านะก็เป็นสกุลใหม่ของโลกนะคะแล้วมาเจอที่กาฬสินธุ์น่ะคิดดูไม่ตื่นเต้นได้ยังไงเพราะว่าในวงการปัจจุบันนี้ก็บอกคึกคักนะคะคนที่อยู่นอกวงการนี่ก็อาจจะแบบฟังข่าวแล้วก็เฉยๆเหรอเจอไดโนเสาร์อีกแล้วเหรอพันธุ์ใหม่เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่อยู่ในวงการของเขาเนี่ยชื่อวงการบรรพชีวินวิทยานะคะเขาตื่นเต้นนะเขาคึกคักนะคะเพราะว่าพอเปิดตัวก่อนหน้านี้เนี่ยไดโนเสาร์นาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสไปเนาะอันนี้เป็นไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลกลำดับที่14ของประเทศไทยแล้วเป็นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่สุดในบ้านเราในอาเซียนด้วยนะแล้วเพิ่งเปิดไปเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้เองเอามาเดือนนี้เจอที่กาฬสินธุ์อีกแล้วอุลคาซอรัสนะคะมีข่าวดีเมื่อทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศตัวเปิดตัวไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่สกุลใหม่แล้วเป็นชนิดใหม่ของโลกตัวที่15ของประเทศไทยนะคะมันก็เลยก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาเนาะถ้าใครในอยู่ในวงการเนี่ยอุ้ยเขาตื่นเต้นมากนะเพราะว่าคือต้องใช้นักวิจัยในการแบบร่วมมือร่วมใจกันนะคะส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาเอกทั้งนั้นนะคะมาวิจัยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่จะเผยแพร่อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งต้องชื่นชมมากเลยคนนี้เนี่ยดังมานานแล้วนะคะดร.วราวุธสุธีธรน่ะท่านผู้ฟังคุ้นไหมคะเป็นนักบรรพบรรพชีวิตวิทยาอาวุโสนะคนนี้เนี่ยเป็นผู้บุกเบิกการขุดฟอสซิลไดโนเสาร์ในบ้านเราเลยนะคะปัจจุบันก็ยังทำหน้าที่อยู่ค่ะดร.วราวุธสุธีธรน่ะคิดดูนะคะเพราะฉะนั้นในหมวดเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะในหมวดจุลสิกตอนปลายนะคะก็จะเจอแหล่งขุดค้นที่นี่แหละภูน้อยอ่ะถือว่าดึกดำบรรเลยค่ะนะอายุก็อย่างที่บอกไป150ล้านปีนะคะโอ้โหก็นักวิจัยเก่งมากนะคะเขาก็ศึกษาตัวอย่างต้นแบบที่เป็นกระดูกสันหลังส่วนโน้นส่วนนี้ส่วนนั้นแล้วก็เอามาแบบประติดประต่อกันนะคะจนได้ชื่อจนรู้ว่าอ้อมันเป็นยี่ห้อนี้นะคะชื่อนี้เนี่ยค่ะก็อาจจะแยกส่วนมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มาแบบประกอบกันนะคะจึงสามารถตั้งเป็นไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกได้ค่ะก็ถ้าพูดเป็นไทยๆก็คือไดโนเสาร์คองูนั่นแหละสำหรับในส่วนของที่เจอใหม่เพราะว่าคอมันยาวมากยาวเป็นพิเศษสัดส่วนคือเกือบเท่าครึ่งนึงของความยาวลำตัวนะคะแล้วก็หลายๆคนก็เลยนิยมเรียกกันว่าไดโนเสาร์คองูนะคะส่วนการค้นพบนะส่วนใหญ่ก็บอกว่าจะเจอที่จีนนะพันเนี้ยในเมืองไทยเคยมีรายงานการค้นพบใน2แหล่งคือที่อำเภอคลองท่อมกระบี่นะอันเนี้ยอยู่จุดหนึ่งกับที่กาฬสินธุ์นะคะแล้วก็เป็นชื่อของเป็นชื่อทางการแล้วล่ะนะคะสำหรับพันนี้นะคะอุรคาซอรัสเป็นชื่อทางการแล้วของไดโนเสาร์พันคองูที่ว่านี้ก็เป็นชนิดแรกในประเทศไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เข้าไปดูไหมสำหรับภูน้อยนะก็ไปได้แล้วล่ะคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะภูน้อยเนี่ยเป็นแหล่งค้นพบฟอสซิลนะคะไดโนเสาร์สกุลใหม่ถือว่าเป็นแหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์นะคะที่หลายๆคนยกให้เป็นจุลสิกพาร์คเมืองไทยน่าจะไปได้ไปกันเถอะกาฬสินธุ์ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายเนาะสำหรับที่นี่นะคะสามารถไปดูได้แล้วก็เขาทำเป็นป้ายแสดงข้อมูลสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกหลากหลายชนิดนะคะให้ดูเลยสำหรับที่ภูน้อยนะคะนี่ก็ ฝากประกาศด้วยนะนี่เป็นการเรียกว่าประกาศสตาร์ความยิ่งใหญ่แห่งวงการไดโนเสาร์ในบ้านเราว่าเราโดดเด่นแล้วก็จัดว่าไม่ธรรมดาแห่งหนึ่งของโลกนะคะเป็นแหล่งขุดค้นก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับใครที่กังวลว่าจะอายุเยอะแล้วแต่ว่าอยากจะขายของออนไลน์จะเริ่มต้นยังไงดีกลัวทำไม่เป็นบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนนะคะวัยเก่าแค่ไหนขอแค่มีสินค้าดีๆมีใจที่พร้อมลุยคุณก็จะปั้นแบรนด์ให้ปังบนโลกออนไลน์ได้แน่นอนโอกาสดีมาถึงแล้วนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะวัยรุ่นรุ่นใหญ่ทุกท่านมาเจอกันในกิจกรรมพิเศษของเราที่ตั้งใจจริงๆนะคะจะจัดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะกับงาน AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังงานนี้จะพาไปทำความรู้จักกับ AI ที่จะมาเป็นเลขาส่วนตัวคอยคิดคำคมคอยเขียนแคปชั่นโดนๆเอาไว้โพสต์ขายของให้แถมยังช่วยวิธีการสร้างภาพออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาสอนเทคนิคการถ่ายภาพให้น่าซื้อเชื่อไม่ว่าทั้งหมดนี้ทำง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสบนมือถือหรือ iPad ของตัวเองลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยเพราะว่างานนี้เราเน้นจับมือทำค่อยๆทำไปพร้อมกันนะคะงงตรงไหนบอกเจ้าหน้าที่ได้นะคะสอบถามได้เต็มที่เอาให้เป็นเลยค่ะวันเดียวเลยนะคะนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะพร้อมทีมวิทยากรชุดใหญ่ที่มาพร้อมแซนด์บายอยู่ดูแลอย่างทั่วถึงนะคะใครอยากอัพสกิลให้ธุรกิจปังปูริเย่ปักหมุดไว้เลยนะคะกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมเมื่อกี้วันที่1นะคะอันนี้วันที่2สิงหาคมแต่ที่เดียวกันค่ะโรงแรมดิเอมอรัลด์ราชดานะคะราคาแพ็กเกจนี้ 4,500 บาทต่อท่านสอนกันแบบเต็มวันไม่เต็มก็ให้รู้กันไปข้างหนึ่งเลยนะคะสมัครตัวผ่านไลน์นะคะแอป Thinking Radio ย้ำว่ามีแอปข้างหน้าด้วยนะคะแอป Thinking Radio แล้วก็รับเพียง50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วปิดเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจแอดไลน์มาเลยค่ะแอป Thinking Radioวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: โมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลุยเช็คความเสี่ยงน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าด้านชาวบ้านยังห่วงอาคารร้าวเพิ่มตะครุบตัวรินๆชัดคุยแอร์บีนาได้ที่พะเยายอมรับโอนเงินให้ชายสวมฮูดซุกเฮโรอีนใส่กระเป๋าช้างไปส่งแอร์สาวที่คอนโดแถมแชร์เพิ่มรถโรสคือใครตำรวจเตรียมฝากขังขบวนการกุมารจีนพรุ่งนี้ด้านลูกสาวเดินทางมาเยี่ยมพ่อเผยพ่อถูกหลอกให้เซ็นเอกสารรับรองบุตรนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียร่วมเปิดด่านซาดาวแห่งใหม่เพิ่มศักยภาพคัดกรองบุคคลและสินค้าของ2ประเทศอิหร่านฝังร่างอดีตผู้นำสูงสุดแล้วขณะที่มุตตาบาคาเมดีอีบุตรชายและผู้สืบทอดตำแหน่งคนใหม่ยังคงเก็บตัวเงียบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่ศุกร์ที่10กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
1: เริ่มกันที่ข่าวบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่มีน้ำรั่วออกมานะคะบรรยากาศหลังจากที่มีการประกาศปิดการจราจรให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบซึ่งจุดนี้เป็นจุดเส้นทางจราจรสำคัญของฝั่งธนบุรีค่ะก็การจราจรติดขัดเป็นบางช่วงนะคะโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบวงเวียนใหญ่เพราะว่ารถต้องการที่จะผ่านออกไปยังถนนโดยรอบก็คือถนนลาดย่าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ถนนอินทรพิทักษ์ค่ะนอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านมาทั้งทำงานแล้วก็มาทำธุระย่านนี้บางคนต้องเดินบริเวณจุดอาคารเสี่ยงภัยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่จุดที่อันตรายไว้วันนี้ก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอาคารโดยรอบเพิ่มเติมค่ะว่ามีจุดไหนที่ต้องขอความร่วมมือให้มีการอพยพออกจากอาคารเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือไม่นะคะด้านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ลงตรวจสอบจุดเกิดเหตุน้ำรั่วเข้าการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าจนมีอาคารทรุดตัวแล้วก็แตกร้าวตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะพบว่าอาคารที่อยู่ใกล้จุดก่อสร้างได้รับผลกระทบและเกิดรอยแตกร้าวจริงค่ะโดยเฉพาะบริเวณใกล้บ่อก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนที่มีการก่อสร้างจุดต่ำสุดของอุโมงค์ใต้ดินการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินตามปกติต้องมีการก่อสร้างบ่อรองรับน้ำซึ่งอาจจะเกิดจากการล้างรางหรือว่าการระบายน้ำภายในอุโมงค์นะคะก่อนจะสูบน้ำออกในภายหลังโดยหลักวิศวกรต้องมีการปรับปรุงสภาพดินด้วยการฉีดซีเมนต์หรือว่าสารเคมีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของดินก่อนจะเปิดหน้าดินหรือก่อสร้างส่วนใต้ดินเพื่อป้องกันน้ำและดินไหลเข้าสู่อุโมงค์จากข้อมูลเบื้องต้นได้รับแจ้งว่าการก่อสร้างในจุดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วนะคะจึงยังมีข้อสังเกตว่าการปรับปรุงดินครอบคลุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเพียงพอหรือไม่ถ้ามีการดำเนินการตามแบบอย่างถูกต้องโอกาสที่น้ำจะซึมเข้าสู่ย่อมลดลงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำรั่วเข้าไปนะคะแต่ว่าก็คือการที่น้ำพัดพาเอาดินไหลเข้าไปสู่อุโมงค์ด้วยเพราะถ้าดินสูญหายก็จะทำให้ผิวถนนยุบตัวค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อฐานรากของอาคารโดยรอบโดยเฉพาะอาคารเก่าซึ่งส่วนใหญ่ใช้เสาเข็มสั้นนะคะก็มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวเมื่อดินรองรับหายไปค่ะทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ได้ไปตรวจวัดระดับการทรุดตัวของอาคารตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งใช้เป็นค่ามาตรฐานอ้างอิงแล้วก็จะตรวจวัดซ้ำอีกในวันถัดไปเพื่อเปรียบเทียบอัตราการทรุดตัวแบบวันต่อวันรวมถึงจะประเมินความสัมพันธ์กับรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นภายในอาคารซึ่งจะช่วยตอบได้ว่ามาตรการแก้ไขที่ดำเนินการอยู่มีประสิทธิภาพแค่ไหนค่ะซึ่งอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ทางหน่วยงานกำลังดำเนินการก็คือการลดแรงดันน้ำใต้ดินด้วยการขุดบ่อบาดาลลึกแล้วก็สูบน้ำออกเพื่อให้การอัดฉีดวัสดุอุดรอยรั่วทั้ง4จุดเกิดประสิทธิภาพพร้อมเสนอให้หน่วยงานเตรียมแผนรองรับกรณีมาตรการปัจจุบันไม่ได้ผลและต้องเฝ้าระวังรอยแตกร้าวต่างๆโดยควรตรวจวัดทุกชั่วโมงนะคะก่อนจุดที่เกิดโดยจุดที่เกิดการทรุดตัวมีลักษณะเป็นแอ่งซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งของบ่อก่อสร้างที่มีความลึกประมาณ 30เมตรบริเวณที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางดังกล่าวรวมถึงบริเวณสะพานลอยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดค่ะก็ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกนะคะเพราะว่ากรณีนี้ก็มีความแตกต่างจากเหตุการณ์บริเวณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลในอดีตเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นบริเวณรอยต่อของสถานีที่มีช่องว่างจำนวนมากทำให้ดินไหลเข้าสู่ช่องว่างได้ง่ายขณะที่กรณีของวงเวียนใหญ่นี้เป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์ไม่ใช่บริเวณรอยต่อสถานีแม้จะมีโอกาสเกิดการไหลของดินเข้าสู่อุโมงค์แต่คาดว่าปริมาตรจะน้อยกว่าที่วชิระพยาบาลค่ะแต่ก็อยากฝากถึงประชาชนในพื้นที่นะคะว่าไม่ควรนิ่งนอนใจถ้าพบรอยแตกร้าวใหม่หรือว่ารอยแตกร้าวเดิมใหญ่ขึ้นให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบทันทีค่ะ
0: มีเรื่องของคดีแอร์สาวมีนา นะครับเมื่อวานนี้ตำรวจยืนยันว่าสามารถรวบตัวเอกวิทย์คนส่งกระเป๋าลายผ้าช้างซุกเฮโรอีนแล้วนะครับเจ้าตัวเองรับสารภาพได้ค่าจ้างครั้งละ 100,000 บาทส่วนปปส.ประชุมร่วมกับ DSI ขยายผลเครือข่ายเพื่อจะสาวให้ถึงตัวการใหญ่ครับการจับกุมตัวนายเอกวิทย์ที่จังหวัดพะเยาเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่านายเอกวิทย์คนนี้ครับเป็นคนที่ใช้แชทข้อความชื่อว่ารินติดต่อกับนายอุทัยคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินนายเอกวิทย์เป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนไปให้กับนายอุทัยด้วยตัวเองก่อนที่นายอุทัยจะกระเป๋าลายช้างไปส่งต่อให้กับแอร์สาวจากคำให้การของเอกวิทย์ยอมรับว่าได้ค่าจ้าง 100,000 บาทและเป็นคนหาซื้อกระเป๋าลายช้างจากจังหวัดเชียงใหม่และก็อ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งครับตำรวจบอกว่านายเอกวิทย์ยังไม่ใช่คนที่ใช้แชทรถโรสในการทักไปหาแอร์มีนาเพื่อว่าจ้างให้หิ้วกระเป๋าลายช้างไปออสเตรเลียข้อมูลแนวทางการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่านายเอกวิทย์เป็นญาติกับคนที่ใช้แชทชื่อรถครับซึ่งรถเองจะใช้ข้อความในการสั่งการในเอกวิทย์ให้ไปจัดหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างเมื่อได้กระเป๋าลายช้างมาแล้วเอกวิทย์จะนำกระเป๋าลายช้างไปวางไว้ตามหลักกิโลจากนั้นรถก็จะส่งลูกน้องมารับกระเป๋าลายช้างเพื่อนำกระเป๋าไปบรรจุซุกซ่อนเฮโรอีนครับซึ่งคำให้การของนายเอกวิทย์อ้างว่าบรรจุเฮโรอีนที่ประเทศลาวแต่ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อเนื่องจากพื้นที่จังหวัดพะเยามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถทำงานประเภทฝีมือนะครับประเภทนี้ได้อยู่แล้วเมื่อบรรจุเสร็จแล้วรถก็จะนัดหมายให้เอกวิทย์มารับกระเป๋าโดยให้ลูกน้องนำมาวางไว้ตามหลักกิโลเช่นเดิมพร้อมกับเงินสด 100,000 บาทครับจากนั้นนายเอกวิทย์ก็จะมาหยิบกระเป๋าจากหลักกิโลพร้อมกับเงินสดแล้วก็ไปนัดหมายกับนายอุทัยให้มารับกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนแล้วก็จ่ายเงินให้กับนายอุทัยโดยการฝากเงินสดหน้าตู้อัตโนมัติ 60,000 บาทแนวทางการสืบสวนก็ยังพบด้วยนะครับว่ารถเป็นคนที่คอยสั่งการเอกวิทย์และลูกน้องรวมถึงคนคอยใช้แชทในการทักไปหาคนรับหิ้วครับติดต่อนะครับเรื่องของการให้งานรับหิ้วของซึ่งหนึ่งในนั้นรถที่ทักไปก็คือแอร์สาวมีนาซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลตัวรถทั้งหมดแล้วแม้จะใช้ชื่อเพจอวตารแต่ว่ารถยังถือว่ายังไม่ถือเป็นระดับสั่งการหรือว่าหัวหน้าขบวนการเพราะยังมีตัวหัวขบวนการที่ใหญ่กว่ารถด้วยแนวทางการสืบสวนเอกวิทย์เป็นญาติสนิทกับรถเป็นคนพะเยาและเคยมีรูปถ่ายไปเที่ยวด้วยกันซึ่งตัวของรถก็เป็นคนพะเยาเช่นกันครับเจ้าหน้าที่ก็เริ่มสร้างบทละครตัวละครในขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเกือบทั้งหมดแล้วโดยพบว่าเป็นการแพ็คยาเสพติดมาจากฝั่งลาวโดยมีคนไทยได้ประโยชน์จึงไปร่วมรู้เห็นในขบวนการนี้ด้วยครับ 12:09 นาทีครับเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาต่อกันที่อีกคดีหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้มีการเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรค่ะรวบขบวนการกุมารจีนนะคะรวบพ่อทิพย์ทั้งหลายแหล่ด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะที่มีการรวบการสวมสัญชาติไทยให้พ่อแม่ชาวจีนรวม19คนนะคะแบ่งเป็นพ่อทิพย์10คนหญิงชาวจีน7คนแล้วก็นางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนและนางสาวสิริพรนายทะเบียนสำนักงานเขตค่ะทำให้วันนี้ที่สน.บางยี่เรือก็เต็มไปด้วยผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะซึ่งตั้งแต่เช้านะคะหนึ่งในพ่อทิพย์ที่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีก็มีลูกสาวมาเยี่ยมค่ะลูกสาวยืนยันว่า10ปีก่อนเนี่ยพ่อมีภรรยาใหม่แล้วก็ได้แนะนำให้พ่อรู้จักกับหญิงชาวจีนจากนั้นก็มีการให้ไปเซ็นทะเบียนสมรสกับคนจีนแต่เธอไม่ทราบเหตุผลที่พ่อไปจดทะเบียนสมรสเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่นะคะมาตอนนี้ก็ถามพ่ออีกครั้งพ่อก็บอกว่าที่ยอมจดทะเบียนสมรสเพราะว่าไว้ใจในฐานะเป็นเพื่อนกับภรรยาและอีกฝ่ายก็ให้เหตุผลว่าต้องการอาศัยอยู่ในไทยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเอกสารและไม่รู้ว่ามีการสอดไส้เซ็นรับรองบุตรด้วยหรือไม่แต่ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยได้เงินค่าเซ็นเอกสารมา 2,000 ค่ะส่วนตอนที่ไปเซ็นหญิงชาวจีนยังไม่ได้ท้องนะคะเพิ่งจะมาท้องเมื่อไม่กี่ปีนี้ค่ะแล้วก็หลังจากเซ็นทะเบียนสมรสแล้วก็เซ็นหย่าในภายหลังไปแล้วด้วยนะคะขณะเดียวกันตอนนี้เมื่อไปถามภรรยาใหม่ของพ่อในตอนนั้นเจ้าตัวก็บอกปัดว่าไม่รู้เรื่องค่ะย้ำว่าอย่างไรก็คงต้องประกันตัวพ่อโดยตำรวจบอกว่าประกันได้แต่ต้องเป็นการประกันตัวในชั้นศาลซึ่งตำรวจจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังพรุ่งนี้นะคะเมื่อผู้สื่อข่าวได้ไปเจอกับพ่อทิพย์รายนี้ค่ะก็บอกว่าไม่ได้รับเงินในการเซ็นทะเบียนสมรสแต่ได้เป็นเงินชดเชยค่าเสียเวลาในการหยุดขับรถแท็กซี่และค่าเช่ารถเป็นเงินสดครั้งละ 2,000 บาทก็ยอมรับนะคะว่าเคยลงนามรับรองบุตรให้เด็ก2คนห่างกันประมาณ 2-3 ปีโดยบุตรเนี่ยเป็นลูกของหญิงชาวจีนที่ภรรยาแนะนำแล้วก็บุตรคนแรกที่เซ็นรับรองตอนนี้9ขวบแล้วค่ะส่วนภรรยาก็รับรู้เรื่องทั้งหมดนะคะด้านนางสาวสิริพรนายทะเบียนสำนักงานเขตที่ถูกพาออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือนักข่าวก็พยายามสอบถามว่าถูกหลอกให้ทำหรือเปล่ามีใครสั่งให้ทำอยากจะชี้แจงอะไรหรือเปล่าหรือว่าได้รับเงิน 2,500 บาทในการแจ้งเกิดเท็จหรือไม่แต่ว่านางสาวสิริพรไม่ได้ตอบเลยนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวชายที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาว่าเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งกรณีตึกสตง.ถล่มนักข่าวก็พยายามสอบถามเหมือนกับนางสาวสิริพรค่ะเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามเหมือนกันนะคะพอช่วง 11 โมงเช้าค่ะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนางสาวสุนีออกจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหามาพิมพ์ลายนิ้วมือผู้สื่อข่าวก็สอบถามกับนางสาวสุนีนะคะว่าได้ค่าจ้าง 20,000 จริงหรือเปล่าที่ถูกให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนหน้านี้เพราะสาเหตุนี้หรือไม่นะคะมีอะไรอยากจะชี้แจงก็ชี้แจงได้นะอยากพูดหรือว่าขอโทษโรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะว่าได้รับความเสียหายจากกรณีที่เกิดขึ้นเหมือนกันนางสาวสิริพรก็นางสาวสุนีนะคะก็บอกว่าทำกันเพียง2คนมีคนอื่นร่วมหรือไม่นะคะแต่ว่านางสาวสุนีก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะแค่พยักหน้าตอบรับคำถามสื่อค่ะ
2: ดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ร่วมกับนายกมาเลเซียนะครับเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพิ่มศักยภาพคัดกรองบุคคลและสินค้าของ2ประเทศครับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิตายูฮิตัมเพื่อเป็นการเปิดด่านทั้งสองฝั่งอย่างเป็นทางการจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนำนายอนุทินและคณะเดินข้ามฝั่งเข้าที่มาเลเซียเพื่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะของไทยด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิชอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีพื้นที่โครงการทั้งหมด596ไร่1งาน18ตารางวาเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อ31พฤษภาคม59ด้วยงบประมาณก่อสร้าง1ล้าน ขออภัยครับ 1,532 ล้านบาทนะครับในส่วนของอาคารหลักได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ28กันยายน62ภายในพื้นที่ประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารตรวจปล่อยสินค้าอาคารผู้โดยสารและยานพาหนะรวมถึงอาคารพักอาศัยสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีภายในก็มีการจัดเตรียมช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องและในส่วนของอาคารตรวจสินค้าสามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกจำนวนขาละ8ช่องตรวจโดยติดตั้งเทคโนโลยีตรวจสอบที่ทันสมัยระบบเอ็กซเรย์แบบฟาสต์สแกนจำนวน2ระบบระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าอย่างละ2ระบบครับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ก็จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มศักยภาพการคัดกรองบุคคลและสินค้าลดปัญหาการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายและสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศกำหนดเวลาทำการนะครับตั้งแต่ตี5ถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับขณะที่มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นผลต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของกุ้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยบอกว่าระหว่างการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมคณะกับนายกรัฐมนตรีตนเองก็ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียครับทั้งสองฝ่ายกำหนดกรอบเวลาตรวจประเมินระบบที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเดินหน้าการเจรจาให้การส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียกลับมาดำเนินการได้ตามปกติและการส่งออกปลากระพงของมาเลเซียมายังประเทศไทยโดยหน่วยงานด้านเทคนิคของทั้งสองประเทศจะดำเนินการหาเรือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการพิจารณาและก็ผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งผลักดันประเด็นการค้ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้มีความคืบหน้าโดยเร็วครับช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: เอากันต่อนะคะมาดูเรื่องของคุณสุภจีนะคะที่มีคนถามหาว่าหายไปไหนนะคะวันนี้คุณสุภจีออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่ได้หายไปไหนค่ะยอมรับว่าต้องปรับการสื่อสารกับประชาชนตามข้อกำชับของนายกรัฐมนตรีค่ะที่ผ่านมาใช้เวลากับการทำงานแก้ไขปัญหามากกว่าการทำคอนเทนต์นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานนะคะตนก็ยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมกับขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนายสุภจีบอกว่าก็ตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์นะคะแต่ละวันก็มีหน้าที่การงานที่ต้องดูแลจำนวนมากทั้งเรื่องสินค้าการเกษตรการค้าภายในประเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้การเจรจาการค้าก็ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องภาษีแต่ว่ายังมีเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีด้วยรวมถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจค่ะก็ย้ำว่าไม่ได้หายไปจากการทำงานนะคะแต่ว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงทั้งการเจรจากับสหรัฐในประเด็นมาตรการภาษีการติดตามประเด็นตามมาตรการ301และผลักดันความตกลงการค้าเสรี FTA กับประเทศคู่ค้ารวมถึงการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศด้วยค่ะนางสุภจีก็ยกตัวอย่างเรื่องของการแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมนะคะว่าช่วงที่เข้ามารับหน้าที่เนี่ยราคามะพร้าวตกต่ำเหลือแค่ลูกละ2บาทเท่านั้นเองค่ะจากผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากแล้วก็ผลผลิตบางส่วนมีขนาดเล็กนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยเร่งเชื่อมโยงตลาดประสานผู้ประกอบการช่วยรับซื้อก่อนจะต่อยอดสู่การผลักดันลงชุมชนเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตค่ะวันนี้ราคามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณลูกละ12ถึง15 5บาทแต่ก็ยังถูกตำหนิอยู่เลยนะคะนางสุภจีบอกพร้อมกับว่าการแก้ปัญหามะพร้าวเนี่ยต้องดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งการระบายผลผลิตการเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปแล้วก็การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคกุ้งแค่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าไปใช้กลไกตลาดช่วยดูดซับผลผลิตด้วยโดยประสานกับโมเดิร์นเทรดร้านอาหารและพาณิชย์จังหวัดร่วมรับซื้อพร้อมกับเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ควบคู่กับการเจรจาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็สามารถจะดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดได้แล้วประมาณ 2,900 ตันค่ะก็ทำให้ตอนนี้ราคาดีขึ้นแม้ว่าจะยังไม่กลับสู่ระดับเดิมนะคะซึ่งนางสุปจีก็ยอมรับนะคะว่าบางช่วงก็ท้อบ้างค่ะโดยเฉพาะช่วงที่เริ่มเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งทราบทันทีเลยว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานค่าครองชีพสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจโดยรวมก็ถือว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนะคะตอนนี้รัฐบาลก็มีข้อจำกัดด้านงบประมาณด้วยก็ทำให้การแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็ใช้กลไกตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยไม่กล้าจะเปิดดูสื่อสังคมออนไลน์นะคะหลังจากถูกนำไปทำเป็นมีมหรือว่าล้อเลียนแต่ว่าพยายามจะฝึกวางอุเบกขาและแผ่เมตตาพร้อมยืนยันว่ายังไม่ได้คิดจะหนีไปไหนค่ะแล้วก็ยังมีภารกิจสำคัญทั้งการดูแลเศรษฐกิจการช่วยเหลือเกษตรกรและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ยังต้องเดินหน้าต่อไปค่ะ
2: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับลูกเรือมยุรีนารี3รายครับยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานกลางหลังถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและเรียกร้องเงินชดเชยจากการทำงานที่เสี่ยงอันตรายจากเหตุการณ์เรือมยุรีนารีถูกยิงระหว่างการสู้รบของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาบริเวณช่องแคบฮอร์มุซครับที่ศาลแรงงานกลางถนนพระราม4ครับนายกันพัฒน์สิงห์ทองทนายความนำนายปณิธิตุ้มแก้วอายุ42ปีนายนพดลวงสุวรรณอายุ33ปีแล้วก็นายสุรเดชแม่นปืนอายุ32ปี3ลูกเรือมยุรีนารีครับเดินทางมายื่นฟ้องบริษัทพรีเชียสชิปปิ้งจำกัดมหาชนหรือว่า PSL บริษัทพรีเชียสฟลาวเวอร์จำกัดเจ้าของเรือมยุรีนารีบริษัทเกรซไซเคิลชิปปิ้งเอเจนซี่จำกัดแล้วก็นายสถาพร64กัปตันเรือฐานละเมิดเมื่อนำลูกจ้างเข้าไปสู่ภาวะอันตรายและเรียกร้องค่าเสียหายจากการเจ็บป่วยและค่าเสียหายที่ไม่สามารถทำงานได้ในอนาคตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420และ425นะครับกรณีการละเมิดการที่นายจ้างสั่งให้เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อยู่ในสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเมื่อ11มีนาคม69โดยที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ได้ออกประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซและห้ามมิให้เรือต่างชาติเรือของรัฐต่างประเทศห้ามเรือบรรทุกประเภทไม่ได้รับอนุญาตเดินผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็ทำให้เรือนะครับของมยุรีนารีถูกโจมตีและมีผู้เสียชีวิตการฟ้องคดีแรงงานกรณีเลิกจ้างลูกเรือไม่เป็นธรรมโดยละเลยไม่ดูแลค่าชดเชยหรือว่าค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกเรือมยุรีนารีซึ่งปัจจุบันหลายรายป่วยด้วยโรค PTSD นะครับหรือว่าโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจทำให้ปัจจุบันไม่อาจใช้ชีวิตปกติได้โดยนายกันพัฒน์บอกว่ากลุ่มลูกเรือครับมายื่นฟ้องบริษัทชิปปิ้งในวันนี้เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งเรื่องของผลกระทบจากการที่นำเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็มีผู้เสียชีวิตลูกเรือทั้ง3คนที่มาวันนี้ได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าป่วยนะครับเป็นโรค PTSD หรือว่าโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจเป็นภาวะป่วยทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรงคงใช้เวลาพอสมควรครับกว่าจะรักษาหายได้ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเจรจากับบริษัทชิปปิ้งแล้วทางบริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบจึงจำเป็นต้องให้ศาลวินิจฉัยว่าลูกเรือสมควรจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายต่างๆผลกระทบที่ได้รับนะครับเท่าที่ดูอาการทั้ง3คนคงไม่อาจทำอาชีพคนประจำเรือได้อีกเนื่องจากมีความเครียดจากการถูกยิงของเรือเมื่อ21มีนาคมที่ผ่านมาและความหวาดกลัวต่อเสียงดังทำให้อาจสูญเสียอาชีพคนทำงานประจำเรือได้ครับเนื่องจากมีความหวาดกลัวว่าจะได้รับอันตรายที่ผ่านมามีการพูดคุยกับทางบริษัทนายจ้างก็ได้ให้ค่าชดเชยมาให้กับลูกเรือ3คนเป็นเวลา2เดือนก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมและมีการบอกเลิกสัญญาจ้างในช่วงเดือนเมษายนครับซึ่งทางบริษัทในจ้างเห็นว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยไปแล้วแต่ว่าสัญญาจ้างการเดินเรือมีสัญญาระยะเวลา9เดือนทางลูกเรือควรจะได้รับเงินชดเชยตามสัญญาวันนี้จึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลครับ
1: จากเรื่องของลูกเรือมาที่เรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะวันนี้กอรมน.นำทีมไปบุกจับต่างด้าวลอบเข้าเมืองค่ะพลโทเพชรเอกอินทรทัศน์รองผอ.รมน.กรุงเทพนะคะบูรณาการกำลังร่วมกับกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่2และกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองค่ะเข้าตรวจค้นร้านบ้านเก่าเตาดินพื้นที่เขตบางบอนนะคะหลังจากรับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่2ว่ามีการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพบแรงงานต่างด้าวรวม6คนกำลังปฏิบัติงานโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะเป็นหญิงสัญชาติลาว2คนชาย1คนและหญิงสัญชาติเวียดนาม2คนชาย1คนส่งตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลแสมดำเพื่อดำเนินคดีข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานอันเป็นความผิดตามมาตรา8และมีโทษตามมาตรา101แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับอิหร่านทำพิธีฝังร่างของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เสียชีวิตจากสงครามแล้วนะครับขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงสู้รบโจมตีในความขัดแย้งรอบใหม่ศพของอายาตอลลอฮ์อาอาคาอาลีคาเมนีอีนำไปฝังที่สถานสักการะ อิมามเรซาซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองมัชฮัดบ้านเกิดของเขานะครับท่ามกลางฝูงชนจำนวนมหาศาลหลังจากที่อิหร่านได้จัดพิธีแห่ศพและไว้อาลัยครั้งใหญ่ตลอดสัปดาห์ทั้งในอิหร่านและก็เมืองศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชีอะห์2แห่งในอิรักกลุ่มไว้อาลัยในชุดสีดำที่โบกธงชาติแล้วก็ภาพถ่ายของอดีตผู้นำขณะเดียวกันอายาตอลละมุตตาบาคามาดีอีบุตรชายของเขาซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ยังคงไม่ปรากฏตัวในวิดีโอหรือว่าภาพใดๆนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศที่คร่าชีวิตปีดาโดยแหล่งข่าวในกรุงเทหรานบอกว่าเขากำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกายและหน่วยงานความมั่นคงพยายามจำกัดการปรากฏตัวครับเนื่องจากเสี่ยงจะถูกสหรัฐโจมตีพิธีฝังศพเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นอีกครั้งโดยกองทัพอิหร่านได้โจมตีตอบโต้โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับหลังจากสหรัฐโจมตีจังหวัดชายฝั่งทางใต้และก็ทางตะวันตกของทางตะวันออกของอิหร่านส่งผลให้มีแรงงานเหตุระเบิดหลายครั้งในพื้นที่ตอนใต้ของอิหร่านรวมถึงเมืองบูเชเร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในขณะที่สหรัฐบอกว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะหาทางออกผ่านการเจรจาทางเทคนิคครับ
1: เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานรองเท้าในเมืองจิ้นเจียงมณฑลฝูเจี้ยนของจีนมีผู้เสียชีวิตถึง28คนนะคะไฟได้โหมไหม้ที่อาคารโรงงานของบริษัทฮุนเติงและเกิดกลุ่มควันหนาทึบค่ะทำให้ผู้ที่อยู่ภายในต้องหนีไปที่ดาดฟ้าอย่างเช่นชายคนหนึ่งนะคะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องคอยฉีดน้ำบรรเทาความร้อนเพื่อช่วยชีวิตแต่รายงานไม่ได้บอกว่าช่วยเหลือได้สำเร็จหรือเปล่านะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต28คนจากเพลิงที่ลุกไหม้ขณะที่มีผู้คนภายในโรงงานทั้งหมด239คนเจ้าหน้าที่ช่วยอพยพได้อย่างปลอดภัย213คนค่ะในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนกล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ในเมืองศูนย์กลางการผลิตรองเท้าของจีนนะคะสำนักข่าว CCTV ก็รายงานว่าผู้นำจีนสั่งการกับเจ้าหน้าที่ว่าจำเป็นต้องหาผู้รับผิดชอบให้ได้สำหรับเหตุนี้ก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากพร้อมกับระบุได้ว่าทุกคนต้องนำอุบัติเหตุด้านอุตสาหกรรมมาเป็นบทเรียนใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้นะคะยังไม่แน่ชัดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้คืออะไรนะคะแต่ว่าต้นเพลิงนั้นอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งซึ่งใช้เป็นที่เก็บวัสดุค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวพนักงานหลายคนไว้แล้วก็อายัดบัญชีธนาคารของโรงงานระหว่างการสืบสวนสอบสวนแล้วด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมนรุณจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศ ใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์ครับหัวหน้าแบงค์มาทั้งทีแล้วก็ชวนเป็นหนังควบเลยนะครับวันพฤหัสศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับขอต้อนรับหัวหน้าแบงค์วงศกรธนุสัตย์ครับหัวหน้าแบงค์ฟูฟันเดลครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับอาจารย์โอและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
11: วันนี้วันดีนะครับวันนี้เพจหัวหน้าแบงค์ฟูฟันเดลฉลองครบรอบผู้ติดตาม 100,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
12: ขอบคุณครับ
11: ยินดีด้วยนะครับนะแต่เพจที่ให้คุณค่ามักจะได้รับค่าเสมอนะครับให้ความรู้โอ้โหผู้ชายอะไรจะส่งคอนเทนต์ให้เราวันละ3เวลานะครับไม่ผ่อนเลยนะเพจวันแรก
12: ของคุณนี
11: ่ฮะ
12: ก็ต้องผีแบบนั้นแหละฮะ
11: เพจวันแรกของคุณนี่คือแบบอัปเดตคอนเทนต์ทุกวันไม่หยุดเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
12: ก็น่าจะ2ปีแล้วนะฮะตอนนี
11: ้2ปีแล้วนะครับ
12: แต่ห้าวแบบเอาแบบติดต่อกันเนี่ยน่าจะปี1ปีกับ6เดือนแน่ๆ
11: 1ปี6เดือนนะครับที่มีคอนเทนต์ทุกวันอย่างน้อยวันละเท่าไหร่ฮะ
12: 3
11: ท่านอย่างน้อยวันละ3คอนเทนต์นะครับไม่เคยพลาดนะครับใครกดติดตามแล้วก็ให้กดแบบ follow ให้แจ้งเตือนอ่ะก็จะได้ความรู้แบบแน่นๆนะฮะแล้วมันมีสโลแกนนึงผมชอบมากเลยอ่
12: ะก็ติดตามจนว่าคุณจะใช้AIจนคล่องได้เลยนะครับ
11: ผมก็ติดตามจนผมใช้ AI คล่องนะฮะคล่องมากเลยฮะสับมาหลายยี่ห้อแล
12: ้
11: วอ
12: ัปเดตไปเรื่อยๆ
11: โดนป้ายยาทุกยี่ห้อแต่ก็ดีครับได้ใช้ประโยชน์นะครับก็ขอแสดงความดีๆอีกครั้งหนึ่งครับคุณดาวแบงค์ครับ
12: คร
11: ับผมแล้วก็อ่ะเราวันนี้เรามาโจทย์ของเราวันนี้ครับชวนคุณดาวแบงค์มาในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับให้กับบริษัทธุรกิจ SME ไปเยอะมากแล้วก็พาคนขายทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะจากเดิมทีเนี่ยใครไม่รู้จักคุณดาวแบงค์นี่คือคุณดาวแบงค์ฟูลฟันเนลนะคิดกลยุทธ์แบบฟูลฟันเนลนะตั้งแต่คนไม่รู้จักไปทำให้เขาซื้อซ้ำซื้อต่อเนื่องซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะเออขายทุกแพลตฟอร์มแล้วนะแต่มีแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาอย่างไทมาร์ทนะครับไทมาร์ทของฮีน็อตไทมาร์ทชื่อใหม่เขาชื่อใหม่ไม่ใช่ฮีน็อตกองสลากละฮีน็อตไทมาร์ทนะครับ
12: ครับ
11: อ่ะรีแคปนิดนึงแพลตฟอร์มนี้มีจุดดีจุดเด่นอย่างไรครับ
12: จุดดีก็คือแน่นอนอย่างที่บอกไปฮะในตัวผู้ขายเนี่ยแหละเอาเดี๋ยวคุณย้ำอีกนะผู้ขายเนี่ยจุดดีไอ้จุดดีค่อนข้างเยอะคือเข้าไปปุ๊บ GP เสียน้อยแน่ๆน้อยแน่นอนเขาบอกหลักหน่วยนะครับ2ก็คือตัวของขนส่งคุณสามารถเลือกได้3คือข้อมูลลูกค้าที่คุณขายไปได้แล้วเนี่ยคุณจะได้ข้อมูลมาชื่อเบอร์โทรเนี่ยคุณสามารถเก็บมาได้เพื่อเอาไปทำการตลาดต่อได้หลังจากนั้นนะครับเนี่ยคือข้อดีก้อนใหญ่ๆที่คุณจะได้จากการขายที่นี่นะฮะแล้วก็ผู้ซื
11: ้อในนี้นี่คือในฝั่งผู้ซื้อเนี่ยผมมั่นใจนะในยี่ห้อเฮนอตนะ
12: ครับ
11: ต้องถามว่าทุกคนรู้จักเฮนอตจากลอตเตอรี่รู้จักจากไหนสื่อต่างๆที่เขาประโคมอย่างเต็มที่นะการตลาดคือดึงคนเข้าแพลตฟอร์มนี่คือทางตัดขนาดของเขาเลยนะครับแน่นอนครับคนไปขายเนี่ยไม่ต้อง ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่หนาไม่น่าจะเหงาไม่ได้นะดึงลูกค้าเข้ามาแน่แล้วคนขายล่ะครับจะต้องเตรียมตัวยังไงครับสำหรับคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี
12: ้ครับมานะฮะก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าเนี่ยเขาพยายามทำการตลาดเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในแพลตฟอร์มให้มากขึ้นเพื่ออะไรฮะเพื่อให้มาซื้อของของคุณที่คุณเอาไปขายในนั้นนะครับทีนี้ประเด็นคืออ่ะแล้วถ้าเราจะขายของเนี่ยเราจะขายของในไทยมาร์ทเนี่ยในออนไลน์เนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับประเด็นผมว่าเนี่ยประเด็นสำคัญตอนนี้คือถ้าเราจะขายของออนไลน์เรียกว่าขายของออนไลน์เลยนะไม่ว่าจะขายที่ไหนก็ตามใช้ว่าที่ไหนก็ตามนะฮะผมไม่ได้บอกว่าแค่ที่ไทยมาร์ททีเดียวคือสมมติคุณอนาคตคุณจะไปขายใน Shopee TikTok เองก็ตามอะไรเงี้ยหรือ Lazada เองก็ตามเนี่ยคุณต้องมานึกก่อนว่าเอ้ยสถานที่ที่คุณจะขายเนี่ยลูกค้าคุณอยู่เยอะในแพลตฟอร์มไหนก่อน
11: อันนี้
12: คือคีย์สำคัญเหมือนเดิมฮะต้องเลือกก่อนว่าลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนนะครับอ่ะคือยังไงอ่ะหลายคนบอกฉันยังไม่มีสินค้าเลยฉันจะมาคิดแพลตฟอร์มไหมนั่นแหละอันนี้พอยังไม่มีสินค้าก็แปลว่าคุณก็ยังไม่รู้กลุ่มเป้าหมายแต่ถ้าคุณล็อกเป้าว่าคุณอยากทำให้กลุ่มเป้าหมายไหนก่อนแล้วค่อยหาสินค้ามันจะง่ายขึ้นนะฮะนี่คือโจทย์แรกทีนี้ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้ฮะเมื่อคุณรู้กลุ่มเป้าหมายแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายคุณจะขายหรือจะช่วยอะไรให้เขาให้ดีขึ้นเนี่ยคือกลุ่มไหนนะฮะเราก็มาเลือกว่าเราจะไปเลือกที่เป็นไปทำที่แพลตฟอร์มไหนนะครับซึ่งแพลตฟอร์มตอนนี้มันก็มีเยอะเรียกมีเยอะนะฮะมีเยอะคือในที่นี้คืออะไรฮะมันมีทั้ง Facebook มีทั้ง TikTok มีทั้ง YouTube มี Instagram มี X มี Thread มี Lemon เองอะไรเงี้ยมี LINE อีกนะฮะมันมีเยอะเห็นมั้ยฮะมันมีเยอะมากและทุกที่เนี่ยมันมีลูกค้าอยู่เรียกว่ามีลูกค้าอยู่และก็มีลูกค้าที่เป็นเซกเมนต์แยกกันชัดเจนมากๆว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหนนะครับแต่หลักๆเราพูดกันตรงๆว่าหลักๆแพลตฟอร์มหลักๆที่เป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้เยอะที่สุดเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นตัวของ Facebook กับ TikTok นะฮะอันนี้คือเราต้องยอมรับกันตรงๆว่ามันคือ Facebook กับ TikTok นั่นแหละที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดนะฮะทีนี้ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะก็คืออ่ะสมมติเรามีแค่ตัวเลือกแค่2ตัวเนี้ย Facebook กับ TikTok เนี่ยแล้วเราจะไปขายในไทยมาร์ทเนี่ยเราไปเอาของไปวางในไทยมาร์ทเลยแล้วไม่ทำ Facebook TikTok ได้ไหมผมบอกเลยว่าไม่ได้ผมบอกเลย
11: เหมือนกับไปวางของใน TikTok กับ Shopee แต่ไม่ทำตลาดเข้าไปหาเลยก็ไม่ได้เหมือนกัน
12: ก็ไม่ได้นะคือไปทำแบบนั้นนะแล้วหวังว่าคนจะมาซื้อมันมีโอกาสมีคนหาคนมันมีโอกาสที่คนหาเจอแล้วซื้อไหมมีแต่เรียกว่ามันคือ 0.001% ที่จะเป็นแบบนั้นนะครับนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณไม่ทำการตลาดทำให้คนรู้จักสินค้าคุณไม่ให้รู้จักแบรนด์คุณบอกเลยว่ามันโอกาสที่คุณจะไปขายในไทยมาร์ทแล้วจะขายดีได้มันน้อยอยู่แล้วนะครับการันตีว่าน้อยเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่รู้จักเรียกว่าคนไม่รู้จักสินค้าคุณอ่ะไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยว่าคุณขายอะไรอยู่ในนั้นแล้วของคุณมันช่วยอะไรให้ลูกค้าดีขึ้นเขาไม่รู้เลยแต่คุณไปวางเฉยๆอ่ะพอไปวางเฉยๆปุ๊บเขาก็ไม่รู้จักอ่ะทำไมเขาต้องซื้อล่ะนั่นแหละคือประเด็นสำคัญดังนั้นแปลว่าคุณต้องทำการตลาดสิ่งที่เรียกว่าทำให้เขารู้จักหรือสนใจคุณก่อนโดยใช้แพลตฟอร์มที่มันมีอยู่ในระบบในตลาดตอนนี้ซึ่งแพลตฟอร์มหลักๆที่เราก็อย่างที่บอกไปว่ามันมี2อันที่มันเป็นตัวภาพวิดีโออะไรเงี้ยคุณทำไปเถอะรูปภาพวิดีโอคุณทำไปเถอะมันทำได้ทุกอย่างเนาะมันสามารถทำ Facebook เนี่ยสามารถทำรูปภาพวิดีโอกดความรันออกไปได้เลยแล้วก็ข้อดีของมันก็คือคุณสามารถขายของในไหนขายของสามารถขายของในตัวของมันเองก็ได้ก็คือขายผ่านแชทอะไรอย่างงี้เนาะหรือคุณจะไปขายผ่านตัวของใน Shopee ก็ได้ถ้าคุณสังเกตช่วงหลังๆเนี่ยคุณดูคอนเทนต์บน Facebook เนี่ยเฮ้ยทำไมตะกร้า Shopee มันเด่นล้านเหลือเกินพูดอย่างนี้เลยมันเด่นล้านเหลือเกินเด่นล้านในที่คืออะไรคุณเปิดไปบางคลิปเนี่ยโหข้างล่างนี่ขึ้นเป็นแถบเขียวแถบส้มอะไรเงี้ยแบบเด่นเลยว่าแล้วมันขึ้นเป็นตัวสินค้ากดปุ๊บเนี่ยเข้าไปช้อปปี้เลยนั่นแหละคือตะกร้าช้อปปี้ซึ่ง Facebook มันโคกันกับช้อปปี้ไปเรียบร้อยแล้ว
11: เดี๋ยวนี้มันลามไปถึงแบบนะใครทำมีมอะไรก็ตามใครทำโพสอะไรก็ตามมาเดี๋ยวจะมีคนมาแซวคอมเมนต์อีกไม่นานเดี๋ยวเธอจะมาปักตะกร้า
12: ใช่นี่แหละนี่แหละคือมันโดดเด่นมากนะครับดังนั้น Facebook เนี่ยการตลาดเนี่ยมันทำได้ผมเรียกว่าคล้ายๆเดิมแต่เพิ่มฟีเจอร์เข้าไปแล้วเพิ่มฟีเจอร์ของตัวของตะกร้าของ Shopee เข้าไปนะครับซึ่ง IG ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับ IG Instagram เนี่ยเหมือนกับ Facebook เลยเพราะเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับส่วน TikTok เนี่ยผมเรียกงั้นส่วน TikTok เนี่ยจะเป็นกรณีที่เรียกว่ามันโดดเด่นจากการทำคลิปสั้นถูกไหมครับ

0: คำนี้ถ้าคุณทำคอนเทนต์ได้ดีอ่ะแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าถ้าคุณทำแบรนด์หรือทำสินค้าแล้วทำบน TikTok เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้แบรนด์คุณน่ะโด่งดังข้ามคืนได้แต่มันมีคำว่าแต่แน่นอนแต่ทีนี้คือสินค้าที่เอาไปวางหรือทำอยู่ใน TikTok เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคุณจะขายดีมันต้องติดตะกร้าอ่ามันต้องติดตะกร้าติดตะกร้าอะไรครับติดตะกร้าของ TikTok นั่นเองแปลว่าถ้าคุณทำคอนเทนต์แล้วคุณต้องการทำให้คนรู้จักแบรนด์คุณแล้วก็ซื้อสินค้าคุณใน TikTok คุณต้องทำคอนเทนต์และติดตะกร้าสินค้าคุณอ้าวแล้วมันไม่สามารถลิงก์ไปที่แบบเฮ้ยทำคลิปแล้วลิงก์ไปที่ไทยมาร์ทได้ไม่ได้หรออะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าไม่ได้อันนี้คือเกมใหญ่ละอ่านี่คือเกมใหญ่ละทำไมถึงบอกไม่ได้อย่างนี้ครับ TikTok เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าหวงลูกค้าของตัวเองมากที่สุดในวงการใช้คำนี้เลยนะหวงลูกค้าที่เล่นอยู่ในแพลตฟอร์มตัวเองมากที่สุดในวงการคือยังไงก็คือลูกค้าอยู่ในแพลตฟอร์มเขาเนี่ยอยู่ใน TikTok อ่ะเล่นถ่ายอยู่แล้วคุณไปดึงเขาออกมาให้ไปเล่น Facebook เนี่ยหรือไปเล่นเว็บไซต์ของคุณเนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์หรือเข้าไปในไทม์มาร์ทเนี่ยเขาจะเกลียดคุณมากใช
1: เข
0: ้
1: าเก
0: ค
1: ลียดเ
0: ำนี้
1: รา
0: เลย
1: เขาทำไงกับเราครับถ้าเขาเกลียดเราเขาทำไงกับเราครับ
0: ถ้าเขาเกลียดเราแปลว่าถ้าเขาเกลียดเราเขาจะทำไงฮะอย่างแรกคือเขาก็จะลดการมองเห็นของช่องคุณทั้งช่องอันนี้แน่นอนกรณีที่สองคือเขาเกลียดเรามากๆคือหักคะแนนช่องคุณถ้าคุณมีร้านค้าก็จะหักคะแนนร้านค้าคุณพอหักคะแนนไปเยอะๆปุ๊บแปลว่าอะไรฮะร้านค้าบินคือโด
1: คร
0: น
1: ับ
0: แบนช่องโดนแบนคุณก็ถือพูดง่ายคุณไม่สามารถทำธุรกิจใน TikTok ได้เลย
1: อย่าน
0: ี่
1: เก่งกับ
0: นี่แหละ
1: นะ
0: นี่
1: ก็บอกว่าฟิโลโซฟีของการสร้าง TikTok เนี่ยผมไม่ได้เกิดมาเป็นโซเชียลมีเดียนะ
0: ครับ
1: เกิดมาเพื่อเป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มที่ใช้วิดีโอเป็นตัวลีดเข้าไปสู่สิน
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ้าเขาเกิดมาเพื่ออย่างนั้นเกิดมาเพื่ออย่างนั้นแม้คนไทยจะรู้จักจาก TikTok จากการเต้นเต้นเต้นเต้นเนาะ
0: ใช่ใช่
1: แต่เขาบอกว่าตั้งแต่วันแรกเลยเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มงั้นเขาก็ใส่ระบบอีคอมเมิร์ซมาเต็มต้องพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปก็ค้าขายง่าย
0: ใช
1: ค
0: ่
1: นที่ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าก็เข้าไปก็สร้างรายได้ได้ก็
0: ใช
1: คือ
0: ่
1: ไปช่วยพ่อค้าแม่ค้าขายของนั่นแหละ
0: เป็นแอฟเฟิลิเอทไปใน
1: เป็
0: ห
1: น
0: น
1: แ
0: ้
1: อ
0: า
1: ฟฟิลิเอ
0: ต่
1: ท
0: อ
1: ไปทีนี้พอเราบอกว่าเราจะทำสินค้าปุ๊บเราก็ต้องทําคลิปทำคอนเทนต์เหมือนกันเอ๊ะแล้วมันจะดึงมาที่ไทยมาร์ทยังไงฮะวันด้าแบงค์ถ้าเราเข้าอันนี้เราบอกว่าถ้าเราจะไปขายของไทยมาร์ทเนี่ยเฮ้ยเราจะไปทําที่ไหนที่คนไม่รู้จักเราแล้วรู้จักเราสุดท้ายเนี่ยมันแปลงตัวเองไปอยู่ในแปลงลูกค้าไปอยู่ในไทยมาร์ทได้
0: นี่แหละประเด็นมันสำคัญตรงนี้ฮะที่ผมเตือนก่อนคือหลายคนเนี่ยก็คิดว่ารักไก่เนาะรักไก่ที่นี่คือฉันก็ไปทำบน TikTok ฉันก็ติดตะกร้าเผื่อฉันขายดีใน TikTok ไปด้วยแล้วก็ดึงคนเข้าไปไทยมาร์ทด้วยซึ่งกรณีแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ผมเลยต้องเตือนก่อนว่าคุณไม่สามารถทำคอนเทนต์เพื่อติดตะกร้าแล้วขายของใน TikTok แล้วลากคนไปไทยมาร์ทได้เลยไม่มีทางเดี๋ยวผมบอกเลยว่าไม่มีทางถ้าคุณแบ
1: ไม
0: บ
1: ่ม
0: ท
1: ี
0: ําแบบนั้นโดนหักคะแนนยับโดนแบนช่องโดนแบนราคาแน่นอน
1: เฮ้ย
0: ดังนั้นแปลว่าคุณต้องทำคอนเทนต์แยกออกมาทำคอนเทนต์แยกมาคือยังไงก็คือคุณทำใน TikTok เหมือนเดิมนั่นแหละไอคลิป TikTok ที่ลงติดตะกร้าก็ขายใน TikTok ไปแต่คลิปที่คุณต้องการลากทราฟฟิกเนาะทราฟฟิกคือทำให้คนรู้จักคุณมากขึ้นแล้วอยากให้เขาไปที่ช่องทางไหนเนี่ยคลิปนั้นไม่ควรติดตะกร้าคลิปนั้นไม่ควรติดตะกร้าพูดอย่างนี้นะไม่ควรติดตะกร้านะครับเพราะอะไรฮะเพราะติดไปปุ๊บมันโดนแบนดังนั้นพอไม่ติดตะกร้าปุ๊บโอกาสที่มันจะโดนแบนมันก็จะลดลงไปเพราะ TikTok หวงสิ่งหนึ่งมากฮะก็คือติดตะกร้าของเขาแต่คุณลากไปคนไปที่อื่นทำผิดกฎเนี่ยเขาจะซีเรียสมากเขาจะตรวจเช็คแบบผมเรียกว่าตรวจเช็คแบบละเอียดยิบอะคอนเทนต์ไหนที่ติดตะกร้าของช็อปไอ้ TikTok เนี่ยข้างล่างซ้ายเนี่ยทุกคลิปจะถูกตรวจละเอียดแบบละเอียดยิบแต่ถ้ากลับกันถ้าคลิปนั้นเนี่ยไม่มีการติดตะกร้านะถ้าคุณสังเกตนะไม่มีการติดตะกร้าเนี่ยการตรวจเช็คหรือการตรวจสอบของแพลตฟอร์มเนี่ยของ TikTok เนี่ยจะตรวจน้อยลงใช้คำว่าตรวจน้อยลงเพราะอะไรฮะ เพราะว่ามันไม่มีเรื่องซีเรียสนะเนาะคือแบบมันก็แค่มองว่าอ๋อก็คุณไม่ได้ขาย

0: มันมองว่าคุณแค่ไม่ได้ยืมแพลตฟอร์มเขาไปขายของนะฮะแต่ว่าทีนี้ประเด็นคืออ่ะคุณทำคลิปไม่ได้ติดตะกร้ามันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะพูดตรงๆแล้วลากคนเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันพูดอย่างนี้แล้วกันคุณไม่สามารถลากตรงๆเข้าไปอย่างนั้นได้ด้วยเหมือนกันเพราะไม่งั้นคงไม่มีเหตุการณ์ว่าถ้าอยากได้สินค้านี้เข้ามาบ้านเขียวบ้านส้มเนี่ยมันคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เนาะเขาคงจะพูดว่าอ่ะคุณเข้าไปที่ไลน์เลยคุณเข้าไปช้อปปี้ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็คงพูดได้เนาะแต่พอมันมีเหตุการณ์ที่ว่าพูดตรงๆปุ๊บมันโดนคุณก็ต้องเปลี่ยนคําที่จะพูดคําพูดนะคุณก็ต้องเปลี่ยนว่าเข้าไปที่บ้านแดงอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะของเราของใหม่อยู่ในบ้านแดงเนี่ยอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็สามารถจะลากคนไม่ได้ห้ามพูดแบบไทยมาดผมพูดเลยนะถ้าพูดคําว่าไทยหมาตอนนี้น่าจะโดนล็อกเป้าแล้วแหละว่าถ้ามีการพูดคําว่าไทยหมาปุ๊บลดการมองเห็นแน่นอนสองคลิปนั้นอะไรเงี้ยนะครับ
1: เราได้บ้านใหม่นะเรามีบ้านฟ้าบ้านฟ้าอ่ะนิยามมันคือ Facebook บ้านดํานิยามมันคือ TikTok
0: ต็อก
1: บ้านส้
0: ม
1: เราเรียกว่ามันคือ Shopee
0: ครับ
1: โอเค YouTube ไม่เกี่ยวเพราะว่า YouTube ไม่มีช่องทางให้ซื้อของ
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นบ้านแดง
0: Shopee เหมือนกัน
1: บ้านแดงคือไทยหมา
0: ใช่ครับเราพูดไปแล้วบ้านแดงนะอันนี้พูดได้นะครับเพราะว่าก็คงไม่โดนอะไรนะครับแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญคือTikTok เนี่ยเราเข้าใจแล้วเนาะว่าถ้าทำคอนเทนต์ก็ไม่ต้องติดตะกร้าถ้าจะลากคนเข้าไปที่ไทยหมานะครับแต่เวลาจะลากคนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเนี่ยมันก็ต้องวางกลยุทธ์นิดนึงว่าเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยว่าคุณจะทำให้เขาไปซื้อที่นั่นได้อะมันก็ต้องดูว่าแล้วอะไรล่ะที่จะต้องทำให้เขาอะออกจากแพลตฟอร์ม TikTok แล้วสวิตเข้าไปอีกแอปหนึ่งอันนี้คือจุดสำคัญเพราะว่าถ้าสุดท้ายอ่ะเขาดูในนั้นอ่ะราคามันก็เท่านี้แล้วเขาสวิตไปเจอไทยมาราคาอาจจะสูงกว่าเงี้ยก็ไม่มีประโยชน์หรือราคาเท่ากันมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นมันต้องหากลยุทธ์บางอย่างเช่นสมมติแบบว่าเอ้ยถ้าวันเนี้ยไม่น่าเชื่อนะซื้อของอย่างที่นี่จะได้ของแถมแบบนี้ของแถมของแถมแปลว่าถ้าซื้อในแอปดำเนี่ยไม่ได้ของแถมนะแต่บ้านแดงมีของแถมนะอย่างเงี้ยลูกค้าอยากไปไหมก็มีความอยากไปเข้าไปนะครับอันนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งเรียกว่าก็คือเรียกว่าผมเรียกเป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับคนคิดไม่ออกคือจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมนะครับแต่ถ้าคิดอย่างอื่นเพิ่มได้เช่นเฮ้ยสินค้าตัวเนี้ยมันเป็นลิมิเต็ดมันเป็นเรียกว่าเป็นรุ่นเฉพาะพิเศษที่มีอยู่ในไทยมาเท่านั้นไม่มีใน TikTok เพราะอะไรฮะเพราะสินค้าตัวนี้มันเป็นคุณภาพสูงต้องไปซื้อที่นี้เท่านั้นอย่างเงี้ยลูกค้าอยากไปไหมห้ามเขาสัมผัสแล้วว่าถ้ามันตัวนี้มันน่าจะช่วยชีวิตเขาได้อะเขาจะไปนะครับเนี่ยมันต้องออกกลยุทธ์พวกนี้ออกมานะครับมันถึงจะลากคนออกจากที่เนี้ยไปอีกที่หนึ่งได้ดังนั้นคอนเทนต์ก็ต้องคิดเผื่อเหมือนกันนะครับว่าจะทำไงอะไรให้เขาไปนะเช่นเดียวกับสิ่งนี้ที่ผมจะพูดไปเนี่ยใน TikTok เนี่ยมันคือเช่นเดียวกับตัวของการทำบน Facebook ผมเรียกว่ามันคือเช่นเดียวกับการทำบน Facebook นะฮะเพราะว่า Facebook เนี่ยคุณทำไปเนี่ยผมพูดอย่างงี้แล้วกันคุณทำ Facebook ไปเนี่ย Facebook อ่ะข้อดีมันก็คือมันคงไม่มีผมเรียกว่ามันไม่มีกฎเข้มเท่าฝั่ง TikTok นะครับแต่ว่ามันก็คือลักษณะเดียวกันอ่ะคือคุณทำได้ก็จริงแต่พอทำได้จริงเนี่ยคุณก็ต้องมาคิดกลยุทธ์ต่อว่าเฮ้ยคุณจะทำยังไงล่ะเพื่อให้เขาเนี่ยมาที่แพลตฟอร์มตัวของไทยมาให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำให้เขามาให้ได้อะเอาจริงตรงนะไม่มีประโยชน
1: ์
0: ผมไม่เรียกว่าไม่มีประโยชน์คือสุดท้ายเขาแล้วเขามีทางเลือกอื่นอ่ะทำไมเขาถึงต้องมาที่นั่นอ่ะ
1: คีย์สำคัญก็คือว่าสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกค้าให้ได้สร้างความคุ้มค่าให้เกิดขึ้นในใจลูกค้าได้ว่าเอ๊ะถ้าซื้อผ่านช่องทางใหม่มันจะคุ้มกว่าช่องทางเดิมยังไง
0: ใช่ครับก็คือนั่นแหละลองต้องไปวางโจทย์ดีๆนะฮะแต่ทางเลือกสุดท้ายอ่ะผมอยากพูดว่าทางเลือกสุดท้ายเนาะก็คือไปเล่นลดแลกจากแถมอันนี้คือทางเลือกสุดท้ายนะแต่ทางเลือกไม่สุดท้ายเนี่ยพยายามคิดให้ออกว่าเอ้ยทำไมเหตุผลทำไมเราถึงอยากให้เขาไปที่นั่นอย่างที่บอกไปว่าเฮ้ยมีรุ่นพิเศษอะรุ่นพิเศษมีขายเฉพาะที่นี่เท่านั้นอะลูกค้าอยากไปไหมถ้าเขาต้องการมากเขาไปอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยลองไปหากลยุทธ์พวกนี้ดูนะครับมันก็จะช่วยส่งเสริมทำให้คนอยากจะไปที่นั่นมากขึ้นนะฮะเพราะไอ้กลยุทธ์ที่บอกว่าสินค้าตัวเนี้ยมีขายที่นี่เท่านั้นอะ มันเป็นกลยุทธ์ที่สมัยก่อนที่ TikTok กับ Shopee เขาตีกัน
1: อืม
0: เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่เขาตีกันเลยนะฮะว่าย
1: ั
0: เฮ
1: งไ
0: ้
1: ง
0: ย
1: นะยังไง
0: คือเฮ้ยถ้าคุณไปขาย Shopee เนี่ยผมขอคุณทำโปรตัวนี้โดยเฉพาะหรือทำรุ่นพิเศษเฉพาะขายใน Shopee แต่ TikTok คุณขายได้ปกตินะแต่ขออย่างเดียวรุ่นพิเศษเนี่ยห้ามมีใน TikTok TikTok ก็เล่นเหมือนกันเนี่ยอันนี้คือกลยุทธ์ที่เขาทำกันอยู่ในสมัยก่อนแต่ตอนหลังไม่มีแล้วไอ้กลยุทธ์เนี่ยหายไปละเพราะอะไรฮะดีลกันลงตัวเรียบร้อยแล้วแบ่งกันตลาดกันเรียบร้อยแล้วนะค่าคู่แข่ง1 เจ้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณเดินไปในห้างนะคุณก็จะมีเห็นสินค้าบางแบรนด์นะผลิตโอลี่แอดนี่โอลี่แอดห้างนี้
0: ใช่
1: สินค้าแบรนด์นี้รุ่นนี้อยู่ที่ห้างนี้เท่านั้น
0: น
1: น
0: ั
1: ะ
0: ่น
1: ครับอันนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งถ้านึกถึงง่ายๆใครนะซันซันของที่ทำแบร์ฮักเจ้าของแบร์ฮัก
0: ครับ
1: ทำสินค้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีเริ่มทำนะเฉพาะห้างนี้เท่านั้น
0: ใช่
1: นะ
0: ใช่
1: แล้วเวลาห้างใหม่มาทำยังไงขอรุ่นนี้เปิดตัวที่ห้างนี้ก่อนคุณก็ทำได้นะครับสินค้าใหม่ออกมาแล้วบอกว่าจะเปิดตัวที่ห้างนี้ก่อนใน
0: ใช
1: ช่ว
0: ่
1: งนี้ซื้อก่อนที่ห้างนี้ได้นะครับก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจสามารถเอามาใช้ได้แม้จะไม่มีลดแรกเสียแถมอะไรก็ตามเนาะเราใช้เซอร์ไพรส์limited offer ก็
0: ใช
1: เร
0: ่
1: เรียงลำดับไปนะฮะเซอร์ไพรส์ของใหม่ขึ้นมานะครับ limited มีเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นให้รีบตัดสินใจในการ
0: ใช
1: ที
0: ่
1: ที่จะไปซื้อนะครับแล้วก็ offer หรือใช่ไหมนะของแถมเพิ่มเติมหรือถ้าใครใช้สินค้าบางอย่างกลยุทธ์คลาสสิกมากๆเลยนะการันตีเพิ่มเติม
0: อะไรเงี้ย
1: ขายของเดิมเหมือนกันเลยนะครับช่องทางนี้อะไรนะได้การันตี1 ปีอีกช่องทางหนึ่งได้การันตี2 ปี
0: 2 ปีอะไรเงี้ย
1: สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็มีอีกทางหนึ่งที่ทำได้น
0: ใช
1: ะครั
0: ่
1: บ
0: มันมีมุกของมันอยู่นะฮะมันมีมุกของมันอยู่คือหลายคนเนี่ยได้คิดว่าเออสุดท้ายมันต้องเป็นลดแลกจะแถมจริงๆมันไม่ใช่นะฮะมันมีวิธีการอยู่นะการแค่อย่างเช่นเรื่องของประกันเนี่ยการการันตีเนี่ยปกติเนี่ยเอาแค่ง่ายๆเลยเราไม่ต้องถึงแบบเฮ้ยเพิ่มจากปีหนึ่งสองปีอะเราแค่เพิ่มจาก1 ปีเพิ่มอีกสัก2 เดือน3 เดือนอะลูกค้าก็เปลี่ยนใจแล้วเอาผมพูดอย่างเงี้ยนะลูกค้าก็เปลี่ยนใจแล้วเพราะอะไรฮะเพราะมันอุ้ยเพิ่มต้อง3 เดือนอะเผื่อมันพังอะเขาก็ไปเออเดี๋ยวว่าเขาก็ไปนะฮะดังนั้นเนี่ยไอ้มุกแบบเนี้ยมันเป็นมุกที่เรียกว่ากึ่งบังคับให้ลูกค้าต้องเลือกตรงนี้พวกเนี้ยมันจะทําให้ลูกค้าไดรฟ์ไปอีกที่หนึ่งได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องราคามันคือปัจจัยสําคัญเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็มีปัจจัยอย่างอื่นเสริมเข้ามาว่าทําไมเขาถึงต้องมีในเมื่อราคาที่มันราคาอาจจะสูงกว่านิดนึงแต่เขาอาจจะเลือกซื้อเราได้นะครับตรงพวกเนี้ยมันก็เป็นตัวตัดสินใจของลูกค้าส่วนหนึ่งแหละนะครับเหมือนสมัยตอนที่ผมขายของใน Lazada ยุคแรกๆเลยเนี่ยเชื่อไหมว่าผมเคยขายของใน Lazada ตอนนั้นอะแต่ว่าตอนนี้มันทําไม่ได้แล้วนะครับต้องบอกก่อนนะคือยุคนั้นอะผมก็ไปเอาพวกแบบของจากพวกของสมเสือป่านี่แหละมาขายใน Lazada นี่แหละเราพูดกันตรงๆเนี่ยแหละเออมันเป็นมุกเป็นช่วงหนึ่งที่มันสามารถทําได้นะฮะมันก็มีโอกาสของมันนะครับทีนี้ไปขายใน Lazada เนี่ยมันประเด็นคืออย่างนี้ฮะผมอ่ะดันวางของราคาขายเนี่ยแพงที่สุดในตลาดณตอนนั้นคนอื่นเขาขายอยู่ประมาณสักอันละแบบ89.99ผมขายอยู่390ประมาณนี้เนาะเราพูดกันตรงๆนะขายแพงแต่ทีนี้ไอ้ที่พอเราขายแพงปุ๊บอ่ะเรามีอะไรฮะเรามีประกันครับแต่พวกของพวกนั้นคือไม่มีประกันครับซื้อแล้วก็เสี่ยงดวงกันพอเรามีประกันปุ๊บอะเออแปลว่าอะไรฮะแปลว่าลูกค้าดันเลือกเราแล้วกลายว่าสินค้าที่ผมขาย390อะลูกค้ามองว่าของผมเป็นของแท้แล้วผมเป็นของที่ขายดีที่สุดใน Lazada ตอนนั้นด้วย
1: แม้จะแพงกว่า
0: แม้จะแพงกว่าเนี่ยนะฮะมันมีลูกเล่นของมันอยู่ที่เราสามารถทําได้นะครับดังนั้นเนี่ยเออมันลองหากลยุทธ์พวกนี้เข้ามาทําดูนะครับคือบางทีอ่ะเราอาจจะมองภาพสุดท้ายว่างั้นเราต้องไปลดราคาการลดราคามันคือการเรียกว่าดิสตัวเออเรียกค่าตัวเองไปเรื่อยๆบางอย่างอ่ะมันไม่จําเป็นนะครับบางอย่างคือถ้าจุดเริ่มต้นถ้าอันนี้พูดในแง่ของมือใหม่อ่ะการลดราคาเป็นทางเลือกสุดท้ายไว้ก่อนนะครับแต่ว่าใครที่มือเก่าหรือแบบก่อมาระดับหนึ่งแล้วอยากจะปรับในการเล่นกลยุทธ์ใน การลดราคาแล้วมีการเก็บว่าลดไปแล้วเราจะทำอะไรต่อเนี่ยอันเนี้ยสามารถทำได้นะครับ
1: แล้วก็อีกท่านหนึ่งเสริมในช่วงของตอนที่เจดีเซ็นทรัลมานะครับสิ่งที่เจดีเซ็นทรัลสอนผู้ประกอบการที่มาขายของผ่านแพลตฟอร์มเขาเนี่ยเขาบอกเสมอครับว่ากรุณาใส่ช่องทางการสั่งซื้อของช่องทางนี้ซื้อได้ที่ JD Central นะไปในทุกมีเดียทุกปริ้นแอดทุกสื่อโฆษณาคือคุณบอกให้ครบว่าคุณสามารถซื้อช่องทางไหนได้บ้างนะครับแล้วพยายามทำคอนเทนต์ตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดบนแพลตฟอร์มนั้นๆอันนี้อย่าลืมเข้าไปในไทยมาร์ทเองก็ตามเนี่ยก็ต้องนะเข้าไปสร้างตัวตนให้ถูกต้องนะครับสร้างตัวตนให้ดีนะครับโอเคก็แม่วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์หัวหน้าแบงค์ประโยชน์สูงครับทิ้งท้ายอะไรไว้ไหมครับวันนี
0: ้ก็นั่นแหละฮะการที่มีแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมามันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแหละครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่อยู่ที่อยู่เราจะเอาสินค้าไปขายแล้วก็บอกว่าจะขายได้เลยไม่ใช่เราต้องทำการตลาดของเราเองด้วยนะครับดังนั้นเวลาทำการตลาดเราก็ต้องบอกเขาว่าถ้าเขาจะไปซื้อสินค้าเราต้องไปซื้อที่ไหนบอกเขานิดนึงนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้ลูกค้ารู้สึกนะครับทำคอนเทนต์ให้ลูกค้ารู้สึกว่าของคุณเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับนี่คือจุดสำคัญที่สุดนะครับ
1: โอเคครับผมวันนี้ผมและหัวหน้าแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์ยันเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ไม่มีสุดตัวเพิ่มนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอัตราการซุดตัวของผิวจราจรยังอยู่ในระดับคงที่และไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงไม่น่ากังวลขณะนี้เตรียมหล่อปูนเหลวลงไปในอุดช่องว่างและเจ้าหน้าที่กำลังค่อยๆสูบน้ำออกจากอุโมงค์เพื่อรักษาความสมดุลของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกด้านอาคารที่เคยมีแรงงานรอยแยกและมีเสียงลั่นผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเข้ามาดูแลใกล้ชิดยืนยันว่าอาคารยังไม่มีการซุดตัวเพิ่มเนื่องจากโครงสร้างเป็นเสาเข็มกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงครึ่งแรกปี69กองถ่ายต่างชาติแจ้งขอถ่ายทำในไทยสร้างรายได้ 4,025 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตัวเลขการลงทุนจากกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี2569พบว่ามีกองถ่ายต่างประเทศแจ้งขออนุญาตถ่ายทำกับกรมการท่องเที่ยว302เรื่องสร้างมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยรวม 4,025 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนตลอดปี2568ทั้งนี้ประเภทงานที่สร้างมูลค่าการลงทุนสูงสุดได้แก่ภาพยนตร์เรื่องยาว21เรื่องมูลค่า 1,989 ล้านบาทรายการเกมโชว์และเรียลลิตี้22เรื่องมูลค่า811ล้านบาทและโฆษณา152เรื่องมูลค่า710ล้านบาทสำหรับประเทศและเขตปกครองพิเศษที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในไทยได้แก่สหรัฐอเมริกา 1,543 ล้านบาทฮ่องกง322ล้านบาทฟินแลนด์300ล้านบาทเยอรมนี297ล้านบาทและสหราชอาณาจักร230ล้านบาทความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกทางด้านสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบสนับสนุนการถ่ายทำและมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยการคืนเงินกองถ่ายต่างประเทศสูงสุด 30%หมายจับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติส่งไต้หวันออสเตรเลียเพิ่ม4คนเป็นชาวลาว3คนและคนไทย1คนเจาะขยายผลเจ้าของยาเสพติดชาวลาวที่แท้จริงพลตำรวจตรีสุรยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ประชุมร่วมกับร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หารือคดีเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติความเชื่อมโยงกับคดีแอร์มีนาและขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหลัง DSI รับคดีเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนไปออสเตรเลียและไต้หวันเป็นคดีพิเศษเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าจากการรวบรวมคำให้การของนายอาทิตย์และนางทัศพรสองสามีภรรยาที่จับกุมได้ที่จังหวัดเลยซึ่งให้การซัดทอดผู้ร่วมขบวนการรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆล่าสุดเมื่อวานนี้ DSI ได้ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก4คนเป็นชาวลาว3คนและคนไทยอีก1คนหรือในแคล้วที่ถูกจับกุมแล้วในพื้นที่จังหวัดเลยและกำลังประสานทางการสปป.ลาวติดตามจับกุมอีก3คนที่อยู่ในสปป.ลาวทั้งหมดมีความเชื่อมโยงขบวนการค้ายาเสพติดในต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับล็อตที่นำมาไทยซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำเฮโรอีนนำข้ามแดนจากสปป.ลาวเข้าสู่ประเทศไทยก่อนส่งต่อให้ผู้ต้องหาในพื้นที่จังหวัดเลยซึ่งบางคนเคยถูกจับที่ไทยแล้วซึ่งทั้ง4คนนี้ยังไม่ใช่ระดับสั่งการขณะที่คดีค้ายาเสพติดข้ามชาตินี้จะเชื่อมโยงกับคดีของแอร์มีนานหรือไม่นั้นจากการขยายผลภาพรวมทั้งหมดพบว่าเชื่อมโยงกับนายอุทัยที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้และเชื่อว่าน่าจะมีบุคคลอื่นที่เชื่อมโยงกันระหว่าง2คดีนี้อีกแต่ยังไม่สรุปว่าเป็นขบวนการเดียวกันกับแอมีนานหรือไม่เบื้องต้นพิสูจน์ทราบคนรับหิ้วได้แล้ว 4-5 คนแต่ละคนรับจ้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ครั้งเชื่อว่าโรสไม่ได้เป็นผู้สั่งการเพียงคนเดียวยังมีบุคคลอื่นอีกเพราะมีตัวละครหลายตัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติด ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉาย Spotlight และไขควง 32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
10: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection วันศุกร์อยู่กับฟิวปรัชญา โอระเอกนะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่าน
14: โลกวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะท่านผู้ฟังกับที่เมื่อวานนี้ผมที่ได้จัดคนเดียวเนี่ยผมก็ได้รายงานท่านผู้ฟังฟังไปแล้วนะก็คือทรัมป์เนี่ยเขาไปพูดที่คืออิหร่านเนี่ยไปยิงเรือ3ลำนะเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยคือเรือไอ้3ลำเนี้ยมันแล่นมาตรงฝั่งของโอมาน
15: ครับ
14: ทีนี้อิหร่านเนี่ยก็ต้องการที่จะควบคุมช่องแคบเฮอร์มุซอยู่แล้วใช่ไห
15: ม
14: ใน MOU เนี่ยก็เหมือนกับว่าจะบริหารร่วมกับทางโอมานนะ
15: ครับ
14: แต่ว่าในรอบ60วันเนี่ยไม่มีค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมอะไรก็ตามแต่แล้วแต่จะเรียกนะ
15: ครับ
14: ตอนนี้ไอ้3ลำเนี้ยมันไม่แล่นไปตามเส้นทางที่อิหร่านเนี่ยบอกคือต้องไปต่ออิหร่านและอิหร่านให้แล่นไปทางฝั่งของเขาใช่ไหม
15: ครับ
14: ทีนี้เนี่ยไอ้3ลำเนี้ยมันดันมาแล่นในฝั่งของโอมานใช่ไหมซึ่งอิหร่านบอกว่าเอ้ยถ้ามึงไปแล่นที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอทุ่นนะนะแต่ว่าเอ้ามันก็พอมันเห็นรู้ปุ๊บใช่ไหมมันก็ขู่ว่าเนี้ยมันเดี๋ยวโดนยิงนะเดี๋ยวจะเอาขี่ปนาวุธก็ไอ้โดนยิงเอาโดรนเนี่ยไปยิง
15: เอาโดรนไปยิง
14: ถ้ามึงมีทุ่นจริงๆแล้วมันจะมายิงโดนทำไมเรา
15: ครับ
14: เข้าใจป่ะถ้ามันมีทุ่นระเบิดเนี่ยก็ให้มันโดนทุ่นระเบิดไปจริงไหมมันไม่มีไงมันไม่มีไงฝั่งไอ้โอมานไม่มีทีนี้เนี่ยไอ้สามลำเนี่ยมันแล่นไปตามไกด์เดนส์ของกองทัพเรืออเมริกา
15: ครับ
14: แล้วกองทัพเรืออเมริกาเนี่ยใช้วิธีแบบนี้แล่นทั้งคืนปิด GP 125ลำแล้ว
15: อ
14: ิหร่านก็มองว่าเอ้ามึงทำอย่างนี้ต่อไปกูคุมช่องแคบเฮอร์มุซไม่ได้ไง
15: ครับ
14: ใช่ไหมอ้าวแต่ใน MOU ก็บอกนี่ว่าก็60วันนี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าผ่านทางไงมึงจะมายิงทำไมเล่าไม่ได้แล้วคือจะไปแล่นตรงไหนมึงจะไปยิงทำไมเราแต่อิหร่านมองว่าถ้ามึงไปแบบนี้ต่อไปมันก็มาเส้นทางนี้หมดไง
15: ครับ
14: ใช่ไหมแต่นี้ก็ยิงนะพอยิงปุ๊บเนี่ยอเมริกาก็โกรธก็ไปบอกทรัมป์บอกก็ยิงนั่งเลยก็ยิง
15: ยกเลิกเดียวกันหมดทุกอย่าง
14: เนี่ยไอหยุดยิงนี่เลิกแล้วนะแต่ไม่ได้เลิก MOU นะไม่ได้เลิก MOU แล้วก็อิหร่านก็ยิงเหมือนกันไอ้อเมริกาบอกยิงก็ฐานทัพกูก็พังก็พังไปแล้วเนี่ยกูไม่มีฐานไล่เรืออยู่แล้วยิงก็ยิงไปแต่กูยิงก็ไปในประเทศมึงนะ
15: ครับ
14: เหมือนเราอ่ะเราไปยิงเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านมายิงไอ้บ้านที่เราไม่ได้ใช้แล้วอ่ะพังก็พังไปไม่เหมือนกันนะอันเนี้ยก็ยิงไปแต่ว่าน้ำมันก็ขึ้น
15: ครับ
14: หุ้นตกแต่เมื่อวานในหุ้นไทยขึ้นเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าพรกเนี่ยโอเคผ่านได
15: ้
14: นะ400ล้านอะไรทํานองนี้นะมันก็ไม่วิตกกังวลอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็เนี่ยน้ำมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับรัฐบาลก็เพิ่งจะลดราคาน้ำมันก็รีบไปเติมน้ำมันเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเติมอีกเมื่อวานเติมดีเซลวันนี้เติมเบนซินนะก็เดี๋ยวมันจะขึ้นนั่นแหละเดี๋ยวจะขึ้นจริงๆผมเรียนรัฐบาลนะฮะไม่ต้องลดราคาน้ำมันนะมันขึ้นว่าผมถ้าน้ำมันมันลงก็เก็บเงินไปให้
15: ครับให้มันตามจริงน
14: ะไม่ตามจริงไม่ได้ไงมันต้องเก็บเงินไปให้กองทุน
15: ครับครับ
14: มันก็มีการน้ำมันเนี่ยมัน 57,000 ล้านเนี่ยแล้วมันเมื่อไหร่มันจะใช้หมดนะนี่เดี๋ยวขึ้นนี่ก็ต้องอุดหนุนอีกแล้วจริงเปล่านะแล้วก็ไอ้ค่าอะไรมันก็ได้ลดลงล็อกก็ตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรขึ้นไปแล้วมันก็ขึ้นนะจริงเปล่า
15: คร
14: ับ แล้วก็มีค่าไอ้ขนส่งอะไรลดลงบ้างอะไรทำนองนี้คือต้องเก็บเงินไปให้กองทุนน้ำมันเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันมันจะแพงอีกใช่ไหม
15: คุ
14: ณกู้มาเดี๋ยว 60,000 70,000 ได้เงินเราใช่ไหมอันน
15: ี้
14: แล้วตอนนี้มันแต่คือพูดง่ายๆคือไอ้สองอันนี้มันจะเป็นการแลกหมัดกันเท่านั้นหรือเปล่า
15: ครับ
14: เพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไอ้ IRGC ก็ยิงเป็นเรือสิงคโปร
15: ์
14: แล้วก็อเมริกาก็ยิงอีหลานก็ยิงอะไรเงี้ยนะผมคิดว่าทรัมป์ก็คงจะไม่เลิกหรอกเพราะว่าใกล้เลือกตั้งกลางเทอม
15: ก็จะทางเออ
14: ที่พูดเนี่ยทิ้งซิงก็ซ้ำกับเมื่อวานนะแต่เพียงแต่มันมีรายละเอียดว่าไอ้กองทัพเรือเนี่ยอันนี้จากวอลล์สตรีทเจอร์นัลกองทัพเรือเนี่ยชี้ทางเนี่ยที่ทางทางโอมานเนี่ย125ลำแล้วนะอันนี้ก็จะบอกท่านผู้ฟังว่ามันไม่มีอะไรแน่นอน
15: ครับ
14: แล้วคือการรัฐบาลจะมาเอาใจประชาชนอะไรทำนองเนี้ยผมบอกเลยนะไม่จำเป็นนะเพราะว่าตอนเนี้ยการลดน้ำมันการลดค่าน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะทำให้อะไรดีขึ้นคือจริงๆเราก็ควรจะอยู่กับน้ำมันที่มันพูดตรงๆการที่คุณพูดน่ะถูกสะท้อนความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือเรายังมีกองทุนน้ำมันที่ต้องใช้นี่มันอีก 50,000
15: ที่เราต้องรับผิดชอบถูกต้อง
14: ใช่ป่าวพยายามน้ำมันลงมาใกล้ไอ้ในระดับโลกลงมาใกล้ฟีวอละเอาลดลงมาสิก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นไงนี่ไงขึ้นแล้วไงเนี่ยลงมาไม่กี่วันเองเนี่ย10กว่าวันเนี่ยขึ้นอีกแล้วอ่ะแล้วทำไงอ่ะ
15: อ
14: ืมใช่ไหมอ่ะแล้วเวลาคนไปถามแม่ลด 3-4 บาทน่าจะลด10มันก็พูดคนมันก็อย่างนี้แหละจริงป่ะ
15: ครับ
14: คือผมเรียนให้ทุกฟังนะฮะคีย์เนี่ยมันไม่ใช่เราลดค่าใช้จ่ายเราต้องเพิ่มรายได
15: ้อืมต้องเพิ่มรายได้ต้องเพิ่มรายได
14: ้แต่ประเด็นก็คือคุณจะไปอยู่ในประเทศนี้คุณจะไปเพิ่มรายได้จากไหนอ่ะ
15: ตอนนี้มันก็แย่กันหมดเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเจ๊จงยังบ่นเลย
14: เออมันมีก่อนที่จบมันมีคนพูดออกว่าเป็นยังไงบ้างพวกเราเป็นยังไงบ้างโอ้โหคนบอกมาเงียบเงือไปจงกับผสมโลงด้วยแต่จริงแต่เจอแล้วก็ไม่ได้เงียบอะไรเท่าไหร่หรอกแกก็ตามๆไปแหละ
15: ก็ถือว่า
14: เมื่อวานไปกินข้าวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันจงบอกเจ๊ก็ไม่ได้เงียบเท่าไหร่เจ๊ก็ไม่อยากเด่น
15: ไม่ทันเด
14: ่นอยากเด่นไม่อยาก
15: เด่นเจ๊ก็ลดลงแหละ
14: ลดลง4-5วันแรกไงคือหมายถึงว่า60-40เนี่ยหมดปุ๊บเนี่ยก็กลับมาตายหลังเหมือนเดิมไอ้พวกนั้นนะที่ไปกินร้านเดิมกลับมาตายหลังเหมือนเดิมใช่ไหม
15: ครับ
14: อย่างผมนี่ก็เรียนเลยนะผมก็เดือนที่2เนี่ยผมใช้70-60-50-60-40เนี่ยเฉพาะร้านบางร้านซื้อร้านผลไม้เดี๋ยวมันหมดเร็วไม่งั้นมันที่10หมดแล้วก็ต้องใช้คือคุณท่านผู้ฟังดูมันมี 350,000 คนไม่ใช้เลยนะ
15: เออแปลกมากเลยอ่ะ
14: ไม่มีเงินไงคุณไม่มีเงินเติมไม่มีเงินเติมไม่มีเงินเติมนะคนในแรกๆก็นึกว่ารัฐแจกฟรีไม่ใช่คือตอนนี้ผมเรียนเลยนะแย่มากเลยอะไทยเราเนี่ยเมื่อวานดูข่าวมันมีคนจีนเนี่ยมีลูกแล้วมาสวมรอยมาแจ้งเกิดในไทยแล้วหาพ่อทิพย์นะ
15: จะได้สัญชาติไทย

0: เนี่ยที่เขารู้เนี่ยเพราะว่าเขาไปตรวจสแกมเมอร์แล้วมันเจอสแกมเมอร์ที่มีลูกอ้าวมีลูกแล้วแล้วพ่อแม่จีนแล้วทำไมลูกถึงถามคนถือสัญชาติไทยปรากฏว่ามันมีเป็นขบวนการเลย
1: โอ้โหแสบมาก
0: มีโรงพยาบาลนึงแถวชลบุรีเขาก็ไม่ได้เป็นยิงแถลงเขาก็บอกนะแต่ในข่าวเดี๋ยวผมดูเขาไม่ได้บอกแต่พูดตรงๆก็รู้กันนะโรงพยาบาลใหญ่ชลบุรี
1: ครับ
0: อีกคนที่เป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นนางพยาบาลหรือว่าที่เป็นแจ้งเกิดอะไรพวกนี้มันเอาใบเด็กเกิดแล้วมาแจ้งเกิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นขบวนแล้วมันทำเป็นแคมเปญเลยนะเอาซื้อนี่เอาเตี้ยมาคลอดที่นี่นะแล้วก็หาพ่อทิพย์ให้ด้วยเด็กสัญชาติไทย 90,000 เสร็จแล้วมันก็มีไปติดต่อเขตไอ้เขตก็รับจด
1: ครับ
0: ที่ไอ้เด็กพวกนี้มันก็กลายเป็นคนไทยมันก็ไปซื้อบ้านซื้อที่ทำโรงงานอะไรโอ้เต็มหมดเลยแล้วผมถามหน่อยคนไทยจะเหลืออะไรล่ะตอนนี้ก็แทบจะไม่มีเงิน
1: ไม่เหลือแล้ว
0: ไม่เหลือแล้วจริงแบบแล้ววันดีคือดีประเทศไอ้คนจีนมันก็เป็นเจ้าของที่ไม่ได้อะไรเงี้ยขนเงินมาสแกมเมอร์พวกสแกมเมอร์เข้ามามันซื้อที่หมดเลยแล้วลูกมันก็ให้เรียนในไทยเรียนอินเตอร์ก็รู้จักลูกท่านหลานเจอคนรวยอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะแล้วมันก็ทำธุรกิจง่ายต่อไปเนี่ยเราอ่ะจะเหมือนจีนตอนที่ไอ้พวกฝรั่งเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันมีสิทธิของมันมีสิทธิของมันเลยถึงเรียกสิทธิภาพนอกอาณาเขตอ่ะอยู่ในกลุ่มมาเลยแล้วมันบอกว่าที่นี่ห้ามหมาและคนจีนเข้า
1: โอ้โห
0: ต่อไปมันจะมีในหมู่บ้านเนี่ยห้ามหมาและคนไทยเข้า
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องห่วงใครที่ผมเกลียดคุณนั่นแหละนะห้ามเป็นหาดทำเป็นหาดส่วนตัวเลยไม่ใช่เหรอหาดสาธารณะเนี่ยไปโดนฝรั่งเตะจำได้ไหมที่เป็นข่าว
1: เดวิดเดวิด
0: เนี่ยมันจะยึดหมดแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วถามว่ารัฐไทยทำอะไรคุณดูดิเนี่ย 15,000 คนทุจริต 5,000 ที่สอบของท้องถิ่นเน
1: ี่ย1ใน3อ่ะ
0: 1ใน3เนี่ยบรรจุไปแล้ว 15,000 เนี่ยใน 15,000 นี่มี 5,000 ทุจริตนะครับแล้วไปต้องคุยอิสราเอลยึดพังงายึดอะไรไปแล้วเราเนี่ยกำลังเสียเอกราชในประเทศเรานะ
1: ครับ
0: แล้วคนไทยเนี่ยกำลังจะกลายเป็นคนชั้นที่3แล้วอ่ะคนไทยแท้ๆเนี่ยมันเป็นชั้น3แล้วอ่ะของประเทศตัวเองอ่ะ
1: ครับ
0: แต่อันเนี้ยถามว่ารัฐไทยจะทำอะไรอันนี้ก็ฝากไว้ก่อนก็บ่นไปให้เป็นไรไอ้พวกคนอายุน้อยมันก็อยู่ไปไอ้คนอายุน้อยยังคืออยู่ไปนะมึงอยู่ไปนะครับท่านผู้ฟังครับมาคุยกันต่อนะเราคุยกันเรื่องของการทำธุรกิจมันสุขเนี่ยอยู่กับฟิวเนี่ยก็อยากจะอย่างยิงฟิลก็เป็นคนขยันนะกับพูดตรงๆมรดกที่มีเนี่ยอยู่เฉยๆก็ได
1: ้โอ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันก็หมดจานวันนึงมันก็หมด
0: ไม่หมดหรอกมันเป็นพาสซีฟมันก็มีอยู่แล้วแหละมันเป็นมรดกประเภทพาสซีฟนะก็ยังขยันขันแข็งทำโน่นทำนี่นะก็เลยคิดว่ามันสุขในคุยกับฟิลเนี่ยก็จะคุยเรื่องของ
1: ธุรกิจ
0: ในการทำธุรกิจนะแล้วก็จะเอาเคสขึ้นมาด้วยเผื่อท่านผู้ฟังเนี่ยฟังเรานี่ไม่เหมือนฟัง YouTube นะ
1: ไม่เหมือน
0: ฟัง YouTube เนี่ยมันก็พูดอะไรไปบางคนก็ AI พูดบางคนอะไรไม่เหมือนนะถึงที่เป็นรายการคุยอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันนะ
1: คือรู้สึกว่าตอนนี้ YouTube เนี่ยมันเริ่มมาเป็นแบบทรงเดิมๆอ่ะแล้วพอเรื่องไหนมันอินทุกคนก็จะแห่กันทีละเรื่องนึงเรื่องทุกคนก็จะมาอิงกับไอ้เส้นเรื่องหลักเหมือนกันหมดเลยซึ่งก็จะรู้สึกเป็นแบบนี้ตลอดเลยอาจารย์ทุกเรื่องเลย
0: มันจะเป็นเหมือนวิทยุเนี่ยเราก็จะมีแฟนประจำอยู่แล้วเหมือนกับว่าผมเนี่ยเป็นคนคัดเรื่องใช่ไหมแต่ใน Facebook เนี่ยถ้าคุณพูดอะไรที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นอย่างเงี้ยไม่เป็นประสงค์กระแสอะไรเงี้ยมันไม่มีคนดูไงพอได้มีคนดูปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องพัดไปตามกระแสอะไรพวกเนี้ยแล้วมันก็นั่นกันหมดเลยนะฮะอ่ะต่อนะฮะทีนี้เนี่ยเราพูดเรื่องของไอ้ห้าพาร์ทของการทำธุรกิจนะทีนี้มันเขาก็จะพูดแล้วเขาก็จะพูดอยู่ย่อหน้าหนึ่งนะไม่รู้ฟิลมีอยู่ที่มือหรือเปล่าที่เขาบอกว่า at the core every business is a collection of five independently processes เห็นไหม
1: เขาก็บอกว่าในแก่นของทุกธุรกิจเนี่ยทุกธุรกิจเนี่ยมันจะมี

0: สิ่งที่เป็น process ที่มันเชื่อมโยงกันทั้งหมด5อย่างที่มันต่อเนื่องเป็น flow ต่อเนื่องต่อเนื่องจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งเหมือนกันทั้งหมดที่จะต้องไปโฟกัสเอาข้อที่1คืออะไร value creation คือการสร้างคุณค่าการสร้างคุณค่าคือการไปค้นหาว่าอะไรเป็นสิ่งที่คนเนี่ยต้องการหรือสิ่งที่คนขาดไม่ได้เลยแล้วก็สร้างมันขึ้นมาทีนี้พอเราสร้างไอ้สิ่งนี้ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นบริการหรือว่าสินค้า2คืออะไร marketing การตลาดเป็นการเรียกร้องความสนใจเรียกให้คนเนี่ยแล้วก็มาเห็นแล้วก็มาสร้างดีมานด์สร้างความต้องการกับสิ่งนั้นสิ่งไหนสิ่งที่เมื่อกี้ value creation คือสิ่งที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาพอเราสร้างมาแล้วเราก็ต้องเนี่ยเรียกให้คนมาเห็นสร้างดีมานด์กับสิ่งนี้เข้าไปพอสร้างดีมานด์แล้วขั้นต่อไปคืออะไร sales ละคือการขายละเปลี่ยนจากว่าที่ลูกค้าคือคนที่สนใจให้กลายมาเป็นคนที่จ่ายตังค์ซื้อสินค้าหรือบริการของเราตามมาสู่ข้อที่4คือ delivery คือเราต้องส่งมอบคุณค่าสิ่งนี้ละส่งมอบให้กับลูกค้าในสิ่งที่ก่อนหน้านี้คุณสัญญาอะไรไว้แล้วก็ไปดูไปเมคชัวร์ไปจัดการทุกอย่างให้ลูกค้าเหล่านั้นคนที่ซื้อแล้วก็ได้รับบริการหรือสินค้าเหล่านั้นเขาพึงพอใจแล้วก็ตามมาที่ข้อที่5 finance คือเรื่องการเงินและคือการที่คุณมีเงินมากเพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจของคุณมันเดินหน้าต่อไปและสิ่งสำคัญที่สุดให้การทุ่มเทความทุ่มเทของคุณเนี่ยมันเพียงพอมันพอเพียงกับมันเพียงพอกับเงินที่คุณได้รับเข้ามาครับ
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ข้อแรกกันหน่อยนะฮะเรื่องของ value creation นะครับอย่างข้อแรกเนี่ยสองสามครั้งที่แล้วเนี่ยที่คุยกันท่านผู้ฟังก็คือว่าคือเวลาท่านผู้ฟังจะทำธุรกิจเนี่ยก็คือมันจะต้อง create and deliver something of value ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกในการที่ท่านจะทำธุรกิจเนี่ยท่านจะต้องสร้างที่เรียกว่า value creation คือธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการในการสร้างคุณค่าขึ้นมานะซึ่งท่านก็ต้องไปดูว่าไอ้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันมีคุณค่าหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี้ยเวลาเราดูว่ามันจะมีคุณค่าหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องไปแก้สิ่งที่เรียกว่าเพนพอยต์ใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างกรณีของไอ้ Grab Food อย่างเงี้ยนะมัน Grab เนี่ยเริ่มจาก Grab ก่อนแล้วกันคือจริงๆเนี่ยมันก็มีปัญหานะเวลาเราจะไปเรียกมอเตอร์ไซค์อ่ะเราก็จะต้องไปเดินออกไปเรียกที่วินอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่แล้วต้องไปลุ้นอีก
1: เราต้องไปเรียก
0: หร
1: ือ
0: เปล่าจะไปหรือเปล่าจะโดนปฏิเสธหรือเปล่า
1: เอาเฉพาะมอเตอร์ไซค์ก่อนนะกันนะเราไม่ได้เอาไปรถแท็กซี่นะเราก็เดินไปที่วินแล้วก็วินก็สมมติว่าอันนี้ก็ถ้ามันไปในที่ที่มันเหมือนกับว่าที่ประจำกันเนี่ยมันก็จะมีเลทของปกติอะไรมันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าไปในที่ที่ไม่ประจำเนี่ยโอ้โหมันก็อาจจะโขกราคาก็ได้นะแต่ครั้งหนึ่งผมก็เรียกบอกไปที่นี่โอ้โหเนี่ยพี่รถติดมากเลยเอ้าก็คุณเป็นมอเตอร์ไซค์นะก็รถติดมันจะเป็นกลัวอะไรคุณเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมึงไม่ใช่ไม่ใช่รถแท็กซี
0: ่คุณก็ไปเหนื่อยหน่อยแต่คุณก็เร็วกว่าเยอะ
1: มันไม่เกี่ยวหรอกก็คือรถติดแต่มึงไม่ได้ติดด้วยเข้าใจไหมสมมติรถติดแต่คุณก็แหวกไปที่แล้วคุณก็ไปถึงหน้าไฟแดงจริงเปล่าหมายถึงว่าเวลาเรารถติดเนี่ยถ้าเราเป็นรถเก๋งหรือรถปิกอัพอะไรก็ตามแต่ถ้าติดเราอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหเราก็ไปไม่ได้ละ
0: ครับ
1: แต่มอเตอร์ไซค์ไปได้แล้วคุณมาพูดรถติดเนี่ยก็แสดงว่าคุณจะโขกผมไง ใช่ไหมนั่งเลยเสร็จปุ๊บกูก็ไม่รู้ไอ้คนนี้เป็นใครเดี๋ยวแม่งเกิดอุบัติอะไรพวกนี้ใช่ไหมไปหาตัวก็ไม่ได้อะไรพวกนี้หรือบางทีฝนตกหรือว่าอะไรเงี้ยจะไปอะไรเงี้ยมึงก็มาเราก็เดินไปหาเขาอะแก๊ปมันมาแก้ไงนะแก๊ปก็เรียกมาแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็มาแล้วก็รู้ว่าคนนี้เป็นใครชื่ออะไรเบอร์ติดต่ออะไรอะไรทำนองเนี้ยเวลาเราจะอันเนี้ยจะกินเฮ้ยจะกินร้านอาหารอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอ่ะก็จะกินก็ต้องไปดูว่าเราก็ต้องขับรถไปกินเองนั่งแท็กซี่ไปหรือว่านั่งเดินไปแล้วก็ว่ากันไปนะ เราก็กินไก่ไม่ได้อ่ะเพราะว่าขับรถไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีที่จอดอะไรพวกนี้ใช่ไหมยังเวลานานไปกินทีหนึ่งนะแล้วก็นี่จะไปร้านเขามีส่งไหมก็ดูว่าร้านเขามีมอเตอร์ไซค์มาส่งไหมไม่มีก็เสร็จเมื่อก่อนไปกินยำแหนมอ่ะผมก็อยู่ใกล้ผมก็เดินไปใช่ไหมตอนหลังเนี่ยตอนนั้นไปทำงานอยู่แถวลาดพร้าวร้อยประมาณร้อยหนึ่งมั้งก็อยากกินอันนี้อยู่ยำแหนมนี่อยู่เพชรบุรีซอย5ก็โอ้ต้องใช้มอเตอร์ไซค์นะ200อ่ะ
0: 200เลยอาจารย
1: ์ยำแหนมเนี่ยประมาณ80บาทนะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ย200แล้วมอเตอร์ไซค์นี้ก็ต้องให้ร้านยำแหนมเนี่ยเขาเรียกมาส่งใช่ไหมหมายถึงว่ามันก็มีคนมันก็เครียดรออ่ะมันก็เนี่ยมันก็เสร็จแล้วก็พูดง่ายๆร้านยำแหนมเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่พอมันมีอย่างเงี้ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็เนี่ยร้านอยู่ไหนปุ๊บนะส่งเลยคนนี้อะไรเงี้ยนะมันก็เป็นการแก้เพนพอยต์เพราะนั้น value creation ของไอ้นี่ไอ้พวก Grab พวก Line Man เนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ดังนั้นท่านก็ต้องถามว่าอย่างเงี้ย value creation เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ทำของดีแต่ว่าค้นพบว่าคนมีความต้องการก้าวหน้าอะไรแล้วสร้างสิ่งที่เขายอมขยับจากวิธีเดิมมาหาเราก็พูดง่ายๆอย่างที่ผมบอกอ่ะก็
0: ครับ
1: ก็ไปดูที่ทางร้านมี delivery มั้ยหรือว่าไอ้มันมีมอเตอร์ไซค์มาส่งไหมอะไรทํานองเนี้ยแต่นี่คือยังไง
0: แหละครับ
1: เออเพนพอยต์นี่แหละนะ
0: เพนพอยต์นี่แหละเออ
1: เออหรือว่าเราอ่ะใช้วิธีคิดที่เรียกว่า job to be done ก็ได
0: ้
1: แล้วเขาจ้างไลน์แมนน่ะเขาจ้างไลน์แมนมาส่งจ้างไลน์แมนไปรับอะไรทํานองเนี้ยนะใช้วิธีคิดก็ได้ว่าถ้าเราทําอะไรขึ้นมาเนี่ยเราทําสิ่งที่ว่า job to be done เขาจ้างเราให้ทําอะไร
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยจ้างเราเนี่ยหาความรู้มาให้ท่านผู้ฟังนะอันนี้เราก็ไม่ได้คิดตังค์ท่านใช่ไหมเพียงแต่ว่าเออถ้าเกิดคนฟังเยอะๆอาจจะมีโฆษณาเข้ามาอะไรพันมองเนี่ยใช่ไหมก็จ้างเราไปค้นคว้าหาสิ่งที่มีประโยชน์คุยกันยกตัวอย่างให้มันเกิดความสนุกอะไรทำนองเนี่ยเอาคุณดูนะตอนนี้มีสองคนที่กำลังจะจัดเดี่ยวโน้ตออกมาบอกว่าโอ้ยผมล้มละลายแล้วหมดตัวแล้วไปหมดนี่นะ
0: ครับ
1: โดนลูกน้องโกงไปเนี่ยเอาบ้านไปจำนองเนี่ยแล้วก็มาดูกันหน่อยเถอะเดียวเนี่ยนะก็จัดไปเจ็ดรอบนะได้ประมาณตั้งร้อยเจ็ดรอบเนี่ยนะหมดแล้วคืออย่างโน้ตต้องมาออกเหรอวะ
0: ครับ
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยคนแย่งกันจะตายไอ้บะไอ้เนี่ยไอ
0: ้บัตรเดียวเน
1: ี่
0: ย
1: จ
0: องบัตรเดียว
1: เนี่ยคนแย่ง
0: อยากได้สุด
1: เออมีเลยต้องมาออกอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดโน้ตต้องมาออกรายการสรยุทธเนี่ยเพื่อบอกว่าโอ้เออเฮ้ยเศรษฐกิจมันแย่มากนะหรือจะจงก็บอกว่าเออเจ๊ก็เงียบเหมือนกันนะแต่ก็เงียบแค่สี่ห้าวันเองอ่ะจนใน60-40หมดแต่พวกนี้ก็มาตายลังเหมือนกันผมว่าพวกที่แพงๆอ่ะนะนี่คนมากินนะ
0: ก็เชฟต้นไหมเชฟต้นยังบอกเลยบอกว่าหนักมากอ่ะใช่ไหมที่บอกว่าไฟไดนิ่งเขาแบบว่าโอ้ยทำไมมันเง
1: ี้ยแพงอ่ะไฟไดนิ่งมีต่ำกว่า 5,000 หรือกินทีนึงอ่ะ
0: ใช่
1: ห้าหกพันนะใครจะไปกิน
0: เงื่อนซื้อกับข้าว
1: ใช่ป่ะใครจะไปกินไอ้คนรวยประเภทจะเป็นคนระดับดาราก็เป็นเอลิสเซนมันจะเหลือกี่คน
0: ครับ
1: ใช่ป่ะคนที่จะกินกับข้าวนอกบ้านมื้อหนึ่งเหยียบหมื่นเนี่ยมีกี่คนผมถามหน่
0: อ
1: ยถ้าถามว่าถ้ามีเนี่ยเขาจะกินไห
0: ม
1: และที่เคยกินได้แล้วเนี่ยวันนี้ AI มาแทนที่คุณได้เนี่ยถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยคุณยังจะกินอยู่เปล่า
0: ถูกต้องผมก็รู้สึกแบบนี้เหม
1: ือ
0: นก
1: ัน ผมก็ไม่เอาอะแม้กระทั่งบางทีจะจงเลี้ยงก็ยังเสียดายแทนเลยนะถึงแม้ว่าจะมีเงินแต่ผมไปนั่งกินในมื้อหนึ่ง 5-6,000 กูไม่เอาหรอกกู 5-6,000 กูไปทำอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหม
0: ครับ
1: อันเนี้ยนะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่านะครับอันนี้พูดได้ง่ายก็คือแก้เพนพอยต์อ่ะหรือว่าท่านผู้ฟังลองคิดดูใช้ทฤษฎีที่ว่า job to be done ก็ได้เขาจ้างเราทำอะไร เช่นเปิดร้านกาแฟเนี่ยเขาจ้างเราเนี่ยมาชงกาแฟชงกาแฟนี่หมายถึงว่าท่านต้องชงดีกว่าเขานะ
0: ใช่ต้อง
1: เหมือนร้านอาหาร
0: เ
1: นี่ย
0: ไม่เหมือนกันหมดนะ
1: เออไม่ใช่ว่ามึงทำไข่เจียวกูเคี่ยวไข่เองที่บ้านกูยังเคี่ยวดีกว่ามึงอีกอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะคือเจียวมึงใช้น้ำมันอะไรวะเหมือนอย่างผมสงสัยมากเลยนะตอนเนี้ยว่า
0: เพราะอะไรครับ
1: ไอ้ร้านต่างๆเนี่ยทำไมมันไม่มีแบบกึ่งคลีนให้คนเลือกวะ
0: แบบอาหารคลีนเหรอ
1: ไม่ต้องคืนในกึ่งคลีนเช่นคุณทำไข่เจียวเนี่ยเจียวด้วยน้ำมันปาล์มเนี่ยกินเข้าไปไขมันอุดตันในเส้นเลือดถ้าคุณเจียวด้วยน้ำมันลำข้าวอ่ะมันก็ยังดีกว่าน้ำมันปาล์มจริงหรือเปล่าน้ำมันลำข้าวมันยังมีไขมันดีไงใช่ป่ะทำไมคุณไม่มีให้เลือกว่าคุณจะเจียวด้วยน้ำมันปาล์มหรือคุณจะเจียวด้วยน้ำมันลำข้าว
0: ครับ
1: หรือทำไมคุณไม่มีให้เลือกว่าเราจะเจียวด้วยการใช้น้ำมันที่น้อยที่สุดเดี๋ยวคุณทำอาหารแบบนี้คุณจะบอกเลยว่าใช้น้ำมันน้อยอะไรเงี้ยทำไมคุณไม่
0: ม
1: ีใช่ป่ะอันนี้เป็นเพนพอยต์ไหมเป็นเพนพอยต
0: ์
1: เนี่ยจนสสส.ยังบอกเลยบอกว่าเวลาจะตักบาตรเนี่ยดูพระด้วยนะ ไม่ใช่อาหารเนี่ยพระกินไปนี่ก็เดี๋ยวก็เส้นเลือดในสมเส้นเลือดในหัวใจต
0: ี
1: ตันอะไรพวกเนี้ยไม่ได้
0: เออไม่ได
1: ้เออยังบอกให้จงนี่ไปทำตับทำหมูทอดอะไรนี่จงทำให้เขาเป็น NCD นะจงทำบุญเยอะนะเออสาวแกนะข้อ2 marketing เนี่ยนะฮะคือเวลาที่ท่านผู้ฟังคิดว่าเฮ้ยฉันทำของดีทำไมไม่มากินกันล่ะฉันทำของดี
0: ครับ
1: ทำไมมาซื้อฉันทำของดีคุณคิดว่าคุณบอกว่าคุณเป็นเหมือนคุณไปบอกคุณเป็นคนดีอ่ะทุกคนควรจะมาเชื่อชูคุณไห
0: ม
1: ฉันเป็นคนดี
0: คุณเองไม่ได
1: ้คุณมาเชื่อชูฉันสิคุณไม่ได้ฉันเป็นคนดี
0: คุณชมตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นเขาชมไหมอาจารย
1: ์อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยฉันเป็นของดีฉันทำของดีมาซื้อฉันสิแต่คุณไม่มีการตลาดเนี่ยใครก็จะรู้แหละ
0: ครับ
1: ใช่ไหมการตลาดเนี่ยมันคืออะไรการตลาดคือการหาลูกค้าใหม่และการหาและการรักษาลูกค้าเก่า
0: ครับ
1: การตลาดเนี่ยคุณจะต้อง satisfy customer คือพูดง่ายๆคุณต้องสนองความต้องการของลูกค้านะได้ดีกว่าคู่แข่งนะแล้วคุณเปิดร้านขายไข่เจียวแล้วคุณเองก็ไข่เจียวแล้วคุณก็ต้องไปกินไข่เจียวมึงอ่ะ
0: แต่ต้องกินง่ายไหมไปกินที่ไหนก็ได้ไข่เจียว
1: ไข่เจียวกูนี่มึงกูไข่เจียวเนี่ยกูนี่เป็นไข่เจียวเบอร์ศูนย์นะเว้ยของกูเบอร์ศูนย์นะเว้ย
0: ไข
1: ่กูเบอร์ศูนย์นะเว้ยและไข่กูไอคอนิกนะเว้ยและไข่กูเจียวด้วยน้ำมันที่ไม่ใช่น้ำมันซ้ำนะเว้ยน้ำมันซ้ำนะมึงกินไปนี่มึงจะบอกให้เป็นมะเร็งอ่ะและไข่แล้วของกูนี่ชั้นเดียวแล้วชั้นจริงกูใช้น้ำมันลำข้าวนะเว้ยแล้วเจียวใช้น้ำมันน้
0: อ
1: ยกินแล้วไม่เอียนนะแล้วมีให้เลือกเลยจิ้มพริกน้ำปลาเนี่ยพริกน้ำปลากูน้ำปลาโลโซเดียมนะ
0: ครับ
1: โลโพแทสเซียมด้วยแล้วพริกไอ้ขี้หนูสวนอย่างดีน้ำปลาออร์แกนิกด้วยเนี่ยหรือจะเอาซอสศรีราชาก็ได้มีให้เลือกใช่ไหม
0: ครับ
1: อันเนี้ยหรือการตลาดคือการครีเอทดีมานด
0: ์
1: ดีมานด์หมายถึงว่ามีกำลังซื้อด้วยแล้วก็มีความต้องการด้วย
0: ครับ
1: คนที่มีความต้องการแต่ไม่มีกำลังซื้อก็ไม่เป็นก็ไม่เกิดการซื้อขายนะคนที่มีกำลังซื้อคือมีเงินในกระเป๋าพร้อมจ่ายแล้วแต่กูไม่มีความต้องการกูไม่อยากได้อะก็ไม่เกิดความต้องการนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่คำว่าดีมานด์เนี่ยมี2 อย่างคือมีทั้งมีความอยากที่จะซื้อและมีเงินในกระเป๋าที่จะซื้อด้วยนะครับนะการตลาดเนี่ยมันก็จะต้องบางทีก็เพราะว่าอย่างสมมุติโดนี่เนี่ยโซนี่บอกว่าการตลาดเนี่ยคือการ communicate valueThat you created to target customer
0: สร้างคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการที่คุณสร้าง
1: ไม่ใช่ประกาศไม่ใช่ว่าแค่3สิ่งนั้นนะฮะท่านผู้ฟังไม่ใช่แค่สร้างและรักสร้างลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าสนองความต้องการลูกค้าเดียวคู่แข่งหรือสร้างดีมานด์เนี่ยมันเป็นการสื่อสาร
0: ครับ
1: value ที่คุณสร้างขึ้นมาซึ่งคุณคิดว่ามันมีคุณค่าต
0: ่อ
1: ลูกค้าเป้าหมายหรือ buyer persona คุณเนี่ยสื่อให้ตรงใช่ไหม
0: ครับ
1: เนี่ยนี่คือการตลาดนะครับ เซลระหว่างเซลกับการตลาดต่างกันยังไง
0: ก็การตลาดแค่เรียกให้ลูกค้าเข้ามาแล้วก็ทำให้ลูกค้าจำชื่อของสินค้าเราได้เซลคือมีการซื้อขายกันละ ถูกไหมครับ
1: จริงๆเนี่ยจริงๆการตลาดเซลเนี่ยอยู่ในการตลาดนะ
0: เซลส์และมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ย
1: เซลลิงเนี่ยอันเดอร์มาร์เก็ตติ้งเซลลิงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมาร์เก็ตติ้ง
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเซลมันใหญ่กว่าการตลาดตอนนี้ถามว่าการตลาดไม่ใช่เซล
0: ครับ
1: marketing is not selling but if you do a good marketing but have not sell you are the failing marketing
0: ครับ
1: คือการตลาดเนี่ยไม่ใช่การขายนะแต่ว่าถ้าคุณทำการตลาดที่สุดยอดเลยนะแต่ไม่เกิดการขายเนี่ยมึงก็เป็นการตลาดที่ล้มเหลว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยปีเตอร์ดักเกอร์บอกเลยว่าการตลาดเนี่ย make the good marketing is make selling irrelevant เข้าใจคำนี้ไหม
0: คือการตลาดที่ดีคือไม่ได้ทำให้การขายมันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้หรอ
1: คือการตลาดที่ดีเนี่ยคือทำให้คุณไม่จำเป็นต้องทำการขาย
0: คือคนมาซื้ออัตโนมัติเลยไม่ต้องไปพยายามหาเซลล์เลยไม่ต้องเลย
1: คือพูดง่ายๆคือถ้าคุณรู้จักลูกค้าดีมากๆเสียจนกระทั่งลูกค้าเนี่ยสินค้าเนี่ยมันขายได้ตัวมันเองใช่ไหมคุณก็ไม่เป็นต้องทำการขายคือลูกค้าแห่กับมันเองยกตัวอย่าง
0: ครับ
1: ไอ้ LPN ในยุคแรกเนี่ยตัว product ก็ไม่ได้สวยนะ
0: โอ้ธรรมดามากยุคแรก LPN ธรรมดาธรรมดาเลย
1: LPN เนี่ยเป็นคอนโดประเภทฝักข้าวโพดเลยอ่ะ
0: ครับ
1: บานเป็นแท่งๆเลยเหมือนคอนโดที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยใช่ไหมออกแบบเหมือนไม่มีการออกแบบอ่ะซึ่งอันนี้จะต่างจากแสนซินลีไอเดโอหรือว่าโนเบิลอะไรเงี้ยเขาจะมีดีไซน์คือ LPN เนี่ยไม่มีดีไซน์นะแต่ว่า LPN เนี่ยเป็นคอนโดเจ้าแรกๆที่มีคนนอนค้างคืนนะ
0: โอ้เพื่อต่อแถวที่จะมาจองเลยล่ะ
1: เพื่อจะมาจองถามว่าทำไมไม่ต้องขายเลยคนแห่มาเพราะฉะนั้น LPN เนี่ยไม่มีเซลล์นะเซลล์ LPN คืออะไรรู้ป่ะออเดอร์เทเกอร์ออเดอร์เทเกอร
0: ์คนรับ
1: เป็นคนรับออเดอร์เป็นคนรับออเดอร์เซลล์กับคนออเดอร์เทเกอร์ไม่เหมือนกันนะออเดอร์เทเกอร์แปลว่าสินค้ามันขายแล้วมึงแค่รับคำสั่งมาแล้วกัน
0: รับออเดอร์อย่างเดียว
1: เออ
0: ไม่ต้องจ้างพนักงานขายมือทองไม่ต้องจ้างพนักงานขายมือทองเลย
1: ไม่มีเซลล์ไม่ที่เรียกกันว่าเซลล์เพราะฉะนั้นตอนคอนโดมันขาลงเนี่ย LPN มันถึงขายตะกุกตะกักไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะมันไม่มีเซลล
0: ์
1: ผมเนี่ยสอนเซลล์ประจำอะนะครับเอาถามว่าเพราะอะไรหนึ่งทำเลมันไม่ได้ดีมากไม่ได้ติดรถไฟฟ้าเลยแต่ก็ห่างระดับ500-700เดินได้จากรถไฟฟ้าสองราคาย่อมเยา
0: ใช่ราคาเข้าถึงได
1: ้สามคุณซื้อมาอยู่เองก็ดีขายต่อก็ได้กำไร
0: ก็ได้ใช่ปล่อยเช่าก็ได้
1: เออฝ่ายเช่าก็ได้สี่ไอ้นิติอดี
0: ครับพอเขา
1: ดูเนี่ยดูแรกเนี่ยขายหมดอันนี้ก็คือ good marketing
0: เป็นการตลาดที่ดีไม่ต้องขายเลย
1: ถามว่าแก้เพนพอยต์ไหมล่ะไอ้ทำเลโอเคราคาโอเคดูแลหลังการขายโอเคแก้เพนพอยต์ไหมล่ะ
0: แก้จบแล้วครับ
1: หรือว่าFortuner Toyota Fortuner คันแรกที่ออกมาเนี่ยไม่ต้องโฆษณาเลยนะ
0: ใช่คนแห่มาซื้อทั้งหมด
1: แล้วไปจองเลยแห่ไปจองเพราะมันเหมือน SUV SUV ตอนนั้นเนี่ยมันมีแต่ CR-V มันแพงไงอันนี้ถูกกว่าเป็น Toyota ใช่ไห
0: ม
1: อันเนี้ยเป็นถ้าคุณมีการตลาดที่ดีคือมันสร้าง value คือสร้างแก้ pain point สร้าง value ที่ดีเนี่ยคุณ
0: ต้องขายจบหมดเลย
1: จบหมดเลยนะ
0: ครับต้องพักแล้ว
1: เดี๋ยวนี้ก็บอกว่าพักแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตพักสักครู่ครับ
0: ได้ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัย

0: วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
0: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
6: กลับมาพบกันในช่วงที่2ฮะฟิวมีข่าวดีมาบอก
7: ผมว่าเรื่องนี้เป็นเวิร์กช็อปที่น่าสนใจมากๆครับท่านผู้ฟังทุกท่านก็คือเขาเวิร์กช็อปเขาบอกแบบนี้บอกว่ามือถือเครื่องเดิมที่ทุกคนรู้จักกันเห็นกันเนี่ยแต่ปัจจุบันทุกคนเห็นแล้วแหละว่าพอเอา AI มาใช้เนี่ยมันทำให้ความทรงจำที่เราเคยมีอยู่เนี่ยมันกลับมามีชีวิตขึ้นได้ทีนี้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ย AI มันเป็นเรื่องของเด็กๆสมัยใหม่แล้วเป็นเรื่องของคนทำงานหรือเปล่ามันเป็นเรื่องยากหรือเปล่าคุณต้องเก่งคอมหรือเปล่าคุณต้องรู้เทคนิคเยอะหรือเปล่าแต่จริงๆแล้ว AI อาจจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับวัย40 50และคนกำลังเกษียณมากที่สุดด้วยนะเพราะมันจะช่วยให้เราเอารูปเก่าๆเรื่องราวเก่าๆความทรงจำเก่าๆดีๆเนี่ยกลับมาเล่าใหม่ได้อย่างสนุกสวยแล้วก็น่าประทับใจได้มากกว่าเดิมด้วย Thinking Radio ครับขอเชิญชวนพี่ๆวัย40บวก50บวกคนที่กำลังจะเกษียณมาเรียนเวิร์กช็อปสุดพิเศษ AI for Life ปี3ตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AIเวิร์กช็อปนี้ไม่ใช่เป็นเวิร์กช็อปโดยทั่วไปจะเป็นเวิร์กช็อปแบบจับมือทำเลยคือมีแค่มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเครื่องเดียวไม่ต้องมีพื้นฐานเลยไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีมาเรียนแบบช้าๆจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆทำจริงเห็นผลจริงกลับไปปุ๊บเอาไปใช้ได้จริงเลยในคลาสนี้พี่ๆจะได้เรียนรู้ว่า AI เนี่ยช่วยให้ชีวิตสนุกขึ้นได้อย่างไรเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นภาพสวยมีเรื่องเล่ามีอารมณ์ทำคลิปสั้นจากภาพเก่าๆภาพเก่าเอามา

0: าเลยภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าภาพเก่าๆภาพเพื่อนเอามาทำคลิปได้เลยแล้วก็เอาคลิปเหล่านี้ส่งให้ลูกให้หลานให้เพื่อนฝูงโพสต์ในโซเชียลจะสร้างการ์ดคำอวยพรภาพความทรงจำคอนเทนต์เล็กๆที่มีความหมายฝึกใช้ AI ครับเป็นผู้ช่วยบันทึกชีวิตเล่าเรื่องแล้วก็เก็บความทรงจำในแบบของตัวเองซึ่งไฮไลท์ของงานคือเรียนกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงวัยประสบการณ์เกือบ30ปีแล้วนะและจะเป็นการดูแลใกล้ชิดโดยทีมสตาฟเลยครับคอยช่วยทีละขั้นทีละตอนบรรยากาศไปกันเองครับสนุกไม่กดดันไม่ต้องอายเลยถ้าไม่เคยใช้ AI มาก่อนมาได้เลยกิจกรรมจะจัดขึ้นนะครับ1สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาภิเษกราคาพิเศษเนี่ยตอนนี้ 3,900 บาทต่อท่านจะได้คู่มือ1ชุดดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มมีอาหารว่าง2เบรกแล้วก็บุฟเฟ่มื้อเที่ยงเต็มอิ่มเลยเรารับจำกัดแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าทีมงานเราจะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึงจริงๆซึ่งสมัครได้ที่ LINE @เครื่องหมาย @ thinking radio เข้าไปเพิ่มเพื่อนกดเข้าไปที่ @ใส่เครื่องหมาย @thinking radio thinking แล้วก็ radio radio ใส่เครื่องหมาย @ข้างหน้าด้วย AI เนี่ยไม่ได้มีไว้ให้เรากลัวแต่มีไว้ให้เราเล่าเรื่องชีวิตได้สนุกขึ้นกว่าเดิมครับ
1: ก็เราคุยกันถึงเรื่อง selling and marketing นะ selling เนี่ยมันเป็นศิลปะของการเปลี่ยนคนที่เป็นผู้มุ่งหวังเนี่ยให้กลายเป็นลูกค้านะ
0: ครับ
1: คือคนที่เนี่ยสมมุติว่าคือคนทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่ลูกค้าแต่ว่ามีโอกาสจะเป็นลูกค้าเราได้นะก
0: ็
1: คือในทางวิชาเซลล์เขาเรียก prospect
0: นะ prospect
1: prospect เนี่ยเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ลูกค้าเซลล์เก่งเนี่ย ต้องสามารถจะเปลี่ยน prospect เนี่ยให้กลายเป็น customer ให้ได
0: ้ครับ
1: อันนี้แค่ good sell นะแต่ถ้าเป็น better sell เนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าอันเนี้ยก็กลายเป็นลูกค้าประจำ
0: ครับ
1: หมายว่า great sell เนี่ยทำให้ลูกค้าประจำเนี่ยกลายเป็นช่วยขายให้เราด้วยนะหรือถ้าให้พูดก็คือว่า marketing เนี่ยเป็นdemand creation นะครับ
0: ครับ
1: คือหมายถึงว่าเวลาเราทำมันก็เฮ้ยไม่ได้มีความต้องการเลยแต่เห็นแบบแคมเปญเห็นสื่อสารการตลาดเห็นแบบโฆษณาใน Facebook หรืออินฟลูมาพูดใน TikTok อยากได้อะ
0: อยากได้เลยอยากได
1: ้อยากได้ขึ้นมาเลยแต่ว่าไม่ได้มีก่อนหน้านี้นี่ไม่ได้มีความจำเป็นหรือนั้นไม่ได้มีความอยากอะไรเลย
0: นี้โผล่มาทันที
1: ขึ้นมาทันทีเลยพอเห็นพอโดนการตลาดเข้าไปในเกิดกิเลสขึ้นมาทันทีเลยอันนี้คือ demand creation ก็คือ create การตลาดหรือการ create demand น่ะที่บอกไปแล้วใช่ไหมคือมันไม่มีดีมานด์น่ะบางคนก็คืออ่ามีเงินอยู่แล้วมีซื้อหรอกอาจจะพูดอย่างเงี้ยเอ๊มีคนโพสต์ขึ้นมานะว่าร้านอะไรต้องไปกินก่อนตาย
0: เออใช่ใช่ใช
1: ่ร้านอะไรต้องไปกินก่อนตายนะ
0: ครับ
1: ก็มีคนบอกว่าโน่นนี่นั่นนี่มีแล้วมีคนมาตอบอยู่ประมาณสัก 4-5 คนบอกว่าพริกหยวกไงไปร้านพริกหยวกสิ
0: ฮะร้านพริกหยวก
1: ร้านพริกหยวกผมก็เฮ้ยพี่หยวกอยู่ไหนโอ้ยอยู่ตรงปฏิพัฒน์นี่เอง
0: ครับ
1: ผมไม่ได้เคยสนใจเลยร้านพี่หยวกเนี่ยท่านผู้ฟังมันอยู่ตรงถนนปฏิพัฒน์ที่ใกล้ๆจะไปข้ามสะพานแล้วไปลงแล้วเลี้ยวไปทางพระราม6อ่ะ
0: ครับ
1: ถนนปฏิพัฒน์ใช่ไหมสมมติว่าเรามาจากสี่แยกไผ่บรรควายนะก็เข้าถนนปฏิพัฒน์ใช่ไหมแล้วจากถนนปฏิพัฒน์มันก็จะตรงไปก่อนที่มันจะตรงไปฝั่งโน้นเนี่ยมันจะมีสะพานพระราม6ตัดใช่ไหมก่อนขึ้นสะพานพระราม6ประมาณสัก20เมตรเนี่ยมันจะมีซอยเล็กๆอยู่ซอยหนึ่งและอีร้านพริกหยวกเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยผมเองเนี่ยไม่เคยสนใจอีร้านพริกหยวกเลยผมก็ทำไมรถขับออกมาจากซอยนี้เยอะจังเลยวะโอ้มันได้มิชลิน
0: โอ้ไม่เคยได้ยินชื่อเลย
1: มิชลินได้มิชลินพริกหยวกได้มิชลินก็ทำอาหารแบบแม่ทำให้กินอะไรเงี้ยเนี่ยไม่รู้จักไม่ได้เคยเกิดความต้องการเลยอีโพสต์นี่เหมือนทำการตลาดเลยเกิดดีมานด์ขึ้นมาทันทีก็เลยบอกมาร์ทบอกว่าเออคือวันนั้นเนี่ยเจ๊จงชวนไปกินร้านอะไรไม่รู้พอดีโทรทัศน์เชิญผมไปออกกันทั้งช่องวันทั้งไอ้ไทยรัฐเรื่องพิมพ์ดีพายเนี่ยก็เลยคลาดกัน

0: ก็เลยกูเจก็เลยไปบ่อยจงก็ชวนมากินกันตรงนี้ก็เดินไปกินอันนี้ demand creation ใช่ไหมของที่เราไม่ได้เกิดอยากขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เซลล์เนี่ยคือเซลล์คือ commitment conversion
1: ครับ
0: คือเซลล์เนี่ยต้อง convert ต้อง convert ที่บอกมาแล้วไง convert คนที่เป็น prospectให้กลายไปเป็นคัสเตอร์
1: ล
0: ู
1: กค้า
0: เออแต่ว่ามันคอมมิตเมนต์แปลว่ามันต้องคอมมิตไงแล้วผมจะได้อะไรอ่ะ
1: ครับ
0: สมมติว่าไอ้อย่างเงี้ยเออคอนโดเราก็ไม่ได้มีความต้องการนะเจอการตลาดเข้าไปเอ๊ะดีเหมือนกันว่าอยู่ย่านนี้ดีว่ะของกินก็เยอะอันนั้นก็อยู่สุขุมวิท24โอ้ยเดินมาหน้าปากซอยนี่สัก 5-600 เมตรเนี่ยเจอเอ็มโควเลียมข้ามฝั่งไปเอ็มโควเทียเดินไปหน่อยเจอเอ็มสเฟียนะเ
1: ฮ้ย
0: ออกกำลังกายเดินมาหน้าปากซอยสวนเบญจกิติหรือเบญจสิริผมจำไม่ได้ละนะคือคล้ายๆกันคือพูดง่ายๆมีสวนข้างเอ็มโควเลียมนะครับแล้วก็รถไฟฟ้านี่ก็เดินมาหน้าปากซอยนี่แหละออกกำลังกายนี่คอนโดก็จะมีสระว่ายน้ำมีอะไรพวกนี้บรรยากาศดีเงี้ยก็เนี่ยก็เฮ้ยเกิดดีมาและอยากซื้อ
1: ครับ
0: แต่ว่าสมมติไปเจอเซลล์โอ้โหพูดจาไม่ดีเลยเงี้ยพูดจาไม่ดีเหมือนเป็นออเดอร์เทเกอร์ใช่ไหมกับเจอคนที่เป็นเซลล์นะแล้วก็บอกเออพี่นะถ้าพี่ซื้ออันนี้นะเดี๋ยวพี่จะได้อันนี้เดี๋ยวพี่จะเอาดอกเบี้ย 0% ปีแรกเดี๋ยวอันนี้แล้วพี่จะได้สมาชิกลดไอ้ค่าทุนกลางให้อะไรทำนองนี้นะพี่เนี่ยคอมมิตเมนต์จะคอนเวิร์ตเราได้เลยนะครับอันเนี้ยมาร์เก็ตติ้งทำงานเกี่ยวกับเรื่องการตลาดก็รู้อยู่แล้วนะแต่เซลล์ทำงานเกี่ยวกับดีล
1: เป็นดีล
0: จบไม่ได้ดีลไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าไปดีลกับทรัมป์ก็ลำบากหน่อยทรัมป์เขาบอกเขาไม่เจอเดี๋ยวอิหร่านเหมือนกันน่ะทรัมป์บอกเลยกูไม่เคยดีลแบบอิหร่านเลยอิหร่านไม่อยากทำดีลไม่รู้นะมาร์เก็ตติ้งจะถามว่าทำไมไอ้เพอร์โซนาเนี่ยสนใจเราเพอร์โซนาแบบสนใจเรา
1: อ
0: ะไรเงี้ยคนที่จะซื้อรถเนี่ยไฟฟ้า กับคนที่รถน้ำมันกับคนที่จะซื้อรถไฮบริดเอาไปรถเก่งแล้วกันนะเพราะมันจะมีรถ SUV รถปิกอัพอะไรเงี้ยอาจจะเป็นรถเก่งไงนะคนละเพอร์โซนานะพอยังฟิลมาถามผมบอกว่าอาจารย์ซื้อซิกเกอร์ดีไหม
2: ซิกเกอร์
0: เนี่ยมันเป็นแบรนด์ของไอ้กลุ่มน่าจะเป็นจีรี่นะ
1: ใช่ไหม
0: กลุ่มจีรี่น่าจะเป็นกลุ่มจีรี่นะฮะไอ้กลุ่มจีรี่เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมี ambition ทางเรื่องของ branding นะครับ
1: ครับ
0: ก็ไปซื้อ Volvo มาแล้วก็ให้ Volvo เนี่ยบริหารและดูแลไปขณะเดียวกันเนี่ยไอ้จีรี่เองก็จะสร้างที่เรียกว่า China brand Chinese brand ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบรนด์ระดับที่เรียกว่า premium ไอ้ Seeker เนี่ยเป็นแบรนด์ premium ที่กลุ่มจีรี่สร้างขึ้นมาแล้วก็วางไว้บางทีเนี่ยบางรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่เหมือน Volvo เลย
1: ครับ
0: คือหมายถึงว่าใช้ตัวถังอะไรเลยอ่ะนะในกรณีของไอ้รุ่นที่มีปัญหานี่แหละ EX นะ EX อะไรก็ไม่รู้30เลยสักอย่างจำไม่ได้แล้วที่มีปัญหาแบตไฟไหม้เนี่ยนะอย่างเงี้ยอันนั้นเลยแล้วก็เป็นรถที่ตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับรถแบบBYD หรืออะไรพวกนี้นะมันก็มีหลายรุ่นใช่ไหมครับว่าถ้าเทียบแล้วสเปคคล้ายๆกันเนี่ยไอเนี้ยมันจะเป็นพรีเมียมแต่ราคาขายจริงได้ข่าวว่าลดเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยก็คือกรณีเนี้ยเป็นอันเนี้ยซีเกอร์แต่ผมก็ถามว่าอ้าวเอาแล้วฟิวมึงจะขับรถวันละ100กิโลวะขับรถวันละ100กิโลป่ะขับแก๊ปฟิวไปขับแก๊ปไหม
1: ไม่ครับ
0: หรือฟิวออกมาแล้วฟิวรถไปให้คนฟิวออกมาฟิวเอารถไปให้คนเช่าไหม
1: ไม่
0: เนี่ยเหมือนเด็กๆอยู่คนหนึ่งเด็กอัจฉริยะท่านผู้ฟังอายุ15เขียนโปรแกรมเก่งสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

0: ตอนหลังนี่พอ AI มานี่ไม่รู้จะเขียนสอนเขียนได้ป่ะเหมือนไม่จำเป็นแล้วไงก็มันก็เนี่ยมันก็ทำงานมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะนะมันเป็นเด็กอัจฉริยะผมสงสัยว่าเด็กถ้า15เนี่ยมันจะเก็บเงินไปซื้อรถ BMW ไฟฟ้าทำไมวะ
1: เขาดาวได้ยานเขาไปดาว
0: ไม่ใช่มันยังขับไม่ได้มันยังขับไม่ได้ตามกฎหมายใช่ป่ะเอา10-15ไม่ใช่ชอบไม่มีเปว่าพ่อมันหรือเปล่า
1: เออ
0: มันคุณอายุสักคุณต้องคน15เนี่ยคุณเก็บเงินมาดาวได้เนี่ยคุณต้องทำงานตั้งก่อน15นะอาจจะที่4-13อ่ะคุณจะเก็บเงิน
1: แล้วก็ต้องผ่านพ่อด้วยนะพ่อก็ต้องไปแล้วนะ
0: เออแล้วแม่แล้วตัวเขา
1: ครับ
0: เออ13นาทีใช่ไหมจะหมดเวลา
1: okay.
0: เดี๋ยวอีกหน่อย
1: ครับ
0: เดี๋ยว12เดี๋ยว12
1: ครับ
0: 10 33ใช่ไหมอย่างนี้เท่าไหร่33บวก12ใช่ไหม45
1: ครับ
0: 45พอดีหมดเวลาพอดีเอาล่ะท่านครับไปแล้วเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลวิโรจน์คนงานซ่อมกระจกยืนยันถูกหลอกเซ็นรับรองกุมารจีนปัดรู้เห็นขบวนการหลังตำรวจเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรบุกรวบขบวนการสวมสัญชาติไทยให้กับพ่อแม่ชาวจีนรวม19คนแบ่งเป็นพ่อทิพย์10คนหญิงชาวจีน7คนนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนและนางสาวสิริพรนายทะเบียนสำนักงานเขตทำให้วันนี้ที่สน.บางยี่เรือเต็มไปด้วยผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตำรวจจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการคุมตัวนายวิโรจน์คนงานซ่อมกระจกออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งระหว่างนั้นสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายวิโรจน์เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าตนเองถูกหลอกและไม่ทราบว่าเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวพร้อมระบุว่าจะขอชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในชั้นศาลและไม่ตอบคำถามว่าได้รับเงินค่าจ้างจากการดำเนินการหรือไม่เพียงแต่ใส่หน้าพร้อมยืนยันว่าอ่านหนังสือไม่ออกส่วนนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีเพื่อนนำข้าวผัดและกาแฟมาเยี่ยมโดยเพื่อนของนางสาวสุนีเปิดเผยว่ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยที่นางสาวสุนีทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนเคยเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลก่อนจะสนิทสนมกันจนรู้จักทั้งครอบครัวมองว่านางสาวสุนีเป็นเพียงปลาเล็กในขบวนการนี้เพราะส่วนตัวเป็นคนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมีแม่ป่วยติดเตียงต้องดูแลแต่ไม่คิดว่าภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลแม่จะเป็นแรงจูงใจทำให้เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวนางสาวสุนีทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำคลอดอาจไม่ได้เป็นผู้ลงนามเอกสารต่างๆด้วยตนเองส่วนรู้จักกับนางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือไม่นั้นไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ส่วนตัวเชื่อว่านางสาวสุนีอาจไม่ได้รับรู้รายละเอียดทั้งหมดของขบวนการนี้ขณะที่ต่อมาช่วงบ่ายอาของนางสาวสิริพรหนึ่งในผู้ต้องหาคดีพ่อทิพย์เปิดเผยภายหลังเดินทางพบหลานสาวยืนยันว่านางสาวสิริพรปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของราชการและมองว่าปัญหาเกิดจากกระบวนการทางกฎหมายที่ควรได้รับการแก้ไขมากกว่าผลักภาระความรับผิดชอบมายังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรัฐต้องการเข้มงวดในการพิสูจน์ตัวบุคคลก็ควรแก้กฎหมายและมีการตรวจพิสูจน์ DNA โดยใช้งบประมาณของรัฐไม่ใช่ผลักภาระให้กับประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเมื่อถามว่านางสาวสิริพรรู้จักกับนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่อาของนางสาวสิริพรระบุว่าตนไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเนื่องจากหลานทำงานในสำนักงานเขตขณะที่ญาติอาศัยอยู่คนละบ้านสำหรับคดีนี้อาของผู้ต้องหายืนยันว่าเป็นคดีเดียวกับนางสาวสิริพรเคยถูกดำเนินคดีมาก่อนคือคดีนายเฉินยินไลและหลานสาวยังยืนยันมาตลอดว่าปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการ

0: ณนี้ยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้เนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีโอกาสได้พูดหลานสาวมีอาการเครียดอย่างหนักร้องไห้ตลอดเวลาและนอนไม่หลับยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดอาของผู้ต้องหายังเชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวมีผู้เกี่ยวข้องในระดับสูงมากกว่าผู้ปฏิบัติงานเพราะมองว่าเจ้าหน้าที่ระดับล่างกำลังตกเป็นแพะรับบาปเวทีเสวนากรรมธิการทหารหนุนโครงการจัดหาเรือฟริเกต4ลำคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์งบประมาณความมั่นคงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและการพึ่งพาตนเองของประเทศที่อาคารราชนาวิกสภานายฉัตรสุภัทรวณิชรองประธานคณะกรรมการระบุว่าโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือเป็นประเด็นที่สังคมสนใจเพราะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณด้านความมั่นคงสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการขณะที่พลเรือตรีสราวุธจิยางขบุตรผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ใน3มิติคือเป็นผู้จัดหาใช้งานและซ่อมบำรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโครงการจัดหาเรือฟริเกตกำหนดขอบเขตการจัดซื้อหรือ TOR ที่เข้มข้นรัดกุมครอบคลุมถึงข้อเสนอการชดเชยทางเศรษฐกิจโดยมีแนวคิดว่าโครงการเรือฟริเกตไม่ใช่แค่การจัดหาอาวุธแต่เป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศและพึ่งพาตนเองพร้อมย้ำว่ากองทัพเรือมีความมุ่งมั่นเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและออฟฟิศโพลิซีโดยได้รับการช่วยพัฒนาบุคลากรของไทยและนำไปสู่การพึ่งพาตัวเองในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
5: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50

0: บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ศุกร์ที่10กรกฎาคม2569นะครับก็วันสุดท้ายนะของสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าช่วงข่าวสารต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะมีหลายเรื่องมากนะครับแล้วก็มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยนะกรณีของการสอบไอ้โกงท้องถิ่นนะนี่ก็เป็นมหากาพย์เลยนะยาวใหญ่เลยนะแล้วก็เมื่อวานนี้นะมีอีกประเด็นนึงนะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปบุกจับปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรนะมีการรับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้ต่างด้าวเนี่ยนะโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยนะให้ใช้พ่อทิพย์เห็นเขาว่างั้นนะโดยมีเครือข่ายนะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่เขตแล้วก็ออกใบเกิดให้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับสัญชาติไทยนะโดยการเกิดนะทั้งมีบิดาหรือว่ามารดาใช่ไหมอันนี้เป็นคนไทยก็จะได้สัญชาติไทยแล้วก็เกิดในแผ่นดินไทยนะอันนี้เป็นหลักกฎหมายสากลนะก็บอกว่าทำมาตั้ง13ปีฮะคนที่ใช้ลักษณะของการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จเนี่ยจะใช้พ่อนะซึ่งก็คือใช้ผู้ชายนี่แหละนะพยานหลักฐานก็คือไม่ได้มีอะไรตอนแจ้งเกิดก็ที่โรงพยาบาลเขาก็ต้องถามใช่ไหมว่าคุณพ่อชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพ่อจริงแหละนะเป็นพ่อทิพย์เนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยนะมาแจ้งว่าเป็นคนนี้คนนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปขอเอกสารทางราชการนะก็ซึ่งอันนี้ก็บอกเป็นพันคนอ่ะพันกว่าคนอ่ะนะในช่วง13ปีที่ผ่านมาคนที่ใช้หลักฐานเป็นเท็จที่สุดเนี่ยนะก็คืออายุ13ปีนะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาต้องดำเนินการต่อนะว่าจะถอนสัญชาติยังไงนะซึ่งอันนี้มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากคดีที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์คดีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบริษัทอะไรที่สร้างตึกสตง.ใช่ไหมชัยนาทเรลเวย์แล้วก็มีคนไทยอยู่ 2-3 คนนะที่เป็นผู้ถือหุ้นนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ถือหุ้นแต่ในนามในการก่อตั้งบริษัทเนี่ยนะพอจริงๆแล้วพอไปตรวจเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ตำรวจเขาไปสืบไปเจาะไปตรวจเนี่ยนะครับโอ้ไม่มีอะไรเลยนะชื่อนายประจวบอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยมาโยงถึงพ่อทิพย์ด้วยเหมือนกันเป็นหนึ่งในกระบวนการเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจเขาก็กำลังเร่งดำเนินการสำหรับกรณีนี้นี่ยังไม่รวมนะครับเมื่อตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้

ังจากที่ทางแอร์โฮสเตสของการบินไทยมีนาเนี่ยนะไปถูกจับที่ออสเตรเลียหลังจากที่มีการรับหิ้วก็เอาเฮโรอีนเข้าไปในออสเตรเลียถูกทางเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียจับกุมได้หลังจากนั้นก็มีการประสานงานกับทางปปส.บ้านเรากับทางเจ้าหน้าที่บ้านเราแล้วก็ขยายผลนะซึ่งก็ตามไปหาคนที่ใช้ Facebook ปลอมที่ชื่อโรสนะซึ่งก็ยังไม่เจอนะฮะจนถึงตอนนี้ยังไม่เจอว่าใครใช้ชื่อโรสนะแต่ก็พยายามสืบไปที่ต้นตอเครือข่ายไล่ไปตั้งแต่คนที่เอาของมาส่งถูกไหมฮะไอ้กล่องอะแล้วก็มีพัสดุที่ต้องการให้ส่งก็คือถุงช้างเนี่ยนะที่บรรจุมาเนี่ยนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ไล่ไปนะไปดำเนินการสืบสอบต่างๆนานาเนี่ยจนได้กระบวนการนะที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นนะเห็นนี่ล่าสุดรู้แล้วนะคนที่แชทคุยอีกคนหนึ่งนะชื่อใช้ชื่อแชทว่ารินเนี่ยคือนายเอกวิทย์นี่ก็ร่วมกับอุทัยนะอุทัยนี่เป็นคนที่สวมฮู้ดสีน้ำเงินที่เอากระเป๋าไปส่งอะเนี่ยคนที่ใช้ลินเนี่ยนะก็คือเอกวิทย์เนี่ยก็ร่วมกันเป็นคนที่ไปแกะถุงช้างแล้วก็เอาเฮโรอีนใส่เข้าไปในถุงช้างนะเนี่ยตอนเนี้ยทางเจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการนะกำลังสืบกำลังหาผู้บงการนะสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยนะก็พยายามตามอยู่ว่าโรสเนี่ยคือใครแล้วผู้บงการสูงสุดนี่คือใครนอกเหนือจากที่ทางเจ้าหน้าที่เชื่อแล้วว่ากระบวนการเนี่ยมีความเกี่ยวพันมีความเชื่อมโยงกับต่างชาตินะอาจจะมาจากสปป.ลาวแล้วก็ว่ากันไปนี่แหละตอนนี้เขาดำเนินการอยู่นะเห็นไหมนี่อีกเรื่องนะใช่ไหมและในทางการเมืองเองนะก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เพิ่งผ่านที่ประชุมแล้วก็ลงมติของทางศาลรัฐธรรมนูญนะแต่ก็ยังมีความกังวลมีความเป็นห่วงเหมือนกันนะว่าไอ้ก้อน200,000,000,000 บาทในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะที่จะมาใช้โซลาร์เซลล์มาใช้อะไรเงี้ยนะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะจากทางคุณศิริกัญญาตันสกุลใช่ไหมล่าสุดบอกว่าเนี่ยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเขาได้เป็นรับเป็นไฟล์ข้อมูลคล้ายๆเป็นแคตตาล็อกว่าถ้าหากจะอยากจะใช้เงินก้อนนี้ไอ้200,000,000,000 บาทเนี่ยนะมันจะมีโครงการที่มีที่จะต้องใช้นวัตกรรมเนี่ยนะคุณจะโซลาร์เซลล์คุณจะอะไรก็สุดแท้แต่ละแต่ว่ามันมีบัญชีมาให้เลือกให้จิ้มเอาว่าอยากจะทำตรงไหนอย่างไรแล้วหลังจากนั้นก็ส่งเรื่องให้พิจารณาตามลำดับเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเงิน200,000,000,000 บาทก้อนนี้สำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับ EV จะเกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์จะเกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะที่มันจะเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยให้ใช้พลังงานทดแทนเนี่ยมากขึ้นเนี่ยพึ่งลดการพึ่งพาหรือว่าการนำเข้าน้ำมันเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะซึ่งผมว่าสัปดาห์หน้าคงจะมีเรื่องนี้ต่อเนื่องวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะจริงๆท่านก็เดินทางไปที่มาเลเซียตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยนะเยือนอย่างเป็นทางการนะก็ไปถึงก็เห็นว่าตอนเลี้ยงอาหารกลางวันใช่ไหมผู้นำมาเลเซียเขาเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเจ้าภาพนะโอ้ก็เชิญคุณอนุทินขึ้นไปเล่นดนตรีนะก็เอาแซกโซโฟนนี่แหละเป่าเลยร้องเป่าเพลง My Way นะทางด้านของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียก็ร้องเพลง My Wayนะหลังจากนั้นก็มีการประชุมกันผมเข้าใจว่าประเด็นสำคัญเนี่ยนอกจากเรื่องของการค้าชายแดนการแก้ไขปัญหาที่มันยืดเยื้อมาสักพักเนี่ยสักเดือน2เดือนเนี่ยกรณีของการห้ามนำเข้ากุ้ง5ประเภท5สายพันธุ์จากประเทศไทยของมาเลเซียเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี่ก็คือเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมหรือมิถุนายนนี่แหละนะครับก็เป็นระยะเวลาและหลังจากนั้นเราขอเจรจากับทางมาเลเซียตลอดนะมาเลเซียทั้งระดับในพื้นที่นะระดับรัฐมนตรีก็เคยขอไประดับอธิบดีกรมประมงก็เคยขอไปนะเขาก็ปฏิเสธไม่คุยด้วยอ่ะมาสักพักใหญ่ๆแต่ก็มีความเชื่อมโยงว่ามันอาจจะเป็นผล

จากเรามีการตรวจเข้มเรื่องของปลากระพงที่มาจากมาเลเซียแล้วเราก็มันมีระยะเวลาในการตรวจมีชี้แจงนานเขาอาจจะไม่พอใจจากตรงนั้นก็เลยห้ามนำเข้ากุ้งเข้ามาเลเซีย5สายพันธุ์ซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกนะรัฐบาลก็พยายามดำเนินการนะทางราชการก็เท่าที่ผมทราบเท่าที่ผมได้มีการคุยกับทางกรมประมงเนี่ยเขาก็พยายามจะติดต่อไปนะแต่ว่าก็ถูกเลื่อนถูกปฏิเสธมาอันเนี้ยน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นเพราะเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยแต่ภารกิจนายกรัฐมนตรีไม่ได้แค่นั้นนะวันนี้ไปที่ด่านสะเดาแห่งใหม่ใช่ไหมไปเปิดด่านแห่งใหม่แล้วทางมาเลเซียนี่ก็เป็นด่านอะไรล่ะชื่อเดี๋ยวผมดูชื่อสักนิดหนึ่งนะบูกิตกายูฮีตัมนะเนี่ยอันเนี้ยจะช่วยเรื่องของการส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยดีขึ้นแล้วก็คือที่หับต่างๆผมว่าคงขยายมากขึ้นอ่ะกว่าด่านเก่านะฮะแต่ว่าด่านเก่าก็คงยังไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าจะมาใช้ด่านใหม่เป็นอีกด่านนึงหรือเปล่ายังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยๆดูนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะถือโอกาสคุยกับทางอธิบดีกรมศุลกากรหน่อยนะนะคุณอะไรล่ะลอยกุนนันอ่ะนะคุณพงทองลอยกุนนันไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับท่านอธิบดีนะก็เดี๋ยวคืออาจจะได้ขอความรู้ท่านอ่ะนะว่าถ้าเปิดด่านสะเดาตรงนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนความคืบหน้ากรณีของเหตุน้ำที่มันมีการรั่วแล้วก็ไหลเข้าไปถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่กำลังก่อสร้างอยู่ที่ตรงบริเวณวงเวียนใหญ่นะบ่อซ้ำล่าสุดนะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะเพิ่งไปรับใบมาจากทางกกต.นะหลังจากนั้นก็ทำงานเลยนะเมื่อวานนี้ลงหน้างานเป็นวันแรกเลยลงไปดูในพื้นที่เลยแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผมแจ้งคุณผู้ฟังไปเมื่อวานเนี่ยที่มันมีรายงานข่าวนะว่าไอ้พื้นเนี่ยตรงพื้นถนนแล้วก็พื้นอาคารเนี่ยนะมันมีการทรุดตัวลงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงบ่ายนะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วก็ทางความมั่นคงเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยเขาก็คุยกันว่ามันจะต้องมีการปิดการจราจรโดยเฉพาะฝั่งขาจากสี่แยกบ้านแขกนะตรงหน้าเข้าไปที่วงเวียนใหญ่มันมีตึกมีอาคารเนี่ยเห็นรอยร้าวชัดเจนแล้วก็มีชุดเขาก็ปิดถนนตรงนั้นนะแล้วก็บอกว่าให้เบี่ยงเส้นทางสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปวงเวียนใหญ่ที่ลงมาจากสะพานพระปกเกล้าเนี่ยนะฮะหรือว่ามาจากทางสะพานพุทธเนี่ยก็ไปใช้ช่องขาเข้าจากธนบุรีมุ่งหน้าเข้าเขตพระนครนะก็จาก4เลนก็แบ่งกันคนละ2เลนเมื่อคืนนี้ผมเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่เขาปิดเพิ่มนะครับคือปิดฝั่งจากวงเวียนใหญ่มาที่สี่แยกบ้านแขกด้วยคือตอนนี้ปิดทั้ง2ฝั่งเลยคือถ้าใครมาเนี่ยตอนนี้คือคุณจะหลบยังไงไม่รู้ล่ะคุณต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกตรงสี่แยกบ้านแขกจะไปอิสระภาพอ่ะกับเลี้ยวซ้ายไปพอตีโค้งอ้อมเข้าลาดหญ้าเข้าวงเวียนใหญ่หรืออิสระภาพออกไปคุณจะไปจรัญจะไปท่าพระคุณก็อาจจะต้องใช้เส้นทางนี้แล้วอ้อมเบี่ยงไปนะอันเนี้ยเหตุผลประการนึงก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ครับเขาไปตรวจแล้วก็ไปเจออาคารที่มันซุดที่มันโน้มเอียงเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก10องศาเท่าที่ผมตามข่าวนะแล้วบอกว่ามันต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนน่ะที่อยู่ในอาคารดังกล่าวนะมีอาคารอยู่หลังนึงที่มันโน้มเอียงมาเนี่ยนะแล้วก็บริเวณพื้นที่ใกล้กับจุดที่น้ำมันรั่วซึมลงไปในอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยที่กำลังก่อสร้างรถไฟใต้ดินสายสีม่วงเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยอันนี้มันเข้าไปในอุโมงค์เลยที่เราเห็นภาพข่าวใช่ไหมมันแตกต่างจากที่นู่นนะแตกต่างจากตรงอะไรล่ะโรงพยาบาลวชิระนะอันนั้นเข้าทั้งอุโมงค์เข้าทั้งอะไรล่ะไอตัวสถานีเลยนะไอรอยแคร็กเนี่ยมันต่างกันนะ

คือตรงนั้นมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งจุดตรงนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งแต่ไอ้จุดที่มันเกิดการรั่วซึมเนี่ยนะทางกรุงเทพมหานครบอกโอ้ระยะซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ย30 เมตรเนี่ยอันนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้อาคารสถานที่อยู่ในบริเวณนั้นอ่ะออกนอกอาคารให้หมดนะเพราะว่าเขาก็ต้องดูความปลอดภัยเป็นสำคัญถ้ามันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาใช่ไหมฮะหรือว่ามันมีการทรุดตัวมีการเอียงเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยละนะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการอยู่นะเนี่ยล่าสุดเนี่ยเห็นทางสำนักงานเขตคลองสานนะขอความร่วมมือห้ามเข้าในอาคารนะเขาก็บอกเลยบอกว่าเมื่อวันที่8 กรกฎาคมนะได้เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกนะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคียงตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะอาคารดังกล่าวอาจจะเป็นพยันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายทรัพย์สินก็เห็นควรหยุดใช้อาคารหากมีการใช้อาคารอาจจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารได้นะเขาเลยมีคำสั่งเลยบอกว่าดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยสำนักงานเขตคลองสานจึงประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าห้ามใช้อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522นะแล้วก็มีข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเรื่องของการควบคุมอาคารจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนะทั้งนี้ทางสำนักงานเขตคลองสานได้ประสานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดที่อยู่ชั่วคราวนะโดยสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชต่อไปนะอันนี้ลงวันที่9 กรกฎาคม 2569นะก็ประกาศเมื่อคืนนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็อัปเดตหน่อยนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ เรื่องอื่นๆมีอะไรไหมนะจริงๆมันก็มีประเด็นเพิ่มเติมนะสำหรับรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโครงการเนี้ย7 ปี 8 ปีนะที่เขามีการประมูลแล้วก็มีการเซ็นสัญญานะว่าจะดำเนินการแต่ว่าพอหลังจากที่มีการประมูลมีการเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยนะมันก็มีปัญหามาตลอดนะใครที่ติดตามข่าวเรื่องนี้ก็จะรู้ว่ามีปัญหามาตลอดสำหรับผู้ที่ได้รับการประมูลแล้วก็การส่งมอบนะพื้นที่ด้วยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาต่อเนื่องนะแนวทางสำคัญเนี่ยผมเข้าใจว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะเจ้าของพื้นที่เจ้าของโครงการเนี่ยเขาก็พยายามคุยนะกับทางบริษัทเอกชนที่ได้รับการประมูลไปที่จะพยายามที่จะผลักดันพยายามที่จะแก้ไขแล้วก็จะเดินหน้าในการดำเนินการก่อสร้างเนี่ยแต่มันก็ติดปัญหาเยอะแยะคือทั้งสองฝั่งอ่ะคือไม่ใช่แค่ฝั่งของเอกชนอย่างเดียวนะฝั่งของทางการรถไฟก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันนะว่าที่เราได้ยินอ่ะพื้นที่ตรงเนี้ยที่มักกะสันอะไรเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นลายเดียวกันเส้นทางเดียวกันตอนนั้นอ่ะที่มันมีปัญหานะก็ทำไปทำมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยทางผู้ที่ได้รับสัมปทานนะผู้ที่ได้รับสัญญาเนี่ยเขาก็แจ้งการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกขอยกเลิกสัญญารถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินนะตามข้อสัญญาด้วยนะข้อ 6.2 นะเนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานได้ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกโอ้แต่เขาก็ถามนะว่าทำไมถึงออกไม่ได้นะก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่ได้รับการส่งเสริม BOI ครับตามเงื่อนไขทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปใช้เป็นหลักฐานนะในการที่จะไปดำเนินการด้านการเงินได้ก็คือไปขอกู้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้การรถไฟก็พยายามนะที่จะคุยกับคู่สัญญาแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการแก้ไขสัญญาก่อนหน้านี้มันมีแนวทางออกมา2แนวทางแนวทางที่1ก็คือแก้ไขสัญญาผ่านกระบวนการผ่านทางอัยการสูงสุดที่มีการแก้ไขสัญญาแล้วเขาก็โอเคเห็นชอบด้วยนะแต่มันจะเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่าก็คือทั้ง2ฝ่ายนะต้องคุยกันต้องตกลงกันนะแล้วก็ต้องเข้าสู่ที่ประชุมครม.ด้วยสำคัญนะครม.ก็ต้องอนุมัติให้มีการแก้ไขสัญญาตามที่
การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอตามที่ทางสำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขมาแล้วนะแล้วแนวทางที่2ฮะที่มีการพูดถึงก็คือการยกเลิกสัญญาเนี่ยก็ตามแนวทางเนี่ยแนวทางที่2อ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะว่ากรณีนี้นะจะเดินหน้าถอยหลังยังไงนะเพราะว่าถ้าสมมุติมีการเปลี่ยนแปลงเราก็รอดูต่อไปว่าอ้าวแล้วไอ้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมันจะเดินหน้าต่อไหมหรือมันจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการนะมันมีความจำเป็นไหมถ้ามันไม่มีความจำเป็นเป็นรถไฟทางคู่ดีไหมหรือจะเป็นรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะดำเนินการหรือว่าจะมีการปรับแผนอะไรอย่างไรหรือไม่นะนี่ก็พยายามสรุปภาพให้เห็นนะสำหรับข่าวสารวันนี้ไม่ต้องเอาอะไรเป็นพิเศษอะนะไม่ต้องเจาะลึกเรื่องไหนเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็หยุดกันแล้วแล้วบางท่านเนี่ยนะเมื่อวานเนี้ยที่คุณวีระบอกว่าจะไปคุยบ่ายวันอาทิตย์ใช่ไหมเราไปรีเฟรชกันอะนะก็เห็นล่าสุดนี่เขาแจ้งผมมานะว่าคุณผู้ฟังที่ไปจองเนี่ยเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วเรียบร้อยนะไม่ต้องไปจองแล้วตอนนี้ล้นด้วยนะเขาบอกว่าล้นด้วยมากกว่าจำนวนที่สามารถที่จะไปเข้าร่วมฟังนะที่คุณวีระจะคุยแบบสบายๆนะสไตล์แบบเล่าสู่กันฟังแบบง่ายๆสบายๆเนี่ยนะที่บ่ายวันอาทิตย์เรามีรีเฟซไอเรามารีเฟซกันเนี่ยที่ดีเอสรามอินทา67เนี่ยนะเขาแจ้งผมมาแล้วว่าเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆอ่ะเดี๋ยวพูดถึงรายละเอียดต่างๆเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปย้ำกันอีกทีนะเขาก็แจ้งมานะบอกว่าขอบคุณนะสำหรับการลงทะเบียนเข้ามาครับนะเนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์เป็นจำนวนมากสำหรับผู้ที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะเนื่องจากมีลูกค้าของทางร้านมาใช้บริการด้วยจึงไม่มีการการันตีนะที่นั่งภายในร้านนะครับนะเขาแจ้งมานะแต่ว่าสามารถเข้ามาจองที่นั่งจะทานอาหารจะมาดื่มน้ำกาแฟจะมาดื่มมัทฉะจะมาทานเบเกอรี่นะของทางร้านเนี่ยก็มาได้เลยตั้งแต่10โมงแล้วก็เขาก็พูดเพิ่มเติมนะเขาก็แจ้งเพิ่มเติมบอกว่าขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ปล.นะปัจฉิมลิขิตนะเขาบอกว่าบริเวณพื้นที่จอดรถเนี่ยมีจำนวนจำกัดครับและบริเวณพื้นที่ยังมีการจำหน่ายสินค้านะไม่ว่าจะเป็นหนังสือของอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะรวมไปถึงผลไม้ต่างๆเช่นทุเรียนมะขามผลไม้แปรรูปอันนี้ก็ยังสามารถเลือกชมเลือกชิมเลือกช็อปได้ตามอัธยาศัยนะอันนี้เขาแจ้งมานะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการดีนะถ้าจะไปรถสาธารณะผมว่าได้นะได้นะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูตรงนั้นไม่แน่ใจว่าสถานีอะไรอ่ะคุณลองถามแล้วกันเพราะว่ามันมีกม.4รามอินทากม.4ใช่ไหมจะรามอินทากม.4ใช่ไหมชื่อสถานีเนาะรถไฟฟ้าสายสีชมพูฮะสถานีก็คือรามอินทากม.4พอคุณลงที่สถานีรามอินทากม.4ก็เลือกดูนะเพราะมันจะเดินเข้าไปในซอยรามอินทา67เนี่ยประมาณสัก200เมตรไม่เกิน300เมตรบางท่านอาจจะเดินเข้าไปนะบางท่านนะก็ลองดูพี่วินมอเตอร์ไซค์เพราะวินมอเตอร์ไซค์เขาใช้ไทยช่วยไทยพาสได้นี่ใช่ไหมก็อาจจะใช้บริการพี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เข้าไปที่ดีเอทนะรามอินทา67เนาะเข้าไปที่ร้าน Refresh นะก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะเพราะฉะนั้นผมก็แจ้งสำหรับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเราจะมาย้ำกันอีกทีนะตอนช่วงท้ายของรายการนะครับอ่ะส่วนฟุตบอลหน่อยนะวันนี้ได้มาแล้วครับ1ทีมสำหรับเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไม่ต้องตกใจฮะก็อย่างที่เราคาดการไว้ฝรั่งเศสชนะโมร็อกโกมา2ประตูต่อ0ครึ่งแรกเอ็มบัปเป้ได้ยิงลูกโทษแต่ยิงไม่เข้าอ่ะแต่ว่ามา
ฟอร์มเดียวกับเมสซี่เลยนะยิงลูกโทษไม่ค่อยเข้าแล้วหลังจากนั้นก็มายิงเองนะโอ้ยลูกยิงเอ็มเป้สวยมากนะลูกที่นำ 1-0 นะนาทีที่60หลังจากนั้นมีเดเบเร่ยิงอีกทีหนึ่งนาทีที่66ก็ทำให้ฝรั่งเศสชนะโมร็อกโกไป2ประตูต่อ0เป็นทีมแรกนะที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะวันนี้นะมีเตะอีก1คู่นะดูสักนิดหนึ่งวันนี้คู่ไหนล่ะวันนี้ใครครับวันนี้เป็นสเปนเจอเบลเยียมนะโอ้โหสเปนเจอเบลเยียมตอน 02:00 อ่ะคืนนี้เดี๋ยวจะตื่นขึ้นมาดูตั้งแต่ 02:00 เลยนะ 14:34 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: อ่ะ 14:38 นาทีนะอ่ะแจ้งหน่อยแจ้งหน่อยนะเมื่อกี้ผมพูดไอ้พืชขอไปพูดผิดไปหน่อยนะต้องลงที่รามอินทากม6นะฮะรามอินทากม6นะถ้ารามอินทากม4นี่มันอยู่แถวลาดประเขานะมันต้องเลยมาอีกนิดนึงนะรามอินทากม6นะPK 22นะอันนี้สถานีก็คือ PK 22นะแล้วก็ถ้าขยับไปอีกอันหนึ่งมันก็คือคูบอลนะครับเห็นว่ารามอินทากม6นี่จะลงใกล้ๆกับอะไรล่ะซอยรามอินทา65นะเพราะฉะนั้นก็จะเดินนิดนึงนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะลองมองซ้ายมองขวานะถ้าสมมุติว่าคุณจะไปรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยก็ใช้บริการพี่ๆนะบินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นก็ได้นะเพราะว่าถ้าเอารถไปเนี่ยผมกลัวว่าหลายท่านนะมันถ้าไปกันเยอะเกินเนี่ยนะมันอาจจะที่จอดรถมันถามว่ามันมีไหมมันมีนะแต่ว่ามันก็จะไม่สะดวกถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเราใช้บริการสาธารณะบางท่านอาจจะขึ้นแกร็บขึ้นแท็กซงแท็กซี่ไปนะขึ้นไลน์มงไลน์แมนไปอันนี้ก็จะสบายเลยนะแล้วก็ฟังกันยาวเลยนะไม่รู้ว่าจะคุยกี่ชั่วโมงผมยังไม่รู้นะผมบอกไว้ก่อนไม่รู้ว่าเรื่องอะไรด้วยเมื่อวานนี้มีคนรู้จักกันนะไลน์มาถามผมณัฐพงศ์อาจารย์วีระเขาจะคุยเรื่องอะไรบอกโอ้โหขอโทษจริงๆครับผมไม่ทราบจริงๆต้องแล้วแต่อาจารย์วีระเลยนะแล้วแต่คุณวีระเลยไม่รู้ว่าจะคุยอะไรนะแต่ก็ต้องมีอะไรเด็ดแน่ๆถูกไหมแต่ไม่ต้องไปลงทะเบียนแล้วเพราะว่าเขาเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แจ้งผ่านไปถึงคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะก็เขาบอกแล้วว่าเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยนะไม่ได้มีสำรองไม่ได้มีการไว้ให้นะเพราะฉะนั้นไปเหมือน first come first serve อะนะไปถึงก็ต้องไปจองกันเอาเองนะครับแล้วก็เขาก็มีลูกค้าที่เข้ามาในร้านเขาเป็นปกติด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะเริ่มตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองใช่ไหมก็ไปกันก่อนก็ได้ไปทานข้าวนะร้านก็เปิดตั้งแต่10 โมงเช้าคุณเลือกดูว่าคุณจะไปตอนไหนยังไงนะครับอ่ะก็แจ้งเพื่อทราบนะครับเปิดสายคุยกันดีกว่าเอาไหมเปิดสายคุยกันนะเผื่อท่านไหนจะคุยอะไรเพิ่มเติมนะก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-2481657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญครับเราเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วงั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะวันนี้ท่านไหนจะมาคุยนะเป็นสายแรกนะคุณบีบีสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: สวัสดีในวันที่กำลังใส่ซอลอบครับ
0: เอ้ยนี่มันของตายคุณใครก็ประเมินว่าฝรั่งเศสชนะโมร็อกโก
1: ผมว่ามีแต่ลุ้นแชมป์โลกครับดูสภาพนักเตะแล้วดูทีมแล้วโอ
0: ้เขาเต็งหนึ่งพี
1: ่แผ่นจริง
0: ๆฝรั่งเศสเต็งหนึ่ง
1: คือกองหน้าใครก็ได้ครับตอนนี้กองหน้าใครก็ได้ครับลงเป็นยิงหมดทุกคนครับตอนนี้
0: เนาะคือทั้งกองหน้านะทั้งเอ็มบัปเป้แล้วก็เดมเบเล่นะแล้วก็จริงๆมีอีกคนนึงชื่ออะไรผมจำไม่ได้ที่มัดผมอะยังยิงไม่ได้แต่จ่ายได้แล้วอ่ะนะ
1: โอลิที่บอกครับว่าตอนนี้เห็นเขาบอกว่าหลายคนบอกว่าฝรั่งเศสเหมือนบราซิลในยุคที่ได้แชมป์โลกครับคือโค้ชไม่ทำอะไรโค้ชส่งใครไปก็ได้แล้วพวกนั้นทำกันเองครับเป็นชุกที่มีโรนัลโดมีโรนัลดินโญ่มีลิวาโดครับ
0: มันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าแถว2เขาว่านะกองกลางของฝรั่งเศสที่คอยที่จะเก็บตกและยิงลูกไกลอ่ะก็ดีนะผมเห็นหลายลูกที่มันแบบมีโอกาสแล้วก็ยิงก็เฉียวไปเฉียวมาแค่นั้นเอง
1: ครับบาโคล่าอย่างนี้ซูเอโอ้ยใครก็ได้ครับตัวนี้คือผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่าปีนี้ฝรั่งเศสเขาเอาจริงอ่ะปีใส่ปีแล้วเขาคงเก็บเป็นบทเรียนไหมว่าที่เขาแชร์แมสซี่เพราะว่าอะไร
0: โอ้
1: เนี่ยเขาจะลงแมสซี
0: ่เออก็ไม่รู้แมสซี่เขาก็คงอยากได้แชมป์เหมือนเดิมหรือมั้ง
1: เอ็มบัปเป้คงไม่ยอมครับผมว่าปีนี้เอ็มบัปเป้คงเขาคงรู้ว่าเขาต้องทำอะไรกับแมสซี่บ้างครับ
0: อืม
1: เขาคงไม่ยอมเป็นพะลองไปสองปีหรอก
0: อืม
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อันนี้ลุ้นสเปนครับเป็นลุ้นสเปนกันดีกว่า
0: วันนี้สเปนนะสเปนกับใครนะ
1: อยากให้ยามอเจอเอ็มบัปเป้ครับสเปนเจอเบลเยียม
0: เบลเยียมเนาะโอเคโอเค
1: เบลเยียมมีโค้ชดีครับรูดิการ์เซียโค้ชเก่งคนนี้เก่ง
0: ครับผมได้ครับ
1: โอเคครับงั้นขอบคุณแค่นี้ครับสวัสดีคร
0: ับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะนี่คุณผู้ฟังนะที่อยู่แถวนั้นก็แจ้งผมมาอีกนะบอกว่าให้ลงที่สถานีนะรามอินทากม.6นะโอเค

0: เชียร์นอร์เวย์ขนาดที่แบบเฮ้ยผมคือข้ามอังกฤษไปเลยนะเออผิดหวังขึ้นมาที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์มาเลยคุณณัฐพงศ์เป็นไงบ้างล่ะนอร์เวย
1: ์โอ้ก็แต่ว่าคือด้วยศักยภาพการโลเรือนะคุณณัฐพงศ์ผมว่ายังต้องผ่านอีกต้องโลอีกหลายรอบอ่ะผมว่าแต่ว่าเขาก็ศักยภาพเขา
0: ก็โลหลายรอบนี่แสดงว่าเขาได้แชมป์นะพี่นี่มันเหลืออีกแค่2นัดเองนะ2นัด3นัดเองนะ
1: ใช่
0: เพราะว่า
1: ตรงนั้นนะแต่ว่าผมว่ารอบรองน่าจะมันน
0: ่
1: ะ
0: ไม่คืออย่างงี้คือพอมานั่งสลัตตาเนี่ยนะคือเมื่อวานผมก็นั่งคิดนะโอ้คือจริงๆถ้าดูฟอร์มคือถ้าดูแบบเฮ้ยอังกฤษกับนอร์เวย์
1: เนี่ยกลาง
0: เนี่ยเนาะอังกฤษมันดีกว่าอยู่แล้ว
1: นะฮะ
0: เราเห็นอยู่แล้วเวลาเตะบอลยุโรปแล้วก็คนนอร์เวย์หรือว่านักฟุตบอลนอร์เวย์ส่วนใหญ่ก็เตะในพรีเมียร์ลีกเยอะหรือไม่ก็เตะที่สกอตติสสกอตของสกอตแลนด์นะ
1: หลายหลายคน
0: เออก็ส่วนใหญ่มันคือมันรู้ทางกันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไหมแต่อย่างนี้คือถ้าคุณดูนอร์เวย์ตอนเจอกับบราซิลอะถ้าคุณดูกองหลังนอร์เวย์กับกองกลางนอร์เวย์นะ
1: ผมดูเทป
0: โอ้โหเฮ้ยมันเล่นแบบใจมันแบบเต็มร้อยว่ะถูกไหม
1: มีเท่าไหร่เขาใส่หมด
0: เออมีเท่าไหร่เขาใส่หมดนะคองบอยเขาไม่กลัวเลยนะเขาไม่ได้มีแบบโอ้โหนี่แม่งแชมป์สี่สมัยเว้ยไม่มีกลัว
1: แต่ไม่มีการ์ดเลยเขาแบบเขาใส่คือเหมือนขับรถนี่ก็กดมิดเลย
0: แล้วมันเล่นเป็นทีมอะ
1: ใช่คือถ้าเป็นทีมเวิร์กนี่ผมเห็นภาพเลย
0: ถูกไหมเล่นเป็นทีม
1: จ่ายบอลแล้วต่อบอลแล้วเหมือนรู้ทางกันเลยเหมือนบอลมันวิ่งไปหาเองอ่ะ
0: เออส่วนอังกฤษก็ถามว่าเล่นเป็นทีมไหมก็เล่นเป็นทีมแหละแต่ว่ามันก็ดูแล้วมันยังมีนิดอ่ะก็เลยยังแบบเออยังเชียร์นอแอบใจลึกๆเชียร์นอร์เวย
1: ์คุณแม่พงมองคล้ายๆผมคือผมมองสุดท้ายเนี่ยถ้าไปตัดเชือกกันระหว่างอาร์เจนกับนอร์เวย์ใช่ไหมมันก็ต้องไปขี่กันตรงนั้นนะว่านิดนึงว่านะคือความเป็นคมความคมของอาร์เจนตินากับความแข็งแน่นของนอร์เวย์เนี้ยใครจะขาดก่อน
0: แต่หน้าอาร์เจนตินา3ตัว4ตัวนี่มันยิงได้ทุกตัว
1: เลยว่าใครก็ได้ตอนนี้ไม่ต้องเมสซี่อ่ะใครเมสซี่จะเป็นตัวหล่อก็ได้เผลอสุดท้ายนะ
0: หน้าอาร์เจนตินาตัวจริงตัวสำรองนี่มันยิงได้หมดเลยนะ
1: แต่ว่าโดยตัวเขาเองเขาก็อยากที่จะเป็นแบบยิงเป็นทำประตูสูงสุดอยู่แล้วมันก็มีมุมอะเนาะแต่ว่าก็ยากอะอยู่ที่โค้ชเขาจะวางแล้วจะวางแบบไหน
0: ครับจริงๆเห็นด้วย
1: สนุกผมว่าสนุกนี่ยังงวด
0: มันเริ่มสนุกนี่แหละมันก็เริ่มมาตอน16ทีมตอน32นี่แหละพอน็อกเอาท์อะมันเริ่มสนุกบอลนะ
1: ดูง่ายๆคุณณัฐพงศ์ช่วงเตะใหม่ๆอะอิชชูเรื่องบอลนะไม่ค่อยมีเข้ามาได้คุยกันไง
0: ครับ
1: แต่ตอนเนี้ยผมว่าเกือบจะทุกสายเลยต้องอย่างน้อยต้องมีบอลโลกสักหน่ะติดไม้ติดมือมา
0: แล้วใช่ติดไปนวมสักนิดนึง
1: ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงนิดเดียวผมมาแต่ได้มากคุณณัฐพงศ์วันอาทิตย์อ่ะคือผมไม่อยากไปฟังนะแต่ว่าผมติดภารกิจลูกสาวซ้อมยิม2วันเสาร์อาทิตย์คือตอนนี้ผม7วันเนี่ยผมไม่มีเวลาของตัวเองเลย
0: โอ้ยภารกิจนั้นสำคัญ
1: ใช่ทีนี้ผมอ่ะไม่รู้ว่ามีโอกาสไหมที่จะในอนาคตจะมีคลิปหรือมีอะไรที่แบบคือมันเป็นประเด็นที่ผมก็รู้ว่ามันเป็นเหมือนกับprivate อ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ร้องขอแบบต้องถ่ายทอดเลยแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้สื่อสารออกมาบ้างในหัวข้อสำคัญหรือน่าสนใจเนี่ยก็อยากจะฝากนะครับไปในกลุ่มปิดก็ได้ฮะกลุ่มปิดอาสมหรือกลุ่มปิดอันไหนสักอันนึงที่อาจารย์คิดว่ามีช่องทางที่พอจะสื่อสารได้ก็อยากจะเดี๋ยวจะฝากให้ช่วยพิจารณาให้หน่อย
0: รับไว้รับไปพิจารณา
1: เหมือนกันมาที่การเลย
0: รับไว้พิจารณา
1: ขอบพระคุณมากนะ
0: ได้ได้ได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวต้องแจ้งคุณวีระก่อนนะเพราะนี่ก็เห็นมีหลายท่านที่เขาก็อยากจะฟังแต่เขาไม่ได้ไปใช่ไหมเดี๋ยวต้องลองดูครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นกลุ่มเล็กๆอ่ะนะที่คุณวีระเขาจะคุยแบบสบายๆใช่ไหมเล่านี่ให้ฟังเนี่ยนะในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะตอนบ่ายสองอะประมาณสักบ่ายสองที่ร้านรีเฟชนะที่ดิเอทรามอินทา67นะแล้วก็คนที่ไปก็40-50คนคงไม่เกินนี้หรอกนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าจะคุยได้มากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็มันจะเอามาจะทำยังไงดีเดี๋ยวผมขอปรึกษาหารือกับคุณวีระก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าทางคุณวิระเขาหรือว่าทางสำนักพิมพ์โรนินทางกลุ่มอาสมสนธยาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาดำเนินการยังไงนะครับเดี๋ยว ค่อยว่ากันค่อยว่า

ากันนะแต่ว่ารับไว้พิจารณา 14:50 นะฮะยังมีเวลานะ10นาทีสำหรับช่วงที่2นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังครับที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนี่ผมไปเจอข่าวเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งนะผมตกใจมากบอกตอนเนี้ยนะชาวเน็ตจีนนะอันนี้ของเป็นชาวเน็ตจีนนะแล้วก็ไอ้เพจข่าวที่เขาเอามาเผยแพร่เนี่ยมันเป็นเพจข่าวของเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนเนี่ยนะชื่อว่าต้าขานะเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยชาวเน็ตจีนเขามีการจำแนกนะกลุ่มอายุนะของบุคคลว่าเรียกเป็นกลุ่มไหนช่วงไหนอายุเท่าไหร่เรียกเป็นอะไรใช่ไหมเขาบอกแรกเกิดถึง1ปีเนี่ยอันนี้เรียกว่าเด็กทารกถ้าอายุ1ขวบนะถึง10ขวบอันนี้เรียกว่าเด็กๆพออายุ11ถึง20เขาบอกอันนี้มันเข้าสู่วัยรุ่นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น21ถึง30นะเขาจำแนกนะอันนี้ของจีนนะครับของชาวเน็ตจีนเขาจำแนกว่ากลุ่มนี้คือเยาวชนถ้าบ้านเรานี่ก็ต้อง18เนาะเป็นเยาวชนเนาะแต่ของเขาบอก21ถึง30นะเป็นเยาวชนนะพอ31ถึง40ครับคุณผู้ฟังครับยังไม่ต้องตกใจอันนี้เขาถือว่าเป็นวัยกลางคนนะ31ถึง40แล้วนะสมเหตุสมผลนะเป็นวัยกลางคนนะอายุ41ถึง50ครับมีใครอยู่ช่วงนี้บ้างคุณนิรมนอยู่ไหมเนี่ยฮะรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาจะเรียกว่าเป็นวัยกลางคนและผู้สูงอายุเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอ45 46อย่างนี้เป็นผู้สูงอายุแล้วหรอโอ้โหส่วนตั้งแต่51ถึง70ครับชาวเน็ตจีเนี่ยเขาจำแนกออกมาเขาบอกว่าอันเนี้ยเข้าสู่วัยชราแล้ว51ปีนะพี่โอ้โหนะแล้วก็ช่วงบั้นปลายนี่ก็คือ71ถึง100นะอันนี้เป็นถือว่าเป็นช่วงบั้นปลายโอ้โหเขาแยกละเอียดยิบเลยนะนะอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังนะสบายสบายนะผมนี่อ้าวแต่อย่างนี้เราต้องอยู่กลุ่มไหนเนี่ยโอ้โหผู้สูงอายุซะแล้วเป็นสวซะแล้วเหรอนะอันนี้เป็นของชาวเน็ตจีนนะที่เขามีการแยกจำแนกกลุ่มอายุนะของปี2026นะก็เล่าสู่กันฟังสนุกสนุกนะวันนี้วันศุกร์อ่ะผมไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรที่เครียดนะมาให้ต้องกังวลใจนะแล้วก็นี่เดี๋ยวใครที่จะเดินทางไปไต้หวันใครที่จะเดินทางไปทางตะวันออกของจีนนะครับเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะตามดีๆนะตามดีๆนะเห็นมีพายุไต้ฝุ่นลูกหนึ่งรัศมีใหญ่มากนะรัศมีกว้างหูใหญ่ท่าทางจะผลกระทบมากนะแต่ว่าไอ้ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางเนี่ยตอนแรกที่เขาบอกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตอนนี้มันหย่อนลงมาเยอะแล้วแต่มันยังเป็นไต้ฝุ่นอยู่นะฮะความเร็วลมมันก็ลดลงเรื่อยๆนะแต่รัศมีที่มันใหญ่มันก็จะทำให้เกิดฝนตกเป็นอาณาบริเวณกว้างนะครับที่ไต้หวันนะมีหลายสายการบินนะครับที่เขายกเลิกเที่ยวบินไปไต้หวันในช่วงวัน2วันนี้นะใครที่จะมีภารกิจที่เดินทางไปไต้หวันก็เช็คสักนิดนึงนะว่าเขายกเลิกเที่ยวบินหรือเปล่านะนี่โชคดีนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมยังดูไอ้พายุไต้ฝุ่นบาวีเนี่ยมันจะพาดผ่านเกาะไต้หวันแต่ว่าพอมาดูวันเนี้ยทิศทางของการเคลื่อนตัวของพายุเนี่ยนะมันขึ้นขยับขึ้นสูงไปส่วนหนึ่งก็เลยทำให้มันไม่ได้พาดเข้ามาตรงๆที่เกาะไต้หวันนะฮะมันไปอยู่ตอนบนหรือว่าเหนือเกาะไต้หวันเพราะฉะนั้นความรุนแรงของไอ้ฝนที่ตกลงมาความรุนแรงของลมพายุต่างๆเนี่ยนะมันถึงแม้มันไม่ได้พาดผ่านแต่มันยังมีผลกระทบอยู่นะโรงเรียนที่ไต้หวันนะห้างร้านต่างๆส่วนใหญ่นะวันนี้เขาปิดทำการนะครับเพื่อรับมือกับไอ้พายุป่าวีเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะผ่านบริเวณตอนบนของไต้หวันแล้วก็เข้าทางตะวันออก
ของจีนนะเมื่อเช้านี้คุยกับทางผอ.ของกรมอุตุนิยมวิทยานะท่านผอ.สมควรต้นจานี่ยังคุยกันอยู่เลยท่านบอกว่าถ้ามันจะเข้ามันจะเข้าแถวฝูเจี้ยนนะใครที่ไปแถวนั้นก็ต้องติดตามหน่อยนะส่วนบ้านเรานะบ้านเราอิทธิพลของพายุลูกนี้มันไม่ได้ส่งผลโดยตรงแต่มันก็มีอ้อมๆ มาเหมือนกันนะช่วง10 11 12 13เนี่ยนะทางภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอาจจะมีฝนตกนะฮะแล้วก็ทางภาคตะวันออกจันทบุรีตราดเนี่ยอาจจะมีฝนนะแล้วก็รวมไปถึงทางภาคใต้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูหน่อยนะเผื่อต้องตรวจสอบเผื่อคุณจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรเผื่อคุณจะเดินทางไปพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะไปในพื้นที่ดังกล่าวหรือเปล่าถ้ามีพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องระมัดระวังหน่อยใช่ไหมเวลาขับรถขับลาคุณฝนตกถนนลื่นอ่ะอันนี้มันเบรกมันควบคุมยากรถควบคุมยากเราก็ต้องดูตรวจเช็ครถต่างๆให้มันเรียบร้อยให้มันพร้อมใช้งานไม่ใช่ว่าโหรู้ขนาดนี้แล้วคุณยังละเลยอ่ะอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากความประมาทนี่แหละบางคนไม่ได้ไปตรวจเช็คก่อนอ้าวลมยางมันดีไหมนะเครื่องยนต์มันโอเคหรือเปล่าเบรกมันยังทำงานได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยนะมันไม่งั้นเดี๋ยวมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันไม่คุ้มกันนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ใครจะไปที่ไหนอย่างไรก็คุยกันได้นะ02-248-1657 02-2481657นะครับอ่ะยังน่าจะได้สักสาย2สายนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะครับไม่จำเป็นนะฮะบางท่านอาจจะบอกโอ้โหนี่คุยกันแต่เรื่องบอลอย่างเดียวเลยนะพอไม่ได้ดูบอลแล้วไม่ได้สนใจนะเลยไม่รู้ว่าจะคุยอะไรนะอันนี้ไม่เป็นไรนะฮะมีเรื่องอื่นที่คุณอยากรู้อยากทราบอยากคุยก็เชิญนะไม่ได้มีการกำหนดหัวข้อไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลอย่างเดียวนะไม่ใช่นะครับโอ้อะไรเนี่ยอันนี้มาใหม่อีกแล้วนะปกครองท้องถิ่นนะส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเขาเปิดผลคะแนนโกงสอบท้องถิ่น10-0นะบอกว่าพบความผิดปกตินะที่เยอะๆเนี่ยก็คือสนามสอบที่สงขลานะแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชนะบอกว่าผิดปกติพุ่งเกิน 70% โอ้โหนี่ก็นะนี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปถึงไหนนะว่าเรื่องของผลสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับนี่ล่าสุดอะไรอ๋อนะอันนี้เห็นข่าวนะรฟม.เขากำลังแถลงอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องรถไฟที่สร้างอุโมงค์อ่ะนะตรงรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะช่วงวงเวียนใหญ่นะเขากำลังแถลงอยู่นะก็ต้องติดตามแหละนะเพราะว่าเห็นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็เพิ่งบอกเมื่อกี้นะว่ายังไม่เห็นดินมันไหลลงไปเพิ่มนะสถานการณ์ยังควบคุมได้นะก็ว่ากันนะครับอ่ะไม่ต้องโทรมาละนะเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่อะไรหรอกนะเวลามันก็กำลังดีตอนแรกนี่ตั้งใจเลยนะเข้ามาในรายการนี้ยังคิดอยู่เอ๊วันนี้เข้ามาจะมาเปิดเพลง My Way ดีไหมใช่ไหมเพราะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยโหอุตส่าห์ไปเป่าแซกโซโฟนประทับใจท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแล้วก็มีการร้องเพลงด้วยโอ้อบกอดกันรักกันกระหนุงกระหนิงกลมเกลียวอันนี้เรื่องความสัมพันธ์นะอาจจะใช้ดนตรีเป็นหนึ่งในการเชื่อมความสัมพันธ์นะเพราะก็เห็นนี่นายกรัฐมนตรีเวลาไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้นะถ้ามีอาจจะใช้ช่องทางนี้นะที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กระชับมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของท่านนายกนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นทำให้ไอ้ความที่มันมีกำแพงของแต่ละคนมันคลายตัวลงได้ใช่ไหมปัญหาที่มันโอ้โหอะไรที่มันแบบโอ้ปัญหาต่างประเทศปัญหาระหว่างประเทศที่มันยากๆเนี่ยบางทีเนี่ยใช้ดนตรีเชื่อมสัมพันธ์มันอาจจะทำให้การพูดคุยการเจรจามันคลายตัวลงนะทิศทางมันดีขึ้นนะครับ 14:59 น.นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลตำรวจพบปริญญาโผล่รายชื่อพ่อทิพย์เชื่อมโยงหญิงจีนพันคดีสแกมเมอร์เร่งตรวจ DNA ความคืบหน้าตำรวจบุกรวบขบวนการสวมสัญชาติไทยให้พ่อแม่ชาวจีนรวม19คนล่าสุดพบเพิ่มอีกหนึ่งคือนายปริญญาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์เนื่องจากมีพยานหลักฐานพบว่าเด็กที่นายปริญญารับรองเป็นบิดาตามเอกสารมีมารดาเป็นหญิงชาวจีนและมีความเชื่อมโยงกับนายเฉินยินไลผู้ต้องหาชาวจีนที่เคยถูกจับกุมคดีเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งนายปริญญาที่ถูกระบุว่าเป็นพ่อทิพย์รวมถึงนางสาวเป้าเจียวเฉินแม่ของเด็กเนื่องจากอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจเปรียบเทียบ DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดสำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าคดีดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดเท็จให้เด็กชาวต่างชาติจำนวนมากกว่า 1,000 คนจากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พบว่าขบวนการที่เกี่ยวข้องน่าจะอยู่ที่ประมาณ500คนยังไม่ถึง 1,000 คนตามที่มีการเผยแพร่ข่าวก่อนหน้านี้นอกจากนี้จากการสืบสวนยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเอกชนรวม5แห่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหากพบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องจะดำเนินการขอศาลออกหมายจับต่อไปโดยวันนี้คาดว่าน่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกมากกว่า10รายนายกแป้นโอดงบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ปี70ถูกตับเกือบหมดยืนยันงบเทศบาลเหลือแค่42ล้านไม่ใช่200ล้านนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอัดคลิปชี้แจงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตัดงบปี70แก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพราะเทศบาลและท้องถิ่นไม่ได้ของบซ่อมแซมหรือขุดลอกคูคลองแต่เป็นการขอทำห้องเรียนอัจฉริยะ4ห้องทำถนนขอเจ็ตสกี8ล้านบาทโดยนายณรงค์พรย้ำว่างบถูกตัดหมดพร้อมชี้แจงเรื่องห้องเรียนอัจฉริยะเป็นการขอในสมัยของพลตำรวจโทสาครทองมุนีอดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในยุคที่ตนได้ขอไปได้เพียงเรือยางสี่ลำรถสิบล้อสามคันและถนนหนึ่งสายซึ่งยังไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องเข้ากรรมธิการงบประมาณในปีหน้าส่วนการจัดซื้อเจ็ตสกีที่ขอไปเพราะต้องใช้แต่ถูกตัดงบหมดแล้วจึงได้เรือยางมาสี่ลำสำหรับราคา8ล้านบาทนั้นนายณรงค์พรระบุว่าไม่ทราบเพราะประมูล e-bidding ส่วนวันนี้ที่จะได้พบนายกรัฐมนตรีคงไม่คุยเรื่องนี้แต่มาต้อนรับตามปกติพร้อมยืนยันว่าไม่เป็นไรไม่เสียกำลังใจซึ่งงบประมาณของเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้เหลือ200ล้านบาทแต่เหลือ42ล้านบาทเนื่องจาก 2-3 เดือนที่แล้วใช้งบประมาณส่วนนี้ซ่อมโรงเรียนซ่อมถนนซ่อมอนามัยที่เสียหายจากการจมน้ำรวมถึงซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลที่จมน้ำทั้งหมดและยังมีการขุดลอกคูคลองซื้อเครื่องสูบน้ำกว่า200ล้านบาททำให้เหลืองบประมาณ42ล้านบาทสามารถตรวจสอบดูได
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุบทศรีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
14: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
15: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
16: จูสังกมาสารวัตร
15: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
16: เรื่องง
15: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
16: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

15:09 ครับช่วงชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงศ์นะครับเดี๋ยวสัก

0: ครู่นะคุณวีระธีรพัฒน์ก็จะเข้ามาสมทบนะแต่ว่าจะเป็นช่องทางไหนอย่างไรเดี๋ยวเราก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะระหว่างนี้ท่านไหนที่จะคุยกันต่อนะครับก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณนัทสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
1: ครับผมคุณณัฐพงษ์ปีนี้เหมือนแบบเอ็มบัปเป้เขาโตขึ้นนะ
0: เออใช่
1: ไม่เหมือนรอบแรกเพราะดูอย่างบางแมตช์อย่างเงี้ยยิงไป2ประตูแล้วถูกเปลี่ยนตัวออกก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรถ้าเป็นรอบที่แล้วนี่น่าจะมีฟุตฟัดเพราะมีลุ้นแฮตทริกอะไรอย่างเงี้ย
0: เออจริงจริง
1: แต่ปีนี้ดูเหมือนโตขึ้น
0: ก็เขาโตขึ้นจริง
1: ตามวัยตามวัย
0: ตามวัยเออเขาโตขึ้นจริงแหละต้อง4ปีพี
1: ่นะดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูน่ากลัวข
0: ึ้
1: น
0: ก็คุมอารมณ์ได้มากขึ้นอ่ะถ้าดูจริงๆนะใช่ไหมแล้วก
1: ็
0: เล่นกับเกมก็คือถ้าวางแท็กติกไว้ยังไงเขาก็อย่างนั้นอ่ะนะโค้ชจะเปลี่ยนตัวก็ไม่มีอารมณ์เสียนะไม่เหมือนสมัยแบบรุ่นๆมันก็ธรรมชาติอ่ะคุณมันแบบโอ้ย
1: มีเตะขวดน้ำ
0: เออถูก
1: แล้วก็ส่วนอาเจนนี่แบบโอ้โหมันมี DNA แบบไม่ยอมตายนะ
0: โอ้ก็มันผ่านมันใช้แต้มบุญมา2นัดติดอ่ะ
1: เออ
0: ผมนี่กลัวแต้มบุญของอาร์เจนตินาหมดก่อน
1: จะหมดใช่ไหม
0: เออไม่คือไปยิงนาทีที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะ80อย่างเงี้ย99อย่างเงี้ยนะช่วงต่อเวลาทดเวลาพิเศษอย่างเงี้ยถึงจะชนะได้อ่ะตามเขาอยู่10ตามมา11 221ก็ตามเขามา22อะไรอย่างเงี้ย
1: เนี่ยน่าลุ้นมาเจอกันพอดีอยู่คนละฝั่งกันพอดี
0: โอ้ยนี่แมตช์ในฝัน
1: ใช่
0: ไหมฝรั่งเศสเจออาร์เจนตินานี่แมตช์ในฝัน
1: ใช่แล้วก็วัดกันนะฮะโค้ชเมสซี
0: ่แต่ถ้าเป็นฝรั่งเศสอาร์เจนตินานะผมว่าหลังฝรั่งเศสดีกว่าอาร์เจนตินาช้า
1: แต่อาร์เจนตินาเหมือนแบบมันมีเหมือนมีความหวังนะเล่นแบบมีความหวังนะเขามีอะไรที่มันสามารถพลิกเกมได้คืออย่าพลาดเนี่ย
0: เขาเล่นเพื่อเมสซี่ฮะอาร์เจนตินาเขาไม่มีอย่างอื่นเลยเล่นเพื่อเมสซี่คนเดียวเลย
1: ใช่แล้วเมสซี่เป็นคนที่น่าทุ่มเทให้อ่ะเพราะเขาก็ไม่ได้แสดงไม่กลางไม่อะไรยังไงแบบเพื่อนๆให้ใจก็วัดกันคนละอย่างคุณณัฐพงศ์ผมถามวันอาทิตย์นี้นิดนึง
0: ครับ
1: ตกลงก็คือเท่าที่ผมได้รับฟีดแบ็กกลับมาจากทางร้านนะครับผมประมาณว่าเขาแค่รับทราบว่าแจ้งไปเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้การันตีที่เนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ได้การันตีคือเขาไม่ได้การันตีที่นั่งเพราะว่าเขามีลูกค้าด้วย
1: ใช่เขาเป็นร้านเขาเปิดปกติอ่ะเขาก็บอกเขาก็แนะนำว่าแบบที่จอดรถอาจจะน้อยหน่อย
0: อ
1: าจจะต้องรีบไปแล้วก็ไปนั่งจองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
0: ครับแต่ว่าคุณก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนแรกๆอ่ะที่ไลน์ไปไม่ใช่ที่ส่งอินบ็อกซ์เมสเซจไปหาเขาอ่ะเมสเซนเจอร์ไปหาเขาเขาก็รับทราบแล้วว่าเขานับคุณละ1คนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเขาต้องดูยอดด้วยว่ามันมาเท่าไหร่ยังไงแล้วก็คนหลังๆเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะบอกว่าก็เต็มแล้วบอกว่าคนไหนที่เขาแบบรับทราบเขาบอกถ้าไปก็ให้ไปก่อนนะลองไปดูเพราะว่าที่นั่งมันไม่ได้การันตีไปสัก10โมง11โมงเนี่ยกินข้าวกินกาแฟกินอะไรช้อปปิ้งอะไรแถวนั้นสักนิดนึงชิวๆอ่ะเออ
1: ครับผม
0: เออ
1: พอดีอ่ะบอลจบพอดี
0: เออใช่วันอาทิตย์
1: ครูที่2
0: จบพอดีแล้วไปดูจริง
1: ใช่
0: ครับ
1: โอเคครับผม
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณอุยครับสาย3สวัสดีครับ
2: ครับ
0: เชิญครับ
2: ครับรบกวนเรื่องผู้จัดการมรดกครับตอบถามหน่อยครับ
0: ครับ
2: ครับคือเราจำเป็นที่จะต้องแจ้งเราติดต่อทนายแล้วเราต้องแจ้งทรัพย์สินด้วยนะครับว่าผู้ตายมีทรัพย์สินอะไรบ้างที่เราจะต้องเป็นผู้จัดการมรดกอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เราติดต่อทนายหรือยัง
2: เราติดต่อแล้วครับแล้วตอนนี้คือผมไม่เข้าใจว่าผมไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราไปติดต่อผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยก็คือ

0: การเป็นผู้จัดการมรดกนี่มันครอบคลุมแบบครอบทุกอย่างของของผู้เสียชีวิตเลยถูกต้องไหมครับ
1: ผมไม่เข้าใจความหมาย
0: คือผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้มีทรัพย์เขาไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้แล้วคราวนี้เนี่ยมันมีเงินอยู่ในบัญชีอ่ะไม่กี่หมื่นหรอกครับแล้วก็เงินเนี่ยที่ว่าทางหน่วยเขาโอนไปที่ธนาคารโอนผิดแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะต้องโอนกลับมาตอนนี้มันจะต้องโอนกลับมาในนามผู้จัดการมรดกแล้วก็มีเรื่องรถอีกหนึ่งคันที่ว่าเนี่ยครับคือผมไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยเราต้องแจ้งด้วยครับว่า
1: คุณเป็นอะไรกับเขาคุณเป็นอะไรกับคนตาย
0: เป็นน้องชายครับ
1: เป็นน้องชายคนตายคือเวลาเรายื่นขอศาลแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะมันจะต้องมีรายละเอียดว่ามี
0: ผมยินยอมให้พี่สะใภ้ผมอ่ะเป็นคนยื่นแล้วแล้วคนนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมทนายจะต้องแบบว่าถ้าเอาเรื่องรถอย่างเดียวเราเอาแค่ 7,500 ถ้ามีเงินในบัญชีด้วยเราเพิ่มตรงโน้นตรงนี้อะไรคือถ้าเรายื่นเรื่องไปว่าเป็นผู้จัดการมรดก
1: ไม่อันนี้เป็นค่าบริการของการให้จ้างทนายเป็นคนทำให้หรือเปล่า
0: ผมก็ไม่ทราบ
1: เออไปเอารายละเอียดมาไปเอารายละเอียดมาถ้าไม่ทราบอย่างนี้ผมแจกผมอธิบายให้ไม่ได้
0: เพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันคือก็เลยจะมาสอบถาม
1: นี่ไงก็ให้ได้รายละเอียดสิว่าคุณเนี่ยบอกว่าคุณเป็นน้องชายถูกไหมแล้วคุณให้พี่ใช่ไหมเป็นผู้จัดการมรดกถูกไหม
0: ครับให้พี่สะใภ้เขาเป็นผู้จัดการ
1: มรดกให้พี่สะใภ้เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยคุณก็ไปคุยกับพี่สะใภ้ว่าคุณติดต่อทนายเนี่ยมันมีค่านู่นค่านี่อะไรยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงก็คุยกันผมเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายมากกว่าเท่าที่ฟังเนี่ยคุณคุยนะ
0: ผมงงอยู่อย่างเดียวคือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยตอนที่เราไปถามเนี่ยเราไม่ได้บอกเรื่องเงินเนี่ยคุณ
1: เขาเวลาที่เขายื่นเอกสารถึงศาลนะครับมันจะต้องบอกรายละเอียดบอกรายละเอียดว่าคุณมีผู้ตายมีทรัพย์ไหม
0: ถ้าเรายื่นเป็นผู้จัดการมรดกก็คือครอบคลุมทั้งหมดของพี่ชายเขามีเท่านั้นถูกต้องไหมครับหรือว่าไม่ใช
1: ่คุณไปคุยรายละเอียดเถอะเอาอย่างนี้คุณอุยคุณไปคุยรายละเอียดให้มันชัดเจนกับทนายความที่คุณจ้างเขาคุณให้เขาทำหน้าที่ตรงไหนถึงตรงไหนถ้าอย่างเงี้ยมันไม่รู้นึกออกไหม
0: ก็คือให้ทำหมดเนี่ยครับ
1: ให้ทำหมดก็หมายความว่าเขาจะต้องมาจัดการมรดกแทนเวลาต้องไปติดต่อว่าเฮ้ยทะเบียนรถต้องเปลี่ยนชื่อถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ถ้าทำหมดเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายพี
0: ่ทะเบียนรถที
1: ่ไปคุณมีทนายแล้วคุณไปคุยกับทนายไม่เอาคุณไปคุยกับทนายคุณมีทนายแล้วคุณไปคุยกับเขานะคุณไปคุยรายละเอียดกับเขาคุณถามผม
0: ไม่ได้เป็นคนไปคุยครับผมให้พี่สะใภ้ผมจัดการเลย
1: พี่ไปคุยก็ให้พี่สะใภ้พี่ไปคุยครับ
0: ครับ
1: ครับพี่ต้องให้พี่สะใภ้พี่ไปคุยครับนะ
0: โอเคงั้นขอบคุณมากคร
1: ับ นะขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณสุวรรณครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับ
2: คุยเรื่องบอลโลกนะครับ
1: ได้
2: คือพอดีผมเนี่ยก็เป็นคนที่ดูบอลโลกคนหนึ่งทีนี้พอช่วงนี้ผมก็ติดตามแล้วก็พยายามทำเรื่องสรุปของผลการแข่งขันขึ้นก็เลยทำเป็นเว็บเอาไว้นะครับก็อยากจะมาแจ้งกับคุณณัฐพงศ์ว่าถ้าไว้ดูเป็นข้อมูลนะครับก็สามารถดูได้นะครับเว็บไซต์ผม
1: คือเดี๋ยวใจเย็น
2: ครับ
1: ใจเย็นๆไม่เข้าใจความหมายคุณทำสรุปผลสรุปอะไรอย่างนี้คืออะไรครับ
2: อ๋อผมเนี่ยทำเว็บไซต์สรุปผลฟุตบอลโลกเอาไว้ครับ
1: แล้วยังไงครับ
2: ก็เลยอยากมาเรียนคุณณัฐพงศ์ว่าเวลาถ้าอยากดูข้อมูลสรุปว่าแต่ละคู่เนี่ยผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้าง
1: เฮ้ยเขาก็กด Google เขาก็เจอหมดแล้วนี่
2: อะไรนะฮะ
1: เขากด Google เขาก็รู้นี่ข้อมูลสถิติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีสามารถหาใน Google ได้อยู่แล้ว
2: ใช่ใช่ใช่อันนั้นก็เป็นแบบของที่ใน Google ครับแต่ของผมที่ผมมีเนี่ยถ้าก่อนการแข่งขันเนี่ยผมก็จะมีว่ามีผลประเมินสถิติผมใช้วิธีสถิติของผลการแข่งขันจากอันดับโลกแล้วก็อันดับของการแข่งขันที่แข่งอยู่ในรอบนี้ครับมาทำเป็นผลสถิติออกมาว่าโอกาสของทีมไหนจะมีโอกาสชนะมากกว่ากันทำเป็นกราฟไว้เพื่อประกอบการติดตามผลฟุตบอลด้วยครับ
1: แล้วมันจะติดตามบทยังไงอ่ะก็คือทุกคนเขาก็มีใจว่าไอ้ทีมนั้นทีมนี้อยู่แล้วเขาก็มีข้อมูลอยู่แล้วอ่ะมันจะต่างยังไงกับปกติล่ะ
2: ก็คือมาเรียนไว้ว่าของผมก็ทำไว้เหมือนกันแล้วก็มีในเรื่องของสถิติให้ดูด้วยครับ
1: โอ้
2: ถ้าสนใจก็ลองติดตามดูก็ได้ครับ
1: เก็บไว้ก่อนได้ไหมอ่ะช่วงนี้ข่าวเรื่องของจับนักฟุตจับนักพากย์อะไรนี่ผมไม่รู้ว่าของคุณมันเป็นยังไงผมไม่เคยเข้าไปดูอ่ะ
2: อ๋อของผมไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับการพนันเลยเพียงแต่ว่า
1: เข้าใจแต่ว่าแต่เราไม่รู้จักมักจีกันอ่ะนึกออกไหมแล้วผมไม่เคยเข้าไปดูอ่ะ
2: ไม่เป็นไรครับก็เพียงเรียนว่าถ้าสนใจก็ดูได้แต่ว่าของผมเนี่ยมีที่หลักที่รวมไว้ก็คือผลการแข่งขัน
1: เอาของคุณดีกว่าคุณถ้าเอาเฉพาะตัวคุณอ่ะคุณเอาอย่างไรดีคือใจเนี่ยเอาอย่างนี้นะผมต้องบอกอย่างนี้คือผมก็อยากจะถ้ามันเป็นของดีอ่ะผมก็อยากจะเผยแพร่นะแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าผมยังไม่เคยเข้าไปในเว็บไซต์เนี้ยคุณส่งมาให้ผมดูก่อนได้ไหมล่ะ
2: ส่งทางไหนครับ
1: ส่งคุณส่งมาทาง Messenger ของ Mola Online ได้ไหม
2: ได้
1: คุณให้ผมดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมพิจารณาแล้วเดี๋ยว
2: แล้วก็เข้าไปดูก็ได้ครับ
1: เนาะดีกว่าเนาะ
2: ได้ครับไม่มีปัญหาอะไร
1: นะนะนะเพราะว่ายังไงผมก็ต้องชั่งน้ำหนักกันเนาะบางอย่างที่มันจะผ่านไปในทางสาธารณะเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงขอดูก่อนดีกว่าเนาะ
2: ได้ไม่มีปัญหาครับผมส่งทาง Messenger ได้ใช่มั้ยคร
1: ับ ได้ครับส่งมาที่ Mola Online นะ
2: ได้
1: นะครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคคือก็ถ้ามีประโยชน์เนี่ยผมยินดีสนับสนุนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยขอผมสกรีนนิดนึงก่อนนะเพราะว่าโอ้เห็นไหมล่ะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาไม่คุ้มกันนะเห็นไหมก็อย่างที่มันเป็นข่าวอ่ะใช่ไหมนั่นเขาก็นักพากบอลใช่ไหมล่ะแต่เขาก็ออกมาขอโทษอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าถามมันสมควรไหมก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการ1 2 3อ่ะนะครับอ่ะ0 2 2 4 8 1 6 5 7 0 2 2 4 8 1 6 5 7นะครับมาคุณผู้ฟังครับยังพอมีเวลานะคุยกันต่อนะสายต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยดีนะอ่ะผมคุณอุยนะเมื่อสักครู่เนี้ยที่โทรศัพท์มาถามเนี่ยนะเรื่องผู้จัดการมรดกเนี่ยนะคือผมแนะนำอย่างนี้นะคืออย่างแรกเลยเนี่ยให้คุณจ้างทนายความเนี่ยนะให้เขาเป็นผู้จัดการให้เขาทำร้องนะไปที่ศาลเพื่อขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยอันนี้คืออันที่หนึ่งเท่าที่ผมฟังข้อมูลจากคุณนะอันนี้มันก็จะมีค่าจัดตั้งผู้จัดการมรดกอะไรก็ว่ากันไปส่วนประเด็นที่2ที่คุณพูดถึงว่าถ้าสมมติจะต้องโอนรถจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของนอกเหนือจากการยื่นศาลขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก็คือให้เขาไปช่วยในการปฏิบัติทางเอกสารซึ่งถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมที่คุณจะต้องคุยกันนะฮะสำคัญที่สุดก็คือคุณไปคุยให้เขาคุยกับทางทนายความเนี่ยที่เขาเป็นที่คุณมอบหมายให้เขาเนี่ยให้ชัดเจนว่าขอบเขตงานของเขาถึงตรงไหนถ้าจะเขาให้เขาอำนวยความสะดวกตั้งแต่1ถึง10เนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันก็มีนะอันนี้เป็นหลักวิชาชีพของเขาที่เขาเรียนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเอาแค่เฉพาะแค่เอ้ย ไอ้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกหลังจากนั้นเราจะไปเดินหน้า123เองจะไปติดต่อธนาคารเองจะไปติดต่อออะไรนะกรมขนส่งทางบกเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปเปลี่ยนทะเบียนรถหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับคุณไปคุยกับเขาให้ชัดเจนนะมันถ้าอย่างนี้ผมไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าประเด็นเนี่ยมันคืออะไรนะครับคุณเบิ้ลครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
1: เชิญครับ
3: สวัสดีผมเพิ่งเคยโทรมาครั้งแรกเหรอครับ
1: ครับ
3: ฮัลโหลครับ
1: ครับผม
3: พอดีสัญญาณน่าจะไม่ดีหรือเปล่าครับพอดีผมอยู่สี่คิ้วอะครับ
1: ว่ามาเลยสัญญาณดีชัดเจน
3: ดีๆใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: พอดีผมก็เป็นคนที่ใช้ทุนกู้ยืมเหมือนกันนะครับพอดีเห็นว่ากองทุนจะไม่อยู่แล้วครับ
1: อยู่ก็อยู่ปกติพี
3: ่พอดีตอนนั้นผมอ่ะใช้กองทุนกู้ยืมอะครับตอนเรียนใช่ไหมครับสมัยเรียนนะครับก็เกือบแบบเรียนไม่จบก็ได้กองทุนนะครับทำให้เรียนจบก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
3: โทรมาผมเล่าให้ฟังว่ารู้สึก
1: ไม่เขาอยู่เขาก็ยังให้ดำเนินการตามปกติเนี่ยกยศเขาก็ดำเนินการแต่ตามปกติแล้วคุณกู้ยืมตั้งแต่ตอนไหนล่ะ
3: อ๋อตั้งแต่สมัยปวชแหละครับ
1: ปวชเนาะตอนนั้นกู้ปีละเท่าไหร่ก็เป็นรายปีหรือรายเติม
3: เป็นรายปีครับปีละแสนหนึ่งครับ
1: ปีละหนึ่งแสนบาทเนาะ
3: ใช่ครับจนจบปริญญาตรีครับ
1: กี่ปีล่ะ
3: อ๋อก็โอ้จนจบปริญญาตรีก็
1: เจ็ดปีนะ
3: ใช่ครับ
1: เห็นไหมปีละแสนปีละแสนเจ็ดปีเลยเหรอ
3: ใช่ใช่ครับ
1: โอ้แล้วจบมาแล้วเป็นยังไงบ้างกบจบมาแล้วเราทำงานอะไรทำการอะไรที่ไหน
3: อ๋อจบมาก็เป็นวิศวกรแหละครับแล้วก็มาเปิดบริษัทของตัวเองครับ
1: เออแล้วเราชำระทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษายังไงล่ะ
3: หมดไปตั้งแต่หลายปีที่แล้วแล้วครับ
1: ไม่การชำระของคุณชำระยังไงอ๋อ
3: มันจะมีเป็นตารางอะครับ
1: อืม
3: เป็นแบบตั้งแต่ขั้นต่ำมาเรื่อยๆครับ
1: อืม
3: จนขั้นในนี้ครับท่านแบบจนหมดนะครับแต่พอดีผมก็จำไม่ได้แล้วมันนานนะครับเหมือนแบบตอนแรกก็แค่แบบหลักพันใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: พอปีถัดไปก็เป็นหลักหมื่นเป็นหมื่นๆอยู่หลายปีอย่างเงี้ยครับ
1: เออ
3: แล้วดอก
1: มันเยอะเนาะก็มันต้อง 700,000 อ่ะมันก็ถูกไหม
3: ใช่ครับ
1: เออแล้วพอเราเข้าทำงานปุ๊บเราก็ส่งเลยใช่ไหมอันนี้เราส่งเองใช่ไหมเป็นหน้าที่ที่เราส่งเองหรือว่าทางกยศ.เขาหักบัญชีหรือยังไงมีไหม
3: อ๋อผมตอนนั้นมันมีแค่จดหมายมาแจ้งครับ
1: เออ
3: แล้วก็ไปส่งที่ธนาคารกรุงไทยครับ
1: อ๋อก็คือมีจดหมายมาแจ้งแล้วก็เราก็ไปส่งตอนนี้เราพอรู้ไหมว่าเขามีหักบัญชีหรืออะไรยังไงไหมเพราะผมเห็นมี
3: ตอนนี้มัน
1: มีหักบัญช
3: ีตอนนี้น้องที่ออฟฟิศผมอ่ะเขาให้ไปรวมเหมือนหักบริษัทไปช่วยไปจ่ายได้เลยคร
1: ับ ใช่
3: เป็นประกันสังคมหรือเป็นอะไรเงี้ยครับ
1: เออก็เมื่อวานนี้เห็นคนที่เขาโทรศัพท์มาบอกผมว่าผมคุยกับกยศ. อยู่ผมว่าเขาก็บอกผมว่ามันมีหักบัญชีอยู่แล้ว
3: ก็เหมือนแบบให้บริษัทนะครับหัก
1: ให้
3: แล้ว
1: นำส่ง
3: ให้ไปเลย
1: อืมอืม
3: ใช่ครับ
1: เข้าใจ
3: ก็เสียดายครับเพราะก็ไม่ได้ก็
1: ไม่ต้องเสียดายมันยังมีอยู่แต่เอาอย่างนี้
3: ครับ
1: มันมีประโยชน์ไหม
3: มีประโยชน์มากนะครับมากมากครับ
1: อืมเรามีเพื่อน
3: ชีวิตมันก็ค่อนข้างลำบากใช่ไหมครับแบบเรียนก็แบบมันไม่มีค่าเทอมครับ
1: เออแล้วเพื่อนเราที่กยศ.ที่กู้ยืมเงินมาเขาปฏิบัติหน้าที่เหมือนอย่างคุณไหมล่ะ
3: ก็เพื่อนผมครับที่มหาลัยอ่ะส่วนใหญ่นะครับ 70% นะครับก็จะจ่ายทั้งหมดครับ
1: อืม
3: ในมหาลัยนะครับส่วนนะพอดีผมจบเจ้าคุณทหารใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่เพื่อนที่จบวิศวะด้วยกันก็ทยอยจ่ายครับ
1: อ๋อแล้วที่ปวชที่คุณเรียนมาล่ะกลุ่มปวชจ่ายไหม
3: ในปวชเนี่ยน่าจะไม่ก็แบบล้มหายตายจากไปบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: เ
3: พราะคนจบปวชก็จะจบค่อนข้างน้อยครับแล้วก็ทิ้งแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าระดับปริญญาตรีผมว่าน่าจะส่วนใหญ่น่าจะจ่าย
1: เออแล้วนี่ทำงานมากี่ปีแล้วทั่วทีครับ
3: 22ปีแล้วครับ
1: โอ้ทำงานมา22ปีเนาะแสดงว่าตอนนี้ก็ต้องประมาณสัก45 46เนาะ
3: 45ครับ
1: โอ้เป๊ะเลยไปเป็นหมอดูดีกว่าเว้ยยังอยู่กยศ.ยังอยู่นะแต่ว่าเขาจะมีการเร่งรัดให้คนที่กู้ยืมเงินจะจ่ายสตุ้งสตังเนี่ยอันเนี้ยมันก็ต้องทำเนาะ
3: ใช่ครับเพราะมันเปลี่ยนชีวิตนะครับแบบ ตอนเรียนจบมาก็ด้วยการศึกษาเนี่ยแหละครับ
1: ครับผม
3: ก็เปลี่ยนชีวิตเราเลยครับ
1: ได้ครับได้ครับได้ครับ
3: ได้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะคุณป่องวินครับสายสองไม่อยู่นะโทรศัพท์กลับมาใหม่แล้วกันนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนะนี่ก็เนี่ยเขาก็มาเรื่องกยศ.นะก็ชัดเจนนะก็อย่างที่ผมบอกอะนะเมื่อวานนี้เห็นมีคุณผู้ฟังอยู่ท่านหนึ่งที่โทรศัพท์มาคุยเรื่องกยศ.แล้วก็อยากจะให้ทำแบบให้จ่ายเงินเหมือนประกันสังคมอะไรเงี้ยคือเขาทำอยู่แล้วนะเขาทำอยู่แล้วเขาผมก็ทราบว่าเขาทำอยู่แล้วนะบางบริษัทเขาทำเขามีการส่งกันนะมีหักให้อะเขามีนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั่วไปหรือยังไงเนี่ยอันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าประเด็นที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของบางส่วนที่เขาไม่ยอมชำระนะทางปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าถ้าอย่างนั้น
0: เรียกแล้วผม
1: เอาไปอยู่ในเครดิตบูโรดีไหมนะอันนี้มันก็จะทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคุณหม่องวินครับสายสอง
4: โล
1: ครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพง
1: ษ์เป็นไงล่ะผีปอบคุณอ่ะ
4: อ้าวแจ๋วไหมผีปอบดีไม
1: ่ก็ตกรอบไปแล้วผีปอบคุณก็ตกรอบไปแล้ว
4: ดีไม่กระซวกไส
1: ้ไม่ได้กระซวกเลยจบเลยน่ะ3-2ตูม เออ
4: แต่ผมชอบไออะไรไอ้โมไอ้ตัวมืดๆไอ้มืดไข่มุกอ่ะ
1: โอ้มันมืดทั้งนั้นคุณ
4: เออ
1: หลายคน
4: คนนี้มันแข็งแรงนะไอ้มืดไข่มุกเนี่ย
1: โอ้เออ
4: ผมเรียกไอ้มืดไข่มุกนะ
1: ใครล่ะ
4: ไอ้โมซาร่าแหละ
1: อ๋อโมซาร่าเหรออ๋อวันนี้มาวันนี้ว่า
4: จะบอกไอ้เรื่องทุเรียนเรื่องทุเรียนกายเนี่ยสมัยที่ผมขับแท็กซี่นะไอ้ที่คุณไปกินซื้อทุเรียนกายที่ร้านมิทา67เนี่ยผมไปส่งผู้โดยสารผมมีอาจารย์เรียกผมทุกวันจากไอ้โรงเรียนวัดทิวไพงามจรัญ46ไปส่งประจำทุกวันนะนั่นแหละ
1: แล้ว
4: มัน
1: คือ
4: ผมไปส่งตลอดนะ
1: อ๋อไปส่งตลอดเนาะอ๋อไปส่งแถวนั้นเนาะ
4: แกเป็นผอ.ไง
1: อ๋อเออ
4: เป็นผอ.เนี่ยโรงเรียนวัดทิวไพงามนะ
1: ครับครับ
4: เนี่ยแกก็จะโทรเรียกผมตลอดนะปกติเขาโทรเรียกผมเพื่อนผมมันขับรถขับแล้วนอกเส้นทางเขาบอกเพื่อนเธอขับมิเตอร์ขึ้นเกินกันยี
1: ่
4: เกินเยอะไปอ่ะเธอเนี่ยขึ้นแค่200นิดหน่อยเอง
1: อ๋อเอออ่ะดีแล้วนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ขับแล้วเนาะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: ไม่ได้ขับผมก็66แล้ว
1: 66นะอ่า
4: เตะปี๊บยังดังนะ
1: อ่ะโอเคงั้นก็ไปเตะปี๊บไปนะโอเคขอบพระคุณสวัสดีครับเดี๋ยวไปเตะปี๊บต่อคุณเสือครับสาย3สวัสดีครับ
5: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
5: จะสอบถามอาจารย์ณัฐพงษ์ว่าใบที่เราตกลงกับทนายนะครับที่ว่ายอมความกันนะครับของไอ้คดีแพ่งนะครับคราวนี้เขาให้เราโอนเงินเข้าบัญชีเขาอะบัญชีบริษัทนะครับแต่ว่าหนังสือยังไม่ได้ออกมาให้มาให้เราอย่างนี้มันได้ไงครับ
1: อันนี้เรื่องอะไร
5: เรื่องไงขับรถชนนะครับขับรถชนคู่กรณีแล้วก็มีหมายมาแล้วก็ไปยอมความไปยอมความกับทนายนะครับคุยกับทนาย
1: ยอมความกับทนายยอมความก็คือจังโจทย์อยู่ด้วยไหม
5: โจทย์คือบริษัทครับ
1: โจทย์คือยังไม่เข้าใจความหมายคือยังไงเราไปทำอะไรอีท่าไหนลองเล่าให้ฟังซิ
5: เราเป็นฝ่ายผิดนะฮะ
1: เราทำอะไรขับรถไปชนใคร
5: ขับรถไปชนอีกคันนึงคันหน้าเขาที่เขามีประกันนะครับ
1: ขับรถไปชนอันนี้เรายอมความเสร็จเราโอนเงินให้กับประกันใช่ไหมหรือยังไง
5: ใช่ครับแต่คลิปที่โทรไปที่ประกันเขาบอกว่าให้โอนเงินไปให้เขาก่อนแล้วเขาจะออกใบปิดคดีให้ครับ
1: มันครบหรือยังล่ะมันหมดหรือยัง
5: คือมันตกลงกันไว้ที่ตกลงราคากันแต่เรายังไม่ได้โอนไปให้เขาไง
1: ก็นั่นไงก็มันจบหรือยังล่ะมันครบหมดหรือยังล่ะที่เราจะต้องชำระไอ้ค่าสินไหมทางแพ่งเนี่ยฮะ
5: ครับแล้วก็คือจะปิดครบให้หมดเลยครับ
1: ก็ปิดเขาก็ไปคุยกับเขานั่นแหละก็วันไหนก็ได้ก็วิ่งไปที่เขานั่นแหละแล้วก็บอกเขาเนี่ยผมมาโอนครั้งสุดท้ายแล้วปิดครบเลยกี่หมื่นล่ะกี่แสน
5: 20,000ครับ
1: 20,000อ่ะไปบอกเขาเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็โอเคแล้วก็เราก็ทำเราก็เก็บเอกสารเราไว้เขามีเอกสารอะไรเราก็มีเรื่องของการโอนเงินอ่ะเก็บไว้แค่นั้นแหละ
5: แต่ทางทนายเขาบอกว่าให้เราโอนเงินเข้าบริษัทก่อนแล้วก็ส่งสลิปไปให้เขาม
1: ันต้องก็นี่ไงก็ต้องไปดูว่าคุณตกลงกันยังไงก็คุณบอกว่าตกลงกันโอนเงินเข้าบริษัทก็โอนเงินเข้าบริษัทแล้วก็ส่งให้ทนายเขาเช็คว่าโอนเงินแล้วก็จบไง
5: แต่คือ
1: ก็เก็บ
5: ปิดคดีเขาจะส่งตามมาทีหลัง
1: เก็บไว้เก็บรายละเอียดไว้ทั้งหมดแล้วถ้ามันจบแล้วก็จบคุณก็บอกว่าเนี่ยโอนครบหมดแล้วเดี๋ยวพี่ส่งให้พี่ส่งเอกสารอะไรมาให้ผมด้วยนะก็บอกเขาไป
5: ครับผม
1: ครับ
5: ขอบคุณมากครับผม
1: ครับครับสวัสดีครับ
5: ครับ
1: คุณติ๊กครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
6: ครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
6: คุณณัฐพงศ์จ่ายประกันสังคมทุกเดือนไหมครับ
1: ผมไม่ได้เป็นประกันสังคมครับผมเป็น
6: ผม
1: เป็นสปสช.ครับผมรับงานรับเงินรายวันครับผมเป็นลูกจ้างอะไรจริงๆที่ผมพูดจริงๆผมเป็นลูกจ้างรายวันจริงๆรายวันยังไม่ได้เลยรายชั่วโมงด้วยจริง
6: ครับไม่เป็นไรครับคือผมจะบอกว่าระบบนี้มันดีมากเลยครับแล้วก็
1: มันดียังไงเห็นมีแต่คนบ่นโทรศัพท์ไปประกันสังคมไม่ติดเลยครับผมไม่รู้จะทำยังไงครับเนี่ยโทรศัพท์มาบ่นตลอดเลย
6: จะไปลงทะเบียนจะไปเลือกตั้งอะไรก็ดูแล้วมันลึกลับซับซ้อนยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันครับ
1: อะไร
6: อย่างเพื่อนผมเป็นเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยเขาก็มอบอำนาจไม่ได้ด้วยนะเวลาเขาจะไป
1: ทำไมไม่ตรงไปตรงมาพี่จะชวนเขาไปลงทะเบียนกันก็ชวนไม่ต้องตีไม่ต้องแบบโอ้โหเป็นเรียบค่ายไม่ได้ก็ของประกันสังคมจะชวนเขาไปลงทะเบียนใช่ไหม
6: ชวนลงทะเบียนเลยครับทุกคนเลยครับทั้งเจ้าของกิจการทั้งลูกจ้างเลยครับ
1: ไปลงทะเบียนที่ไหนล่ะ
6: ลงทะเบียนในเว็บไซต์นะครับแต่ว่าเวลาไปเลือกตั้งเนี่ยรู้สึกว่าจะมีหน่วยเลือกตั้งที่กระจัดกระจายแล้วก็ไม่เพียงพอด้วยมั้งผม
1: เอาอย่างนี้คุณจะชวนเขาไปลงทะเบียนคุณต้องบอกเขาก่อนว่าให้ไปลงทะเบียนที่ไหนอย่าเพิ่งพูดปัญหาถ้าคุณพูดปัญหาเขาก็ไม่ไปสิพี
6: ่ได้ครับ
1: ไปลงทะเบียนที่ไหน
6: ประกันสังคมครับที่เว็บไซต์ประกันสังคมครับ
1: เว็บไซต์ของประกันสังคมเนาะใครที่ไปลงทะเบียนได้บ้าง
6: ก็คือผู้ที่เป็นสมาชิกของประกันสังคมที่มาตราน่าจะมาตรา33มาตรา39นะครับน่าจะลงทะเบียนได้หมดนะครับผม
1: แล้วฝั่งนายจ้างล่ะ
6: อะไรนะครับ
1: ฝั่งนายจ้างผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนไหม
6: ฝั่งนายจ้างต้องลงด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับเป็นตัวแทนก็ไปลงทะเบียนได
1: ้ลงทะเบียนแล้วหลังจากนั้นต้องทำไงต่อลงทะเบียนเสร็จแล้วไปทำอะไร
6: ลงทะเบียนเสร็จเนี่ยผมเท่าที่ผมจำได้นะรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะมีSMS มายืนยันนะว่าคุณได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วแล้วเขาก็จะมีหน่วยเลือกตั้งมาให้คุณเลือกด้วยว่าคุณสะดวกที่หน่วยไหน
1: อันนี้ไปเลือกใคร
6: ไปเลือกที่หน่วยนั้น
1: ไปเลือกใคร
6: ไปเลือกจะมีซึ่งจะมีหลายๆทีมนะครับเข้ามาเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนนะครับผม
1: ไปเลือกเป็นคล้ายๆเป็นบอร์ดใช่ไหมเป็นกรรมการใช่ไหม
6: ใช่
1: อ๋อเลือกแล้วเขาไปทำอะไร
6: เลือกแล้วเขาก็น่าจะเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนนะครับเข้าไป ดูแลบริหารจัดการงบประมาณกองทุนเนี่ยครับซึ่งกองทุนนี้น่าจะใหญ่มากนะถ้าผมเขาจำไม่ผิดจำตัวเลขไม่ได้แล้วล่ะ
1: แล้วถ้าอย่างนี้เราไม่รู้จักใครเลยเราไปลงทะเบียนเพื่อจะไปเลือกแต่เราไม่รู้จักคณะกรรมการที่เราจะไปกากบาทให้เขาอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์หรือ
6: เนอนั่นน่ะสิตรงนี้มันก็จริงๆตรงนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานประกันสังคมที่
1: มันจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานประกันสังคมหรือว่าคณะกรรมการที่เขาไปเป็นคนที่ไปเลือกที่จะบอกว่าเขามีนโยบายอะไรอันไหน
6: อันไหนทั้งสองหน่วยนะครับผมว่า
1: ทั้งสองส่วนเน
6: า
1: ะ
6: ทั้งสองส่วนนะเพราะว่าอย่างเช่นตัวแทนเราอยากจะเข้าไปทำอะไรไปทำนู่นทำนี
1: ่
6: ให้ประโยชน์อะไรกับผู้ประกันตนมากขึ้นก็ต้องหาทุกช่องทางแหละที่มันมีเดี๋ยวนี
1: ้
6: ช่องทางมันเยอะจนไปหมดแล้วก็สื่อสารออกมา
1: ช่องทางเยอะยังไงก็ตามทีนะนี่ผมบอกเลยผมไม่รู้นะว่ากรรมการมีกี่คนแล้วกรรมการที่เขาจะเข้าไปใครจะไปทำอะไรนี่ไม่รู้เลยนะนี่ขนาดผมนั่งอ่านข่าวทุกวันผมยังไม่เห็นเลยตัวแทนของทั้ง
6: เริ่มบอกมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดกรรมการฝ่ายลูกจ้างน่าจะมี7คนแล้วก็ฝ่ายนายจ้าง7คนฝ่ายรัฐบาลซึ่งไม่ค่อยจ่าย
1: ไม่เขาไม่นั่นไม่เกี่ยวกับคุณไม่ต้องไม่เอาไม่เกี่ยวกับคุณไม่ต้องไปพาดพิงนะจะอุตส่าห์มาหลอกใช้ช่องทางนี้แล้วยังจะมาพาดพิงอย่างนั้นอีกเอาอย่างนี
6: ้
1: เขาอย่างนี้เขาจะลงทะเบียนได้จนลงทะเบียนไปเลือกตั้งได้จนถึงเมื่อไหร
6: ่โอ้โหน่าจะสิน่าจะกลางเดือนนี้มั้งครับถ้าผมจำไม่
1: ไม่ใช่น่าจะสี่สิบห้าก็สิบห้าเอาวันที่เท่าไหร่
6: 15นะคือเอางี้ป่ะก็ภายในวันสองวันเนี้ยครับใครมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือใครจ่ายสมทบประกันสังคมทุกเดือนที่เราโดนหักไปเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่แล้ว750ไม่ใช่แล้วมั้ง800กว่าเนี่ยก็ควรจะไปสมัครเลยเสาร์อาทิตย์เนี้ยไปลงทะเบียนไว้เลยแล้วก็ดูว่าหน่วยเลือกตั้งเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องไปเลือกตั้งด้วย
1: โอเค
6: น่าจะออนไลน์ได้หมดแล้วนะ
1: อ่ะโอเคได้นะก็เชิญชวนไปลงทะเบียนเนาะโอเคขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับจริงๆคุยกับผมตรงไปตรงมาได้นะไม่เอาแบบตรงๆเลยไม่ต้องไปคือถ้าจะชวนมาลงทะเบียนชวนลงทะเบียนเลยนะผมเปิดโอกาสให้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์นะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่เขาเป็นสมาชิกประกันสังคมเขาจะเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะทำยังไงนะช่องทางนั้นเขาเป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่ก็ลองดูแล้วกันนะเข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมใช่ไหมที่เมื่อกี้เขาบอกมาใช่ไหมแล้วก็ไปลงทะเบียนนะเข้าใจว่าน่าจะถึงแค่15กรกฎาคมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็คุณก็ไปดูในรายละเอียดกัน15หรือ16เนี่ยแต่แถวนี้แหละนะ15 นาฬิกา 41 นาทีนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @ royalhouse
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี

0: ื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 15:47นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะก็คุยต่อเนื่องนะตั้งแต่เบรกที่2นะแล้วก็ยาวเบรกที่3นะในช่วงสุดท้ายแล้วนี่แป๊บๆเหมือนกันนะเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรพัฒน์ก็จะเข้ามาคุยด้วยกันนะเข้าใจว่าตอนนี้อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้ต้องขอไปมากินบวยนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: นะคุยอะไรกันไปบ้างล่ะวันนี
0: ้โอ้ก็ทั่วไปเลยนะ
1: เหรอ
0: ครับ
1: ตกลงฝรั่งเศสผมชนะนะ
0: ใช่
1: อีกคู่นึงล่ะ
0: วันนี้ไงวันนี
1: ้เออวันนี้อุ้ยวันนี้ถึงจะเป็นคู่อื่นเหรอ
0: ใช่วันนี้เป็นสเปนกับเบลเยียม
1: อ๋อสเปนกับเบลเยียมเหรอแล้วพรุ่งนี้ล่ะ
0: ส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นคู่ที่เหลือเลย
2: ถึงไม่ลด
0: นอร์เวย์อังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด
1: ์เอตอนนี้ก็เท่ากับที่ผมกะไว้นี่เข้ารอบแล้วสิเนาะ
0: หนึ่งทีม
1: ใช่ไหม
0: ครับหนึ่งทีม
1: ที่ผมที่สี่ทีมที่ผมกะว่าต้องมีฝรั่งเศสเนี่ยนะเท่ากับผมแทงหวยถูกไปหนึ่งตัวแล้วนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: เดี๋ยวที่เหลือก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันว่ามันจะเข้าตัวไหนนะที่มาเนี่ยแม่นอกเหนือจากเรื่องทั่วๆไปแล้วมีอะไรเป็นพิเศษไห
0: มวันนี้เหรอวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะมันจะมีมันคือถ้าเป็นข่าวเนี่ยมันหลากหลายมากคุณวีระผมตามจนผมงงไปหมดแล้วเนี่ย
1: จับต้นชนปลายไม่ถูก
0: มันเยอะเหลือเกินมันแบบอ้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะโผล่มีเรื่องอะไรเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์อีกแล้วเรื่องแจ้งสูติบัตรอะไรเนี่ยแจ้งเกิดสวมสิทธิ์คนไทยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย
1: โอ้
0: ถึงมันต่อ
1: ไอ้นี่มันยุคโซเชียลมีเดียนะครับผม
0: ครับ
1: อะไรต่อมีอะไรมันจะเข้ามามันที่คุณอ่านในโซเชียลมีเดีย
0: เออ
1: สมัยก่อนเนี่ยเราอ่านหนังสือพิมพ์
0: ครับ
1: มันก็จะอีกแบบนึง
0: อืม

0: ตื่นเช้ามาหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุตอนกลางคืนดูโทรทัศน
1: ์ครับ
0: มันไม่มีช่องทางอื่นไง
1: อ
0: ันนี้พอประเด็นมันหลากหลายเนี่ยมันก็จะอย่างนี้แหละแล้วแต่คนเสพแล้วแต่คนเข้าไปในดงไหนมันก็กินกันไปอย่างนั้นหมดนะคุณณัฐพงษ์คือถ้าเราจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้นะ
1: ครับ
0: สำหรับชีวิตจริง ไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ทำมาหากินอะไรนะ
1: เออจริงจริงจริงจริง
0: นี่ผมบอกก่อนนะนี่ต้องเตือนอันนี้เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นภัยแฝงของโซเชียลมีเดียนะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกก็เรารู้เท่าทันก็เอาเท่าที่ได้กันแล้วกันมันก็มีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษแยกแยะให้ออกเอาละแต่ถ้าเรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆของบ้านเมืองนะก็เอาเป็นว่าแนวลบทางด้านรัฐสภาฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลหรือประเด็นทางด้านพวกเนี้ยก็เป็นอันว่ายุติสงบศึกชั่วคราว
1: ชั่วคราวว
0: ันนี้สภาปิดละจะเปิดอีกทีวันที่22สิงหา
1: ครับ
0: ซึ่งผมดีใจมากเลย
1: ยังไงฮะ
0: เพราะว่าผมจะไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถถึงแม้ว่าเขาจะกันที่ให้กรรมาธิการแต่บางทีมันก็ไม่พอนะรัฐพงศ
1: ์
0: พอมีกรรมาธิการที่เขาไม่ได้เป็นส.ส.ก็มีจำนวนไม่น้อยนะก็ไม่เป็นไรโอเคนะเรื่องทางด้านเศรษฐกิจอาทิตย์หน้ามีเรื่องสำคัญเนี่ยวันที่14
1: ครับ
0: 14นี่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยการตัดจำนวนคนที่ อยู่ในข่ายที่ต้องกรองเพื่อที่จะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในงวดต่อไปเนี่ยนะหรือในปีถัดไปรวมทั้งที่เหลือเนี่ยจาก19ล้านคนจะเหลือเท่าไหร่ก็ไปลุ้นกันว
1: ัน
0: ที่14คณะรัฐมนตรีจะประชุมแล้วก็อธิบายหลักการแล้วก็ใครอยู่ใครได้ใครไม่อะไรจำนวนคนที่ได้จำนวนคนที่ไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรอะไรต่ออะไรพวกนี้ส่วนการประกาศผลอย่างเป็นทางการเนี่ยจะประกาศวันที่17วันศุกร์แต่ละคนก็ไปเช็คได้ว่าไม่ได้เพราะอะไรวันที่15จะมีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้าและน้ำมันเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอันนี้คือตัวสูงสุดเลยคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ก็เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานในตัวนี้สูงสุดพอลงมาจะเป็นสายน้ำมันก็จะเป็นคณะกรรมการนโยบายพลังงานแล้วก็เป็นคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเลยคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็นู่นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.อะไรเงี้ยแล้วก็ลงมาเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงก็เป็นบริษัทเอกชนโครงการต่างๆโซล่าเซลล์อะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ต้องจับตาคิดว่ามันคงจะเริ่มนับหนึ่งไอ้ที่จะขอเงินจากพ.ร.ก.เงินกู้สองแสนล้านหลังเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าคณะกรรมการกันกรองเงินเนี่ยเขากันกรองโครงการเนี่ยเขาจะเริ่มนับถึงเมื่อไหร่นะ
1: คร
0: ับ แล้วแนวมันจะออกมาเป็นไหนอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะส่วนถ้าใครไม่อยากติดตามแล้วติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนไปสับสนเนี่ยนะจากนี้ไปเนี่ยผมจะพยายามจัดรายการที่มานั่งเจอกันแบบว่าเจอหน้ากันนะคุณ
1: ครับ
0: สักเดือนละครั้งนะผมตั้งชื่อไว้แล้วแล้วจะใช้ชื่อนี้แต่ว่าสถานที่อาจจะย้ายไปนะ
1: ครับ
0: บ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันนะอยากจะย้ายไปที่นู่นที่นี่หรือจะที่ไหนก็จะบอกแจ้งล่วงหน้า
1: ครับ
0: แต่สำหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นนัดที่หนึ่งนะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: นะเราจะไปจัดรายการ
1: วันอาทิตย
0: ์บ่ายวันโอ้โหวันอาทิตย์ไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์บ่ายวันอาทิตย์อะไรนะ
1: เรามารี
0: บ่ายวันอาทิตย์อะไรนะเรามารีเฟชกันเรามารีเฟชกันรอบนี้จ่ายที่จัดที่ร้านรีเฟชคาเฟ่ดีเอทรามินทาซอย67
1: ครับ
0: บ่ายโมงครึ่งนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผม
0: หรือบ่ายสอง
1: ได้หมดเลย
0: โอเคเอางั้น
1: ประมาณบ่ายโมงครึ่งตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไป
0: เรานัดเขาไว้บ่ายโมงครึ่ง
1: ครับ
0: แล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็ให้ท่านไปลงทะเบียนที่ Facebook ของRefresh ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่อะไร Refresh Cafe นะ Facebook ของ Refresh Cafe แล้วเราจำกัดจำนวนไว้40คนก็ต้องบอกกับท่านก่อนเนี่ยผมแจ้งข่าวท่านเนี่ยไม่ใช่เลยหรอกคือท่านไม่ต้องไปแล้วเพราะมันลงทะเบียนล้นไปหมดแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เขาก็ไปลงทะเบียนอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคุยกับแมสเซจคุยกับแอดมินเขาอะไรเขาเนี่ยก็แจ้งไปถึงทั้ง40ท่านที่เรา

0: มีนัดหมายกันนะพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันตอนบ่ายโมงครึ่งนะก็คนอื่นไปมันจะเข้าไปในห้องไม่ได้ไงคุณรัฐพงศ์เพราะมันจะแคบอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ตรงนั้นก็อะไรล่ะก็จะมีอะไรเป็นเขาเป็นเขาไม่เป็นตลาดเล็กๆอ่ะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ก็แล้วแต่นะเอาเป็นว่าส่วนคนที่ไปถ้าเกิดใครไม่เกี่ยวกับรายการนี้จะแวะไปก็อาจจะไปซื้อหนังสือของผมที่ผมเขียนและผมฝากเขาไว้ที่ Refresh Cafe เป็นหนังสือไม่รู้ว่ามีส่งภาพเขียนรัสเซียมีอะไรล่ะ
1: เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก
0: เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกชุดท่องแดนอะไรนะ
1: ครับ
0: ท่องไปในต่างแดนอะไรพวกนี้นะนัทพงศ
1: ์ครับผม
0: ก็เป็นเรื่องหาดูแล้วก็มีหนังสือที่ไม่พิมพ์แล้วแต่ผมเอาไปให้เขานั่งอ่านอันนี้ท่านก็ต้องบอกว่าคนที่ไปงานก็บ่ายโมงครึ่งท่านที่ไม่ได้ไปงานจะไปลองเซอร์เวย์ดูก็ไปตั้งแต่เช้า10โมงได
1: ้ครับ
0: แต่จะลักไก่ขอฟังหรือเปล่าได้อีกเรื่องนะคุณรัฐพงศ์นะ ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเอาเป็นว่ามันไม่ใหญ่มากอ่ะ40คนถ้าครั้งนี้ไม่ทันครั้งหน้าก็ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ติดตามกันแล้วกันจักอาทิตย์ละครั้ง
1: ครับ
0: ผม
1: ตกหล่นอะไรมั้ยครับ
0: ตรวจเดือนละครั้งผมตกหล่นอะไรมั้ย
1: ไม่ตกหล่นฮะ
0: วันนี้ผมไม่พูดเรื่องงานผมนะ
1: ครับ
0: พุ่มพวงดวงจันทร
1: ์
0: วิ่งไปวิ่งมาจนหมดแรงตอนแรกยังคิดว่าจะไปทำรายการฟังหูไว้หูตอนกลางคืนเนี่ยจะเลื่อนเวลาพอดีไห
1: ม
0: แต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะได้น่าจะไปทันที่จะนัดหมายกับเขาตามเวลา
1: ครับ
0: พอดีมีนัดด้วยเลยด้วยก็เลยต้องตอนแรกจะเปลี่ยนเวลาอัดเทปอ่ะแต่ตอนนี้น่าจะทันก็คิดว่าคงไม่ต้องไปเปลี่ยนเวลาครับแต่ว่าช่วงที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นความประหลาดอย่างนึงว่าผมไปทำสดนะคุณรัตพงศ
1: ์อ๋อครับ
0: มันทอนแรงผมมากกว่าจะเสร็จ3:30
1: ครับ
0: คุณก็ไปนอนแล้วใช่ไห
1: ม
0: แต่ละคนก็ไปนอนแล้วตอนเสร็จรายการจบ3:30นะ
1: ใช่
0: ไอผมเนี่ยจะต้องขับรถกลับบ้านแล้วกว่าจะคูลดาวน์นะคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: 5:00เป็นอย่างต่ำถึงจะค่อยๆรู้สึกว่าพอจะพักผ่อนได
1: ้ครับ
0: เนี่ยมันก็คิดว่าคงจะไม่ทำอะไรหักโหมในสัปดาห์หน้าแล้วล่ะคุณรัตพงศ์ก็นี่ก็เลือกเป้าแล้วถ้ากระทรวงไหนไม่สนใจก็ร่วมมืออะไรนะร่วมวงกับเขาพอสมควรแก่เหตุ
1: ครับ
0: แล้วก็เลือกประเด็นเอาว่ามีหน่วยงานไหนอะไรที่มันน่าสนใจเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะผมก็ขออนุญาตมาขัดตาทับเข้ารายการตอนท้ายแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรกับคุณผู้ฟังเท่าไหร่ยกเว้นคนที่จะไปเจอกับผมวันอาทิตย
1: ์ครับ
0: ที่Refresh Cafe ดีเอทรามินทา67
1: ครับ
0: ใครที่ลงทะเบียนไว้ถ้าไม่ไปแจ้งเขาล่วงหน้าแต่คือถ้าไม่แจ้งแล้วไม่ไปเราก็จะแบ็คลิสต์ในอนาคต
1: เพราะเรามีชื่ออยู่แล้ว
0: ตามสไตล์ของเรา
1: ตามสไตล
0: ์โอเคครับผมไม่รบกวนคุณณัฐพงศ์ไม่รบกวนคุณผู้ฟังแล้วครับ
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณครับคุณวีระครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับครับงั้นผมย้ำอีกทีนะฮะนอกเหนือจากนี้ก็คือถ้าหากจะเดินทางนะสำหรับวันอาทิตย์ที่จะไปร่วมกันนะไปอะไรล่ะบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันกับคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยนะครับที่จะคุยให้ฟังนะในสไตล์แบบสบายสบายนะฮะก็ขอความกรุณานะเห็นเขาบอกว่าถ้าเอารถไปเนี่ยมันก็อาจจะที่จอดก็จะลำบากหน่อยนะก็ใช้รถโดยสารสาธารณะนะหรือว่าถ้าจะไปรถไฟฟ้าก็สายสีชมพูนะครับลงที่รามอินทรากม6นะหลังจากนั้นก็ขึ้นพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือจะเรียกไอ้แกร็บเรียกอะไรเข้าไปในซอยรามอินทรา67อีกประมาณสัก200-300เมตรนะก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงศ์กับคุณวิระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ลา 16:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีนำทัพลงสงขลาติดตามแผนรับมือยืนยันไม่เคยทอดทิ้งเร่งซ่อมคลองร.1เสร็จก่อนสิ้นปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าเมื่อเช้าไปเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิจกายูฮิตามของมาเลเซียเพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าและวันนี้ไม่ใช่มาเยี่ยมเยียนทักทายแต่มาเตรียมการให้ความช่วยเหลือป้องกันและสกัดกั้นภัยจากธรรมชาติหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วและอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นหน้าน้ำอีกครั้งจึงถอดบทเรียนจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้เพื่อเตรียมตัวเต็มที่ไม่ให้มีความเสียหายอีกส่วนวันนี้มาแบบพร้อมหน้าพร้อมตาและมาด้วยความกลัวเพราะเมื่อมาในพื้นที่แล้วต้องทำให้ได้ซึ่งตนพาจำเลยทั้งหมดมาด้วยกันตนเป็นจำเลยที่หนึ่งจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แนะนำตัวนายกแป้นพร้อมบอกว่าเป็นจำเลยที่หนึ่งก่อนจะหันไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกว่าเป็นจำเลยที่สองเพราะทุกท่านมีส่วนร่วมในเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมดซึ่งทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ได้ลงพื้นที่เมื่อครั้งน้ำท่วมได้เห็นสภาพความเสียหายและกลับไปเร่งเรื่องการเยียวยาคิดแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์มาทำร้ายประชาชนอีกยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งประชาชนยังใช้เวลาทุกช่วงในการรวมทรัพยากรต่างๆเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยวันนี้มาตรวจคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1กรมชลประทานได้เตรียมการซ่อมแซมส่วนกรมทางหลวงจะซ่อมแซมถนนมีงบกลางใช้จ่ายเพื่อชาวสงขลาในการป้องกันปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สิริพงษ์ยันสถานการณ์น้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ดีขึ้นพบผิวถนนทรุดตัวเพิ่มแค่8เซนติเมตรนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ว่าการทรุดตัวของพื้นผิวถนนมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อวานนี้พื้นผิวถนนทรุดตัวประมาณ20เซนติเมตรแต่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทรุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรเท่านั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีและแตกต่างจากเมื่อวานที่มีการทรุดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรปัจจุบันการทรุดตัวเกิดขึ้นเป็นช่วงๆขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานในแต่ละช่วงเวลาโดยเจ้าหน้าที่สามารถอุดจุดรั่วและช่องว่างใต้ดินได้สำเร็จในบางจุดแล้วผู้รับจ้างได้เพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างใต้ดินให้ได้มากที่สุดซึ่งทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครเตรียมดำเนินการรื้อสะพานลอยบริเวณดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมพื้นที่ส่วนอาคารเดินรอบยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากเมื่อวานทีมวิศวกรทั้งไทยและต่างชาติยังคงติดตามและตรวจวัดสภาพอาคารทุก30นาทีพบว่าแนวโน้มอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบการเอียงตัวเพิ่มเมื่อเทียบกับวันก่อนขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาสมดุลแรงดันระหว่างภายในและภายนอกอุโมงค์เนื่องจากตัวอุโมงค์ต้องรับแรงดันจากดินและน้ำโดยรอบจึงจำเป็นต้องอุดช่องว่างด้านนอกให้สมบูรณ์เพื่อให้อุโมงค์สามารถรับแรงดันได้หนาแน่นก่อนจะเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมจุดรั่วโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันในการดำเนินการแก้ไขโปเกมอนโกครบ10ปีเกมโปเกมอนโกฉลองครบรอบ10ปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเนรมิตพื้นที่จตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กเพื่อจัดกิจกรรมประลองฝีมือในสถานที่จริงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยมีผู้เล่นเกือบ 2,000 คนมาร่วมเล่นเกมพร้อมกันและร่วมมือกันปราบตัวโหดในตำนานอย่างมิวทูท่ามกลางแสงสีเสียงและดีเจซึ่งสร้างความตื่นเต้นและซาบซึ้งใจให้กับแฟนเกมจนบางรายถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อเห็นโปเกมอนของตนเองไปปรากฏอยู่บนจอยักษ์รอบจัตุรัสผู้พัฒนาเกมระบุว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อ10ปีก่อนในการเชื่อมโยงผู้คนให้มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันในโลกจริงและว่าการเล่นเกมนี้ช่วยให้ผู้คนได้ออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในชีวิตจริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของสถานการณ์ที่หลายคนกังวลมากก็คือบริเวณที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินน้ำรั่วเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นอุโมงค์นะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากหน้าอันตรายอย่างมากแล้วก็ทางการก็มีการส่งท่านรัฐมนตรีช่วยลงไปขณะเดียวกันวิศวกรรมวิศวกรนายกวิศวกรโครงสร้างท่านก็ไปดูก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าถ้าหากมันมีการทรุดตัว มีน้ำเข้าไปมีดินไหลลงไปข้างนอกข้างบนซึ่งเป็นอาคารที่มีรากฐานที่ไม่ได้เสาเข็มที่ลึกมากนักอาจจะประสบปัญหาเรื่องนี้คงจะต้องติดตามขณะเดียวกันครับวันนี้นายกรัฐมนตรีหลังจากที่เป่าแซกโซโฟนเมื่อวานนี้เดี่ยว My Way แล้วก็มีผู้ร้องเพลงฮัมฮัมกันไปฮัมฮัมกันมาตอนท้ายเป็นร้องเพลงท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมผู้นำมาเลเซียก็ข้ามด่านกลับมาที่ฝั่งไทยแน่นอนนะครับบรรยากาศก็ชื่นมื่นนี่ก็ถือได้ว่าเป็นฉากที่ดีที่ได้มีการเป่าแซกโซโฟนขณะที่วันก่อนไปที่เวียดนามก็มีการเล่นผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเป็นโปงลางของเวียดนามคล้ายๆกับโปงลางบ้านเราท่านนายกก็ไปเล่นรอบนี้ก็แซกโซโฟนนี่ก็ถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เล่นดนตรีได้ดีทุกประเภทนายกกลับมาที่ฝั่งไทยแล้วก็เป็นสักขีพยานในการรับมอบความช่วยเหลือจาก ADB แบบให้เปล่า2ล้าน US ดอลลาร์นะครับเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยที่จังหวัดสงขลาขณะเดียวกันครับนายกแป้นนายกสงขลาเนี่ยนายกหัดใหญ่ที่เทศบาลนี่ก็บอกว่างบปี70ถูกตัดเกือบหมดยืนยันเทศบาลเหลือเพียงแค่งบ42ล้านไม่ใช่200ล้านเมื่อวานทางรัฐบาลทางภูมิใจไทยก็ต้องออกมาพยายามที่จะสื่อสารเพราะว่านายกก็จะข้ามมาทางฝั่งนี้แล้วคนก็ตั้งคำถามแล้วว่าตกลงที่ผ่านมาเนี่ยแก้ไขปัญหายังไงแบบไหนส่งรัฐมนตรีตอนนั้นคุณธรรมนัสลงมาส่งท่านผู้ว่าท่านผบ.ส.ส.ลงมาแต่หลายจุดก็ยังบอกว่ายังไม่ได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลือเมื่อวานนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้ววันสองวันก็เห็นทางรัฐบาลก็มาเร่งเครื่องเรื่องของการแก้ไขปัญหากัญชาจะให้เป็นทางการแพทย์หรือยังไงแบบไหนขณะเดียวกันวันนี้ก็มีภาพของไทยมาเลเซียเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่แล้วก็มันมีคาบข่าวที่มีการตีคู่กันคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คุณแพทองธารครับไปร่วมหารือกับทางอินโดนีเซียก็กลายเป็นว่าเอ๊ะมีการคุยกับเลขาครม.อินโดนีเซียแล้วก็ตามข่าวที่รีพอร์เตอร์เขาลงเขาบอกคุณทักษิณให้มีบทบาทในการให้คำแนะนำด้านเศรษฐกิจกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยถ้ามีจังหวะเดี๋ยวจะขยายหน่อยเพราะโจทย์ไม่ง่ายนะครับอินโดนีเซียเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคร่งครัดมีวินัยการเงินการคลังดีแต่ผู้นำคนใหม่นี่ก็ใช้งบหลายๆอย่างผูกพันแล้วก็จะเป็นปัญหากับเรื่องของสถานการณ์ทางการเงินติดลมเหมือนไปไม่ได้แต่เอาเป็นว่าของเราไปมีฉากแบบนี้ของเรานี่หมายถึงฝ่ายไทยโดยคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์โอ้โหคุณแพทองธารนี่ก็ได้ว่า3ประสานอดีตนายกจากฝั่งไทยไปให้ไอเดียถึงที่นู่นกระดาษเดียวกันวันนี้ธรรมศาสตร์เขามีการจัดเวทีสัมมนาแล้วก็มีคนไปคอมเมนต์ในหลายเรื่องท่านสว.เทวฤทธิ์ท่านอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอีกหลายคนท่ามกลางคุณยศชนันดูจากรีพอร์เตอร์วันนี้ก็ยังจะมีเรื่องต่อเนื่องครับเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็เข้าใจว่าเมื่อวานนี้นายกไปเปิดนายกไปที่นั่นข่าวก็เลยเป็นภาพของนายกเสียส่วนใหญ่วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเก็บตกจะเป็นช็อต2ก๊อก2ที่คุณยศชนันจะต้องมาเสริมด้วยภาพนี้หรือเปล่าก็มีการยืนยันถึงเรื่องของไทยทำไทยใช้กันด้วยกทม.วันนี้ก็มีการแบ่งทีมครับ4รองผู้ว่าคนไหนดูอะไรกันยังไงแบบไหนก็ทีมก็เกือบคล้าย ทีมเดิมวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
11: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเป็นวันศุกร์ที่อาจจะ
10: รถติดไหมเขาบอกรถติดกันนะ
11: รถคงจะติดในแถวพื้นที่ชั้นในที่เป็นรอยต่อระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครหรือเปล่าครับคุณอภิรักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในส่วนของถนนประชาธิปกนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อกันกับทางฝั่งพระนครสะพานพุทธตรงนั้นคือต้องเลี่ยงไงนะใครที่จะไปวงเวียนใหญ่เนี่ยก็จะต้องออกซ้ายออกขวานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปจากทางฝั่งพระนครต้องวิ่งเข้าทางถนนอิสรภาพแล้วก็ไปทางคลองสารแล้วก็อ้อมกลับมาทางถนนดูสิถนนลาดย่าหรือเปล่าตรงนั้นนะเพื่อที่จะตัดเข้ามาส่วนใครถ้าจะมาฝั่งพระนครโดยที่ไม่ต้องผ่านมาทางสะพานพุทธก็ต้องออกนู่นเลยสะพานกรุงเทพออกไปถนนตากสินอะไรทางนู้นก็เอาเป็นว่าจุดตั้งแต่แยกบ้านแขกจนไปจนถึงวงเวียนใหญ่นะครับไม่สามารถที่จะผ่านได้นะทางสำนักงานเขตคลองสานก็ได้ออกประกาศนะก็ไม่ให้ใช้ที่อยู่อาศัยตรงนั้นก็เลยทำให้พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางฝั่งโน้นอาจจะติดบ้างนะเพียงแต่ว่าเป็นแต่ทางฝั่งบางด้านก็คงจะไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็บรรยากาศข่าวสารอาจจะเบาบางลงไหมคุณอภิรักษ์เพราะว่ามีพระบรมราชโองการปิดสมัยประชุมสภาไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเป็นความเคลื่อนไหวของการเมืองที่เป็นความต่อเนื่องบางส่วนในขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะเมื่อสักครู่ผมเรียกถนนอะไรมีท่านผู้ฟังแจ้งเข้ามาว่าถนนลาดย่าค่ะผมใช้ถนนก็ถูกนะคุณพี่พันธิพานะแจ้งว่าถนนลาดย่านะที่จะตัดมาทางวงเวียนใหญ่นะเพื่อที่จะต้องไม่ผ่านตรงช่วงแยกบ้านแขกที่จะมาถึงตรงวงเวียนใหญ่แรกๆนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเดินทางไปมาเลเซียเนี่ยก็ไปดูกลางดึกเลยนะคุณอภิรักษ์ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนายมตรีก็บอกว่าสามารถที่จะดูแลได้นะป้องกันเอาไว้ได้แต่พอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นการประเดิมงานแรกเลยนะฮะก็ดูทรงดูทางยังสุดแล้วก็ยังอะไรก็เพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนก็มีพื้นที่ห่วงห้ามในแต่ละจุดที่ไม่ให้ใช้พื้นที่แล้วก็หาที่อยู่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ที่อยู่แถวนั้นครับคุณพิรักษ์
10: ครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันด่วนหรือไม่ด่วนนะเพราะเมื่อวานเนี่ยมีไอ้เขาเรียกว่าส่งแบบที่ SMS alert อ่ะแบบที่วิ่งเข้ามาเตือนกันก็เห็นบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะครับก็วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ในเชิงการเมืองคุณวิสุทธ์ตอนนี้นายกเหมือนกับทีมก็พยายามค่อยๆปิดจุดอ่อนในแต่ละจุดวันก่อนก็จะมีบางซุปมาปิดเรื่องกัญชงกัญชาใช่ไหมวันนี้ก็มานั่งเก็บงานที่เรื่องหาดใหญ่น้ำท่วมอันนี้เป็นมุมมองนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นเหมือนเห็นต่างแต่บอกว่าตอนนี้โดนเปิดตรงนู้นเปิดตรงนี้กันอยู่เยอะวันนี้นายกรัฐมนตรีไปที่สงขลาครับพร้อมด้วยประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาท่านผู้ว่าสงขลาท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นายกอบจสงขลาคุณนิพนธ์บุญญามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่นายกบอกว่าตอนเช้าเนี่ยก็ไปเปิดด่านเชื่อมศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ติดกับบุกิจกายูฮิตัมที่รัฐเคด้ามาเลเซียอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าวันนี้พี่น้องที่มาก็คงจะกลับไปด้วยรอยยิ้มเพราะว่ารัฐบาลมีรัฐมนตรีหลายคนร่วมเดินทางมาพบปะประชาชนไม่ได้มาแค่ทักทายแต่มาเตรียมมาด้วยการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือการป้องกันการรับมือภัยธรรมชาติจริงๆตอนนี้มันก็เข้าฤดูฝนแล้วนะครับ
11: ครับ
10: ฝนของกลางเนี่ยกับฝนของใต้อาจจะเหลื่อมๆกันหน่อยแต่ว่าหาดใหญ่นี่ก็เรียกได้ว่ามีช่วงที่เว้นๆไปแล้วก็กลับมาแค่เว้นๆไปก็กลับมาแล้วจริงๆก่อนรอบนี้หลายคนก็บอกว่าหาดใหญ่ไม่น่าเจอแล้วเพราะว่ามีการแก้ไขปัญหาคลองร.1มีอะไรแต่ว่าก็เจ นายกบอกว่าอีกไม่กี่เดือนน้ำจะมาถึงสงขลาเนี่ยรัฐบาลถอดบทเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายซ้ำแล้วประชาชนจะได้ไม่ลำบากแล้วรัฐบาลต้องเดินเหมือนการให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนสิ้นปีนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยความกังวลเพราะถ้าหากลงพื้นที่แล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาวันนี้มาหมดวันนี้บอกเนี่ยท้องถิ่นก็อยู่ตรงนี้เกิดน้ำท่วมที่ผ่านมาก็เห็นความเสียหายก็เร่งกลับไปเดินเหมือนการเยียวยานายกบอกเราไม่สามารถป้องกันให้ฝนตกไม่ให้ตกได้แต่ที่รู้ก็คือว่าจะมีฝนตกน้ำไหลมาจากหลายทิศทางไม่ว่าจะมาจากแค่ไหนเพียงไหนรัฐบาลก็ต้องบอกประชาชนว่าเตรียมเอาไว้แล้วโดยเฉพาะระบบการช่วยเหลือนายกบอกขอความเห็นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเกิดเหตุโดยยืนยันว่าทุกหน่วยงานร่วมมือกันหลักๆแล้วนะครับก็เป็นเนื้อหาสื่อสารไม่ทอดทิ้งวันนี้มาตรวจคลองร.1ก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นสำคัญที่สุดคือสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เร่งอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเศรษฐกิจดีไม่ต้องกังวลเหลือเวลาอีก2เดือนลดค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดีมีอะไรก็พูดสื่อสารพร้อมรับฟังแล้วก็เหมือนเคยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วมั้งมันเป็นกึ่งหาเสียงนะคนสงขลาให้ส.ส.กับตัวท่านเองเนี่ย4คนอันนี้คุยนะหากทำไม่ได้ก็แย่ก็ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทั้งจังหวัดสงขลาจะรับใช้อย่างเต็มที่แล้วก็มีการพบปะพูดคุยส่วนใหญ่ก็เป็นคำพูดที่เป็นมาตรฐานอ่ะคุณวิสุทธก็เอาเป็นว่าเปิดด่านแล้วก็ได้มีการพูดคุยอะไรกันต่อครับ
11: คือจริงๆเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคงจะเตรียมการกันเอาไว้แล้วก่อนที่จะเดินทางไปที่มาเลเซียเพราะว่าภารกิจสุดท้ายนะครับในการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการก็คือการเปิดด่านที่สะเดารวมทั้งถนนเชื่อมนะครับระหว่างไทยกับมาเลเซียที่ด่านตรงนั้นเนี่ยพอเสร็จสับแล้วแทนที่จะกลับไปขึ้นเครื่องเพื่อที่จะเดินทางกลับมากรุงเทพมหานครก็ตั้งทำโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องของการไปดูความพร้อมในเรื่องของการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่หาดใหญ่เพราะมันมีข่าวก่อนหน้านี้ไงคุณอภิรักษ์แล้วก็ทางนายกเทศมนตรีนครนายกแป้นเองเนี่ยก็ยังบอกว่าเรื่องปัญหางบประมาณนะฮะก็ยังดูเหมือนจะยังมีปัญหาอยู่นะดังนั้นเสร็จสับจากที่สะเดาแล้วก็มาที่สงขลามาที่สงขลาเนี่ยผมเห็นจุดแรกก็ไปพบกับประชาชนก่อนที่วัดท่าช้างอำเภอบางกล่ำนะเข้าใจว่าจะอยู่ทางไปสะเดาหรือทางไหนก็ตามเพราะว่าน้ำมันไหลมาจากทางสะเดาด้วยก่อนที่จะมาที่หาดใหญ่เนี่ยนะกล่ำก็ไปพบปะกับประชาชนที่นั่นเสร็จสับแล้วก็นะเวลาบ่ายสองโมงเสร็จนะมามอบนโยบายการแก้ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่อันนี้ก่อนคงจะเป็นตารางก่อนขึ้นเครื่องนะครับที่โรงแรม The Signature Hotel Airport ที่สงขลารายละเอียดตรงนั้นไม่ว่าแต่จุดที่มันเป็นประเด็นก็คือกรณีของนะครับคลองร.1นะที่เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะดูแลจัดการบริหารเรื่องน้ำนะไม่ให้ข้าวเข้ามาแล้วต้องผ่านต้องไหลไปให้เร็วไม่ให้เป็นปัญหาอีกตกลงงบประมาณจะได้ไม่ได้ได้แล้วพอหรือเปล่านะครับผมพาไปดูเติมต่อจากที่คุณวิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่เรื่องของการลงพื้นที่ตรวจสอบคลองร.1นะครับนายกก็บอกว่ายังพบความเสียหายอยู่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะกรมชลประทานจะดำเนินการซ่อมแซมรวมถึงกรมทางหลวงจะซ่อมถนนโดยใช้งบกลางที่จะนำมาให้กับพี่น้องชาวสงขลาเพื่อป้องกันปัญหาน้ำที่อาจเกิดขึ้นช่วงสิ้นปีนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอให้มีความเชื่อมั่นว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญของประเทศยิ่งตนได้ไปเยือนประเทศมาเลเซียเพราะว่าการค้าขายของทั้งสองประเทศมีมูลค่ากว่า800,000 ล้านบาทเราตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี70จะต้องถึง1 ล้านล้านบาทฉะนั้น ถ้าเทียบแล้วสงขลาคือส่วนสำคัญที่ทำให้การค้าขายของประเทศมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับจากนั้นก็เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหาเรื่องของการแก้ไขซ่อมแซมปรับปรุงคลองรอ1ที่ว่าทีนี้มันมีช่วงหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้แหละเรื่องของการซ่อมแซมคลองรอ1นะครับว่านักข่าวก็ถามว่ามันจะทันหรือไม่ทันน้ำมันจะหลากมาแล้วในอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนายกบอกว่าต้องทันน้ำที่จะมาในปีนี้อธิบดีกรมชลประทานก็ยืนยันว่าทันตอนนี้กรมชลประทานเตรียมการแก้ไขไว้แล้ววันนี้จึงมาดูพื้นที่จริงเพราะต้องดูงบประมาณกรมชลประทานของบมาเป็นงบกลางก็ต้องเร่งโดยงบกลางจะต้องอนุมัติให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้เมื่อถามว่าอยากให้นายกเน้นย้ำว่าในพื้นที่ภาคใต้จะปลอดภัยนายกก็ย้ำนะครับว่านะเตรียมการป้องกันลดความเสียหายไม่ถึงขั้นจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะนะเตรียมการป้องกันลดความเสียหายเราเตรียมการไว้หมดเมื่อถามว่ามีการตั้งคำถามงบกลางจำนวน99ล้านบาทในพื้นที่ที่ไม่มีส.ส.พรรคภูมิใจไทย ก็ไม่ได้รับการจัดงบดังกล่าวจริงเท็จยังไงไม่รู้นักข่าวก็ถามอย่างนี้นายกบอกว่าคิดแต่เรื่องการเมืองตรงนี้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการของรัฐบาลไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่มีพรรคไหนทั้งนั้นมีแต่ประชาชนก็ผมเอาไปโยงกับที่คุณวิรักษ์บอก
10: ไม่แล้วคำตอบได้ไหมนั่นอ่ะที่มีคนถามแต่ว่าอะไรตอบในแบบมาตรฐานแบบนี้ไหม
11: ก็คิดแต่เรื่องการเมืองไงนะคือเขาคงอาจจะเห็นว่าสงขลามี10 หรือ 11ผมไม่แน่ใจแต่มีของท่าน4ใช่ไหมที่ท่านบอกเมื่อสักครู่แสดงว่าอีก6ไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นที่มาของงบกลางนะฮะจำนวน99ล้านบาทในพื้นที่ที่ไม่มีส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้รับการจัดสรรแต่ท่านก็บอกท่านไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้บอกว่าคิดแต่เรื่องการเมืองก็ถือว่าไปย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปพร้อมกับรัฐมนตรีหลายท่านเลยซึ่งนายกก็บอกว่าเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากันเป็นคณะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าแก้ไม่ได้ยังมีปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกอันนี้คือทั้งหมดนี่คือจำเลยก็ตามสไตล์นะครับก็ต้องไปให้ความมั่นใจกับประชาชนแต่ดูเหมือนนายกแป้งเนี่ยนายกแป้นไม่ใช่แป้งนะท่านก็ยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในช่วงที่น้ำก็ใกล้จะมาแล้วก็ต้องเร่งดูแลจัดการปัญหาที่มันยังไม่เรียบร้อยครับคุณอภิรักษ์ลำ
10: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อ
11: ครับ
9: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
13: ก็ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
14: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
15: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
13: ก็ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยว

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้ข่าวน้อยหน่อยเพียงแต่ว่าภาพข่าวที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรแพทองธารชินวัตรรวมไปถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่มีซีนใหญ่ฉากใหญ่นะครับหลังจากที่คุณทักษิณก็เรียกได้ว่าพ้นมณฑินนะก็เป็นจังหวะที่อาจจะเรียกได้ว่ารอกันว่าจะมาโชว์มาอะไรกันยังไงแบบไหนและก่อนหน้านี้ก็ตามข่าวกันก็จะไปตั้งหลักกันที่ดูไบทีนี้วันนี้ฉากใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีการเข้าไปพูดคุยหารือเป็นเหมือนกับเป็นคณะผู้บริหารกิตติมศักดิ์ที่เหมือนกับไปให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับอินโดนีเซียแน่นอนนะครับผมเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีความเข้มงวดแล้วก็มีการจัดการหลายๆอย่างมาเป็นอย่างดีแต่มารอบนี้ครับหลายๆนโยบายหลายๆวิธีการที่เขาได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ดำเนินการกับรัฐวิสาหกิจก็ทำให้มีงบผูกพันหลายอย่างหลายคนก็บอกว่าแม้ว่าภาคการตรวจสอบของอินโดนีเซียจะแข็งแรงเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เป็นประเทศที่มีไซส์ใหญ่แต่ว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยถูกตั้งคำถามครับถึงการบริหารจัดการเรื่องเงินเรื่องทองว่าจะยังไงแบบไหนแต่สุดท้ายท้ายสุดครับคุณทักษิณก็สามารถที่จะใช้จังหวะนี้เวลานี้โดยที่จะไปสื่อสารที่อินโดนีเซียได้คนมนตรีไม่แน่ใจครับจะเทียบมันจะเป็นการตั้งใจหรือเปล่าเพราะว่านายกไทยไปมาเลไปเป่าแซกโซโฟนให้อันวาอิบราฮิมฟังขณะเดียวกันอดีตนายก3ท่านไปอินโดนีเซียอันนี้เป็นฉากทางการเมืองด้วยหรือเปล่าหรือต้องมองแบบไม่คิดอะไรครับรัฐมนตร
4: ี
3: ฮะ
4: คนการเมืองนะครับมันก็จะต้องแยกไม่ออกกับเรื่องของมิติทางการเมืองคือก่อนหน้าที่ท่านนายกอนุทินจะเดินทางไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะครับก็มีข่าวรายงานบนหน้าสื่อของไทยมาก่อนหน้านี้แล้วว่านายกทักษิณนะครับรวมทั้งคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็คุณแพทองธารนะครับก็อยู่ที่มาเลเซียดังนั้นการเดินทางไปของนายกรัฐมนตรีอนุทินในครั้งนี้หลายคนก็เอ๊ะไปประติดประต่อว่าจะไปเจอกันที่นั่นหรือเปล่านะครับซึ่งก็ปรากฏว่าพอนายกรัฐมนตรีไปที่มาเลเซียนะก็มีภาพนะชุดใหญ่ที่คุณไปรักได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะสื่อเขาบอกทักษิณโผล่อินโดหารือประธานาธิบดีโซเบนโตพร้อมปูอุงอิงนะครับซึ่งจริงๆอันนี้คือเป็นพาดหัวข่าวของสื่อไทยแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าท่านประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเนี่ยเปิดบ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตานะต้อนรับและคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะครับก็นำภาพบางภาพนะครับซึ่งก็มีครบทั้ง4ท่านนี่แหละนะครับเอามาโพสต์ในInstagram ของคุณอุงอิงเอง
3: อิงชินของท่าน
4: อิงชินนะครับแล้วก็มีข้อความว่าประธานาธิบดีปราโบโวของอินโดนีเซียเปิดบ้านพักส่วนตัวต้อนรับ3อดีตนายกนะซึ่งก็มีคุณทักษิณคุณแพทองธารและคุณยิ่งลักษณ์นะก็ใส่ชื่อเสร็จสรรพจริงๆถ้าดูในInstagram ของคุณอุงอิงเนี่ยก็จะมีชื่อคุณพ่อและมีคุณแพทองธารและนะคุณยิ่งลักษณ์ตามหลังนะซึ่งจริงๆถ้าดูจากภาพนั้นเนี่ยคุณทักษิณนั่งแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์นั่งตรงกลางถัดมาตอนท้ายถึงเป็นภาพของคุณแพทองธารอีกข้อความหนึ่งที่ถัดจากรายชื่อก็คือหารือประเด็นสถานการณ์ภูมิภาคความเคลื่อนไหวรอบโลกนะกระชับความร่วมมือ2ประเทศอันนี้คือในส่วนของ คุณอุ๊งอิงแต่เสร็จแล้วมันมีในรายละเอียดมากมายซึ่งเป็นเรื่องของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียที่โพสต์ภาพและข้อความผ่านบัญชี Instagram ของท่านเนี่ยภาพเยอะแยะมากมายรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งผมสะดุดอยู่อันหนึ่งคุณอภิรักษ์นะครับที่มีการระบุถึงคุณทักษิณนะครับว่าอดีตผู้นำของไทยนะพูดถึงคุณทักษิณนะฮะระหว่างปี44ถึงปี49คือนอกจากจะเป็นผู้นำแล้วปัจจุบันนายทักษิณเนี่ยยังเป็นสมาชิกขององค์กรหรืออะไรของดานันทราของอินโดนีเซียเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นกลุ่มหรือเป็นหน่วยงานหรืออะไรที่คุณทักษิณไปเป็นสมาชิกตรงนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรต่อมิอะไรก็เป็นว่าภาพชุดใหญ่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียมาในวันเดียวกันกับช่วงจังหวะที่นายกอนุทินอยู่ที่มาเลเซียโดยที่สื่อเองก็รับรู้รับทราบว่าก่อนที่จะมาที่อินโดนีเซียนั้นอยู่ที่มาเลเซียแต่ไม่มีภาพที่มาเลเซียนะแล้วนักสืบโซเชียลทั้งหลายก็จะตามติดว่าตกลงนะตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ปรากฏว่าคุณดุงอิงได้โพสต์ข้อความได้โพสต์ภาพใน Instagram ของเธอเองแล้วก็บอกบายบายอินโดนีเซียนะแล้วก็อีกภาพนึงก็เป็นภาพที่นั่งอยู่บนนะหาดทรายเข้าใจว่าหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ดูไบอันนี้คือมองในเรื่องของการเมืองที่มันเป็นจะบอกว่าเป็นรอยต่อหรือเป็นความเชื่อมโยงนะในช่วงที่คุณอนุทินไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการแล้วก็มีข่าวคุณทักษิณและสามอดีตนายกไทยไปปรากฏตัวที่นั่นนะอันนี้คือถ้าจะมองในเรื่องระหว่างคุณทักษิณกับคุณอนุทินแต่ทีนี้นะครับมันมีอีก2มิตินะที่ต้องชวนให้คิดตามมิติแรกก็คือจังหวะเนี้ยนะคงไม่มีใครปฏิเสธกระมังนะโพนิด้าก็ออกมาให้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นจังหวะที่รัฐบาลสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยนายกอนุทินกำลังอยู่ในภาวะที่เซเซเล็กน้อยนะฮะส่วนจะบอกว่าจะวูบเรตติ้งจะลดจะอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นั่นคือจังหวะทางการเมืองนะฮะที่รัฐบาลอยู่ในภาวะนี้และก็มีการปรากฏตัวขึ้นของคุณทักษิณแล้วก็รวมทั้งสองอดีตนายกรัฐมนตรีที่ว่านี่คือมิติหนึ่งนะส่วนอีกมิติหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการปรากฏตัวของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในจังหวะเวลาที่นี่เริ่มมีคนเอาไปโยงนะโยงเกี่ยวกับเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมนะที่เพิ่งจะผ่านสภาไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาซึ่งเป็นพรบนิรโทษกรรมที่มีการใส่ดอกจันไว้ในหลายๆจุดนะข้อยกเว้นก็คือยกเว้นคดีที่กระทำความผิดเกี่ยวกับมาตรา112คดีทุจริตคอร์รัปชันและก็คดีเกี่ยวกับเรื่องของคดีอาญาฆ่าคนตายนะทีนี้คนก็ไปต่อภาพแล้วคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะก็อยู่ในห้วงเวลาตั้งแต่ปี48จนถึงปี68 16กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันนะส่วนคดีที่หลบหนีอยู่ในต่างประเทศณเวลานี้นั้นเนี่ยหลายคนบอกว่านะมันเป็นเรื่องของ
5: จำนำข้าวไหมหรือเรื่องทุจริตหรือเรื่อง
4: ของ157ซึ่งเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่คดีทุจริตนะฮะส่วนเรื่องของเงิน 10,000 กว่าล้านที่มีการดำเนินการกันล่าสุดก็เป็นเรื่องของคดีแพ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าวนะที่ทั้งคุณภูมิสารพลคุณอะไรที่เชียงใหม่นะที่ติดคุกติดตารางกันไปนั่นน่ะรวมถึงข้าราชการนะไปดำเนินการที่ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็จะต้องมาแชร์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกลมๆ ก็ประมาณนะเกินหมื่นล้านบาทเล็กน้อยนั่นคือเป็นเรื่องของความเสียหายซึ่งไม่ใช่การทุจริตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมีคนเอาไปโยงต่อภาพว่าจะได้อานิสงส์จากการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะนั้นก็เลยมีการปรากฏตัวขึ้นพร้อมๆกันทั้ง3คนในจังหวะเวลาในโอกาสแบบนี้ก็คงไม่ผิดหรอกเพราะคุณทักษิณเองก็ได้ พูดไว้ตั้งแต่2ปีก่อนนะครับนั่นก็คือก็จะพาคุณยิ่งลักษณ์กลับบ้านเพียงแต่ว่ามันสะดุดในทางการเมืองที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้มาปีใหม่เมืองตั้งแต่ปีก่อนเพราะนั้นนาทีนี้สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวแล้วก็มีการนำเสนอภาพอะไรต่อไม่ไรมาเป็นชุดใหญ่เนี่ยมันก็เลยมองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าจะเอาเรื่องของการเมืองเข้ามาโยงกับเรื่องของการปรากฏตัวในสถานการณ์แบบนี้มันก็มีไม่เกิน3มิติที่ผมว่านี่ครับคุณอภิรักษ์ครับ
5: อันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในแม่ไม่รู้จะอ้อมยังไงอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยู่ในดีลหรือเป็นสิ่งที่โชว์มาให้ได้เห็นว่าถ้าเรตติ้งของทางฝั่งสีน้ำเงินมันตกเนี่ยสีแดงเนี่ยก็พร้อมทำหน้าที่แต่การพร้อมจะทำหน้าที่เนี่ยก็จะมีติ่งอยู่นิดนึงนะเรื่องคุณยิ่งลักษณ์ยังไม่ลืมใช่ไหมตกลงว่าอันนี้อยู่ในดีลหรือว่าเป็นการเสนอตัวคุณมนตรีอันนี้ถ้าถามในแบบการเมืองการเมืองคุณมนตรี
4: คือกรณีของคุณยิ่งลักษณ์นั้นเนี่ยจะเรียกดีลก็อยู่ในดีลนะก็อยู่ในแผนและเป็นเรื่องของการปูทางเอาไว้ระยะหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่ามันสะดุดมันก็เลยต้องชะลอนะเที่ยวนี้มันก็เลยจะต้องเป็นการขยับนะจะช้าจะเร็วยังไงในระยะยาวเนี่ยก็ไม่รู้จะใช้คำไหนดีมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นการกลุยทางนะไม่ใช้ปูก็ได้กลุยทางที่จะเดินทางกลับประเทศส่วนจะได้ใช้ช่องทางไหนอย่างไรผู้รู้ต้องออกมาอธิบายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่มีนะแต่พอถึงเวลาแล้วนั้นเนี่ยมันจะเข้าตรงไหนได้บ้างเพราะนะกำลังถูกอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นว่าไม่ใช่คดีทุจริตนะแต่เป็นเรื่องของ157ละเว้นหรือกระทําในสิ่งที่นะเป็นเรื่องที่ทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นแต่ไม่ใช่ทุจริตด้วยตัวของคุณยิ่งลักษณ์เองแต่เป็นการถูกร้องถูกฟ้องแล้วก็ตัดสินเกี่ยวกับเรื่องของมาตราดังกล่าวไอ้ตรงนี้แหละมันก็เลยถูกมีคนตั้งประเด็นขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบเหมือนกับกรณีของหัวไม่หัวสว.ว่าจะได้อานิสงส์หรือไม่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ถามว่าถ้าไม่ได้แล้วเอามาใส่ไว้ทำไมนะใส่เผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยเหตุผลคนใดก็สุดแท้แต่เมื่อตรงนี้นั้นเนี่ยถ้าจะมองในเรื่องของพื้นที่ที่เปิดเอาไว้แล้วก็ปิดเฉพาะ3ประเด็นหลักๆมันก็เลยทำให้มีการนำมาผูกโยงใช่ไม่ใช่เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณอภิรักษ์ครับ
5: ผมเติมหน่อยที่คุณทักษิณมีชื่ออยู่ในอินโดนีเซียเนี่ยว่าเป็นตัวของทางสมาชิกที่ปรึกษาของดานันทราเอเชียเน็ตเวิร์กนี่เขาบอกว่าเป็นกองทุนบริหารสินทรัพย์แห่งชาติของอินโดนีเซียก็ถ้าผมเข้าใจถูกต้องก็คงจะเป็นเรื่องของกองทุน 1MDB ของที่มาเลเซียที่เป็นเหมือนกองทุนที่เขานำไปใช้ในการลงทุนทีเนี้ยทางรัฐบาลอินโดนีเซียโดยอ้างอิงจากทางเอเชียเน็ตเวิร์กสื่อเนี่ยนะครับก็บอกว่ารัฐบาลอินโดนีเซียให้เหตุผลว่าการดึงบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเช่นคุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษา

0: ของทางอินโดนีเซียทีเนี้ยทางฝั่งนี้เขาก็บอกว่าอินโดนีเซียถือว่าเป็นการสร้างและส่งเสริมเครือข่ายมิตรภาพและการสื่อสารผู้นำและบุคคลสำคัญระดับโลกขยายความร่วมมือเสริมสร้างบทบาทของอินโดนีเซียท่ามกลางพลวัตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับทีนี้ความยากก็คือว่าอินโดนีเซียเองก็อยู่ไม่ค่อยไหวนะครับผู้นำคนเองเนี่ยก็ค่อยๆผมว่าเขาก็ต้องเล่นหลายหน้าอยู่เหมือนกันแล้วก็มันมีกึ่งยิงกึ่งผ่านคุณมนตรีก็คือว่าเจออดีตผู้นำไทยซึ่งก็ไม่ผิดมั้งแต่มันไม่ได้เป็นขั้วขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเลือกเจอในบ้านพักส่วนตัวครับคุณมนตรีอ่ะมันก็มีนัยยะมีความหมายเหมือนกันครับ
1: แต่พอเจอในบ้านพักส่วนตัวเนี่ยผมเหมือนจะไม่จบนะคนที่ออกมาสื่อสารนี่สิครับคุณอภิรักษ์กรรมนะมีตำแหน่งแห่งผลนะที่บอกไปตอนต้นเมื่อสักครู่สื่อไทยก็ลงชื่อท่านเสร็จสับเท็ดดีอินทราวิจายาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียนะโพสต์ภาพและข้อความผ่านบัญชีอินสตาแกรมนะเมื่อวันที่8นะก็ดูเหมือนอารัมภกถาอารัมภบทนะเพื่อ นำไปสู่ท้องเรื่องนะเริ่มต้นจากหลังจากส่งนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่สนามบินนานาชาตินะนะอะไรของเขายอกยาการ์ตาแล้วนายปราโบโวสุเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้ให้การต้อนรับการเยือนของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยระหว่างปี2544ถึง2549และครอบครัวณบ้านพักส่วนตัวของประธานาธิบดีในเขตเกรทเนกราเมื่อเย็นวันพุธที่8กรกฎาคมแล้วก็ต่อจากนั้นก็พูดถึงคุณแพทองธารพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรการพบปะที่อบอุ่นเป็นกันเองเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพอันยาวนานของทั้งสองท่านในบรรยากาศที่ผ่อนคลายอะไรก็ว่ากันไปแต่ในตอนท้ายนะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของอินโดนีเซียเนี่ยนะก็พูดถึงที่คุณนิรักษ์พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าในโอกาสนี้ทักษิณชินวัตรซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาของดานันทราได้ให้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานาธิบดีปราโบโวและคณะผู้บริหารของดานันทราเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนต่างกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นการเติบโตในระยะยาวนะก็ถือว่านะจริงๆมีรายละเอียดอีกเยอะทีเดียวก็มันเป็นอะไรที่เป็นคุณอภิรักษ์ใช้คำเอาละถ้าเป็นฉากก็ถือว่าเป็นฉากใหญ่มากครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับก็ท้าทายเรตติ้งของคุณอนุทินเนาะที่มีมา
1: ก็อาจจะโยงกับเรื่องของเนี่ยบรรยากาศทางการเมืองในบ้านเราในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าปิดสมัยประชุมสภาน
0: ี่คุณมนตรีเนี่ยมันเหมือนติดเครื่องต่อได้เลยนะเพราะว่าปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยถ้าคุณทักษิณใช้จังหวะนี้เนี่ยสื่อมวลชนก็จะไปเกาะอยู่ที่คุณทักษิณสามารถที่จะกำหนดวาระข่าวสารและยิ่งเครือข่ายของทางเพื่อไทยเนี่ยเขามีคอนเน็กชันของสื่ออยู่ในมือเนี่ยไปต่อได้ไม่ยากเลยทีเดียว
1: ครับก็ต่อจากนี้นายกรัฐมนตรีคงจะต้องขยับโดยเฉพาะปมปัญหาที่ท้าทายในช่วงของการปิดสมัยประชุม1เดือนกับสัก15วันกลมๆเนี่ยเพราะจะเปิดสมัยประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่25สิงหาคมดังนั้นสิ่งที่อะไรที่มันเป็นปมปัญหาที่มันทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเด็นใหญ่นะฮะเรื่องของการทุจริตการสอบเข้ารับราชการของท้องถิ่นอันหนึ่งและจากนั้นน่ะปัญหายาเสพติดเดี๋ยวค่อยไปดูเพราะว่าดูเหมือนจะคลำทางไปเจอคนนั้นคนนี้ตัวละครสำคัญหลายคนเลยทีเดียวแต่เรื่องใหญ่เนี่ยเรื่องยาเสพติดมันเป็นเรื่องที่ท่านเองก็นำเสนอร่างกฎหมายในการที่จะเข้ามาจัดการตรงนี้อยู่แล้วแต่กรณีของทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยแม่มันโยงใหญ่มันพันอะไรกันไปมากมายจนกระทั่งในวงในเนี่ยที่ผมคุยกับคุณวิสุทธิ์เมื่อวานและคุยคุณพิรักษ์ไปแล้วบางส่วนเนี่ยคือต้องไปแกะข้อความที่บอกว่าปักใต้คอนเน็กชันตรงนั้นออกมาซึ่งมีทั้งฝ่ายประจำและก็ฝ่าย

0: การเมืองแล้วก็อยู่ในกสทมีทั้งหมดนะมันก็เลยทำให้มีรายชื่อใครต่อใครบางคนมาด้วยโควต้าพิเศษนามสกุลดังนักการเมืองเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เพราะว่ามันจะกันเอาไว้จำนวนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นโควต้าที่แต่ละสายได้รับก็จะเอาไปทำอะไรกันยังไงเหมือนกับที่ทางปปช.เขาบอกเป็นเอเจนต์เป็นนายหน้าอะไรตรงนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็คงจะต้องไปจัดการโดยที่ตอนนี้คนเริ่มตั้งคำถามอยู่อีกคำหนึ่งแล้วนะคุณวิระกรัม
1: ครับ
0: แรกๆไปตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมการจับกุมก็ไม่มีแจ้งข้อหากล่าวหาก็ไม่เกิดหมายจับอะไรทั้งนั้นไม่มีนะแต่พอมาถึง 6,000 กว่ารายชื่อไปอยู่ในมือปปช.นะฮะก็ดูเหมือนเอาจริงนะแต่เสร็จแล้วพอมานึกอีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหกระบวนการของปปช.ตอนนี้ตั้งอนุขึ้นมาไต่สวนและมีท่านประธาน
1: กี่ชุดต่อไปกี่ชุดไม่รู้เนี่ยตั้งกันเยอะเหลือเกิน
0: เนี่ยอันนี้อนุไต่สวนแล้วถ้าต่อให้ท่านบอกว่าจะมีเวลา1เดือน2เดือน3เดือนเป็นการไต่สวนเพื่อที่จะนะดูว่าคำร้องที่ส่งมากล่าวหาเขานั้นมันมีมูลหรือไม่มีมูลถ้ามีมูลในจำนวน 6,000 กว่าคนนั้นน่ะจะต้องมาเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเรียกรับทราบข้อกล่าวหาก็ต้องมีการชี้แจงผ่านกระบวนการต่างๆต้องให้สิ้นสงสัยไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะทอดเวลาไปบวกอย่างไรเพราะลำพังเรื่องของคดีหัวสวในมือปปในมือกกต.ที่ประธานณรงค์กลั่นวารินทร์ท่านบอกว่ากกต.ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์นะเพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบ129คนนะเอกสารที่จะต้องประกอบในการพิจารณามีร่วม 100,000 แผ่นแต่ตรงเนี้ย 1,600 กับ14คนนะก็งานอื่นๆก็จะต้องเข้าแฟ้มรออยู่ด้วยเหมือนกันตรงนี้มันก็เลยนำไปสู่ว่าเอ๊ะนะมาถึงตรงนี้ดูเหมือนจะเข้มจะขลังก็จริงแต่ทำไมการดำเนินการต่อกรณีที่มันเกิดเหตุแบบซึ่งหน้าหรืออะไรเนี่ยทำไมไม่เกิดขึ้นก็ทุกคนก็พอเห็นประเด็นแล้วก็ไปห้ามเขาสงสัยไม่ได้ว่าประเด็นตรงนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วทำไมมันล่าช้าทำไมไม่ไปช่องอื่นอันเนี้ยก็ทำให้เขาคิดตามก็ไปห้ามไม่ได้อีกเหมือนกันครับคุณวิระกรัม
1: คุณมนตรีผมเขียนสคริปต์ในแบบการเมืองอย่างนี้หน่อยในเชิงวิเคราะห์หน่อยเมื่อวานเนี่ยพอนายกเป็นไปปล่อยเป่าแซกโซโฟนเนี่ยในโลกออนไลน์ก็มีการตั้งคำถามว่าอีกแล้วเหรอ เหมือนกับแบบไปเล่นดนตรีไปเล่นโปงลางใช่ไหมครับไปเล่นเครื่องอ่ะแล้วก็มาเป่าแซกโซโฟนเนี่ยมุมหนึ่งก็ว่าท่านนายกเป็นเก่งแต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าท่านทำแบบนี้จนภาพเนี้ยมันล้ำหน้างานหลายๆอย่างผมใช้คำนี้ทีเนี้ยผมก็นั่งนึกอยู่ในใจทีเนี้ยทางฝั่งเชียร์กับฝั่งไม่เชียร์จะเขียนสคริปต์ยังไงผมก็นั่งนึกอยู่ฝั่งเชียร์ก็อาจจะเขียนสคริปต์ว่าเนี่ยเป็นการทูตดิปโลมาซีในแบบที่ใช้ความผ่อนคลายเพราะว่าเห็นไม่ไปแล้วปัญหาชายแดนก็ต้องแก้ด่านก็เปิด เดี๋ยวเรื่องกุ้งเรื่องปลาที่ฝั่งโน้นเขาไม่รับเขาอะไรต่อไม่อะไรไปเนี่ยก็จะเคลียร์กันได้บางครั้งบางทีการบริหารเนี่ยมันดูสบายสบายแต่มันได้เนื้อหา ถ้าฝั่งเชียร์ก็อาจจะมาเขียนวันนี้ซึ่งก็ไม่รู้หรือยังว่ามีเขียนหรือยังเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเพจโน่นนี่นั่นไป ทีนี้นั่งนึกในใจว่านายกเข้าตาหรือไม่เข้าตาไม่รู้แต่ถ้าเกิดคุณทักษิณเริ่มจังหวะโชว์แบบนี้แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้ก็คือจัดเวทีทอล์กจัดเวทีอะไรตอนที่กลับมาใหม่ๆนี่ขึ้นบนเวทีเป็นว่าเล่นวันนี้เอาเวทีระดับนานาชาติด้วยแล้วไปมาเลด้วยไปอินโดด้วยคุยกับประธานาธิบดีด้วยเนี่ยคือโชว์ให้ได้เห็นว่ามันเหมือนมีคาริสมาหรือมีภาวะผู้นำขนาดไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทีมสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะจัดยังไงแบบไหนท่ามกลางฉากดนตรีท่ามกลางฉากน้ำเงินอ่อนน้ำเงินเข้มท่ามกลางประเด็นเรื่องยาเสพติดประเด็นเรื่องสอบผมไม่แน่ใจว่าณตอนนี้จะปิดทันไหมเพราะว่าอย่างวันนี้ทั้งท่านโฆษกท่านรัฐมนตรีประจำสำนักท่านรัฐมนตรีแบกออกมาเคลียร์เรื่องกรณีงบหาดใหญ่วันก่อนท่านบังซุปสุประชัยก็ออกมาเคลียร์เรื่องของยาเสพติดแต่ตอนนี้นอกเหนือจากการที่จะต้องเคลียร์สิ่งที่ออกหรือไม่ออกเนี่ยกลายเป็นว่าคู่แข่งทางการเมืองคนเดิม โผล่ไมค์แล้วคุณมนตรีถ้าคุณทักษิณเล่นหนักนี่เหนื่อยเหมือนกันนะอันนี้ผมคิดแทนสีน้ำเงินนะคุณมนตรี
0: เมื่อสักครู่ที่คุณเรืองวิรักษ์บอกในโลกโซเชียลใช้คำว่าอีกแล้วเหรอท่านก็แสดงว่าทีมงานของท่านเองก็คงจะต้องมาปรับลดในส่วนที่เหมือนจะเป็นอะไรที่ซ้ำๆนะครับถ้าท่านไปไหนก็คือถ้าครั้งสองครั้งนะดูเหมือนมันจะมองออกมาในมุมบวกอ่ะเป็นความสามารถนะเฉพาะตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าซ้ำๆไปงานโอท็อป6วันขึ้นเวทีร้องเพลงทั้ง6วันเนี่ยนะมันก็เลยไปกลบงานอื่นๆที่มันทำให้แทนที่จะเด่นกลายเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันถูกนำเสนอก่อนเรื่องอื่นๆมันก็เลยไปกลบนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอีกแล้วเนี่ยก็แสดงว่าคงจะต้องดึงบางเรื่องแล้วก็นำเสนอในจุดอื่นที่มันเป็นเนื้อหาสาระที่มันเป็นอะไรที่น่าจะเหมาะกับบุคลิกของคนที่จะอยู่ในจุดที่เรายืนอยู่ยิ่งถ้าคุณวิรักษ์บอกเอาไปเปรียบเทียบกับคุณทักษิณนั่นก็แน่นอนจะมาดีดสีตีเป่าแข่งกับนายกอนุทินก็คงจะไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่บุคลิกของคุณทักษิณอีกนั่นแหละคือต่างคนต่างก็มีความสามารถเฉพาะตัวแต่บังเอิญว่าความสามารถตรงนั้นเนี่ยถ้าเอามาเทียบมาอะไรก็นั่นก็จะมีคนมองนะในแต่ละมุมที่แตกต่างกันได้อ่ะก็ผมเติมให้อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไปมาเลเซียครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าได้รับผลสำเร็จนะอันนี้ดูจากโฆษกรัชดาธนาดิเรกนะคุณอภิรักษ์ก็ในช่วงนาทีสุดท้ายก็บอกว่าโอ้ได้ผลักดันความร่วมไม้ร่วมมือที่สำคัญในหลายด้านให้เกิดผลความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็จะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวนะทั้งสองประเทศพร้อมผลักดันโครงการสำคัญนะครับมีอะไรบ้างนะการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาลิตนะการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดนะรวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกรกรัดเตาปันจังนะเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยที่ไปนะครับนะนอกจากการเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะที่กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2แล้วก็ยังได้ไปเชื่อมความสัมพันธ์นะสรุปความแล้วเนี่ยเป็นการไปเพื่อที่จะนะร่วมไม้ร่วมมือเปิดประตูเศรษฐกิจนะไทยกับมาเลเซียนะอีกครั้งหนึ่งนะให้กว้างขึ้นแล้วก็ตัวเลขต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมนำมาเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าจากจำนวนเท่านั้นล้านก็จะเพิ่มเป็นจากแสนเป็นล้านล้านอ่ะพักกันก่อนนะครับคุณอภิรักษ์เดี๋ยวช่วงหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาว่ากันต่อครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
5: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายพัฒนาชายแดนใต้ความมั่นคงต้องเดินคู่เศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาและการรักษาความมั่นคงในพื้นที่หลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวรัฐก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความมั่นคงควบคู่ไปกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาวุธผิดกฎหมายการค้ามนุษย์การลักลอบนำเข้าสินค้าอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จะต้องดำเนินควบคู่กันนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและภาคประชาชนโดยต้องเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มากที่สุดเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและไม่ปล่อยให้เกิดพื้นที่ว่างที่รัฐไม่สามารถเข้าถึงหรือดูแลได้เหตุปั้นจั่นล้มบนถนนพระราม2ล่าสุดมีการรื้อถอนซากปั้นจั่นออกไปแล้วรอการขนย้ายขณะที่ญาติจะเคลื่อนศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีที่จังหวัดสุรินทร์ณัฐนันท์สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
1: จากเหตุการณ์ที่ปั้นจั่นล้มขณะกำลังก่อสร้างทางบริเวณโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2กิโลเมตรที่39ถึงกิโลเมตรที่40+50บริเวณยูเทิร์นสะพานคลองหลวงหมู่ที่3ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นาทีของวันที่9กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้นายวิเชียรป้องทองหลางอายุ64ปีชาวจังหวัดสุรินทร์คนงานคุมปั้นจั่นเสียชีวิตในบริเวณที่เกิดเหตุนั้นความคืบหน้าเมื่อเวลาประมาณ 14:00 นของวันที่10กรกฎาคม2569บริเวณพื้นที่ก่อสร้างพบว่าได้มีการรื้อถอนปั้นจั่นมรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลายเป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนเหล็กก่อสร้างที่กองไว้เพื่อรอให้รถบรรทุกเข้ามาขนย้ายออกไปเท่านั้นโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยภายในช่วงเย็นของวันนี้ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตทราบว่าในช่วงเย็นของวันนี้เช่นกันก็จะมีการเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลสมุทรสาครโดยทางญาติจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านเกิดในจังหวัดสุรินทร์แต่ก่อนที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปนั้นทางญาติจะมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในช่วงเย็นของวันเดียวกันทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังยืนยันได้ว่าไม่มีผลกระทบต่อการจราจรบนถนนพระราม2แต่อย่างใดทั้งสิ้นนัทนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
0: สเปนพร้อมด่วนเบลเยียมคืนนี้ฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้เวลา 2:00 นคู่ที่2สเปนแชมป์โลก1สมัยพบกับเบลเยียมที่สนาม LA Stadium เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศสความพร้อมของสเปนที่เป็นทีมเดียวในฟุตบอลโลก2026ที่ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวพร้อมสร้างสถิติใหม่ด้วยการเก็บคลีนชีทในฟุตบอลโลกติดต่อกันถึง6นัดตัวหลักๆอย่างเช่นลามีนยามานดานีโอโมและปาดรีเปดรีพร้อมลงสนามด้านเบลเยียมที่ไม่แพ้ใครติดต่อกัน18นัดเกมนี้จะไม่มีอามาดูโอนาน่าที่ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าส่วนตัวหลักจะนำทัพโดยเควินเดบลอยยูริติเลอร์มันสำหรับสถิติ3เกมหลังสุดที่เจอกันสเปนเอาชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานตบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับย้อนจากเมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยผมไล่เรียนกันนะเรื่องหัดใหญ่คุณมนตรียังมีเรื่องกระเซ็นกระสายเหมือนกันนะก็อย่างดร.รัชนาธดาดิเรกเนี่ยเมื่อวานก็เป็นอีกคนที่ออกมาต้องชี้แจงอ่ะขอชี้แจงนะเรื่องแก้งบน้ำท่วมหัดใหญ่ในการประชุมกรอเมื่อวานไม่มีการตัดงบตามที่มีการแชร์กันในโซเชียลสิ่งที่มีในการประชุมการตรวจสอบรายละเอียดที่ผ่านมาเนี่ยขอให้มั่นใจว่าไม่มีการซ้ำซ้อนกับโครงการของกรมชลประทานและสนช.ที่จัดทำแผนได้ไว้แล้วให้หน่วยงานบูรณาการย้ำไม่ติดขัดหากจำเป็นแก้ไขได้ยิ่งใช้เงินโปร่งใสคุ้มค่ารัฐบาลไม่ได้มองเฉพาะหน้าเตรียมเอาไว้120

0: 18โครงการ 45,700 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขนาดใหญ่อย่างยั่งยืนโอ้โห 45,700 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพรุ่งนี้อันนี้พูดถึงเมื่อวานหลังจากเสร็จมาเลยเนี่ยจะตรวจเยี่ยมคลองโอ้โหนี่ผมนั่งมอนิเตอร์ย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาเนี่ยมันเหมือนรัฐบาลต้องไล่เก็บในหลายๆเม็ดช่วงที่ผ่านมาคุณมนตรี
1: ครับ
0: ไล่เก็บนี่คือปัญหาที่มีอยู่แล้วด้วยนะเจอกับคู่แข่งคนใหม่หน้าเดิมด้วยไหมคุณมนตรีไปเจอเข้าแล้วใช่ไหม
1: เอาเดี๋ยวก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินใช้ทองอะไรทั้งหลายแหละนะครับวันนี้ผมเห็นนู่นแหละครับเลขาสภาพัฒน์ท่านก็ไปให้สัมภาษณ์ที่ชายแดนไทยมาเลเซียที่อำเภอสะเดานะครับแล้วก็เมื่อสักครู
0: ่ท่านขยันนะเป็นดีหนึ่งประเภทหนึ่งจริงๆเลย
1: ก็มันเป็นอะไรที่อยู่ในจังหวะ
0: เข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได
1: ้แล้วนายกอนุทินก็ได้ให้รายละเอียดไปเมื่อสักครู่โดยเฉพาะไปตอบคำถามว่าเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับคุณวิสุทธ์แล้วก็แม่มันช่างรวดเร็วนะถ้าเป็นไปอย่างที่ฝ่ายค้านเขาว่าปรากฏว่าท้องถิ่นเริ่มได้รับแคตตาล็อกนะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่จะเสนอยกตัวอย่างก็คือเอาเป็นว่ามีการไกด์ไลน์ให้นะรถจัดเก็บขยะไฟฟ้าหรือรถ EV นะสนามฟุตบอลที่ใช้โซลาร์เซลล์ทางเดินลานกีฬาอยู่ในแคตตาล็อกทั้งหมดเพราะนั้นน่ะเหมือนกับเป็นการให้แนวทางเอาไว้ถ้าทำเรื่องพวกนี
0: ้นะให้แนวทางหรือให้แคตตาล็อก
1: เป็นทั้งแคตตาล็อกเลย
0: เหมือนตอนนั้นก็จะเป็นสนามฟุตบอลก็จะเอาสนามฟุตบอลกันทั้งหมดคือตอนนี้ก็คือเปลี่ยนผ่านพลังงานอ่ะสำหรับส่วนตัวผมอ่ะผมบอกว่าไม่ด่วนแต่ถ้ามันกลายเป็นเรื่องด่วนแล้วก็มาเข้าตามแคตตาล็อกดังนี้ใช่ไหมคุณมนตรีตามทางเรื่องประมาณนี้ก็แล้วกัน
1: ผมไปพาไปต่อเรื่องสาระตรงนี้เดี๋ยวการเมืองค่อยเอาไว้ทีหลังนะครับกรณีที่เราคุยถึงคุณทักษิณเมื่อสักครู่นะก็ไม่แคล้วที่นักข่าวก็ไปถามท่านนายกอนุทินแต่เอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้400ล้านบาทและที่เป็นประเด็นที่พูดถึงกันณเวลานี้นั้นเนี่ยก็คือ200ล้านก้อนหลังนะเพราะว่าก้อนแรกนั้นนะก็เอาไปใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องของวิกฤตพลังงานไปเรียบร้อยแล้วนักข่าวก็ไปถามนายกอนุทินว่าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญท่านได้วินิจฉัยออกมาว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญนี้สามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มที่แล้วใช่หรือไม่นายกก็บอกว่ายังเดินหน้าเต็มที่ไม่ได้เพราะต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการต่างๆก่อนซึ่งส่วนนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคลังเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองมีเลขาธิการสภาพัฒน์ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองข้าราชการผู้ใหญ่เป็นข้าราชการกลั่นกรองทุกอย่างต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนเท่านั้นถึงจะผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองขั้นนี้ไปได้ทีนี้นักข่าวถามว่าเมื่อไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะฮะรัฐบาลมั่นใจว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติประชาชนนะรวมถึงทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ใช่หรือไม่นายกก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ารองนายกเอกนิตินะครับได้พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าถ้าเราสามารถใช้เงินกู้ก้อนนี้ได้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็จะมีผลต่อการกระเตื้องขึ้นของเศรษฐกิจไทยได้ในระดับหนึ่งเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมาถึงตรงนี้นะฮะมีการล็อกสเปคใช่หรือไม
0: ่
1: ถามนำเรื่องล็อกสเปคนะแล้วก็ที่กระทรวงมหาดไทยด้วยนายกถามกลับว่าโครงการอะไรผู้สื่อข่าวจึงตอบว่าโครงการที่เกี่ยวกับรถเก็บขยะ EV นายกก็กล่าวว่ายังไม่มีเลยยังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่มีโครงการของใครนะเรื่องนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงานสามารถเขียนมาได้หมดแต่จะผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ที่คณะกรรมการกลั่นกรองส่วนการอนุมัติให้ใช้งบนี้ก็ยังเป็นหน้าที่ของครม.อยู่ดีซึ่งเรื่องนี้ไม่ง่ายอย่าไปหวังและอย่าไปฟังอะไรแล้วนำไปสรุปง่ายๆส่วนคนที่อยากจะทำอะไรชิงเงินมาก่อนแบบสมัยก่อนมีการไปล็อกสเปควันนี้คนถนัดล็อกสเปคคนหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะมาล็อกอะไรได้โอ้นะสมัยก่อนผมอยู่ภาคเอกชนโดนล็อกสเปคจนเบื่อผมอ่านสเปคทีเดียวก็เข้าใจหมดและผมเป็นคนที่คลายสเปค แม่ผมตกใจตอนแรกวันนี้คนถนัดล็อกสเปคคนหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะดังนั้นนะอย่ามาแอบล็อกนะผมรู้นะประมาณนี้คุณนะทีนี้เดี๋ยวไปต่ออีกสักนิดหนึ่งเมื่อถามถึงกระแสข่าวตัดงบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่หาดใหญ่อันนี้ยังมาถามซ้ำอีกนะฮะนายกก็บอกว่าตนมาประชุมใช้เวลาชั่วโมงกว่าและเมื่อวันที่8กรกฎาคมก็มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนนะที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาอุทกภัยซึ่งไม่ใช่แค่เบอร์หาดใหญ่แต่รวมถึง4จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในทุกปีซึ่งหากตัดงบแล้วจะมาประชุมทำไมใครเป็นผู้ใช้งบประมาณคนที่กำหนดว่าหน่วยงานไหนคือผู้ใช้งบประมาณหรือผู้รับงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของรัฐบาลที่เป็นผู้กำหนดยิ่งเป็นงบกลางคุณจะมากำหนดนายกได้อย่างไรนายกเป็นผู้กำหนดว่างบกลางจะให้ไปใช้ตรงไหนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใครจะเป็นหน่วยงานที่รับงบประมาณที่เป็นอำนาจของหัวหน้ารัฐบาลคุณวิรักษ์ผมยังติดใจคำพูดที่เมื่อสักครู่นะมินเมนะมินเมสำหรับการที่จะมีคนตัดเฉพาะบางข้อความเอาไปใช้นะฮะ
0: ล
1: ็
0: อกไม่ล็อกสเปคเนี่ย
1: ล็อกไม่ล็อกสเปคว่านะวันนี้คนถนัดล็อกสเปคคนหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะถ้ามันจบเท่านี้ยุ่งเลยนะคุณ
0: คุณมนตรีแต่พูดประโยคนี้ไม่ต้องฟังทั้งคำเนี่ยคำนี้มันก็บอกได้ว่าท่านพูดเองเนี่ยว่าท่านถนัดล็อกสเปคมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าฝ่ายค้านหรือฝ่ายตรงกันข้ามไม่หยิบไปเป็นประเด็นก็บ้าแล้วไม่ต้องให้เรามานั่งชี้โพรงหรือชี้อะไรหรอกคำนี้มันต้องเอามาผมว่าตอนนี้ประเด็นเรื่องของการแก้ตรงแก้ต่างอ่ะมันพันละวันอ่ะคุณมนตรีเพราะอย่างนายกแป้นออกมาบอกว่าไม่ได้งบเนี่ยอย่างกรณีอย่างวันนี้ก็มีการเสนอคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนเนี่ยเสนองบ 99.8.5 ล้านบาทแก้ไขปัญหาคลองร .1 เนี่ยแล้วก็นายกแป้นออกมาโวยวายทำนองว่างบน้อยเนี่ยนี่อย่างบอกพวกคุณก็รู้ผมอยากได้เงินมาลอกคูคลองในเทศบาลหาดใหญ่ไม่ให้น้ำรอการระบายอ้างว่าเทศบาลไม่เอาทั้งที่รู้ว่าผมอยากได้ไม่เคยถามว่าเอางบไหมอ่ะอันนี้นายกแป้นก็ออกมาทีนี้คุณพลดอนวันนี้ก็เล่นก็ตีคืนอ่ะผมเรียนพี่น้องชาวหาดใหญ่การที่เทศบาลของท่านมาตีโพยตีพายว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญท่านทราบไหมงบ70ที่ผ่านมาสภาวาระหนึ่งเทศบาลท้องถิ่นของท่านเนี่ยขออะไรมาบ้างคงจะคิดว่าของบซ่อมแซมลอกคูคลองใช่ไหมครับเสียใจด้วยนะครับอันนี้คุณพลาดอนบอกขอทำห้องอัจฉริยะ4ห้องห้องเรียนขอเจ็ตสกีมา8ล้านนี่จะซื้อเจ็ตสกีหรือว่าไปซื้อเรือยอทต์ไม่ทราบขอให้พี่น้องหาดใหญ่ทบทวนทีนี้คุณพลาดอนก็บอกเนี่ยงบเจ็ตสกี8ล้านทำถนน27ล้านดีเซล6ล้อขนขยะรถบรรทุก6ล้าน5เรือยางกู้ภัยเครื่องยนต์40แรงม้า2ล้านกว่าห้องเรียนอัจฉริยะ4ห้องคุณพลาดอนบอกว่าเนี่ยเงินของเทศบาลมีอยู่200กว่าล้านแต่ทำไมถึงเก็บไว้เฉยๆพลาดอนบอกผมไม่กลัวหรอกครับคนเก่งเอามาคุยกันกลัวคือกลัวคนโกหกเก่งเล่าไปแบบนี้ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จประชาชนต้องกลัวคือนักการเมืองโกหกที่เอาความจริงมาพูดไม่หมดอันนี้แบทเทิลกันแล้วครับระหว่างภูมิใจไทยกับท้องถิ่นนะคุณมนตรีโอ้โหตอนนี้ศึกเยอะแยะเหลือเกินนะ
1: ก็ตรงเนี้ยคุณวิรักษ์นี่ขนาดไตเติ้ลในช่วงของ
0: พักยกใช่ไหม
1: หนึ่งในช่วงพักยกและผมเชื่อเป็นการส่วนตัวว่าในระหว่างปิดสมัยประชุมเนี่ยจะไม่มีคงจะเอาละกันเดี๋ยวเผื่อมันมีนะจริงๆเนี่ยพระราชกำหนดนะก็ต้องรีบนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่อให้สภารับรองโดยเร็วแต่ถ้าเกิดเห็นว่าก็เดี๋ยวอีก1เดือน15วันเนี่ยก็จะเปิดสมัยประชุมแล้วก็ไม่ต้องนำเข้ายกเว้นแต่ว่าทางรัฐบาลเห็นว่ามันเป็นความจำเป็นเพราะนั้นเนี่ยรอสมัยเปิดประชุมวิสามันเปิดสมัยประชุมสภาไม่ได้เปิดวิสามันเลยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้นะฮะฝ่ายค้านเขาหยิบประเด็นต่างๆที่มีข้อมูลอยู่ในมือว่าตกลงเนี่ยจะอะไรก็ตามที่มันขึ้นต้นด้วยคำว่าโซลาร์เซลล์นะมันก็จะถูกนำไปพ่วงทำโครงการในการปรับโครงสร้างพลังงานตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่พระราชกำหนด ข้าสู่การพิจารณาของสภานั่นแหละครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ในการที่จะนำเสนอข้อมูลต่างๆคิดว่าน่าจะมีอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่าแคตตาล็อกที่คุณไหมสิริกัญญานำมาให้นำมาแถลงเมื่อวานนะครับอันนี้คือก็จะเป็นการอุ่นเครื่องนาก่อนเล็กๆนะฮะและถัดจากนั้นนะคุณวิรัชครับนี่ผมกำลังมองข้ามช็อตไปถึงการเปิดสมัยประชุม25สิงหาคมนะปลายเดือนสิงหาคมแล้วก็เหลือเวลาอีกเดือนเดียวคือกันยายนเพราะฉะนั้นงบประมาณปี70ก็จะต้องนะถ้าไม่เปิดวิสามัญเพื่อพิจารณาวาระ 2-3 ก็จะต้องนะพิจารณาในช่วงนั้นนะงบปี70ก็ไม่นะธรรมดาอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2เรื่องหลักๆเนี่ยจนกระทั่งปิดสมัยประชุมในวันที่22ธันวาคมมีรายการใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องนะเป็นไฟบังคับที่ฝ่ายค้านเนี่ยเชื่อว่าไม่ปล่อยโอกาสตรงนี้ไปแน่ๆคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะเพราะปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียวนะและสมัยประชุมที่2ก็จะผ่านไป1ปีนะถ้าไม่ใช้สิทธิ์นี้ก็คงจะไม่ใช่เพราะข้อขยับจะตั้งแต่สมัยประชุมแรกเพียงแต่ว่ามันตารางมันแน่นเกินไปนะก็ยกเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะผลักดันเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำฉบับใหม่ขึ้นมาเป็นวาระต้นๆแล้วทำให้ดึงความสนใจไปอยู่ที่ตรงนั้นอาจจะทำให้พื้นที่อื่นๆถ้าสมมติว่าฝ่ายค้านคิดว่าจัดลำดับความสำคัญแล้วเนี่ยเราจะต้องทุ่มไปที่เรื่องนี้ซะก่อนเรื่องอื่นๆก็อาจจะถูกจัดลำดับรองลงมาก็สุดแท้แต่สมัยประชุมหน้าเนี่ยมีเรื่องใหญ่ๆที่รัฐบาลเองก็คงจะต้องยืนหลักให้มั่นปัญหาต่างๆที่ยังขัดลำกล้องยังขบเหลี่ยมยังอะไรกันอยู่คงจะไม่ให้มันมาเป็นปัญหาโยงมาถึงนะเรื่องราวต่างๆที่เป็นวาระสำคัญในสภาครับคุณพิรักษ์ครับ
0: คุณมนตรีเจอข่าวคุณอนุทินตอบกรณีคุณทักษิณหรือยัง
1: คือนักข่าวถามเป็นประเด็นแรกเลยนะหลังจากเสร็จจากห้องประชุมที่โรงแรมThe Signature Hotel Airport สงขลาเนี่ยนักข่าวถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของภาพคุณทักษิณเดินสายพบผู้นำประเทศอาเซียนนะครับก็ถามท่านนายกอนุทินนะครับว่านะเห็นข่าวนี้หรือยังนะครับนายกอนุทินก็บอกว่าก็เป็นข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียก็เห็นอยู่ท่านมีอิสระที่จะไปไหนได้อยู่แล้วทำไมผู้สื่อข่าวสงสัยเรื่องอะไร
0: โอ้โหนี่พร้อมโต้นะถ้าไม่อยากตอบก็เห็นแต่ก็ไม่ได้อะไรก็จบก็ได้อะนักถามพร้อมตอบนักข่าวด้วยนะ
1: นักข่าวสงสัยเรื่องอะไรน
0: ะ
1: พอเปิดช่องเปิดทางอย่างนี้นักข่าวก็เลยถามต่อว่ามองการเดินทางไปทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียมีนัยยะอะไรหรือไม่นายกอนุทินก็บอกว่าที่ตนเคยคุยกับนายทักษิณมาในอดีตท่านบอกเป็นเพื่อนสนิทกับผู้นำถ้าจำได้สมัยท่านกลับมาเมืองไทยใหม่ๆก่อนที่นายปราโบโวซูเบนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะรับตำแหน่งก็บินมาเยี่ยมท่านที่กรุงเทพวันนี้ท่านก็ไปพบปะจะไปพบปะใครที่ไหนท่านเป็นผู้นำประเทศมาในอดีตท่านก็สามารถไปพบใครก็ได้ท่านไปในเรื่องส่วนตัวของท่านไม่ได้ไปในฐานะรัฐบาลตอบยาวเลยนะคุณพิรักษ์ฮะทีนี้ถามอีกว่าเอ๊ะแต่มันมีภาพคุณยิ่งลักษณ์คุณแพทองธารถือเป็นการรวมตัวอดีตนายกของตระกูลชินวัตรทั้ง3คนเนี่ยมันมีนัยยะอะไรหรือไม
0: ่
1: คุณอนุทินก็บอกว่าคนหนึ่งเป็นน้องสาวท่านอีกคนเป็นลูกสาวท่านเป็นเรื่องภายในครอบครัวโอ้โหนี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับคุณราคำผู้สื่อข่าวไม่เห็นต้องไปสงสัยอะไรเลยพวกตนก็ไม่เห็นมีใครสงสัยสักคนทำไมผู้สื่อข่าวต้องสงสัยท่านจะไปไหนก็มีอิสระที่จะไปในทุกที่เหมือนคนทั่วไปเมื่อถามว่ามองการเดินสายช่วงนี้เป็นการวัดพลังการเมืองหรือไม่นะคุณอนุทินก็ตอบว่าก็ถามอย่างเนี้ยเอ๊ะคุณวิรัชถ้าเป็นตอบอย่างนี้เนี่ย
0: คือท่านน่ะถ้าท่านไม่อยากให้นักข่าวถามมันเดาได้อยู่แล้วว่านักข่าวจะถามท่านต้องเลี่ยงแต่เหมือนท่านอยากรอตอบอ่ะผมว่าท่านพร้อมตอบอ่ะคุณมนตรีเชิญคุณมนตรี
1: ก็พร้อมตอบแต่ผมเห็น สองครั้งแล้วนะเมื่อสักครู่ถามถึงเรื่องเงินงบกลาง99ล้านบาทที่มีคนมองว่าถ้าพื้นที่ไหนไม่มีสสพรรคภูมิใจไทยเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาก็คิดกันซะอย่างเนี้ยนั่นคือคำตอบเช่นเดียวกันกับพอถามมาโยงว่าเป็นการวัดพลังการเมืองอะไรไหมก็ถามอย่างเนี้ยนะฮะก็ไม่ก็เหมือนกับไม่อยากตอบนะฮะสุดท้ายถามย้ำว่าไม่ได้มองในมุมการเมืองใช่หรือไม่คุณอนุทินตอบไม่ได้มองครับทั้งสามท่านก็ไปด้วยความเป็นมิตรกันกับผู้นำทุกประเทศที่ท่านไปจบนะฮะประเด็นเรื่องคุณทักษิณแล้วก็ภาพที่ปรากฏเป็นข่าวและนายกรัฐมนตรีก็ให้มุมมองว่าท่านเป็นอดีตผู้นำจะไปไหนก็ได้ไม่เห็นจะต้องไปสงสัยอะไรเลยทำไมผู้สื่อข่าวไปสงสัยกันก็ไม่รู้เรื่องอะไรกัน
0: ครับ17:27พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
9: ป์อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
9: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
11: เลือกนี่สิครับ
9: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
11: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
6: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
13: ต้องเลิกไปเลยครับ
14: เฮ้ยเดี๋ยว
13: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ทามให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงก่อนจะสุดท้ายนะครับคุณสุทธิชัยชวนคุยเรื่องของผู้นำในฝั่งเอเชียที่มานั่งคุยกันในหลากหลายมิติเพราะบริบทในเรื่องของการเตรียมสัพพะกำลังของประเทศมหาอำนาจดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
1: ครับ
2: สายตรง
14: ุทธิชัยหยุ่น
15: ถ้าสังเกตจากความเคลื่อนไหวของผู้นำในเอเชียช่วงนี้จะเห็นมีการพบปะมีการตกลงเรื่องของการร่วมกันสร้างอาวุธเพราะว่ามีความรู้สึกร่วมกันครับว่าสหรัฐอเมริกาภายใต้ผู้นำที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะกำลังเอาใจออกห่างหรืออาจจะมีการต่อรองจนกระทั่งประเทศในแถบนี้ต้องมาคิดใหม่หวังพึ่งร่มการปกป้องของสหรัฐอเมริกาอย่างที่เป็นมาตลอดหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้นกำลังจะเปลี่ยนไปเราเห็นออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันฟิลิปปินส์ด้วยซ้ำไปที่มีการส่งสัญญาณว่าเราควรจะต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำในการผลิตอาวุธที่จำเป็นเพราะว่ายุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงกำลังชัดขึ้นทุกทีเดิมทีซื้อข้าวครับซื้อพร้อมใช้อเมริกาผิดยุโรปผิดเอเชียซื้อหรือเอเชียได้รับราคาพิเศษตอนนี้หันมาสร้างฐานการผิดเขี้ยวเล็บในบ้านตัวเองเพื่อความอุ่นใจเพื่อความอยู่รอดฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยทั้งในอาเซียนและเอเชียในภาพรวมกำลังมองเรื่องนี้อย่างจริงจังทีเดียวเพราะว่าวิกฤตใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีครับเป็นเรื่องของกำลังการผลิตที่ไม่สมดุลกับความจริงในสนามรบอเมริกากำลังเผชิญกับภาวะคลังแสงพร่องจากการที่ต้องสนับสนุนอิสราเอลยูเครนและปฏิบัติการเชิงรุกต่ออิหร่านและกลุ่มฮูติในเยเมนพร้อมๆกันไปมีตัวอย่างตัวเลขที่ทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นคือขีปนาวุธโทมาฮอคซึ่งสหรัฐมีศักยภาพในการผลิตเพียงปีหนึ่ง90ลูกแต่ในช่วงที่ผ่านมามีการใช้งานจริงในการโจมตีไปแล้วกว่า 1,000 ลูกคิดดูสิครับปีหนึ่งผลิตได้90ลูกแต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาใช้ไป 1,000 ลูกออสเตรเลียรอการส่งมอบ220ลูกญี่ปุ่นสั่งซื้ออีก400ลูกแล้วจะผลิตทันได้ยังไงครับเพราะตัวสหรัฐเองผู้ผลิตก็ไปทำสงครามซะเองก็เอาโทมาฮอคไปใช้แม้กระทั่ง Patriot ซึ่งเป็นระบบต่อต้านอากาศยานทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งของสหรัฐนี่ก็ไม่พอใช้2วันก่อนประธานาธิบดีทรัมป์เจอกับประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนที่การประชุมผู้นำนาโต้ที่ตุรกีทรัมป์พูดต่อหน้านักข่าวเลยว่าเราอาจจะให้สิทธิพิเศษสำหรับยูเครนที่จะผลิต Patriot เองก็ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีแต่ข่าวร้ายคือการผลิต Patriot โดยยูเครนเองนั้นต้องใช้เวลาอีกกี่ปีต้องลงทุนอีกเท่าไหร่แต่สงครามยูเครนไม่รอเพราะว่าทางปูตินของรัสเซียนั้นทุ่มถล่มโจมตีอย่างหนักขึ้นทุกวันนี่เป็นตัวอย่างว่าทางเอเชียหลายๆประเทศเริ่มคิดถึงการที่จะร่วมกันผลิตอาวุธเพราะว่าอเมริกาผลิตไม่ทันอเมริกาทำศึกสงครามเองก็ใช้ขีปนาวุธและอาวุธทันสมัยเหล่านั้นความล่าช้าเหล่านี้แหละครับมันไม่ใช่เพียงปัญหาโลจิสติกส์คือการขนส่งแต่มันเป็นวิกฤตเชื่อมั่นรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพีทเฮกเซตเนี่ยแจ้งเลยครับบอกกล่าวกับรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นชินจิโร่โคอิซุมิพูดตรงๆว่าความล่าช้าในการส่งมอบอาวุธนั้นเนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงหนักขึ้นญี่ปุ่นรู้ตัวเลยครับกลับมาปั๊บรีบนั่งคุยกันต่อสายถึงพันธมิตรว่าเราจะร่วมกันผลิตอาวุธต่างๆเหล่านี้ได้เมื่อไรอย่างไรสำหรับญี่ปุ่นนั่นหรือออสเตรเลียหรือฟิลิปปินส์เกาหลีใต้เนี่ยมองไปทางด้านตะวันออกก็เห็นจีนมองไปทางตะวันตกก็เห็นอเมริกาดังนั้นก็ต้องเครียดสิครับฝั่งอเมริกาที่ควรจะเป็นพี่ใหญ่ที่จะช่วยเรื่องอาวุธก็บอกว่าฉันคลังแสงพร่องนะมองไปอีกด้านหนึ่งจีนก็มองญี่ปุ่นมองเกาหลีใต้มองฟิลิปปินส์ด้วยความระแวงสงสัยภัยคุกคามจะจริงหรือว่าเป็นเรื่องของการวางแผนกำลังชัดขึ้นทุกที ฉะนั้นนักวิเคราะห์ทั้งหลายแหล่ที่มองเรื่องอาวุธและมองความเคลื่อนไหวของประเทศเอเชียในช่วงนี้เนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าใน 2-3 ปีข้างหน้าจะยิ่งทวีอันตรายเรื่องขาดแคลนอาวุธอีกหลายเท่าเพราะในระยะสั้นไม่มีทางออกในแง่อุตสาหกรรมกลาโหมที่จะมาแก้ปัญหายุทธศาสตร์ระยะสั้นการปฏิบัติการที่กำลังเผชิญอยู่ในเอเชียความตึงเครียดทางด้านความมั่นคงก็สูงขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องมองไปอย่างกรณีออสเตรเลียออสเตรเลียไม่ได้ขยับตัวเพื่อจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับกำลังลงทุนมหาศาลตัวเลขล่าสุดที่ผมเห็นคือ 36,000 ล้านเหรียญออสเตรเลียโครงการใหม่สร้างอุตสาหกรรมขีปนาวุธตัวเองครับมีแผนจะเปิดโรงงาน3แห่งภายในปี2029อีก3ปีข้างหน้าแสดงว่าออสเตรเลียเริ่มตั้งหลักแล้วญี่ปุ่นไต้หวันครับญี่ปุ่นไต้หวันนี่พัฒนาอาวุธเองมันเป็นความจำเป็นขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ทางเลือกมันเป็นทางรอดญี่ปุ่นตระหนักเลยครับว่าแม้แต่มหาอำนาจอย่างสหรัฐก็ไม่สามารถแบกรับภาระการป้องกันประเทศให้ใครได้แต่เพียงลำพังอีกต่อไปญี่ปุ่นก็เร่งติดตั้งขีปนาวุธที่เรียกว่า Type 12รุ่นอัปเกรดผลิตโดย Mitsubishi Heavy Industryซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ของญี่ปุ่นยิงได้ไกล 1,000 กิโลเมตรไต้หวันครับไต้หวันนั้นมีสถาบันชุงซานก้าวข้ามการเป็นเพียงผู้รับความช่วยเหลือแต่ก่อนนี้รับจากอเมริกาอย่างเดียวก็ไปผลิตอาวุธเองเป็นอาวุธเชิงรุกด้วยขีปนาวุธร่อนซึ่งเป็นอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างบังเกอร์ได้ประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อประกาศจุดยืนเรื่องนี้ชัดเจนครับทิศทางของไต้หวันในการเสริมสร้างการป้องกันประเทศด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ถอยหลังไม่ได้จังหวะก้าวของเราช้าลงไปอีกไม่ได้เช่นกันเห็นไหมครับตัวอย่างง่ายๆออสเตรเลียญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ก็เดินเรื่องนี้เหมือนกันเป็นปรากฏการณ์ด้านหนึ่งคือการป้องกันตัวเองอีกด้านหนึ่งคือต้องใช้เงินแปลว่าเศรษฐกิจก็ต้องสละงบไปให้กับความมั่นคงส่วนหนึ่งประเทศอื่นๆในอาเซียนรวมทั้งไทยคงจะคิดเรื่องนี้และคงจะต้องวางแผนเราทำเองทั้งหมดไม่ได้ก็ต้องสร้างพันธมิตรและนโยบายของการที่เราจะทวงดุลมหาอำนาจทั้งอเมริกาและจีนขณะเดียวกันก็ต้องมองไปที่เพื่อนในอาเซียนและในเอเชียว่าเรื่องการป้องกันตนนั้นมันมีฉากทัศน์มันมีทางเลือกอะไรบ้างนี่เป็นจุดหัวลี้หัวต่อที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งจะว่าไปแล้วเป็นครั้งแรกที่ต้องคิดใหม่ปรับใหม่เรื่องยุทธศาสตร์ความมั่นคงหลังสงครามโลกครั้งที่2หลังสงครามเย็นจริงๆครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
14: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับข่าวใหม่มาข่าวเก่าก็ถูกกลบแต่ว่าข่าวเดิมๆข่าวเดิมที่อยู่ในกระแสช่วงเวลาหนึ่งก็คือเรื่องของยาเสพติดล่าสุดนี่แต่ละประเทศครับบางประเทศก็ส่งสุนัขมาช่วยเราบางประเทศก็ส่งเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจยาเสพติดมาให้เราอย่างที่อังกฤษครับคุณนพพรอดีตผู้สื่อข่าว BBCแล้วก็เป็นผู้จัดรายการของเรา 96.5 ช่วงเช้ารายงานข่าวเดี๋ยวบอกว่าเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักรครับและกรมศุลกากรแถลงข่าวโดยมีการอัปเดตการบังคับใช้กฎหมายครับบทลงโทษใหม่ของกรมศุลไทยก็คือจ่ายค่าปรับ 30,000 บาทต่อกัญชา1กิโลที่ถูกยึดได้ทีนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจากตรงนี้ฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ยังไงเพราะเป็นการอ้างอิงจากทาง BBC ด้วยโดยมีการเปิดเผยสถิติล่าสุดครับกัญชา4ใน5ส่วนที่ตรวจยึดได้สนามบินอังกฤษต่างๆในอังกฤษคือ 80% มาจากประเทศไทยครับโดยในปี67กองกำลังชายแดนอังกฤษ Border Force ยึดกัญชาไปได้ 167,000 กิโลคิดเป็นมูลค่าตามท้องถนนในอังกฤษประมาณ 89,000 ล้านบาทขณะเดียวกัน BBC มีการรายงานข้อมูลเจาะลึกครับโมเดลธุร

0: ธุรกิจและส่วนต่างกำไร10เท่าโดยมีการเปิดเผยจากนักค้ายาว่าต้นทุนการผลิตกัญชาในเมืองไทยอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทต่อกิโลแต่ถ้าเกิดนำมาที่สหราชอาณาจักรเนี่ยจะขายได้ 150,000 ต่อกิโลหรือได้กำไร10เท่าคุ้มกว่าการลักลอบนำเข้ามาจากแคลิฟอร์เนียที่มีต้นทุนสูงกว่ามากแล้วก็เครือข่ายอาจจะกำเนิดอังกฤษมีวิธีการจัดหาคนขนยาครับโดยออกค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักให้มาเที่ยวที่พัทยาเพื่อเป็นจุดพักผ่อนแล้วก็รับส่งมอบกัญชาที่บรรจุในถุงสุญญากาศ3ชั้นบรรจุจากเซฟเฮาส์ในไทยก่อนที่จะทำหน้าที่หิ้วกลับไปยังปลายทางในอังกฤษโดยเฉพาะลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยอร์คเชียร์ที่มีเครือข่ายรู้ดีว่าคนขายยาส่วนใหญ่ก็จะถูกจับก็ตามโดยมีการเปิดเผยว่านายซีที่ถูกจับเนี่ยถูกเปิดเผยว่ามีโรงงานผลิตกัญชาขนาดย่อม20ห้องในไทยจ่ายค่าแรงให้แรงงานท้องถิ่นประมาณ 4,400 บาทการทำงาน10วันเพื่อรักษาต้นทุนให้ต่ำรักษาผลกำไรให้สูงที่อังกฤษบอกว่าคนขายยาที่ถูกจับกุมส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวอายุ 17-24 ปีได้รับการโฆษณาชวนเชื่อเดี๋ยวบอกว่าถ้าถูกจับที่ปลายทางก็แค่โดนแค่ค่าปรับเท่านั้นทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยโทษนำเข้ากัญชามีโทษจำคุกถึง14ปีทีนี้อังกฤษครับมีการส่งเครื่องเอ็กซเรย์สแกนสารต้องสงสัยแบบพกพา2เครื่องชุดตรวจกัญชาอีก500ชุดให้กับกรมศุลไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจค้นดักจับตั้งแต่ต้นทางอันนี้เป็นการแก้เกมแล้วก็ยกระดับกฎหมายที่เพิ่มค่าปรับของไทยโดยตำรวจฝั่งไทยเองก็ย้ำนะครับว่าการนำช่อดอกกัญชาออกนอกประเทศไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดร้ายแรงตามพรบ.ศุลพรบ.ศุลกากรมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับ4เท่าของมูลค่าของรวมมาก่อนล่าสุดครับมีการระวังโทษปรับเพิ่มขึ้นมาร์คกูดิ้งท่านเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์ว่าทางการอังกฤษจับลักลอบขนกัญชาเกือบพันคนในปี2025และปริมาณที่ยึดได้30เท่ากว่าเดิมนี่เป็นปัญหาโครงสร้างที่ใหญ่โดยเฉพาะหลังจากไทยปลดล็อกกัญชาออกจากเป็นยาเสพติดตัวเลขเหล่านี้คิดเป็นมากกว่า 80% ของกัญชาที่ยึดได้ในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นจากเป็นศูนย์แทบเป็นศูนย์เมื่อ 3-4 ปีก่อนโดยข่าวก็ BBC เขาบอกว่าจากการพูดคุยกับทางการไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายปีรัฐบาลไทยมีการปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นออกการเป็นยาเสพติดโดยมีระเบียบที่ตั้งใจให้เป็นการแพทย์แต่การส่งออกโดยไม่มีใบอนุญาตเป็นสิ่งผิดกฎหมายคำถามที่ผ่านมาคือทางการไทยจะทำอย่างไรเพื่อหยุดไม่ให้มีคนลักลอบขนกัญชาออกนอกประเทศผมหวังว่ามาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้อย่างมีนัยยะสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีโทษและมีความผิดร้ายแรงครับนี่คือปัญหาที่ไทยต้องบอกว่าเราเนี่ยนะกัญชาเราไม่ได้เป็นทางผ่านครับเราเป็นต้นตอครับคุณมนตรีฮะ
1: อ๋อถ้าเป็นยาเสพติดอย่างอื่นที่ไม่มีในประเทศไทย
0: อมแอมได้ก็แก้มอมแอมได
1: ้อาจจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านผมฟังดูแล้วเนี่ยหนึ่งเราเนี่ยยังไงเสียเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อะไรเขาเรียกเป็นฮับเป็นอะไรเนี่ยคือเราแม้จะไม่ยอมรับแต่อันเนื่องมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เป็นแหล่งที่มีสินค้าตรงนั้นอยู่จำนวนมากแต่ไม่มีสายการบินไม่มีไฟไม่มีอะไรที่จะบินไปยังที่ต่างๆได้มากเท่ากับประเทศไทยเขาก็เลยอาศัยนะครับต้องขนข้ามชายแดนแล้วก็มาพักไว้เพื่อที่จะลำเลียงไปยังประเทศปลายทางที่บ้านเรานั้นเนี่ยมีสายการบินมีอะไรที่ไปได้เยอะกว่าที่จะส่งตรงจากบ้านเขาก็แต่จะยังไงก็ตามมันออกไปจากบ้านเราก็ต่อไปก็อยากให้มันมีถ้ามีเขาก็บอกว่าต้นทางมาจากที่นี่ก็จะเป็นปัญหาผมเติมในส่วนของข่าวนะก่อนหน้านี้มันจะมีในเพจใน Facebook ในข่าวใช่ไหมที่มีคนชื่อรินแล้วก็โรสนะฮะก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับทางตำรวจปส.เนี่ยนะเพราะ

0: ได้แล้วนะครับนั่นก็คืออุทัยอุทัยที่เป็นไรเดอร์ขนส่งพัสดุนะก็รินหรือเอกวิทย์คนนี้นะครับเขาก็ไปจับได้ที่ที่พะเยานะครับก็จริงๆเขามีอีกข้อความหนึ่งไม่ใช่รินอย่างเดียวนะแต่นะมีคำว่าดาด้วยเนี่ยคุณพิรักครับนะอ๋อไอ้โรสเนี่ยมีคำว่าดาอยู่ด้วยนะเอาเป็นว่าตอนนี้คลำไปเจอรินแล้วแล้ววันนี้ก็พาไปชี้จุดในการที่นะจะรับจะส่งของกับดาหรือว่าโรสตรงนี้นะครับเบื้องต้นในข่าวบอกเอกวิทย์เนี่ยให้การว่าได้นำกล่องบรรจุกระเป๋าผ้าลายช้างไทยมาวางไว้นะครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่24ถนนสายเชียงคำภูซางใกล้น้ำตกภูซางนะก่อนถึงบ้านห้วงประมาณ4กิโลเมตรและห่างจากทางขึ้นภูชีฟ้าประมาณ41กิโลเมตรซึ่งอยู่ในเขตอำเภอภูซางพอมาวางไว้ในจุดดังกล่าวแล้วในตอนกลางคืนก็นัดหมายให้อีกคนหนึ่งซึ่งใช้ชื่อว่าดาและดาคนนี้แหละที่เป็นเจ้าของบัญชีแอปพลิเคชันในไลน์ที่ชื่อโรสก็เดินทางมารับสิ่งของตามจุดนัดหมายก่อนที่กระเป๋าดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในขบวนการนี้ก็ครบนะครับเหลือต่อไปก็ไปคำหาดาหรือโรสนี้ต่อไปครับคุณพิรักครับ
1: ครับก็หวังว่าน่าจะไปเจอต้นทางแล้วก็ขยายได้มากขึ้น คุณมนตรีมันมีอีกข่าวหนึ่งต่อเนื่องจากเมื่อวานเรื่องของพ่อทิพย์ครับ
0: โ
1: อ้แก๊งจีนก็เรียกได้ว่าก็มีเด็กมาแล้วก็ไปจดเป็นการแจ้งเกิดมาเกิดในเมืองไทย
0: ครับ
1: ทีนี้กระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่รับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับเด็กชาวจีนเพื่อได้สัญชาติไทยตามกฎหมายล่าสุดขยายผลได้มากกว่า40รายชายไทยแม่จีนเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเอื้อผลประโยชน์ครับปรากฏว่าคุณมนตรีกระบวนการสอบไม่ได้โกงข้อสอบโกงทั้งระบบอันนี้จะเป็นคนไทยไม่ได้มีอะไรครับโกงกันตั้งแต่ตอนเกิดเลยครับปรากฏว่ามีการสร้างโนมินีสายเลือดใหม่ที่ได้สิทธิ์ความเป็นไทย 100% ครับก่อนหน้านี้มีแปลงสัญชาติแต่งงานคนไทยถือแทนมีไขว้กันไปมาครับล่าสุดครับถามว่าณตอนนี้ข้อมูลคืออะไรมี40หมายจับพ่อไทย14คนแม่จีน16คนพ่อจีน5คนเจ้าหน้าที่รัฐอีก2คนจับกลุ่มไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่รัฐ1นะครับโรงพยาบาลอีก1แล้วก็มีเด็กอีก20คนที่เตรียมที่จะถูกเพิกถอนสัญชาติเรื่องของเรื่องก็คือ1ครับมีหญิงชาวจีนที่ตั้งครรภ์หรือมีบุตรในประเทศไทยก็มีคนไทยมาเป็นรับสมอ้างว่าเป็นพ่อของเป็นเด็กคนนั้นโดยที่ไม่ใช่พ่อที่แท้จริงแล้วก็ไปแจ้งเกิดที่สำนักงานเขตมีคนจีนที่ท้องมาแล้วอ่ะมาให้คุณมนตรีก็ได้ให้ผมก็ได้เนี่ยไปรับสมอ้างว่าเป็นพ่อของเด็กในท้องอ่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้เขาก็ไม่รู้สอบสวนกันยังไงเขาเชื่อตามนั้นเจ้าหน้าที่ก็ออกรับแจ้งแล้วก็ออกสูติบัตรเด็กก็ถูกบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนราษฎรในทะเบียนบ้านเด็กก็ได้รับเลข13ตัวอันนี้กลายเป็นคนไทยอ่ะ
0: ครับ
1: ทีนี้ครับมันมี2กรณีที่มีการแยกกันอยู่อย่างมันมีกรณีที่พ่อทิพย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเคสหนึ่งก็คือเกิดที่ฝั่งทนชาวไทยรับรองบุตรผลตรวจ DNA ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องเลยสายเลือดไม่มีแล้วก็มันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องนอมินีเพราะว่าชายไทยคนดังกล่าวนี่ปรากฏว่าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทก่อสร้างรายใหญ่เหมือนกับเป็นนอมินีเมื่อก่อนเขาจ้างคนไทยเป็นนอมินีเดี๋ยวนี้เขาจ้างคนไทยก็จ้างเป็นพ่อทิพย์ด้วยคุณมนตรีเสริมมีแพ็กเกจเสริมฮะนอกเหนือจากการเป็นนอมินีปุ๊บยังไปสามารถรับสมอ้างว่าเป็นเจ้าของเชื้ออาซิจูอะไรต่อมี

0: อันนี้เห็นนะครับด้วยอีกเคสหนึ่งมีที่โคราชครับมีการแจ้งเกิดซ้ำสองแห่งที่โพกลางแล้วก็ที่ธนบุรีมีเด็กคนหนึ่งถือบัตรประชาชนไทยหนังสือเดินทางจีนมีเอกสารครอบครัวจีนระบุพ่อที่แท้จริงเป็นชาวจีนซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจในไทยแปลว่าอะไรอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งที่ก็ให้เด็กได้ทั้งสัญชาติไทยเผื่อกรณีจะเป็นนอมินีไหมแล้วก็จะให้ได้ทั้งสัญชาติจีนด้วยนี่ก็เรียกได้ว่ามีกันทุกแนวคนจีนบางส่วนก็ว่าเมืองไทยมีเงินสักอย่างทำได้ทุกอย่างไม่รู้คำนี้เราจะเขาใช้คำว่าเขาใช้คำว่าอะไรก่อนนะในเมืองไทยอะไรก็เป็นไปได้คุณมนตรีผมเคยได้ยินคำนี้
1: นอกเหนือผมเห็นในข่าวอ่ะคนที่ไปรับเป็นนอมินีหรือมันมีอยู่รายหนึ่งนะที่เขาโยงไปถึงบริษัทที่มีคนไทยเป็นนอมินีแล้วก็ไปก่อสร้างอาคารสทง.นะถ้าจำไม่ผิดมีคนชื่อประจวบหรืออะไรที่จริงๆก็เป็นลูกจ้างเป็นอะไรที่ไม่ได้มีฐานะแต่ถือหุ้นหรือก็พูดง่ายๆคือไปถือหุ้นแทนเป็นนอมินีและนายประจวบคนนี้นะล่าสุดเนี่ยเป็นหนึ่งในพ่อทิพย์นี้ด้วยนะคุณอภิรักษ์ก็แสดงว่าอยู่ในวงการที่รับทุกอย่างนะที่จะเป็นนอมินีไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการถือหุ้นในบริษัทนะเท่านั้นแต่ก็ยังไปรับงานพวกนี้ด้วยก็แสดงว่าทำกันเป็นขบวนการถ้าจะใช้คำนี้ก็คงจะไม่ผิดเพราะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอย่างเดียวก็คงไม่สามารถทำได้นะก็ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็คงจะต้องไปกันด้วยกันทั้งหมดแล้วก็คงจะไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่ตกเป็นข่าวคงต้องไปดูว่าที่อื่นๆนั้นจะมีด้วยหรือเปล่านะยิ่งต่างจังหวัดอาจจะยิ่งนะมีความนะเข้มงวดนะอะไรที่แตกต่างจากในกรุงเทพอ่ะคุณไปรักแม้กระทั่งเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะบางคนเนี่ยนะมีปัญหาเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าวิธีการก็คือย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งก็ไปทำที่ใหม่เหมือนเดิมนั่นแหละคุณ
0: เพราะฉะนั้นคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองจะเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น300,000เพื่อเข้าไปรับลำไพ่อะไรแต่ไม่อะไรแบบนี้ก็คุ้มเสียว่าคุ้มใช่ไหมคุณมนตรีนี่ตลกร้ายจริงๆนะ
1: เหมือนกับเป็นการเขามีต้นทุนนะพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็คิด
0: อย่างอื่นไม่ได
1: ้อย่างอื่นไม่ได้อย่างนั้นแหละคุณรักผมกลับมาที่การเมืองนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นะครับผมก็พูดเผื่อไว้บ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะล่าสุดชัดเจนแล้วนะครับว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรปลายเดือนนี้ก็จะต้องใช้วิธีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรกนี้นะครับบอกว่านะก็จะนำพรกร่างพรกเนี่ย400,000 ล้านบาทเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปิดสมัยประชุมก็คือจะเปิดวิสามัญขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและหลังจากสภาอนุมัติแล้วในฐานะประธานกรรมธิการก็จะติดตามการใช้จ่ายเงินนาตามพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะนัดประชุมกรรมธิการเพื่อพิจารณาแนวทางติดตามการใช้เงินกู้ก้อนนี้ต่อไปอ่ะก็แสดงว่าไม่อยากจะให้ไปมลุมมาตุ้มกันในช่วงเปิดสมัยประชุมเพราะมีหลายเรื่องดังนั้นเนี่ยปลายเดือนนี้ก็จะมีวิสามัญพอมีวิสามันเรื่องของงบประมาณปี70น่าจะไม่ทันนะฮะอาจจะเปิดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะจากนั้นก็ปิดสมัยประชุมและกลับมาอีกครั้งก็ปลายเดือนนะสิงหาคมผมไปอีกข่าวหนึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งจริงๆการไปที่มาเลเซียในครั้งนี้นะครับก็จะมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปพบปะไปพูดคุยนอกเหนือจากการค้าต่างๆ นักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปมาเลเซียได้พูดคุยถึงเรื่องปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนี้นะจะทำให้สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่โอ้นี่ค่อนข้างจะหวังสูงเหมือนกันนะฮะเจอกันครั้งเดียวแล้วก็จะทำให้แนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้นท่านนายกก็บอกว่าต้องเร่งเจรจาด้วยกันทั้งสองฝ่ายใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะซึ่งก็ได้เน้นย้ำฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองจะต้องบูรณาการนะการทำงานร่วมกันและจะต้องแชร์ข้อมูลกันคำนึงถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนและให้เกียรติพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่อย่าให้มียาเสพติดหรือของแปลกปลอมของเถื่อนอาวุธเถื่อนการฆ่ามนุษย์อะไรต่างๆต้องไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีปัญหาความอ่อนไหวอยู่แล้วทีนี้นักข่าวก็ดึงเรื่องกลับมาแล้วก็ถามว่าการพูดคุยกับผู้นำมาเลเซียเนี่ยมีการพูดถึงกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่างๆหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าเรามีคณะพูดคุยสันติสุขนะพูดคุยกันในรายละเอียดซึ่งเป็นเรื่องที่จะพูดคุยกันระหว่างคนทำงานเท่านั้นนายกก็ไม่ได้หยิบประเด็นนี้มาเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของคณะที่ดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่มีอันหนึ่งเนี่ยนักข่าวถามนะเวลาไม่ทันแต่เอาเฉพาะประเด็นแล้วกันคือนายกตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่มีข่าวว่าทาง CP เขาจะขอยกเลิกนะสัญญารถไฟไฮสปีด3สนามบินนายกบอกยกเลิกไม่ได้นะครับเพราะว่าจู่ๆถ้ามายกเลิกอย่างนี้นะต่อไปนะผู้รับเหมารับงานนะถ้าทำไม่ได้นะก็จะมาบอกเลิกกันหมดนะตอนเริ่มประมูลเอกชนรู้เงื่อนไขต้องรับสภาพและเนี่ยกำลังให้รองนายกประกรณ์นินประพันธ์ไปออกกฎหมายบริษัทรับงานทั้งหลายแหละถ้าทิ้งงานต่อไปเนี่ยจะต้องถูกขึ้นบัญชีดำและทำตามสัญญาให้ดีที่สุดแต่สุดท้ายเห็นว่าทาง CP เขาก็ยืนยันจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ก็ขอให้เป็นไปตามที่นายกพูดนะยกเลิกไม่ได้จริงๆไม่ใช่ผมกลัวเวลาไปซื้อของบางทีคนไม่เอาเผื่อต่อไม่รู้ว่าจะเกี่ยวอะไร วันนี้ลานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: รวยรวยรวย
5: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมเสียงฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดช

0: 18 นาฬิกากับอีก 5 นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันศุกร์ที่10 กรกฎาคม 2569อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันที่ตลาดหุ้นไทยของบ้านเราปิดบวกขึ้นมา 13.25 จุดนะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1621.55 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 13.25 จุดคิดเป็น 0.82% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 77,145.34 ล้านบาทครับส่วนตลาด MAI นะครับ Market for Alternative Investment ปิดไปที่ 226.17 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 2.80 จุดคิดเป็น 1.25% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 687.56 ล้านบาทนะครับวันนี้ท็อป5ของบ้านเรานะครับอันดับที่1เลยคือ SCB ครับขึ้นไปที่156.50 บาทเพิ่มขึ้นมา1.50 บาทนะครับอันดับที่2ก็ยังอยู่ในกลุ่มแบงค์นะครับธนาคารกรุงเทพครับขึ้นไปที่196.50 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่3ปตท.ครับขึ้นไปที่37.50 บาทเพิ่มขึ้นมา50 สตางค์อันดับที่4ก็ยังอยู่ในกลุ่มแบงค์เช่นเดียวกันกับอันดับที่5นะครับวันนี้เนี่ยในท็อป5เนี่ย4ตัวเนี่ยเป็นแบงค์หมดเลยมีปตท.แทรกมาอยู่อันดับที่3นะครับอันดับที่4ธนาคารกรุงไทยครับปิดไปที่40.75 บาทเพิ่มขึ้นมา1 สลึงครับและอันดับที่5คือ K Bank ครับปิดไปที่232 บาทเพิ่มขึ้นมา2 บาทวันนี้ผมอยู่กับนักวิเคราะห์ของเรานะครับที่จะมาอธิบายตลาดในวันนี้ให้เราได้ฟังกันนะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับผมครับ
0: ครับวันนี้ตลาดบวกขึ้นมาจากปัจจัยอะไรครับคุณเจริญ
1: ก็จริงๆวันนี้เราต้องมองสองด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือภายในก่อนภายในจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องเดิมคือช่วงนี้กันบอกกระแสฟันโฟนะเรื่องเงินมันไหลเข้านะครับนะบอสต่างชาติเนี่ยถือว่าซื้อมาต่อเนื่องแล้วก็ซื้อเยอะนะครับนะอย่างเมื่อวานนี้ 8,000 กว่าวันนี้มา 2,000 กว่าแล้วตอนนี้สะสมทั้งเดือนอยู่ที่ประมาณ 28,000 กว่าล้านนะครับนะในขณะที่กองทุนเองก็ดูท่าทางดูซอฟลงเพราะที่ผ่านมาขายตลอดแต่วันนี้พลิกกลับมาซื้ออะไรเงี้ยนะครับนะก็ทำให้บรรยากาศตลาดมันมีของสีสันการเทรดเพราะว่าเวลาเขาเข้าเนี่ยแรงเงินเข้าเนี่ยมันเล่นพุ่งพุ่งบูทิปตัวใหญ่ๆนะครับมันก็เลยปลุกให้กระแสหุ้นอื่นตามมาด้วยนะครับนะแล้วก็วันนี้เดลต้าก็ได้อานิสงส์มาจากกระแสนอกนะคือเรื่องของหุ้นกลุ่มชิปมีเริ่มมีการฟื้นตัวหรือว่ามีการรีบาวนะครับนะเช่นตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยวันนี้ก็ดีตามทางฝั่งของนักแตกขึ้นไปนะครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นใจบุกของบ้านเราเหมือนกันนะครับก็ทำให้กระแสหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตลาดมองอยู่แล้วเนี่ยวันนี้ฟื้นตัวได้เนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมเรื่องของการเทรดเรื่องของวอลุ่มแรงต่างๆมันเข้ามานะครับนะฉะนั้นโมเมนตัมตลาดช่วงเวลานี้มันก็ดูเป็นบวกนะครับมีความต่อเนื่องจากปัจจัยต่างๆที่มีมาและที่สำคัญคือประเด็นที่ตลาดกังวลอยู่เนี่ยคือเชื่อเรื่องของต้นออกกลางนะครับคือประธานที่ทำเนี่ยเขาเนี่ยนี่มันแม้คือว่าเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อะนะครับนะเดี๋ยววันก่อนพูดรุนแรงแต่พอมาช่วงนี้ก็ดูซอฟลงอะไรเงี้ยหรือว่าพูดมีการเจรจากันอยู่อะไรเงี้ยทำให้แต่พวกมันดูเหมือนว่าเอ๊ะสุดท้ายจะกลับไปแบบเดิมหรือเปล่าคือเดี๋ยวลบกันแล้วเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวเมื่อเจรจามาคุยกันได้เดี๋ยวก็หยุดอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเลยลดความกังวลของตลาดก็เลยดูซอฟลงก็เลยไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยมองหาประเด็นอื่นไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็แน่นอนก็ถามมองอะไรก็มองเรื่องของโกงงบนะครับเนี่ยจับตาอยู่สองส่วนคือบ้านเราคืองบผงกุ๊บแบงค์ข้างนอกนี้ก็ดูพวกหุ้นกลุ่มพวก AI นะครับว่าออกมาดีหรือเปล่านะครับนะถ้าดีก็ว่ากันต่ออะไรเงี้ยนะครับแต่นั้นกระแสช่วงนี้มันก็ตัวอยู่เรื่องเดิมอยู่เองว่ามันเป็นอะไรที่มีความคาดหวังในเชิงที่ดูเป็นบวกแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นมันดูสตรองขึ้นมานะครับ
0: ครับผมคือตอนนี้นี่คือตลาดตายด้านกับเรื่องสงครามตัวหนักกลางแล้วหรือยังครับ
1: คือยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคือแน่นอนคือเรากังวลอยู่นะครับกังวลอยู่คือถ้ามันมีอะไรปรับขึ้นมาเนี่ยแน่นอนก็อาจจะมีการเทได้นะครับคือแต่ว่าดูจากคำพูดนะแล้วก็ดูสถานการณ์เนี่ยมันยังคือว่ายังมีโอกาสเป็นแบบเดิมนะคือเดี๋ยวหยุดอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ก็เผื่อใจไว้ก่อนว่าถ้ามันมีอะไรปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องถอยมาดูเหมือนกันซึ่งแน่นอนก็ดูแล้วก็ดูที่น้ำค้างมันนะครับนะคือว่าราคาน้ำมันวันนี้มันอ่านดีขึ้นมาก็จริงเนี่ยแต่มันยังดิบไม่สูงเหมือนช่วงใหม่ๆนะครับนะแล้วก็ราคาน้ำมันวันนี้เองต้องบอกเลยมันก็ใกล้เคียงกับราคาน้ำมันช่วงก่อนที่เขาจะมีการยิงกันนะครับก็ตอนนั้นก็ยิงกันอยู่เนี่ยราคาน้ำมันมันอยู่ประมาณแถว67-68เหรียญนะครับนะปัจจุบันอยู่ประมาณ72อะไรเงี้ยมันก็ดูผ่อนคลายขึ้นปัญหาเงินเฟ้อมันยังดูซอฟลงอะไรต่างนะครับ
0: ครับสัปดาห์หน้าคุณเจริญมองไงบ้างครับมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะเข้ามากระทบตลาดครับ
1: ก็คงปัจจัยกระทบหลักๆก็คงผมว่าเป็นเรื่องของตัวงบแหละคันนี้นะครับเพราะส่วนสัปดาห์หน้าจะเริ่มมีการประกาศตัวงบออกมานะครับบ้านเรากลุ่มแบงค์ข้างนอกก็กำลังจับตาดูก็คือพวกหุ้นกลุ่มเทคที่พูดไปช่วงต้นนะครับแล้วก็ดูอันนี้ประกอบไปนะครับถ้าออกมาดีก็เป็นตัวหนุนแล้วก็ปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ช่วงประมาณสักวันอังคารวันพุธนะครับของอเมริกาก็จะมีพวกตัวเลข CPI ออกมานะครับเงินเฟ้อเขานะฮะออกมาเป็นยังไงนะครับนะเพราะว่าเงินเฟ้อเขาก็จะล้อไปกับทางเรื่องของเฟดเหมือนกันว่าดอกเบี้ยเนี่ยคุณจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะเช่นอาจจะบอกว่าจะขึ้นต่อไหมแล้วหรือจะปรับลงหรือทรงตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ดูตัวกระตรงนั้นนะครับนะแล้วก็มีวันพุธมาเป็นเรื่องตัวเลข GDP ของจีนนะก็ต้องตามดูเหมือนกันว่าออกเป็นยังไงแต่เพราะว่าช่วงนี้จีนเองก็มีคำถามว่าคุณยังรักษาโค้ดได้อยู่หรือไม่อะไรต่างนะครับมันก็ต้องดูสองส่วนนะครับ
0: ครับผมปัจจัยเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นคุณเจริญจะลงทุนยังไงดีครับสัปดาห์หน้า
1: ก็ถามผมเนี่ยผมก็จริงๆคือจริงๆบอกพวกตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันแค่นี้มันมีขึ้นมีลงนะฮะมันเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของแต่ละเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลานะครับเนี่ยงั้นผมก็จะให้น้ำหนักหาคุณมองอะไรช่วงนี้ผมจะมองหลักๆก็คือ1คือดูตัวงบ2ดูเรื่องของกระแสของเงินต่างชาติเพราะอันนี้มันกระทบบ้านเราโดยตรงเลยนะครับเนี่ยถ้าเขาเข้าต่อผมเนี่ยผมว่าหุ้นมันก็จะมีโอกาสการขึ้นไปได้ต่อนะครับนะแล้วก็ทรงหุ้นช่วงนี้ผมว่ามันเห็นแล้วมันขึ้นแล้วมันไปมันได้แม้มันตกลงมาเดี๋ยวมันก็เด้งกลับได้อะไรเงี้ยนะครับมันทำให้ตลาดดูความมั่นใจขึ้นนะครับนะแล้วในจังหวะเนี้ยผมถามว่าผมว่าเราเลือกอะไรก็คงเป็นชนะการอ่อนตัวรับไว้ก่อนนะครับเพราะว่าที่บอกอ่อนตัวรับคือไม่ใช่แค่มองว่ามันไม่ดีนะคือแบบว่าขึ้นไปเนี่ยคุณก็ต้องมองหาจังหวะขายเผื่อไว้ด้วยเป็นการเพราะว่าปัจจัยที่มันมีเข้ามาเนี่ยเราตอบไม่ได้ว่ามันจะมาต่อเนื่องหรือเปล่าหรือมันจะพลิกมาเป็นลบนะครับนะงั้นเราเรียกว่าอ่อนตัวรับน่าสนใจกว่าแต่ถามว่ามองอะไรก็จะมองหุ้นตัวใหญ่ไว้ก่อนนะครับพวกกลุ่มแบงก์กลุ่มอันเงินพวกเนี้ยผมว่าเป็นตัวหลีกตลาดช่วงนี้นะครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX ครับกับตลาดของเราวันนี้ครับที่ปิดไปที่ 1,621.55 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 13.25 จุดคิดเป็น 0.82% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 77,145.34 ล้านบาทนะครับคือตลาดวันนี้นะครับภาพรวมเนี่ยการลงทุนในช่วงไตรมาสที่3ปีนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีเป้าหมายกันอยู่ที่ 1,705 จุดแล้วนะครับตามมุมมองของทางนักกลยุทธ์ลงทุนอาวุโสจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring คุณณัฐวุฒิจันทนาจุลพงศ์นะครับก็บริษัทเดียวกันกับคุณเจริญอินทนาธรรมนะครับแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยมองว่าเป้าหมายถึงแม้จะอยู่ที่ 1,705 จุดครับภาพรวมการลงทุนในช่วงไตรมาสที่3แต่ก็จะมีโอกาสปรับขึ้นได้อีกนะครับราว 7% จากปัจจัยพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่มันแข็งแกร่งขึ้นทั้งการส่งออกกำไรบริษัทจดทะเบียนและกระแสเงินทุนต่างชาตินะครับที่สนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยพร้อมกับคาดด้วยนะครับว่าด้วยความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์มันลดลงเนี่ยนะครับเงินดอลลาร์ก็จะทยอยอ่อนค่าก็จะหนุนให้เงินทุนต่างชาติเนี่ยไหลกลับเข้าสู่เอเชียอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือมุมมองของคุณณัฐวุฒิจันทนาจุลพลก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรนะครับจากคำแนะนำของคุณเจริญเห็นว่าจะทำมาสักครู่นี้นะครับส่วนภูมิภาควันนี้ครับขออนุญาตไล่ดูไปทีละตลาดเลยนะครับชางไฮคอมโพสิตครับวันนี้ติดลบนักลงทุนเนี่ยเทขายทำกำไรหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับหลังจากที่มันชะยานขึ้นแข็งแกร่งไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับชางไฮคอมโพสิตวันนี้ติดไปที่ 3,996.16 จุดครับลดลงไป 40.43 จุดคิดเป็น 1% นะครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยถ้ามองภาพรวมทั้งสัปดาห์เนี่ยชางไฮคอมโพสิตลดลงไป 1.17% นะครับทางเสียงฮ่องกงวันนี้ปิดบวกครับนักลงทุนเนี่ยเชื่อมั่นมากขึ้นต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับขณะเดียวกันเนี่ยราคาน้ำมันที่มันลดลงยังช่วยหนุนความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตัวนำรางนั้นยังมีความไม่แน่นอนก็ตามนะครับทางเสียงวันนี้ปิดไปที่ 24,175.12 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 144.94 จุดคิดเป็น 0.6% นะครับนิกเคอิโตเกียววันนี้พุ่งขึ้นมาครับมีปัจจัยหนุนมาจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ครับ ขณะที่ภาพรวมของตลาดนั้นก็ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับนิกเกิลวันนี้ปิดไปที่ 68,557.73 จุดเพิ่มขึ้นมา 813.88 จุดครับคิดเป็น 1.2% Composite เกาหลีใต้วันนี้ปิดบวกนะครับเป็นวันที่2ติดต่อกันก็มีแรงหนุนมาจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ตามทิศทางหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาด Wall Street ครับวันนี้ Kospi หรือว่า Composite เกาหลีใต้ปิดไปที่ 7,475.94 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 184.03 จุดคิดเป็น 2.52% ครับออสเตรเลียวันนี้ปิดบวกเหมือนกันนะครับมีแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของกลุ่มเหมืองแร่กลุ่มการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียนะครับวันนี้ปิดไปที่8,806 ครับเพิ่มขึ้นมา40กว่าจุดคิดเป็น 0.5% และดัชนี All Ordinary ปิดไปที่9,003 นะครับ9,003.70 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 42.40 จุดคิดเป็น 0.47% นะครับนี่เป็นข้อมูลจากทางด้าน InfoQuestก่อนที่จะไปติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆในวันนี้นะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังของคลื่นความคิดกันหน่อยนะครับ AI for Life version 3แล้วนะครับ Click and Create ครับวัยเก่าไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลัว AI ครับวัยเก่ามาเปลี่ยนมือถือของคุณให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขแต่ก็ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่นี่แหละครับ Thinking Radio เนี่ยชวนพี่ๆวัย 40+ 50+ และผู้ที่กำลังเกษียณมาร่วมเวิร์คช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำเลยครับ AI for Life ปี 3ตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ครับเรียนง่ายครับสนุกและไม่ต้องมีพื้นฐานเลยนะครับไม่ต้องกลัวสิ่งที่วัยเก่าจะได้เรียนรู้จากงานนี้นะครับซึ่งย้ำอีกครั้งว่าใช้เพียงแค่มือถือและแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวเนี่ยนะครับคุณจะได้เนรมิตภาพถ่ายเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวสุดปังครับและยังสร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ๆเอาไว้ส่งต่อแล้วก็โพสต์ปวดลูกหลานปวดเพื่อนก็ได้นะครับฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI ครับไว้แบ่งปันเพื่อนๆในงานเลี้ยงรุ่นไฮไลท์ของงานนะครับเราจะได้เรียนกันกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีนะครับดูแลใกล้ชิดด้วยทีมสตาฟนับ10คนคอยประกบแบบจับมือทำครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับงานนี้จะมีขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ครับเสาร์ที่1สิงหาคมเราจะไปเจอกันที่โรงแรม The Emerald รัชดาครับราคานั้น 3,900 บาทต่อท่านนะครับซึ่งมาพร้อมกับคู่มือ1ชุดและคุณยังสามารถดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีอาหารว่าง2เบรกนะครับและบุฟเฟ่กลางวันแบบเติมไม่อั้นครับแต่เรารับเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสมัครกันเดี๋ยวนี้เลยครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับ @thinkingradio นะครับมีแอดไซน์อยู่ข้างหน้า thinkingradio เป็นติดกันนะครับ @thinkingradio อันนี้เป็น official line account ของ thinkingradio หรือว่าเพื่อนความคิดนะครับเสาร์ที่1สิงหาคมเจอกันนะครับสำหรับ AI for Life ปีที่3 Click and Create นะครับวัยเก่าไม่ต้องกลัว AI ต่อไปนะครับหวังว่าจะได้เจอกันส่วนท่านที่กำลังสนใจอยากที่จะrefinance บ้านนะครับใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยเบาเนี่ยปลดหนี้ไวด้วยนะครับกับสินเชื่อเคหะ refinance จากธนาคารออมสินครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะ refinance สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงผ่อนบ้านหมดไวขึ้นง่ายมากครับย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินคือคำตอบนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเนี่ยเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกด้วยล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับด ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 2.75% ต่อปีครับและพิเศษกว่านั้นออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคมสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับ15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะครับเข้าไปดูกันได้เข้าไปสมัครกันได้ยื่นกู้ก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ครับ MYMO MyMo นะครับโหลดกันเข้ามา MyMo My Money นะครับ MyMo หรือสะดวกเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ www.gsp.or.th หรือถ้าอยากต้องการเจอมนุษย์นะครับก็ไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาได้เลยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับโทรไปที่1115ครับ GSB Contact Center จะได้ไม่เสียเวลานะครับ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับนี่เป็นข่าวที่ผมอยากจะฝากไว้ในช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวของแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจของบ้านเราในวันนี้กันหน่อยนะครับคุณวราวุฒิวันนี้ก็เป็นประธานเปิด IEA-T Fair 2026ปักหมุดไทยในการไปสู่การเป็นศูนย์กลาง Green Supply Chain นะครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของเราครับวันนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาชาไปเปิดงาน IEA-T Fairซึ่งจัดกันในแนวคิด One Mind One IEAT Powering Global Industry อย่างเป็นทางการนะครับคืองานนี้นะครับทางกนอก็จัดครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นคนจัดนะครับโดยก็อยากจะปรับบทบาทจากการเป็นผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมาเป็นการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจคุณภาพสูงที่เป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมกับรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตครับขยายเครือข่ายธุรกิจสร้าง business ecosystem ที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนผ่านการลดข้อจำกัดทางกฎหมายยกระดับสาธารณูปโภคอัจฉริยะและการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลขั้นสูงตลอดจนการยกระดับมาตรฐาน ESG และ Green Supply Chain นะครับซึ่งทางด้านของคุณวราวุฒิเนี่ยก็ได้มีการแลกเปลี่ยนวิชั่นวิสัยทัศน์กับทาง Solidar Group นะครับซึ่งเป็น Division Director จาก World Bank ประจำประเทศไทยและเมียนมานะครับถอดรหัสโลกผันผวนสู่การสร้างความได้เปรียบของอุตสาหกรรมไทยครับ Decoding Global New Uncertainty Creating Competitive Advantage for Thailand's Industrial Future นะครับคุณวราวุฒิเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้โลกกำลังเผชิญกับ Poly Crisis เนี่ยคือพหูพจน์ของ Crisis นะครับ Crisis ต้องกด CRISIS นะครับ Poly Crisis วิกฤตซ้อนวิกฤตครับไหนจะขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างมหาอำนาจความผันผวนของพลังงานและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกำลังกดดันซัพพลายเชนและต้นทุนการผลิตในโลกนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยซึ่งยังพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและวัตถุดิบจำนวนมากความผันผวนดังกล่าวนั้นมันส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการการค้าใหม่ของโลกอย่างเช่นพวกกลไกปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนกฎระเบียบด้านความยั่งยืนของสหภาพยุโรปกำลังเปลี่ยนความยั่งยืนจากทางเลือกเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าถึงตลาดโลกนะครับนักเศรษฐศาสตร์อย่างผมก็จะมองเรื่องพวกนี้ว่ามันเป็น NTB ครับเป็น Non Tariff Barrier นั่นเองนะครับคุณวราวุฒิเลยบอกว่าในช่วงที่หลายบริษัทกำลังทบทวนซัพพลายเชนและมองหาฐานการผลิตใหม่เนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยไทยเรามีจุดแข็งจากทำเลยุทธศาสตร์ครับความเป็นกลางและระบบนิคมอุตสาหกรรมที่พร้อมรองรับการลงทุนระดับโลกซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการดึงเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ประเทศนะครับในขณะที่ข่าวอื่นนะครับโฆษกกตยืนยันครับ ผลึกกำลังกับปกปอสเรียกสอบสุภาพรพิมพงษ์รายงานซื้อหุ้นแสนล้านแล้วนะครับวันก่อนผมพูดเรื่องข่าวนี้ไปแล้ววันนี้มีความคืบหน้าครับจากกลต.ที่พูดถึงกระแสข่าวสุภาพรพิมพงษ์ที่ระบุถึงกรณีที่ไม่ได้รับการติดต่อจากกลต.หรือตำรวจนั้นเนี่ยก็ขอเรียนนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่รายงานข้อมูลตามแบบรายงาน 246-2 กลต.ยืนยันนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกลต.ร่วมกับปกปอสครับก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในการเชิญตัวสุภาพรพิมพงษ์ซึ่งเป็นผู้รายงานแบบ 246-2 เนี่ยมาให้ถ้อยคำกับกลต.และพนักงานสอบสวนแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อไปสุภจีสั่งหามาตรการคุมราคาเมนูปรุงสำเร็จหลัง1กรกฎาคมร้านทยอยปรับน้ำปั่นเนี่ยขึ้นมา5บาทนะครับนี่คุณวิทยากรมณีเนตรครับอธิบดีกรมการค้าภายในก็ออกมาเปิดเผยหลังไปตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงและมอบป้ายสัญลักษณ์โครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน Fuel Dispenser Verified สีทองที่ปั๊มบางจากวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยกรมเนี่ยทำต่อเนื่องมา2ปีแล้วนะครับนี่คืออีเวนต์ที่เขาเชิญนักข่าวไปทำข่าวแต่สิ่งที่เป็นข่าวเนี่ยนักข่าวดันไปสนใจเรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารปรุงสำเร็จครับหลังจากที่แนวโน้มราคาน้ำมันมันทยอยลดลงแต่ว่าทำไมราคาสินค้ายังไม่ลงนะครับคุณวิทยากรก็เลยบอกว่าในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปก็ไม่ได้มีการหารือกับทางฝั่งรีเทลหรือพวกค้าปลีกแล้วนะครับผู้ประกอบการค้าส่งผู้ผลิตสินค้าให้ทบทวนราคาสินค้าให้มันสอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลงซึ่งก็มีหลายกลุ่มราคาสินค้าจะลดลงหลายกลุ่มสินค้าไม่ขยับราคาทั้งที่ขอความร่วมมือตรึงราคาหรือปรับราคาต่ำกว่าที่ต้นทุนสูงก่อนหน้านี้นะครับพวกน้ำตาลทรายน้ำมันพืชก็ยืนยันนะครับว่าไม่ปรับขึ้นราคาหรือว่าไข่ไก่ก็ไม่ปรับขึ้นราคาขึ้นอีกจากนี้นะครับส่วนสินค้าที่อิงกับราคาน้ำมันอย่างปุ๋ยราคาลงมาแล้ว 20% ครับจาก 1,400 เหลือ 1,100 บาทแล้วก็ได้เชิญพวกห้างค้าปลีกสมัยใหม่มาหารือถึงเรื่องของ gross profit นะครับ gross profit GP เพื่อขอไม่ให้ปรับเพิ่มเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายย่อยครับราคาอาหารปรุงสำเร็จเนี่ยคุณสุภจีสั่งมาแล้วนะครับให้ไปหารือส่วนที่เกี่ยวข้องและหามาตรการเสริมเพื่อช่วยเหลือหรือเสริมค่าใช้จ่ายให้กับผู้ค้าไม่สูงเกินไปไม่ต้องขยับราคาขายเพื่อลดภาระประชาชนซึ่งก็น่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวรอกันต่อไปคือตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าร้านอาหารในเครื่องดื่มส่วนใหญ่เนี่ยก็ทยอยปรับป้ายแสดงราคาสินค้าเฉลี่ยขึ้นเมนูละ10บาทนะครับปกติเนี่ย50-60บาทต่อเมนูเพิ่มขึ้นเป็น60-70บาทจากที่มีการทยอยขึ้นราคามาแล้วในช่วงมีนาคมจากเฉลี่ย 5-10 บาทต่อเมนูนะครับส่วนพวกร้านจำหน่ายเครื่องดื่มเมนูปั่นก็ปรับขึ้นราคามาอีก5บาทนะครับก็รอดูครับกระทรวงจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้นะครับอย่างที่บอกครับก็เชิญไปทำข่าวหนึ่งแต่ว่าข่าวที่ออกมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีข่าวสิริพงษ์ยังไม่พบอาคารซุดเพิ่มครับเร่งถกผู้เชี่ยวชาญหาสาเหตุน้ำรั่วอุโมงค์สายสีม่วงนี่มี DDPM นะครับ Department of Disaster Prevention and Mitigation นะครับ DDPM นี่คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่านคงได้ SMS กันแล้วใช่ไหมครับผมก็ได้เหมือนกันประชาธิปกโรงเรียนใหญ่นะครับตกใจกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดนะครับทางด้านของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ออกมาให้ความคืบหน้า ที่น้ำรั่วซึมที่อุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับที่แถวๆวงเวียนใหญ่เนี่ยรายงานล่าสุด9กรกฎาคม5ทุ่มเมื่อวาน5ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ายังคงการซุดตัวของดินที่ยังคงเกิดขึ้นในอัตราคงที่นะครับ4มิลลิเมตรต่อชั่วโมงมันไม่ได้แรงขึ้นจากเดิมแต่มันก็ยังลง4มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับเช้าวันนี้นะครับรฟม.ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มาประชุมกันแล้วนะครับเพื่อหาทางแก้ปัญหาซึ่งก็น่าจะได้ข้อสรุปแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนนะครับล่าสุดนั้นยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการเอียงหรือซุดตัวของตึกบริเวณรอบเพิ่มเติมนะครับส่วนกรณีจะนำมาตรการสมุดพกผู้รับเหมามาใช้ไม่ว่าจะทั้งเหตุการณ์น้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงหรืออุบัติเหตุล่าสุดที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างบริเวณถนนพระราม2หรือไม่นั้นนี่ก็ขอชี้แจงนะครับว่าประกาศของกรมบัญชีกลางเนี่ยอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดตามความเห็นของทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับหลังจากผ่านการรับฟังความคิดเห็นและเสนอครม.ไปแล้วคาดว่ารอไปครับอีก1เดือนฮะถึงจะมีผลบังคับใช้โดยการใช้มาตรการนี้เนี่ยจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีครับเพราะว่าหากนำไปใช้โดยไม่เหมาะสมมันอาจจะเข้าข่ายกลั่นแกล้งผู้รับจ้างได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ละกรณีก็จะต้องพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือไม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นความเสียหายจากภายในองค์กรซึ่งยังอาจจะมีข้อถกเถียงว่ามันจะเข้าข่ายหรือเปล่านะครับแต่หากเป็นเหตุที่มันส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้โดยสารหรือมีลักษณะเป็นภัยพิบัติอย่างชัดเจนก็ถือว่าเข้าข่ายจะนำมาพิจารณาได้ครับส่วนหน้างานนะครับก็ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมในฐานะฝ่ายนโยบายนั้นจะดำเนินการเฉพาะในส่วนของมาตรการด้านการบริหารเช่นสั่งห้ามใช้อาคารหรือมาตรการด้านความปลอดภัยส่วนแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมนั้นมันเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรผู้รับผิดชอบครับฝ่ายนโยบายนั้นจะไม่เข้าไปกำหนดวิธีการทางเทคนิคนะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดพักสักครู่ครับช่วงหน้าวันนี้เรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงก่อนปิดเสร็จวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับรสดร.ปิติศรีแสงนามช่วยทำหน้าที่แทนอาจารย์สมชายให้กับเราในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับพูดคุยกันในช่วงก่อนปิดเศรษฐกิจนะครับมาฟังMy Way มาถอดรหัสเพลง My Way ที่คุณอนุทินได้เป่าแซกให้อันวายบริหินร้องเพลงที่มาเลเซียกันหน่อยนะครับพบปากกันในครั้งนี้มีอะไรน่าจับตาบ้างช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
3: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดทิศสุขความสงบผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
5: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
4: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
5: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สัง คมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดเด็ดทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
5: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: รันฟอร์มัมครั้งที่31งานวิ่งเพื่อแม่กับเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลเอมและ WA ร่วมวิ่งบนเส้นทางที่รักโลกใน4ระยะการแข่งขัน 21.1 กิโล10กิโล6กิโลและ 1.8 กิโลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยสมัครได้แล้ววันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เพิ่มเติมได้ที่ Facebook 12AUG Half Marathon แล้วพบกัน12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจ
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18:40กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับคุณผู้ฟังครับมีใครกำลังแพลนจะสร้างบ้านแต่รู้สึกกังวลว่าจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกไว้คนเดียวบ้างไหมครับลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนแทบจะยังไม่มีเนี่ยนะครับแต่ต้องมานั่งปวดหัวกับการดีลกับสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานเนี่ยก็ยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและกลัวช่างจะเทงานนะครับบอกเลยครับว่าคนอยากสร้างบ้านยุคนี้เนี่ยต้องการกูรูส่วนตัวครับต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรับกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดเพื่อเซฟเงินเซฟเวลาและสำคัญสุดเลยนะครับขีดเส้นใต้เซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดครับวันนี้ผมมีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวนะครับกับงาน Landy Home Open House ลดแรง Big Year Sale เริ่มขึ้นแล้ววันนี้นะครับมีถึงเพียงแค่วันอาทิตย์นี้เท่านั้น12กรกฎาคมนะครับที่ Landy Home ทุกสาขาในงานนี้นะครับคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมกับดอกเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านไว้ในที่เดียวเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทนะครับฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับส่วนใครที่อยู่ย่านฝั่งทนนะครับวันพรุ่งนี้ในงานเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมเสวนาวางผังกู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงแล้วก็จะเปิดตัว68บ้านใหม่ล่าสุดด้วยนะครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งวันพรุ่งนี้ที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ลงทะเบียนกันได้นะครับโทรไปจองกันได้ก่อนที่มันจะเต็มป่านนี้จะเต็มแล้วก็ได้นะครับผมพูดมาหลายวันแล้วนะครับข่าวนี้029383456ลองโทรไปกันแล้วกันนะครับ029383456ครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทนะครับสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจไว้วางใจครับการันตีเรื่องผลงานก่อสร้างบ้านมาแล้วกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับพร้อมกับล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญาครับมั่นใจงบไม่บานปลายแน่นอนนะครับที่งาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Saleเริ่มแล้ววันนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับ12กรกฎาคมที่ Landy Home ทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดครับสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับส่วนใครที่สนใจเรื่อง AI นะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งวัยเก่ามาแล้วครับ AI for Life ปีที่3 AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับอายุเยอะแล้วแต่ยังอยากขายออนไลน์ให้ AI นั้นเป็นเลขาหาเงินแทนคุณดีกว่ามั้ยครับแฟนรายการถามกันมาเยอะนะครับว่า อายุเยอะแล้วอ่ะแต่อยากจะยังขายของออนไลน์อยู่นะครับจะเริ่มยังไงดีกลัวทำไม่เป็นลบความกังวลนั้นทิ้งไปได้เลยครับไม่ว่าจะเก๋าแค่ไหนนะครับขอแค่มีสินค้าและใจที่พร้อมจะลุยคุณก็ปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอนนะครับ Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นใหญ่มาร่วม upskill ในกิจกรรมนี้ครับ AI for lifeAI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสิ่งที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้นะครับทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เพียงเครื่องเดียวนี่นะครับ AI เลขาส่วนตัวครับช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บเนรมิตรูปสวยครับสอนเทคนิคถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อนะครับทำงานแค่ปลายนิ้วครับลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยนะครับเรียนแบบจับมือทำครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนนะครับนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมกับทีมงานชุดใหญ่ที่จะดูแลใกล้ชิดนะครับงงตรงไหนเนี่ยถามได้ทันทีเลยนะครับงานนี้จะมีขึ้นในวันที่2สิงหาคมนี้เต็มวันนะครับจัดกันที่ Emerald รัชดาครับโรงแรม The Emerald รัชดาลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาทคุ้มค่านะครับเพราะว่าเรียนจบเนี่ยเปิดร้านได้เลยนะครับลงทุน 4,500 บาทเท่านั้นเราแต่ว่าเรารับเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะครับเต็มแล้วเต็มเลยนะครับสมัครกันได้เลยครับแอดไลน์เข้ามาครับที่ @thinkingradio นะครับมี @sign อยู่ข้างหน้านะครับ @thinkingradio พิมพ์ติดกันนะครับ มาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินและสนุกไปด้วยกันนะครับพบกันวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่ The Emerald รัชดาทั้งวันนะครับมาพบกันครับช่วงนี้เรามาร้องเพลง My Way คล้ายกับแซกโซโฟนของคุณอนุทินกันหน่อยนะครับเห็นชื่นมื่นกันเหลือเกินนะครับคุณอนุทินกับอัลวาอิบราฮิมผู้นำมาเลเซียกับเพลง My Way มาถอดรหัสเมโลดี้นี้กันหน่อยนะครับกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามครับรองศาสตราจารย์ปิติศรีแสงนามในช่วงนี้ครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดยฟอร์มูล่า366 Pro ERP

0: นั่นน่ะสิมันแบบมันคือฉากสุดท้ายของชีวิตแล้วอาจารย์คือมันยังไงฮะไอ้เพลงนี้ทำไมพวกวงการทูตไม่ใช่แต่คุณอนุทินกับอันวานนะฮะอาจารย์ผมมาคุ้นเคยกับวงการทูตในบ้านเรามากเนี่ยนะฮะทุกงานที่ไปเนี่ยต้องมีแบบร้องเพลงนี้ My Way เนี่ยมันอะไรฮะเขาเก็บกดอะไรกันครับทำไมต้อง My Way ฮะ
1: ผมคิดว่าเป็นแซงซีเนตรานะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นเพลงที่ดังทุกคนร้องได้นะครับแล้วก็จริงๆสำคัญที่สุดก็คือท่อนฮุกกันแหละถูกต้องไหมครับที่บอกว่า I did it my way เนี่ยนะครับมันก็เป็น
0: อีโก้
1: ที่การบอกว่าเนี่ยวิถีของฉันเนี่ยมันเป็นวิถีที่ฉันมั่นใจว่ามันถูกต้องแล้วถึงแม้มันจะเป็น
0: คือมันอีโก้ทิสติกมากๆเลยนะฮะอาจารย์มันคือมันผมเข้าใจเลยอ่ะเออ
1: แล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงโปรดของนักการเมืองหลายคนนะครับแต่ว่าผมยังมองว่าถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับของคุณอนุทินนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นด้านต่อมากนะครับในทางการทูตในทางการต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดหลายๆเรื่องได้นะครับเพียงแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยแน่นอนว่าการไปเจอกันนะครับวันที่9 10กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายๆประเด็นนะครับมันมีทั้งประเด็นที่โอเคมันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องที่ค้างคานะครับแล้วก็มันแสดงให้เห็นนะว่าผู้นำมาเลเซียอันวายอิบราฮิมเองเนี่ยไม่ได้มี capability หรือมีศักยภาพพอในการที่จะผลักดันเรื่องที่สำคัญที่สุดหลายๆเรื่องด้วยเพราะว่าตัวเองก็กำลังเจอเขาเรียกมรสุมสีเขียวอยู่นะครับ ซึ่งในเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องสำคัญนะครับ เอาเรื่องประสบความสำเร็จก่อนนะครับการพบกันครั้งนี้นี่เราอาจจะเห็นภาพเป่าแซกโซโฟนร้องเพลง My Way กันแต่ว่าผมคิดว่าจุดสำคัญที่สุดก็คือภาพการที่ทั้งสองประเทศเจอกันบนถนนที่จุดกึ่งกลางของด่านชายแดนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขานัดพบกันที่ถนนตรงกลางนะครับระหว่างด่านศุลกากรชะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิจคายูฮิตัมนะครับของมาเลเซีย
0: คือแวบแรกเนี่ยผมนึกถึงแวบแรกเนี่ยผมนึกถึงคิมจองอึนกับทรัมป์ที่เจอกันที่ DMZ อาจารย
1: ์ใช่ที่เขาเรียกว่าปู่บังปันมุนจอมนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมที่สุดนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าการค้าชายแดนที่สำคัญที่สุดมูลค่าสูงสุดของไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดเนี่ยคือกับมาเลเซีย
0: ครับ
1: เพราะนั้นการทำให้ด่าน2ด่านนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นมันมีการอัปเกรดมันเพิ่มศักยภาพในการที่จะรองรับมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นรองรับมูลค่าจำนวนผู้เดินทางที่จะเดินไปเดินมาได้เนี่ยมันคือการเปิดถึงที่เรียกว่า border economic corridor ครับและเพียงเศรษฐกิจในบริเวณพรมแดนนะครับเพราะนั้นนี่คือจุดเชื่อมโยงนี่คือ supply chain integration นี่คือการทะลวงคอขวดของการขนส่งสินค้าและการเคลื่อนย้ายบุคคลมันจะเชื่อมภาคใต้ตอนล่างของเรากับภาคเหนือของมาเลเซียได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่ไทยกับมาเลเซียเป็นคู่แข่งกันให้กลายเป็นคู่ค้ากันเพื่อที่จะไปเผชิญหน้าความท้าทายในทางภูมิเศรษฐศาสตร์ในโลกเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่ผมคิดว่าเพอร์เฟกต์นะครับแล้วนอกจากมิติการค้าไม่ที่เศรษฐกิจเนี่ยพอตอนงานเลี้ยงไปร้องเพลงร่วมกันเนี่ยผมคิดว่ามันยิ่งเป็นการคล้ายๆแสดงออกให้เห็นนะว่าสองประเทศนี้ในระหว่างผู้นำเนี่ยความใกล้ชิดสนิทสนมกันในหมู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยมันสูงมากนะครับซึ่งผมถือว่าดีเพราะว่าในห่วงเวลาเดียวกันอีกภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือคาโบโวซูเบียนโตเปิดบ้านรับนายกรัฐมนตรี3คนของประเทศไทยถูกต้องไหมครับ นายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรซึ่งมีความผิดแล้วก็ถูกคุมขังไปแล้วเป็นนักโทษชายไปแล้วนะครับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งมีคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องไหมครับปล่อยให้เกิดการทุจริตจำนำข้าวแล้วก็ยังลี้ภัยทางการเมืองอยู่มีคดีอยู่นะครับพูดง่ายๆแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือนายตรีแพทองทานซึ่งก็มีปัญหาเรื่องทรีซึ่งนะครับนั่นก็คือโทรศัพท์คุยกับอังเคิลในช่วงเวลาที่มันเป็นภัยคุกคามในบริเวณชายแดนแบบนี้เพราะนั้นภาพนี้พอออกไปปุ๊บเนี่ยmood and tone ของคนอินโดนีเซียเป็นลบทันทีนะฮะ
0: อือหือ

0: พราะจากพาโบโวเองเนี่ยมันก็เป็นลบอยู่แล้วในช่วงเวลาที่เขาเจอวิกฤตเศรษฐกิจแล้วพบว่าในชาวนาทีบีของเขาเปิดบ้านรับ3ผู้นำไทยซึ่งรู้แล้วแต่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะอาณาจักรการเมืองบ้านใหญ่ที่ทั้ง3เจเนเรชันคือพัวพันกับการทุจริตมิชอบทั้งนั้นเลย
1: อ่าฮะทำไมพาโบโวถึงต้องรับ3คนนี้ครับหรือว่า3คนนี้อยากจะให้สร้างภาพครับ
0: อันนี้ผมยังไม่เข้าใจอยู่ไว้เดี๋ยวหาคำตอบได้แล้วจะมาเล่าให้ฟัง
1: วันจันทร์เราอยู่ด้วยกันอีกผมขอคำตอบนี้นะครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวขออนุญาตไปทำการบ้านให้คุณผู้ฟังก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่ากรณีของไทยกับมาเลเซียเนี่ยมันเป็นภาพที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นเลยล่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดเนี่ยมันดีนะครับจริงไหมอ
1: าจารย์ครับอาจารย์ปิติแต่ภาพจำเนี่ยมันก็คืออันวาเนี่ยเหมือนกับแสดงบทบาทให้เรากับคุณมาเนตต้องคุยกันแล้วก็มีทรัมป์มากดดันอีกรอบหนึ่งด้วยเนี่ยนั่นคือภาพจำนะครับอาจารย์
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันพยายามทำให้เราเห็นนะว่าทำยังไงถึงจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาพบถึงเรื่องเจรจาจริงๆเนี่ยมันไม่เคยประสบความสำเร็จเลยตลอดอันวาอิบราฮิม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในการร้องเพลง My Way เนี่ยมันถึงประเด็นไงฮะว่าไอ้นี่มันเป็น Final Curtain แล้วหรือเปล่ามันเป็นการปิดฉากสุดท้ายแล้วหรือเปล่าถูกต้องไหมครับเพราะว่าประเด็นจริงๆที่ควรจะต้องเป็นการเจรจาระหว่างไทยกับจริงๆไม่ใช่การเจรจานะเขาเรียกว่าการพูดคุยสันติสุขถูกต้องไหมครับ เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่รัฐดังนั้นเราจะไม่ใช้คำว่าเจรจาแล้วเราก็จะไม่ใช่คำว่าสันติภาพเพราะมันไม่ได้เป็นสงครามเราหลีกเลี่ยงการเป็นสงครามเพราะเดี๋ยวมันจะไปถูกผูกกับเรื่องยิฮาดหรือสงครามศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นมันเป็นการพูดคุยสันติสุขในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราซึ่งจริงมาเลเซียควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับมาเลเซียเองเนี่ยพูดได้แต่ว่าผมเป็นแค่ฟาซิลิเทเตอร์ผมเป็นแค่มีเดียเตอร์เพราะฉะนั้นสำหรับมาเลเซียเนี่ยด้วยการเมืองภายในของประเทศนะครับเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าไอ้ปัญหาของการเมืองภายในของมาเลเซียเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดคลื่นสีเขียวครับหรือว่า green wave โดยเฉพาะอย่างยิ่ง green wave ของพรรคทาสพรรคอิสลามซึ่งตีความศาสนาอิสลามแบบค่อนข้างที่จะรุนแรงทางบริเวณภาคเหนือของมาเลเซียเนี่ยมันทำให้อันวาอิบราฮิมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะทำการกดดันในเรื่องของเอาตัวคนคือฝ่ายไทยอ่ะสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดคืออะไรสิ่งที่ฝ่ายไทยเราอยากได้มากที่สุดจากมาเลเซียก็คือผู้ก่อการร้ายที่มาก่อเหตุในประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นบุคคล2สัญชาติแล้วเขาก่อเหตุเสร็จเขาหนีข้ามชายแดนเข้าไปฝังตัวอยู่ในมาเลเซียเพราะฉะนั้นเราอยากได้มากที่สุดคือเราอยากได้มาเลเซียทางการมาเลเซียที่แสดงความจริงใจเพราะคนกลุ่มนี้คืออาชญากรทางมาเลเซียควรจะต้องจับกลุ่มตัวแล้วส่งกลับมาให้เหมือนกับที่ในอดีตประเทศไทยเราอ่ะเคยช่วยเรื่องโจรจีนคอมมิวนิสต์ที่เคยก่อเหตุในมาเลเซียแล้วหนีข้ามชายแดนมาฝั่งไทยไทยเราเรียกจับทุกคนเพราะถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วส่งกลับมาเลเซียทุกคนจนในที่สุดเหตุการณ์ในมาเลเซียสงบเราเองอยากเห็นแบบนั้นนะครับแต่ปัญหาก็คืออันวาอิบราฮิมเนี่ยเขาเจอมรสุมพรรคสีเขียวนั่นก็คือตัวแทนสายอนุรักษ์นิยมอิสลามหรือพรรคพาสนะครับเพราะนั้นถ้าอันวาใช้ไม้แข็งจับกลุ่มมลายูมุสลิมที่เข้าไปก่อการในไทยแล้วเข้าไปหลบซ่อนฝังตัวอยู่ในมาเลเซียเนี่ยเขาก็จะถูกโจมตีทางการเมืองทันทีเพราะนั้นสิ่งที่มาเลเซียไทยการนำของอันวาทำให้ได้ก็คือแค่จัดโต๊ะให้นั่งคุยกันเท่านั้นเองซึ่งการจัดโต๊ะให้ท่านคุยกันก็มีปัญหาอีกเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่อง principal agent problems ครับเพราะ DRM ที่เข้ามานั่งคุยกับทางการไทยในการพูดคุยสันติสุขอ่ะมันเป็นระดับแกนนำที่ทำนโยบายบนโต๊ะเจรจาแต่ความสัมพันธ์ของ DRM ที่เป็นแกนนำเป็นปีกการเมืองเล่นเวทีระหว่างประเทศกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ติดอาวุธนึกออกไหมฮะDRN ที่มานั่งคุมมันเป็น principal แต่ไอ้ DRN ที่ติดอาวุธแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาคุมไม่ได้แล้วมันเป็นเอเจนต์อยู่ในพื้นที่อ่ะมันมี missing link กัน จากการที่มาเลเซียจะแสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มที่ก่อเหตุอ่ะเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายเป็นคนที่ก่อความเดือดร้อนข้ามประเทศแล้วทำไมไม่คิดตั้งหล่ะว่าถ้าเขาอยู่ในมาเลเซียวันหนึ่งเขาไม่พอใจรัฐมาเลเซียเขาทำแบบนี้บ้างคุณจะทำยังไงเพราะฉะนั้นมันเป็นอาชญากรที่เดินทางข้ามประเทศมันควรจะต้องถูกจับมาลงโทษถูกต้องไหมฮะแต่ไปมาปัญหาของอันวาเองก็คือเขาก็เชื่อมั่นในเรื่องของอันวาสเวมากถูกต้องไห
1: มมันโอ้โหเห็นถึงความซับซ้อนเลยครับนี่ยังไม่รวมถึงที่คุณวรรณมาบอกว่ายุบกอรมน.แต่ก็เดินทางไปกับนายกด้วยนะครับเรื่องนี้ยังไงฮะนี่อาจารย
0: ์ก็ผมคิดว่าในที่สุดแล้วยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องของการเมืองภายในอะครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวใต้อ่ะคุณวรรณก็ต้องเดินทางร่วมไปด้วยอยู่แล้วถูกต้องไหมคร
1: ับ ครับคร
0: ับ แล้วผมคิดว่าจริงๆแล้วในที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้ามันเป็นปัญหาอยู่สองข้างของพรมแดนน่ะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือทั้งสองฝ่ายของสองข้างของพรมแดนต้องช่วยเหลือกันแต่ปัญหาของอันวาอิบราฮิมก็คือตลอดสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่มีผลงานที่เป็นรูปธรรมอะไรเลย
1: โอ้ my god
0: พยายามที่จะทำตัวเป็นกาวใจในกรณีไทยกัมพูชาเองแต่วันนี้เห็นไหม
1: ล้มเหลว
0: กองกำลังของไทยกัมพูชาเองก็มาประชิดประสาทตามเมืองทมห่างออกไปแค่20เมตรอ่ะ
1: ฮะคืออันว่าเป็นตัวตลกนะครับตอนนี้
0: ใช่ก็เขาเองก็เจอมรสุมทางการเมืองภายในประเทศเยอะถูกต้องไหมครับเพราะนั้นในการร้องเพลงที่ขึ้นไปโขกแล้วบอกว่าเงินมันกำลังจะถึงปลายทางแล้วฉันกำลังจะเผชิญหน้ากับฉากสุดท้ายเพื่อนของฉันอยากจะพูดอะไรกับเธออย่างตรงๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า I will state my case of which I'm certainเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่ฉันมั่นใจในการที่ฉันจะพูดเรื่องนี้ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยฉันทำทุกอย่างด้วยตัวฉันเองในวิธีของฉันเอง
1: แล้วยังเสือกไม่ขออภัยครับยังร้องผิดคีย์อีกด้วยอารมณ์ชูนก็เป็นบทสรุปที่ดีนะครับว่า
0: ครับ
1: เราคงต้องคุยกันต่อวันจันทร์ครับอาจารย์วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับเดี๋ยววันจันทร์ผมฝากคุยเรื่องนี้ต่อนะครับอาจารย์แล้วก็อาจจะฝากเรื่องที่อดีตนายกของไทยทั้ง3ท่านเนี่ยไปพบกับผู้นำอินโดนีเซียนะครับว่าเราต้องถอดรหัสเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับมาในจังหวะนี้อย่างไรมาในจังหวะเดียวกันกับที่คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีไทยพบกับผู้นำมาเลเซียนะครับกับภูมิรัฐศาสตร์ในบ้านเราบ้างในภูมิภาคของเราบ้างนะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันจันทร์คุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
0: ได้เลยครับครับสวัสดีนะครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับวันนี้วันศุกร์มาช่วยนั่งแทนรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพัชรภาพิวัฒน์นะครับซึ่งน่าจะกลับมาอยู่กับเราในเดือนสิงหาคมนะครับท่านติดภารกิจตลอดเดือนกรกฎาคมนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมว่ารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัด หากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Dataและ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
11: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create ไว้เก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้นอ
11: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
13: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econbiz ปากท้องต้องคิดนะคะกับดิฉันกมลชนกทีฆกุลค่ะช่วงนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในหลายภูมิภาคความไม่แน่นอนของการค้าโลกก็ดีพลังงานที่ก็ยังผันผวนนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็มีอีกด้านหนึ่งที่กำลังเติบโตเหมือนกันก็คือการลงทุนด้านเทคโนโลยีแล้วก็ AI คำถามก็คือว่าท่ามกลางปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังส่งสัญญาณอะไรบ้างแล้วก็ไทยเราควรจะมองเห็นโอกาสหรือว่าความท้าทายยังไงนะคะพูดคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
14: ครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
13: อาจารย์คะการประเมินภาพเศรษฐกิจในเวลานี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจบ้างคะแล้วก็ถ้าถามถึงว่าเอ๊ะแล้วปัจจัยที่มันกำลังจะกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อๆไปเนี่ยมันมีอะไรที่เวลานี้อัปเดตขึ้นมาบ้างไหมคะอาจารย
14: ์ครับวันนี้ก็จะเอารายงานเศรษฐกิจนะครับฉบับล่าสุดของทาง IMF นะก็คือ IMF World Economic Outlook ซึ่งออกมาในฉบับของเดือนกรกฎาคม2026นะครับก็เรียกว่าล่าสุดเลยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกประเด็นสำคัญที่สุดของรายงานฉบับล่าสุดครั้งนี้พูดถึงว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่กำลังเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจที่มีคาแรคเตอร์ลักษณะของ2ประเด็นใหญ่ด้วยกันคือเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับเทคโนโลยี AI กับห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีเนี่ย น่าจะเติบโตได้ดีในขณะที่ประเทศที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานเนี่ยก็อาจจะเผชิญกับความท้าทายแล้วก็แรงกดดันจากสงครามรวมถึงราคาพลังงานแล้วก็ยังรวมไปถึงภาระของหนี้สาธารณะที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยรายงานล่าสุดก็มีการปรับประมาณการตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกหรือว่า GDP growth นะครับที่เป็นระดับ global ในปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 3.0% และคาดการณ์ว่าปีหน้าคือ2027ก็จะโตอยู่ที่ประมาณ 3.4% ในขณะที่ไปดูเรื่องของเงินเฟ้อครับเงินเฟ้อเท่าที่ IMF ประเมินรอบล่าสุดเนี่ยก็ยังสูงกว่าที่คาดนะครับแต่อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณลดลงในปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมครับภาพรวมเมื่อเราดูรายงานล่าสุดฉบับนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะเติบโตค่อนข้างช้าแต่ยังไม่ถึงภาวะถดถอยนะครับและน่าจะพอมีบางส่วนที่ฟื้นตัวได้ในปีหน้าครับ
13: อาจารย์บอกว่าในรายงานบอกว่าโลกไม่ได้เข้าสู่การถดถอยแต่ว่าเหมือนกำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
14: ใช่ครับก็ว่าปีนี้อาจจะโตค่อนข้างช้านะครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นถดถอยสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีแรงขับสองทางนะครับมีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสองทางที่ค่อนข้างจะสวนทางกันสองทางที่สวนทางกันเนี่ยคืออะไรนะครับคือหนึ่งเลยก็ยังได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามแต่ขณะเดียวกันสายเทคสาย AI ก็ดันให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันโตพูดง่ายๆว่าวันนี้นะครับเศรษฐกิจโลกเจอแรงด้านลบนะแรงผลักด้านลบไม่ว่าจะเป็นสงครามตะวันออกกลางราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากสงครามส่วนหนึ่งเรื่องโลจิสติกนะครับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ก็เป็นปัจจัยลบหรือเป็นแรงลบต่อเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงเรื่องของการแบ่งขั้วทางการค้าแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อที่อาจจะกลับมาสูงในบางประเทศอันนี้เป็นแรงลบแต่แรงบวกก็มีนะครับเนี่ยมันสวนทางกันแรงบวกก็คือการลงทุนใน AI ที่มีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะเติบโตเรื่องอุตสาหกรรมพวกเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของเทคโนโลยีนะครับคลาวด์คอมพิวติ้งการลงทุนใน Data Center ทั้งหลายรวมถึงเรื่องของ productivity ที่เพิ่มจาก generative AI อันนี้เป็นแรงบวกแต่ว่า2แรงเนี่ยนะครับแรงลบกับแรงบวกเนี่ยมันมาเจอพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันไม่มีแรงบวกเลยเนี่ยแล้วเราเจอแต่ปัจจัยลบอย่างเดียวในเศรษฐกิจโลกก็อาจจะเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับแต่บังเอิญว่ามันมีนะครับปัจจัยทางบวกเข้ามาด้วยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแรงที่มาชดเชยนะครับผลกระทบจากสงครามได้ระดับหนึ่งครับ
13: อ๋อค่ะอาจารย์แล้วถ้าสองแรงมันเกิดพร้อมกันประเทศหรือว่าเศรษฐกิจแบบไหนคะอาจารย์ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุด
14: ครับคือในเรื่องของ AI เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็น new growth engine แล้วล่ะนะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกเลยแล้วก็ผมคิดว่าเท่าที่ดูรายงานของ IMF มาเนี่ยนี่อาจจะเป็นครั้งแรกๆนะครับที่ IMF ส่งสัญญาณการให้ความสำคัญกับ AI อย่างชัดเจนในฐานะตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหาภาคคือถ้าไปมองอย่าง World Economic Forum เนี่ยก็พูดถึง AI มาค่อนข้างจะต่อเนื่องแล้วก็นานพอสมควรแต่ผมว่าครั้งนี้สำหรับ IMF เนี่ยถือว่าส่งสัญญาณชัดมากนะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีประเด็นอื่นๆค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นภูมิรัฐศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้นะครับจากรายงานฉบับล่าสุดเนี่ยก็สะท้อนว่า IMF มองว่า AI เนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหาภาคทีนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์กันต่อว่าทำไม IMF มองแบบนั้นนะครับก็ไม่ยากครับหนึ่งเลย AI เนี่ยจะมายกระดับในเรื่องของ productivity หรือผลิตภาพนะครับคือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตในกระบวนการทำงานนะครับแล้วพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็มีนะครับการลงทุนใน AI เพิ่มมากขึ้นแน่นอนการลงทุนที่เพิ่มก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ถ้าเทคโนโลยีเนี้ยมันได้รับการตอบสนองดีจากกลุ่มผู้ใช้มันก็ทำให้เกิดผลกำไรนะครับกับบริษัทต่างๆที่อยู่ในสายเทคโนโลยีแล้วก็นำไปสู่การส่งออกนะครับเรื่องของบริการดิจิทัลการส่งออกเทคโนโลยีต่างๆทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยกลุ่มประเทศที่จะได้ประโยชน์นะก็จะเป็นประเทศที่เขามีศักยภาพสูงด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียในบางส่วนนะครับในแถวบ้านเราเนี่ยสิงคโปร์นะครับจีนนะครับก็รวมถึงส่วนที่เป็นไต้หวันด้วยอันนี้ก็เหตุก็เพราะว่า เขาสามารถช่วงชิงความได้เปรียบนะครับการเป็นศูนย์กลางของการผลิตพวกเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งจะมาตอบโจทย์อุตสาหกรรมดิจิทัลในยุคปัจจุบันแล้วก็อนาคตรวมถึงเรื่องของ Data Center ด้วยผมคิดว่าประเด็นเรื่อง AI เนี่ยก็จะส่งผลนะครับค่อนข้างชัดเจนต่อประเทศที่มีศักยภาพสูงในห่วงโซ่บุทานของภาคอุตสาหกรรม AI นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็กลายเป็นมีปัจจัยอย่างที่เราคุยกันวันนี้มันมีทั้งปัจจัยบวกซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่อง AI ส่วนปัจจัยลบเองเนี่ยมันก็อาจจะให้ทำให้บางประเทศนะครับที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานนะครับประเทศกำลังพัฒนาที่อาจจะเน้นเรื่องของการพึ่งพารายได้จากภาคการท่องเที่ยวมากนะครับหรือสัดส่วนที่สูงนะหรือว่ามีระดับหนี้สาธารณะที่สูงพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับปัจจัยที่จะเข้ามากดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า uneven growth นะครับ uneven growth ก็คือมันจะเกิดความแตกต่างหรือว่าสวนทางกันของประเทศต่างๆในโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสรุปว่าโลกเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวพร้อมกันตอนนี้จะสรุปแบบนี้ได้ยากมากคือบางประเทศอาจจะฟื้นได้แล้วก็ฟื้นเร็วบางประเทศก็อาจจะค่อนข้างที่จะstruggle นะครับหรือว่าก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้ง่ายนักนะยกเว้นจะสามารถปรับยุทธศาสตร์แล้วก็ภาคการผลิตได้เร็วซึ่งก็เป็นเรื่องยากแล้วก็เรื่องที่ท้าทายนะครับจะทำอย่างไรให้ประเทศมีอุตสาหกรรม AI ที่เข้มแข็งได้ส่งออกชิปได้มีเทคโนโลยีขั้นสูงมี data center ได้โอ้อันนี้ก็ขอจะต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ยังไงก็คงเห็นเศรษฐกิจโลกเติบโตอาจจะช้าหน่อยนะครับแล้วปีหน้าบางประเทศเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่จะดึงเศรษฐกิจโลกให้เติบโตขึ้นมาได้มากกว่าปีนี้ครับ
13: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้ถ้ามองมาที่บ้านเราไทยเนี่ยอยู่ในจุดไหนของภาพนี้คะอาจารย์เรามีโอกาสที่จะใช้แรงส่งจากปัจจัยบวกได้มากน้อยแค่ไหนมาชดเชยแรงกดดันด้านพลังงานได้บ้างไหมคะ
14: ครับจริงๆผมคิดว่าในส่วนของประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะครับเราก็จะเผชิญกับความเสี่ยงหลักของเศรษฐกิจโลกอยู่หลายประการนะครับความเสี่ยงตรงนี้ก็ต้องมาประเมินกันนะว่ามันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าเป็นเรื่องของสงครามมันจะขยายวงไหมนะครับเรื่องราคาพลังงานเนี่ยทิศทางมันจะเป็นอย่างไรคือถ้าพลังงานราคาพุ่งขึ้นไปอีกก็อาจจะลำบากแต่ว่าถ้าทรงๆอยู่ตรงนี้ก็ความเสี่ยงตรงนี้อาจจะลดลงนะครับในส่วนของประเทศกำลังพัฒนาก็ต้องดูซิว่าอยู่โพซิชันไหนของการแบ่งขั้วทางการค้าหรือภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับรวมถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพวกหนี้สาธารณะอันนี้ก็จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันที่ทำให้ภาครัฐเนี่ยนะครับจัดสรรงบประมาณได้ยากอาจจะต้องเจอสถานการณ์งบประมาณที่เป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ารายงานตัวเลขอาจจะไม่ได้กล่าวถึงประเทศไทยโดยตรงเนี่ยถ้าเราจะมาวิเคราะห์นัยยะสำคัญนะครับจากตัวรายงานของ IMF ล่าสุดเนี่ยก็อาจจะพอมองได้ว่าไทยเนี่ยอาจจะไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่หนึ่งเลยเราก็พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเรื่องของการนำเข้าพลังงานต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คงจะต้องมาดูซิว่ายุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนวันนี้เศรษฐกิจโลกมีลักษณะเป็นเทคโนโลยี led growth นะครับเทคโนโลยี led growth ก็คือเทคโนโลยีเป็นตัวนำการเติบโตมันอาจจะต่างจาก service led หรือว่า tourism led ซึ่งในอดีตเนี่ยก็บางประเทศหรือหลายประเทศก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ดังนั้นนะครับถ้าเรามองสิ่งที่ IMF เขาพยายามชี้มาว่าโอเคตรงนี้คือประเด็นสำคัญเนี่ยมาก็อาจจะต้องมาทบทวนว่าประเทศต่างๆที่ยังไปไม่ถึงจุดที่จะได้แรงบวกนะครับจะสามารถได้แรงบวกจากเศรษฐกิจโลกได้อย่างไรประการแรกเลยก็คือดูซิว่าจะสามารถเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยี AI ในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลนะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่ใช้ข้อมูลหรือ data economy เนี่ยเราจะสามารถเพิ่มการลงทุนในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่พวก smart manufacturing ซึ่งในจีนก็มีนะครับในบางประเทศก็ได้ประโยชน์เพราะมันทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงไทยก็คงต้องมองแหละนะครับว่าเราจะได้ประโยชน์หรือเราจะสามารถกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนตรงนี้ได้อย่างไรเรื่องของภาคการคลังเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เข้าใจว่าอยู่ในช่วงเวลาของการนะครับพิจารณางบประมาณแผ่นดินนะครับ อย่างที่เราได้เห็นข่าวมานะครับก็เข้าสู่วาระต่างๆกันเข้ามาเนี่ยผมคิดว่านโยบายการคลังของประเทศก็จะมีส่วนสำคัญนะครับถึงแม้ว่า ปัจจุบันอาจจะเห็นว่าเรื่องของงบประมาณนะครับของประเทศต่างๆในโลกเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงขาลงนะเพราะเจอแรงกดดันทั้งที่เราคุยกันหนี้สาธารณะสูงนะครับเรื่องการจัดสรรงบประมาณไปเติมด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้านความมั่นคงนะเพราะฉะนั้นเรื่องใบการคลังเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องลงทุนนะครับรัฐบาลเองต้องลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพของการผลิตถ้าพูดภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือลงทุนอย่างไรให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพอันนี้สำคัญมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมองว่าภาครัฐเองก็จะต้องดูโครงการที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศนะครับเรื่องของ AI ในภาครัฐอันนี้ก็มันก็มีดราม่าประมาณหนึ่งนะครับในบ้านเราแต่มันเป็นทิศทางนะครับต้องบอกเป็นเทรนด์ของโลกเลยที่การลงทุนใน AI เนี่ยก็คงเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้นะครับแต่จะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าที่สุดอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับของภาครัฐอีกอันนึงนะครับที่จะต้องผมมองว่าต้องทำควบคู่กันไปเลยเมื่อเทรนด์เศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนนะแบบนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการยกระดับทักษะของคนวัยทำงานนะครับหรือการยกระดับทักษะแรงงานเราพูดมานานมากเรื่อง upskill reskill แต่วันนี้อาจจะต้องมาประเมินเชิงลึกกันอีกทีว่าแล้วทักษะการทำงานของคนไทยโดยรวมนะครับโดยภาพรวมไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันตอบโจทย์กับโลกการทำงานที่เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนมันตอบโจทย์กับบริบทเศรษฐกิจโลกภาคการลงทุนภาคการผลิตในปัจจุบันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่อาจจะต้องรวมไปถึงการเน้นเรื่องของการลงทุนในเรื่องงานวิจัยเรื่องนวัตกรรมด้วยนะครับก็คงเป็นประมาณนี้นะสำหรับการตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วอาจจะต้องลดเรื่องการกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นลงหน่อยนะครับอันนี้ก็ อาจจะดูแล้วคือการกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นนี่ก็เข้าใจนะว่าหลายประเทศก็พยายามนะเอาเครื่องมือทางการคลังมาใช้เพราะว่าเศรษฐกิจมันอาจจะดูแบบซึมๆนะมันจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องเอาพวกนี้มากระตุ้นระยะสั้นแต่ว่าอย่าทำมากจนเกินไปเพราะว่าวันนี้บริบทเศรษฐกิจโลกมันก็เปลี่ยนไปมากพอสมควรนะครับก็คงต้องหันมาดูเรื่องของโครงสร้างต้องหันมาดูเรื่องระยะกลางระยะยาวว่าทำอย่างไรเราจะมีศักยภาพในการแข่งขันนะครับที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกได้ครับ
13: อืมค่ะเห็นด้วยกับอาจารย์นะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีการลงทุนเข้ามาเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของบริษัทใหญ่ๆที่อยากจะเข้ามาลงทุนในบ้านเราในมุมdata center ก็ดีหรือว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็มีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าเราจะทำยังไงเมื่อเขาเข้ามาลงทุนแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวคือมันก็อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเขาถ้าเขาเข้ามาลงทุนไหมอาจารย
14: ์ครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับคือประเด็นเรื่องการลงทุนเนี่ยก็คงเป็นสิ่งสำคัญอีกประเด็นนึงที่จะคู่กันไปเนี่ยก็คือผมมองว่าวันนี้ไทยเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกับผู้ใช้ AI แต่เรายังไม่มีการสร้างระบบนิเวศของเราเองซึ่งถ้าเราไม่เดินหน้าเรื่องนี้จริงจังก็อาจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนะครับเพราะเราต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนหรือการสร้างระบบนิเวศ AI ของบ้านเราให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็พัฒนาทุนมนุษย์พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพจริงๆนะครับในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มากกว่านี้ในขณะเดียวกันนะครับก็ยังต้องเน้นเรื่องของการทำอย่างไรให้ภาครัฐเนี่ยนะครับส่งเสริมให้คนในประเทศเนี่ยใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบด้วยนะในขณะเดียวกันส่วนในเรื่องของการสร้างระบบนิเวศที่เราคุยกันเนี่ยมันก็จะเอื้อนะครับต่อเรื่องของการลงทุนที่มีประสิทธิภาพการลงทุนแล้วมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าซึ่งผมคิดว่าในมุมมองทางวิชาการตอนนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าอันแรกเลยเนี่ยนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็คงต้องตระหนักก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนไปจากในอดีตพอสมควรเราอาจจะไม่ได้เน้นแค่การเติบโตเฉยๆหรือการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ปัจจัยที่จะช่วยนะเพราะว่า IMF ก็บอกแล้วมันวันนี้มันมี2ปัจจัยคือทางลบกับทางบวกทางลบมันเป็นเรื่องสงครามเรื่องราคาพลังงานนะส่วนเรื่องทางบวกเนี่ยก็คือเรื่องของการได้อานิสงส์จากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะ AI เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องปรับ mindset ก่อนว่าวันนี้โลกมันเดินสองทางแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อถ้าเราปรับ mindset ได้แล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาถามต่อนะครับว่าแล้วการเติบโตของไทยการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนะของไทยในระยะต่อไปเนี่ยจะทำได้อย่างไรถ้าเราไม่สร้างเรื่องของเม็ดเงินจากการลงทุนในเทคโนโลยีเราไม่สามารถยกระดับ productivity หรือผลิตภาพนะครับของindustry อุตสาหกรรมต่างๆได้เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถเติบโตได้ง่ายนักนะครับในบริบททางเศรษฐกิจโลกปัจจุบันการใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการคลังในการกระตุ้นระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินนะครับเรื่องใช้ดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือเนี่ยอาจจะไม่พอละนะครับคือไม่ได้บอกว่าผิดนะครับคือมันก็ไม่ได้ผิดนักแต่มันอาจจะไม่พอนะครับคือมันจะต้องมียุทธศาสตร์มันจะต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับที่ซับซ้อนมากกว่านี้ครับ
13: ค่ะอาจารย์ถ้าบอกว่าปัจจัยบวกก็คือ AI ตอนนี้ก็อาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีแล้วแต่จะเริ่มมามีผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจการลงทุนหรือแม้แต่ความสามารถในการแข่งขันทีนี้ IMF เขาได้มีเสียงเตือนมาบ้างไหมคะเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของการลงทุน
14: ครับจริงๆความเสี่ยงนะครับ3-4 ประการหลักๆเนี่ยคนนี้มันก็อาจจะน้ำหนักมันก็อาจจะไปอยู่ทางเรื่องของราคาพลังงานนะครับเรื่องของเงินเฟ้ออยู่พอสมควรทีนี้เรื่องการลงทุนเนี่ยคือ IMF เขามองเป็นภาพใหญ่นะครับเขามองเป็นภาพใหญ่ของทั้งโลกเลยซึ่งในหลายประเทศจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของการลงทุนเรื่องของความคึกคักนะครับในเทคโนโลยี AI คือวันนี้ถ้าเราไปมองดูตลาดหุ้นสหรัฐนะครับNasdaq เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับก็สะท้อนเรื่องของความคึกคักในภาคอุตสาหกรรมภาคเทคโนโลยีได้ดีทีเดียวทีนี้IMF ก็อาจจะมองความเสี่ยงของประเทศกำลังพัฒนานะครับอยู่ในจุดที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานนะครับเป็นกลุ่มที่อาจจะเผชิญกับสถานการณ์เงินเฟ้อได้แล้วก็อาจจะเริ่มรู้สึกถึงความซึมจากบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่ไม่คึกคักเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องการลงทุนในเทคโนโลยีหรืออะไรเดี๋ยววันนี้มันก็จะหานักลงทุนที่จะมาลงทุนในเซกเตอร์อื่นหรืออินดัสทรีอื่นเนี่ยไม่ง่ายหนักนะครับผมคิดว่าความเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะมองอยู่ตรงจุดนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับมันก็มาพร้อมกับโอกาสในบางอุตสาหกรรมครับ
13: อาจารย์เรื่องของตลาดทุนก็น่าสนใจหมายความว่านะเวลานี้ตลาดทุนอาจจะมองไปข้างหน้ามากกว่าเศรษฐกิจจริงไหมคะเพราะว่าเรื่องของการลงทุนในทีม AI เนี่ยก็คึกคักมากเหมือนกันอย่างวันเนี้ยตัวหุ้นของไต้หวันก็กำลังจะเข้า Nasdaq ซึ่งเป็นทีม AI เหมือนกันคึกคักมากเลยทีเดียว
14: ครับอันนี้ก็อาจจะไม่ผิดนักนะครับคือวันนี้โลกเนี่ยมันก็ถูกขับเคลื่อนด้วย2สิ่งหลักเลยคือสงครามกับเทคโนโลยีนะครับ War and Technology นี่คือทีมหลักของรายงานของ IMF นะครับในฉบับนี้เรื่องจริงเขาก็มีเมนชั่นและประเด็นเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับที่เราคุยกันไปถ้าผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้เนี่ยโอ้โหดีมานด์มันมหาศาลนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงนะกับซัพพลายเชนของ AI เนี่ยมันก็จะได้รับเขาเรียกว่าแรงส่งมากเลยเพราะมันมีดีมานด์เยอะนะครับแล้วก็อย่างที่คุณกมลชนกพูดเนี่ยก็น่าสนใจคือผมเข้าใจว่านักลงทุนเองเนี่ยนะครับเราไปดูตลาดหุ้นสหรัฐก็มองไปในทิศทางอนาคตเนี่ยค่อนข้างที่จะมากไม่งั้นแต่ชนีก็คงไม่ได้ปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ประกอบกับธุรกิจต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดิจิตอลเนี่ยมันก็คึกคักมากเพราะฉะนั้นมันจะยิ่งส่งนะครับให้การคาดการณ์อนาคตในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเติบโตมากขึ้นไปจนถึงเนี่ยครับรายงานของ IMF ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก็อย่างที่เราคุยกันเลยว่าเขาก็ไม่เคยเน้นเรื่อง AI นะผมก็ติดตามอยู่ทุกไตรมาสนะครับคือไม่เน้นเท่าครั้งนี้ดีกว่าที่ผ่านมาจะพูดหลายปัจจัยมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างชัดนะครับก็อาจจะยิ่งเป็นปัจจัยส่งและทำให้นักลงทุนคาดการณ์ไปว่าโอ้ในอนาคตเนี่ยก็จะยิ่งในอินดัสทรีในอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะยิ่งเติบโตขึ้นไปอีกครับ
13: ค่ะน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เริ่มลงทุนกับสิ่งนี้ครับมันคือเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะคะอาจารย์เราก็ไทยเราก็จริงๆโน้ตมองว่าเราก็อยู่ในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม AI แต่ว่าเรายังไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นเอาอาจจะเป็นฐานแค่อาจจะผลิตได้อาจจะแค่แบบสายส่งไหม เท่านั้นเองอะไรอะแบบฮาร์ดแวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันยังไม่ได้ถึงขั้นที่แบบระดับที่จะไปเป็นผู้นำหรือว่าแข่งขันได้ขนาดนั้นค่ะอาจารย์มองยังไงคะ
14: ครับผมมองว่าเรายังเป็นผู้ใช้เยอะนะครับคือ มีหลายประเด็นมากๆเลยคือถ้าพูดถึงเรื่องนี้ในบริบทนะครับของบ้านเราคือหนึ่งเราเป็นยูสเซอร์เยอะมากนะครับแล้วเรายังเป็นยูสเซอร์ที่อาจจะมีสกิลliteracy คือความรู้เท่าทันเรื่องสกิลทักษะนะครับหรือความรับผิดชอบหรือ governance เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะยังไม่พอด้วยซ้ำนะคือในมุมยูสเซอร์ก็ต้องมีเรื่องเหล่านี้นะครับต้องเข้าใจต้องรู้เท่าทันนะครับต้องสามารถปรับตัวแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับผมเห็นจริงๆอันนี้ก็แชร์นะอย่างผมฟัง presentation ลูกศิษย์ผมบางคนใช้ AI ทำมาเนี่ยยังพิมพ์ผิดเกือบทุกหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างแบบว่าที่เคยเจอมานะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายไปทำให้งานเนี่ยสุดท้ายมันช้ากว่าที่ควรจะเป็นด้วยซ้ำเพราะว่าเรากำลังจะบอกว่าเราอยากให้คนใช้ AI เนี่ยเพิ่ม productivity แต่ถ้าใช้แล้ว productivity ลดลงอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับส่วนประเด็นที่คุณกมลชนกตั้งประเด็นไว้ในเรื่องการลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะไปกระจุกอยู่คือในบ้านเรามันอาจจะไปกระจุกอยู่แค่ตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ data center เรื่องของ cloud อันนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นบริบทของบ้านเรานะครับแต่ก็โอเคเราก็อาจจะเห็นมุมบวกบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสหรือ opportunity เลยคือบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกก็ไม่ใช่ว่าไม่สนใจเราเลยนะครับจริงๆผมคิดว่าเขาก็มองนะครับก็มองอยู่บ้างเหมือนกันแล้วก็มีการดำเนินธุรกิจในไทยอยู่แล้วแหละยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับอันนี้ก็คิดว่ายังพอมีโอกาสอยู่พอสมควรนะครับเพียงแต่ว่านโยบายภาครัฐอนาคตนะครับจะทำอย่างไรนะให้มันเกิดเม็ดเงินลงทุนนะครับที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพด้วยนะผมคิดว่าเรื่องการสนับสนุนไม่ว่าเรื่องการวิจัยเรื่องทำให้คนไทยมีทักษะด้านนี้ดีขึ้นก็น่าจะช่วยได้บ้างนะครับประเทศไทยจริงมีจุดแข็งนะครับหรือข้อได้เปรียบไม่น้อยนะผมว่าอันแรกเลยที่ผมมองเนี่ยคือเรามีโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่พร้อมพอสมควรเลยนะครับอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยผมว่าพร้อมมากนะครับแล้วก็จริงๆโลเคชันเราก็พูดกันมานานนะคือเซ็นทรัลิตี้ของเราในอาเซียนเนี่ยความเป็นศูนย์กลางเราอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ในอาเซียนที่ค่อนข้างกลางๆอ่ะคือนะครับคือมีประเทศรายล้อมเรานะครับในอาเซียนเพราะฉะนั้นทางลักษณะทำเลที่ตั้งเราค่อนข้างดีนะครับเรื่องของพลังงานเรื่องไฟฟ้านะครับผมคิดว่าก็พอเป็นจุดได้เปรียบของเราได้บ้างเหมือนกันนะในเรื่องของความมั่นคงนะครับแต่เรื่องราคานี่ก็ไปว่ากันอีกทีนะครับแล้วเราก็ยังมีนโยบายภาครัฐที่ให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนด้านภาษีกับนักลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อได้เปรียบที่เราก็น่าจะหยิบนะมาผลักดันแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรม AI ต่อไปนะครับ
13: ค่ะอาจารย์แนะนำได้ไหมคะว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราจะลงไทยเนี่ยจะต้องลงทุนกับการใช้กับ AI เพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยนะคะให้มันเป็นไปตามที่ IMF เขาก็ได้ประเมินเอาไว้ว่า AI ต่อไปก็จะมาช่วยในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจทำยังไงอาจารย์คะทุนถึงจะไม่จมถ้าเราลงทุนกับ AI
14: ครับในส่วนของบ้านเราเองนะครับจริงผมคิดว่ามันยังมีความท้าทายอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆแก้ไปในหลายส่วนก็คือการลงทุนเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมองให้ไกลกว่าเรื่องของสร้างพื้นฐานแหละนะครับอาจจะต้องมองมากกว่าอุตสาหกรรมต้นน้ำนะครับพูดอย่างนี้ก็คือต้องมองนวัตกรรมนะครับทางด้าน AI ให้มากกว่านี้คงต้องเร่งพัฒนาบุคลากรนะครับที่มีทักษะ AI ระดับสูงให้มากกว่านี้และภาครัฐเองนะครับก็อาจจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับของการใช้ AI นี้อาจจะต้องspeed up นะนิดนึงในส่วนของภาครัฐนะครับถ้าในเชิงนโยบายเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คงจะต้องส่งเสริมความร่วมมือนะครับระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาคการศึกษาให้สามารถนะมีนวัตกรรมในการลดต้นทุนนะครับหรือดูซิว่าจะทำให้มีประสิทธิภาพอย่างไรเพราะถ้าคุณกมลชนกมีประเด็นที่น่าสนใจนะบอกว่าจะทำยังไงให้ลงทุนแล้วมันนะครับสามารถคุ้มค่ากับการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าก็จะต้องมองความร่วมมือภาครัฐเอกชนนะครับภาคการศึกษาแล้วก็ดูซิว่านะครับสิ่งที่เราควรลงทุนนะ มันมีอะไรจริงๆที่มันคุ้มนะครับ data center อันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องลงทุนในเรื่องของพวกข้อมูลนะผมคิดว่านี้ก็จะเป็นอะไรที่น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของโลกนะครับแต่ว่าคำถามต่อมาคือข้อมูลอะไรผมคิดว่าอันนี้จะเป็นการบ้านที่รัฐบาลจะต้องไปทำการบ้านหน่อยนะครับข้อมูลที่มันมีคุณภาพสูงนะเช่นข้อมูลด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขนะครับด้านการเกษตรไหมอะไรไหมอันนี้นะครับก็หรืออาจจะลงทุน AI ในภาครัฐนะเพื่อทำให้ประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมัน เพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นกรอบกว้างๆนะครับที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยไปร่วมกันทำการบ้านต่อได้ครับ
13: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะทำให้เห็นภาพเศรษฐกิจทั้งโลกประมาณการเศรษฐกิจแล้วก็โจทย์สำคัญก็คือ AI ที่จะมามีผลกับโครงสร้างเศรษฐกิจต่อไปค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
14: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ AI ก็จะมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าในอีกด้านนึงการรองรับการลงทุนเหล่านี้มันก็ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปดูกันหน่อยว่าเราประเทศไทยเนี่ยกำลังเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจาก Thinking Radio นะคะชวนพี่ๆนะคะวัย40บวก50บวกและคนที่กำลังจะเกษียณนะคะมาร่วมเวิร์กช็อปจับมือทำนะคะ AI for Life ปี3ตอนClick and Create วัยเก่าเล่าด้วยภาพ AI นะคะเรียนง่ายสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานนะคะสิ่งที่จะได้เรียนรู้เนี่ยเราก็จะได้เปลี่ยนรูปธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะเล่านะคะใช้มือถือแค่เครื่องเดียวหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะคะจะได้สร้างวิดีโอตัดต่อคลิปเก๋ๆเอาไว้ส่งต่อเพื่อนๆหรือว่าอวดลูกหลานกันนะคะฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI เอาไว้แบ่งปันเพื่อนนะคะในงานเนี่ยเราจะได้เรียนรู้นะคะกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีนะคะดูแลใกล้ชิดด้วยทีมสตาฟนับ10คนคอยประกบเลยนะคะแบบจับมือทำวันจัดงานนะคะ1สิงหาคมที่โรงแรม The Emerald ราชดาราคาพิเศษค่ะเพียง 3,900 บาทต่อท่านนะคะแล้วก็จะได้รับคู่มือ1ชุดแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มนะคะมีอาหารว่าง2เบรกแล้วก็บุฟเฟ่มื้อกลางวันด้วยนะคะรับจำนวนจำกัดนะคะเพียง50ที่นั่งเท่านั้นวิธีสมัครก็คือแอดไลน์มาที่ at thinking radio นะคะมีแอดด้วยนะคะก็จะได้ไปร่วมเวิร์กช็อปกันนะคะ AI ไม่ต้องกลัวนะคะเราจะเป็นวัยเก่าเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะจะได้ไปเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องมือที่สร้างความสุขได้นะคะช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่ค่ะ
15: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
16: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: อ้าวสายต่อไป
18: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
17: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
19: เลือกนี่สิครับ
17: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
19: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
20: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
21: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: วันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
2: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
3: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
4: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
3: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
4: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
7: ก่อนเข้าสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจนะคะมีโอกาสดีๆมาประชาสัมพันธ์ค่ะจาก Thinking Radio นะคะเป็นโอกาสทองของวัยเก๋านะคะที่จะได้เปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ฟังด้วย AI ใน1วันนะคะงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะใครที่อยากจะขายออนไลน์แต่ว่ากลัวทำไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวล นะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือจะเน้นเลยก็คือจับมือทำนะคะตั้งแต่คนติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนขายเป็นเลยนะคะกับงานนี้นะคะ AI for Life ปี3 AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะไฮไลท์ที่จะได้เจอเนี่ยก็จะมีการสอนใช้ AI นะคะคิดคำคมเขียนแคปชั่นแทนเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวทำเองนะคะสอนถ่ายภาพแต่งภาพสินค้าให้สวยน่าซื้อมือถือเครื่องเดียวเท่านั้นมีเคล็ดลับนำกลับบ้านมีคู่มือให้นะคะเปิดใช้24ชั่วโมงดูแลทั่วถึงนะคะโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์แล้วก็ทีมสตาฟประกบจับมือทำถ้าทำไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะคะเจอกันวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมที่โรงแรม The Emerald รัชดานะคะราคา 4,500 บาทอันนี้เรียนเต็มวันแล้วก็มีอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมให้ด้วยนะคะรับเพียง50ท่านเท่านั้นเช้าหมดอาจจะต้องอดอัพสกิลรายได้นะคะสมัครด่วนเลยนะคะที่ LINE @นะคะ @thinkingradio ค่ะทีนี้เรากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต่อนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกก็คือการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานของประเทศไทยนะคะคือความคืบหน้าของร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่า PTP 2026ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการจัดทำนะคะแล้วก็คาดว่าจะเสร็จช่วงปลายเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เสนอให้ทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยได้พิจารณาในช่วงปลายปีถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าลงเล็กน้อยนะคะตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแต่ว่าโครงสร้างการใช้ไฟฟ้าของประเทศเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญปัจจัยสำคัญก็มาจากการเติบโตของ Data Center นะคะ EV แล้วก็การขยายตัวของพื้นที่ EEC ซึ่งข้อมูลจากกระทรวงพลังงานเนี่ยบอกว่า Data Center เนี่ยจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 8,611 เมกะวัตต์ขณะที่ EEC เนี่ยต้องการการใช้ไฟฟ้าประมาณ 9,639 เมกะวัตต์ส่วนการขยายตัวของรถไฟฟ้า นะคะก็จะทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเหมือนกันในระยะยาวด้วยประเด็นเหล่านี้แหละค่ะร่างแผน PTP 2026เนี่ยก็เลยเตรียมปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าครั้งใหญ่นะคะลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจากปัจจุบันเนี่ยประมาณ59%เหลือ 30-40% แล้วก็จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเป็นประมาณ 58% นะคะเมื่อสิ้นสุดแผนผ่านการลงทุนในพลังงานลมโซล่านะคะระบบกักเก็บพลังงานแล้วก็เปิดทางให้เอกชนเนี่ยซื้อขายไฟฟ้าสีเขียวผ่านโครงการ Direct PPA ด้วยและนอกจากนี้เนี่ยก็จะเพิ่มบทบาทของSMR หรือว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะคะเป็น 2,400 เมกะวัตต์เพื่อจะเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้านะคะรองรับเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอลนี่แหละ AI นี่แหละแล้วก็ความต้องการการใช้พลังงานสะอาดในอนาคตนะคะก็แผนเนี้ยทำให้เห็นว่าการแข่งขันนะคะดึงดูดการลงทุนด้าน AI Data Center ในระยะต่อไปเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิทธิประโยชน์ของการลงทุนเพียงอย่างเดียวแล้วแต่มันจะต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและก็การจัดหาไฟฟ้าสะอาดของประเทศนั้นๆด้วยนะคะทีนี้จากแผนพลังงานระยะยาวของประเทศเนี่ยเรามาดูมาตรการระยะสั้นที่มีผลต่อต้นทุนของภาคธุรกิจแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนกันบ้างกรณีที่ทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะคะแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพยายามที่จะเร่งปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันนะคะกลุ่มดีเซลลดลง2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลลดลง2.51 บาทต่อลิตรเรื่องนี้นะคะทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยพูดถึงเหมือนกันนะคะโดยคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะคะพูดว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและก็ไปถึงการลดต้นทุนในภาคธุรกิจนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยกำลังฟื้นตัวนะคะแล้วก็การปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยการพยายามที่จะปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยมันก็เป็นการทำนโยบายที่มันตอบสนองกับสถานการณ์ณเวลานี้นะคะเพราะว่าสงครามมันก็ยังคงอยู่เราเห็นและช่วงนึงก็เหมือนจะคุยกันแต่กลับมายุติแล้วไม่คุยแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะผันผวนอยู่แบบนี้นะคะการที่จะปรับลดน้ำมันให้มันสอดรับกับสถานการณ์มันก็เป็นอะไรที่เหมาะสมแล้วก็ราคาพลังงานในประเทศเนี่ยมันควรสะท้อนต้นทุนที่มันแท้จริงนะคะแล้วก็ส่งประโยชน์จากราคาน้ำมันโลกที่มันลดลงมาเนี่ยไปถึงประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์พลังงานโลกช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มขี้ขายนะคะจากความตึงเครียดก่อนหน้าด้วยนะคะแล้วก็มาตรการนี้มันก็เป็นความสำคัญกับอุตสาหกรรมมากๆเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นต้นทุนนะคะที่มันโยงถึงระบบเศรษฐกิจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนส่งโลจิสติกกระจายสินค้าต้นทุนวัตถุดิบสินค้าเกษตรอาหารนะคะแล้วก็ต้นทุนการผลิตด้วยของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME นะคะที่มีข้อจำกัดที่จะต้องมาแบกรับต้นทุนต่างๆนะคะพอราคาน้ำมันมันลงเนี่ยก็ทำให้ได้มีพื้นที่ในการที่จะบริหารต้นทุนมากขึ้นนะคะแรงกดดันที่มันมีต่อราคาสินค้าเนี่ยมันก็ลดลงแล้วก็ประชาชนนะคะผู้ประกอบการอ่ะก็ได้หายใจหายคอกันมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยการลดราคาน้ำมันมันก็ช่วยกำลังซื้อเหมือนกันถ้าน้ำมันมันแพงก็ไม่มีใครอยากจะออกจากบ้านเหมือนกันแต่ว่าถ้าน้ำมันราคามันพอไปได้เนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนอยากที่จะออกไปจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการลดภาระการเดินทางแล้วก็เรื่องของมันก็เป็นภาพสะท้อนอีกอย่างหนึ่งว่ารัฐเองก็พยายามที่จะดูแลต้นทุนนะคะที่มันไปกระทบต่อชีวิตประจำวันหรือแม้แต่เรื่องของการดำเนินธุรกิจจริงๆแต่ทางสภาอุตสาหกรรมเขาก็เห็นว่าการบริหารราคาพลังงานมันก็ควรที่จะเดินคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพของกองทุนน้ำมันเหมือนกันเพื่อไม่ให้มันเป็นมาตรการ

ลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศเนี่ยนะคะหลังจากนี้เราก็ต้องมาจับตากันดูว่าเงินก้อนนี้ที่จะเอามาใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเราจะเอาไปตรงไหนนะคะซึ่งระหว่างนี้เราก็จะได้เห็นแหละว่าทางแต่ละกระทรวงต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องมีการเสนอโครงการเข้ามาเพื่อจะใช้เงินก้อนนี้เพื่อนําไปใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังเกษตรนะคะมหาดไทยก็ดีคมนาคมเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะว่ามีโครงการต่างๆและมีโครงการอะไรบ้างเพื่อส่วนหนึ่งในระยะยาวเราจะได้ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลนะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของพลังงานสะอาดมากขึ้นเพราะว่าในอนาคตมันต้องรองรับเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะในขณะที่ภาคธุรกิจนะคะเขามองว่าการลดต้นทุนพลังงานมันจะช่วยในเรื่องของการประคองการฟื้นตัวไปได้แต่ว่าพามาดูอีกภาคธุรกิจที่ก็ยังเจอแรงกดดันต่อเนื่องเหมือนกันก็คืออสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรนะคะมีผลสำรวจเรื่องของอัตรา reject rate นะคะก็คือการปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการสมาชิกในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะก็เจอว่าอัตราการปฏิเสธสินเชื่อเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 44.9% จาก 39.8% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะคะมันก็ทำให้เห็นว่าปัญหาหลักๆของตลาดที่อยู่อาศัยณเวลานี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่กำลังซื้อแค่อย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อของคนที่อยากจะได้บ้านนะคะซึ่งผลสำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าอัตราการปฏิเสธสินเชื่อเนี่ยเพิ่มขึ้นในเกือบทุกระดับราคานะคะโดยเฉพาะกลุ่มราคา 3-7 ล้านบาทและมากกว่า7ล้านบาทส่วนบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยยังมีอัตราปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่ในระดับสูงเหมือนกันนะคะสิ่งนี้ทำให้เห็นว่าปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยมันขยายวงกว้างไปถึงบ้านหลายกลุ่มแล้วมันไม่ได้จำกัดแค่ตลาดระดับล่างเหมือนที่ผ่านๆมาที่เราได้ยินกันนะคะทางสมาคมเนี่ยบอกว่าสถาบันการเงินนะคะจำเป็นถึงแม้ว่าทางสถาบันการเงินเนี่ยจำเป็นที่จะต้องบริหารความเสี่ยงนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มันก็ต้องรัดกุมนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนที่มีรายได้ประจำนะคะมีศักยภาพในการผ่อนชำระอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะที่เขาไม่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อก็เลยทำให้ต้องเลื่อนการซื้อบ้านหรือเขาก็มองว่ามันก็เป็นการสูญเสียโอกาสในการที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็สมาคมเนี่ยก็มองอีกว่ามันไม่ได้ส่งผลแค่ต่อผู้บริโภคนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจเพราะว่าการชะลอตัวเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเนี่ยมันไปกระทบกับอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องประมาณกว่า40ธุรกิจด้วยกันนะคะเกี่ยวข้องก็คือวัสดุก่อสร้างผู้รับเหมาเฟอร์นิเจอร์ธุรกิจตกแต่งการจ้างงานการบริหารการเงินนะคะบริการทางการเงินต่างๆมันเป็นภาคส่วนที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็ภาคส่วนเหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยทางสมาคมเขาก็เลยเสนอนะคะ3แนวทางด้วยกันก็คือขยายขอบเขตของตัวบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมก็คือบสย.เนี่ยนะคะหรือว่าจัดตั้งกลไกค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อจะแบ่งเบาความเสี่ยงของสถาบันการเงินนะคะแล้วก็ทำให้มีการเพิ่มโอกาสให้คนซื้อบ้านหลังแรกส่งเสริมเรื่องของการรวบหนี้ดอกเบี้ยสูงมารีไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อที่จะลดดอกเบี้ยนะคะลดค่างวดรายเดือนแล้วก็ลดความเสี่ยงที่อันอาจจะเกิดหนี้เสียแล้วก็เปิดทางให้สามารถที่จะให้สถาบันการเงินเนี่ยกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามระดับความเสี่ยงของผู้กู้แทนการปฏิเสธสินเชื่อทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้คนที่เขายังมีศักยภาพที่จะเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยนะคะให้มันมีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สมาคมก็เห็นว่าถ้าเกิด

0: ภาครัฐนะคะแล้วก็ทางสถาบันการเงินนะร่วมกันผลักดันมาตรการเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะช่วยเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มโอกาสนะคะให้กับประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยต่างๆได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังที่จะเราสามารถที่จะรักษาระดับเรื่องการจ้างงานด้วยนะคะมันก็กระตุ้นการลงทุนด้วยถ้าทำได้นะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าความแข็งแกร่งในภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะซึ่งเอาจริงๆอสังหาก็เป็นกลไกหนึ่งนะคะที่สำคัญเหมือนกันของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่ยังเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะในภาคธุรกิจอย่างสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราก็ได้ยินกันอยู่เสมอนะคะเรื่องของรีเจ็คเรทเนี่ยที่มันก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะคะทางสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรก็ต้องเสนอแนวทางทางภาครัฐบอกนี้นะคะก็ต้องดูว่าในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยนะคะจะมีมาตรการยังไงแต่ล่าสุดก็เห็นเรื่องของการต่อระยะเรื่องของลดค่าโอนลดค่าจดจำนองนะคะต่อครม.ก็ได้มีการต่อเวลาเพิ่มไปแล้วนะคะในส่วนหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะเป็นสิทธิ์ของผู้ประกันตนนะคะก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะก็เรียกว่าก็วนมาถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่บอร์ดชุดเดิมที่ผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่24ธันวาคมปี66เนี่ยนะคะเขาจะครบวาระดำรงตำแหน่ง2ปีนะคะซึ่งความคืบหน้าเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะคะมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือข้อเสนอนะคะจากพรรคฝ่ายค้านที่เสนอว่าให้ขยายเวลาลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยบอกว่าหารือกันแล้วนะคะในเรื่องของการขยายเวลาเนี่ยมันอาจจะไปกระทบวันเลือกตั้งนะคะเพราะว่าตามระเบียบของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมีข้อกำหนดบางข้อนะคะเรื่องกระบวนการอุทธรณ์สิทธิ์ที่มีกรอบเวลาที่เรียกว่ามันตึงนะคะถ้าเกิดเพิ่มเวลาเรื่องของการลงทะเบียนก็จะกระทบกับวันเลือกตั้งทั้งที่เหมือนได้เพิ่มระยะเวลาการลงทะเบียนมากกว่าเดิมแล้วนะคะจาก30วันเนี่ยเป็น45วันแล้วนะคะซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็บอกว่าพยายามที่จะเพิ่มในส่วนนี้ไปแล้วนะคะเหลือช่วงเวลา 4-5 วันนะคะก่อนที่จะมีการปิดกรอบลงทะเบียนซึ่งตอนนี้ยังทันนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนาะเพราะว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะแรงงานไม่ว่าจะเป็นมาตราไหนก็ตามนะคะรวมถึงกลุ่มนายจ้างนะคะลงทะเบียนผ่านได้เลยที่3ช่องทางนะคะที่ทั้งจะเป็นแอปพลิเคชันของประกันสังคมนะคะ SSO Plus เนี่ยได้24ชั่วโมงเลยในเว็บไซต์ประกันสังคมด้วยนะคะ24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยต้องล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งสามารถที่จะเข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชันไทย ID นะคะเราก็เข้าไปสู่หัวข้อลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็กดเลือกพื้นที่นะคะสำหรับใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือจะลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมนะคะในพื้นที่กรุงเทพจังหวัดหรือว่าสาขาอื่นๆของสำนักงานประกันสังคมได้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้ก็ได้ถึงประมาณวันที่15กรกฎาคมนะคะก็ตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง4โมงครึ่งนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะส่วนผู้ประกันตนก็จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเอกสารถ้าเรามีเปลี่ยนชื่อก็ต้องเตรียมไปด้วยนายจ้างนอกจากบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยก็ต้องเตรียมข้อมูลสถานประกอบการเลขบัญชีนายจ้างเอกสารนิติบุคคลหรือว่าหนังสือมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เป็นการลงทะเบียนไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะเหลืออีก 4-5 วันนี่แหละก่อนที่จะปิดกรอบเวลาลงไปนะคะเอาวันนี้เนี่ยในส่วนของลูกจ้างมีลงทะเบียนมาแล้วนะคะ800,000รายด้วยกัน ส่วนของนายจ้างเนี่ยมีประมาณ7,000กว่าคนนะคะก็ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27 กันยายนนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถือเป็นการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายประกันสังคมประกันตนนะคะฝ่ายละ7 คนเข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำหรับผู้ประกันตนนะคะ24 ล้านคนนะคะที่ต้องออกไปใช้สิทธิ์กันหน่อยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าอาจจะไปข่าวนี้อาจจะไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์แต่ว่าข่าวนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญของผู้ประกันตนทุกคนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับอีคอนบีทปากทองต้องคิดพบกันใหม่นะคะศุกร์หน้ากับประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจสวัสดีค่ะ
1: อีคอนบิทปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
7: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
8: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
10: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม8รูปจากวัดสะเกษวัดราชสิทธารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้า8รูปรับพระราชทานฉันเพล8รูปและประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลากำหนด100วันเวลา 17:00 นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งอย่างอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ร่วงลับตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกภูมิภาคไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยซุนเต๋อบริษัทบูเวลเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกส์และบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัดและจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพด้วย

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรร

0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและคุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มครับวันนี้เสียงออก FM มากเลยพอดีไปเป็นอะไรฮะคออักเสบก็ทานรับประทานยาแล้วอาการเริ่มดีขึ้นแล้วก็ไปเทสแล้วนะครับไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นอะไรก็สบายใจไปต่อหนึ่งแต่คุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกเสียงนี้อาจจะน่ารำคาญไปบ้างก็พยายามจะทำครับพยายามจะทำให้เสียงดูนิ่มๆหน่อยเพราะว่ามันแหบไปเยอะเลยทีเดียววันนี้มาเรื่องที่เราถูกมองข้ามกันไปหลายเรื่องทีเดียวเพราะสารพิษตัวนี้ถูกแบนมาแล้วแต่วันนี้ก็ยังมีการใช้กันอยู่เรื่องราวเป็นอย่างไรกันนั้นนะครับจะมาคุยกับคุณปรกชนอุทราผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกับจัดศัตรูพืชไทยแผนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับเราแบนตัวนี้มาก็หลายปีแล้วผมขออนุญาตเดี๋ยวผมยืมภาพข้างหลังเนี่ยมาจากของไทยแผนนะครับ
3: ค่ะ
2: เป็นแบ็คกราวด์ครับครับตอนที่เอกสารลากไส้บริษัทสารพิษครับครับตอนนี้เป็นไงครับการใช้ตัวนี้เพราะว่าเขาว่ามันสะดวกกว่าตัวอื่นเร็วกว่าตัวอื่นได้ผลดีกว่าตัวอื่นแต่การตกค้างก็น่ากลัวกว่าตัวอื่นๆด้วยครับ
3: จริงๆหลังจากแบนก็การใช้ก็ลดลงไปนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการนำเข้ามาตั้งแต่ปี63แล้วค่ะ
2: ครับไม่ได้นำเข้าจากปี63แล้วมีการเอาไปสวมกับยี่ห้ออื่นบ้างไหมครับไปผสมบ้างอะไรบ้างหรือว่าแอบมาตามชายแดนหรือว่าตอนนี้มันสถานการณ์ไม่น่าห่วงเรื่องนั้นแต่น่าห่วงเรื่องไหนครับ
3: ก็คือหลังจากที่แบนไปก็มีการขึ้นทะเบียนเป็นสารตัวอื่นขึ้นมาทดแทนค่ะก็เลยอาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงนักสำหรับกรณีที่จะมีการนำพาราคอร์ดกลับมาใช้อ่ะค่ะหมายถึงว่ามีการใช้ไม่ได้มีการใช้ในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยค่ะที่เริ่มเป็นประเด็นให้พูดถึงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าตั้งแต่ช่วงที่มีประกาศแบนในปี63เนี่ยบริษัทที่นำเข้าบริษัทที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรแรกนะคะก็คือตัวบริษัทซินเจนทาเนี่ยได้มีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางค่ะเพื่อที่จะให้เพิกถอนประกาศแบนแล้วก็กำลังจะมีการคือศาลเนี่ยเพิ่งจะนัดพิจารณาครั้งแรกไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะมีคำพิพากษาวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่อาจจะจำเป็นจะต้องจับตามองเพราะว่าถ้ามีการเพิกถอนการแบนจริงเนี่ยก็จะสร้างผลกระทบค่อนข้างเยอะเลยค่ะเนื่องจากว่าหลังจากที่เราแบนไปเนี่ยการมอนิเตอร์ในช่วงประมาณสัก3ปีหลังจากการแบนเนี่ยมันเห็นชัดเจนเลยว่าอันแรกเลยเนี่ยปริมาณการนำเข้าสารเคมีตัวนี้ซึ่งมันส่งผลต่อระบบประสาทต่อการเป็นปัจจัยเสี่ยงก่อพาร์กินสันนะคะมันลดลงอย่างชัดเจนการตกค้างในผักผลไม้จากที่เคยเจอประมาณ1ใน4เนี่ยมันก็เหลือ 0% นะคะแล้วก็การประเมิน FROI เนี่ยก็ชัดเจนว่ามันส่งผลกระทบทางบวกต่อสุขภาพของเกษตรกรแล้วก็สังคมโดยรวมค่ะอันนี้มันก็จะหมายถึงว่าสถานการณ์ก็จะกลับมาแย่เหมือนเดิมใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีการกลับมาใช้แล้วก็จริงๆหลังจากที่ไทยแบนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมี12ประเทศที่แบนตามไปแล้วนะคะประเทศใหญ่ๆเช่นบราซิลก็แบนจีนก็แบนนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศก็คือทิศทางของโลกเนี่ยบ่งบอกว่าสารตัวนี้ไม่ใช่สารที่ควรจะได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วก็การใช้อีกแล้วเพราะว่าความเป็นพิษเนี่ยมันรุนแรงเกินไปค่ะ
2: ครับเพราะแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเราขนาดลาวกับกัมพูชายังแบนตามนะครับแต่ยังติดอยู่ว่ามาเลเซียเขาว่าอนุญาตให้ใช้ในระดับที่จำเป็นหรือยังไงนี่ผมแบนแล้วเหรอครับ
3: ใช่ใช่ค่ะเคยกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็แบนไปแล้วเหมือนกันค่ะ
2: ค
3: แล้วก็จริงๆต
2: ัวอเมริกายังยืนยันใช้อยู่ใช่ไหมครับ
3: อเมริกาเนี่ยจำกัดการใช้อย่างเข้มงวดค่ะในขณะที่แคนาดาเนี่ย พูดว่าจำกัดการใช้แต่ว่าจริงๆแล้วในท้องตลาดมีแค่ยี่ห้อเดียวก็คือของบริษัทซินเจนทาซึ่งเขาถอนผลิตภัณฑ์นี้ออกจากตลาดไปแล้วเพราะฉะนั้นทางปฏิบัติก็คือแบนเหมือนแบนไปในตัวค่ะอ่าฮะค่ะ
2: ทีนี้ที่เขาเรียกร้องว่าจะให้กลับมาได้ใช้ใหม่เลิกแบนเนี่ยนะครับเป็นเขาสาเหตุอะไรเพราะอย่างที่แบ็กกราวด์ข้างหลังผมเนี่ยเอกสารลากไส้บริษัทสารพิษเนี่ยเป็นเอกสารที่นักวิทยาศาสตร์เขาออกมาตั้งแต่ปี1990ซึ่งมันก็เกือบ30ปีแล้วนะฮะเอกสารตัวนี้เชื่อถือได้แค่ไหนครับ
3: ถ้าเป็นการงานที่ทบทวนทางวิชาการเนี่ยก็เป็นเอกสารที่เชื่อถือได้อยู่ค่ะแล้วก็จริงๆตอนนั้นเนี่ยที่เขาพยายามจะถอนฟ้องเพื่อถอนประกาศแบนเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะอ้างในทำนองที่ว่าอันแรกเนี่ยคือเรื่องผลกระทบเนี่ยอาจจะเห็นมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอันที่สองก็คือเหมือนกับว่ามีการทำประชาพิจารณ์จริงๆมีการทำประชาพิจารณ์เนี่ยหลายครั้งหลายกลุ่มนะคะแล้วก็ในส่วนที่เขาเอามาอ้างในศาลเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับฝั่งเขาเนี่ยเห็นว่าไม่ควรแบนประมาณ 75%แต่ว่าในขณะที่เป็นถ้าไปดูโพอื่นๆเช่นแม่โจ้โพหรือของสำนักโรคหรือของนิดาโพเนี่ยการเห็นด้วยกับการแบนเนี่ยก็จะมากกว่านั้นแล้วก็พูดถึงว่าการแบนโดยที่เหมือนกับจะเรียกว่าอะไรดีล่ะเหมือนกับว่าไปริดรอนสิทธิ์ของตัวบริษัทเพราะว่าตอนที่เขามีใบอนุญาตถูกต้องนำเข้ามาขายได้อย่างถูกต้องแล้วอยู่ๆมีการประกาศแบนเนี่ยทำให้เขามีความเสียหายมีมูลค่าความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเรียกร้องมาเป็นตัวเงินอันนี้เป็นเหตุผลหลักๆค่ะ
2: อันนี้ดูแนวโน้มแล้วพอจะคาดเดาได้บ้างไหมครับว่าต่อไปเป็นยังไง
3: ตอนนี้เราค่อนข้างถ้าจากการประเมินเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ได้เพิกถอนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อาจจะต้องรอฟังคำพิพากษาวันที่31อีกครั้งหนึ่งเพราะก็คือจริงๆก็คือวันนั้นเนี่ยที่ไปฟังการนัดพิจารณาคดีครั้งแรกเนี่ยมีแนวโน้มที่ศาลอาจจะเห็นว่าการแบนเนี่ยเป็นประโยชน์กับสาธารณะมากกว่าหมายถึงตุลาการที่ไม่ใช่องค์คณะนะคะเป็นตุลาการคนนอกเนี่ยค่ะก็เห็นว่าการแบนเป็นประโยชน์กับสาธารณะแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของค่าเสียหายของบริษัทเนี่ยศาลท่านก็เห็นว่าควรจะจำเป็นจะต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรอฟังความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในวันที่31สิงหาว่าองค์คณะจริงๆแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรค่ะแล้วจะมีคำพิพากษาอย่างไรค่ะ
2: เพราะว่าตัวพิษของตัวพาราคอตเนี่ยถ้าคนไม่ได้ใช้ไม่ใช่ทางเกษตรจริงๆอาจจะไม่ทราบว่ามันร้ายแรงหรือรุนแรงแค่ไหนนะครับแค่สัมผัสก็ไม่ได้หรือว่าถ้ารับประทานเข้าไปเป็นยาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไม่รู้จะเรียกยาพิษไหมแต่ไม่มีตัวถอนพิษแหละคือถ้าเสียชีวิตคือมีทางเดียวเลย
3: ใช่ค่ะก็คือจริงๆอาจจะเป็นสารชนิดเดียวที่ก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่แบนที่มีอยู่ในท้องตลาดในประเทศไทยที่แม้กระทั่งสัมผัสทางผิวหนังเนี่ยก็ทำให้เสียชีวิตได้นะคะคือเช่นไปผสมน้ำไปฉีดแล้วถังสะพายรั่วเนี่ยแล้วมีการหกรถลาดเข้าไปที่หลังเนี่ยก็ทำให้เสียชีวิตได้ประมาณครึ่งหนึ่งของการของผู้ที่ได้รับแล้วก็เกิดพิษเนี่ยจะเสียชีวิตค่ะอัตราการตายสูงมาก
2: นี่อัตราการเสียชีวิตของบ้านเราเนี่ยมีการจดเอาไว้ไหมครับเพราะบางทีก็ว่าสาเหตุไปอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่สาเหตุจากตัวที่มาเป็นสารพิษเนี่ยมีชัดเจนไหมครับ
3: มีค่ะมีเป็นรายงานเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยก็อัตราการตายสูงมากจริงๆค่ะอันที่สองก็คือระยะยาวเนี่ยเรื่องของการก่อพาร์กินสันเนี่ยก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะว่าในระยะยาวเนี่ยทำให้เกิดพาร์กินสันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าคนที่อาจจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงหรือสัมผัสระยะยาวเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันค่ะ
2: ครับแล้วการตกค้างใช่ไหมครับคนที่เอาไปรับประทานก็ พูดง่ายๆว่าฝากเผื่อเรียกเลยนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่
3: ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อย่างยาวนานมากเลยค่ะในดินเนี่ยตั้งแต่หลักหลายเดือนไปจนถึงหลายสิบปีนะคะค่าการตกค้างแล้วก็ชัดเจนว่าแม้ว่ามันจะไม่ใช่สารประเภทดูดซึมแต่กลับพบการตกค้างอยู่ในพืชผักนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่าจากการสุ่มตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในขณะนั้นก่อนแบนเนี่ยพบการตกค้าง1 ใน 4ค่ะ
2: เดี๋ยวทีเดียวหลังจากแบนผลนั้นก็ต้องมองนะครับว่าประเทศที่เขาแบนแล้วเนี่ยถ้าสมมติเรามีพืชผักจะไปขายเขารับแน่นอนเพราะว่าแบนเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่แบนเมื่อไหร
3: ่
2: ส่งไปประเทศเหล่านั้นไม่ได้เลยเป็นไปได้ไหมครับ
3: เขาจะสุ่มตรวจเรามากขึ้นมีโอกาสที่เขาจะสุ่มตรวจมากขึ้นค่ะ
2: คร
3: ับ อันนั้นก็จะเป็นเหมือนเป็นประการที่เขาก็จะปกป้องประชาชนของเขาเหมือนกันถ้าเขารู้ว่าเราใช้อะไรที่เขาแบนแล้วเนี่ยเขาอาจจะสุ่มตรวจมากขึ้นหรือถ้าเกิดเคยพบการตกค้างแล้วเนี่ยอัตราการสุ่มตรวจเนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นค่ะ
2: แล้วอย่างพวกเราประชาชนทั่วไปเนี่ยวันนี้อาจจะสบายใจแล้วแหละว่าแบนไปแล้วตัวหนึ่งยังมีตัวอื่นที่น่ากลัวอีกไหมครับว่าเมื่อไปตกค้างในผักจะเป็นไงเขาบอกหลายครั้งที่จะเป็นฟอร์มาลีนบ้างเป็นอะไรเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่น่าห่วงสำหรับบ้านเราม
3: ีค่ะจริงๆใช้แยกออกมาเป็นสัก2เรื่องก่อนเรื่องแรกถ้าเป็นเรื่องของตัวสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยทีมนักวิชาการของไทยแพนเราเคยเอารายการสารเคมีที่ประเทศไทยอนุญาตให้ใช้ค่ะแล้วก็มาเทียบกับเกณฑ์ที่ทางสากลนะคะ องค์การอนามัยโลกกับองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติเนี่ยเขาให้เกณฑ์ไว้ว่าถ้าเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเรียกว่าเป็นสารที่มีอันตรายสูงเนี่ย เราพบว่ามีสารที่เข้าเกณฑ์เนี่ยอยู่ประมาณ200กว่าชนิดซึ่งทิศทางของโลกเนี่ยเป็นไปให้ลดการใช้สารพวกนี้ลงเพื่อลดอัตราการเสี่ยงของการก่อโรค NCD ไปจนถึงการเสียชีวิตที่เรียกว่ามันเป็นความเป็นพิษที่มันไม่สมเหตุสมผลนะคะกับการใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะยาวเนี่ยประเทศไทยจำเป็นจะต้องพัฒนาตัวกฎหมายแล้วก็เกณฑ์ในการที่จะพิจารณาที่จะเฟดเอาท์หรือว่าตัดสารที่อันตรายพวกนี้ออกไปจากระบบการผลิตในประเทศให้ได้เพื่อที่จะลดความเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนค่ะมีประมาณ230ชนิดนะคะซึ่งมี230ชนิดเนี่ยเราไม่ได้นำเข้าทุกตัวเพียงแต่ว่าพอเรายังไม่แบนเนี่ยหลายครั้งผักผลไม้ที่เรานำเข้าจากต่างประเทศแล้วเขายังใช้สารพวกนี้มันก็เหมือนกับเราอนุญาตให้มันมีการตกค้างอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนดับเบิลสแตนดาร์ดนะคะอันนี้ก็ต้องมีการจัดการอันที่สองเมื่อกี้ที่ทางพูดถึงเรื่องสารอื่นๆอย่างเช่นฟอร์มาลีนหรือว่าสารที่มีการใช้ในอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นสารเลี้ยงเนื้อแดงยาปฏิชีวนะที่ใช้ในเนื้อสัตว์พวกนี้ก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็จริงๆจำเป็นที่จะต้องมีระบบการเฝ้าระวังที่มีความเข้มข้นแล้วก็เฝ้าระวังบ่อยๆมีการทวนสอบย้อนกลับเพื่อไปยกระดับการผลิตหรือระดับมาตรฐานของเกษตรกรไปจนถึงจริงๆหลายครั้งก็เป็นเรื่องของโรงงานใช่ไหมคะอย่างล่าสุดที่มีการจับเกล็ดส้มอายัดเกล็ดส้มที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตนำเข้าแล้วก็ไม่มีอย.อย่างเงี้ยค่ะเรื่องพวกนี้
2: มันยังไงยังงงอยู่เลยนะ
3: ฮะระบบใช่ค่ะตั้งประมาณสัก2ตันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีระบบที่มามอนิเตอร์เรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วก็บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนพร้อมกับชัดเจนว่าจะเอาของพวกนี้ออกจากของตลาดออกจากมือผู้บริโภคตู้เย็นผู้บริโภคยังไงอันนี้จำเป็นต้องทำเชิงระบบซึ่งทางสภาองค์กรผู้บริโภคเองก็กำลังปรับเสนอให้มีการปรับแก้พรบอาหารค่ะเพื่อที่จะไปอุดช่องว่างเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็ไทยแพนเองเนี่ยก็ร่วมกับทางสภาผู้บริโภคในการที่จะพัฒนาตัวกลไกเฝ้าระวังนะคะที่ชื่อว่าไทยราฟอนาคตเนี่ยผู้บริโภคสามารถเข้าไปดูได้เลยว่า เราไปตรวจผักผลไม้หรือว่าเนื้อสัตว์หรืออาหารอื่นๆที่ไหนยี่ห้ออะไรเจอการตกค้างเกินค่ามาตรฐานแล้วจะจัดการได้ยังไงจะเอาไปคืนได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ต่อไปก็จะพยายามทำใ ให้เป็นระบบที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคได้มากขึ้นค่ะ
2: ครับนานแล้วนะครับตอนสมัยผมทำข่าวตั้ง20กว่าปีมาแล้วเคยมีชุดตรวจเล็กๆนะครับแจกเหมือนกันว่าไปหยอดที่ผักหยอดที่อะไรแล้วมันจะเปลี่ยนสีถ้ามีสารที่น่าเป็นห่วงอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังหาชุดตรวจพวกนี้ได้อยู่ไหมครับ
3: ยังหาได้อยู่ค่ะแต่ว่าสารเคมีที่มันตกค้างมันซับซ้อนมากขึ้นหมายความว่าชุดตรวจเนี่ยมันอาจจะตรวจได้บางสาร
2: ครับ
3: ถ้าตรวจไม่เจออาจจะไม่ได้แปลว่าปลอดภัยค่ะเพราะว่าเราขึ้นอยู่ว่าเราตรวจตรงกับสารที่มันตกค้างหรือเปล่าด้วยค่ะ
2: ถ้าตรวจไม่เจอจะแปลว่าแค่รอดหูรอดตาไป
3: ใช่ค่ะก็อาจจะแค่บอกว่าโอเคเราไม่เจอสารชนิดที่เราตรวจแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันครอบคลุมความเสี่ยงของสารอื่นๆในอาหารนั้นหรือเปล่าค่ะ
2: จริงๆก็ผมเห็นเกษตรกรหลายที่นะครับที่ก็ลองทำแปลงเกษตรแล้วที่ไม่ได้ใช้สารเคมีค่อยๆไปใช้เรียกว่าชีวภาพชีวมวลกันทั้งหลายเนี่ยแรกๆอาจจะไม่ค่อยได้ดังใจนะครับเพราะว่าเคมีมันเร็วมันเร่งได้แต่หลังๆพอออกมาแล้วผลประกอบการก็ดีขึ้นคือต้นทุนในการที่ต้องไปซื้อพวกปุ๋ยพวกอะไรต่างๆที่เป็นเคมีเนี่ยมันหายไปนั้นกำไรที่เขาได้กลับมากขึ้นเนี่ยวันหนึ่งเราจะก้าวไปอย่างนั้นนะครับได้ไหมครับอย่างโซโลวาเนียที่เขาเขียวทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ย
3: จริงๆเราเห็นโมเดลแบบนี้มันขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าจะภาพฝันที่อยากเห็นเราก็อยากเห็นแบบนั้นแหละค่ะคืออยากเห็นระบบการผลิตอาหารที่มันเป็นไปในทิศทางที่ลดการใช้สารเคมีลงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแต่ว่าในความในสถานการณ์ที่
2: เป็นจริง
3: ข้างอื่นๆมันใช่ค่ะมันไม่ได้เอื้อมากนักเพราะว่าเกษตรกรที่ทำแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็แทบจะต้องออกมาขายเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันไม่เอื้อมนักเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับความพยายามทั้งหมดจะถูกผลักไปที่เกษตรกรในการรับภาระจริงๆถ้ารัฐเนี่ยมีโครงสร้างในการมาช่วยจัดการเรื่องพวกนี้มากขึ้นมันก็จะทำให้โมเดลแบบนี้ขยายตัวได้มากขึ้นค่ะ
2: ครับจริงๆฟังยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เขียนกันมาไม่มีเขียนด้านนี้กันนะครับน่าจะมีเขียนด้านเกษตรให้ชัดเจนเลยว่าออกมาแล้ววันนึงเราต้องเป็นอย่างนี้เพราะถ้าภาครัฐไม่ขยับมาเต็มที่เนี่ยภาคประชาชนก็คงก้าวไปไม่สำเร็จเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปดูยุทธศาสตร์ของอย่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยุโรปเนี่ยเขียนชัดเจนเลยว่า European Green Deal เนี่ยอยากเห็นระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนจะลดการใช้สารเคมีลง 50% ลดการใช้ยาปฏิชีวนะลง 25% ปุ๋ยเคมี 25% คือเขากำหนดตัวเลขชัดเจนแล้วก็การตกค้างในสภาพยุโรปเขาตรวจแลบแบบเดียวกับที่ไทยแทนตรวจเนี่ยการตกค้างเกินมาตรฐานอยู่ประมาณ 1% กว่าๆเท่านั้นเองค่ะแต่ที่ไทยแพนตรวจในประเทศไทยเนี่ยเราเจอการตกค้างปี67เนี่ยอยู่ประมาณ 69% ซึ่งสูงกว่ากันเยอะมากเราอะเป้าเราอยากจะเห็นอยู่ประมาณนั้นนะคะอยู่ที่ 1% ค่ะ
2: ครับโอ้ก็หวังว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศวันไหนลองมองกันตรงนี้ที่ชัดเจนนะครับแล้วท่านร่างเอาไว้มีส่วนราชการที่เดินไปไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลไหนก็ตามแนวทางนี้ยังจะต้องไปอยู่ไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้านเราคงจะเรียกว่าอะไรนะฮะเรียกว่าอะไรเดียวไม่ใช่แค่ปลอดภัยนะกำลีกำไรมันก็ต้องสูงขึ้นด้วยเพราะเราไม่ต้องไปลงทุนกับพวกเคมีที่เป็นอันตราย
3: ใช่ค่ะเราก็จะเป็นครัวของโลกได้แบบแท้จริงเป็นครัวที่
2: พูดอยากเป็นครัวของโลกมานานแล้วถ้าไม่เริ่มตรงนี้ไม่มีวันเป็นครัวได้เลยทีนี้ถามอีกอันนึงฮะพาราคอร์ดโดนแบนแล้วมาอีกตัวนึงเจ้าไดคอร์ดเนี่ยเขาคล้ายๆกันไหมครับเป็นญาติกันหรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะก็เป็นคล้ายๆเป็นตัวที่อาจจะคล้ายๆกันค่ะซึ่งตัวนี้เพิ่งจะมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการแบนพาราคอร์ดไปค่ะค่ะซึ่งก็
2: มีแนวโน้มเราต้องจับตามองตัวนี้อีกตัวไหมครับมีเปเปอร์อะไรมาดันได้หรือเปล่าคร
3: ับ จริงๆตัวไดคอร์ดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เรียกว่ามีอันตรายสูงใน200กว่าชนิดที่ไทยแพนทำลิสต์รายการไว้เหมือนกันค่ะ
2: มันเขาสวมได้เร็วมากเลยครับ
3: คือถ้าไล่แบรนด์รายตัวเนี่ยมันจะยากมากๆเลยค่ะคือในจริงๆเราควรจะมีเส้นขีดที่ชัดเจนว่าอย่างไหนที่จะต้องตัดออกเข้าเกณฑ์อันตรายกี่ข้อหรือข้อไหนเป็นข้อที่จำเป็นต้องตัดออกถ้าชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้การจัดการสารเคมีมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะ หรือว่าถ้าให้เข้มงวดขึ้น

0: ไปอีกเนี่ยคือต้องมีเกณฑ์ที่เรียกว่าบริษัทต้องพิสูจน์ความปลอดภัยถ้าพิสูจน์ได้ไม่ครบก็จะขึ้นทะเบียนไม่ได้อันนี้ก็จะยิ่งทำให้ลดภาระของหน่วยงานด้วยค่ะที่จะต้องไปนั่งมอนิเตอร์เพียงแต่ว่าบริษัทเนี่ยต้องพิสูจน์ความปลอดภัยให้ได้เพื่อที่จะยืนยันก่อนที่จะเอาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดอันนี้เป็นเกณฑ์แบบเดียวกันกับที่สภาพยุโรปใช้แต่ว่าของไทยยังไม่เป็นแบบนั้นค่ะก็มันจะต้องมีการช่วยกันพูดแล้วก็ผลักดัน
1: แล้วเกณฑ์ตัวนี้คือมีการใช้เป็นมาตรฐานโลกไหมครับว่าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรยังไงเพราะหลายครั้งทีเดียวไม่เป็นค่ามลพิษทางอากาศของเราพอองค์การอนามัยโลกเขาออกมาตัวหนึ่งของประเทศไทยจะต้องเป็นอีกเลขนึงซึ่งไม่ตรงกับเขา
0: เนี่ยนะคะเป็นความแตกต่างแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยเองก็จริงๆเราเป็นประเทศที่ไม่ใช่เป็นประเทศผู้ผลิตสารเคมีค่ะแต่ว่าเราเป็นประเทศที่ซื้อหรือนำเข้าสารตัวสารออกฤทธิ์หลักเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นจริงๆเราควรจะมีเกณฑ์ที่แข็งแรงได้มากเพื่อที่จะในฐานะที่เราเป็นประเทศซื้อใช่ไหมคะผู้ซื้อเราควรจะซื้อสารเคมีที่ปลอดภัยเนี่ยเข้ามาใช้ในประเทศแต่ว่า อย่างที่บอกค่ะเราไม่ได้มองในมุมนี้เลยแล้วก็ตัวเลขต่างๆเนี่ยก็หน่วยงานก็อาจจะเลือกใช้ตามที่ข้อมูลตามที่บริษัทเนี่ยเป็นคนสับนิดเข้ามาค่ะซึ่งบริษัทเขาก็อาจจะเลือกใช้ตัวเลขที่มาจากหลายแหล่งที่แตกต่างกันค่ะอันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีความเป็นตัวเลขเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นในระดับสากลหรือว่าในระดับกลุ่มประเทศ EU ญี่ปุ่นสหรัฐเนี่ยบางตัวเลขที่เป็นค่าความปลอดภัยเนี่ยยังมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะ
1: จริงถ้ามองความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักประโยชน์ของประชาชนตามมานะครับเรื่องราวตรงนี้วันนี้อาจจะเกิดได้น้อยลงก็ได้เพราะหลายครั้งทีเดียวในเมื่อก่อนเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาผมจำไม่ได้ว่ายูซอมหรืออะไรนะที่เอาเข้ามาคือปุ๋ยเคมีแต่หลังจากนั้นก็พูดให้ดูน่ารักขึ้นเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์แต่วันนี้เราก็ได้ทราบแล้วว่าปุ๋ยเหล่านี้มันไม่มีความจำเป็นกับบ้านเราเลยเราสามารถใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยชีวมวลเราอีกมากมายทีเดียวที่สามารถจะทดแทนได้โดยไม่ต้องไปจ่ายตังค์ซื้อตรงนั้นวันนี้ฉลาดแล้วก็ขอให้ฉลาดต่อไปนะครับได้เห็นครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณปกชวนอุทราบครับที่นำเรื่องราวตรงนี้มาคุยให้เราฟังแล้วพวกเราจะตามเรื่องราวนี้กันต่อไปครับจะเป็นพาราควอดจะเป็นไดควอดอะไรก็ตามอะไรที่เป็นอันตรายแต่เราพร้อมเป็นปากเป็นเสียงและบอกให้เกษตรกรรู้เลยครับว่าท่านอันตรายมากนะครับผมครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะแล้วก็ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับท่านผู้ประสานงานเครือข่ายเดินภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะครับไทยแพนตามเรื่องนี้มานานพวกเราก็ต้องช่วยจับตามองกันด้วยเช่นกันครับพักกันสักครู่ตอนนี้ไม่ต้องจับตามองแล้วครับเพราะร้อนหลูไปหมดเลยวันนี้ขนาดเปิดแอร์เบอร์เท่าไหร่ยังเอาไม่อยู่คือซูเปอร์แอลนีโญมาจริงแล้วเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ทอดพักสักครู่ครับ
2: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
6: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
7: ต
5: ังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
9: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: ครับกลับเข้ามาสู่เวทีความคิดครับช่วงนี้อากาศร้อนอะไรคนก็ไม่ต้องพูดว่าร้อนขึ้นกับหลายที่ก็มีฝนตกนะครับมีเรนบอมมีอะไรต่างๆเข้ามาแต่จากนี้มันจะเริ่มมีสถานการณ์แล้วคือฝนขาดช่วงแล้วก็จะร้อนร้อนจับจิตจับใจกับเรื่องราวตรงนี้ต้องคุยกับท่านที่เตือนเรามานานเพราะท่านเคยบอกว่าจงกลัวซูเปอร์เอลนีโญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธนงนาวาสวัสดิ์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
13: สวัสดีครับ
1: ครับผมอาจารย์เตือนเรื่องเอลนีโญนี่มานานแล้วแต่ผมว่าเหมือนกับมีคนฟังหูไว้หูไม่ได้ขยับอะไรเลยฮะแผนทางหาดใหญ่ก็ไม่มีแผนอีกหลายๆที่ก็ไม่มี
13: ไม่รู้ครับพอดีผมก็ทำเท่าที่นักวิชาการทำได้ครับผมไม่ใช่เป็นผู้บริหารหรืออะไรเพราะฉะนั้นผมก็เตือนในสิ่งที่ผมพอจะรู้แล้วก็เคยประสบพบมาในระยะ30ปีที่ทำงานมาม
1: ันเคยเกิดซูเปอร์แบบนี้มาแล้วเห็นตอนนี้ปีนี้ผมไม่ใช่อาจจะเป็นซูเปอร์ที่มากกว่านั้นเป็นก็อดซิลล่าเอลนีโญ
13: คือก็อดซิลล่ากับซูเปอร์เอลนีโญนี่มันคำเดียวกันนะฮะมันเป็นคำไม่เป็นทางการบางคนก็เรียกก็อดซิลล่าบางคนก็เรียกซูเปอร์แต่ว่าง่ายๆก็คือมันเกินความแรงเกิน2องศาในอดีตที่ผ่านมามันก็เคยเกิดนะฮะถ้าเกิดเอาช่วงที่ผมทำงานเนี่ยครั้งหนึ่งมันเกิดก็1995-96นะฮะก็กี่ปีละ30ปีละมันนั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็มา2015-16มันนั้นอีกประมาณสัก10ปีนะฮะแล้วก็มาคนนี้ที่เขาเชื่อกันว่ามันจะแรงระดับนั้นเพราะฉะนั้นในระยะหลังๆเนี่ยมันเริ่มถี่ขึ้นนะครับ นะครับว่าเอลนิโยมันให้แรงๆเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดว่ามันถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ครับครับเมื่อก่อนมันหลายๆปีบางที10ปีบ้าง8ปีบางทีนี่2ปีเขากลับมาแล้วมาเร็วมากเลยฮะ
13: อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงฮะที่เมื่อกี้ก็เพิ่งอ่านบทความนะฮะมันก็บอกว่าเงินกำลังฟอกขาวที่เกิดจากเอลนิโยเนี่ยมันต้องใช้เวลา12ปี8ถึง12ปีในการฟื้นตัวในปกติซึ่งอดีตเนี่ยมันเคยเกิดแล้วมันก็ยังฟื้นได้เพราะมันมีช่วงเวลาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันโหไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะฮะทั้งโลกลักษณะเหมือนกันเลยก็คือแนวปะการังไม่มีเวลาเหลือพอฟื้นมันโดนแล้วมันก็โดนซ้ำอีกโดนทุก2ปี2ปีอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาเหลือฟื้นตัวเพราะฉะนั้นนั่นก็คือตัวอย่างนึงที่เห็นง่ายๆว่าระบบนิเวศของเราเนี่ยมันโทรมลงเรื่อยๆก็เพราะว่าเอลนิโยมันมาถี่ขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากโลกร้อน
1: ทีนี้บ้านเราไม่ใช่บ้านเดียวที่เป็นคนก่อเหตุคนก่อเหตุตัวใหญ่ๆเขาก็ยังไม่ยอมเลิกลากันอยู่เนี่ยแล้วเหตุการณ์ต่างๆเขาบอกว่าร้อนตรงนู้นมากระทบเราตรงนี้พืชพันธุ์เอ่ยพันธุ์ปลาเอ่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมครับในบ้านเรา
13: ก็คือมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดพูดถึงความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามันก็ลดลงนะฮะความสวยงามของแนวปะการังก็ลดลงความสมบูรณ์ของหญ้าทะเลก็ลดลงในทะเลโดยรวมเนี่ยมันก็ลดลงเช่นกันแต่มันก็มีคือบางอย่างเราทำอะไรไม่ได้นะฮะก็อย่างที่พูดไปก็ถูกก็คือเรื่องของก๊าซเรือนกระจกประเทศไทยมันปล่อยได้ระดับปานกลางเท่านั้นเราไม่ได้มากมายเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้แล้วก็จริงๆทั้งโลกเขาก็แนะนำอย่างเงี้ยฮะก็คือต้องพยายามดูแลของตัวเองให้มากที่สุดก็คือดูแลระบบนิเวศของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นป่าไม่ว่าจะเป็นทะเลรถก็คือเอลนิโยมันก็เหมือนกับอาการป่วยนะฮะมันก็มาป่วยแต่ถ้าเกิดเราไปซ้ำเติมเนี่ยมันก็ยิ่งป่วยแล้วตายไปเลยอ่ะเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่ทั้งโลกเขาใช้กันเนี่ยเขาเหลืออยู่ทางเดียวแล้วก็คือดูแลของตัวเองเนี่ยปะการังป่าเพื่อใดๆที่เป็นธรรมชาติของตัวเองก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดไม่ใช่ป่วยเสร็จแล้วไปซ้ำเติมสร้างทุกโอ้โหนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ยุคก่อนแล้วผมไม่ยันจะบอกคนอื่นเนี่ยบางทีเขาไม่เข้าใจเขาเอายุคที่เรา40-50ปีก่อนที่เราเคยสร้างมาตรพุทธนั่นปี2526นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทะเลมันก็ยังสมบูรณ์มันโดนหน่อยนึงมันก็ยังโอเคมันก็ยังพอรับได้แต่ปีนี้2 ปีนี้เนี่ยมัน2569เวลามันต่างกัน40ปีทะเลตอนนี้ของเราเนี่ยมันอยู่ในสภาพโทรมป่วยหนักแล้วถ้าเกิดเราไปทำอะไรที่เหมือนเดิมอีกไงมันคนละสถานการณ์กันเป็นสิ้นเชิง
1: ครับเพราะคราวนี้ทะเลป่วยด้วยคราวที่แล้วที่ทำเนี่ยทะเลยังไม่ได้ป่วยนะครับยังเป็นเรื่องเวลามันอยู่เลยจะเป็น EEC หรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งความรวยตรงนั้นมันมีความจำเป็นกับประเทศไทยแค่ไหนครับเพราะว่า GDP ไม่ได้ตกอยู่กับประชาชนเท่าไหร่นะฮะก็ไปตกอยู่กับบางบริษัทเท่านั้นเอง
13: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็สงสัยเหมือนกันผมก็อยู่มาตลอดนะครับเพื่อพี่หน่อยว่าก็โอเคก็คือบางทีเนี่ยเราก็ยังติดอ่ะผมก็ถึงพยายามพูดหลายหนว่าเราติดกับความคิดเดิมๆเราคิดว่าโลกเรามันเหมือนเดิมๆเราทำอะไรเพื่อความร่ำรวยกอบโกยอย่างธรรมชาติเพื่อความร่ำรวยธรรมชาติโดนนิดโดนหน่อยมันก็ไม่เท่าไหร่คิดง่ายๆนะฮะเอาไปว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาทำมากแต่พูดเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยตอนนั้นเราเป็นเหมือนผู้ชายอ่ะอายุ30เข้าใจไหมฮะ
1: ห้าวเลยกำลังห้าวเลย
13: โดนนู่นโดนนี่กำลังไม่ก็คือเหมือนเขาว่าเรายังร่างกายเรายังแข็งแรงเพราะฉะนั้นโดนนู่นโดนนี่ตกมอเตอร์ไซค์ขาหักอะไรเรื่องนั้นมันก็ฟื้นตัวเข้าใจนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาผ่านไป40ปีแล้วนี่เราเหมือนคนอายุ70
1: ครับ
13: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดขาหักหรือแขนหักตอน70เนี่ยมันไม่ได้ฟื้นเหมือน30นะครับเข้าใจ
1: มั้ยครับมันไม่ได้ต่ออะไรได้ง่ายแล้วนะ
13: เมื่อก็คือมัน70นี่มันก็โทรมแล้ว
1: คร
13: ับ โดนน
1: ี่ตอนนี้เรามาดูพื้น
13: ก็แย่แล้ว
1: พื้นป่าชายเลนก็สูญหายไปเยอะนะครับป่าต่างๆนะพวกเสื่อมโทรมหน่อยก็จะทำเป็นสปกซึ่งความจำเป็นตรงนั้นเป็นยังไงป่ามีแค่ไหนควรจะอนุรักษ์ไว้ควรจะเพิ่มหรือซ้ำไม่ใช่ไปแตะเขาอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยป่าเขาสร้างความชุ่มชื้นอะไรต่างๆมองข้ามไปหมดเลย
13: จริงๆ ก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะจริงๆยุทธศาสตร์ชาติที่เคยพูดถึงกันก็เขียนไว้ชัดเจนว่าเราต้องเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าหรืออะไรแต่คือต่างๆที่เราเป็นแนวนโยบายหรือยุทธศาสตร์ระดับประเทศของเราเนี่ยในความเป็นจริงแล้วพอมาทำความเป็นจริงเนี่ยมันค่อนข้างจะตรงภาพกันใช่นะเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันก็ยังทำให้คือเราต้องยอมรับความจริงสักอย่างหนึ่งนะผมพูดตามตรงเนี่ยว่าบางทีเราต้องยอมรับความจริงว่าบางอย่างมันก็ไม่มีทางเหมือนเดิมการที่จะให้เรือประมงพันนี้หรือไปจับปลาเยอะๆเหมือนอย่างเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไอ้ที่มันเจ๊งมันก็ต้องเจ๊งมันคือเราจะไปฝืนแล้วก็บอกว่าเพื่อใครมีอาชีพอยู่ต่อไปได้หรืออะไรต่างๆบางอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่เราไปฝืนแล้วเราก็ยังพยายามใช้ธรรมชาติเหมือนเดิมอย่างเงี้ยหรืออ้างว่ามันต้องช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนแต่บางทีเนี่ยการดูแลที่ทำให้เราโทรมไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นว่าช่วยพี่น้องประชาชนปรับอาชีพอาจจะดีกว่าเพราะมันไปต่อไม่ได
1: ้นะผมก็ต้องดูแล้วบางทีอาชีพบางอาชีพมันไปไม่ได้อย่างถ้าพื้นที่ที่ทางชนรับประทานเขาไปไม่ถึงเพราะชนรับประทานบ้านเราก็มาตามกราวิตี้นะครับสูงลงตามน้ำจ่ายไปตามนี้ไม่ได้สูบให้ใครบนภูเขานั่นขึ้นมาอยู่บนภูเขาใหญ่กระทำนาทำไร่อย่างคนอยู่ข้างล่างมันก็ผมว่ามันไม่ถูกแล้วเหมือนกัน
13: ก็ใช่นั่นนะฮะก็คือบางอย่างมันเป็นคือความคิดตึงความคิดมันเปลี่ยนยากนะฮะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีอำนาจเนี่ยก็คือคนรุ่นผมหรือรุ่นมากกว่าผมอ่ะว่าง่ายๆอายุก็เราก็บางคนก็ยังติดอยู่กับความคิดเดิมๆแนวคิดเดิมๆตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนักการเมืองอะไรก็ได้มันก็จะติดฝังอยู่ในนั้นรอบๆตัวเขาก็จะเป็นในรูปแบบนั้นเขาก็ยังคิดไม่ออกว่าโลกมันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วเขาบางทีเขาก็ยังคิดไม่ออกว่าเขาก็ยังคิดว่าธรรมชาติเสียไปก็ฟื้นฟูมีปัญหาก็ผลกระทบก็ลดผลกระทบมันก็วนอย่างมัน EIA หรืออะไรต่างๆเหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วมันก็เห็นภาพอยู่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่จะสามารถไปต่อได้ในยุคนี
1: ้ให้มันไม่เหมือนเดิมทุกอย่างแม้กระทั่งปลาทูอ่ะอาจารย์ผมจำได้ว่าตอนเด็กๆ กินมันตัวแค่ไหน เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าตัว4นิ้วนี่ไม่ได้ด้านกว้างของปลาเลย4นิ้วนี่ด้านยาวของปลา เหลืออยู่นิดนึง
13: ผมก็กินปลาทูครับตอนนี้เหลือแต่ปลาทูอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ปลาทูเราแล้วรสชาติ
1: ม
13: ันคน
1: ไม่ใช่
13: นะ
1: มันมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ฮะถ้าปลาทูของเราเองเนี่ยหน้าไม่ต้องคอหักแล้วก็เหลือทวนนิดเดียวเลยแล้วพวกที่จะพิจารณากฎหมายหรืออะไรทางเทินของประเทศเนี่ยเขาไม่รู้เลยเหรอหรือที่อาจารย์บอกเขาไม่คิดว่ามันหรือเขาคิดว่ามันจะฟื้นเองได้มัน
13: คือบางทีเขาก็รู้แต่บางทีเขารู้สึกว่าฐานคะแนนเขาเนี่ยมันสำคัญกว่าที่ผมพูดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็เราก็ต้องพยายามที่จะประคองอะไรต่อไปเท่าที่เราทำได้นะฮะเป็นแบบว่าก็ไอ้นี่เราสัมภาษณ์เรื่องอะไรเนี่ยทำไมมันกลายมาเป็นเรื่องนี้ได้ผมยังงงๆอยู่เลย
1: อ้าวครับมันไม่รู้มันวนไปเรื่องนั้นทุกคนก็อยากฟังเรื่องนั้นด้วยเอามาเรื่องการจริงไม่เอาการเมืองแล้วการเมืองมันเรื่องไม่ค่อยจริงเท่าไหร่อาจารย์บอกช่วงพีคของเอลนีโญช่วงนี้มันจะอยู่แถวๆนี้แล้วใช่ไหมครับงวดนี
13: ้ยังไม่ถึง
1: พฤศจิกาประมาณ
13: ยังไม่ถึงฮะนี่นะพฤศจิกาครับตอนนี้ยังไม่ถึงตอนนี้เพิ่งเริ่มครับเพราะฉะนั้นพอเข้าไปถึงจะตอนปลายปีจะแรงกว่านี้ซึ่งสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือฝนฟ้าแปรปรวนท่านยังไม่เท่าไหร่
1: คร
13: ับ ถ้าเกิดฝนฟ้าแปรปรวนฮะก็อาจจะมีตรงบางแห่งแห้งแล้งบ้างบางแห่งฝนตกหนักๆน้ำท่วมฉับพลันบ้างแต่มันก็เป็นจุดเล็กๆมันไม่ใช่อุทกภัยที่เราพูดกันถึงเป็นจังหวัดอย่างเงี้ยอย่างนั้นมันไม่เกิดนะฮะแล้วพอมาถึงใกล้ๆปลายปีสิ่งที่เราจะเห็นก็คือฝนมันหน้าฝนจะจบเร็วจบเร็วกว่าปก
1: ติครับ
13: นะฮะเพราะทุกทีเนี่ยเราจะมีฝนอย่างปีที่แล้วถึงพฤศจิกาอะไรพวกเนี้ยบางทีเนี่ยอาจจะจบเร็วกว่าปกติทำให้เราก็มีน้ำต้นทุนน้ำเราก็มีน้อยนะฮะเสร็จแล้วพอข้ามไปหน้าแรงปีหน้าเนี่ยจะเริ่มเขียนภาพอย่างชัดเจนเพราะหน้าแรงปีหน้ามันจะเป็นช่วงที่เมืองไทยร้อนที่สุดนะฮะกุมภามีนาเมษาพฤษภาขนาดมันก็เข้าหน้าแรงอยู่แล้วถ้าเกิดต้นทุนน้ำปีนี้ของเรามีไม่มากเนี่ยมันก็จะยิ่งถึงตอนนั้นมันก็ยิ่งไม่พอใหญ่เพราะมันเป็นหน้าแรงนะแล้วก็เรื่องความร้อนเราก็จะเห็นภาพชัดเจนกุมภามีนาเมษาพฤษภาเพราะตอนนี้เราก็เข้าหน้าร้อนกันเดือนกุมภาแล้ว านะฮะพอปีหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเจนว่ามันจะร้อนจัดที่ไม่เคยเจอมาก่อนในแง่ของเรื่องของพวกไฟป่าเรื่องของฝุ่นเนี่ยถ้าเกิดอากาศแห้งฝุ่นมันก็เกิดง่ายขึ้นนะฮะขณะที่ไฟป่าแห้งมันก็ไหม้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาของฝุ่นกับไฟ

0: ปกติเราจะโดนหลังจากนั้นเหมือนกันเปียบครับ2566 2567คือลักษณะเดียวกันเปียบเลยครับก็คือเราเอลนีโญจบตั้งแต่เดือนกุมภาแต่ไอ้ที่เราโดนหนักๆบอกร้อนกระจายร้อนมากปะการังฟอกขาวเรื่องทะเลเนี่ยคือมีนาเมษาคือสภามิถุนาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรูปแบบนั้นครับ
1: ครับฉะนั้นเกษตรกรนี่ก็ที่จะโดนหนักนะชาวนงชาวนานี่คือช่วงที่ปลูกข้องปลูกข้าวทั้งหลายเนี่ยน้ำไม่พอแน่นอนเลยไอ้พวกปีละปลูกข้าวสองหนสามหนเนี่ยผมว่าต้องนะ
0: ก็ต้องหาทางกันเองนะครับเพราะว่าผมบอกไม่ถูกว่าต้นทุนน้ำของแต่ละคนมันเท่าไหร่บางคนก็อยู่ติดคลองชลประทานต้นทุนเขาอาจจะเข้าถึงน้ำง่ายบางคนเข้าถึงน้ำยากนะบางพื้นที่มันแรงกว่าที่อื่นอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างแต่เราก็ต้องเตรียมการไว้เดี๋ยวล่วงหน้าภาคอุตสาหกรรมผมก็บอกผู้บริหารไปหลายท่านแล้วเขาก็พอกำลังเริ่มพยายามเตรียมเพราะผมไม่อยากเห็นภาพว่าในพื้นที่ที่มีทั้งการท่องเที่ยวมีชุมชนเยอะๆมีภาคอุตสาหกรรมแล้วก็มีภาคเกษตร4อันอยู่รวมกันในพื้นที่เดียวกันซึ่งเห็นภาพง่ายมากก็คือชลบุรีกับระยองเนี่ยถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยน้ำมันไม่พอน้ำหนึ่งเนี่ยต้องแบ่งให้4กลุ่มแล้วน้ำมันไม่พอเนี่ยแล้วมันจะแบ่งยังไงเข้าใจใช่ไหมฮะตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นน่าเป็นห่วงมากไปกว่าพื้นที่ที่จะเป็นแบบว่าถ้าเกิดเป็นนาเฉยๆอย่างนครนายกอย่างเงี้ยบ้านพ่อตาแม่ยายผมเนี่ยก็บอกได้ว่ามันก็ยังไม่เท่าไหร่เขามีคลองชลประทานนะฮะแล้วก็นครนายกก็ปลูกข้าวไปก็ว่ากันข้าวไปเพราะงั้นน้ำมันใช้กับเกษตรอย่างเดียวมันไม่ใช่น้ำใช้กับ4อย่าง
1: แล้ว4รวม1นี่น่าห่วงนะเพราะปกติน้ำทั้งชลบุรีเองก็ไม่พอใช้กันนะครับเวลาที่แล้งเนี่ย
0: ก็ใช่ก็บอกพยายามจะเตือนไว้ว่ามันเสร็จแล้วมันครั้งนี้มันก็จะลบกันเพื่อน้ำเพราะว่าทุกฝ่ายก็ต้องการน้ำโรงงานก็ต้องการน้ำไม่งั้นก็ต้องปิดเกษตรก็ต้องการน้ำไม่งั้นผลผลิตมันก็ไปไม่ได้แล้วมันเจ๊งล้มเหมือนสวนรวมทั้งถ้าเกิดพูดถึงตามปากแม่น้ำหรืออะไรที่เลี้ยงกระชังเลี้ยงอะไรต่างๆชายฝั่งมันน้ำร้อนจัดขนาดนั้นก็สัตว์น้ำมันก็คงเอาไม่ไหวครับมันเพราะงั้นผลกระทบ
1: ครับจะคอยรัฐบาลกู้เงินมาแจกเขากู้กันจนชนเพดานแล้วกู้งวดหน้าไม่รู้ใครจะใช้นี่คืนจนไหวแล้วนะฮะเนี่ย
0: คือก็ไม่รู้ว่าเขาจะกู้ก็ผมก็ใช้ไทยช่วยไทยต่อไปแล้วกันผม
1: ด้านที่เนี้ยปีนี้ยังไงก็สาหัสอยู่แล้วครับปีหน้าก็คงจะต้องสาหัสยิ่งกว่าเดิมแต่ทีนี้บ้านเราควรจะต้องเตรียมอะไรบ้างครับอาจารย์ข้าวที่ปลูกน้ำน้อยพืชพันธุ์อะไรต่างๆเราต้องวางแผนอะไรกันยังไงกันบ้างครับฮะ
0: ไอ้บ้านเรานี่มันคือใครครับบ้านเรานี่คือรัฐบาลบ้านเราคือจังหวัดร
1: ั
0: ฐกระทรวงหรือบ้านเรานี่คือบ้าน
1: เอาบ้านเราเป็นภาครัฐแล้วกันครับส่วนราชการเพราะผมไม่พึ่งรัฐบาลเพราะรัฐบาลเดี๋ยวมาเดี๋ยวไป
0: ประช
1: ุ
0: มกันนะครับเขาก็ประชุมกันเยอะเลยประชุมใช่เขาก็คงประชุมแต่ก็เพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจถึงคือภาครัฐเองของเราก็ติดอยู่กับรัฐบาลอยู่ดีเจ้านายสั่งการก็เรื่องปกตินะเพราะฉะนั้นเราก็หวังพึ่งได้บ้างแต่ถ้าเกิดเอาเป็น 100% เนี่ยถ้าเกิดผมทำสวนทำนา 100% เนี่ยผมจะพึ่งภาครัฐสัก20ประมาณนั้น20 30
1: ต้องพึ่ง
0: เดี๋ยวผมต้องพึ่งตัวเองเพราะว่าถึงตอนฉุกเฉินแล้วผมไม่คิดว่าผมจะไปขอความช่วยเหลือเขาได้เพราะว่ามันจะเป็นการฉุกเฉินพร้อมกันเกือบทั้งประเทศผมก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจครับว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบน้ำท่วมหัดใหญ่อย่างนั้นก็คือที่เดียวใช่ไหมความช่วยเหลือเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดมันโอ้โหมันแล้งมันมีปัญหากันเป็น40 50จังหวัดอย่างเงี้ยแล้วความช่วยเหลือมันจะมาหาเราไหม
1: ไม่มีทาง
0: เพราะมันต้องแบ่งหนึ่งมันก็จ่ายกันไปเพราะงั้นหลักการมันก็คือเราต้องพึ่งตัวเองให้รอดก่อนอาจจะลดถ้าจะทำสวนทำไร่ก็ดูที่ว่าพืชเราต้องการน้ำมากไหมปีที่แล้วเราใช้น้ำไปแค่ไหนจากนั้นก็คำนวณว่าปีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเหลือน้ำอยู่ครึ่งนึงเนี่ยเราควรจะต้องปล่อยพืชปลูกสวนปลูกต้นไม้แค่ไหนระดับไหนเอาแบบพอเพียงอ่ะเอาแบบทางสายกลางอ่ะไม่ใช่ไปกู้มาแล้วก็ลงทุนหนักก็ไปแล้วก็ตายหมดพรึบเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ให้ไม่ได้
1: ผมว่าช่วงนี้ต้อง
0: นะแต่วางแผนไว
1: ้ให้พออยู่ได้นะครับในช่วงนี้ยังไม่ต้องคิดอะไรมากแต่พออยู่ได้มีกำไรเล็กน้อยอย่าไปคิดอะไรมากไปลงทุนมากที่อาจารย์ว่าลงทุนมากก็กำไรไม่ใช่กำไรผลนะต้นทุนหนี้สินมันจะพุ่งเข้ามาหาย
0: ใช่เพราะงั้นก็คือพยายามประคับ

0: ของอย่างผมถ้าเกิดสมมติผมทำร้านกาแฟเนี่ยผมก็ต้องคิดว่าเฮ้ยปีหน้าเนี่ยค่าไฟอ่านค่าไฟนี่ขึ้นเอลนีโญขาวก่อนเนี่ยบางคนที่ทำร้านกาแฟเนี่ยเขาบอกขึ้น 12% นะเป็นต้นทุนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องลองดูว่าเฮ้ยผมจะขยายห้องแอร์ถ้าเกิดผมจะขยายร้านผมจะทำสวนไหมแล้วก็ทำเก้าอี้อยู่ข้างนอกแทนที่ไปซื้อแอร์เพิ่มค่าไฟตัวเองผมจะติดโซล่าติดดีไหมหรืออะไรเนี่ยคุ้มไหมในการลงทุนระยะยาวหรืออะไรเนี่ยมันมีเทคนิคต่างๆที่แต่ละคนต้องลองดูเองเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้แล้วปีที่แล้วต้นทุนเท่าไหร่ปีนี้เนี่ยมันต้องโหดกว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยคาบเกี่ยวกันเนี่ยมันจะโหดกว่าปีที่แล้วตรงนั้นเราก็ต้องเตรียมการไว้อย่างฤดูฝุ่นอย่างเงี้ยผมเปิดโรงแรมอยู่แถวๆภาคเหนือเนี่ยฤดูฝุ่นผมก็แบบเฮ้ยปีนี้ท่าทางฤดูฝุ่นจะนานเพราะฉะนั้นทำยังไงดีถ้าเกิดฤดูฝุ่นมาแล้วคนไม่มาเที่ยวโรงแรมแถวนี้ไม่มีคนไปใช้บริการโรงแรมผมอะไรเงี้ยผมก็ต้องการคิดอะไรพวกนั้นแล้ว
1: มันต้องมองกันอย่างจริงจังอะไรครับ
0: เงินเราเนี่ยไม่จริงจังผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเราดูมือพวกคนที่มีคนแก่อะไรที่แพ้ฝุ่นหรือเด็กเล็กคนป่วยที่แพ้ฝุ่นเนี่ยนั่นก็ต้องวางแผนแล้วถ้าเกิดมันเยอะจริงๆมันนานจริงๆเนี่ยมันจะทำยังไงจะขอคุณพ่อคุณแม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายมาหาเราชั่วคราวช่วงดีฤดูฝุ่นของเมืองไทยในกรุงเทพกับภาคเหนือมันเหลื่อมกันเนี่ยเราจะชิ่งไปชิ่งมาได้เช่นถ้าเกิดฝุ่นจัดเราก็ขอคุณพ่อคุณแม่มาอยู่กับลูกที่กรุงเทพขณะที่ตอนกรุงเทพฝุ่นจัดเราก็อาจจะชิ่งไปหาพ่อแม่ถ้าจะทำได้นะฮะ อะไรประมาณนั้นก็ต้องวางแผนชีวิตกันเองนะครับผมบอกได้แค่นี
1: ้ครับเพราะอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยบ้านเราทำได้คนไทยยังเป็นลักษณะนี้ได้แต่ถ้าเป็นฝรั่งที่บางทีเอาตายย้ายแบบนี้มันเขาลำบากแหละบ้านเราได้เป็นไปได้
0: ตอนนี้เอาตัวเองรอดเลยครับฝรั่งปล่อยเขาไปก่อนครับเราก็คือสงสารเห็นใจก็โดนฮีทเวฟโดนอะไรต่างแต่ก็คิดภาพเดียวกันนะว่าถ้าเกิดมันเกิดกับเราเนี่ยเราจะเอาอีท่าไหนกันถ้าเกิดกรุงเทพอุณหภูมิฟิลไลท์50 องศาฟิลไลท์นะฮะไม่ใช่อุณหภูมิในปลอดนะจะ50 องศามันก็มีมาแล้วปี6667มีคนไปที่โศกมีอุณหภูมิที่บางนาฟิลไลท์ตั้ง50เพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูคิดกันเองแล้วกันว่าเราจะรับมือกับมันยังไงวางแผนไว้อย่างไร
1: ครับนี่เจ้าตัวเอลนีโญเนี่ยมันจะลากยาวไปที่แรงๆเนี่ยไปถึงปีหน้าที่อาจารย์บอกจากกุมภาไปถึงมิถุนากลางปีเลยเนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: บ้านเราจะรับกันแล้วหลังจากนั้นนี่มัน
0: ภาวะปกติครับยังไงมันก็ต้องกลับมาที่ภาวะปกติก่อนแป๊บนึงฮะแล้วหลังจากนั้นบอกไม่ได้แล้วมันจะกลับมาเป็นเอลนีโญหรือลานินญาแต่ปกติเนี่ยพอมาถึงมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาจะเข้าอยู่ช่วงภาวะปกติอากาศจะค่อนข้างปกติไม่เป็นปีปกติไม่เป็นปีที่ร้อนจัดหรือฝนจัดเหมือนลานินญามันจะอยู่ภาวะปกติอย่างน้อยก็6-7 เดือนอ่ะหลังจากนั้นก็ว่ากันได้กันแล้วภาวนาให้มันปกตินานๆแล้วกัน
1: อย่างนี้6-7 เดือนข้างหน้าที่ต้องวางตัวกันนี่อย่างที่อาจารย์บอกเตรียมตัวกันไว้นะครับวางแผนชีวิตกันให้ดีโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับที่จะได้รับผลกระทบทางด้านนี้แต่อาชีพอื่นที่อาจารย์บอกจะเป็นขายกาแฟจะเป็นโรงแรมอะไรก็ตามค่าน้ำค่าไฟขึ้นแน่นั่นจะต้องวางแผนชีวิตที่จะอยู่กันแบบไหนในช่วงระยะนี้แหละครับ
0: ดูต้นทุนนะท่านผมถึงบอกว่าให้ย้อนกลับไปดูต้นทุนปีที่แล้วเหมือนแล้วก็บวกความโหดร้ายเพิ่มขึ้นไปหน่อยนึง 30% 50% มันไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะกับการทำอย่างนั้นถ้าเกิดมันไม่เกิดไม่แรงอย่างที่เราคิดกันเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเซฟแต่ถ้าเกิดมันแรงขึ้นมาอย่างน้อยเราก็เตรียมแผนในการรับมือไว้แล้ว
1: นะมันต้องคิดในแง่บวกไว้นะครับจะไปห่วงว่าเอ้ยถ้าเกิดทำไปแล้วไม่เกิดเอาไม่เกิดก็ดีสินะไม่ต้องไปซ่อมแซมไม่ต้องไปอะไรแล้วอาจจะเพิ่มเติมอะไรในช่วงนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดจะได้ไม่เจ็บตัวมาก
0: ก็ใช่แล้วไม่เกิดก็ดีฮะเลยนะว่าไม่เกิดคนนี้ก็เกิดหนหน้าครับอีก3 ปีก็มาใหม่ครับโลกมันร้อนกันทุเรื่อยครับเพราะงั้นไม่ต้องห่วงนะยังไงก็ได้ใช้ไอ้แผนชีวิตในการรับมือเนี่ยต่อให้เรารอดพระสยามเทวาธิราชปกป้องประเทศไทยรอดไปอีก3 ปีเราก็โดนอีก2-3 ปีแล้วก็โดนอีกอันนี้อาจจะเป็นลานินญาอาจจะกลับมาในอีกด้านหนึ่งสวิงไปสวิงมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการความเห็นชีวิตไม่ได้สูญเปล่าแน่นอน
1: ครับฟังแล้วรีบวางกันนะครับเพราะว่านี่ก็เริ่มก้าวเข้ามาแล้วอาจารย์ไหนๆก็ไหนๆแล้ว แล้วปะการังของพวกเราจะเป็นไงบ้างครับโดนตบซ้ำแล้วตบซ้ำยังไม่ทันฟื้นฟูเนี่ยก็จะมีโอกาสฟื้นไหมครับ
0: มันไม่แล้วแต่ที่ถ้าในอ่าวไทยก็คงเหนื่อยหน่อยเหนื่อยมากแต่ถ้าเกิดในอันดามันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างซีมิลันสุรินเนี่ยอาจจะรอดข่าวก่อนก็รอดข่าวก่อนเมื่อปี6667ซีมิลันสุรินรอดเฉยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วแต่ที่จะให้ผมบอกแต่ถ้าเกิดเราตามเทรนเดิมเนี่ยก็คืออ่าวไทยจะหนักโดยเฉพาะแนวปะการังน้ำตื้นจะหนักมากขณะที่อันดามันเนี่ยน้ำตื้นจะโดนแต่น้ำลึกจะรอดน้ำลึกในที่นี้ก็พวกเกาะห่างฝั่งซิมิลันสุรินนะฮะตามเทรนเดิมนะฮะแต่คนนี้เนี่ยบางทีก็ต้องวัดใจอะฮะบอกไม่ได้ก็คือว่าเอาไทยคงหนัก
1: ครับอย่างเกาะราชาจะเป็นไงครับ
0: เกาะราชาไม่เกาะราชาค่อนข้างถ้าเกิดพูดถึงความทนต่อสภาพเนี่ยเกาะราชาค่อนข้างดีครับถ้าเกิดให้แบ่งเป็นเลเวลเนี่ยถือว่าเกาะราชาอยู่ระดับการทนต่อโลกร้อนเอลนิโญหรืออะไรเนี่ยระดับดีอ่ะก็ใกล้ๆกับเกาะซิมิลันเนี่ยนั่นคนนั้นก็อยู่ระดับดีมากนะแต่ถ้าเกิดถามเกาะเสม็ดเนี่ยก็บอกว่าหวาดเสียวมาก
1: เกาะเสม็ดเสร็จแน
0: ่ไม่รู้ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะคราวก่อน
1: ครับเพื่อลองถามเกาะราชาเพราะมันเดินลงไปดำได้ไม่ต้องนั่งเรือก็เลยลองถามดูครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย
0: ์ครับครับยินดีครับ
1: ครับที่นำเรื่องราวมาคุยที่ย้ำเตือนอีกทีอาจจะแฝงเรื่องการเมืองบ้างแต่ยังไงขอนักการเมืองช่วยมองบ้านเราให้อย่างชัดเจนด้วยนะครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมโลกร้อนร้อนจริงร้อนจังแต่พวกเราต้องวางแผนกันให้ดีครับเราจะได้สบายขึ้นครับเวลาของรายการวิธีความคิดหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดิมครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกชี้ทักษิณพบประธานาธิบดีอินโดนีเซียเป็นเรื่องส่วนตัวรัฐบาลไม่กังวลมองไม่ใช่การเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมบุคคลในครอบครัวเดินทางเข้าพบประธานาธิบดีอินโดนีเซียว่ามองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่การดำเนินการในนามรัฐบาลและไม่ควรตีความเป็นประเด็นทางการเมืองส่วนกรณีที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพร้อมกัน3คนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคนหนึ่งเป็นน้องสาวอีกคนเป็นลูกสาวจึงเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลต้องตั้งข้อสงสัยพร้อมย้อนถามสื่อมวลชนว่ารัฐบาลไม่ได้สงสัยแต่เหตุใดผู้สื่อข่าวจึงตั้งข้อสังเกตนายกรัฐมนตรีย้ำว่านายทักษิณอยู่ในสถานะบุคคลทั่วไปมีเสรีภาพในการเดินทางและพบปะบุคคลต่างๆได้ตามปกติและเมื่อถูกถามว่ากังวลว่าจะเป็นการวัดพลังทางการเมืองกับรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบเพียงว่าผู้สื่อข่าวมักตั้งคำถามในลักษณะดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มองเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะอดีตนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนเดินทางไปในฐานะมิตรของผู้นำประเทศต่างๆกตแถลงทหารไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดขอกัมพูชาหยุดกล่าวหาไทยโจมตีนางมารตีนาลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงพัฒนาการของสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าจากข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาว่าไทยยิงระเบิดเข้าไปในพื้นที่ฐานที่ตั้งของทหารกัมพูชาจนได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเผยแพร่ภาพกำลังพลกัมพูชาที่บาดเจ็บในโซเชียลมีเดียยืนยันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อาจจะประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่เอง ขอย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งการใช้กำลังและ Joint Statement หรือถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายลงนามและเห็นชอบร่วมกันเมื่อวันที่28ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดยึดหลักความอดกลั้นและเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานถือเป็นการขาดวิจารณญาณบิดเบือนข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจของฝ่ายกัมพูชารองอธิบดีกรมสารานิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสว่าขณะนี้ผู้ประนอมทั้ง4คนฝ่ายไทย2คนและฝ่ายกัมพูชา2คนอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการประนอมซึ่งคุณสมบัติคือต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับและมีความเป็นกลางเข้าใจในบริบทของไทยและฝ่ายกัมพูชาตลอด1ปีที่ผ่านมา UNG หยุดตอบโต้กันในภูมิภาคอ่าวอาหรับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติปฏิบัติการตอบโต้กันไปมาในภูมิภาคอ่าวอาหรับพร้อมเตือนว่าวิกฤตมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและสถานการณ์ความมั่นคงในเลบานอนกำลังส่งผลกระทบสะเทือนต่อเสถียรภาพและเศรษฐกิจในระดับโลกอย่างรุนแรงปัจจุบันในฉนวนกาซามีวิกฤตที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆขณะที่ในเลบานอนมีประชาชนหลายหมื่นคนต้องติดค้างอยู่ภายในศูนย์พักพิงและเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำไฟฟ้าและเชื้อเพลิงอย่างหนักโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติย้ำว่าการกระทำในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันจำเป็นต้องยุติลงทันทีและหาทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้นั่นคือการที่ทุกฝ่ายหันหน้ากลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อเร่งฟื้นฟูเสถียรภาพผ่านแนวทางทางการทูตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
13: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะเช่นเคยนะคะค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสนวัตรค่ะ
3: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
2: ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะค่ำคืนนี้ก็จัดการสดๆเช่นเคยค่ะรับฟังผ่านหลากหลายช่องทางเลยนะคะก็ที่คลื่นวิทยุ FM 96.5 นะคะอยากจะร่วมพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่าฝากประเด็นคำถามนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะที่ LINE @thinking radio ก็ได้หรือว่าจะเป็นช่องทางที่เราไลฟ์รายการกันสดๆอยู่ตอนนี้นะคะก็คือทางเพจ FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ thinking radio ก็ได้นะคะและรายการของเรานะคะในช่วงแรกที่จะเชิญชวนนะคะไปท่องเที่ยวกันค่ะต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะที่นี่เนี่ยเขาเปิดอย่างเป็นทางการนี่ก็คือเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองนะคะแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวแบบว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่ที่นุ้ยพูดถึงนะคะนั่นก็คือที่น้ำตกกลกอีดกนะคะที่จังหวัดสระบุรีค่ะแล้ววันนี้แขกรับเชิญที่ชวนมาพูดคุยกันนะคะก็อยู่ในสายโฟนอินกับเราแล้วนะคะเราจะไปคุยกับคุณทวีจันลาซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ที่ตำบลชะอมนะคะอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะพี่ทวีได้ยินชัดเจนนะคะ
4: ครับได้ยินชัดเจนอยู่ครับ
2: ค่ะก็หนุ่ยทราบมาว่าที่นี่นี่ก็คือเพิ่งจะเปิดเส้นทางให้ได้เดินไปท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติที่น้ำตกนี่ก็คือเมื่อตอนต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเราเปิดวันแรกคือวันที่1กรกฎาคมครับก
2: ็
4: ถึงวันนี้ก็10วัน
2: ค่ะมันเวลาเปิดทำการฤดูกาลนี่คือเขาต้องเป็นยังไงคะแล้วก็ที่มาที่ไปของน้ำตกที่เปิดให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวค่ะพี่ทวีช่วยแนะนำให้ฟังหน่อยค่ะบางท่านอาจจะยังไม่รู้จัก
4: อ๋อเราจะเปิดเป็นช่วงซีซั่นนะครับเราจะเปิดตั้งแต่ทุกปีเลยนะครับ
2: ค่ะ
4: เราเริ่มเปิดวันที่1กรกฎา
2: ค่ะ
4: แล้วก็จะไปสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายนครับก
2: ็
4: คือจะหมดฤดูการเดินน้ำตกของของเรา
2: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นน้ำก็จะเริ่มน้อยลงและอย่างสัตว์ป่าก็จะเริ่มออกหากินครับเราก็จะไม่ไปรบกวนสัตว์ป่าครับ
2: อ๋อตอนแรกนึกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี่เป็นช่วงหน้าฝนก็คือจะมีน้ำก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นฤดูที่น้ำจะน้อยลงหน่อยที่ทำให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยในเส้นทางท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
4: ไม่ใช่ครับเราเริ่มมีน้ำครับเริ่มมีน้ำเข้าไปถึงแล้วแหละคือวันที่1เดือนกรกฎาคมเนี่ยเราเริ่มมีน้ำ
2: ค่ะ
4: แล้วพอไปสิ้นสุดเอาที่วันที่30พฤศจิกายนเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
4: น้ำก็จะน้อยลงแล้วสัตว์ป่าพอน้ำน้อยลงเนี่ยข้างบนน้ำตกน้ำน้อยลงสัตว์ป่ามันก็จะเริ่มออกหากินน้ำที่ข้างล่างนะครับมันก็จะเดินทางมาแล้วเราก็เลยต้องปิดช่วงนั้นนะครับ
2: ค่ะเปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวมานานหรือยังคะ
4: เปิดมาประมาณ8ปีครับปีที่8
2: อ๋อปีที่8แล้วคือตอนนี้เนี่ยนุ้ยเห็นว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยอาจจะเป็นเส้นทางสำหรับนักเดินป่าอันนี้คือมีคำแนะนำยังไงบ้างคะหรือว่าถ้าไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการเดินป่าเลยนี่จะไปท่องเที่ยวอะไรยังไงแบบนี้ได้ไหมคะแนะนำเบื้องต้นนะคะ
4: เริ่มต้นคือตรงนี้เป็นการเดินป่าผสมผสานนะครับ
2: ค่ะ
4: คือเดินไปด้วยเล่นน้ำตกไปด้วยคือมันจะลัดเลาะตามคลองน้ำใสแล้วก็จะมีบางที่ก็สวยก็ใช้เวลาถ่ายรูป ที่จริงแล้วมือใหม่ก็เดินได้ครับเราไม่จำเป็นจะต้องขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสุดคือบางท่านเนี่ยนะครับมาเดินบางทีก็น้ำตกเรามันจะมีทั้งหมด7ชั้นนะครับ
2: ค่ะ
5: โอ
4: ้บางคนก็ขึ้นไป4ชั้น5ชั้นเหนื่อยมากไปไม่ไหวก
2: ็
4: หยุดเล่นน้ำตรงนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่เราคอยดูแลอยู่ครับแล้วก็จะพาท่านลงไม่จำเป็นจะต้องขึ้นไปถึงชั้น7แต่ว่าส่วนมากแล้วคือไหนๆบางคนก็มาแล้วเขาก็จะพยายามไปมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นนะครับเพราะการเดินทางจริงๆที่ใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ4กิโลไปกลับก็ประมาณ9กิโลครับ
2: 9กิโล
4: ไปกลับครับ
2: ไปกลับ
3: อันนี้อันนี้9กิโลนี้ถึงชั้นสุดท้ายเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับถึงชั้น7ครับไม่ใช่ไปกลับนะครับไปกลับ
3: ไปกลับก็คือประมาณ9กิโลแล้วชั้นเริ่มต้นนะคะถ้าไม่ถึงชั้น7แบบว่าแบบเริ่มต้นมือใหม่อะไรเงี้ยประมาณกี่กิโลอะคะ
4: จะเริ่มต้นใหม่พอรถไปจอดก่อนนะครับเราก็จะลงเดินเลยก็จะมีน้ำเลยเดินจะเดินข้ามคลองเลยนะครับ
3: อ๋อก็คือแบบไม่ไกลมากก็มีเหมือนกัน
4: มีครับพอเดินพอรถเนี่ยเราจะมาลงทะเบียนที่วิสาหกิจนะครับจ
2: ะ
4: มีรถรางผ่านเข้าไปอ่
2: ะ
4: ประมาณ8กิโลเหมือนกันพอรถรางไปจอดครับก็ลงจากรถรางก็จะเดินลงน้ำเลยตรงนั้นก็จะเล่นน้ำตรงนั้นได้แล้วมันก็จะลัดเลาะเป็นตามเส้นทางของเราอะครับลัดเลาะไปก
2: ็
4: จะไปถึงคลอง1คลอง2คลอง3ก็จะถึงชั้น7เลยครับมันก็จะมีสถานที่ที่เรียกว่าเล่นน้ำไปตลอดทางอะครับ
2: ค
4: ือเปียกบ้างแห้งบ้างนะครับ
2: ตรงนี้คือ
4: สนุกครับสนุก
2: อ๋อต้องมีอุปกรณ์หรือเตรียมความพร้อมของร่างกายขนาดไหนคะก็คือเห็นว่าจะต้องเป็นแบบมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยตลอดทางอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
4: อ๋อเรามีเจ้าหน้าที่นำทางอยู่แล้วนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปตลอดทางเลยเพราะว่าทางนี้เข้าป่ามันก็ลึกกันเนาะเราก็กลัวจะหลงท่านก็เคยมีประวัติเคยมีพัดหลงไปท่านก็เป็นลมพอเดินก็เรียกว่าเตรียมตัวก็คือเตรียมร่างกายให้พร้อม
2: อ
4: ่ะคืออย่าอดนอนมากนะครับก็คือนอนให้อิ่มแล้วก็ตอนเช้าก็ต้องทานอาหารเช้าแล้วก็รองเท้าเนี่ยสมควรที่จะเป็นรองเท้าประเภทสตาร์ดอยครับซึ่งมีสายกิจจอมีสายอยู่ก็คือไม่แพงครับคู่ละ100บาท
2: ค่ะรองเท้าอะไรนะคะ
4: สำหรับ
2: เดินป่าเลย
4: สตาร์ดอยครับ
2: อ๋อ
4: ถ้าเป็นรองเท้าที่เดินป่าเฉพาะเลยม
2: ัน
4: จะไม่ขาดเพราะเป็นรองเท้ายาง
2: แ
4: ต่บางท่านเนี่ยใส่รองเท้าดีๆไปเสียดายของครับท่านคู่หนึ่ง 5,000 6,000รองเท้าของเขาเนี่ยบางท่านนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็รองเท้าแพงก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แช่น้ำเนี่ยครับเขาเดินนี่มันจะเดินค่อนข้างจะเดินแช่น้ำไปตลอดแล้วพอไปเจอน้ำพื้นมันจะลอกซึ่งสตาร์ทดอยของเรานี่มันเป็นยางครับเป็นยางพาราที่หล่อมาก็จะไม่เป็นไรแค่ร้อยเดียวเองครับก็ไว้ใช้ปีหน้าด้วยก็ได้หรือเราไปใช้เข้าสวนเข้าอะไรก็ใช้กันเยอะเข้าไปรุ่นตอนนี้ก็นิยมพอสมควร
2: คนที่จะไปเที่ยวที่นี่นะคะไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติไปเที่ยวที่น้ำตกเนี่ยก็คือจะต้องไปเริ่มต้นกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวของที่นี่เท่านั้นใช่ไหมคะไม่ได้แบบเปิดอนุญาตให้ใครขึ้นเดินไปเองก็ได้อะไรไม่ใช่แบบนั้น
4: ไม่ครับคือเราอาจจะมีไกด์มีเจ้าหน้าที่เนี่ยนำทางก
2: ็
4: คือจะต้องมาที่วิสาหกิจเท่านั้นนะครับ
2: ค่ะ
4: แล้วก็จะนั่งรถรางเข้าไปเพราะด้านในเราไม่ให้รถเข้าไปเพราะทางมันแคบนะครับก
2: ็
4: จะนั่งรถรางเข้าไปก่อนประมาณ8กิโลแล้วก็ลงจากรถแล้วก็จะเดิน
2: ครับ
4: ก็จะเดินขึ้นไป4 กิโลบวกนะถ้าเดินกลับประมาณ4กิโลก็ตกเข้าไปประมาณช่วงเดินเนี่ยประมาณ9กิโล
2: ค่ะ
4: ก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลไปตลอดเลยครับ
2: ต้องติดต่อก่อนไหมหรือสามารถ walk in ได้หรือติดต่อไป
4: คือ
2: walk
4: in เนี่ย
2: ค่ะ
4: walk in เนี่ยรับวันละ150ท่าน
2: อ๋อ walk in ได้เหมือนกัน
4: ครับ150ท่านแล้วก
2: ็
4: ถ้าจองทางเพจหรือ Facebook ของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงรักชะอมเราเนี่ย
2: ค่ะ
4: เรารับวันละ300ท่านครับ
2: โอ้ได้วันละ300ท่านเลยเปิดเป็นรอบๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ครับก็จะเปิดเป็นรอบตั้งแต่ ประมาณสักถ้าช่วงนี้ก็อยู่ประมาณมันแจ้งไว้ก็ประมาณ6โมงครึ่ง7โมงก
2: ็
4: จะเริ่มไปนะครับเที่ยวสุดท้ายก็จะอยู่ที่10โมงแต่ว่าถ้าเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์ผมแนะนำนะครับต้องวอล์กอินอย่างเดียวละเพราะว่าพอเราเปิดจองแล้วเต็มหมดครับแต่วันธรรมดายังมีคิวบ้างว่างบ้างแต่ก็ไม่เยอะครับเพราะว่าคนนิยมมากพอสมควรเร
2: ื่อง
4: สิงหาเนี่ยสิงหาเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็เต็มหมดแล้วครับ
2: อ๋อส่วนใหญ่ก็ถ้าอยากวอล์กอินก็ควรจะเป็นวันธรรมดาเนาะ
3: วันธรรมดา
4: ใช่วันธรรมดาแต่ก็ไปเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าพอสายๆคนก็เยอะเพราะว่าเรารับเต็มแล้วเราก็ปิด
2: ค่ะ
4: เพราะว่าข้างบนเนี่ยไม่ได้กว้างจนเกินไปนะครับพอเราอาจขึ้นไปเยอะๆแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่สนุกครับ
2: ค่ะค่าใช้จ่ายนี่มีอะไรบ้างคะในเวลาเราเหมือนแบบแค่ค่าเข้าหรือเปล่าหรือว่าเรามีแพ็กเกจมีอย่างอื่นเสริมในแพ็กเกจที่เราขายด้วยที่
4: อ
2: ๋
4: อคืออย่างนี้ค
2: ่า
4: เข้าเราเนี่ยครับถ้าท่านจองโอนจองเนี่ยมันจะอยู่ที่321บาท
2: ค่ะ321บาท
4: ก็จะมีค่าเข้าอุทยานค่าเข้าอุทยาน40บาท
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นะครับแล้วก็ค่ารถรางคร
2: ับ
4: แล้วก็เป็นค่าผู้นำทางแล้วก็ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็ตกอยู่ที่321บาทแต่ถ้าเกิดไปวอล์กอินเนี่ยจะอยู่ที่375บาทครับ
2: ค่ะ
4: ทุกอย่างเนี่ยคือจ่ายที่375บาทก็ไม่ต้องไปเข้าอุทยานคืออุทยานเนี่ยมันจะอยู่ที่นี่หมดเลย
2: ค่ะเอ๊ะที่นี่คืออุทยานแห่งชาติอะไรนะคะ
4: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับเป็นด้านสระบุรี
2: ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเส้นทางเนี้ยนานไหมคะแบบจะต้องเตรียมอาหารการกินอะไรไปได้ไหมหรือว่างดหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าข้างในมี
4: ก็คือตอนเช้าเนี่ยนะครับตอนเช้าเนี่ยตรงที่วิสาหกิจก็จะมีอาหารขายอยู่คือท่านทานอาหารเช้าเสร็จแล้วท่านต้องนำอาหารขึ้นไปทานกลางวันด้านบนด้วย
2: จะต้องเตรียมไปด้วย
4: เพราะว่ากว่าเราจะกลับลงมาเนี่ยก็บ่ายเพราะน้ำเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับขวดกลางต
2: ้
4: องนำไปประมาณ2ขวดเพราะถ้าท่านไม่มีอาหารไปเนี่ยข
2: ึ้
4: นการเดินป่าจริงๆแล้วเนี่ยมันกฎเกณฑ์จะเป็นกำหนดเวลาว่านี่ถึงเที่ยงต้องลงบ่ายโมงต้องลงไม่ได
2: ้
4: เพราะต
2: ้
4: องฝนตกครับซึ่งปัญหาอุปสรรคในป่าเนี่ยเราไม่รู
2: ้
4: ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวต้องเตรียมอาหารขึ้นไปนะครับก็ไปรับประทานด้านบนมื้อหนึ่งมื้อกลางวันแล้วก็ขากลับก็ลงมาบางท่านที่ไม่หิวก็ไม่เป็นไรครับไม่เสียหายแต่บางท่านที่ไม่นำขึ้นไปเนี่ยก็มีกันอยู่ประจำเลยครับก็คือเป็นลมเพราะว่าไม่ได้นำอาหารขึ้นไปอ่ะมันหิวอ่ะย
2: ิ่
4: งคนกรุงเทพนะผมบอกเลยคนกรุงเทพเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยเช้ามาฉันไม่ทานข้าวฉันทานกาแฟ
2: ส
4: ดแก้วหนึ่งทานปลาตั้งโก๋ก็อยู่เซนวิชก็อยู่ได้แล้วแต่ว
2: ่
4: าการใช้พลังงานมันผิดกันครับเพราะว่าตอนเดินเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะแล้วมันหิวอะเนาะมันก็เหนื่อยก็มีเป็นลมกันเกือบทุกวันเลยครับ
2: โอ้แต่เรื่องอาหาร
4: แต่ถ้าใครเตรียมตัวพร้อมครับถ้าใครเตรียมตัวพร้อมก็ไม่เป็นไรเหนื่อยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้เร่งรีบครับบางคนเหนื่อยก็นั่งพักนั่งเล่นแล้วก็บ่ายๆก็ทยอยลงมาก็ไม่ซีเรียสครับเพราะเราไม่ได้บังคับไม่ไหวก็นั่งพัก
2: ค่ะเนี่ยหนูกำลังสงสัยว่าแล้วอย่างกรุ๊ปที่เราสมมติเราจัดเป็นกรุ๊ปหนึ่งขึ้นไปเดินป่าเดินเที่ยวพร้อมกันแล้วอาจจะมีบางคนที่รู้สึกไม่ไหวหรือบางคนที่รู้สึกอยากเดินทางไปล่วงหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเราคนที่แบบไม่ค่อยไหวนี้ก็จะไม่ได้เป็นภาระของกรุ๊ปที่ต้องรอต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
4: ไม่เป็นภาระเพราะว่าที่จริงเราไปกันเยอะนะครับก็คือไกด์เจ้าหน้าที่เราเนี่ยก
2: ็
4: จะรู้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยคือจะดูแลทุกคนนะครับพอคนนี้ไม่ไหวเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะบอกว่านักท่องเที่ยวตรงนี้สองคนนะครับฝากด้วยก
2: ็
4: คือจะดูแลต่อไปเขาก็จะรับช่วงกันไปก
2: ็
4: จะมีจนถึงบ่ายสองบ่ายสามเราจะปิดแล้วก็เคลียร์ลิ้นพื้นที่ก็จะไล่ลงด้วยเช็ดที่ออกก
2: ็
4: บางวันถ้ามันมีคนที่นั่นจริงๆคือไม่ไหวจริงๆมันถึง2ทุ่ม3ทุ่มก็มีนะเน
2: ื่อง
4: จากเขาเดินไม่ไหวเขาเหนื่อย
2: ค่ะค่ะ
4: เจ้าหน้าที่เราก็ต้องดูแลกันจนกว่านักท่องเที่ยวจะกลับ
2: เพ
4: ราะนักท่องเที่ยวกลับหมดเจ้าหน้าที
2: ่
4: เราถึงจะกลับบ้านได้ ต้องเคลียร์มาส่งแล้วลงมาเราก็ต้องมีการเช็คชื่อว่านักท่องเที่ยวขึ้นไปวันนี้แล้วลงมาหมดยังต้องมาไฮไลท์ชื่อออกเพราะถ้าอย่างนั้นเจ้าหน้าที่เราจะกลับบ้านไม่ได้ครับเราให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวพอสมควร
2: ค่ะเท่าที่ดูนี่ก็คือมีคนสนใจเยอะมากๆนะคะในการที่จะไปเที่ยวที่นั่นหนูเห็นตารางคือค่อนข้างแน่นเลยแล้วมันจะมี
4: ค
2: ่ะที่เที่ยวอื่นในบริเวณในชุมชนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นโปรแกรมเที่ยวอื่นๆอีกไหมคะนอกจากจะเป็นเส้นทางในการศึกษาธรรมชาติที่น้ำตกอะค่ะ
4: ก็จะมีน้ำตกที่เปิดก็คือน้ำตกเจ็ดโค้ดอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ไกลก็จะห่างกันประมาณ7-8กิโลแล้วก็จะมีวัดป่าสว่างบุญนะครับวัดป่าจะมีพระพุทธคยาหรือพระนอนที่ยาวที่สุดในโลกเลยนะครับ
2: ค่ะ
4: ยาวที่สุดในโลกเลย229เมตร
2: โอ้ยใหญ่มาก
3: สวย
4: ครับมีพระนอนแล้วก็มีวัดป่าสว่างบุญและที่พักเราก็มีเยอะมากหลากหลายจะเป็นกระต่ายกลางเต็นท์นะครับจะเป็นผมมองว่าน่าจะเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได
2: ้
4: ลานกลางเต็นท์เยอะมากแล้วก็จะมีรีสอร์ทมีบ้านพักนะครับก็เยอะพอสมควรถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็ต้องจองกันนิดนึงเพราะคนเยอ
2: ะ
4: ก็คือคนที่มาเที่ยวน้ำตกก็มีคนที่มาเที่ยววัดป่าสว่างบุญก็เยอ
2: ะ
4: แล้วก็มาเที่ยวธรรมชาติแต่ถ้ามาทางวิสาหกิจเราที่ไปดูก็จะไปดูโรงกลั่นสุราซึ่งเป็นสุราพื้นบ้านซึ่งเป็นต้มพื้นบ้านเลยก็สนุก
2: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นของที่ในชุมชนเลยเปิดให้ walk-in เข้าไปเที่ยวได้เลย
4: ใช่ครับเราเปิดเข้าไปเที่ยวได้บางคนที่อยากศึกษาเรียนรู้ก็ไปดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงช่วงนี้ก็ยังพอมีผลไม้ที่ขึ้นชื่อของเราก็ทุเรียนหมอนทองชะอม
2: โอ้ยังมีทุเรียนนะ
4: ไม่แพ้ไทยเลยครับ
2: ค่ะก็คือตอนนี้เป็นในช่วงฤดูกาลของทุเรียนที่พร้อมทานเลย
4: พร้อมทานเลยครับตอนนี้ก็แต่ว่าเหลือน้อยเต็มทีแล้วแหละเพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนาทั้งเดือนเนี่ยเรามีวิสาหกิจเรามีจัดเป็นบุฟเฟ่ทุเรียน
2: ตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
4: ตอนน
2: ี้
4: ม
2: ี
4: ถ้าแต่น้อยจากบุฟเฟ่เราไม่ได้จัดแล้วก็จะมีอยู่ซื้อตำสวนเดือนนึงครับ
2: ก็ยังมีให้ทานอยู่แต่แบบบุฟเฟ่ไม่มีแล้ว
4: ครับเราจัดจากบุฟเฟ่ไม่มีแล้วแต่ผลไม้ที่นี่อร่อยครับ
2: ค่ะ
4: ก็จะเป็นเนาะตอนนี้สะท้อนก็อร่อยสะท้อนลองกองมังคุด
2: ค่ะ
4: นะครับผลไม้ที่นี่เป็นที่เชิงเขาเนาะปลูกแล้วรสชาติเอาล่ะจริงๆครับไม่แพ้ใครเลย
2: ค
4: ่
2: ะ
3: ตอนจัดบุฟเฟ่นี่หัวละเท่าไหร่คะ
4: เราขายอยู่499บาทครับ
3: โอ้ราคาดี
4: ครับ
3: มีแต่มันผลไม้อย่างเดียวมีของอย่างอื่นด้วยไหมคะ
4: มีข้าวด้วยครับ
2: ม
4: ีข้าวมีขนมมีขนมจีนมีส้มตำทุเรียนที่ไฮไลท์อะไรส้มตำทุเรียนแล้วก็จะมีข้าวเหนียวทุเรียนซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทุเรียนนะครับแล้วก็จะมีเงาะมีมังคุดมีแบบผลไม้ที่มีในพื้นบ้านเนี่ยแล้วก็มีข้าวให้ทานด้วย มีแกงมีต้มพะโล้มีอะไรมีไก่ทอดคือเรียกว่าเป็นบุฟเฟ่ต์จริงๆคือไม่ได้บางคนเนี่ยบางท่านไม่ทานทุเรียนก
2: ็
4: เข้ามาด้วยกันเขาก็จะทานอย่างอื่นไปด้วยครับ
2: อันนี้ก็คือในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปีใช่ไหม
4: มิถุนาของทุกปีครับเราจะมีเราจัดมาบุฟเฟ่ต์ทุเรียนนี่จัดมาเป็นปีที่4แล้วครับ
3: แสดงว่าได้รับความนิยมใช่ไหมคะ
4: ได้ก็แบบนี้ครับก็เต็มเป็นทุกวันค่อนข้างเพราะเราก็จะเปิดจองออนไลน
2: ์
4: ล็อกอินก็คือส่วนหนึ่ง
2: ค
4: ่
2: ะ
4: เราไม่ได้ล็อกอินอย่างเดียวเรามีออนไลน์ด้วย
3: แล้วทุเรียนของชุมชนมีขายที่อื่นไหมคะหรือว่าต้องไปกินที่ชะอมเท่านั้น
4: มีครับก็มีแต่ว่าส่วนมากแล้วตอนนี้ชาวสวนก็จะได้อันนี้สองคือพอจัดบุฟเฟ่ทุเรียนคนก็จะเข้ามาเที่ยวเยอะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: แล้วคนก็จะเข้าซื้อในสวนกันเลยครับแล้วก็จะเป็นช่วงซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะชอบเข้าไปในสวนทุเรียนก็ไปถ่ายรูปนะครับไปเช็คอินแล้วคนที่มากินบุฟเฟ่ทุเรียนเราก็จะพาเข้าไปเที่ยวสวนได้1ชั่วโมง
3: อ๋อ เที่ยวสวนด้วย
4: เข้าไปเที่ยวสวนด้วยครับไปเที่ยวซื้อกันในสวนได้เลย
3: โอ้โ
2: หแล้วถ้าเดือนนี้ล่ะคะเดือนนี้ล่ะแบบโปรแกรมบุฟเฟ่ทุเรียนบุฟเฟ่ผลไม้หมดไปแล้วจะเที่ยวชมสวนหรือว่าจะไปซื้อ
4: ก็ได
2: ้ผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะสามารถเข้าไปที่สวนได้
4: เลยเข้าที่สวนได้บางส่วนก็ยังพอมีแต่ว่าไม่เยอะแล้วครับก็แต่ว่ายังพอมีอยู่ครับเป็นบางส่วน
2: ค่ะ
4: แต่แค่ช่วงมิถุนายนนี่เยอะครับมีทุกสวนเลย
2: ทุเรีย
4: นยองกองมังคุด
2: ต้
4: อง
2: โอสำหรับคนที่ชอบผลไม้เลย
4: ครับถ้าคนที่ชอบผลไม้ไม่ผิดหวังจริงเข้ามาได้หอบกลับกันเลย
2: แล้วในชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เปิดขายอื่นอีกไหมคะนอกจากเป็นผลไม้สดในสวนอะไรอย่างเงี้ยยังมีทำอะไรอีกไหมอ่ะ
4: ถ้าเป็นของฝากของฝากยังไม่ค่อยมีครับจะมีแค่เป็นสุราพื้นบ้านแต่ของฝากยังไม่ค่อยมีเพราะว่าพอเรามาทำท่องเที่ยวแล้วผลไม้เรายอมรับว่ามันขายดีอย่างเนาะเพราะว่าจะมีขายข้างทางมั่งแล้วก็ขายในบ้านมั่ง
2: ม
4: ันก็ยังไม่ค่อยเหลือแต่ต่อไปอ่ะไม่แน่ครับเพราะตอนนี
2: ้
4: ประชาชนก็ปลูกกันเยอะขึ้นครับตอนนี้ประมาณ2,000 ไร่แล้ว
2: ค่ะสุราพื้นบ้านที่ว่านี่คือบอกพิกัดได้ไหมคะ
4: บอกพิกัดก็คือ
2: ถือว่าต้องไปที่วิสาหกิจชุมชนเลยเขามี
4: ไม่เซ็ตเข้าไปเลยครับสุราบ้านนาบสมวิสาหกิจสุราบ้านนาบสม
2: วิสาหกิจสุรา
4: เข้าไปเลยเขาจะใช่
2: บ้านมากสม
4: เข้าไปก็จะบ้านมากครับบอไม
3: ้
4: บอม้าสารอาบอยไม้แล้วสองโอสองเสือมอม้ามากสมครับ
3: มากสม
4: ครับมากสมวิสาหกิจชุมชนกันโรงกันจุฬาบ้านมากสม
2: อ๋อโอเค
4: เข้าไปได้เลยครับเข้าไปได้เข้าไปหาซื้อได้เลยที่นั่นก็จะถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอย่าง
2: ถูกต้องตามกฎหมายด้วยดีเลย
4: ค่ะถูกต้องตามกฎหมายคร
2: ับ ค่ะแล้วสำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี้ยค่ะก็มีปัญหาและอุปสรรคอะไรไหมอย่างเช่นสภาพอากาศจะต้องดูเป็นแบบพาอย่างพายุอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากังวลไหมคะสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะ
4: อ๋อก็มีอยู่มั่งนะครับแต่ว่าถ้าเราพื้นที่ตรงเนี้ยเทือกเขาเราไม่ได้ยาวเท่าไหร่แล้วเจ้าหน้าที่เรามีความชำนาญมากเพราะเจ้าหน้าที่เราเนี่ยจะมีถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็จะอายุ50-60เนี่ยจะเป็นพานป่าซึ่งอยู่แถวนี
2: ้
4: ซึ่งเวลาฝนตกจริงๆเวลาน้ำป่าเราเคยเจอแต่น้ำป่าที่นี่ไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็จะยุบนักท่องเที่ยวก็จะนั่งรอสักพักหนึ่งมันก็จะยุบลงแล้วก็จะเดินหรือเขาตัดเส้นทางลงก็ถามว่าน่ากลัวไหมถ้าคนที่ไม่เห็นก็น่ากลัวแต่พื้นที่จริงแล้วไม่น่ากลัวเรามีวิธีคืออย่างน้อยเราก็ได้เปรียบนะฮะคือเรารู้บางคนเกิดที่นี
2: ่
4: เกิดอยู่ที่นี่ส่วนมากแล้วเจ้าหน้าที่เราจะมาจากพานป่าทั้งนั้นเลยครับซึ่งอดีตเนี่ยเขาจะเข้าป่าหาของป่าขายกันแต่ตอนนี้มันกลับใจมาเป็นนักพาท่องเที่ยวเข้าไปครับใช่
2: ค่ะหนูเข้าใจแล้วว่าการท่องเที่ยวแบบนี้สิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยก็คือจะต้องมีคนในพื้นที่หรือที่เรียกว่าพานป่าในพื้นที่เนี่ยเข้าไปกับนักท่องเที่ยวด้วยอันนี้คือสำคัญมากๆแล้วทุกอย่างก็จะปลอดภัยขึ้น
4: ใช่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยว่าก่อนที่เราเปิดอ่ะมันจะมีที่ไปกันเองก็ไปมีไปหลงนะครับ
2: ค่ะ
4: หลงแล้วก็เวลาฝนตกน้ำป่ามาก็อันตรายเพราะว่านักท่องเที่ยวจริงๆไม่ได้เข้าใจธรรมชาติเท่าที่ควรแต่ผมมั่นใจว่านักเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยคืออยู่ตรงนี้เกิดตรงนี้เนี่ยผมว่าเขามองออกและเดี๋ยวนี้การพยากรณ์อากาศล่วงหน้าก็ค่อนข้างที่จะรู้ล่วงหน้าได้ผลพอสมควรนะครับบางทีเราขึ้นปั๊บอย่างวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าบ่าย2ฝนจะตกหน้าน
2: ี้
4: พอประมาณช่วงบ่ายโมงเราก็จะเคลียร์ลิ้นนักท่องเที่ยวลงละ
2: ก็ค่อนข้างแม่นยำมากเลย
4: ค่อนข้างแม่นยำอยู่แล้วทุกวันนี้ครับ
2: ค่ะ
4: นอกจากว่าถ้าช่วงตกแรงๆจริงๆเราก็จะปิดไม่ให้ขึ้นก็มีอยู่ครับแต่ว่าน้อย
2: จากการพูดคุยนี่เคยมีนักท่องเที่ยวที่แบบไม่มีประสบการณ์ในการเดินป่าเลยเพียงแค่อยากเที่ยวน้ำตกอะไรเงี้ย มีไหมครับกล
4: ุ่
2: มประเภทนี
4: ้หน้าใหม่เยอะหน้าใหม่เยอะ
2: ได้อยู่เน
4: า
2: ะ
4: ผมมองว่าหน้าใหม่เยอะบางคนไม่เคยเดินเลยที่สัมภาษณ์นะแต่บางคนก็มาหลายครั้งแล้วบางคนเนี่ยไม่เคยมาก
2: ็
4: อยากมาลองมาลองบางคนก็ไปไม่ถึงชั้นเจ็ดก
2: ็
4: จะตั้งเป้าว่าเดี๋ยวนี้จะกลับมาอีกนะบางคนก็กลับมา
2: ก็เป็น
4: สนุกนะครับผมว่า
2: ก็เป็นเสน่ห์อีกแบบนะคะ
4: ครับเริ่มเป็นนักเดินป่าหน้าใหม่ทั้งเยอะครับ
2: ค่ะ
4: ทั้งเยอะเอง
2: ก็
4: น่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นครับ
2: โอเคค่ะค่ะก็ไม่ต้องกังวลเลยใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวที่นี่เพียงแต่แบบมีใจในการที่จะอยากท่องเที่ยวจริงๆรับรองไหวแน่นอนสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้คุณทวีฝากถึงนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้ก็เริ่มวางแผนแล้วบางท่านก็คิดว่าจะไปเริ่มเนี่ยเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น้ำตกโกอิดกเนี่ยแหละอยากฝากอะไรถึงคนที่ฟังอยู่ตอนนี้บ้างคะบางท่านก็กังวลในเรื่องของเนี่ยเนาะการเดินป่าเนี่ยแหละเชิญเลยค่ะ
4: ครับก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะเจ้าหน้าที่เราดูแลอย่างดีแล้วก็ที่ฝากก็คือ เรามีบริการรถตู้จากหมอชิดจากจันทิดนะครับรับไปกลับแล้วก็ถ้าสายอีสานนะครับผมแนะนำก็นั่งรถไฟมาลงที่ชุมทางแก่งคอยก็จะมีรถสองแถวไปรับนะครับและถ้าสายเหนือก็จะมีรถตู้วิ่งจากสถานีชุมทางภาชีเข้าจนถึงจุดลงทะเบียนการเดินทางเราค่อนข้างจะครบคร
2: ับ
4: ตรงน
2: ี
4: ้ฝากท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลบางคนมาคนเดียวก็ได
2: ้
4: นะครับจะมานอนพักก็สบายสบายก
2: ็
4: มีรถตู้บางคนที่ไม่สะดวกจะมาเป็นกลุ่มคณะก็มาคนเดียวสองคนไม่ต้องรอใครนะครับก็มีเยอะครับนั่นที่เป็นประเภทนี้ก็ค่อนข้างเยอะวันหนึ่งเยอะเลยสะพายกระเป๋านั่งรถไฟมานะครับเพราะว่าถึงแก่งคอยก็มีรถสองแถวไปรับ
2: ก็ค่อนข้างสะดวกสบายเลย
4: ก็ประมาณ3รถตู้ครับค
2: ่
4: อนข้างสะดวกสบายคร
2: ับ ค่ะใครที่สะดวกแบบไหนก็คือสามารถสอบถามไปทางที่วิสาหกิจชุมชนก่อนได้
4: ของวิสาหกิจชุมชนได้ครับ
2: ติดต่อยังไงคะ
4: ก็ตาติดต่อ Facebook ของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงนุรักษ์ครับเราจะมีแอดมินคอยตอบอยู
2: ่
4: ตอนน
2: ี
4: ้ก็5ท่านเพราะว่าบางทีโชว์เข้าไปสายอาจจะไม่ค่อยว่างแต่ว่าเราเปิดตั้งแต่7โมงถึง4ทุ่มครับ
2: ค่ะ
4: ก็คือประสานดูแลตอบคำถามท่านตลอดท่านมีปรึกษาอะไรจะมาอย่างไรทางไหนที่จะสะดวกก็ติดต่อได้เลยครับเป็นเลขหนึ่งอยู่
2: มีอีกปัญหาหนึ่งที่เวลาหนูเปิดข้อมูลดูก็ค่อนข้างที่จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเจอปัญหานี้อยู่เหมือนกันในเรื่องของที่พักนะคะ บางทีเนี่ยหลายคนไปเจอมิจฉาชีพอันนี้คือมีอะไรแนะนำไหมคะที่จะแบบสำหรับคนที่จะอยากไปท่องเที่ยวที่ชะอมที่จังหวัดสระบุรีอะไรเงี้ยจะต้องทำยังไงให้แบบมันไม่ถูกมิจฉาชีพในการหลอกลวงในเรื่องของที่พักหรือแม้แต่กระทั่งที่ติดต่อของวิสาหกิจอะไรเงี้ย
4: ครับก็ผมอยากให้ติดตาม Facebook ของวิสาหกิจนะครับแล้วก
2: ็
4: ถ้าถามแอดมินแล้วมินจะรู้หมดว่าตรงนั้นมีอะไรไหมอะไรไหมเพราะตรงปีนี้น่าจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ปีที่แล้วเยอะมากครับนักท่องเที่ยวโดนลอยแพพอมาถึงแล้วไม่มีที่พักเพราะโดนวิสาหกิจหลอกให้โอนเงินกันเยอะมากเพราะว่าคนค่อนข้างจะท่องเที่ยวเยอะแล้วมันผมว่ามองก็เลยกลายเป็นว่าทำให้มิจฉาชีพหายจริงเยอะแบบนึงก็ถามได้นะครับถามว่าที่เนี่ยมีจริงไห
2: ม
4: คร
2: ับ
4: บางทีแอดมินเราก็จะตอบว่าใช่ไหมชื่อบัญชีใช่ไหมของที่นี่อะไรเงี้ยก็ฝากหรือบางท่านก็จะฝากให้ทางวิสาหกิจช่วยจองให้หน่อยได้ไห
2: ม
4: คือประสานกันเองเราก็บอกได้แล้วก็ดูให้ว่าใช่ของจริงไห
2: ม
4: เช็คชื่อได้ถามชื่อได
2: ้
4: ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบ
2: ค่ะโอเค
4: ส่วนมากจะเดินกันเยอะเลยเยอะมาก
2: ค่ะอ๋อก็ทางวิสาหกิจก็สามารถช่วยในเบื้องต้นได้เนาะก็ลองติดต่อไปดู
4: ครับช่วยในเบื้องต้นได้ลองติดต่อมาดูว่าสมมติว่าบ้านเสือริมทานเนี่ยเจ
2: ้
4: าของก็ชื่อนี้ไหมชื่อนี้ไหมเดี๋ยวแอดมินก็จะเช็คให
2: ้
4: ก่อนที่จะโอนเงินเข้าบัญชีอ่ะเพราะเล่นเหลี่ยมได้เยอะจริงๆเนาะไม่ขาดที่
2: ใช่ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณทวีมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะพรุ่งนี้ต้องเป็นงานหนักเราต้องเที่ยวต้องเยอะมากแน่ๆเลยถ้ามีโอกาส
4: ครับพรุ่งนี้
2: ฮะ
4: พวกนี้ยอดจองเต็มตั้งแต่วันแรก
2: ค่ะค่ะโอเคค่ะถ้ามีโอกาสนะคะหนูอยากไปจริงๆนะคะแต่ว่าขอทำแบบสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกัน
4: ค
2: ่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้

0: and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมพีเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
1: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มด้วยข่าวดีเลยไหม
4: ใช่ค่ะวันนี้เราก็มีข่าวดีนะคะสำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้ค่ะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะคะแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนขั้นต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะคะแล้วก็เว็บไซต์ www.gsd.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSD Contact Center 115-1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
3: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะก็เมื่อช่วงแรกเนาะที่เราคุยกันไว้ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มีฉาชีพก็คือเยอะเหลือเกินแล้วก็แทบจะมาทุกรูปแบบเลยเนาะนะคะสิ่งที่แบบว่าไม่คาดคิดว่าเอ้ยมันจะเป็นมุกของมีฉาชีพอะมันก็คือต้องมีเอะแล้วเพราะว่ามันแทบจะแทรกซึมไปทุกอย่างเลยนะคะไม่แต่เฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะนะคะแล้วมูลค่าความเสียหายนี่ก็คือเยอะมากๆนะคะทีนี้เนี่ยสำนักงานกสทช.นะคะเขาก็เลยฝากเตือนประชาชนเอาไว้ค่ะว่าให้ระวังเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยบวก697แล้วก็บวก698 นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสายของมิจฉาชีพค่ะเวลาเรารับสายโทรศัพท์เนาะถ้าเกิดมันขึ้นบวกมาก่อนเนี่ยเราต้องเอะแล้วว่ามันแบบดูไม่น่าไว้วางใจนะคะให้คิดว่าเป็นมิจฉาชีพไว้ก่อนเลยตรงนี้เนี่ยสำนักงานกสทช.นะคะเขาก็ขอให้ประชาชนค่ะใช้ความระมัดระวังนะคะเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698นะคะซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวเนี้ยอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากว่าจำเป็นที่จะต้องรับสายนะคะก็ควรที่จะรับฟังด้วยความมีสติแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลทางการเงินหรือว่ารหัสผ่านหรือโดยเฉพาะอันนี้เลยรหัส OTP นะคะไม่สมควรเปิดเผยหรือบอกใครเลยทางสายโทรศัพท์นะคะให้แก่บุคคลที่เราไม่รู้แล้วก็เราก็ไม่มั่นใจว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้นะคะสำหรับผู้ที่มีญาติหรือว่ามีธุระติดต่อกับต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จริงๆก็รับสายได้ตามปกติแล้วนะคะแต่ว่าก็ควรตรวจสอบตัวตนของผู้ที่โทรมาว่าเขามีวัตถุประสงค์ของการติดต่ออะไรเนี่ยเขาก็ต้องบอกให้ชัดเจนได้ก่อนที่เราจะดำเนินการใดๆเนาะนอกจากนี้นะคะหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวหมายเลขบวก697หรือว่าบวก698นะคะในการติดต่อประชาชนอย่างแน่นอนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสัมภาระเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆนะคะแล้วก็อาจจะแจ้งกับคุณว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคดีหรือมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนแล้วก็ควรวางสายในทันทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำนักงานกสทช.นะคะเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะซึ่งเป็นกลุ่มที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพนะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะแล้วก็พร้อมย้ำว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อแล้วก็ดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเลยแล้วก็เป็นวิธีการที่จะลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวนี้มีมาหลายรูป

0: กิจกรรมของคลื่นความคิดนะคะส
1: ค
0: ัม
1: ่ะ
0: มนา AI for
1: อืม
0: Life ปี3ค่ะเป็นปีที่3แล้วนะคะเพื่อ
1: ค
0: ปี
1: ่ะ
0: นี้พิเศษเลยว่าเราจัด2วัน
1: ค่ะ
0: 2หัวข้อด้วยกันนะคะ
1: อื
0: ให
1: ม
0: ้แบบว่าให้คุณผู้ฟังได้มาเรียนกันแบบจุกๆเลยนะคะวันแรกนะคะ
1: อ
0: ส
1: ื
0: ำหร
1: ม
0: ับวัยเก่าค่ะเอาใจวัยเก่าเนาะ
1: ค่ะ
0: วัยเก่าเล่า
1: อื
0: ด้
1: ม
0: วยภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าอยากจะแบบไปเที่ยวเนาะแล้วอยากจะเก็บภาพบรรยากาศภาพถ่ายวิดีโอนำภาพความสุขที่เราได้ไปท่องเที่ยวมาทำเป็นคลิปวิดีโอแบบว่าง่ายๆแค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำได้นะคะจะมี
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ารสอนตัดต่อคลิปวิดีโอให้แบบว่าสวยงามเก็บความทรงจำไว้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: อนทั้งการใส่เพลงใส่คำบรรยายใส่
1: อ
0: ข
1: ื
0: ้อ
1: ม
0: ความการโพสต์ลงโซเชียลต่างๆนะคะให้แบบได้เล่นกันแบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: วัยเก่าเราก็
1: อืม
0: เรียนได้เพราะว่า
1: อืม
0: เราจะจับมือทำเลยอันนี้อาจารย์การันตีว่าไม่มีพื้นฐานเลยนะบ
1: ออ
0: ก
1: ื
0: ว่าม แค่แบบแค่เล่นไลน์เล่นเฟซโพสธรรมดาโพสเฟซธรรมดาอะไรอย่างเงี้ย
1: อื
0: ไม่
1: ม
0: เคยมีพื้นฐานเรื่อง AI มาก่อน
1: อื
0: ไม
1: ม
0: ่มีปัญหาค่ะเพราะว่าอาจารย์เขาสอนตั้งแต่เริ่มต้นนับหนึ่งแบบจับมือทำเพราะว่าเรารับเพียง50คนเท่านั้นแล้วก็มีวิทยากรผู้ช่วยที่คอยดูอย่างทั่วถึงให้ทุกท่านได้ลงมือทำแล้วก็เป็นอย่างแน่นอนนะคะ
1: ออ ื
0: ันน
1: ม
0: ี้เป็นหลักสูตรวัยเก่าเล่าด้วยภาพวันที่1สิงหาคมนะคะ
1: ค่ะ
0: อีกหลักสูตรหนึ่งวันที่2สิงหาคม
1: ออ
0: ั
1: ื
0: นเนี้
1: ม
0: ยก็คือเน้นสร้างรายได้และ
1: อื
0: สำหรับค
1: ม
0: นที่มีผลิตภัณฑ์มี
1: ค
0: ส
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: นค้ามีบ
1: อ
0: ร
1: ่
0: ิ
1: าก
0: าร
1: ค
0: อยา
1: ่
0: ก
1: ะ
0: จะหารายได้ทางออนไลน์
1: อืม
0: ก็สอนเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของการถ่ายภาพเทคนิคต่างๆเนี่ยสอนเหมือนกันแต่ว่าจะ
1: อื
0: เข้
1: ม
0: มข้นอย่า
1: ค
0: ง
1: ่
0: ถ
1: ะ
0: ่ายภาพเนี่ยก็ถ่ายมุมไหนโ
1: อ
0: พ
1: ื
0: สต์
1: ม
0: ไหนแอคไห
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ถึงจะแบบภาพสวยขายได้ต
1: อ
0: ัด
1: ่
0: วิดี
1: า
0: โอยังไงแล้วก็แคปชั่นควรโพสต์ยังไงการเ
1: ค
0: ขี
1: ่
0: ย
1: ะ
0: นแคปชั่นการโพ
1: อื
0: สต
1: ม
0: ์ต่างๆนะคะในการสร้างรายได้
1: อืม
0: ก็คือเป็นคอร์สของวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะคะ AI for Life นะคะช่วย
1: ค
0: ข
1: ่ะ
0: ายสร้างรายได้ให้ปังนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็2วัน1และ2สิ
1: อง ื
0: ห
1: ม
0: าคม
1: อื
0: ก็
1: ม
0: เลือกเอาได้ตามใจชอบเลยเนาะใครท
1: อ
0: ี่
1: ื
0: ส
1: ม
0: นใจสามารถมาดูได้ทั้ง2โปรแกรม
1: อืม
0: นะคะที่ LINE @ Thinking Radio ค่ะเดี๋ยวจะส่งกำหนดการว่ามีสอนอะไรบ้างแล้วก็หลักสูตรแต่ละคอร์สว่าแต
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ต่างกันยังไงนะคะแล
1: อ
0: ้ว
1: ื
0: ก
1: ม
0: ็การสมัครต่างๆแล้วก็จองก่อนเลือกที่นั่งก่อนส่งผ่านที่นั่งให้เลือกทางไลน์นะคะตอนนี้ก็มีสมัครก็จะถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก
1: อ
0: ็
1: ื
0: ต้
1: ม
0: องรีบหน่อยเพราะว่ารับเพียงวันละ50ท่านเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะก็ต้องรีบสมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าเต็มแล้วนี้ปีนี้เราไม่ได้มีแบบเปิดรอบ2รอบ3แล้วนะคะ
0: ใช่
1: สำหรับ AI for Life นะคะจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยคือมันเป็นมันต้องเรียกว่าอะไรได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนี้เนาะผู้สูงอายุบางท่านก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะมันจะมีความยากหรือเปล่าเราจะสามารถใช้งาน AI ได้ไหมหรือถ้าเราจะใช้งาน AI เราควรจะใช้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพียงแต่ว่าคุณมีความสนใจในเรื่องของ AI นะคะไม่ว่าจะมาช่วยในไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนมาเป็นขายของสร้างรายได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะรับรองว่าถ้าเกิดมาคอร์สนะคะไม่ว่าจะวันที่1หรือจะวันที่2นะคะก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าท่านเนี่ยสนใจในเรื่องของวันไหนมากกว่ากันนะคะเพราะว่าเราไม่เหมือนกันเนาะทั้ง2วันก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนี่เป็นโอกาสของท่านแล้วนะคะรับรองว่าถ้าเกิดมีวิทยากรสอนเฉพาะเจาะจงแบบเนี้ยแล้วท่านก็เน้นด้วยนะว่าจะมีการแบบว่าลงจับแบบจับแบบลงมือทำอ่ะจับมือทำอ่ะรับรองว่าเป็นทุกท่านแน่นอนนะคะคุณลิศบอกว่าน่าสนใจมีค่าใช้จ่ายไหมมีค่ะมีค่าใช้
0: ค่
1: จ
0: ะ
1: ่าย
0: มีค
1: น
0: ่า
1: ะ
0: ใ
1: ค
0: ช้
1: ะ
0: จ
1: ก
0: ่
1: ็
0: าย
1: ลองสอบถามเข้ามาที่ LINE แอดได้ตรงนี้น่าสนใจมากๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่ามันจะเต็มไวแค่นั้นแหละถ้าเกิดว่าท่านช้านะคะอ่ะก็ในไหนขายของแล้วขอขายอีกหนึ่งขายของอีกหนึ่งอย่างก็แล้วกันแ
0: ค
1: ต่
0: ่ะ
1: แวะมาพูดคุยกับคุณทัศยะหน่อยดีกว่านะคะคุณทัศยะบอกว่าฟังเรื่องราวจากรายการของเราในค่ำคืนนี้นะก็คิดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวแบบเกษตรแล้วก็ธรรมชาติของญี่ปุ่นเลยที่ญี่ปุ่นก็คือเน้นเป็นในเรื่องของ การท่องเที่ยวเชิง

0: เกษตรเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ประเทศไทยนี่คือเลิศมากเลยเนาะถ้าเกิดใครที่จะแบบชอบท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยคือไม่เป็นรองใครแน่นอนนะคะแล้วก็ทักทายคุณอัชลาแล้วก็คุณลิศด้วยนะคะคุณลิศต้องรีบสมัครมาให้คุณลุงนะคะคราวนี้น่าสนใจมากนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าขอขายของแบบต่อเนื่องเลยก็แล้วกันเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะสิ่งของสิ่งนี้นั่นก็คือกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าทุกบ้านจะต้องมีแล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนี่ก็สามารถสบายใจได้เลยเพราะว่ามันจะสามารถเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะแค่มีนี่เลยค่ะเจ้ามิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดรุ่น V360 แล้วก็ A80 Wi-Fi นะคะเขาเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะจะดูภาพสดหรือว่าจะคุยแบบโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตาฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้ง่ายผ่านมือถือเลยนะคะแล้วเขาก็มีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าค่ะความคมชัดก็ระดับ 4K UHD นะคะติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเลยทนแดดทนฝนค่ะเพิ่มเมมโมรี SD การ์ดให้ด้วยได้สูงถึง128 GB เลยนะคะแล้วก็บันทึกต่อเนื่องได้30วันค่ะสามารถตั้งแบบตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็การแจ้งเตือนได้เขาหมุนได้355องศานะคะแล้วก็หมุนขึ้นลงได้75องศาแล้วก็ควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือค่ะดูภาพสีตอนกลางคืนได้ด้วยเพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดนะคะเพื่อที่จะใช้ในที่มืดโดยเฉพาะเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือรับประกัน1ปีค่ะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะคะจากช็อปมาเนียเนี่ยนะคะก็คือซื้อ1แถม1ค่ะในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะคะแค่โทรไปที่เบอร์021143990021143990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยเพราะว่า M-Cord อสมทของเรานี่การันตีให้แล้วนะคะ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวชวนไปวันเกิดหมูเด้งดีกว่า
0: ค่ะ
1: น้องเขาจะครบ2ขวบแล้วนะคะเผิ่มแป๊บเดียวขวัญใจน้องๆหนูๆของเรานะคะน้องหมูแดงของเรากำลังจะครบ2ขวบแล้วที่สวนสัตว์เขาเขียวเขาก็เลยเปิดจัดงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้10ถึง12กรกฎาคมนะคะแล้วก็เขามีโปรโมชั่นให้เด็กและผู้สูงอายุเข้าชมฟรีด้วยนะคะในวันเสาร์อาทิตย์นี้ผู้สูงอายุก็คือตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เด็กก็ไม่เกิน10ขวบนะคะแนะนำให้เตรียมเอกสารยืนยันอายุเช่นบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในบริเวณทางเข้านะคะงานนี้ก็จุดเด่นไม่ได้มีแค่โปรเข้าชมฟรีเท่านั้นแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้แฟนๆที่อยากเจอน้องหมูเด้งแบบใกล้ชิดนานนะคะในช่วงวันเกิดนะคะก็ได้เก็บภาพบรรยากาศความน่ารักนะคะดาวเด่นประจำสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ของไทยค่ะนอกจากน้องหมูเด้งแล้วก็มีสัตว์หลากหลายชนิดเลยพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบครอบครัวนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ป่าต่างๆนะคะส่วนผู้ใหญ่ก็จะได้พักผ่อนในบรรยากาศสีเขียวใกล้กรุงเทพนะคะก็สามารถเดินทางไปได้ง่ายๆนะคะอยู่ใกล้กรุงเทพเท่านี้เองนะคะเขาแนะนำว่าควรไปช่วงเช้าเพราะว่าอากาศเนี่ยไม่ร้อนมากแล้วก็มีเวลาชมสัตว์หลายๆโซนนะคะเตรียมน้ำดื่มหมวกร่มหรือว่าพัดลมพกพาใส่รองเท้าที่เดินสะดวกเพราะว่าพื้นที่สวนสัตว์เขาบอกว่าค่อนข้างกว้างขวางน่าจะเดินได้เป็นแบบว่าเหมือนก้าวเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแบบว่าชาร์จแบบโทรศัพท์ให้แบบเต็มๆนะคะเพราะว่าจุดเช็คอินจุดแวะจุดเที่ยวเนี่ยเยอะแยะมากมายเพราะว่านอกจากจะไปที่สวนสัตว์เขาเขียวแล้วนะคะก็ยังสามารถเที่ยวแบบอื่นๆก็ได้นะไปโซนศรีราชาบางแสนพัทยาโอ้เยอะแยะเลยพาเด็กๆน้องๆหนูๆไป แบบเที่ยวให้เต็มที่นะคะแต่วันเดย์ทริปก็ได้เพราะว่าใกล้กรุงเทพนะคะแวะกินอาหารทะเลหรือว่าคาเฟ่ใกล้เคียงก็เยอะแยะมากมายเลยนะโซนนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ใครก็ยังไม่มีแพลนไปไหนพาน้องๆไปงานวันเกิดของหมูเด้งได้ค่ะ
0: ค่ะนี่เราต้องเตรียมของขวัญไปให้น้องหมูเด้งไหมถ้าเราจะไปเที่ยว
1: เตรียมเค้กไปให้เป่า
0: น่าสนใจน่าสนใจนะคะก็ในช่วงท้ายรายการแบบนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังมากๆนะคะที่ติดตามฟังรายการของเรานะคะใดๆก็ตามคือรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะถ้าฟังจุดไหนไม่ทันนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมของคลื่นของเราก็คือ AI for Life เนาะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่ LINE @thinking radio นะคะหรือว่ารายละเอียดเนี่ยก็ปักหมุดไว้ให้ที่Facebook page FM 96.5 ก็ลองไปดูเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
11: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
11: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
11: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
11: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: ยังไม่สิ้นสุดสัปดาห์เลยค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างยังคงแข็งแรงต้องมีกระเป๋าดีไหม
2: ก็คือตอนนี้ก๊อก2แล้ว
1: ก๊อก2แล้วเหรอปกติมีกี่ก๊อกคะเนี่ย
2: ประมาณสัก4ก๊อก
1: แต่จันนี่เก่งนะก็ยังแบบโอ้โหแต่ละวันที่มาจัดรายการอ่ะโอ้โหในช่วงนี้นะคะจันทำงานตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยมีวิธีหรือเคล็ดลับอะไรที่ดูแลตัวเองไหมคะ
2: ไม่มี
1: ออกกำลังกายล่ะปกติ
2: ใช่หลักง่ายเราทำงานได้เราทำอะไรก็ทำได้ทีละเรื่องทำงานก็ทำได้ทีละงานงานที่กำลังทำงานที่จะทำในอนาคตไม่ต้องไปคิด
1: ค่ะ
2: งานที่ทำไปแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเอาเฉพาะตรงหน้าก็ทำให้มันเสร็จไปเป็นทีละงานทีละงานอ้าวเราไปประชุมสภาเราก็ต้องมีเป้าหมายไปเป็นกรรมาธิการว่าเราสนใจเรื่องไหนเราก็ต้องเตรียมข้อมูลของเราไปให้พร้อมโอเคมันก็ไปถึงก็คนนั้นพูดคนนี้พูดก็ถึงเราพูดเราก็ต้องจัดดี
1: ๆค่ะ
2: จัดให้เรียบร้อยแล้วก็ผมไม่ใช่แค่เรื่องสภาผมยังมีเรื่องต้องไปหาหมอกินอยู่กินยาอะไรนะคนแก
1: ่วันนี้อาจารย์ตอนช่วงเย็นๆนะก็ต้องไปหาคุณหมอมาคุณหมอว่าไงบ้าง
2: คุณหมอบอกโอเคโอเคโซฟาโซกูดน
1: ะ
2: ก็โอเคแล้วก็พอดีหมอทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นอะไรล่ะคนดูรายการเรา
1: แฟนคลับรายการฟังหูไว้หูกับขอบคุณด้วยนะคะไปดูแลเรื่องไหลของอาจารย์ใช่ไหม
2: เรื่องไหล
1: ก็ต้องเป็นออโถ
2: ออโถออโถเรื่องข้อกระดูกอะไรพวกนี
1: ้
2: ก็เลยเอาหนังสือที่ผมเขียนให้คุณหมอไปก็เดี๋ยวก็ไม่ละก็ถือว่ารู้จักกันสนิทแล้วล่ะตอนนี
1: ้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะ อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาจารย์ หรือถ้าอยากจะถามเรื่องอื่นๆส่งมาได้นะคะใน Line แอดของรายการของเราค่ะ Line แอดก็คือ @ 2 years นั่นเองแต่ทีมงานของเราก็จะกันเรื่องผู้ชมดี
2: ผมมีงานใหม่งานนึง
1: ค่ะ
2: จะก็หาที่ไปคุย
1: ค่ะ
2: สักให้กับคนฟังรายการคนดูคนฟังวิทยุคนดูรายการฟังหูไว้หูเนี่ยสักเดือนละครั้งผมตั้งชื่อรายการไปแล้วนะ
1: อะไรอ่ะ
2: บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกัน
1: ผ่านไลฟ์เหรอคะ
2: ไม่ไลฟ์ก็ไปหาที่คุยสิเอาไว้เดี๋ยวจะบอกว่าไปหาที่คุยที่ไหน
1: ชวนนุ่นไปด้วยละกันนะคะ แต่ว่าคุณผู้ชมเสนอมาได้ว่าอยากให้อาจารย์เขาพูดคุยเรื่องอะไรนะคะรวมไปถึงคำถามที่นุ่นย้ำอีกครั้งนึงแล้วสัปดาห์นี้นะคะทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นั่นเองค่ะอาจารย์บอกว่าเราต้องทำทีละอย่างในสถานการณ์ปัจจุบันขณะแต่วันนึงของอาจารย์มันมีหลายงานนี่คะ
2: ก็ไม่เป็นไรก็งานที่ต้องทำตอนไหนก็ทำตอนนั้นแล้วก็ทำไล่ไปทีละเรื่องทำให้มันเรียบร้อยอ่ะแต่มันก็ต้องมีตกหล่นนิดหน่อยอ
1: ่ะ
2: อย่างตอนนี้เราก็
1: วันนี้ตอน9โมงอาจารย์อยู่ที่ไหน
2: ผมอยู่ที่ห้องกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570
1: ค่ะ
2: ช่วงที่ไปตอนเช้า3ชั่วโมงก็สำคัญมากรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็ธนาคารอะไรกันบรรษัทสินเชื่อบรรษัทประกันสินเชื
1: ่อใช่ไหมบสย.
2: บสย.ทพว.นะออมสินธกส.ทอส.เนี่ยเขามีรายการที่เขาต้องขอเงินรัฐบาลเป็นเงินงบประมาณที่ชำระคืนเขาที่เขาออกเงินไปให้ก่อนหรือว่าที่เขาทำโครงการแล้วแบ่งเบาภาระรัฐบาลเช่นดอกเบี้ยต่ำเดี๋ยวรัฐบาลชดเชยให้เขาเขาไปเรียกเงินคืนอะไรพวกนี้ที่เขาเรียกว่า PSA เนี่ย Public Service Accountant Account อะไรนั่นน่ะก็ไปถามเขาไปคุยเขาก็ในระหว่างนั้นแหละคุณประมาณผมจำเวลาไม่ได้แต่ก่อนเที่ยงแน่นอนมันก็มีข่าวด่วนขึ้นมาในมือถือผมนะข่าวด่วนขึ้นมาในมือถือผมว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเกี่ยวกับพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนี่แหละค่ะ
2: พอได้รับปั๊บคนแรกที่ผมนึกถึงคือใครรู้ไหม
1: ใครคะ
2: คุณชุติมา
1: หนูเหรอ
2: ผมก็ส่งไปให้คุณชุติมาเลยเนี่ย เออ ผมจะได้ผมดูเวลาผมส่งให้คุณชุติมาตอนกี่โมงอ่ะคุณก็ดูเวลาสิแล้วผมส่งให้คุณกี่โมง
1: คืออาจารย์นะเขาส่งหลายข้อมูลนะคะตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ 6:00 นอะค่ะรีเฟรชงานมาค่ะแต่

0: ก่อนเที่ยงแน่นอนค่ะอาจารย์แต่ท้ายที่สุดไม่เกินความคาดหมายที่อาจารย์คาดหมายเอาไว
1: ้ต้องตั้งหลักให้ดีๆคือศาลนูนเนี่ยเขามีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569เนี่ยมีบทบัญญัติขัดหรือไม่ขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพราะว่าผู้แทนราษฎร133คนเขาไปร้องว่ามันขัดว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1นะก็เข้ามาดำเนินการศาลก็ดำเนินการเสร็จวันนี้ก็ศาลนูนวินิจฉัยเสร็จแถลงแต่ว่าไม่ได้เปิดศาลใช่ไหมเห็นบอกแล้วไม่มีคนไปฟังไงก็ไม่ได้เปิดศาลก็ออกเป็นใบแถลงข่าววินิจฉัยว่านะพระราชบัญญัติพระราชกำหนดที่ว่าเนี่ยนะเขาไปดูตัวพระราชกำหนดเลยในพระราชกำหนดนั้นเนี่ยมาตราหนึ่งมาตรา5วรรค1บัญญัติว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้นำไปใช้1เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานสามนูนวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์9-0ว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งก็คือเป็นไปเพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
0: เงินที่ไปเยียวยาประชาชนเนี่ยนะ
1: ไม่นะเอานี่ก่อน
0: โอเค
1: ยังไม่ต้องไปแยกเดี๋ยวงงไม่งงตา
0: อันนี้ที่เป็นมติเอกฉันท
1: ์
0: เน
1: า
0: ะ
1: เอาคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญก่อน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปโยงกันเดี๋ยวงง
0: ได
1: ้แต่ว่าในพระราชกำหนดนั้นน่ะมันมีส่วนอีกส่วนนึงนะสามนูนก็ลงมติโดยเสียงข้างมากเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดที่ว่าเนี่ยวรรคหนึ่งเฉพาะส่วนที่บัญญัติว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เสียงข้างมาก
0: จำนวน7คน
1: เจ็ดคนที่ว่าไม่มีปัญหาพูดง่ายไม่มีปัญหานครินเมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญก็กำลังจะพ้นจากตำแหน่งแล้วครบวาระ
0: ค่ะ
1: คุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมคุณวิรุณแสงเทียน
0: คุณนพดลเทพพิทักษ
1: ์คุณ
0: บรรจงศักดิ์วงปรา
1: ณ
0: คุณสุเมธรอยกุญเจริญและคุณสราวุธทรงศิวิไลค่ะ
1: เจ็ดคนนี้บอกว่าไม่มีปัญหาไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา72วงวรรคหนึ่ง
0: 172
1: วรรคหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะคือในพระราชกำหนดมาตรา5เนี่ยมันเขียนเป็น2ท่อนที่เขาไปแยกไอ้ท่อน2เนี่ยมันก็มีตุลาการเสียงข้างน้อยเห็นว่าอันเนี้ยเฉพาะแผนงานหรือที่เป็นวัตถุประสงค์ที่ว่าเนี่ยนะ
0: อัน
1: นี้เขาเห็นว่าวงเงิน200ล้านบาทเนี่ยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
0: อันนี้คือตุลาการเสียงข้างน้อย2ท่าน
1: ใช่2คนนี่ชื่ออะไรวะ
0: คุณเจรนิติหวานนท์และคุณอูดม
1: รัฐ
0: อมฤตค่ะ
1: โอเคก็โดยสรุปก็คือว่าคือถ้าใครดูพระราชกำหนดฉบับนี้จะเห็นว่ามันมีบัญชีท้ายพระราชกำหนดแบ่งเงินที่จะเอามาใช้400,000ที่จะไปกู้มาใช้400,000ล้านเนี่ยออกเป็น2ก้อนก้อนแรก200,000ล้านก้อนที่2 200,000ล้านก้อนแรก200,000ล้านเนี่ยทำตั้งแต่พระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้
0: ค่ะ
1: ก็คือสิ่งที่เรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับการเพิ่มเงินของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยจาก300เป็น 1,000 ยาว
0: เพิ่มเงินให้อ
1: ันนี้ให้คนละพัน
0: ค่ะ
1: ให้คนละพันแต่ละเดือนส่วนการจ่ายซื้อของเนี่ยก็ เป็นสัดส่วน 60-40 ของไอ้ส่วนนั้นน่ะของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยน่ะอันนั้นเนี่ยไม่ได้ให้เป็นเงินสดให้เป็นเงินในบัญชีเอาไปทำอะไรกับร้านธงฟ้าจากเดิมน่ะเดือนละ300ก็เป็นเดือนละ 1,000
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนแรกเนี่ยมันใช้ไปแล้ว
0: คือที่เราใช้อยู่ตอนนี้กันนะ
1: ตัวเลขตอนนี้ตัวเลขมันสับสนอยู่บางคนก็บอกว่าตัวเลขของก้อนแรกที่รัฐบาลดำเนินการเนี่ย 172,000 ล้าน
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วกู้ตอนนี้กู้ไปแล้วเนี่ย100

0: กับ800ล้านนะอันนี้ตัวเลขล่าสุดจากทางผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะโอเคนะเขาก็บอกตัวเลขว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดขณะนี้มันก็จะเหลือเงิน2ก้อนก้อนแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องประชาชนนะพูดง่ายก็แล้วกันปวดท้องประชาชนอันเนี้ย200ที่เหลือเนี่ย200ล้านเนี่ยยังมีเหลืออีกนิดหน่อยซึ่งผมไม่รู้เขาจะใช้โครงการอะไรเติมไปหรือก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้หมดก็ได้เพราะการแบ่งเป็น200,000สองก้อนเนี่ยมันไหลกันไปได้ไหลกันมาโตโต้เนี่ย400,000ไม่ใช่ว่าต้องใช้200,000แล้วก็จบไม่ใช่นะถ้ามันไม่พอก็ไปเอาไอ้200,000หลังเนี่ยมาใช้ได
1: ้
0: ไอ้200,000หลังเนี่ยถ้ามันมีทำอะไรเยอะๆแล้วมันไม่พอก็เอา200,000แรกที่เหลือเนี่ยมาใช้ได้แต่ต้องใช้ไม่เกิน400,000ล้านแล้วต้องใช้ให้เรียบร้อยคอมมิตผูกพันอะไรกันเนี่ยภายในวันที่30 กันยา 2570
1: ปีหน้า
0: ปีหน้า
1: ค่ะ
0: อันนี้แยกทีละส่วนนะผมนั่งอยู่ผมไปคือสภามันเป็นที่รวมของสัปปบุรุษ
1: แปลว่า
0: สัปปบุรุษก็แล้วกันเกียรติปา
1: ที่รวมที่รวม
0: ที่รวมของคนที่มีวิชาแล้วก็สารณะจารณะก็แล้วกันอย่างนั้นประมาณนั้น
1: มีทั้งความรู้ความสามารถและจริยะ
0: ก็พอเสร็จแล้วเนี่ยผมดูบรรยากาศเพราะวันนั้นพอดีว่าวันนี้เป็นวันประชุมวันสุดท้ายของสภาสมัยนี้ด้วยมันสองอย่างผสมกันนะพอพรุ่งนี้สภาไม่มีคนไปแล้วที่เป็นส.ส.เขาก็กลับบ้านไปแล้วยกเว้นที่เขาเป็นกรรมาธิการเขาก็มาทำงานเราก็ทุกคนก็ลุ้นไอ้ฝั่งที่อยากจะให้รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงคุณอนุทินอาจจะไม่จำเป็นต้องลาออกแต่ต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรก็ว่ากันไปนี่นะก็คล้ายๆรุ่นว่าเฮ้ยจ๋ารุ่นจึฝ่ายรัฐบาลก็ค่อนข้างมีความมั่นใจ
1: ค่ะ
0: นะพอผลออกมาก็อย่างที่เราทราบฝ่ายค้านเขาก็อธิบายอย่างก่อนหน้านี้ว่าไอ้200,000หลังเนี่ยมันเป็นของที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนแต่จริงมันแต่ทางศาลก็บอกมันเกี่ยวข้องความมั่นคงทางด้านมันไม่ขัดกับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจแต่ไอ้กรรมที่เขาเขียนว่าจะเปลี่ยนผ่านฟอสซิลจะทำนู่นทำนี่เดี๋ยวนี้มันจะแปลมาเป็นโครงการโอเคไหม
1: โอเคนี่เลยอยากถามอาจารย์มากเลย
0: คราวนี้ต้องพูดเผื่อไว้อีกนิดนึงนะเพราะว่าก้อนแรกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่มันดำเนินการมาก็1เดือนเต็มแล้วก็จะดำเนินการอีกหนึ่งเดือนก่อนที่เขาจะล้างท้องถ่ายพยาธ
1: ิ
0: ไอ้ที่เขาไปให้คนไปลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ19ล้านคนเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะไปอะไรล่ะไปรู้ว่าใครจะได้เงินสำหรับ2เดือนต่อไปน
1: ะ
0: สิงหากันยาเนี่ยมันจะต้องมีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้แต่พวกที่ไม่ได้เนี่ยก็จะกลับมาอยู่ในกลุ่ม
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวพูดให้ฟังว่ามันโยงกัน
1: อ่ะเดี๋ยวมันโยงกันเดี๋ยวแยกให้ดูแบบชัดๆเลยค่ะแต่อาจารย์ขาในเมื่อโอเคพรก.กู้เงิน400ล้านบาทโฟลว์ไปได้ตามลำดับสเต็ปต่อไปเนี่ยมันไปไงต่อคะ
0: อย่าง
1: น
0: ี้คือผมก็นายกอยู่ที่มาเลมานายกว่าไง
1: นายกรัฐมนตรี
0: นายกรัฐมนตรีว่า
1: ท่านก็ต้องให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้แหละค่ะว่าขอบพระคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนค่ะอันนี้โดยรวมนะคะนักข่าวก็ยังถามว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยจะทำงานสบายใจมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าท่านอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลทำงานด้วยความสบายใจในกรณีที่ว่าทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเงินกู้ไม่ใช่เงินงบประมาณดังนั้นต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่า
0: เขาเรียกเงินของแผ่นดิน
1: ค่ะแล้วพูดถึงดอกเบี้ยด้วยนะดอกเบี้ยที่ได้มาก็เป็นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำมากซึ่งทางกระทรวงการคลังสามารถเจรจาเรื่องดอกเบี้ยให้เหลือ 1.2% ค่ะ
0: คือมันเป็นการกู้ระยะสั้น
1: ค่ะ
0: เป็นการกู้แล้วระยะสั้นจากตลาดเงินก็อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1% ก็เท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1%บวกกับอีก35 basis point พูดให้ไม่รู้เรื่องแบบนี้แหละ
1: คุณผู้ชมกับโดนอะไรนะอาจารย์แต่ว่า
0: พลก. 35 basis point บวกไปไม่ให้รู้เรื่องแบบนี้แหละ
1: ค่ะพลก.กู้เงิน400ล้านเนี่ยค่ะสเต็ปต่อไปอ่ะก็ต้องเข้าไปพิจารณา
0: ใช่
1: ในส่วนของ
0: คือต้องมาให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบ
1: ค่ะ
0: ถึงจะสมบูรณ์แบบมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยต้องมาให้สภาให้ความเห็นรัฐสภาให้ความเห็นชอบทั้งสภาผู้แทนราษฎร

0: วุฒิสภา
1: ค
0: ่ะอันนี้มันบังคับเอาไว้รัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายก่อนแต่กฎหมายนั้นจะมีผลบังคับโดยสมบูรณ์เนี่ยต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาซึ่งเผอิญว่ารัฐสภาปิด
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้นะคะ
0: และวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะแล้วก็จะกลับมาเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันที่25สิงหาคมค่ะถึงวันที่22ธันวาคมของปีนี้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตัวพระราชกำหนดนี้ที่จะมาให้สภาให้ความเห็นชอบเนี่ยก็ต้องเป็นสมัยหน้าก็แต่ว่ามันมีผลโดยสมบูรณ์แล้วล่ะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าผ่านรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญขั้นตอนนี้จบแต่ว่าจะต้องไปจบที่สภาให้ความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากจบแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องไปพูดอ่ะมันเดินไปตรงนั้นก็พรรคฝ่ายค้านเขาก็ผิดหวังเขาบอกคล้ายๆว่าเอ๊ะทำไมไอ้ที่เขาบอกว่าไอ้สองแสนหลังเนี่ยที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยแต่มันต้องต้องเป็นปีจากนี้ไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนก็ผมก็พูดแล้วว่าเขาไม่ได้ดูเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนเขาดูว่ามันกระทบกับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจมันมีผลที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจไหมใช่ไหมก็9ต่อ0วรรคแรกที่ใช้ 2,000 แรกเนี่ยไอ้ 200,000 แรกเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหา 200,000 หลังก็มีคนบอกมีปัญหา2คนแต่7คนก็บอกไม่มีปัญหาก็จบอย่างนี
1: ้
0: อันนี้ฝ่ายค้านเขาเข้าใจฝ่ายค้านเขาเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่นี่ผมขอตั้งสังเกตเองข้างข้อสังเกตไอ้9ต่อ0เนี่ยผมไม่แปลกใจแต่7ต่อ2เนี่ยผมมันออกแนวแก้ขวยป่ะไม่รู
1: ้
0: คือถ้ามัน9 0ทั้ง9ต่อ0โดยที่ไม่ไปดูเรื่องว่ามันไอ้น่ะท่อนที่ว่าน่
1: ะ
0: ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนผ่านฟอสซิลอะไรพวกเนี้ยแล้วจริงๆอ่ะก็มันก็จะต้องใช้เงินมันเป็นลักษณะที่จะต้องทำเป็นโครงการมาใช้เงินที่ว่าอันนี้ไม่ใช่เงินกู้เงินกู้เขามาแต่เวลาใช้มันเปลี่ยนเป็นเงินตามพระราชกำหนดแล้วนะ
1: ค่ะ
0: มันก็เป็นเงินของรัฐแล้วเง
1: ิน
0: ของรัฐบาลแล้วน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็มานั่งดูอ่ะถ้าโดยสโคปแล้วเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: มันก็มีหลายมิติที่เราเห็นอยู่ว่าก็ลดการใช้ฟอสซิลก็คือลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลดการใช้ถ่านหินถูกไหมมันก็มีอยู่สองอันที่มันควบคู่กันก็คือเป็นพลังลมวิน
1: กับอีกงาน
0: กับอีกงานพลังแสงอาทิตย
1: ์ค่ะ
0: ส่วนรูปแบบมันจะเป็นรูปแบบไหนติดบนหลังคาเอาไปทำปั๊มเอาไปใช้ปั๊มน้ำบาดาลหรือจะไปทำลานหรือจะไปทำแสงส่องสว่างระหว่างทางติดโคมที่มันเป็นแบบมีแผงโซลาร์เซลอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยมันจะต้องแปรออกมาเป็นลักษณะที่เป็นเรื่องของโครงการแล้ว
1: ค่ะ
0: ไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูกันต่อ
1: แล้วพออาจารย์ทราบมามั่งไหมเนี่ยว่าเขาขอกันมาแล้วหรือยังและที่สำคัญอยากรู้มากเลยค่ะว่าใครขอและเอาไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะอาจารย์คะเราค่อยๆไปนะคะการกู้เงินเนี่ย400,000ล้านบอกแล้วว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนละ200,000ล้านด้วยกัน200,000ล้านอันแรกเนี่ยก็เอามาช่วยในการประคับประคองเศรษฐกิจ
0: หลักๆก็2โครงการ
1: ค่ะ
0: เพิ่มเงินให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
1: ค่ะ
0: กับไทยช่วยไทยพลัส
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยอนุมัติไปแล้วเนี่ย 175,000 ล้านเหลือ 25,000 ล้านก็รอดูว่าจะทำอะไรเพิ่ม
1: งั้นขอถามอีก
0: ก็เป็นไปได้นะเพราะไอ้คนที่เดี๋ยวบัตรสวัสดิการจะมีสะบัดสะเบิดอะไรกันเดี๋ยวค่อยว่
1: างั้นขอถามตรงนี้อีกนิดนึงเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านยังคงสับสนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะมันจะมี2วันที่สำคัญคืออังคารที่14กรกฎาคมกับวันศุกร์ที่17กรกฎาคม
0: วันอังคารที่14กรกฎาคมทางคณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากหรือกองทุนบัตรคนจนเนี่ยพูดง่ายๆก็เลยกันเขาจะนำผลสรุปของการที่เขาไปสกรีนทั้งหมด19ล้านคนเนี่ยรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆที่เขาใช้ในการพิจารณาเนี่ยขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: วันนั้นคงจะมี

0: การแจ้งให้รู้ว่ามีคนที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3จาก19ล้านคนเนี่ยใครได้ไม่ได้สิทธิ์กี่คนด้วยเหตุอะไรเนี่ยคงจะมีการแถลงกันในวันที่14วันอังคารที่14กรกฎาคมส่วนแต่คนนั้นเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองได้ไม่ได้เนี่ยถูกตัดสิทธิ์หรือว่าได้ไม่ได้เพราะกรณีที่เขายังไม่เคยมีสิทธิ์เขาก็ได้ไม่ได้เนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนั้นจะประกาศวันที่17กรกฎาคม
1: ค่ะ
0: ซึ่งใครที่เข้าไปเช็คข้อมูลในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณไม่ได้เพราะอะไรซึ่งอาจจะไม่ใช่เหตุผลเดียวบางคนอาจจะมีไม่ได้หลายเหตุเลยนะก็อันเนี้ยเขาก็จะบอกได้ว่าถ้าคนที่ไม่ได้เนี่ยเขาจะเยียวยายังไงก็คงพูดกันไปแหละ อันนี้ก็ว่ากันไปเพราะยังมีเงินมันยังมีเหลือที่จะมาทำส่วนที่เหลืออีก2เดือนเนี่ยเพิ่มเติมจากไอ้สิงหากันยาเนี่ยเพิ่มเติมจากที่อย่างคุณอย่างผมเนี่ยนี่เดือนนี้มาวันที่10แล้วยังไม่ได้ไปใช้แม้แต่บาทเดียวเลยนะยังหาเวลา
1: บอกสิจะได้ช่วยใช้
0: ยังไม่ได้หาเวลาไปใช้แม้แต่บาทเดียวเลย
1: ช่วยไทยพลัสอะมา
0: เดี๋ยวโอเค
1: ค่ะ
0: คราวนี้คุณถามผมว่าอะไรนะ
1: ไอ้ก้อน200,000หลังเนี่ยค่ะ200,000ล้านบาทหลังที่ว่าเขาจะต้องเปลี่ยนผ่านเพื่อวางรากฐานวางโครงสร้างทางด้านพลังงานเนี่ยแหละ
0: เขามีคณะกรรมการพิจารณาที่จะเอาเงินไปใช้ปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานจำคณะนั้นน่ะคณะนั้นน่ะผมก็จำชื่อใครเป็นกรรมการคณะนั้นไม่ได้แล้วตอนที่เขาตั้งขึ้นมาก
1: ันกองเหรอ
0: คณะกรรมการกันกรองโครงการที่จะใช้เงิน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ผมไม่ได้เป็นคณะกรรมการผมจะไปรู้ได้ยังไงแต่ผมเดา
1: เดานะ
0: ผมเดา
1: เดาก็ได
0: ้เอ้าที่มันพูดกันน่ะที่เขาแพมๆบอกมาก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนรถสาธารณะอะไรเงี้ยกระทรวงคมนาคม
1: ค่ะ
0: คงเยอะเห็นว่าเป็นหลายหมื่นล้านอยู
1: ่คมนาคมรถสาธารณะไฟฟ้าร
0: ถเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าไงเท่าไหร่ละ
1: 80,000 คันเลยนะอาจารย์ถ้าใช้ 80,000 คันเนี่ยวงเงินมันก็ต้องเท่าไหร่ 24,000 ล้านบาท
0: ไม่รู้เอาเป็นว่าเนี่ยโปรเจกต์หลักก็เป็นโปรเจกต์เนี่ย
1: ค่ะ
0: โอเคกระทรวงที่จะใช้เยอะอีกกระทรวงนึงกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง
1: โซล่าภาคการเกษตร
0: โซล่าไปดูดน้ำอะไรต่ออะไรพวกนั้นเนี่ยทำนาแล้วก็ดูดน้ำจากน้ำบาดาลขุดน้ำบาดาลแล้วก็ใช้ไฟเวลาใช้ตัวซับเมอร์ตัวดูดน้ำข้างล่างขึ้นมาถ้าไฟใช้ไฟฟ้านะมันก็แพงตายเลย
1: ค่ะ
0: นะก็ว่ากันไป
1: อันนี้ที่เป็นข่าวนะตัวเลขยังไม่ได้คอนเฟิร์ม
0: ไม่ต้องไปเอางี้ไม่ต้องไปดูตัวเลข
1: เป็นหมื่นล้านเหมือนกันใช่ไหม
0: ไม่ต้องตัวนั้นมันคำนวณกันเองมันไม่มี
1: โอเคเอาอีกอันกระทรวงเกษตรและคมนาคมและ
0: กระทรวงการคลังก็จะเกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตชดเชยรถ EV อ่ะง่าย
1: ๆโอเค
0: ที่เขาจะทำจะทำแบบไหนเดี๋ยวก็ให้ปลัดโป๊ะไอ้โทษให้อธิบดีโป๊ะเขาว่า
1: ค่ะ
0: อธิบดีพรชัยอธิบดีกรมสรรพสามิต
1: คุณพรชัยธีรเวช
0: นั่นแหละเดี๋ยวก็ให้เขาว่ากันแล้วกัน
1: ค่ะ
0: กระทรวง
1: พลังงาน
0: กระทรวงพลังงานก็คงจะมีเรื่องไอ้สายส่งสายแสงอะไรไม่รู้อันนี้ไม่ได้ซีเรียสหรอก
1: มหาไทยล่ะ
0: มหาไทยเนี่ยตัวจี๊ดเลย
1: ทำไม
0: เอ้าเพราะว่าเขาคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเขาชอบทำอะไรพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นอบจ.จังหวัด
1: ค่ะ
0: อำเภอกับเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลอบต.นี
1: ่ค่ะ
0: ก็คงจะทำได้หลายอย่างลานกีฬาติดไฟอะไรแต่หลักๆอ่ะมันก็คือลมกับพระอาทิตย์ลมกับแสงอาทิตย
1: ์
0: ส่วนจะมีอะไรงอกเงยก็ค่อยๆดูคราวนี้มันต้องดูอ่ะถ้าว่ากันตามนี้เนี่ยนะของพวกนี้เราไม่ได้ผลิตเองเลย
1: จริง
0: อันนี้ทำให้เสียดุลการค้าเนี่ยใครที่จะอนุมัติคุณช่วยดูหน่อยนะ
1: ต้องนำเข้ามาน
0: ำเข้าทั้งงานไม่ได้ผลิตเอามาประกอบอ่ะ
1: ค่ะ
0: คนที่ยิ้มคือใคร
1: ใครอ่ะ
0: จีนจีนยิ้มแข่งเลยตอนเนี้ย
1: ไม่มีประเทศ
0: ไหลไหลไหลไหลไหลไหลเลยมากล้วยไหลเลย
1: ไหลก็มาไหลไม่มีประเทศอื่นหรอ
0: ไม่มีมันมีแต่ว่าของเขาว่าถูกถูกแล้วก็
1: แต่ถูกก็ต้องได้คุณภาพด้วยนะ
0: คือเขาเป็นผู้นำ
1: ค่ะก็จริง
0: ไม่มีประเทศไหนสู้จีนได้ในเรื่องราคา
1: ราคาด้วย
0: แล้วก็เทคโนโลยีตอนนี้ก็ถือว่านำแล้วสำหรับโซลาร์เซลล
1: ์
0: นำแล้วแต่ถ้าเป็นพลังลมเนี่ยอย่างพลังลมเนี่ยอย่างยุโรป
1: ประเทศอะไรทางฝั่งยุโรปพลังลม
0: พวกนอร์เวย์พวกอะไรพวกนี้ที่ลมมันแรงๆในทะเลเหนือเนี่ยนอร์เวย์สวีเดนเนี่ยถ้าเยอรมันเก่งแต่เยอรมันเนี่ยไอ้ที่อันใหญ่ๆเลยนะที่เวลาไปดูไปแถวโคราชอ่
1: ะ
0: แถวชัยภูมิเลยนั่นน่
1: ะ
0: ไอ้นั่นแหละตัวละล้านยูโรนะตัวหนึ่ง
1: อาจารย์ตอนที่อาจารย์ไปเที่ยวอะมองโกเลียล่าสุดใช่ไหมตรงไหนตรงไหน
0: ไอ้มองโกเลียนั่นแหละริมทะเลทรายมันเป็นแถวเป็นยาวเหยียดเลย
1: ที่เป็นกังหันลม
0: กังหันลมเนี่ยปิ้วปิ้วปิ้วเนี่ย
1: เขาก็ใช้
0: แต่ไม่มีลมก็ไม่มีปิ้วนะ
1: คุ
0: ณต้องเข้าใจนะว่าแสงอาทิตย์ไม่มีก็ไม่มีไฟถ้าไม่มีลมกังหันลมก็ไม่ผลิตไฟอันนี้ก็ได้ระดับนึงแต่มันจะมีบางอันที่เดี๋ยวนี้ก็นิยมกันนะไปตามบ้านที่เราเห็นน่ะไฟสองทางเดี๋ยวนี้ก็คือมันเหมือนกับไอ้เหมือนกับเมื่อก่อนเราใช้คัลคูลเลเตอร์ที่ไม่ต้องใส่ถ่านไอ้นั่นแหละโซลาร์ไอ้นั่นแหละคือโซลาร์เซลล์เริ่มต้นเลย
1: อาจารย์แต่การเปลี่ยนผ่านในเรื่องของพลังงาน
0: ไอ้นี่แหละ 4-5 กระทรวงนี่แหละที่จะเป็นตัวหลักๆ
1: โอเคแต่การเปลี่ยนผ่านทางด้านของพลังงานเนี่ยมันจะคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนและสถานการณ์ความเป็นไปณปัจจุบันมันเป็นอย่างไรแล้วบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะอาจารย์ค่ะท้ายที่สุดแล้วอะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมันก็ยังไม่นิ่งนะคะ
0: คือคล้ายๆกับทําพูดว่าจะถล่มพอลบไป2วันก็บอกว่าก็จะไม่กลับไปถล่มกันเหมือนตอนที่ลบกันตอนนั้น
1: ค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยทุกที
0: เอาเป็นว่าตอนนี้ราคาน้ำมันยังไม่นิ่งแต่มีเนี่ยพอหลังจากที่มันมีการปะทะกันรอบใหม่ก็ขึ้นมารัฐบาลก็ใช้วิธีคือแล้วในช่วงเวลานั้นน่ะรัฐบาลมีการลดราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการแล้วก็เริ่มโปรแกรมที่จะ เก็บเงินจาก
1: โรงกลั่น
0: เอามาเพื่อกองทุนจะได้ไม่ต้องออกไงก
1: ็
0: เริ่มเนี่ยตั้งแต่วันนี้วันที่9เนี่ยเริ่มแต่วันที่9เมื่อวานเนี้ยบาท40ตังค์ต่อลิตรเนี่ยก
1: ่
0: อนหน้านี้มันไม่ได้แสดงไงเริ่มแสดง
1: เริ่ม9ก็วันนี
0: ้แล้วก็คุมเรื่องค่าการตลาดไม่ให้เกินลิตรละ2บาทน
1: ะ
0: ก็โอเคเข้าใจ
1: นี่การบริหารจัดการอาจารย์แต่ทีเนี้ยค่ะถามต่อหลังจากที่พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมันโฟลว์ไปตามลำดับแบบเนี้ยมองให้ลึกไปกว่านั้นในเชิงของการเมืองนี่มันมีมิติที่น่าสนใจไหม
0: มันมีมิติที่น่าสนใจเนี่ยเอามิติแรกก่อนในแง่ของรัฐบาลเขาก็จะมีเงินก้อนใหม่มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจคืองบประมาณเนี่ยโอเคมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกมันโดนก็ตัดกันจนเหลืองบลงทุนน้อยมากอ่ะไม่น้อยมากอ่ะไม่น้อยละ700ล้านอ่ะแต่มันเป็นสัดส่วนต่ำนะแล้วก็การตัดลดงบประมาณเนี่ยมันทำให้มีผลนะทำให้ฝืดมากสำหรับภาคราชการไอการที่มีเงินใหม่อีก 200,000 ล้าน 220,000 ล้านมาเติมเนี่ยแล้วก็จะมีโครงการใหม่มาเนี่ยก็จะคือถ้าอยากได้ทรัพย์ต้องมีอำนาจประเทศนี
1: ้
0: แล้วถ้ามีอำนาจแล้วจะได้ทรัพย
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มีคนวิ่งเต้นเป็นมาวิ่งเข้ามาจะทำโครงการนั้นโครงการเนี้ยก็หัวกระไดกันไม่แห้งแล้วกัน แล้วก็มันก็อาจจะทุกคนก็ต้องล็อบบี้อ่ะผมดูกระทรวงเกษตรผมก็ต้องดึงเข้ากระทรวงเกษตรผมดูคมนาคมผมก็ต้องดึงเข้าคมนาคมจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือจะเป็นรัฐวิสาหกิจอะไรก็ไม่รู้ละ
1: นะ
0: ผมดูกระทรวงมหาดไทยผมก็ต้องดึงเข้ามหาดไทยผมดูกระทรวงพลังงานผมก็ต้องดึงเข้ากระทรวงพลังงานทุกคนก็จะตาลุกเป็นวาวหาทำโปรเจกต
1: ์
0: ทำโปรเจกต์ที่จะใช้เงินก้อนนี้กันมันก็เพลินดีนะ
1: เอาแต่เราก็มีคนที่เป็นหูเป็นตา
0: เฮ้ยมันก็มีก็เป็นหูเป็นตาก
1: ันกองเราต้องกันกองไงเรามีคณะกรรมการในการ
0: กันกองแต่คุณจะคือเงินมันต้องเยอะขนาดนั้นน่ะแล้วมันมีข้อจำกัดว่ามันทำเฉพาะอย่างนี้คุณไปอ่านในไลน์คุณต้องอ่านไลน์บรรทัดเลยว่าจะทำยังไงไอ้คนที่จะทำเนี่ยมันก็ต้องคิดโครงการให้มันเข้าแต่ละวรรคเลยนี่แหละมันทำกันแบบนี้ประเทศนี้มันทำกันแบบนี้แล้วก็จะมีคนไปออกระเบียบมีคนไปทำTOR อะไรเงี้ย มาเป็นชุดผู้เชี่ยวชาญในการออกระเบียบในการทำTOR บิดดิ้งบิดแดงอะไรเนี่ยนะ มากันเอกชนก็แบบสำคัญที่สุดถ้าไม่ให้มันตีกันไม่ให้มันกัดกันต้องจัดสรร
1: ยังไงอ่ะ
0: อ้าวคุณเอานี่ไปคุณเอานี่ไปคุณเอานั่นไปนะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะทุกคนได
1: ้
0: มันก็จบไม่ทะเลาะกัน
1: ค่ะ
0: นั้นเสถียรภาพรัฐบาลก็เกิดจากการไม่ทะเลาะกันถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่งานเนี้ยใครที่อยู่ฝ่ายค้านอดเพราะไม่ได้เป็นคนกันกอง
1: ค่ะ
0: เห็นไหมไม่ได้เป็นคนเสนอโครงการเพราะมันเป็นเรื่องของรัฐเนี่ย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: อาจารย์อันนั้นน่ะเสถียรภาพของรัฐบาลและเสถียรภาพของประเทศล่ะถ้าเกิดว่าเราจะใช้เงินกันอย่างนั้น
0: เสถียรภาพของประเทศอ่ะมันต้องตามเสถียรภาพรัฐบาลคือถ้าอำนาจที่มันเป็นอำนาจในการกำกับดูแลความเป็นไปในสังคมมันสั่นคลอนก็เหมือนยอดเสาอ่ะนะยอดเจดีย์มันสั่นคลอนมันก็ต้องพังลงมาแบบนั้น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพการมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วมันก็จะในเมื่อรัฐบาลตีไม่ตีกันเองเนี่ยฝ่ายค้านไปตีรัฐบาลก็ตีได้ระดับนึงแล้วผมเชื่อว่าบรรยากาศทางการเมืองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เมื่อปิดสภาเนี่ยทางฝั่งสภาก็ซาไปแล้วใช่ไหมก็จะมาเหลือทางฝั่งรัฐบาลมีเวลาจนถึงปลายเดือนสิงหาเนี่ยช่วงนี้แหละครับก็ไปต่างจังหวัดโครงการนั้นโครงการเนี่ยมึงจะทำติดถนนมึงจะทำอะไรก็ว่ากันมาเขียนไปช่วยเขียนโปรเจกต์ดึงคนไปเนี่ยมันก็จะไปง่วนกับเรื่องนี้กันจนไม่มีเวลามาทะเลาะกันคุณยุ่งไงยุ่งถ้ามันไม่มีอะไรทำนะมันนั่งด่ากันไปนั่งด่ากันมาเดี๋ยวก็ของขึ้น
1: แล้วประชาชนจะได้ประโยชน์ไหม
0: รัฐบาลทำถ้าทำแล้วประชาชนได้ใช้บริการนั้นมันก็เป็นประโยชน
1: ์ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคือถ้าเขาเอาตัวเขาเป็นตัวตั้งกูจะติดโซลาร์เซลล์หน้าบ้านกูเนี่ยอย่างเงี้ยมึงก็เสร็จชาวบ้านก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรติดทำนู่นทำนี่ผ่านคือถ้ามีส่วนผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองด้วยของคนผู้มีอำนาจก็ได้นิดหน่อยแต่ต้องเอาส่วนรวมให้มากกว่าส่วนตัวต้องเป็นอย่างนั้นประชาชนถึงจะได้ประโยชน
1: ์
0: ถ้าเขาเอาส่วนตัวเขาเป็นที่ตั้งส่วนรวมเป็นที่น้อยเขาก็เป็นประชาชนเหมือนกันแต่เวลาพูดว่าประชาชนจะได้อะไรก็ได้ทุกคนนั่นแหละแต่คนที่มันเป็นคนมีอำนาจจะได้มากกว่าประชาชนที่ไม่มีอำนาจเอางี้แล้วกันนะเอางี้ดีกว่า
1: แต่อย่างในแง่มุมของคุณภาพไงอาจารย์ขามันจะได้ยั่งยืนหน่อยและมิติการเมืองอื่นๆมันยังมีปีกอื่นที่น่าสนใจอีกไหมล่ะคะ
0: มีแต่ว่าเก็บไปคุยบันหลังบ้างเธอ
1: ได้เลย
0: นะเพราะว่าผมใกล้
1: ช่วงนี้ท็อปฟอร์มทุกวัน
0: ผมใกล้ชิดนักการเมืองมากไปไม่ดีต้องรักษาระยะห่างก็ดีอย่างนึงเขามาเล่าอะไรให้ฟังแต่ว่าอีกด้านนึงก็คือเราก็ไม่รู้ว่าที่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาต้องการอะไรเหมือนกันเราก็ต้องชั่งดูนะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะแต่ว่าก็ใช้หลักกาลามสูตรอย่าพึ่งปงใจเชื
1: ่อ
0: ที่พูดกันต่อๆกันมาอย่าพึ่งปึงภูมิใจเชื่อว่าอะไรเงี้ยว่ากัน
1: ต้องใช้หลักนี้ค่อนข้างเยอะ
0: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใช่ไหมอย่าพึ่งปรงใจเชื่อประมาณนั้น
1: ถูกต้องใช่แต่ว่าต้อง manage ประคับประคองเศรษฐกิจให้ดีนะคะอาจารย์แบงก์ชาติเนี่ยเขาให้ตัวเลข GDP ในปีนี้ของเราอยู่ที่เท่าไหร่และ IMF เขามองอย่างไร
0: IMF ล่าสุดเนี่ยให้เราอยู่ที่ร้อยละ 1.9
1: แต่แบงก์ชาติให้เราที่ 2.3
0: 2.3 ก็แรงส่งจากไอ้เนี่ยที่ใช้เงินกันนี่แหละงบประมาณตรงตามเวลาแล้วมีพระราชกำหนด200,000 ล้าน400,000 ล้านมาเป็นทับเสริมแล้วก็มีเรื่องการลงทุนที่เข้ามาเราดูจากที่ BOI เขาทำเนี่ย
1: ตัวเลขเศรษฐกิจอ
0: ันนี้ก็ทำให้กระตุกขึ้นได้เนี่ยประมาณร้อยละ 0.5
1: อาจารย์เ
0: ดิมเนี่ยมัน 1.8 เพิ่มมาอีก 0.5 ก็เป็น 2.3
1: นุ่นนะอยากชวนอาจารย์คุยว่าอนาคตเศรษฐกิจไทยท้ายที่สุดเนี่ยมันมีอนาคตหรือเปล่าทำให้1ตอนแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
3: 95 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขัน

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟังติ๊งติ๊งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น. นาทีนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
1: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
9: ถ้าสังเกตจากความเคลื่อนไหวของผู้นำในเอเชียช่วงนี้จะเห็นมีการพบปะมีการตกลงเรื่องของการร่วมกันสร้างอาวุธเพราะว่ามีความรู้สึกร่วมกันครับว่าสหรัฐอเมริกาภายใต้ผู้นำที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะกำลังเอาใจออกห่างหรืออาจจะมีการต่อรองจนกระทั่งประเทศในแถบนี้ต้องมาคิดใหม่หวังพึ่งร่มการปกป้องของสหรัฐอเมริกาอย่างที่เป็นมาตลอดหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั้นกำลังจะเปลี่ยนไปเราเห็นออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันฟิลิปปินส์ด้วยซ้ำไปที่มีการส่งสัญญาณว่าเราควรจะต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำในการผลิตอาวุธที่จำเป็นเพราะว่ายุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงกำลังชัดขึ้นทุกทีเดิมทีซื้อข้าวครับซื้อพร้อมใช้อเมริกาผลิตยุโรปผลิตเอเชียซื้อ หรือเอเชียได้รับราคาพิเศษตอนนี้หันมาสร้างฐานการผลิตเขี้ยวเล็บในบ้านตัวเองเพื่อความอุ่นใจเพื่อความอยู่รอดฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงของประเทศไทยทั้งใน

ตัวเลขที่ทำให้เกิดความกังวลมากขึ้นคือขีปนาวุธโทมาฮอคซึ่งสหรัฐมีศักยภาพในการผิดเพียงปีหนึ่ง90ลูกแต่ในช่วงที่ผ่านมามีการใช้งานจริงในการโจมตีไปแล้วกว่า 1,000 ลูกคิดดูสิครับปีหนึ่งผิดได้90ลูกแต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาใช้ไป 1,000 ลูกออสเตรเลียรอการส่งมอบ220ลูกญี่ปุ่นสั่งซื้ออีก400ลูกแล้วจะผลิตทันได้ยังไงครับเพราะตัวสหรัฐเองผู้ผลิตก็ไปทำสงครามซะเองก็เอาโทมาฮอคไปใช้แม้กระทั่ง Patriot ซึ่งเป็นระบบต่อต้านอากาศยานทันสมัยที่สุดระบบหนึ่งของสหรัฐนี่ก็ไม่พอใช้2วันก่อนประธานาธิบดีทรัมป์เจอกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนที่การประชุมผู้นำนาโต้ที่ตุรกีทรัมป์พูดต่อหน้านักข่าวเลยว่าเราอาจจะให้สิทธิพิเศษสำหรับยูเครนที่จะผลิต Patriot เองก็ดูมันจะเป็นข่าวดีแต่ข่าวร้ายคือการผลิต Patriot โดยยูเครนเองนั้นต้องใช้เวลาอีกกี่ปีต้องลงทุนอีกเท่าไหร่แต่สงครามยูเครนไม่รอเพราะว่าทางปูตินของรัสเซียนั้นทุ่มถล่มโจมตีอย่างหนักขึ้นทุกวันนี่เป็นตัวอย่างว่าทางเอเชียหลายๆประเทศเริ่มคิดถึงการที่จะร่วมกันผลิตอาวุธเพราะว่าอเมริกาผลิตไม่ทันอเมริกาทำศึกสงครามเองก็ใช้ขีปนาวุธและอาวุธทันสมัยเหล่านั้นความล่าช้าเหล่านี้แหละครับมันไม่ใช่เพียงปัญหาโลจิสติกส์คือการขนส่งแต่มันเป็นวิกฤตเชื่อมั่นรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพีทเฮกเซตเนี่ยแจ้งเลยครับบอกกล่าวกับรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นชินจิโร่โคอิซึมิพูดตรงๆว่าความล่าช้าในการส่งมอบอาวุธนั้นเนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงหนักขึ้นญี่ปุ่นรู้ตัวเลยครับกลับมาปั๊บรีบนั่งคุยกันต่อสายถึงพันธมิตรว่าเราจะร่วมกันผลิตอาวุธต่างๆเหล่านี้ได้เมื่อไรอย่างไรสำหรับญี่ปุ่นนั่นหรือออสเตรเลียหรือฟิลิปปินส์เกาหลีใต้เนี่ยมองไปทางด้านตะวันออกก็เห็นจีนมองไปทางตะวันตกก็เห็นอเมริกาดังนั้นก็ต้องเครียดสิครับฝั่งอเมริกาที่ควรจะเป็นพี่ใหญ่ที่จะช่วยเรื่องอาวุธก็บอกว่าฉันคลังแสงพร่องนะมองไปอีกด้านหนึ่งจีนก็มองญี่ปุ่นมองเกาหลีใต้มองฟิลิปปินส์ด้วยความระแวงสงสัยภัยคุกคามจะจริงหรือว่าเป็นเรื่องของการวางแผนกำลังชัดขึ้นทุกทีฉะนั้นนักวิเคราะห์ทั้งหลายแหล่ที่มองเรื่องอาวุธและมองความเคลื่อนไหวของประเทศเอเชียในช่วงนี้เนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าใน 2-3 ปีข้างหน้าจะยิ่งทวีอันตรายเรื่องขาดแคลนอาวุธอีกหลายเท่าเพราะในระยะสั้นไม่มีทางออกในแง่อุตสาหกรรมกลาโหมที่จะมาแก้ปัญหายุทธศาสตร์ระยะสั้นการปฏิบัติการที่กำลังเผชิญอยู่ในเอเชียความตึงเครียดทางด้านความมั่นคงก็สูงขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องมองไปอย่างกรณีออสเตรเลียออสเตรเลียไม่ได้ขยับตัวเพื่อจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับกำลังลงทุนมหาศาลตัวเลขล่าสุดที่ผมเห็นคือ 36,000 ล้านเหรียญออสเตรเลียโครงการใหม่สร้างอุตสาหกรรมขีปนาวุธตัวเองครับมีแผนจะเปิดโรงงาน3แห่งภายในปี2029อีก3ปีข้างหน้าแสดงว่าออสเตรเลียเริ่มตั้งหลักแล้วญี่ปุ่นไต้หวันครับญี่ปุ่นไต้หวันนี่พัฒนาอาวุธเองมันเป็นความจำเป็นขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ทางเลือกมันเป็นทางรอดญี่ปุ่นตระหนักเลยครับว่าแม้แต่มหาอำนาจอย่างสหรัฐก็ไม่สามารถแบกรับภาระการป้องกันประเทศให้ใครได้แต่เพียงลำพังอีกต่อไปญี่ปุ่นก็เร่งติดตั้งขีปนาวุธที่เรียกว่า Type 12รุ่นอัปเกรดผลิตโดย Mitsubishi Heavy Industryซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ของญี่ปุ่นยิงได้ไกล 1,000 กิโลเมตรไต้หวันครับไต้หวันนั้นมีสถาบันชุงซานก้าวข้ามการเป็นเพียงผู้รับความช่วยเหลือแต่ก่อนนี้รับจากอเมริกาอย่างเดียวก็ไปผลิตอาวุธเองเป็นอาวุธเชิงรุกด้วยขีปนาวุธร่อนซึ่งเป็นอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างบังเกอร์ได้ประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อประกาศจุดยืนเรื่องนี้ชัดเจนครับทิศทางของไต้หวันในการเสริมสร้างการป้องกันประเทศด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ถอยหลัง

0: ไม่ได้จังหวะก้าวของเราช้าลงไปอีกไม่ได้เช่นกันเห็นไหมครับตัวอย่างง่ายๆออสเตรเลียญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้ก็เดินเรื่องนี้เหมือนกันเป็นปรากฏการณ์ด้านหนึ่งคือการป้องกันตัวเองอีกด้านหนึ่งคือต้องใช้เงินแปลว่าเศรษฐกิจก็ต้องสละงบไปให้กับความมั่นคงส่วนหนึ่งประเทศอื่นๆในอาเซียนรวมทั้งไทยคงจะคิดเรื่องนี้และคงจะต้องวางแผนเราทำเองทั้งหมดไม่ได้ก็ต้องสร้างพันธมิตรและนโยบายของการที่เราจะถ่วงดุลมหาอำนาจทั้งอเมริกาและจีนขณะเดียวกันก็ต้องมองไปที่เพื่อนในอาเซียนและในเอเชียว่าเรื่องการป้องกันตนนั้นมันมีฉากทัศน์มันมีทางเลือกอะไรบ้างนี่เป็นจุดหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งจะว่าไปแล้วเป็นครั้งแรกที่ต้องคิดใหม่ปรับใหม่เรื่องยุทธศาสตร์ความมั่นคงหลังสงครามโลกครั้งที่2หลังสงครามเย็นจริงๆครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: ยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Behealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ยุทธิชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้ผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับจองแนวตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้พวกเราทุกคนจะได้ต้อนรับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนนะครับที่ท่านก็จะเข้ามาจัดรายการสดหมายถึงว่าเราก็คุยกันผ่านช่องทางซูมนี่นะครับแต่ว่าท่านก็จะมีโอกาสได้คุยกันกับคุณผู้ฟังด้วยนะฮะแล้วก็ท่านใดที่มีคำถามจะส่งเข้ามาจะแสดงความเห็นในทุกช่องทางของคลื่นความคิดของเราและทางโปรดิวเซอร์บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดสายให้ด้วยนะครับ022481657นะครับระหว่างที่รอคุณวิกรมนั้นก็มีข่าวดีๆมาฝากกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับใครที่มีใครที่กำลังแพลนจะสร้างบ้านแต่รู้สึกกังวลว่าจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกเอาไว้บ้างไหมครับลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนนะฮะแทบจะยังไม่มีเลยแต่ว่าจะต้องมานั่งปวดหัวกับการดีลสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกนะครับก็ยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและกลัวช่างเทงานครับบอกเลยนะครับว่าคนอยากสร้างบ้านในยุคนี้ต้องการกูรูส่วนตัวต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรันกระบวนการยากๆแทนเราครับซึ่งรันแทนทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเซฟเงินเซฟเวลาและเซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดวันนี้มีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวกับงาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาครับในงานคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านนะครับทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำครับพร้อมดอกเบี้ยเรทพิเศษครบแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุดถึง1ล้านบาทครับฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคต่างๆที่ป้องกันได้ด้วยนะครับอันนี้ทำได้จริงเลยนะฮะและสำหรับใครที่อยู่ย่านฝั่งทนห้ามพลาดครับกิจกรรมพิเศษเสวนาหัวข้อวางผังกู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงพร้อมเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์รีบลงทะเบียนนะครับจองที่นั่งก่อนเติมที่เบอร์02 938 3456นะครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียนถึง200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างกว่า 10,000 หลังนะครับและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดพร้อมล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญามั่นใจงบไม่บานนะครับไม่บานปลายนะครับที่งาน Landy HomeOpen House ลดแรง Mid Year Sale วันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ Landy Home ทุกสาขาที่โอเคถูกต้องครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับอีกหนึ่งข่าวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้สำหรับคนที่ต้องการเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับห้ามพลาดครับซึ่งจะเป็นการแจกหนักครั้งสุดท้ายรางวัลพิเศษรวมถึง70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทครับแจกไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1วันที่16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวมถึง13ล้านบาทครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69นะครับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม69นี้รางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวนถึง7รางวัลนะครับและนี่คือรางวัลของคนชอบออมที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ด้วยลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมนะครับที่ถือสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะฮะทั้งในแบบสลากและสลากดิจิตอลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคม69นี้นะครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับวันนี้แฟนคลับหลายๆท่านที่รอคุณวิกรมอยู่นะครับเตรียมความพร้อมได้เลยเพราะว่าท่านจะเป เปิดสายด้วยนะฮะทางทีมงานบอกว่าเดี๋ยวขอเปิดสายให้คุณผู้ฟังได้คุยกับคุณวิกรมนะครับท่านใดที่มีคำถามหรือว่าจะแสดงความท่านมาแล้วครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ครับเมื่อวาน
2: ไม่ได้เจอกันนานเลย
1: เรื่องแรกไปต่างประเทศก็คือไปที่เมืองจีนก็หลายเดือนเหมือนกันนะฮะ
2: ไปมา3เดือนเลย
1: โอ้โห
2: ไปมา3เดือนแล้วก็วันนี้ก็เลยมา Facebook Live นะครับกับแฟนๆรายการซึ่งพอดีเผอิญก็กลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วก็เลยมาคุยกันก็วันนี้ไม่ทราบได้ยินเสียงชัดเจนไหมคุณวิชัย
1: ได้ยินเสียงชัดภาพชัดเลยครับแต่ว่าตอนนี้เสียงต้องนิดนึงโอเค
2: เดี๋ยวนะฮะได้ยินเสียงชัดนะครับ
1: ชัดผมชัดครับ
2: โอเคเอาละเราก็วันนี้
1: เราจะเจอกันกับคุณวิกรมเนี่ย1เดือน1ครั้งกับในช่วงเวลาของมองโลกแบบวิกรมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการประเดิมเริ่มแรกนะครับวันนี้เราคุยกันสบายๆก่อนดีไหมครับคุณวิกรมครับหลายค
2: นเดี๋ยวนะขอเมื่อกี้ว่าอะไรนะไม่ได้ยิน
1: อ๋อวันนี้ฮะก็จะเป็นวันแรกในส่วนของรายการที่เราคุยกันสดๆแบบนี้นะครับแล้วก็ทางโปรดิวเซอร์บอกว่าเดี๋ยวขอเปิดสายให้แฟนๆด้วยนะฮะ
2: ใช่ใช่ใช่วันนี้เราไม่ได้เจอกันนานนะแล้วผมก็เพลินตอนหลังๆเนี่ยไปทำธุรกิจไปเดินทางตอนหลังนี่ก็รู้สึกว่าตัวเองมันชักแก่แล้วฮะ เราก็เลยไม่ค่อยจะได้มีเวลาด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แจ๋วเหมือนแต่เดิมอ่ะนะครับก็เลยวันนี้มาเป็นไลฟ
1: ์
2: นะการไลฟ์ฉะนั้นในรายการไลฟ์เนี่ยก็เป็นรายการพูดคุยนะเดี๋ยวแฟนรายการทั้ง FM 96.5 นะครับแล้วก็ทั้ง Facebook นะครับก็วันนี้มาคุยกันแบบสดๆนะครับใครที่เราไม่ได้คุยกันมาตั้งนานแล้วนะครับเราก็อาจจะเรียกว่า
1: ทักทายกันหน่อยมาเจอกัน
2: มาถามอะไรนะอยากรู้อะไรที่ผมกำลังใช้ชีวิตอยู่นะครับก็วันนี้ก็เชิญ
1: คร
2: ับเรา
1: ช่องทางครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันว่าเราจะติดต่อเราจะคุยกันได้อย่างไรครับคุณผู้ฟังนะครับท่านที่ฟังทางวิทยุนะฮะโทรได้เลยครับ022481657อีกครั้งนะครับ022481657โทรมารอสายกันได้ท่านที่ดูเราทาง Facebook Live นะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจของคุณวิกรมเองนะครับแล้วก็ในส่วนของทางคลื่นความคิด Thinking Radioก็ส่งข้อความมาได้เดี๋ยวผมจะนำเรียนคุณวิกรมให้ทราบว่าแต่ละท่านมีมุมมองความเห็นคำถามอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันทาง YouTube เราก็มีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกช่องทางนี้เรียกได้ว่าโอ้โหนานๆเลยจริงๆอย่างที่เรียนนะครับดังนั้นระหว่างที่เรารอเนี่ยคุณวิกรมฮะผมขออนุญาตเรียนถามก่อนว่าในช่วงเวลาหลังจากแตะเลข7แล้วนะครับชีวิตเปลี่ยนแปลงมาเยอะมั้ยครับคุณวิกรมฮะ
2: เปลี่ยนนะคุณวิชัยตอนที่ผมยังอ้อๆอย่างกับคุณวิชัยเนี่ยตอนนั้นนี่ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ครับ
2: ครับรู้สึกว่าตัวเองนั้นยังแจ๋วแล้วก็คือมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
2: เท่าไหร่แต่พอเลข7ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีประเด็นนะฮะอยู่ที่ว่าเราความจำมันรู้สึกลดน้อยลงเวลาจะคุยถึงชื
1: ่อ
2: ใครคนไหนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราชื่อมันอยู่ที่ปากไม่ได้สามารถที่จะไปเรียกว่าพูดได้เหมือนกับเขาเมื่อก่อนนะฮะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าจากความจำว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรา แบบว่าสามารถที่จะนึกชื่อเรียกชื่อนะฮะได้ทันทีอาจจะเป็นเพราะว่าผมก็อาจจะมองตัวเองว่าตอนหลังเนี่ยเราทางด้านเกี่ยวกับงานก็อาจจะเยอะขึ้นนะฮะก็ทำให้เราไม่ได้มีสมองว่างเหมือนเมื่อก่อนแต่ที่ก็ไม่จริงเพราะว่างานของผมเนี่ยตั้งแต่ตอนสมัยที่ตอนยังหนุ่มๆนั่นน่ะก็งานเยอะแล้วก็ตอนหลังมานี่ผมก็พยายามควบคุมนะควบคุม

0: ทางด้านปริมาตรของงานโดยที่มีความคิดว่าเอ๊ะเราทำไมจะต้องไปเรียกว่าไปแย่งกับพวกเด็กๆที่เขาทำงานได้ดีนะทำงานได้ดีแล้วก็เราให้เขาไปทำดีกว่าแล้วเราก็ไม่ต้องทำแล้วเราก็คอยเป็นคนนะที่ให้คำแนะนำเขาแต่มันก็ปริมาตรงานก็ลดลงนะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็กลับไปเป็นที่ปรึกษาแต่การที่เราลดอย่างนี้ไปก็ว่าไปแล้วงานก็ลดลงแล้วจะไปบ่นว่าแหมงานเยอะหรืออะไรแต่ผมว่าพอเข้าเลข7แล้วนี่หลายๆอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมเช่นผมวิ่งผมออกไปวิ่งหรือทำให้มันอันนั้นเร็วก็อาจจะเป็นด้วยความที่เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายวิ่งถ้าเกิดเราเป็นนักวิ่งอย่างพวกมาราธอนอะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่าโอเคผมก็ไปวิ่งนะวิ่งเหยาะๆก็ไม่ได้วิ่งแรงเร็วอะไรมากหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะอันนี้ก็เลยต้องเข้าใจว่าโอ้อายุที่สองนี่กิจกรรมที่เราทำนะไม่ได้มีเยอะหรือแอคทีฟหรือขยันอย่างเมื่อก่อนเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องนะที่ทำให้เรานี่รู้สึกว่าตัวเองเราไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
1: แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่คุณวิกรมให้ความสำคัญมากก็คือการที่ออกไปข้างนอกไปเรียนรู้โลกกว้างใช่ไหมครับไปเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีเรื่องราวดีๆเล่าผ่านรายการผ่านช่องทางต่างๆอยู่เสมอๆครั้งนี้กับการเดินทางในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนทราบมาว่าคุณวิกรมเนี่ยโอ้โหได้เก็บเกี่ยวเรื่องดีๆเยอะแยะเลยจริงไหมครับ
0: ก็เป็นเพราะว่าเราหนีร้อนไปเพิ่งเย็นแหละนะเพราะว่าเราไม่ชอบร้อนผมเนี่ยเป็นคนที่พอร้อนแล้วรู้สึกว่าอึดอัดก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เลยพอเข้าหน้าร้อนปั๊บเราก็ไปละไปหาที่เย็นๆไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทำงานออนไลน์ได้หมดนี่ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: เราก็ไปเดินทางอย่างกับปีนี้ก็ไปเดินทางเพื่อที่จะหลบร้อนนะไปเพิ่งเย็นอันที่สองก็เราก็คิดว่าเอ๊ะเราเดินทางแล้วทำไมเราไม่ไปเยี่ยมนะผู้คนที่เรารู้จักลูกค้าเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยก็ทำให้ผมเนี่ยนะก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ได้ไปเข้าใจนะผมนี่ชอบอยู่อย่างหนึ่งชอบนั่งรถนั่งรถแล้วก็ดูรอบข้างๆทางนะข้างๆทางว่าเออมีอะไรที่เราน่าจะเห็นแล้วมันก็ทำให้เกิดความคิดว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราไม่มีเอ๊ะทำไมไม่มีบ้านเขาซึ่งตอนหลังๆมานี่ด้วยความที่ธุรกิจของอมตะเนี่ยเรามีลูกค้าเป็นพวกจีนเยอะเราทำให้เรานี่มีความรู้สึกว่าเราต้องไปเยี่ยมเขาไปรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็ไปดูที่ว่าเอ๊ะเขาทำอะไรทำให้เราได้รู้วิทยาการการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมจีนเขาเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากมายขนาดนี้ก็เพราะว่าคนจีนเนี่ยเขาเน้นเรื่องการค้นคว้าและวิจัยนะการที่เขาลงทุนทุกบริษัทเลยก็ว่าได้นะผมแม้กระทั่งวันหนึ่งไปเยี่ยมบริษัทที่ทำพวกหินแกะสลักเขายังมีการทำค้นคว้าและวิจัยเป็น10คนเลยนะ
1: โอ
0: ้ถามว่าแกะหินแกะสลักเนี่ยทำไมต้องมีการค้นคว้าและวิจัยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาต้องไปทำไมนะไปศึกษาเรื่องการแกะหินยังไงให้มันเหมือนกับโบราณ

0: อันนี้ก็หมายความว่าวันนี้เขามองว่าเรื่องการแกะหินแกะอะไรหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเครื่องประดับอย่างเดียวเขาอยากให้มันมีความหมายทางด้านประวัติศาสตร์บ้างเช่นสมมติว่าเราจะซื้อหินรูปของพระพุทธรูปสมัยเมื่อโบราณกาลเป็นหลายหลายร้อยปีเป็นพันปีเนี่ยปกติเราก็จะไปซื้อหินที่แกะออกมาเป็นแบบนั้นเขาเนี่ยบอกว่าเอ้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าไอหินที่เราจะมีไว้ประดับอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเหมือนเป๊ะเลยกับนะเทวรูปหรืออะไรที่ในสมัยนั้นที่มีก็ทำให้เจ้าของเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าภูมิใจขึ้นมากกว่าเอาหินมาแกะใหม่ๆใช่ไหมฉะนั้นเขาก็มีการค้นคว้าและวิจัยว่าจะทำอย่างไรให้เหมือนกับของเก่าเพราะว่าก็จะทำให้รู้สึกว่าฉันมีนะความขลังมีเอกลักษณ์อะไรมากขึ้นนะฉะนั้นนี่แหละก็เลยกลายเป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าแม้แต่กระทั่งพวกแกะหินพวกนี้ก็ยังมี R&D ค้นคว้าและวิจัยฉะนั้นไปซะทุกสายงานหรือธุรกิจของประเทศจีนเนี่ยก็จะมีเรื่องค้นคว้าและวิจัย
1: เลยครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตที่จะแทรกคำถามจากคุณผู้ฟังนะครับคำถามแรกคือเรียนถามว่าคำว่าเกษียณมีอยู่จริงไหมสำหรับคุณพิกรมนั่นคือคำถามที่หนึ่งครับคำถามที่สองที่คุณไพศาลบอกว่าคุณพิกรมยังนอนในรถบ้างไหมครับนะฮะรบกวนทีละคำถามครับผม
0: เกษียณเนี่ยก็มีนะฮะพอผมอายุ60ปั๊บเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตัวด้วยการไม่รวบนะงานทุกอย่างที่คิดว่าตัวเองไปแจ๋วกว่าคนอื่นเราก็ตัดออกไปเรื่อยๆผมเนี่ยที่จริงว่าไปแล้วเนี่ยเริ่มตั้ง60เศษๆหรือ65ไปเนี่ยงานเนี่ยก็จะมีการตัดเค้กตัดเค้กตัดออกไปคนนี้เอ้าหรือไปรับผิดชอบคนนั้นหรือไปดูแต่เราก็คือเป็นที่ปรึกษาหรือเราเป็นผู้เขาเรียกว่าดูแลแต่ไม่ใช่เป็นคนทำ
1: ครับ
0: อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เริ่มแรกแล้วตอนหลังมาเนี่ยผมเองก็ยังทำงานอยู่เรื่อยๆเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยยังทำได
1: ้
0: ผมไม่ดูถูกตัวเองนะว่าโอ้วันนี้ฉันแก่แล้วฉันอายุ80 90หรืออะไรเนี่ยผมไม่ดูอย่างนั้นผมยังดูว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยคือประสบการณ
1: ์
0: นะครับเรานั้นควรจะต้องเอาประสบการณ์อันเนี้ยนะฮะไปถ่ายทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเนี่ยหมดแรงตอนนั้นนะผมว่าเกษียณจริงถ้าเกิดว่ายังไม่หมดแรงแม้กระทั่งนอนบนเตียงนะแล้วเรายังสามารถที่จะออกความคิดความเห็นหรือทำอะไรได้ผมก็ยังทำไปเรื่อยเตียงเดี๋ยวนี้มันพับได้เนี่ยใช่ไหมนอนก็ได้ตั้งก็ได้แล้วเราก็ข้างๆก็มีโซฟาและมีโซฟาแบบที่ผมใช้อยู่เนี่ยของ Lazy Boy เนี่ยก็ทั้งนั่งได้ทั้งเอนหลังได้แล้วก็ทั้งนอนได้ด้วย
1: คุ้มเลย
0: ฉะนั้นเราก็มีเตียงมีโซฟา Lazy Boy แล้วก็มีอะไรที่เราคิดว่าทำให้เราทำงานได้ก็ทำไปไม่อย่างนั้นมันเหงาไม่อย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับเราทำไมหมดความมั่นใจในตัวเราผมว่าความมั่นใจในตัวเราเนี่ยเราทำในสิ่งที่เราทำได้นะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรอกเราเอาตัวเองเราเป็นหลักนะฮะนั่นนะครับก็คือผมไม่มีเกษียณผมก็จะทำไปเรื่อยๆส่วนนอนรถบ้านนั่นคราวที่แล้วที่มีแผ่นดินไหวนะผมก็เอารถบ้านเนี่ยมาตั้งไว้เพราะกลัวตึกมันถล่มนะฮะก็เป็นนอนอยู่ในรถบ้านครั้งสุดท้ายต้องเป็นเดือนนะครับที่เราที่กรุงเทพสงสัยเวลาหมดแล้วใช่ไหมคุณวิชัย
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะฮะขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบก่อนว่ามีคุณพัชรวดีทักทายคุณวิกรมครับคุณพาลินบอกว่าดีใจที่วันนี้คุณวิกรมกลับมาจัดรายการอีกนะฮะคิดถึงครับแล้วก็คุณสุทธิมาท่านก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตท่านอายุ73ย่าง74ใช้ชีวิตนะฮะคล้ายๆคุณวิกรมเลยครับนะฮะทำหลายอย่างได้ด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็คุณวีรพงศ์ฝากเรียนถามมาว่าหนังสือไม่แน่ใจว่าผมจะเป็นคนดีนี้เป็นเล่มแรกหรือเปล่า

0: จะมีขายที่เซเว่นหรือไม่นะฮะ
1: โอ้เออฮะ
0: แล้วก็ท่านอื่นเอางี้ขออนุญาตเบรกสักครู่ได้ไหมครับเราจะเข้าพักโฆษณานะครับคุณผู้ชม
1: ครับแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อเรื่องนั้นเสริม
0: ช่วงหน้า
1: ครับเดี๋ยวคุยกันครับครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
0: กลับเข้ามาสู่เสือวิชันพาสกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนนี้นะฮะคือทุกๆเดือนทางเครื่องความคิดของเรานะครับในช่วงของศุกร์ที่2ของเดือนก็จะได้มีโอกาสพบกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนซึ่งท่านก็จะมาพูดคุยนะครับในช่วงของมองโลกแบบวิกรมนะครับเรื่องราวต่างๆที่คุณผู้ชมหยิบมาฝากกับพวกเรานั้นคุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งคำถามส่งความเห็นและแม้กระทั่งโทรเข้ามาได้นะครับในเบรกนี้ด้วยเลยนะครับ022481657อีกครั้งนะครับโทรมารอได้เลยครับ022481657ก่อนจะคุยกับคุณวิกรมต่อขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกสักหน่อยนะครับปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงาน12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2569ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ตอบรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วมาพบกันกับประสบการณ์วิ่งรักโลกหรือคาร์บอนนิวทรัลอีเวนต์นะครับและก้าวสำคัญของการวิ่งมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันนะครับจากเอมครับและ WA นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยพร้อมพิชิต6สะพานในตำนานของกรุงเทพ ที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองครับอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่กับรันฟอร์มัมก็คือต้นมะลิที่ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเป็นที่ระลึกครับซึ่งในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากกระถางพลาสติกเป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวสามารถปลูกลงดินได้ทันทีและสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิฮะโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกลีบแรกนะครับและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กลีบนะครับก่อนจะประกอบเป็นดอกมะลิที่สื่อถึงความรักความผูกพันในครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตและได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปีจนเป็นดอกมะลิเต็มใบครับสำหรับผู้สมัครทุกท่านสามารถมารับเสื้อและบิฟนะครับได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจในวันที่10ถึง11สิงหาคม2569ตั้งแต่เที่ยงถึง3ทุ่มเลยนะครับหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook 12AUG Half Marathon นะครับทั้งนี้กิจกรรมวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2569หรือรันฟอร์มัม2026นะครับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบริษัท NCC Management and Development จำกัดผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วพบกันนะครับเช้าวันพุธที่12สิงหาคมนี้นะครับเอาละฮะเดี๋ยวขออนุญาตอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับอายุเยอะแล้วนะฮะอยากขายออนไลน์ให้ AI เป็นเลขาหาเงินแทนคุณครับแฟนรายการถามกันมาเยอะมากอายุเยอะแล้วแต่อยากขายของออนไลน์จะเริ่มยังไงดีกลัวทำไม่เป็นนะครับลบความกังวลนั้นทิ้งไปได้เลยครับไม่ว่าคุณจะวัยเก่าแค่ไหนขอแค่มีสินค้าและใจที่พร้อมลุยคุณก็ปั้นแบรนด์ให้ดังได้แน่นอนครับ Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่มาร่วมอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้นะครับทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เพียงเครื่องเดียวก็มี AI เลยค่ะส่วนตัวช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บในริมิตรูปสวยสอนเทคนิคการถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อครับทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยนะครับเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมทีมงานชุดใหญ่เลยคอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีนะครับจัดวันที่อาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เต็มวันนะครับที่โรงแรมดิเอมเบอร์ราชดาค่าลงทะเบียน 4,500 บาทต่อท่านเท่านั้นคุ้มค่าเรียนจบพร้อมเปิดร้านออนไลน์ได้เลยนะครับด่วนที่สุดรับจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยวิธีสมัครฮะแอดไลน์เลยที่ Assign นะครับมี A หางบนหัวนะฮะ Assign Thinking Radio แล้วมาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินและสนุกไปด้วยกันนะครับคุณฟังฮะตอนนี้คุณผู้ชมท่านพร้อมนะครับแล้วคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังเอ่ย022481657เดี๋ยวจะดูว่าใครจะโทรมาคุยกับท่านก่อนนะครับแต่ว่าหลายๆท่านที่ส่งคำถามมานะครับรวมถึงแสดงความเห็นและทักทายคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพยายามอ่านให้หมดนะครับเพราะว่าวันนี้หลายๆท่านบอกดีใจมากนะฮะแล้วก็บอกมาว่าตอนนี้เสียงชัดเจนนะครับคุณผู้ชมภาพก็ชัดนะครับมีคุณสุทธิมาก็ทักทายมาครับคุณลักกี้ลักกี้นะครับแล้วก็คุณบนทิชานะฮะก็ทักทายมาโอ้หลายๆท่านทยอยมาได้เลยครับคำถามรวมถึงแสดงความเห็นได้เลยนะครับนะฮะก็เรียนเชิญทุกๆท่านนะครับสัปดาห์ศุกร์ที่2ของเดือนนะครับเราจะพบกับคุณผู้ชมสดๆอย่างนี้นะครับก็ท่านใดที่มีจังหวะที่ดีมีโอกาสที่ดีมีคำถามก็เรียนถามคุณผู้ชมได้เลยครับผมย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ022481657โทรมาได้ครับเดี๋ยวทีมงานเช็คเปิดเสียงเปิดกล้องท่านนิดนึงนะครับจะได้คุยกับคุณผู้ชมต่อนะครับเพราะว่าบางทีหลายๆคำถามที่คุณผู้ฟังสงสัยอยากจะได้คำแนะนำนะฮะโดยเฉพาะท่านใดที่ณวันนี้เนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับหรือว่าอยากจะได้คำแนะนำหรือว่าวิธีการในการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้จากคุณวิกรมนะครับสื่อสารกันมาได้นะครับก็เรื่องของการพักผ่อนการดูแลสุขภาพนี่คุณวิกรมท่านก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆเรื่องทีเดียวที่เราจะได้ขอความรู้จากคุณพิกรมกันครับผมรบกวนทีมงานช่วยเปิดกล้องแล้วก็เปิดเสียงของท่านนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวนะครับตอนนี้นะครับทีมงานช่วยประสานนิดนึงครับนะตอนนี้คุณสายสนีก็ทักมานะครับทักทายคุณพิกรมแล้วผมด้วยนะครับ แล้วก็ท่านใดที่อยากจะได้ความรู้อื่นเพิ่มเติมก็ติดต่อกันเข้ามาครับใน1เดือนมี1ครั้งแบบนี้อ้าวแล้วครับคุณพิรมกลับมาอีกแล้วนะฮะเอาละทีนี้ไม่ได้ยินเสียงนะครับทีมงานครับช่วยเปิดเสียงท่านนิดนึงนะครับนะท่านใดที่มีคำถามส่งเข้ามาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของคุณพิรมทางคลื่นความคิดของเรานะครับ Thinking Radio ทั้ง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Live นะครับเห็นไหมฮะก็หลายท่านทักกันมานะครับเอาล่ะขออนุญาตเปิดเสียงหน่อยนี่ฮะจริงๆแล้วนานจริงๆนะครับเพราะว่าเอาล่ะครับมาแล้ว
1: เอาล่ะครับตอนนี
0: ้มีคุณตีใช่ไหมครับรอในสายนะฮะครับผมเดี๋ยวทักทายท่านเลยนะครับคุณตีฮะ
5: สวัสดีครับผม
0: ครับเชิญคุยกับคุณพิกรมได้เลยครับคุณพิกรมครับคุณตีเราอยู่ในสายครับ
5: คุณพิกรมครับ
1: โอ้เอาครับ
5: ผมติดตามทุกวันเลยตอนเย็นๆด้วยตอนเย็นวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละแล้วคุณได้ไปประเทศจีนมาแต่ผมอยากไปนะแต่ว่าเสียผมเข้ามาจากประเทศจีนแล้วเขาเสียไปตั้งแต่ผมยังเล็กแล้วผมก็ไม่รู้จักเลยทีนี้
1: อ
5: ๋อแล้วผมก็ใช้แท้นะตอนนี้ก็ยังว่าจะเปลี่ยนก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยใช่ๆอยู่ผมติดตามตลอดผมว่าจะไปหาหนังสือไอ้ที่ว่าอยู่เซเว่นเท่าไหร่เนี่ยผมยังไม่ได้ไปดูเลยไม่รู้ว่าอย่างนี้
1: จะดูเล่มไหนหาเล่มไหนเอ่ย
5: ไม่รู้อ่ะผมก็ยังไม่ได้อ่านสักเล่มแต่ว่าผมเห็นว่ามีเห็นประวัติแต่ผมก็เห็นเล่าประวัติทางวิทยุผมก็เลยอยากไปหาแต่ยังไม่ได้ไปหาเลย
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวเนี่ยเข้าไปใน Facebook นะทุกคนเนี่ยเข้าไปใน Facebook เดี๋ยวผมจะให้พวกเนี่ยเอาหนังสือคนดีเล่มแรกนะครับไปลงใน Facebook นะครับแล้วใน Facebook
5: Facebook ชื่ออะไรผมก็พยายามหาไม่เจอ
1: มีกดชื่อวิกรมนะใน Facebook เนี่ยกดชื่อวิกรมภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะแล้วผมจะเริ่มใหม่เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้เขาเอาหรือเช่นผมจะเป็นคนดีนะแล้วก็เข้าไปสแกนไอ้ QR code นะครับมันก็จะออกมาเป็นหนังสือเลยนะครับ
5: ผมก็คนจังหวัดชนเนี่ยเกิดพนัสแต่ตอนนี้มาอยู่หนองใหญ่ครับผมหนองใหญ่ชลบุรีครับผม
1: ดีลองไปนะลองไปแล้วก็ไปดูใน Facebook นะฮะ
5: คร
1: ับผมเอาครับเมื่อกี้
5: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับคุณติครับ022481657นะครับสายอื่นๆทยอยมารอได้เลยครับเชิญคุณตรงครับผม
1: เมื่อกี้เนี่ยมีค้างอยู
0: ่
1: ของว่าผมเนี่ยนอนอยู่ในรถบ้านใช่ไหม
0: ฮะ
1: ก็อยากจะบอกว่าผมเนี่ยมีความคุ้นเคยที่จะนอนอยู่ในรถบ้านนะครับแล้วก็แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือตอนนั้นแผ่นดินไหวไง
0: ครับ
1: ผมเนี่ยเป็นคนขี้กลัวพอแผ่นดินไหวตอนนั้นผมก็เรียกว่ากลัวตึกขนาดตึกผมนี่มีการใช้ H beam กับบีมนะซึ่งในตอนนั้นก็เรียกว่าแข็งแรงแหละเรามีความรู้สึกว่าเราตึกเราที่เป็นตึกที่ไม่ใช้เหล็กเส้นในสร้างเราก็สร้าง H beam กับ I beam นะแล้วถามว่าทำไมกลัวอย่างนั้นก็เพราะไม่แน่ใจในตึกเราจะทนขนาดไหนแต่ที่เห็นชัดๆก็คือว่าผมก็เอาพอดีมีสวนมีที่อยู่ข้างๆก็เลยเอารถบ้านเนี่ยมาจอดและให้ห่างจากรัศมีของตึกที่จะล้มลงมานะฮะก็นี่แหละก็ยังใช้นอนรถบ้านไปใช้กำลับความรู้สึกย้อนกลับไปแต่ผมประกาศว่าเนี่ยเดือนมีนาปีหน้าเนี่ยก็จะเดินทางเดินไปประเทศจีนประมาณสัก 4-6 เดือนก็จะเดินทางอยู่ในประเทศจีนไปเรื่อยๆและอีกปีหนึ่งนะก็จะเดินทางไปเรื่อยๆละต่อไปตั้งแต่ปีหน้านะฮะเป็นต้นไปก็จะเดินทางปีหนึ่งอาจจะสัก6เดือนหรือ8เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่
0: ครับผมคุณผู้ชมฮะ คุณมาดามแคทนะครับถามเขาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับกลับท่าเรือบ้างไหมคะนะครับแสดงว่าคนท่าเรือด้วยกันแน่เลยครับ
1: ก็เมื่อต้นปีนี้เดือนมกรากลับไปนะกลับไปแล้วก็ไปรวมญาติญาติที่เป็นลูกหลานของนางอินเนี่ยรวมมาทั้งหมดประมาณสัก300คนได้มั้งแล้วก็ไปที่สุสานนางอินที่เป็นญาติทวดนะตอนนั้นก็มีชวนเพื่อนๆ นะฮะที่ท่าเรือแล้วก็ผมยังได้มีโอกาสกลับไปตอนนั้นก็ยังแวะกินข้าวที่ท่าเรือเลยท่าเรือนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านเก่าแล้วก็ถือว่าเป็นที่ผมนะฮะยังไงมีโอกาสผ่านไปก็จะแวะไปจะไปเดินแถวในตลาดมั่งเมื่อวานนี้ก็เจออาจารย์สมภพมานะลังสารเขาก็เป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยบ้านพ่อบ้านแม่เขาเนี่ยติดกับบ้านของยายนะฮะตาทายเรียกว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันเลยแล้วพบเองตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาก็จะมีบ้านอยู่ตรงข้ามบ้านผมก็เห็นอาจารย์สมภพมาตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นยังใส่เกงขาสั้นต้องแต่งอยู่เลย
0: ตอนนี้มีคุณผู้ฟังคุณนัทโทรมารออยู่ครับ022481657นะฮะท่านใดพร้อมโทรมาเลยครับคุณนัทครับสวัสดีครับคุณนัทสวัสดีครับคุณนัท
8: ครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
8: คุณวิกรมครับผมติดตามอ่านประวัติแล้วก็ติดตามการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานของคุณวิกรมมานานนะฮะแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมผมจะถามคืออยากเรียนถามท่านว่าเป็นไปได้ไหมฮะที่ท่านจะมาทำงานการเมืองเป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรีครับเพราะว่าอยากให้ประเทศชาติมันเจริญกว่านี้ครับเพราะท่านสามารถจะทำได้เพราะผมทำงานอยู่ที่อมตะด้วยครับ
1: โอ้ขอบคุณขอบคุณคืออย่างนี้วันเนี้ยเราผมเป็นคนที่ไม่ใช่วันนี้นะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคิดว่าตัวเองเนี่ยคงทำงานทางด้านการเมืองไม่ไหวนะครับเพราะว่าคนที่จะทำงานทางด้านการเมืองเนี่ยเขาต้องมีความสามารถนะฮะในแง่ของการเมืองเยอะไอเราเนี่ยความสามารถทางด้านนั้นน้อยแล้วเราก็ตามก็ไม่ทันเพราะว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราทำด้วยความจริงแล้วทำด้วยความมั่นแล้วก็ยึดมั่นในหลักการที่เราอยากจะทำแต่พอเข้าไปถูกการเมืองแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากผมทำไม่เป็นนะอันนั้นก็ตัวหลักตัวที่สอง
8: เสียดายมากมันเหมือนกับเปลืองตัวใช่ไหมฮะแต่ว่าผมเสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าผมในความคิดของผมนะผมจะ60แล้วล่ะการบริหารประเทศทุกรัฐบาลเลยอ่ะเขาปราบโกงไม่ได้เลยอ่ะทุจริตมันมีเยอะมากอ่ะมันประเทศชาติแย่นะครับแย่จริง
1: ใช่ก็วันนี้นะสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือเรื่องของการถ่ายทอดเนี่ยอย่างกับผมไปเมืองจีนมาเนี่ยผมก็เอาสิ่งที่ผมเห็นนะในเมืองจีนหรือความคิดของผมเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์เอาว่าวันนี้คุณนัทผมว่าไม่มีอะไรมากกว่าคำว่าประโยชน์ที่ผมจะทำได้และไม่มีอะไรมากไปกว่าความดีมีอะไรดีกว่าการทำดีบ้างเอ่ยมีไห
8: มก็มีความซื่อสัตย์ก็มันรวมอยู่ในความดีแหละครับ
1: ก็นั่นแหละนั่นแหละสิก็นั่นกันที่เราบอกว่าความดีการที่เราทำแต่สิ่งที่ดีงามมีประโยชน์นะไม่ว่าต่อตัวเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนตัวเราตอนนี้ผมก็มีพอละผมก็กระจายออกไปให้กับทุกคนเห็นมากผมขายหนังสือเล่มละ20บาทเนี่ยผมขาดทุนไปตั้งเกือบ100ล้านเนี่ย
8: ใช่ครับผมติดตามแล้วก็ซื้ออยู่ครับอ่านอยู่กับหมดแล้วครับติดตามตั้งแต่ตอนไปเที่ยวด้วยตั้งแต่ก่อนหน้าไปเที่ยวอีกครับโหแบบติดตามตลอดเลย
1: ก็นั่นแหละที่เราทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะมันดีไงเพราะเมื่อเรามีแอปสังคมนี้นะประเทศนี้ให้เรามาเนี่ยต้องเยอะเลยผมวันนี้ที่มีอันจะกินมาถึงวันนี้ก็เพราะอะไรเอ่ยเพราะขายแผ่นดินไงให้กับโรงงาน ที่เขาเข้ามาสร้างโรงงานใช่ไหมแล้วเขาก็เอาไอ้โรงงานของเขาเนี่ยมาทำประโยชน์ให้กับ

0: นะมีกล
1: ิ่
0: นมีควันไฟควันโรงงานมีฝุ่นมีเสียงแล้วก็มีอะไรบ้างไหมแน่นอนมันมี
1: ผมไปมาหลายๆที่เพราะต้องไปหลายๆที่ด้วยรู้สึกว่าที่เนี่ยกฎระเบียบเยอะและผมว่าดีมากแล้วก็ทำให้คนมีงานทำแล้วก็อย่างอาหารในโรงอาหารอะไรพวกนี้ราคาถูกมากทำให้พวกพนักงานที่เขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยอยู่ได้อยู่ได้ง่ายมีเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยฮะผมเห็นแล้วแบบเออก็ดีมากเลยฮะดีมาก
0: คุ
1: ณชีวิตก็ดีขึ้น
0: เราต้องขยายสิ่งที่เป็นความยั่งยืนก็คือสายการผลิตและสายการผลิตที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเห็นไหมเอ่ยอันนี
1: ้
0: มันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรจะต้องทำฉะนั้นก
1: ็
0: นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมถือว่าผมได้ทำแล้วมีความสุขที่ได้ทำนะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องมีหมวกไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาไม่ต้องมีอะไรที่นะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าโอ้ฉันเนี่ยแหมเป็นผู้มีอำนาจแล้วผมว่า
1: แต่เสียดายครับเสียดายคนดีๆคนมีความสามารถนะครับคือ เราเป็นคนธรรมดาแหละแต่เรามองเห็นไงว่าใครเก่งใครดีใครเป็นคนดีมีความสามารถอะไรเงี้ยเราเห็นไงฮะที่อะไรอย่างเงี้ยเราจับต้องได้ครับก็ยังไงก็เสียดายนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวให้โอกาสคนอื่นเข้ามาคุยต่อขอบคุณมากมากเลยครับติดตามรายการตลอด
2: คร
1: ับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ
2: ครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับอีกท่านหนึ่งคุณรุ่งโรจน์รออยู่ครับคุณรุ่งโรจน์ครับ
0: คุณรุ่งโร
2: จน์สวัสดีครับคุณรุ่งโรจน์ครับอยู่ไม่เอ่ยฮัลโหลคุณรุ่งโรจน์ครับถือสายอยู่ไหมครับ
0: โอเค
2: ศูนย์สองสองสี่แปดหนึ่งหกห้าเจ็ดฮะถ้าจะโทรเข้ามาตอนนี้ยังมีเวลาเรียนเชิญคุณผู้ชมครับ
0: ก็เมื่อกี้ที่บอกว่าเอ๊ะถ้าที่จริงก็มีคนถามผมหลายคนละเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะก็อยากจะบอกกับทุกคนครับว่าผมเนี่ยรักประเทศนี้นะฮะแล้วก็อยากจะทำให้กับประเทศนี้สังคมนี้นะครับด้วยการทำตัวเองจากงานที่ตัวเองทำนะผมเนี่ยคิดว่ามันเป็นความยั่งยืนอย่างกับยกตัวอย่างอย่างกับอมตะเนี่ยที่วันนี้ที่เราทำไม่ว่าจะเป็นนิคมไม่ว่าเป็นโครงการอะไรต่างๆเนี่ยเราเน้นความยั่งยืนนะฮะแล้วก็มีประโยชน์เป็นหลักเราจะไม่บอกว่าฉันจะทำอะไรที่ผิดไม่ถูกแน่นอนมันไม่มีอะไรนะครับที่เราเนี่ยจะทำถูกเสมอนะไม่มีใครละแม้กับพระพุทธเจ้านะก็ไม่มีที่จะไม่เคยทำผิดแต่ประเด็นคือว่าเมื่อเราทำผิดแล้วเราก็ควรจะต้องมาแก้ไขแล้วก็ต้องคิดเสมอว่าพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าวันนี้นะฮะแล้วเราก็ควรจะต้องทำในสิ่งที่มันเป็นไม่ส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้นะเช่นที่เรากำลังเผชิญอยู่วันนี้เนี่ยก็คือเรื่องโลกร้อนใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เรานี่แหละมนุษย์นี่แหละเป็นคนทำฉะนั้นการที่เรามีจิตใจที่คิดถึงตัวเราคิดถึงคนในสังคมแล้วก็คิดถึงโลกใบนี้นั่นนะครับคือสิ่งที่วันนี้เราทำกันเชิญนะคุณวิชา
2: คุณผู้ฟังส่งคำถามไปได้นะครับทางทุกช่องทางแล้วตอนนี้คุณธวัชชัยอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณธวัชชัยครับ
0: เชิญครับคุณธวัชชัย
3: ผมเป็นแฟนรายการฟังทุกวันศุกร์นะครับจะเรียนถามท่านวิทยากรนะครับคุณวิกรมครับว่าในชีวิตของคุณวิกรมอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้คุณวิกรมประสบความสำเร็จและอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าอะไรเป็นจุดที่คุณวิกรมคิดว่าทำพลาดไปอย่างที่สุดขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับคุณวิชัย
0: ชีวิตทำให้เราเปลี่ยนเนี่ยนะก็ผมว่าคือเราเนี่ยพอได้เห็นนะฮะว่าเราทำงานไปแล้วเรามีอะไรที่ดีขึ้นแล้วการคำว่าดีขึ้นเนี่ยเราคิดแบบว่าออลวินนะเราได้คนอื่นก็ได้อย่าให้ใครเนี่ย

0: ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนนะหรือไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับอันเนี้ยเราก็มองเห็นว่ามันดีทำให้ผมเปลี่ยนความคิดนะเปลี่ยนความคิดว่าฉันเนี่ยจะต้องทำดีฉะนั้นการที่ผมเขียนหนังสือผมจะเป็นคนดีนั้นน่ะก็เป็นนะการบอกให้เรารู้ว่าเรานั้นต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนดีนะครับส่วนที่ทำพลาดไปเนี่ยนะฮะก็มีหลายเรื่องผมเนี่ยวันเนี้ยมักจะมาทำเรื่องของสิ่งที่พลาดไปในหนังสือในแต่ละวันเนี่ยนะผมก็จะมีเนี่ยเดี๋ยวให้เป
1: ิ
0: ด
1: เลยครับ
0: เปิดให้ดูเห็นไหมไม่ทราบว่า
1: เห็นแค่เห็น
0: อันนี้ก็เป็นหาชีวิตนะอันนี้มีคำถามมีคาถาอันหนึ่งนะผมบอกเขียนว่าทุกอย่างเกิดจากตัวเราอย่าว่าคนอื่นเห็นไหมมีไม่ทราบว่าพอจะเห็นไหมเอ่ย
1: ครับเห็นครับ
0: ที่ในนั้น
1: ครับผมถ้าจอใหญ่ๆนี่เห็นชัดเลย
0: อันนี้ใส่ก็เห็นไหมฉะนั้นสิ่งที่ผมรู้ว่าผมพลาดอะไรหรือทำอะไรไม่ดีไม่ถูกเนี่ย ก็จะเขียนนะกะจากงานของทุกวันนะที่เราทำเราก็ตรงนี้เป็นการที่เรารู้ว่าเราทำอะไรผิดพลาด
1: ขออภัยครับต่อเนื่องด้วยอีกท่านหนึ่งคุณรุ่งโรจน์ที่เมื่อกี้สายหลุดฮะ
0: โอ้โ
1: หมาใหม่แล้วสวัสดีครับคุณรุ่งโรจน์ครับ
0: เชิญครับ
1: เชิญครับคุณรุ่งโรจน์คุณรุ่งโรจน์ครับเชิญครับ
2: ครับได้ครับสวัสดีครับท่านพี่โกมครับ
0: สวัสดีครับคุณรุ่งโรจน์เชิญครับ
2: ครับผมดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้พูดคุยกับท่านพี่กรมครั้งแรกซึ่งผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้96 FM 96.5 มาตลอดครับ
0: ครับครับ
2: แล้วก็ดีใจครับที่ได้พูดคุยกับท่านวันนี้ท่านไปเมืองจีนมาเร็วๆนี้ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนหรือเปล่าครับท่าน
0: ไม่มีเพราะว่าที่บ้านเกิดเนี่ยผมไปเยี่ยมมาตั้ง3เที่ยวแล้ว
2: อ๋อครับผมครับผม
0: เนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว
2: อนอกจากครับ
0: ฝังศพของปู่ทวดแล้วก็หลุมฝังศพของปู่ทวดเนี่ยก็ไปขุดมาแล้วนะ
2: ครับ
0: เมื่อประมาณสัก3 4 5ปีที่แล้วนะฮะ
2: อ๋อครับครับ
0: กระดูกอันนั้นจะเอามาฝังไว้ที่อมตะคาโซแล้วเรากำลังจะทำเป็นศาลนะเป็นสุสานมีปู่ทวดย่าทวดแล้วก็มีตายายแล้วก็มีพ่อมีแม่เลี้ยงออกมาเป็นอะไรเป็นเหมือนเนินน่ะนะที่ตรงข้างกับคัสโซและเวลาที
2: ่ครับวงซุยครับวงซุยใหญ่เลยใช่ไหมครับ
0: ไม่ใหญ่หรอกทำเชงเม้งเนี่ยเราก็ไปยืนไหว้
2: ครับผม
0: ที่เราเห็นนะเห็นทุกตอนนี้ผมไปปั้นรูปนะเป็นบรอนเป็นบรอนเนี่ยนะ
2: ร
0: ูปของปู่ทวดย่าทวดแล้วก็แต่ละผู้ใหญ่เนี่ยแล้วเอากระดูกเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนั้นแล้วบนกันก็จะเป็นรูปปั้นของแต่ละคนนะฮะก็เป็นอะไรที่เราวันนี้ก็เราเวลากินนะก็คิดถึงคนขุดบ่อก็คือบรรพบุรุษของเราที่เป็นต้นตระกูลเราแล
2: ้
0: วเราก็ได้ที่เราคิดว่าเราทำแล้วเนี่ยมันเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความสุขนะที่เราได้ดูแลเขาในขณะที่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ดูแลแล้วก็มีบางป่าช้าเนี่ยที่เป็นป่าช้าปู่กับย่าเนี่ยเขาก็ไปล้างป่าช้านะแล้วก็เลยเอากระดูกอันนั้นนะเก็บขึ้นมานะปัจจุบันเนี่ยกระดูกเนี่ยผมจะเก็บกระดูกไว้หมดเลยนะฮะ
2: อ๋อครับ
0: ใส่ในอะไรนะในท่อเหล็กนะ
2: ครับ
0: ซึ่งไอ้ท่อเหล็กเนี่ยเราก็ดูดเอาไอ้ก๊าซไอ้ไม่ใช่ดูดเอาออกซิเจนออก
2: นะ
0: ออกซิเจนเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้มันผุแล้วก็เราก็ใส่ก๊าซเฉยเข้าไปนะอันเนี้ยที่ดีรู้สึกเวลาเราจะหมด
1: แล้วหมดแล้วขอบคุณคุณรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็จริงๆมีหลายๆคำถามที่ค้างอยู่ผมขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับคุณ
2: ครับ
1: คุณบ้านไร่ในฝันอยากสอบถามทัศนคติเรื่องก เป็นการเรียกลงทุนคนจีนมาลงทุนในเมืองไทยแล้วเกิดการต่อต้านนะฮะคุณบ้านไร่ในฝันนี้บ้านอยู่ปราจีนอาจจะต้องยกย่อไปตอบกันในเดือนหน้าแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
0: ใช่ผมจะมาพบแฟนรายการทุกคนนะฮะเดือนละครั้ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วเอาเรื่องของคนจีนอันนั้นไปตอบกันงวดหน้า
1: ดีครับวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมฮะแล้วพบกันใหม่ครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี
1: ้
0: ครับแล้วไว้พบกัน
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ยุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
7: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของสถานการณ์ที่หลายคนกังวลมากก็คือบริเวณที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินน้ำรั่วเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นอุโมงค์นะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากน่าอันตรายอย่างมากแล้วก็ทางการก็มีการส่งท่านรัฐมนตรีช่วยลงไปขณะเดียวกันวิศวกรรมวิศวกรนายกวิศวกรโครงสร้างท่านก็ไปดูก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าถ้าหากมันมีการทรุดตัวมีน้ำเข้าไปมีดินไหลลงไปข้างนอกข้างบนซึ่งเป็นอาคารที่มีรากฐานที่ไม่ได้เสาเข็มที่ลึกมากนักอาจจะประสบปัญหาเรื่องนี้คงจะต้องติดตามขณะเดียวกันครับวันนี้นายกรัฐมนตรีหลังจากที่เป่าแซกโซโฟนเมื่อวานนี้เดี่ยว My Wayแล้วก็มีผู้ร้องเพลงฮัมฮัมกันไปฮัมฮัมกันมาตอนท้ายเป็นร้องเพลงท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบรอฮิมผู้นำมาเลเซียก็ข้ามด่านกลับมาที่ฝั่งไทยแน่นอนนะครับบรรยากาศก็ชื่นมื่นนี่ก็ถือได้ว่าเป็นฉากที่ดีที่ได้มีการเป่าแซกโซโฟนขณะที่วันก่อนไปที่เวียดนามก็มีการเล่นผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเป็นโปงลางของเวียดนามคล้ายๆกับโปงลางบ้านเราท่านนายกก็ไปเล่นรอบนี้ก็แซกโซโฟนนี่ก็ถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เล่นดนตรีได้ดีทุกประเภทนายกกลับมาที่ฝั่งไทยแล้วก็เป็นสักขีพยานในการรับมอบความช่วยเหลือจาก ADB แบบให้เปล่า$2 ล้านนะครับเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยที่จังหวัดสงขลาขณะเดียวกันครับนายกปั้นนายกสงขลาเนี่ยนายกหัดใหญ่ที่เทศบาลนี่ก็บอกว่างบปี70ถูกตัดเกือบหมดยืนยันเทศบาลเหลือเพียงแค่งบ42ล้านไม่ใช่200ล้านเมื่อวานทางรัฐบาลทางภูมิใจไทยก็ต้องออกมาพยายามที่จะสื่อสารเพราะว่านายกก็จะข้ามมาทางฝั่งนี้แล้วคนก็ตั้งคำถามแล้วว่าตกลงที่ผ่านมาเนี่ยแก้ไขปัญหายังไงแบบไหนส่งรัฐมนตรีตอนนั้นคุณธรรมนัสลงมาส่งท่านผู้ว่าท่านผบ.ส.ส.ลงมาแต่หลายจุดก็ยังบอกว่ายังไม่ได้รับการดูแลได้รับการช่วยเหลือเมื่อวานนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้ววันสองวันก็เห็นทางรัฐบาลก็มาเร่งเครื่องเรื่องของการแก้ไขปัญหากัญชาจะให้เป็นทางการแพทย์หรือยังไงแบบไหนขณะเดียวกันวันนี้ก็มีภาพของไทยมาเลเซียเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่แล้วก็ไม่มีภาพข่าวที่มีการตีคู่กันคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คุณแพทองธารครับไปร่วมหารือกับทางอินโดนีเซียก็กลายเป็นว่าเอ๊ะมีคุยกับเลขาครม.อินโดนีเซียแล้วก็ตามข่าวที่รีพอร์เตอร์เขาลงเขาบอกคุณทักษิณมีบทบาทในการให้คำแนะนำด้านเศรษฐกิจกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยถ้ามีจังหวะเดี๋ยวจะขยายหน่อยเพราะโจทย์ไม่ง่ายนะครับอินโดนีเซียเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคร่งครัดมีวินัยการเงินการคลังดีแต่ผู้นำคนใหม่นี่ก็ใช้งบหลายๆอย่างผูกพันแล้วก็จะเป็นปัญหากับเรื่องของสถานการณ์ทางการเงินติดลมเหมือนไปไม่ได้ แต่เอาเป็นว่าของเราไปมีฉากแบบนี้ของเรานี่หมายถึงฝ่ายไทยโดยคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์โอ้โหคุณแพทองธารนี่ก็ได้ว่า3ประสานอดีตนายกจากฝั่งไทยไปให้ไอเดียถึงที่นู่นกระเดียวกันวันนี้ธรรมศาสตร์เขามีการจัดเวทีสัมมนาแล้วก็มีคนไปคอมเมนต์ในหลายเรื่องท่านสว.เทวฤทธิ์ท่านอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอีกหลายคนท่ามกลางคุณยศชนันดูจากรีพอร์เตอร์วันนี้ก็ยังจะมีเรื่องต่อเนื่องครับเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็เข้าใจว่าเมื่อวานนี้นายกไปเปิดนายกไปที่นั่นข่าวก็เลยเป็นภาพของนายกเสียส่วนใหญ่วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเก็บตกจะเป็นช็อต2ก๊อก2ที่คุณยศชนันจะต้องมาเสริมด้วยภาพนี้หรือเปล่าก็มีการยืนยันถึงเรื่องของไทยทำไทยใช้กันด้วยกทมวันนี้ก็มีการแบ่งทีมครับ4รองผู้ว่าคนไหนดูอะไรกันยังไงแบบไหนก็ทีมก็เกือบคล้ายทีมเดิมวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณนายพิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเป็นวันศุกร์ที่อาจจะ
2: รถติดไหมเขาบอกรถติดกันนะ
3: รถคงจะติดในแถวพื้นที่ชั้นในที่เป็นรอยต่อระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครหรือเปล่าครับคุณนายพิรักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในส่วนของถนนประชาธิปกนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อกันกับทางฝั่งพระนครสะพานพุทธตรงนั้นคือต้องเลี่ยงไงนะใครที่จะไปวงเวียนใหญ่เนี่ยก็จะต้องออกซ้ายออกขวานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปจากทางฝั่งพระนครต้องวิ่งเข้าทางถนนอิสรภาพแล้วก็ไปทางคลองสารแล้วก็อ้อมกลับมาทางถนนดูสิถนนลาดหญ้าหรือเปล่าตรงนั้นนะเพื่อที่จะตัดเข้ามาส่วนใครถ้าจะมาฝั่งพระนครโดยที่ไม่ต้องผ่านมาทางสะพานพุทธก็ต้องออกนู่นเลยสะพานกรุงเทพออกไปถนนตากสินอะไรทางนู้นก็เอาเป็นว่าจุดตั้งแต่แยกบ้านแขกจนไปจนถึงวงเวียนใหญ่นะครับไม่สามารถที่จะผ่านได้นะทางสำนักงานเขตคลองสานก็ได้ออกประกาศนะก็ไม่ให้ใช้ที่อยู่อาศัยตรงนั้นก็เลยทำให้พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางฝั่งโน้นอาจจะติดบ้างนะเพียงแต่ว่าเป็นแต่ทางฝั่งบางด้านก็คงจะไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็บรรยากาศข่าวสารน่าจะเบาบางลงไหมคุณอภิรักษ์เพราะว่ามีพระบรมราชโองการปิดสมัยประชุมสภาไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะเป็นความเคลื่อนไหวของการเมืองที่เป็นความต่อเนื่องบางส่วนในขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะเมื่อสักครู่ผมเรียกถนนอะไรมีท่านผู้ฟังแจ้งเข้ามาว่าถนนลาดหญ้าค่ะผมใช้ถนนก็ถูกนะคุณพี่พันธิพานะแจ้งว่าถนนลาดหญ้าที่จะตัดมาทางวงเวียนใหญ่นะเพื่อที่จะต้องไม่ผ่านตรงช่วงแยกบ้านแขกที่จะมาถึงตรงวงเวียนใหญ่แรกนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเดินทางไปมาเลเซียเนี่ยก็ไปดูกลางดึกเลยนะคุณอภิรักษ์ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสามารถที่จะดูแลได้นะป้องกันเอาไว้ได้แต่พอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นการประเดิมงานแรกเลยนะก็ดูทรงดูทางยังสุดแล้วก็ยังอะไรก็เพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนก็มีพื้นที่ห่วงห้ามในแต่ละจุดที่ไม่ให้ใช้พื้นที่แล้วก็หาที่อยู่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ที่อยู่แถวนั้นครับคุณพลักครับ
2: ครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันด่วนหรือไม่ด่วนนะเพราะเมื่อวานเนี่ยมีไอ้เขาเรียกว่าส่งแบบที่ SMS alert อ่ะแบบที่วิ่งเข้ามาเตือนกันก็เห็นบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะครับก็วันนี้นายกรัฐมนตรีก็ในเชิงการเมืองคุณวิสุทธตอนนี้นายกเหมือนกับทีมก็พยายามค่อยๆปิดจุดอ่อนในแต่ละจุดวันก่อนก็จะมีบางซุปมาปิดเรื่องกัญชงกัญชาใช่ไหมวันนี้ก็มานั่งเก็บงานที่เรื่องหัดใหญ่น้ำท่วม ันนี้เป็นมุมมองนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นเหมือนเห็นต่างแต่บอกว่าตอนนี้โดนเปิดตรงนู้นเปิดตรงนี้กันอยู่เยอะวันนี้นายกรัฐมนตรีไปที่สงขลาครับพร้อมด้วยประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตตาท่านผู้ว่าสงขลาท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นายกอบจสงขลาคุณนิพนธ์บุญยามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่นายกบอกว่าตอนเช้าเนี่ยก็ไปเปิดด่านเชื่อมศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ติดกับบุกิจกายูฮิตัมที่รัฐเคด้ามาเลเซียอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าวันนี้พี่น้องที่มาก็คงจะกลับไปด้วยรอยยิ้มเพราะว่ารัฐบาลมีรัฐมนตรีหลายคนร่วมเดินทางมาพบปะประชาชนไม่ได้มาแค่ทักทายแต่มาเตรียมมาด้วยการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือการป้องกันการรับมือภัยธรรมชาติจริงๆตอนนี้มันก็เข้าฤดูฝนแล้วนะครับ
3: ครับ
2: ฝนของกลางเนี่ยกับฝนของใต้อาจจะเหลื่อมๆกันหน่อยแต่ว่าหาดใหญ่นี่ก็เรียกได้ว่ามีช่วงที่เว้นๆไปแล้วก็กลับมาแค่เว้นๆไปก็กลับมาแล้วจริงๆก่อนรอบนี้หลายคนก็บอกว่าหาดใหญ่ไม่น่าเจอแล้วเพราะว่ามีการแก้ไขปัญหาคลองร.1มีอะไรแต่ว่าก็เจอนายกบอกว่าอีกไม่กี่เดือนน้ำจะมาถึงสงขลาเนี่ยรัฐบาลถอดบทเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อไม่เกิดการเสียหายซ้ำแล้วประชาชนจะได้ไม่ลำบากและรัฐบาลต้องดำเนินการให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนสิ้นปีนายกบอกว่าวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยความกังวลเพราะถ้าหากลงพื้นที่แล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาวันนี้มาหมดวันนี้บอกเนี่ยท้องถิ่นก็อยู่ตรงนี้เกิดน้ำท่วมที่ผ่านมาก็เห็นความเสียหายก็เร่งกลับไปเดิมเหมือนการเยียวยานายกบอกเราไม่สามารถป้องกันให้ฝนตกไม่ให้ตกได้แต่ที่รู้ก็คือว่าจะมีฝนตกน้ำไหลมาจากหลายทิศทางไม่ว่าจะมาจากแค่ไหนเพียงไหนรัฐบาลก็ต้องบอกประชาชนว่าเตรียมเอาไว้แล้วโดยเฉพาะระบบการช่วยเหลือนายกบอกขอความเห็นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเกิดเหตุโดยยืนยันว่าทุกหน่วยงานร่วมมือกันหลักๆแล้วนะครับก็เป็นเนื้อหาสื่อสารไม่ทอดทิ้งวันนี้มาตรวจคลองร.1ก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นสำคัญที่สุดคือสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เร่งอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเศรษฐกิจดีไม่ต้องกังวลเหลือเวลาอีก2เดือนลดค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดีมีอะไรก็พูดสื่อสารพร้อมรับฟังแล้วก็เหมือนเคยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วมั้งมันเป็นกึ่งหาเสียงนะคนสงขลาให้ส.ส.กับตัวท่านเองเนี่ย4คนอันนี้คุยนะพักหากทำไม่ได้ก็แย่ก็ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทั้งจังหวัดสงขลาจะรับใช้อย่างเต็มที่แล้วก็มีการพบปะพูดคุยส่วนใหญ่ก็เป็นคำพูดที่เป็นมาตรฐานอ่ะคุณวิสุทธ์ก็เอาเป็นว่าเปิดด่านแล้วก็ได้มีการพูดคุยอะไรกันต่อครับ
3: คือจริงๆเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคงจะเตรียมการกันเอาไว้แล้วก่อนที่จะเดินทางไปที่มาเลเซียเพราะว่าภารกิจสุดท้ายนะครับในการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการก็คือการเปิดด่านที่สะเดารวมทั้งถนนเชื่อมนะครับระหว่างไทยกับมาเลเซียที่ด่านตรงนั้นเนี่ยพอเสร็จสับแล้วแทนที่จะกลับไปขึ้นเครื่องเพื่อที่จะเดินทางกลับมากรุงเทพมหานครก็ตั้งทำโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องของการไปดูความพร้อมในเรื่องของการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่หาดใหญ่เพราะมันมีข่าวก่อนหน้านี้ไงคุณอภิรักษ์แล้วก็ทางนายกเทศมนตรีนครนายกแป้นเองเนี่ยก็ยังบอกว่าเรื่องปัญหางบประมาณนะฮะก็ยังดูเหมือนจะยังมีปัญหาอยู่นะดังนั้นเสร็จสับจากที่สะเดาแล้วก็มาที่สงขลาเนี่ยผมเห็นจุดแรกก็ไปพบกับประชาชนก่อนที่วัดท่าช้างอำเภอบางกล่ำนะเข้าใจว่าจะอยู่ทางไปสะเดาหรือทางไหนก็ตามเพราะว่าน้ำมันไหลมาจากทางสะเดาด้วยก่อนที่จะมาที่หาดใหญ่เนี่ยนะกล่ำก็ไปพบปะกับประชาชนที่นั่นเสร็จสับแล้วก็นะเวลาบ่าย2โมงเสร็จๆนะมามอบนโยบายนะการแก้ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่อันนี้ก่อนคงจะเป็น ตารางก่อนขึ้นเครื่องนะครับที่โรงแรม The Signature Hotel Airport นะที่สงขลารายละเอียดตรงนั้นไม่ว่าแต่จุดที่มันเป็นประเด็นก็คือกรณีของนะครับคลองร.1นะที่เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะดูแลจัดการบริหารเรื่องน้ำนะไม่ให้ข้าวเข้ามาแล้วต้องผ่านต้องไหลไปให้เร็วไม่ให้เป็นปัญหาอีกตกลงงบประมาณจะได้ไม่ได้ได้แล้วพอหรือเปล่านะครับผมพาไปดูเติมต่อจากที่คุณวิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่เรื่องของการลงพื้นที่ตรวจสอบคลองร.1นะครับนายกก็บอกว่ายังพบความเสียหายอยู่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะกรมชลประทานจะดำเนินการซ่อมแซมรวมถึงกรมทางหลวงจะซ่อมถนนโดยใช้งบกลางที่จะนำมาให้กับพี่น้องชาวสงขลาเพื่อป้องกันปัญหาน้ำที่อาจเกิดขึ้นช่วงสิ้นปีนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอให้มีความเชื่อมั่นว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญของประเทศยิ่งตนได้ไปเยือนประเทศมาเลเซียพบว่าการค้าขายของทั้งสองประเทศมีมูลค่ากว่า800,000,000,000 บาทเราตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี70จะต้องถึง1,000,000,000 บาทฉะนั้นถ้าเทียบแล้วสงขลาคือส่วนสำคัญที่ทำให้การค้าขายของประเทศมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับจากนั้นก็เน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหาเรื่องของการแก้ไขซ่อมแซมปรับปรุงคลองร.1ที่ว่าทีนี้มันมีช่วงหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้แหละเรื่องของการซ่อมแซมคลองร.1นะครับว่านักข่าวก็ถามว่ามันจะทันหรือไม่ทันน้ำมันจะหลากมาแล้วในอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนายกบอกว่าต้องทันน้ำที่จะมาในปีนี้อธิบดีกรมชลประทานก็ยืนยันว่าทันตอนนี้กรมชลประทานเตรียมการแก้ไขไว้แล้ววันนี้จึงมาดูพื้นที่จริงเพราะต้องดูงบประมาณกรมชลประทานของบมาเป็นงบกลางก็ต้องเร่งโดยงบกลางจะต้องอนุมัติให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้เมื่อถามว่าอยากให้นายกเน้นย้ำว่าในพื้นที่ภาคใต้จะปลอดภัยนายกก็ย้ำนะครับว่านะเตรียมการป้องกันลดความเสียหายไม่ถึงขั้นจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะนะเตรียมการป้องกันลดความเสียหายเราเตรียมการไว้หมดเมื่อถามว่ามีการตั้งคำถามงบกลางจำนวน99 ล้านบาทในพื้นที่ที่ไม่มีส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้รับการจัดงบดังกล่าวจริงเท็จยังไงไม่รู้นักข่าวก็ถามอย่างนี้นายกบอกว่าคิดแต่เรื่องการเมืองตรงนี้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการของรัฐบาลไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่มีพรรคไหนทั้งนั้นมีแต่ประชาชนก็ผมเอาไปโยงกับที่คุณวิรักษ์บอก
4: ไม่แล้วคำตอบได้ไหมนั่นอ่ะที่มีคนถามแต่ว่าอะไรตอบในแบบมาตรฐานแบบนี้ไหม
3: ก็คิดแต่เรื่องการเมืองไงนะคือเขาคงอาจจะเห็นว่าสงขลามี10 หรือ 11ผมไม่แน่ใจแต่มีของท่าน4ใช่ไหมที่ท่านบอกเมื่อสักครู่แสดงว่าอีก6ไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นที่มาของงบกลางนะฮะจำนวน99 ล้านบาทในพื้นที่ที่ไม่มีส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้รับการจัดสรรแต่ท่านก็บอกท่านไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้บอกว่าคิดแต่เรื่องการเมืองก็ถือว่าไปย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปพร้อมกับรัฐมนตรีหลายท่านเลยซึ่งนายกก็บอกว่าเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมากันเป็นคณะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าแก้ไม่ได้ยังมีปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกกันนี่คือทั้งหมดนี่คือจำเลยก็ตามสไตล์นะครับก็ต้องไปให้ความมั่นใจกับประชาชนแต่ดูเหมือนนายกแป้งเนี่ยนายกแป้นไม่ใช่แป้งนะท่านก็ยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในช่วงที่น้ำก็ใกล้จะมาแล้วก็ต้องเร่งดูแลจัดการปัญหาที่มันยังไม่เรียบร้อยครับคุณพิรักษ์ลำ
4: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
8: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้ข่าวน้อยหน่อยเพียงแต่ว่าภาพข่าวที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรแพทองธารชินวัตรรวมไปถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่มีซีนใหญ่ฉากใหญ่นะครับหลังจากที่คุณทักษิณก็เรียกได้ว่าพ้นมณฑินนะก็เป็นจังหวะที่อาจจะเรียกได้ว่ารอกันว่าจะมาโชว์มาอะไรกันยังไงแบบไหนและก่อนหน้านี้ก็ตามข่าวกันก็จะไปตั้งหลักกันที่ดูไบทีนี้วันนี้ฉากใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีการเข้าไปพูดคุยหารือเป็นเหมือนกับเป็นคณะผู้บริหารกิตติมศักดิ์ที่เหมือนกับไปให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับอินโดนีเซียแน่นอนนะครับผมเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีความเข้มงวดแล้วก็มีการจัดการหลายๆอย่างมาเป็นอย่างดีแต่มารอบนี้ครับหลายๆนโยบายหลายๆวิธีการที่เขาได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ดำเนินการกับรัฐวิสาหกิจก็ทำให้มีงบผูกพันหลายอย่างหลายคนก็บอกว่าแม้ว่าภาคการตรวจสอบของอินโดนีเซียจะแข็งแรงเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เป็นประเทศที่มีไซส์ใหญ่แต่ว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยถูกตั้งคำถามครับถึงการบริหารจัดการเรื่องเงินเรื่องทองว่าจะยังไงแบบไหนแต่สุดท้ายท้ายสุดครับคุณทักษิณก็สามารถที่จะใช้จังหวะนี้เวลานี้โดยที่จะไปสื่อสารที่อินโดนีเซียได้คุณมนตรีไม่แน่ใจครับจะเทียบมันจะเป็นการตั้งใจหรือเปล่าเพราะว่านายกไทยไปมาเลไปเป่าแซกโซโฟนให้อันวาอิบราฮิมฟังขณะเดียวกันอดีตนายก3ท่านไปอินโดนีเซียอันนี้เป็นฉากทางการเมืองด้วยหรือเปล่าหรือต้องมองแบบไม่คิดอะไรฮะรัฐมนตรีฮะ
3: คนการเมืองนะครับมันก็จะต้องแยกไม่ออกกับเรื่องของมิติทางการเมือง คือก่อนหน้าที่ท่านนายกอนุทินจะเดินทางไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะครับก็มีข่าวรายงานบนหน้าสื่อของไทยมาก่อนหน้านี้แล้วว่านายกทักษิณนะครับรวมทั้งคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็คุณแพทองธารนะครับก็อยู่ที่มาเลเซียดังนั้นการเดินทางไปของนายกรัฐมนตรีอนุทินในครั้งนี้หลายคนก็เอ๊ะไปปฏิปต่อว่าจะไปเจอกันที่นั่นหรือเปล่านะครับซึ่งก็ปรากฏว่าพอนายกรัฐมนตรีไปที่มาเลเซียนะก็มีภาพนะชุดใหญ่ที่คุณไปรักได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะสื่อเขาบอกทักษิณโผล่อินโดหาหรือประธานาธิบดีโซเบนโตพร้อมปูอุงอิงนะครับซึ่งจริงๆอันนี้คือเป็นพาดหัวข่าวของสื่อไทยแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าท่านประธานาธิบดีของอินโดนีเซียเนี่ยเปิดบ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตานะต้อนรับและคุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรนะครับก็นำภาพบางภาพนะครับซึ่งก็มีครบทั้ง4ท่านนี้แหละนะครับเอามาโพสต์ในInstagram ของคุณอุ้งอิงเอง
4: อิงชินของท่าน
3: อิงชินนะครับแล้วก็มีข้อความว่าประธานาธิบดีปราโบโวของอินโดนีเซียเปิดบ้านพักส่วนตัวต้อนรับ3อดีตนายกนะซึ่งก็มีคุณทักษิณคุณแพทองธารและคุณยิ่งลักษณ์นะก็ใส่ชื่อเสร็จสรรพจริงๆถ้าดูใน Instagram ของคุณนุ้งอิงเนี่ยก็จะมีชื่อคุณพ่อและมีคุณแพทองธารและนะคุณยิ่งลักษณ์ตามหลังนะซึ่งจริงๆถ้าดูจากภาพนั้นเนี่ยคุณทักษิณนั่งแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์นั่งตรงกลางถัดมาตอนท้ายถึงเป็นภาพของคุณแพทองธารอีกข้อความหนึ่งที่ถัดจากรายชื่อก็คือหารือประเด็นสถานการณ์ภูมิภาคความเคลื่อนไหวรอบโลกนะกระชับความร่วมมือ2ประเทศอันนี้คือในส่วนของคุณอุ้งอิงแต่เสร็จแล้วมันมีในรายละเอียดมากมายซึ่งเป็นเรื่องของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียที่โพสต์ภาพและข้อความผ่านบัญชีอินสตาแกรมของท่านเนี่ยภาพเยอะแยะมากมายรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งผมสะดุดอยู่อันหนึ่งคุณนายกนะครับที่มีการระบุถึงคุณทักษิณนะครับว่า อดีตผู้นำของไทยนะพูดถึงคุณทักษิณนะฮะระหว่างปี44ถึงปี49คือนอกจากจะเป็นผู้นำแล้วปัจจุบันนายทักษิณเนี่ยยังเป็นสมาชิกขององค์กรหรืออะไรของดานันทราของอินโดนีเซียเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นกลุ่มหรือเป็นหน่วยงานหรืออะไรที่คุณทักษิณไปเป็นสมาชิกตรงนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรต่อไม่อะไรก็เป็นว่าภาพชุดใหญ่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียมาในวันเดียวกันกับช่วงจังหวะที่นายกอนุทินอยู่ที่มาเลเซียโดยที่นะสื่อเองก็รับรู้รับทราบว่าก่อนที่จะมาที่อินโดนีเซียนั้นอยู่ที่มาเลเซียแต่ไม่มีภาพที่มาเลเซียนะแล้วนักสืบโซเชียลทั้งหลายก็จะตามติดว่าตกลงนะตอนนี้อยู่ที่ไหนก็ปรากฏว่าคุณดุงอิงได้โพสต์ข้อความได้โพสต์ภาพใน Instagram ของเธอเองแล้วก็บอกบายบายอินโดนีเซียนะแล้วก็อีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพที่นั่งอยู่บนนาหาดทรายเข้าใจว่าหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ดูไบอันนี้คือมองในเรื่องของการเมืองที่มันเป็นจะบอกว่าเป็นรอยต่อหรือเป็นความเชื่อมโยงนะในช่วงที่คุณอนุทินไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการแล้วก็มีข่าวคุณทักษิณและสามอดีตนายกไทยไปปรากฏตัวที่นั่นนะอันนี้คือถ้าจะมองในเรื่องระหว่างคุณทักษิณกับคุณอนุทินแต่ทีนี้นะครับมันมีอีก2มิตินะที่ต้องชวนให้คิดตามมิติแรกก็คือจังหวะเนี้ยนะคงไม่มีใครปฏิเสธกระมังนะโพนิด้าก็ออกมาให้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นจังหวะที่รัฐบาลสีน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยนายกอนุทินกำลังอยู่ในภาวะที่เซเซเล็กน้อยนะส่วนจะบอกว่าจะวูบเรตติ้งจะลดจะอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นั่นคือจังหวะทางการเมืองนะที่รัฐบาลอยู่ในภาวะนี้ และก็มีการปรากฏตัวขึ้นของคุณทักษิณแล้วก็รวมทั้งสองอดีตนายกรัฐมนตรีที่ว่านี่คือมิติหนึ่งนะส่วนอีกมิติหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการปรากฏตัวของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในจังหวะเวลาที่นี่เริ่มมีคนเอาไปโยงนะโยงเกี่ยวกับเรื่องของร่างพรบ.นิรโทษกรรมนะที่เพิ่งจะผ่านสภาไปเมื่อ2วันที่ผ่านมาซึ่งเป็นพรบ.นิรโทษกรรมที่มีการใส่ดอกจันไว้ในหลายๆจุดนะข้อยกเว้นก็คือยกเว้นคดีที่กระทำความผิดเกี่ยวกับมาตรา112คดีทุจริตคอร์รัปชันและก็คดีเกี่ยวกับเรื่องของคดีอาญาฆ่าคนตายนะฮะนะทีนี้คนก็ไปต่อภาพแล้วคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะก็อยู่ในห้วงเวลาตั้งแต่ปี48จนถึงปี68 16กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันนะส่วนคดีที่หลบหนีอยู่ในต่างประเทศณเวลานี้นั้นเนี่ยหลายคนบอกว่านะมันเป็นเรื่องของ
4: จำนำข้าวไหมหรือเรื่องทุจริตหรือเรื่อง
3: ของ157ซึ่งเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่คดีทุจริตนะฮะส่วนเรื่องของเงิน 10,000 กว่าล้านที่มีการดำเนินการกันล่าสุดก็เป็นเรื่องของคดีแพ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าวนะที่ทั้งคุณภูมิสารพลคุณอะไรที่เชียงใหม่นะที่ติดคุกติดตารางกันไปนั่นนะรวมถึงข้าราชการนะไปดำเนินการที่ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็จะต้องมาแชร์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกลมๆ ก็ประมาณนะเกินหมื่นล้านบาทเล็กน้อยนั่นคือเป็นเรื่องของความเสียหายซึ่งไม่ใช่การทุจริตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมีคนเอาไปโยงต่อภาพไปจะได้อานิสงส์จากการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะนั้นก็เลยมีการปรากฏตัวขึ้นพร้อมๆกันทั้ง3คนในจังหวะเวลาในโอกาสแบบนี้ก็คงไม่ผิดหรอกเพราะคุณทักษิณเองก็ได้พูดไว้ตั้งแต่2ปีก่อนนะครับนั่นก็คือก็จะพาคุณยิ่งลักษณ์กลับบ้านเพียงแต่ว่ามันสะดุดในทางการเมืองที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้มาปีใหม่เมืองตั้งแต่ปีก่อนเพราะนั้นนาทีนี้สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวแล้วก็มีการนำเสนอภาพอะไรต่อไม่ไรมาเป็นชุดใหญ่เนี่ยมันก็เลยมองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าจะเอาเรื่องของการเมืองเข้ามาโยงกับเรื่องของการปรากฏตัวในสถานการณ์แบบนี้มันก็มีไม่เกิน3มิติที่ผมว่าเนี่ยครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: อันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในแม่ไม่รู้จะอ้อมยังไงอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยู่ในดีลหรือเป็นสิ่งที่โชว์มาให้ได้เห็นว่าถ้าเรตติ้งของทางฝั่งสีน้ำเงินมันตกเนี่ยสีแดงเนี่ยก็พร้อมทำหน้าที่แต่การพร้อมจะทำหน้าที่เนี่ยก็จะมีติ่งอยู่นิดนึงนะเรื่องคุณยิ่งลักษณ์ยังไม่ลืมใช่ไหมตกลงว่าอันนี้อยู่ในดีลหรือว่าเป็นการเสนอตัวคุณมนตรีอันนี้ถ้าถามในแบบการเมืองการเมืองคุณมนตรี
3: คือกรณีของคุณยิ่งลักษณ์นั่นเนี่ยจะเรียกดิวก็อยู่ในดิวนะก็อยู่ในแผนและเป็นเรื่องของการปูทางเอาไว้ระยะหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่ามันสะดุดมันก็เลยต้องชะลอนะเที่ยวนี้มันก็เลยจะต้องเป็นการขยับนะจะช้าจะเร็วยังไงในระยะยาวเนี่ยก็ไม่รู้จะใช้คำไหนดีมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นการกลุยทางนะไม่ใช้ปูก็ได้กลุยทางที่จะเดินทางกลับประเทศส่วนจะได้ใช้ช่องทางไหนอย่างไรผู้รู้ต้องออกมาอธิบายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่มีนะแต่พอถึงเวลาแล้วนั้นเนี่ยมันจะเข้าตรงไหนได้บ้างเพราะนะกำลังถูกอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นว่าไม่ใช่คดีทุจริตนะแต่เป็นเรื่องของ157ละเว้นหรือกระทำในสิ่งที่นะเป็นเรื่องที่ทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นแต่ไม่ใช่ทุจริตด้วยตัวของคุณยิ่งลักษณ์เองแต่เป็นการถูกร้องถูกฟ้องแล้วก็ตัดสินเกี่ยวกับเรื่องของมาตราดังกล่าวไอ้ตรงนี้แหละมันก็เลยถูกมีคนตั้งประเด็นขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบเหมือนกับกรณีของหัวไม่หัวสว.ว่าจะได้อานิสงส์หรือไม่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ถามว่าถ้าไม่ได้แล้วเอามาใส่ไว้ทำไมนะใส่เผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยเหตุผลคนใดก็สุดแท้แต่เมื่อตรงนี้นั้นเนี่ย ถ้าจะมองในเรื่องของพื้นที่ที่เปิดเอาไว้แล้วก็ปิดเฉพาะ3ประเด็นหลักๆมันก็เลยทำให้มีการนำมาผูกโยงใช่ไม่ใช่เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณอภิรักษ์ครับ
4: ผมเติมหน่อยที่คุณทักษิณมีชื่ออยู่ในอินโดนีเซียเนี่ยว่าเป็นตัวของทางสมาชิกที่ปรึกษาของดานันทราเอเชียเน็ตเวิร์กนี่เขาบอกว่าเป็นกองทุนบริหารสินทรัพย์แห่งชาติของอินโดนีเซียก็ถ้าผมเข้าใจถูกต้องก็คงจะเป็นเรื่องของกองทุน 1MDB ของที่มาเลเซียที่เป็นเหมือนกองทุนที่เขานำไปใช้ในการลงทุนทีเนี้ยทางรัฐบาลอินโดนีเซียโดยอ้างอิงจากทางเอเชียเน็ตเวิร์กสื่อเนี่ยนะครับก็บอกว่ารัฐบาลอินโดนีเซียให้เหตุผลว่าการดึงบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเช่นคุณทักษิณมาเป็นที่ปรึกษามันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหลังจากที่ตลาดหุ้นอินโดนีเซียเผชิญกับความผันผวนโดยเปเปอร์ในบทความนี้เขาบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยแม้จะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองอย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเมืองไทยต่อเมืองไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ย้อนไปเป็นผู้นำตั้งแต่2001ถึง2006แล้วก็จะโดนยึดแล้วก็โดนยึดอำนาจในปี2006ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เป็นข่าวจากสำนักเลขาธิการนะครับแล้วก็เป็นข่าวจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของทางอินโดนีเซียทีเนี้ยทางฝั่งนี้เขาก็บอกว่าอินโดนีเซียถือว่าเป็นการสร้างและส่งเสริมเครือข่ายมิตรภาพและการสื่อสารผู้นำและบุคคลสำคัญระดับโลกขยายความร่วมมือเสริมสร้างบทบาทของอินโดนีเซียท่ามกลางพลวัตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับทีนี้ความยากก็คือว่าอินโดนีเซียเองก็อยู่ไม่ค่อยไหวนะครับผู้นำคนเองเนี่ยก็ค่อยๆผมว่าเขาก็ต้องเล่นหลายหน้าอยู่เหมือนกันแล้วก็มันมีกึ่งยิงกึ่งพานคุณมนตรีก็คือว่าเจออดีตผู้นำไทยซึ่งก็ไม่ผิดมั้งแต่มันไม่ได้เป็นขั้วขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเลือกเจอในบ้านพักส่วนตัวครับคุณมนตรีอ่ะมันก็มีนัยยะมีความหมายเหมือนกันครับ
3: แต่พอเจอในบ้านพักส่วนตัวเนี่ยผมเหมือนจะไม่จบนะคนที่ออกมาสื่อสารนี่สิครับคุณอภิรักษ์ครับนะมีตำแหน่งแห่งหนนะที่บอกไปตอนต้นเมื่อสักครู่สื่อไทยก็ลงชื่อท่านเสร็จสรรพเชษดีอินทราวิจายาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซียนะโพสต์ภาพและข้อความผ่านบัญชีอินสตาแกรมนะเมื่อวันที่8นะก็ดูเหมือนอารัมภกถาอารัมภบทนะเพื่อ นำไปสู่ท้องเรื่องนะเริ่มต้นจากหลังจากส่งนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่สนามบินนานาชาตินะอะไรของเขายอกยาการ์ตาแล้วนายปราโบโวสุเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้ให้การต้อนรับการเยือนของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไทยระหว่างปี2544ถึง2549และครอบครัวณบ้านพักส่วนตัวของประธานาธิบดีในเขตเกรทเนกราเมื่อเย็นวันพุธที่8กรกฎาคมนะแล้วก็ต่อจากนั้นก็พูดถึงคุณแพทองธารพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรการพบปะที่อบอุ่นเป็นกันเองเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพอันยาวนานของทั้งสองท่านในบรรยากาศที่ผ่อนคลายอะไรก็ว่ากันไปแต่ในตอนท้ายนะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของอินโดนีเซียเนี่ยนะก็พูดถึงที่คุณอภิรักษ์พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าในโอกาสนี้ทักษิณชินวัตรซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาของดานันทราได้ให้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานาธิบดีปราโบโบและคณะผู้บริหารของดานันทราเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนต่างกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งเน้นการเติบโตในระยะยาวนะก็ถือว่านะจริงๆมีรายละเอียด อีกเยอะทีเดียวก็มันเป็นอะไรที่เป็นคุณอภิรักษ์ใช้คำเอาละถ้าเป็นฉากก็ถือว่าเป็นฉากใหญ่มากครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: ครับก็ท้าทายเรตติ้งของคุณอนุทินเนาะที่มีมา
3: ก็อาจจะโยงกับเรื่องของเนี่ยบรรยากาศทางการเมืองในบ้านเราในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าปิดสมัยประชุมสภา
4: นี่คุณมนตรีเนี่ยมันเหมือนติดเครื่องต่อได้เลยนะเพราะว่าปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยถ้าคุณทักษิณใช้จังหวะนี้เนี่ยสื่อมวลชนก็จะไปเกาะอยู่ที่คุณทักษิณสามารถที่จะกำหนดวาระข่าวสารและยิ่งเครือข่ายของทางเพื่อไทยเนี่ยเขามีคอนเนคชั่นของสื่ออยู่ในมือเนี่ยไปต่อได้ไม่ยากเลยทีเดียว
3: ครับก็ต่อจากนี้นายกรัฐมนตรีคงจะต้องขยับโดยเฉพาะปมปัญหาที่ท้าทายในช่วงของการปิดสมัยประชุม1เดือนกับสัก15วันกลมๆเนี่ยเพราะจะเปิดสมัยประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่25สิงหาคมดังนั้นสิ่งที่อะไรที่มันเป็นปมปัญหาที่มันทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเด็นใหญ่นะฮะเรื่องของการทุจริตการสอบเข้ารับราชการของท้องถิ่นอันหนึ่งและจากนั้นน่ะปัญหายาเสพติดเดี๋ยวค่อยไปดูเพราะว่าดูเหมือนจะคลำทางไปเจอคนนั้นคนนี้ตัวละครสำคัญหลายคนเลยทีเดียวแต่เรื่องใหญ่เนี่ยเรื่องยาเสพติดมันเป็นเรื่องที่ท่านเองก็นำเสนอร่างกฎหมายในการที่จะเข้ามาจัดการตรงนี้อยู่แล้วแต่กรณีของทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยแหมมันโยงใหญ่มันพันอะไรกันไปมากมายจนกระทั่งในวงในเนี่ยที่ผมคุยกับคุณวิสุทธิ์เมื่อวานและคุยคุณพิรักษ์ไปแล้วบางส่วนเนี่ยคือต้องไปแกะข้อความที่บอกว่าปักใต้คอนเนคชันตรงนั้นออกมาซึ่งมีทั้งฝ่ายประจำและก็ฝ่ายการเมืองแล้วก็อยู่ในกสทมีทั้งหมดนะมันก็เลยทำให้มีรายชื่อใครต่อใครบางคนมาด้วยโควต้าพิเศษนามสกุลดังนักการเมืองเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เพราะว่ามันจะกันเอาไว้จำนวนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นโควต้าที่แต่ละสายได้รับก็จะเอาไปทำอะไรกันยังไงเหมือนกับที่ทางปปช.เขาบอกเป็นเอเย่นเป็นนายหน้าอะไรตรงนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็คงจะต้องไปจัดการโดยที่ตอนนี้คนเริ่มตั้งคำถามอยู่อีกคำหนึ่งแล้วนะคุณวีระกรรม
4: ครับ
3: แรกไปตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมการจับกุมก็ไม่มีแจ้งข้อหากล่าวหาก็ไม่เกิดหมายจับอะไรทั้งนั้นไม่มีนะแต่พอมาถึง 6,000 กว่ารายชื่อไปอยู่ในมือปปช.นะก็ดูเหมือนเอาจริงนะแต่เสร็จแล้วพอมานึก อีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้กระบวนการของปปช.ตอนนี้ตั้งอนุขึ้นมาไต่สวนและมีท่านประธาน
4: กิจชุดต่อไปกิจชุดไม่รู้เนี่ยตั้งกันเยอะเหลือเกิน
3: เนี่ยอันนี้อนุไต่สวนและถ้าต่อ

0: ท่านบอกว่ากกต.ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์นะเพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบ129คนนะเอกสารที่จะต้องประกอบในการพิจารณามีร่วม 100,000 แผ่นแต่ตรงเนี้ย 1,600 กับ14คนนะก็งานอื่นๆก็จะต้องเข้าแฟ้มรออยู่ด้วยเหมือนกันตรงนี้มันก็เลยนำไปสู่ว่าเอ๊ะนะมาถึงตรงนี้ดูเหมือนจะเข้มจะขลังก็จริงแต่ทำไมการดำเนินการต่อกรณีที่มันเกิดเหตุแบบซึ่งหน้าหรืออะไรเนี่ยทำไมไม่เกิดขึ้นอ่ะก็ทุกคนก็พอเห็นประเด็นแล้วก็ไปห้ามเขาสงสัยไม่ได้ว่าประเด็นตรงนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วทำไมมันล่าช้าทำไมไม่ไปช่องอื่นอันเนี้ยก็ทำให้เขาคิดตามก็ไปห้ามไม่ได้อีกเหมือนกันครับคุณธีรครับ
1: คุณมนตรีผมเขียนสคริปต์ในแบบการเมืองอย่างนี้หน่อยในเชิงวิเคราะห์หน่อยเมื่อวานเนี่ยพอนายกเป็นไปปล่อยเป่าแซกโซโฟนเนี่ยในโลกออนไลน์ก็มีการตั้งคำถามว่าอีกแล้วเหรอ เหมือนกับแบบไปเล่นดนตรีไปเล่นโปงลางใช่ไหมครับไปเล่นเครื่องอ่ะแล้วก็มาเป่าแซกโซโฟนเนี่ยมุมหนึ่งก็ว่าท่านนายกเป็นเก่ง
0: อ
1: ีกมุมหนึ่งก็บอกว่าท่านทำแบบนี้จนภาพเนี้ยมันล้ำหน้างานหลายๆอย่างผมใช้คำนี้ทีนี้ผมก็นั่งนึกอยู่ในใจทีนี้ทางฝั่งเชียร์กับฝั่งไม่เชียร์จะเขียนสคริปต์ยังไงผมก็นั่งนึกอยู่ฝั่งเชียร์ก็อาจจะเขียนสคริปต์ว่าเนี่ยเป็นการทูตดิปโลมาซีในแบบที่ใช้ความผ่อนคลายเพราะว่าเห็นไม่ไปแล้วปัญหาชายแดนก็ต้องแก้ด่านก็เปิดเดี๋ยวเรื่องกุ้งเรื่องปลาที่ฝั่งโน้นเขาไม่รับเขาอะไรต่อไม่อะไรไปเนี่ยก็จะเคลียร์กันได้บางครั้งบางทีการบริหารเนี่ยมันดูสบายสบายแต่มันได้เนื้อหาถ
0: ้
1: าฝั่งเชียร์ก็อาจจะมาเขียนวันนี้ซึ่งก็ไม่รู้หรือยังว่ามีเขียนหรือยังเพราะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเพจโน่นนี่นั่นไปทีนี้นั่งนึกในใจว่านายกเข้าตาหรือไม่เข้าตาไม่รู้แต่ถ้าเกิดคุณทักษิณเริ่มจังหวะโชว์แบบนี้แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้ก็คือจัดเวทีทอล์กจัดเวทีอะไรตอนที่กลับมาใหม่ๆนี่ขึ้นบนเวทีเป็นว่าเล่นว
0: ัน
1: นี้เอาเวทีระดับนานาชาติด้วยแล้วไปมาเลย์ด้วยไปอินโดด้วยคุยกับประธานาธิบดีด้วยเนี่ยคือโชว์ให้ได้เห็นว่ามันเหมือนมีคาริสมาหรือมีภาวะผู้นำขนาดไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทีมสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะจัดยังไงแบบไหนท่ามกลางฉากดนตรีท่ามกลางฉากน้ำเงินอ่อนน้ำเงินเข้มท่ามกลางประเด็นเรื่องยาเสพติดประเด็นเรื่องสอบผมไม่แน่ใจว่าณตอนนี้จะปิดทันไหมเพราะว่าอย่างวันเนี้ยทั้งท่านโฆษกท่านรัฐมนตรีประจำสำนักท่านรัฐมนตรีแบทออกมาเคลียร์เรื่องกรณีงบหาดใหญ่วันก่อนท่านบังซุปสุประชัยก็ออกมาเคลียร์เรื่องของยาเสพติดแต่ตอนนี้นอกเหนือจากการที่จะต้องเคลียร์สิ่งที่ออกหรือไม่ออกเนี่ยกลายเป็นว่าคู่แข่งทางการเมืองคนเดิมโผล่มาแล้วคุณมนตรีถ้าคุณทักษิณเล่นหนักนี่เหนื่อยเหมือนกันนะอันนี้ผมคิดแทนสีน้ำเงินนะคุณมนตรี
0: เมื่อสักครู่ที่คุณเนวิลักษ์บอกในโลกโซเชียลใช้คำว่าอีกแล้วเหรอท่านก็แสดงว่าทีมงานของท่านเองก็คงจะต้องมาปรับลดในส่วนที่เหมือนจะเป็นอะไรที่ซ้ำๆนะครับถ้าท่านไปไหนก็คือถ้าครั้งสองครั้งนะดูเหมือนมันจะมองออกมาในมุมบวกอ่ะเป็นความสามารถนะเฉพาะตัวนะแต่ถ้าเกิดว่าซ้ำๆไปงานโอท็อป6วันขึ้นเวทีร้องเพลงทั้ง6วันเนี่ยนะมันก็เลยไปกลบงานอื่นๆที่มันทำให้แทนที่จะเด่นกลายเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันถูกนำเสนอก่อนเรื่องอื่นๆมันก็เลยไปกลบนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอีกแล้วเนี่ยก็แสดงว่าคงจะต้องดึงบางเรื่องแล้วก็นำเสนอในจุดอื่นที่มันเป็นเนื้อหาสาระที่มันเป็นอะไรที่น่าจะเหมาะกับบุคลิกของคนที่จะอยู่ในจุดที่เรายืนอยู่ยิ่งถ้าคุณวิรักษ์บอกเอาไปเปรียบเทียบกับคุณทักษิณนั่นก็แน่นอนจะมาดีดสีตีเป่าแข่งกับนายกอนุทินก็คงจะไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่บุคลิกของคุณทักษิณอีกนั่นแหละคือต่างคนต่างก็มีความสามารถเฉพาะตัวแต่บังเอิญว่าความสามารถตรงนั้นเนี่ยถ้าเอามาเทียบมาอะไรก็นั่นก็จะมีคนมองนะในแต่ละมุมที่แตกต่างกันได้อ่ะก็ผมเติมให้อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไปมาเลเซียครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าได้รับผลสำเร็จนะอันนี้ดูจากโฆษกรัชดาธนาดิเรกนะคุณอภิรักษ์ก็ในช่วงนาทีสุดท้ายก็บอกว่าโอ้ได้ผลักดันความร่วมไม้ร่วมมือที่สำคัญในหลายด้านให้

0: เกิดผลความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็จะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและก็การท่องเที่ยวนะทั้งสองประเทศพร้อมผลักดันโครงการสำคัญนะครับมีอะไรบ้างนะการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาลิตนะการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดนะรวมถึงการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรัดเตาปันจังนะเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยที่ไปนะครับนะนอกจากการเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะที่กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2แล้วก็ยังได้ไปเชื่อมความสัมพันธ์นะสรุปความแล้วเนี่ยเป็นการไปเพื่อที่จะนะร่วมไม้ร่วมมือเปิดประตูเศรษฐกิจนะไทยกับมาเลเซียนะอีกครั้งหนึ่งนะให้กว้างขึ้นแล้วก็ตัวเลขต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมนำมาเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าจากจำนวนเท่านั้นล้านก็จะเพิ่มเป็นจากแสนเป็นล้านล้าน
1: วันนี้ลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 92.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนของวรินทร์ สัจเดวนะครับวันที่ตลาดหุ้นไทยของบ้านเราปิดบวกขึ้นมา 13.25 จุดนะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1,621.55 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 13.25 จุดคิดเป็น 0.82% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 77,145.34 ล้านบาทครับส่วนตลาด MAI นะครับ Market for Alternative Investment ปิดไปที่ 226.17 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 2.80 จุดคิดเป็น 1.25% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 687.56 ล้านบาทนะครับวันนี้ Top 5ของบ้านเรานะครับอันดับที่1เลยคือ SCB ครับปิดไปที่ 156.50 สตางค์เพิ่มขึ้นมา 1.50 สตางค์นะครับอันดับที่2ก็ยังอยู่ในกลุ่มแบงค์นะครับธนาคารกรุงเทพครับปิดไปที่196.50 บาทสตางค์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับที่3ปตท.ครับปิดไปที่37.50 บาทสตางค์เพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่4ก็ยังอยู่ในกลุ่มแบงค์เช่นเดียวกันกับอันดับที่5นะครับวันนี้เนี่ยในท็อป5เนี่ย4ตัวเนี่ยเป็นแบงค์หมดเลยมีปตท.แทรกมาอยู่อันดับที่3นะครับอันดับที่4ธนาคารกรุงไทยครับปิดไปที่40.75 บาทเพิ่มขึ้นมา1สลึงครับและอันดับที่5 KK Bank ครับติดไปที่232 บาทเพิ่มขึ้นมา2 บาทวันนี้ผมอยู่กับนักวิเคราะห์ของเรานะครับที่จะมาอธิบายตลาดในวันนี้ให้เราได้ฟังกันนะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับผมครับ
2: ครับวันนี้ตลาดบวกขึ้นมาจากปัจจัยอะไรครับคุณเจริญ
3: ก็จริงๆวันนี้เราต้องมองสองด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือภายในก่อนภายในจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องเดิมคือช่วงนี้ก็บอกกระแสฟันโฟนะเรื่องของเงินไหลเข้านะครับนะเพราะต่างชาติเนี่ยถือว่าซื้อมาต่อเนื่องแล้วก็ซื้อเยอะนะครับนะอย่างเมื่อวานนี้ 8,000 กว่าวันนี้มา 2,000 กว่าเนี่ยตอนนี้สะสมทั้งเดือนอยู่ที่ประมาณ 28,000 กว่าล้านนะครับนะในขณะที่กองทุนเองก็ดูทางดูซอฟลงเพราะที่ผ่านมาขายตลอดแต่วันนี้พลิกกลับมาซื้ออะไรเงี้ยนะครับนะก็ทำให้บรรยากาศตลาดมันมีของสีสันการเทรดเพราะว่าเวลาเขาเข้าเนี่ยแรงเงินเข้าเนี่ยมันเล่นหุ้นพวกบูชิปตัวใหญ่ๆนะครับมันก็ได้ปลุกให้กระแสหุ้นอื่นตามมาด้วยนะครับนะแล้วก็วันนี้เดลต้าก็ได้อานิสงส์มาจากกระแสนอกนะคือเรื่องของหุ้นกลุ่มชิปมีการฟื้นตัวหรือว่ามีการรีบาวนะครับนะเช่นกระแสหุ้นเอเชียเนี่ยวันนี้ก็ดีตามทางฝั่งของนักแตกขึ้นไปนะครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นใจบุกของบ้านเราเหมือนกันนะครับก็ทำให้กระแสหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งตลาดมองอยู่แล้วเนี่ยวันนี้ซื้อตัวได้เนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมเรื่องของการเทรดเรื่องของวอลุ่มแรงต่างๆมันเข้ามานะครับนะฉะนั้นโมเมนตัมตลาดช่วงเวลานี้มันก็ดูเป็นบวกนะครับมีความต่อเนื่องจากปัจจัยต่างๆที่มีมาและที่สำคัญคือประเด็นที่ตลาดกังวลอยู่เนี่ยคือชื่อเรื่องของต้นออกกลางนะครับคือประธานที่ทำเนี่ยเขาเนี่ยมันแม้คือว่าเนี่ยเปลี่ยนมาได้นะครับนะเดี๋ยววันก่อนพูดรุนแรงแต่พอมาช่วงนี้ก็ดูซอฟลงอะไรเงี้ยหรือว่าพูดมีการเจรจากันอยู่อะไรเงี้ยทำให้แต่พวกมันดูเหมือนว่าเอ๊ะสุดท้ายจะกลับไปแบบเดิมหรือเปล่าคือเดี๋ยวลบกันแล้วเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวเมื่อเจรจามาคุยกันได้เดี๋ยวก็หยุดอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเลยลดความกังวลของตลาดก็เลยดูซอฟลงก็เลยไม่ค่อยอะไรอย่างนี้มองหาประเด็นอื่นไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็แน่นอนก็ถามมองอะไรก็มองเรื่องของโกงงบนะครับเนี่ยจับตาอยู่สองส่วนคือบ้านเราคืองบผงคุณแบงค์ข้างนอกนี้ก็ดูพวกหุ้นกลุ่มพวก AI นะครับว่าออกมาดีหรือเปล่านะครับนะถ้าดีก็ว่ากันต่ออะไรเงี้ยนะครับแต่นี่กระแสช่วงนี้มันก็ตัวอยู่เรื่องเดิมๆอยู่เพียงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มีความคาดหวังในเชิงที่ดูเป็นบวกแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นมันดูสตรองขึ้นมานะครับ
2: ครับผมคือตอนนี้นี่คือตลาดตายด้านกับเรื่องสงครามตัวหนักลางแล้วหรือยังครับ
3: คือยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคือแน่นอนคือเรากังวลอยู่นะครับกังวลอยู่คือถ้ามันมีอะไรปรับขึ้นมาเนี่ยแน่นอนก็อาจจะมีการเทได้นะครับแต่คิดแต่ว่าดูจากคำพูดนะแล้วก็ดูสถานการณ์เนี่ยมันยังแต่ว่ายังมีโอกาสเป็นแบบเดิมนะคือเดี๋ยวหยุดอะไรเนี้ยนะครับนะแต่ก็เผื่อใจไว้ก่อนว่าถ้ามันมีอะไรปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องถอดมาดูเหมือนกันซึ่งแน่นอนเขาดูแหละเขาดูที่น้ำค้างมันนะครับนะคือว่าราคาน้ำมันวันนี้มันอ่านดีขึ้นมาก็จริงเนี่ยแต่มันยังดิ่งไม่สูงเหมือนช่วงใหม่ๆนะครับนะแล้วก็ราคาน้ำมันวันนี้เองต้องบอกเลยมันก็ใกล้เคียงกับราคาน้ำมันช่วงก่อนที่เขาจะมีการยิงเงินไหม เพราะตอนนั้นก็กินกันอยู่ราคาน้ำมันมันอยู่ประมาณแถว67-68เหรียญนะครับนะปัจจุบันอยู่ประมาณ72อะไรเงี้ยมันก็ดูผ่อนคลายขึ้นปัญหาเงินเฟ้อมันยังดูซอฟต์ลงเลยต่างนะครับ
2: ครับสัปดาห์หน้าคุณเจริญมองไงบ้างครับมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะเข้ามากระทบตลาดครับ
3: ก็คงปัจจัยกระทบตลาดหลักๆก็คงผมว่าเป็นเรื่องตรงงบแหละทีเนี้ยนะครับเพราะสัปดาห์หน้าจะเริ่มมีการประกาศสูงงบออกมานะครับบ้านเรากลุ่มแบงก์ข้างนอกก็กำลังจับตาดูก็คือพวกหุ้นกลุ่มเทคที่พูดไปช่วงต้นนะครับแล้วก็ดูอันนี้ประกอบไปนะครับเนี่ยก็ออกมาดีก็เป็นตัวหนุนแล้วก็ปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจอย่างตัวไหนจะไปอยู่ช่วงประมาณสักวันอังคารวันพุธนะครับของอเมริกาก็จะมีพวกตัวเลข CPI ออกมานะครับเงินเฟ้อเขานะฮะออกมาเป็นยังไงนะครับนะเพราะว่าเงินเฟ้อเขาก็จะล้อไปกับทางเรื่องของเฟดกันว่าดอกเบี้ยเนี่ยคุณเป็นเหมือนกันหรือเปล่าว่าเช่นจะบอกว่าจะขึ้นต่อไหมแล้วหรือจะปรับลงหรือทรงตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ดูตัวกระดงนั้นนะครับนะแล้วก็มีวันพุธมาเป็นเรื่องตัวเลข GDP ของจีนเนี่ยก็ต้องตามดูเหมือนกันว่าออกเป็นยังไงแต่เพราะว่าช่วงนี้จีนเองก็มีคำถามว่าคุณยังรักษาโกลด์ได้อยู่หรือไม่อะไรต่างนะครับมันก็ต้องดูสองส่วนนะครับ
2: ครับผมปัจจัยเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นคุณเจริญจะลงทุนยังไงดีครับสัปดาห์หน้า
3: ถ้าถามผมเนี่ยผมก็จริงๆคือจริงๆบอกพวกตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันแค่นี้มันมีขึ้นมีลงนะฮะมันเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของแต่ละเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลานะครับเนี่ยงั้นผมก็จะให้น้ำหนักหาคุณมองอะไรช่วงนี้ผมจะมองหลักๆก็คือ1คือดูตัวงบ2ดูเรื่องของกระแสของเงินต่างชาติเพราะอันนี้มันกระทบบ้านเราโดยตรงเลยนะครับเนี่ยถ้าเขาเข้าต่อผมเนี่ยผมว่าหุ้นมันก็จะมีโอกาสการขึ้นไปได้ต่อนะครับนะแล้วก็ทรงหุ้นช่วงนี้ผมว่ามันเทรดแล้วมันขึ้นแล้วมันไปมันได้แม้มันตกลงมาเดี๋ยวมันก็เด้งกลับได้อะไรเงี้ยนะครับมันทำให้ตลาดดูมีความมั่นใจขึ้นนะครับนะแล้วในจังหวะเนี้ยผมถามว่าผมว่าเราเลือกอะไรก็คงเป็นชนะการอ่อนตัวรับไว้ก่อนนะเพราะว่าที่บอกอ่อนตัวรับคือไม่ใช่มองว่ามันไม่ดีนะคือแบบว่าขึ้นไปเนี่ยคุณก็ต้องมองหาจังหวะขายเผื่อไว้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าปัจจัยที่มันมีเข้ามาเนี่ยเราตอบไม่ได้ว่ามันจะมาต่อเนื่องหรือเปล่าหรือว่ามันจะพลิกมาเป็นลบนะครับนะงั้นเราเรียกว่าอ่อนตัวรับน่าสนใจกว่าแต่ถามว่ามองอะไรก็จะมองหุ้นตัวใหญ่ไว้ก่อนนะครับพวกกลุ่มแบงก์กลุ่มพวกอันเงินพวกเนี้ยผมว่าเป็นตัวหลีกตลาดช่วงนี้นะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับกับตลาดของเราวันนี้ครับที่ปิดไปที่ 1,621.55 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 13.25 จุดคิดเป็น 0.82% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 77,145.34 ล้านบาทนะครับคือตลาดวันนี้นะครับภาพรวมเนี่ยการลงทุนในช่วงไตรมาสที่3ปีนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีเป้าหมายกันอยู่ที่ 1,705 จุดแล้วนะครับตามมุมมองของทางนักกลยุทธ์ลงทุนอาวุโสจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring คุณณัฐวุฒิจันทนาจุลภพนะครับก็บริษัทเดียวกันกับคุณเจริญอินทนาธรรมนะครับแต่ว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยมองว่าเป้าหมายถึงแม้จะอยู่ที่ 1,705 จุดครับภาพรวมการลงทุนในช่วงไตรมาสที่3แต่ก็จะมีโอกาสปรับขึ้นได้อีกนะครับราว 7% จากปัจจัยพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่มันแข็งแกร่งขึ้นทั้งการส่งออกกำไรบริษัทจดทะเบียนและกระแสเงินทุนต่างชาตินะครับที่สนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยพร้อมกับคาดด้วยนะครับว่าด้วยความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์มันลดลงเนี่ยนะครับเงินดอลลาร์ก็จะทยอยอ่อนค่าก็จะหนุนให้เงินทุนต่างชาติเนี่ยไหลกลับเข้าสู่เอเชียอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือมุมมองของคุณณัฐวุฒิจันทนาจุลภพต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรนะครับจากคำแนะนำของคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมมาสักครู่นี้นะครับส่วนภูมิภาควันนี้ครับขออนุญาตไล่ดูไปทีละตลาดเลยนะครับชางไฮคอมโพสิตครับวันนี้ปิดลบนักลงทุนเนี่ยเทขายทำกำไรเพิ่งกลุ่มเทคโนโลยีครับหลังจากที่มันชะยานขึ้นแข็งแกร่งไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับชางไฮคอมโพสิตวันนี้ติดไปที่ 3,996.16 จุดครับลดลงไป 40.43 จุดคิดเป็น 1% นะครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยถ้ามองภาพรวมทั้งสัปดาห์เนี่ยชางไฮคอมโพสิตลดลงไป 1.17% นะครับหางเสียงฮ่องกงวันนี้ปิดบวกครับนักลงทุนเนี่ยเชื่อมั่นมากขึ้นต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับขณะเดียวกันเนี่ยราคาน้ำมันที่มันลดลงยังช่วยหนุนความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตัวนำรางนั้นยังมีความไม่แน่นอนก็ตามนะครับหางเสียงวันนี้ปิดไปที่ 24,175.12 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 144.94 จุด คิดเป็น 0.6% นะครับนิกเกอิโตเกียววันนี้พุ่งขึ้นมาครับมีปัจจัยหนุนมาจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ครับขณะที่ภาพรวมของตลาดนั้นก็ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับนิกเกอิวันนี้ปิดไปที่ 68,557.73 จุดเพิ่มขึ้นมา 813.88 จุดครับคิดเป็น 1.2% คอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้เป็นบวกนะครับเป็นวันที่2ติดต่อกันก็มีแรงหนุนมาจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ตามทิศทางหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาด Wall Street ครับวันนี้คอสปีหรือว่าคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดไปที่7,475.94 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 184.03 จุดคิดเป็น 2.52% ครับออสเตรเลียวันนี้ติดบวกเหมือนกันนะครับมีแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของกลุ่มเหมืองแร่กลุ่มการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียนะครับวันนี้ติดไปที่ 8,806 ครับเพิ่มขึ้นมา40กว่าจุดคิดเป็น 0.5% และดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,003 นะครับ 9,003.70 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 42.40 จุดคิดเป็น 0.47% นะครับนี่เป็นข้อมูลจากทางด้าน InfoQuest ก่อนที่จะไปติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์อื่นๆในวันนี้นะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ฟังของคลื่นความคิดกันหน่อยนะครับ AI for Life version 3แล้วนะครับ Click and Create ครับวัยเก่าไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลัว AI ครับวัยเก่ามาเปลี่ยนมือถือของคุณให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขแต่ก็ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่นี่แหละครับ Thinking Radio เนี่ยชวนพี่ๆวัย 40+ 50+ และผู้ที่กำลังเกษียณมาร่วมเวิร์คช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำเลยครับ AI for Life ปี3ตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ครับเรียนง่ายครับสนุกแล้วไม่ต้องมีพื้นฐานเลยนะครับไม่ต้องกลัวสิ่งที่วัยเก่าจะได้เรียนรู้จากงานนี้นะครับซึ่งย้ำอีกครั้งว่าใช้เพียงแค่มือถือและแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวเนี่ยนะครับคุณจะได้เนรมิตภาพถ่ายเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวสุดปังครับและยังสร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ๆไว้ส่งต่อแล้วก็โพสต์อวดลูกหลานอวดเพื่อนๆก็ได้นะครับฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI ครับไว้แบ่งปันเพื่อนๆในงานเลี้ยงรุ่นไฮไลท์ของงานนะครับเราจะได้เรียนกันกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีนะครับดูแลใกล้ชิดด้วยทีมสตาฟนับ10คนคอยประกบแบบจับมือทำครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับงานนี้จะมีขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ครับเสาร์ที่1สิงหาคมเราจะไปเจอกันที่โรงแรม The Emerald รัชดาครับราคานั้น 3,900 บาทต่อท่านนะครับซึ่งมาพร้อมกับคู่มือ1ชุดและคุณยังสามารถดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีอาหารว่าง2เบรกนะครับและบุฟเฟ่ต์กลางวันแบบเติมไม่อั้นครับแต่เรารับเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสมัครกันเดี๋ยวนี้เลยครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับ at thinking radio นะครับมี at sign อยู่ข้างหน้า thinking radio เป็นติดกันนะครับ at thinking radio อันนี้เป็น official line account ของ thinking radio หรือว่าเพื่อนความคิดนะครับเสาร์ที่1สิงหาคมเจอกันนะครับสำหรับ AI for life ปีที่3 click and create นะครับวัยเก่าไม่ต้องกลัว AI ต่อไปนะครับหวังว่าจะได้เจอกันส่วนท่านที่กำลังสนใจอยากที่จะrefinance บ้านนะครับใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้เลยครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยเบาเนี่ยปลดหนี้ไวด้วยนะครับกับสินเชื่อเคหะ refinance จากธนาคารออมสินครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะ refinance สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงผ่อนบ้านหมดไวขึ้นง่ายมากครับย้ายบ้านมาอยู่กับ ธนาคารออมสินคือคำตอบนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเนี่ยเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกด้วยล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 2.75% ต่อปีครับและพิเศษกว่านั้นออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคมสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับ15กรกฎาคม15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะครับเข้าไปดูกันได้เข้าไปสมัครกันได้ยื่นกู้ก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน MIMO ครับ MYMO MIMO นะครับโหลดกันเข้ามา MIMO My Money นะครับ MIMO หรือสะดวกเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ www.gsb.or.th หรือถ้าอยากต้องการเจอมนุษย์นะครับก็ไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาได้เลยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับโทรไปที่1115ครับ GSB Contact Center จะได้ไม่เสียเวลานะครับ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับนี่เป็นข่าวที่ผมอยากจะฝากไว้ในช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวของแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจของบ้านเราในวันนี้กันหน่อยนะครับคุณวราวุฒิวันนี้ไปเป็นประธานเปิด IEA-T Fair 2026ปักหมุดไทยในการไปสู่การเป็นศูนย์กลาง Green Supply Chain นะครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของเราครับวันนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาชาไปเปิดงาน IEA-T Fairซึ่งจัดกันในแนวคิด One Mind One IEAT Powering Global Industry อย่างเป็นทางการนะครับคืองานนี้นะครับทางกนอเขาจัดครับการนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นคนจัดนะครับโดยเขาอยากจะปรับบทบาทจากการเป็นผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมาเป็นการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจคุณภาพสูงที่เป็นศูนย์กลางการผลิตการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมกับรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตครับขยายเครือข่ายธุรกิจสร้าง business ecosystem ที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนผ่านการลดข้อจำกัดทางกฎหมายยกระดับสาธารณูปโภคอัจฉริยะและการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลขั้นสูงตลอดจนการยกระดับมาตรฐาน ESG และ Green Supply Chain นะครับซึ่งทางด้านของคุณวราวุฒิเนี่ยก็ได้มีการแลกเปลี่ยนวิชั่นวิสัยทัศน์กับทางเซนเตอร์กรุ๊ปนะครับซึ่งเป็น Division Director จาก World Bank ประจำประเทศไทยและเมียนมานะครับถอดรหัสโลกผันผวนสู่การสร้างความได้เปลี่ยนของอุตสาหกรรมไทยครับ Decoding Global Uncertainty Creating Competitive Advantage for Thailand's Industrial Future นะครับคุณวราวุฒิเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้โลกกำลังเผชิญกับ Poly Crisis Crisis เนี่ยคือผู้พูดของ Crisis นะครับ Crisis ต้องกด CRISES นะครับ Poly Crisis วิกฤตซ้อนวิกฤตครับไหนจะขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างมหาอำนาจความขาดดุลของพลังงานและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกำลังกดดันซัพพลายเชนและต้นทุนการผลิตในโลกนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยซึ่งยังพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและวัตถุดิบจำนวนมากความผันผวนดังกล่าวนั้นมันส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมาตรการการค้าใหม่ของโลกอย่างเช่นพวกกลไกปรับคาร์บอนต่อข้ามพรมแดนกฎระเบียบด้านความยั่งยืนของสหภาพยุโรปกำลังเปลี่ยนความยั่งยืนจากทางเลือกเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าถึงตลาดโลกนะครับนักเศรษฐศาสตร์อย่างผมก็จะมองเรื่องพวกนี้ว่ามันเป็น NTB ครับเป็น Non Tariff Barrier นั่นเองนะครับวราวุฒิก็เลยบอกว่าในช่วงที่หลายบริษัทกำลังทบทวนซัพพลายเชนและมองหาฐานการผลิตใหม่เนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยไทยเรามีจุดแข็งจากทำเลยุทธศาสตร์กับความเป็นกลาง และระบบนิคมอุตสาหกรรมที่พร้อมรองรับการลงทุนระดับโลกซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการดึงเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ประเทศนะครับในขณะที่ข่าวอื่นนะครับโฆษกอลตยืนยันครับผนึกกำลังกับปกปอสเรียกสอบสุภาพรพิมพ์พงษ์รายงานซื้อหุ้นแสนล้านแล้วนะครับวันก่อนผมพูดเรื่องข่าวนี้ไปแล้ววันนี้มีความคืบหน้าครับจากกลต.ที่พูดถึงกระแสข่าวสุภาพรพิมพ์พงษ์ที่ระบุถึงกรณีที่ไม่ได้รับการติดต่อจากกลต.หรือตำรวจนั้นเนี่ยก็ขอเรียนนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่รายงานข้อมูลตามแบบรายงาน 246-2 กลต.ยืนยันนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกลต.ร่วมกับปคปอสครับก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในการเชิญตัวสุภาพรพิมพ์พงษ์ซึ่งเป็นผู้รายงานแบบ 246-2 เนี่ยมาให้ถ้อยคำกับกลต.และพนักงานสอบสวนแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อไปสุภจีสั่งหามาตรการคุมราคาเมนูปรุงสำเร็จหลัง1กรกฎาคมร้านทยอยปรับน้ำปั่นเนี่ยขึ้นมา5บาทนะครับนี้คุณวิทยากรมณีเนตรครับอธิบดีกรมการค้าภายในก็ออกมาเปิดเผยหลังไปตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงและมอบป้ายสัญลักษณ์โครงการหัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐาน Fuel Dispenser Verified สีทองที่ปั๊มบางจากวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิตนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยกรมเนี่ยทำต่อเนื่องมา2ปีแล้วนะครับนี่คืออีเวนท์ที่เขาเชิญนักข่าวไปทำข่าวแต่สิ่งที่เป็นข่าวเนี่ยนักข่าวดันไปสนใจเรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารปรุงสำเร็จครับหลังจากที่แนวโน้มราคาน้ำมันมันทยอยลดลงแต่ว่าทำไมราคาสินค้ายังไม่ลงนะครับคุณวิทยากรก็เลยบอกว่าในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปก็ไม่ได้มีการหารือกับทางฝั่งรีเทลหรือพวกค้าปลีกแล้วนะครับผู้ประกอบการค้าส่งผู้ผลิตสินค้าให้ทบทวนราคาสินค้าให้มันสอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลงซึ่งก็มีหลายกลุ่มราคาสินค้าจะลดลงหลายกลุ่มสินค้าไม่ขยับราคาทั้งที่ขอความร่วมมือตรึงราคาหรือปรับราคาต่ำกว่าที่ต้นทุนสูงก่อนหน้านี้นะครับพวกน้ำตาลทรายน้ำมันพืชก็ยืนยันนะครับว่าไม่ปรับขึ้นราคาหรือว่าไข่ไก่ก็ไม่ปรับขึ้นราคาขึ้นอีกจากนี้นะครับส่วนสินค้าที่อิงกับราคาน้ำมันอย่างปุ๋ยราคาลงมาแล้ว 20% ครับจาก 1,400 เหลือ 1,100 บาทแล้วก็ได้เชิญพวกห้างค้าปลีกสมัยใหม่มาหารือถึงเรื่องของ gross profit นะครับ gross profit GP เพื่อขอไม่ให้ปรับเพิ่มเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายย่อยครับราคาอาหารปรุงสำเร็จเนี่ยคุณสุภจีสั่งมาแล้วนะครับให้ไปหารือส่วนที่เกี่ยวข้องและหามาตรการเสริมเพื่อช่วยเหลือหรือเสริมค่าใช้จ่ายให้กับผู้ค้าไม่สูงเกินไปไม่ต้องขยับราคาขายเพื่อลดภาระประชาชนซึ่งก็น่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวรอกันต่อไปคือตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าร้านอาหารในเครื่องดื่มส่วนใหญ่เนี่ยก็ทยอยปรับป้ายแสดงราคาสินค้าเฉลี่ยขึ้นเมนูละ10บาทนะครับปกติเนี่ย50-60บาทต่อเมนูเพิ่มขึ้นเป็น60-70บาทจากที่มีการทยอยขึ้นราคามาแล้วในช่วงมีนาคมจากเฉลี่ย50บาทต่อเมนูนะครับส่วนพวกร้านจำหน่ายเครื่องดื่มเมนูปั่นก็ปรับขึ้นราคามาอีก5บาทนะครับต่อรอดูครับกระทรวงจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้นะครับอย่างที่บอกครับก็จะเป็นข่าวหนึ่งแต่ว่าข่าวที่ออกมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีข่าวสิริพงษ์ยังไม่พบอาคารทรุดเพิ่มครับเร่งถกผู้เชี่ยวชาญหาสาเหตุน้ำรั่วอุโมงค์สายสีม่วงนี่มี DDPM นะครับ Department of Disaster Prevention and Mitigation นะครับ DDPM นี่คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่านคงได้ SMS กันแล้วใช่ไหมครับผมก็ได้เหมือนกัน ประชาธิปกวงเวียนใหญ่นะครับตกใจกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดนะครับทางด้านของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ออกมาให้ความคืบหน้าที่น้ำรั่วซึมที่อุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับที่แถวๆวงเวียนใหญ่เนี่ยรายงานล่าสุด9กรกฎาคม5ทุ่มเมื่อวาน5ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่ายังโครงการสุดตัวของดินที่ยังคงเกิดขึ้นในอัตราคงที่นะครับ4มิลลิเมตรต่อชั่วโมงมันไม่ได้แรงขึ้นจากเดิมแต่มันก็ยังลง4มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับเช้าวันนี้นะครับรฟม.ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มาประชุมกันแล้วนะครับเพื่อหาทางแก้ปัญหาซึ่งก็น่าจะได้ข้อสรุปแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนนะครับล่าสุดนั้นยังไม่ได้รับรายงานว่ามีการเอียงหรือซุดตัวของตึกบริเวณรอบเพิ่มเติมนะครับส่วนกรณีจะนำมาตรการสมุดพกผู้รับเหมามาใช้ไม่ว่าจะทันเหตุการณ์น้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงหรืออุบัติเหตุล่าสุดที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างบริเวณถนนพระราม2หรือไม่นั้นก็ขอชี้แจงนะครับว่าประกาศของกรมบัญชีกลางเนี่ยอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดตามความเห็นของทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับหลังจากผ่านการรับฟังความคิดเห็นและเสนอครม.ไปแล้วคาดว่ารอไปครับอีก1เดือนฮะถึงจะมีผลบังคับใช้โดยการใช้มาตรการนี้เนี่ยจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีครับเพราะว่าหากนำไปใช้โดยไม่เหมาะสมมันอาจจะเข้าข่ายกลั่นแกล้งผู้รับจ้างได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ละกรณีก็จะต้องพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือไม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นความเสียหายจากภายในองค์กรซึ่งยังอาจจะมีข้อถกเถียงว่ามันจะเข้าข่ายหรือเปล่าครับแต่หากเป็นเหตุที่มันส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้โดยสารหรือมีลักษณะเป็นภัยพิบัติอย่างชัดเจนก็ถือว่าเข้าข่ายจะนำมาพิจารณาได้ครับส่วนหน้างานนะครับก็ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมในฐานะฝ่ายนโยบายนั้นจะดำเนินการเฉพาะในส่วนของมาตรการด้านการบริหารเช่นสั่งห้ามใช้อาคารหรือมาตรการด้านความปลอดภัยส่วนแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมนั้นมันเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรผู้รับผิดชอบครับฝ่ายนโยบายนั้นจะไม่เข้าไปกำหนดวิธีการทางเทคนิคนะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดพักสักครู่ครับช่วงหน้าวันนี้เรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงก่อนปิดเสร็จกินวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับรสดรปิติศรีแสงนามช่วยทำหน้าที่แทนอาจารย์สมชายให้กับเราในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับพูดคุยกันในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับมาฟัง My Way มาถอดรหัสเพลง My Way ที่คุณอนุทินได้เป่าแซกให้อันวายบริหิมร้องเพลงที่มาเลเซียกันหน่อยนะครับพบปะกันในครั้งนี้มีอะไรน่าจับตาบ้างช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
1: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
11: ปัทมาภรณ์ หาญฉันท์ชัยรองแก้วชัยกฤต
1: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
11: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
1: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ครับคุณผู้ฟังครับมีใครกำลังแพลนจะสร้างบ้านแต่รู้สึกกังวลว่าจะต้องแบกภูเขาทั้งลูกไว้คนเดียวบ้างไหมครับลำพังแค่ทำงานดูแลธุรกิจเวลานอนแทบจะยังไม่มีเนี่ยนะครับแต่ต้องมานั่งปวดหัวกับการดีลกับสถาปนิกตรวจแบบบ้านคุยกับวิศวกรคุมโครงสร้างแถมยังต้องวิ่งหาธนาคารขอกู้เงินอีกยิ่งไม่มีเวลาไปเฝ้าหน้างานเนี่ยก็ยิ่งกังวลเรื่องคุณภาพบ้านและกลัวช่างจะเทงานนะครับบอกเลยครับว่าคนอยากสร้างบ้านยุคนี้เนี่ยต้องการกูรูส่วนตัวครับต้องการบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมาเป็นที่ปรึกษาคอยรับกระบวนการยากๆแทนเราทั้งหมดเพื่อเซฟเงินเซฟเวลาและสำคัญสุดเลยนะครับขีดเส้นใต้เซฟสุขภาพจิตของเราให้ดีที่สุดครับวันนี้ผมมีทางออกที่ตอบโจทย์ทุกความกังวลเรื่องสร้างบ้านในที่เดียวนะครับกับงาน Landy Home Open House ลดแรงดิจิเอเซลเริ่มขึ้นแล้ววันนี้นะครับมีถึงเพียงแค่วันอาทิตย์นี้เท่านั้น12กรกฎาคมนะครับที่ Landy Home ทุกสาขาในงานนี้นะครับคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องสร้างบ้านทั้งวิศวกรสถาปนิกและที่ปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารชั้นนำพร้อมกับดอกเบี้ยเรทพิเศษแบบครบจบทุกเรื่องสร้างบ้านไว้ในที่เดียวเลยนะครับ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทนะครับฟรีทองคำมูลค่าสูงสุด 350,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับส่วนใครที่อยู่ย่านฝั่งทนนะครับวันพรุ่งนี้ในงานเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมเสวนาวางผังผู้สร้างบ้านโดยกูรูตัวจริงแล้วก็จะเปิดตัว6แบบบ้านใหม่ล่าสุดด้วยนะครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งวันพรุ่งนี้ที่แลนดี้โฮมสาขาราชพฤกษ์ลงทะเบียนกันได้นะครับโทรไปจองกันได้ก่อนที่มันจะเต็มป่านนี้จะเต็มแล้วก็ได้นะครับผมพูดมาหลายวันแล้วนะครับข่าวนี้029383456ลองโทรไปกันแล้วกันนะครับ029383456ครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับแลนดี้โฮมบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทนะครับสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจไว้วางใจครับการันตีเรื่องผลงานก่อสร้างบ้านมาแล้วกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับพร้อมกับล็อกราคาสร้างบ้านตั้งแต่วันเซ็นสัญญาครับมั่นใจงบไม่บานปลายแน่นอนนะครับที่งาน Landy Home Open House ลดแรง Mid Year Sale เริ่มแล้ววันนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับ12กรกฎาคมที่ Landy Home ทุกสาขาสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกที่ดีที่สุดครับสร้างบ้านสร้างดีและดีโฮมนะครับส่วนใครที่สนใจเรื่อง AI นะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งวัยเก่ามาแล้วครับ AI for Life ปีที่3 AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับอายุเยอะแล้วแต่ยังอยากขายออนไลน์ให้ AI นั้นเป็นเลขาหาเงินแทนคุณดีกว่าไหมครับแฟนๆรายการถามกันมาเยอะนะครับว่า อายุเยอะแล้วอะแต่อยากจะยังขายของออนไลน์อยู่นะครับจะเริ่มยังไงดีกลัวทำไม่เป็นลบความกังวลนั้นทิ้งไปได้เลยครับไม่ว่าจะเก๋าแค่ไหนนะครับขอแค่มีสินค้าและใจที่พร้อมจะลุยคุณก็ปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอนนะครับ Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่มาร่วม Upskill ในกิจกรรมนี้ครับ AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสิ่งที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้นะครับทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เพียงเครื่องเดียวเนี่ยนะครับ AI เลขาส่วนตัวครับช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บเนรมิตรูปสวยครับสอนเทคนิคถ่ายภาพและออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาน่าซื้อนะครับทำงานแค่ปลายนิ้วครับลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยนะครับเรียนแบบจับมือทำครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนนะครับนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมกับทีมงานชุดใหญ่ที่จะดูแลใกล้ชิดนะครับงงตรงไหนเนี่ยถามได้ทันทีเลยนะครับงานนี้จะมีขึ้นในวันที่2สิงหาคมนี้เต็มวันนะครับจัดกันที่ Emerald รัชดาครับโรงแรม The Emerald รัชดาลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาทคุ้มค่านะครับเพราะว่าเรียนจบเนี่ยเปิดร้านได้เลยนะครับลงทุน 4,500 บาทเท่านั้นแต่ว่าเรารับเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะครับเต็มแล้วเต็มเลยนะครับสมัครกันได้เลยครับแอดไลน์เข้ามาครับที่ Add Thinking Radio นะครับมี Add Sign อยู่ข้างหน้านะครับ Add Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะครับมาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินและสนุกไปด้วยกันนะครับพบกันวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่ The Emerald รัชดาทั้งวันนะครับมาพบกันครับช่วงนี้เรามาร้องเพลง My Wayเคล้ากับแซกโซโฟนของคุณอนุทินกันหน่อยนะครับเห็นชื่นมื่นกันละเกินนะครับคุณอนุทินกับอัลวายบรหิมผู้นำมาเลเซียกับเพลง My Way มาถอดรหัสเมโลดี้นี้กันหน่อยนะครับกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามครับรองศาสตราจารย์ปิติศรีแสงนามในช่วงนี้ครับตอบติดเศรษฐกิจครับ
13: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สวัสดีครับอาจารย์ปิติครับ
14: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
2: อีประโยคแรกของเพลง My Way นี่มันเสียวนะฮะ And now the end is near
14: เมื่อผมก็ใจตรงกับคุณวีเลยว่าเมื่อกี้นี้กล่าวว่าพอเปิดมานี่จะร้องท่อนนี้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าปกติเนี่ยน
2: ักการเมืองที่ยงร้องให้แล้วเนี่ย
14: สวยเฟสเดอฟานอคเคิร์น
2: นั่นน่ะสิมันแบบมันคือฉากสุดท้ายของชีวิตแล้วอาจารย์คือมันยังไงฮะเพลงนี้ทำไมพวกองค์การทูตไม่ใช่แต่คุณอนุทินกับอันวานนะอาจารย์ผมมาคุกคลีกับองค์การทูตในบ้านเรามากเนี่ยนะฮะทุ งานที่ไปเนี่ยต้องมีแบบร้องเพลงนี้ My Way เนี่ยมันอะไรนะเขาเก็บกดอะไรกันครับทำไมต้อง My Way ฮะ
14: ผมคิดว่าเพราะว่าเป็นแซงซีเนตรานะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นเพลงที่ดังทุกคนร้องได้นะครับแล้วก็จริงจริงสำคัญที่สุดก็คือท่อนฮุกกันแหละถูกต้องไหมครับที่บอกว่า I did it my way เนี่ยนะครับมันก็เป็น
2: อีโก้
14: วิธีการบอกว่าเนี่ยวิธีของฉันเนี่ยมันเป็นวิธีที่ฉันมั่นใจว่ามันถูกต้องแล้วถึงแม้มันจะเป็น
2: มันอีโก้ทิสติกมากๆเลยนะฮะอาจารย์มันคือมันผมเข้าใจเลยอ่ะเออ
14: แล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงโปรดของนักการเมืองหลายคนนะครับแต่ว่าผมยังมองว่าถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับของคุณอนุทินนะครับในเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นต้านต่อมากนะครับในทางการทูตในทางการต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดหลายๆเรื่องได้นะครับเพียงแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยแน่นอนว่าการไปเจอกันนะครับวันที่9 10กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายๆประเด็นนะครับมันมีทั้งประเด็นที่โอเคมันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องที่ค้างคานะครับแล้วก็มันแสดงให้เห็นนะว่าผู้นำมาเลเซียอันวายบราฮิมเองเนี่ยไม่ได้มี capability หรือมีศักยภาพพอในการที่จะผลักดันเรื่องที่สำคัญที่สุดหลายๆเรื่องด้วยเพราะว่าตัวเองก็กำลังเจอเขาเรียกมรสุมสีเขียวอยู่นะครับ ซึ่งในเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องสำคัญนะครับ เอาเรื่องประสบความสำเร็จก่อนนะครับการพบกันครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพเป่าแซกโซโฟนร้องเพลง My Way กันแต่ว่าผมคิดว่าจุดสำคัญที่สุดก็คือภาพการที่ทั้งสองประเทศเจอกันบนถนนที่จุดกึ่งกลางของด่านชายแดนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขานัดพบกันที่ถนนตรงกลางนะครับระหว่างด่านศุลกากรชะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตทายูฮิตัมนะครับของมาเลเซีย
2: นี่คือแวบแรกเนี่ยผมนึกถึงแวบแรกเนี่ยผมนึกถึงคิมจองอึนกับทรัมป์ที่เจอกันที่ DMZ อาจารย
14: ์ใช่ที่เขาเรียกว่าปู่บังปันมุนจอมนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมที่สุดนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าการค้าชายแดนที่สำคัญที่สุดมูลค่าสูงสุดของไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดเนี่ยคือกับมาเลเซีย
2: ครับ
14: เพราะนั้นการทำให้ด่าน2ด่านนี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นมันมีการอัปเกรดมันเพิ่มศักยภาพในการที่จะรองรับมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นรองรับมูลค่าจำนวนผู้เดินทางที่จะเดินไปเดินมาได้เนี่ยมันคือการเปิดสิ่งที่เรียกว่า border economic corridor ครับและเพียงเศรษฐกิจในบริเวณพรมแดนนะครับเพราะนั้นนี่คือจุดเชื่อมโยงนี่คือ supply chain integration นี่คือการทะลวงคอขวดของการขนส่งสินค้าและการเคลื่อนย้ายบุคคลมันจะเชื่อมภาคใต้ตอนล่างของเรากับภาคเหนือของมาเลเซียได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่

0: มันสูงมากนะครับซึ่งผมถือว่าดีเพราะว่าในห้วงเวลาเดียวกันอีกภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือคาโบโวซูเดียนโตเปิดบ้านรับนายกรัฐมนตรี3คนของประเทศไทยถูกต้องไหมครับ นายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรซึ่งมีความผิดแล้วก็ถูกคุมขังไปแล้วเป็นนักโทษชายไปแล้วนะครับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งมีคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องไหมครับปล่อยให้เกิดการทุจริตทำข้าวแล้วก็ยังลี้ภัยทางการเมืองอยู่มีคดีอยู่นะครับพูดง่ายๆแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือนางตรีแพทองทานซึ่งก็มีปัญหาเรื่องทรีซันนะครับนั่นก็คือโทรศัพท์คุยกับอังเคิลในช่วงเวลาที่มันเป็นภัยคุกคามในบริเวณชายแดนแบบนี้เพราะนั้นภาพนี้พอออกไปปุ๊บเนี่ยmood and tone ของคนอินโดนีเซียเป็นลบทันทีนะฮะเพราะจากพาโบโวเองเนี่ยมันก็เป็นลบอยู่แล้วในห่วงเวลาที่เขาเจอวิกฤตเศรษฐกิจแล้วพบว่าประธานาธิบดีของเขาเปิดบ้านรับ3ผู้นำไทยซึ่งรู้แล้วแต่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะอาณาจักรการเมืองบ้านใหญ่ที่ทั้ง3เจเนอเรชันคือพัวพันกับการทุจริตมิชอบทั้งนั้นเลย
1: ทำไมพาโบโวถึงต้องรับ3คนนี้ครับหรือว่า3คนนี้อยากจะให้สร้างภาพครับ
0: อันนี้ผมยังไม่เข้าใจอยู่ไว้เดี๋ยวหาคำตอบได้แล้วจะมาเล่าให้ฟัง
1: วันจันทร์เราอยู่ด้วยกันอีกผมขอคำตอบนี้นะครับอาจารย
0: ์เดี๋ยวขออนุญาตไปทำการบ้านให้คุณผู้ฟังก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่ากรณีของไทยกับมาเลเซียเนี่ยมันเป็นภาพที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นเลยแหละว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดเนี่ยมันดีนะครับจริงไหมอ
1: าจารย์ครับอาจารย์ปิติแต่ภาพจำเนี่ยมันก็คืออันวาเนี่ยเหมือนกับแสดงบทบาทให้เรากับคุณมาเนตต้องคุยกันแล้วก็มีทรัมป์มากดดันอีกรอบหนึ่งด้วยเนี่ยนั่นคือภาพจำนะครับอาจารย์
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันพยายามทำให้เราเห็นนะว่าทำยังไงถึงจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาพบถึงเรื่องเจรจาจริงๆเนี่ยมันไม่เคยประสบความสำเร็จเลยตลอดอันวาอิบราฮิม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นได้การร้องเพลง My Way เนี่ยมันถึงประเด็นไงฮะว่าไอ้นี่มันเป็น Final Curtain แล้วหรือเปล่ามันเป็นการปิดฉากสุดท้ายแล้วหรือเปล่าถูกต้องไหมครับเพราะว่าประเด็นจริงๆที่ควรจะต้องเป็นการเจรจาระหว่างไทยกับจริงๆไม่ใช่การเจรจานะเขาเรียกว่าการพูดคุยสันติสุขถูกต้องไหมครับเพราะว่าอีกฝ่ายนึงไม่ใช่รัฐดังนั้นเราจะไม่ใช้คำว่าเจรจาแล้วเราก็จะไม่ใช่คำว่าสันติภาพเพราะมันไม่ได้เป็นสงครามเราหลีกเลี่ยงการเป็นสงครามเพราะเดี๋ยวมันจะไปถูกผูกกับเรื่องยิฮาดหรือสงครามศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นมันเป็นการพูดคุยสันติสุขในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราซึ่งจริงมาเลเซียควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับมาเลเซียเองเนี่ยพูดได้แต่ว่าผมเป็นแค่ facilitator ผมเป็นแค่ mediator เพราะฉะนั้นสำหรับมาเลเซียเนี่ยด้วยการเมืองภายในของประเทศนะครับเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าไอ้ปัญหาของการเมืองภายในของมาเลเซียเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดคลื่นสีเขียวครับหรือว่า green wave โดยเฉพาะอย่างยิ่ง green wave ของพรรคทาสพรรคอิสลามซึ่งตีความศาสนาอิสลามแบบค่อนข้างที่จะรุนแรงทางบริเวณภาคเหนือของมาเลเซียเนี่ยมันทำให้อันวาอิบราฮิมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะทำการกดดันในเรื่องของเอาตัวคนคือฝ่ายไทยอ่ะสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดคืออะไรสิ่งที่ฝ่ายไทยเราอยากได้มากที่สุดจากมาเลเซียก็คือผู้ก่อการร้ายที่มาก่อเหตุในประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นบุคคล2สัญชาติแล้วเขาก่อเหตุเสร็จเขาหนีข้ามชายแดนเข้าไปฝังตัวอยู่ในมาเลเซียเพราะฉะนั้นเราอยากได้มากที่สุดคือเราอยากได้มาเลเซียทางการมาเลเซียที่แสดงความจริงใจเพราะคนกลุ่มนี้คืออาชญาก
1: ร
0: ทางมาเลเซียควรจะต้องจับกลุ่มตัวแล้วส่งกลับมาให้เหมือนกับที่ในอดีตประเทศไทยเราอ่ะเคยช่วยเรื่องโจรจีนคอมมิวนิสต์ที่เคยก่อเหตุในมาเลเซียแล้วหนีข้ามชายแดนมาฝั่งไทยไทยเราเนี่ยจับทุกคนเพราะถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วส่งกลับมาเลเซียทุกคนจนในที่สุดเหตุการณ์ในมาเลเซียสงบเราเองอยากเห็นแบบนั้นนะครับแต่ปัญหาก็คือ อันวาอิบราฮิมเนี่ยเขาเจอมรสุมพรรคสีเขียวนั่นก็คือตัวแทนสายอนุรักษ์นิยมอิสลามหรือพรรคพาส

0: นะครับเพราะนั้นถ้าอันวาใช้ไม้แข็งจับกุมมลายูมุสลิมที่เข้าไปก่อการในไทยแล้วเข้าไปหลบซ่อนฝังตัวอยู่ในมาเลเซียเนี่ยเขาก็จะถูกโจมตีทางการเมืองทันทีเพราะที่มาเลเซียไทยการนำของอันวาทำให้ได้ก็คือแค่จัดโต๊ะให้นั่งคุยกันเท่านั้นเองซึ่งการจัดโต๊ะให้นั่งคุยกันก็มีปัญหาอีกเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่อง principal agent problem ครับเพราะ DRN ที่เข้ามานั่งคุยกับทางการไทยในการพูดคุยสันติสุขอ่ะมันเป็นระดับแกนนำที่ทำนโยบายบนโต๊ะเจรจาแต่ความสัมพันธ์ของ DRN ที่เป็นแกนนำเป็นตีการเมืองเล่นเวทีระหว่างประเทศกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ติดอาวุธนึกออกไหมฮะ DRN ที่มานั่งคุยมันเป็น principal แต่ไอ้ DRN ที่ติดอาวุธแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาคุมไม่ได้แล้วมันเป็นเอเจนต์อยู่ในพื้นที่อ่ะมันมีมิสซิ่งลิงก์กันแต่ท่านที่มาเลเซียแสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มที่ก่อเหตุอ่ะเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายเป็นคนที่ก่อความเดือดร้อนข้ามประเทศแล้วทำไมไม่คิดบ้างล่ะว่าถ้าเขาอยู่ในมาเลเซียวันนึงเขาไม่พอใจรัฐมาเลเซียเขาทำแบบนี้บ้างคุณจะทำยังไงเพราะนั้นมันเป็นอาชญากรที่เดินทางข้ามประเทศมันควรจะต้องถูกจับมาลงโทษถูกต้องไหมฮะแต่เป็นมาปัญหาของอันวาเองก็คือเขาก็เชื่อมั่นในเรื่องของอันวาสเวมากถูกต้องไหม
1: เห็นถึงความซับซ้อนเลยครับนี่ยังไม่รวมถึงที่คุณมนอมาบอกว่ายุบกอรมนแต่ก็เดินทางไปกับนายกด้วยนะครับเรื่องนี้ยังไงฮะนี่อาจารย
0: ์ก็ผมคิดว่าในที่สุดแล้วยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องของการเมืองภายในครับเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวใต้อ่ะคุณมนอก็ต้องเดินทางร่วมไปด้วยอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วผมคิดว่าจริงๆแล้วในที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเนี้ยถ้ามันเป็นปัญหาอยู่สองข้างของพรมแดนน่ะวิธีการที่ดีที่สุดก็คือทั้งสองฝ่ายของสองข้างของพรมแดนต้องช่วยเหลือกันแต่ปัญหาของอันวาอิบราฮิมก็คือตลอดสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่มีผลงานที่เป็นรูปธรรมอะไรเลย
1: โอ้ my god
0: พยายามที่จะทำตัวเป็นกาวใจในกรณีไทยกัมพูชาเองแต่วันนี้เห็นไหมคร
1: ับ
0: กองกำลังของไทยกัมพูชาเองก็มาประชิดประสาทตามเมืองทมห่างออกไปแค่20เมตรอ่ะ
1: ฮะซึ่งอันว่าเป็นตัวตลกนะครับตอนนี้
0: ใช่ก็เขาเองก็เจอมรสุมทางการเมืองไทยในประเทศเยอะถูกต้องไหมครับเพราะนั้นในการร้องเพลงที่ขึ้นไปโขกก็บอกว่าเนี่ยมันกำลังจะถึงปลายทางแล้วฉันกำลังจะเผชิญหน้ากับฉากสุดท้ายเพื่อนของฉันฉันอยากจะพูดอะไรกับเธออย่างตรงๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า I will state my case of which I'm certain เพราะนี่คือสิ่งเดียวที่ฉันมั่นใจในการที่ฉันจะพูดเรื่องนี้ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยฉันทำทุกอย่างด้วยตัวฉันเองในวิธีของฉันเอง
1: และยังเสร็จไม่ขออภัยครับยังร้องผิดคีย์อีกด้วยout of tune ก็เป็นบทสรุปที่ดีนะครับว่า
0: ครับ
1: เราคงต้องคุยกันต่อวันจันทร์ครับอาจารย์วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับเดี๋ยววันจันทร์ผมฝากคุยเรื่องนี้ต่อนะครับอาจารย์แล้วก็อาจจะฝากเรื่องที่อดีตนายกของไทยทั้ง3ท่านเนี่ยไปพบกับผู้นำอินโดนีเซียนะครับว่าเราต้องถอดรหัสเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับมาในจังหวะนี้อย่างไรมาในจังหวะเดียวกันกับที่คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีไทยพบกับผู้นำมาเลเซียนะครับกับภูมิรัฐศาสตร์ในบ้านเราบ้างในภูมิภาคของเราบ้างนะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันจันทร์คุยกันต่อนะครับอาจารย์ครับ
0: ได้เลยครับครับสวัสดีนะครับ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับวันนี้วันศุกร์มาช่วยนั่งแทนรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพักภาพพิวัฒน์นะครับซึ่งน่าจะกลับมาอยู่กับเราในเดือนสิงหาคมนะครับท่านติดภารกิจตลอดเดือนกรกฎาคมนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินทร์ สัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันสุดท้ายนะของสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าช่วงข่าวสารต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะมีหลายเรื่องมากนะครับแล้วก็มีหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยนะกรณีของการสอบไอ้โกงท้องถิ่นนะนี่ก็เป็นมหากาพย์เลยนะยาวใหญ่เลยนะแล้วก็เมื่อวานนี้นะมีอีกประเด็นนึงนะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปบุกจับปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรนะมีการรับจ้างแจ้งเกิดเท็จให้ต่างด้าวเนี่ยนะโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยนะให้ใช้พ่อทิพย์เห็นเขาว่างั้นนะโดยมีเครือข่ายนะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่เขตแล้วก็ออกไอใบเกิดให้นะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับสัญชาติไทยนะโดยการเกิดนะทั้งมีบิดาหรือว่ามารดาใช่ไหมอันนี้เป็นคนไทยก็จะได้สัญชาติไทยแล้วก็เกิดในแผ่นดินไทยนะอันนี้เป็นหลักกฎหมายสากลนะก็บอกว่าทำมาตั้ง13ปีฮะคนที่ใช้ลักษณะของการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จเนี่ยจะใช้พ่อนะซึ่งก็คือใช้ผู้ชายนี่แหละนะพยานหลักฐานก็คือไม่ได้มีอะไรตอนแจ้งเกิดก็ที่โรงพยาบาลเขาก็ต้องถามใช่ไหมว่าคุณพ่อชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพ่อจริงแหละนะเป็นพ่อทิพย์เนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยนะมาแจ้งว่าเป็นคนนี้คนนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปขอเอกสารทางราชการนะก็ซึ่งอันนี้ก็บอกเป็นพันคนอ่ะพันกว่าคนอ่ะนะในช่วง13ปีที่ผ่านมาคนที่ใช้หลักฐานเป็นเท็จที่สุดเนี่ยนะก็คืออายุ13ปีนะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาต้องดำเนินการต่อนะว่าจะถอนสัญชาติยังไงนะซึ่งอันนี้มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากคดีที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์คดีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบริษัทอะไรที่สร้างตึกสตง.ใช่ไหมชัยนาทเรลเวย์แล้วก็มีคนไทยอยู่ 2-3 คนนะที่เป็นผู้ถือหุ้นนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ถือหุ้นแต่ในนามในการก่อตั้งบริษัทเนี่ยนะพอจริงๆแล้วพอไปตรวจเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ตำรวจเขาไปสืบไปเจาะไปตรวจเนี่ยนะโอ้ไม่มีอะไรเลยนะก็ชื่อนายประจวบอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยมา

มาโยงถึงพ่อทิพย์ด้วยเหมือนกันเป็นหนึ่งในกระบวนการเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจเขาก็กำลังเร่งดำเนินการสำหรับกรณีนี้นี่ยังไม่รวมนะครับเมื่อตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้หลังจากที่ทางแอร์โฮสเตสของการบินไทยมีนาเนี่ยนะไปถูกจับที่ออสเตรเลียหลังจากที่มีการรับหิ้วก็เอาเฮโรอีนเข้าไปในออสเตรเลียถูกทางเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียจับกุมได้หลังจากนั้นก็มีการประสานงานกับทางปปส.บ้านเรากับทางเจ้าหน้าที่บ้านเราแล้วก็ขยายผลนะซึ่งก็ตามไปหาคนที่ใช้เฟซบุ๊กปลอมที่ชื่อโรสนะซึ่งก็ยังไม่เจอนะฮะจนถึงตอนนี้ยังไม่เจอว่าใครใช้ชื่อโรสนะแต่ก็พยายามสืบไปที่ต้นตอเครือข่ายไล่ไปตั้งแต่คนที่เอาของมาส่งถูกไหมฮะไอ้กล่องอะแล้วก็มีพัสดุที่ต้องการให้ส่งก็คือถุงช้างเนี่ยนะที่บรรจุมาเนี่ยนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ไล่ไปนะไปดำเนินการสืบสอบต่างๆนานาเนี่ยจนได้กระบวนการนะที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นนะเห็นนี่ล่าสุดรู้แล้วนะคนที่แชทคุยอีกคนหนึ่งนะชื่อใช้ชื่อแชทว่ารินรินเนี่ยคือนายเอกวิทย์เอกวิทย์นี่ก็ร่วมกับอุทัยนะอุทัยนี่เป็นคนที่สวมฮู้ดสีน้ำเงินที่เอากระเป๋าไปส่งอ่ะนะเนี่ยคนที่ใช้รินรินเนี่ยนะก็คือเอกวิทย์เนี่ยก็ร่วมกันเป็นคนที่ไปแกะถุงช้างแล้วก็เอาเฮโรอีนใส่เข้าไปในถุงช้างนะเนี่ยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการนะกำลังสืบกำลังหาผู้บงการนะสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยนะก็พยายามตามอยู่ว่าโรสนี่คือใครแล้วผู้บงการสูงสุดนี่คือใครนอกเหนือจากที่ทางเจ้าหน้าที่เชื่อแล้วว่ากระบวนการเนี่ยมีความเกี่ยวพันมีความเชื่อมโยงกับต่างชาตินะอาจจะมาจากสปป.ลาวแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยตอนนี้เขาดำเนินการอยู่นะเห็นไหมนี่อีกเรื่องนะใช่ไหมและในทางการเมืองเองนะก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งผ่านที่ประชุมแล้วก็ลงมติของทางศาลรัฐธรรมนูญนะแต่ก็ยังมีความกังวลมีความเป็นห่วงเหมือนกันนะว่าไอ้ก้อน200,000,000,000 บาทในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะที่จะมาใช้โซลาร์เซลล์มาใช้อะไรเงี้ยนะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะจากทางคุณสิริกัญญาตันสกุลใช่ไหมล่าสุดบอกว่าเนี่ยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเขาได้เป็นรับเป็นไฟล์ข้อมูลคล้ายๆเป็นแคตตาล็อกว่าถ้าหากจะอยากจะใช้เงินก้อนเนี้ยไอ้200,000,000 บาทเนี่ยนะมันจะมีโครงการที่มีที่จะต้องใช้นวัตกรรมเนี่ยนะคุณจะโซลาร์เซลล์คุณจะอะไรก็สุดแท้แต่ละแต่ว่ามันมีบัญชีมาให้เลือกให้จิ้มเอาว่าอยากจะทำตรงไหนอย่างไรและหลังจากนั้นก็ส่งเรื่องให้พิจารณาตามลำดับเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเงิน200,000,000 บาทก้อนเนี้ยสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับ EV จะเกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์จะเกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะที่มันเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยให้ใช้พลังงานทดแทนเนี่ยมากขึ้นเนี่ยพึ่งลดการพึ่งพาหรือว่าการนำเข้าน้ำมันเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะซึ่งผมว่าสัปดาห์หน้าคงจะมีเรื่องเนี้ยต่อเนื่องนะวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะจริงๆท่านก็เดินทางไปที่มาเลเซียตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยนะเยือนอย่างเป็นทางการนะก็ไปถึงก็เห็นว่าตอนเลี้ยงอาหารกลางวันใช่ไหมผู้นำมาเลเซียเขาเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเจ้าภาพนะโอ้ก็เชิญคุณอนุทินขึ้นไปเล่นดนตรีนะก็เอาแซกโซโฟนนี่แหละเป่าเลยร้องเป่าเพลง My Way นะทางด้านของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียก็ร้องเพลง My Way นะแล้วหลังจากนั้นก็มีการประชุมกันผมเข้าใจว่าประเด็นสำคัญเนี่ยนอกจากเรื่องของการค้าชายแดนการแก้ไขปัญหาที่มันยืดเยื้อมาสักพักเนี่ยสักเดือน2เดือนเนี่ยกรณีของการห้ามนำเข้ากุ้ง5ประเภท5สายพันธุ์จากประเทศไทยของมาเลเซียเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี่ก็คือเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมหรือมิถุนายนนี่แหละนะครับ
ก็เป็นระยะเวลาและหลังจากนั้นเราขอเจรจากับทางมาเลเซียตลอดนะมาเลเซียทั้งระดับในพื้นที่นะระดับรัฐมนตรีก็เคยขอไประดับอธิบดีกรมประมงก็เคยขอไปนะเขาก็ปฏิเสธไม่คุยด้วยอ่ะมาสักพักใหญ่ๆแต่ก็มีความเชื่อมโยงว่ามันอาจจะเป็นผลมาจากเรามีการตรวจเข้มเรื่องของปลากระพงที่มาจากมาเลเซียแล้วเราก็มันมีระยะเวลาในการตรวจมีชี้แจงนานเขาอาจจะไม่พอใจจากตรงนั้นก็เลยห้ามนำเข้ากุ้งเข้ามาเลเซีย5สายพันธุ์ซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกนะฮะรัฐบาลก็พยายามดำเนินการนะทางราชการก็เท่าที่ผมทราบเท่าที่ผมได้มีการคุยกับทางกรมประมงเนี่ยเขาก็พยายามจะติดต่อไปนะแต่ว่าก็ถูกเลื่อนถูกปฏิเสธมาอันเนี้ยน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นเพราะเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยแต่ภารกิจนายกรัฐมนตรีไม่ได้แค่นั้นนะวันนี้ไปที่ด่านสะเดาแห่งใหม่ใช่ไหมไปเปิดด่านแห่งใหม่แล้วทางมาเลเซียนี่ก็เป็นด่านอะไรล่ะชื่อเดี๋ยวผมดูชื่อสักนิดหนึ่งนะบูกิตกายูฮีตัมนะเนี่ยอันเนี้ยจะช่วยเรื่องของการส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยดีขึ้นแล้วก็คือที่หับต่างๆผมว่าคงขยายมากขึ้นอ่ะกว่าด่านเก่านะแต่ว่าด่านเก่าก็คงยังไม่ได้ยกเลิกแต่ว่าจะมาใช้ด่านใหม่เป็นอีกด่านนึงหรือเปล่ายังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยๆดูนะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะถือโอกาสคุยกับทางอธิบดีกรมศุลกากรหน่อยนะนะคุณอะไรล่ะลอยกุนนันน่ะนะคุณพงทองลอยกุนนันมั้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับท่านอธิบดีนะก็เดี๋ยวคืออาจจะได้ขอความรู้ท่านนะว่าถ้าเปิดด่านสะเดาตรงนี้แล้วจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนความคืบหน้ากรณีของเหตุน้ำที่มันมีการรั่วแล้วก็ไหลเข้าไปถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่กำลังก่อสร้างอยู่ที่ตรงบริเวณวงเวียนใหญ่นะบ่อซ้ำล่าสุดนะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะเพิ่งไปรับใบมาจากทางกกต.นะหลังจากนั้นก็ทำงานเลยแล้วเมื่อวานนี้ลงหน้างานเป็นวันแรกเลยลงไปดูในพื้นที่เลยแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผมแจ้งคุณผู้ฟังไปเมื่อวานเนี่ยที่มันมีรายงานข่าวนะว่าไอ้พื้นเนี่ยตรงพื้นถนนแล้วก็พื้นอาคารเนี่ยนะมันมีการทรุดตัวลงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงบ่ายนะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วก็ทางความมั่นคงเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยเขาก็คุยกันว่ามันจะต้องมีการปิดการจราจรโดยเฉพาะฝั่งขาจากสี่แยกบ้านแขกนะตรงหน้าเข้าไปที่วงเวียนใหญ่มันมีตึกมีอาคารเนี่ยเห็นรอยร้าวชัดเจนแล้วก็มีทรุดเขาก็ปิดถนนตรงนั้นนะแล้วก็บอกว่าให้เบี่ยงเส้นทางสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปวงเวียนใหญ่ที่ลงมาจากสะพานพระปกเกล้าเนี่ยนะฮะหรือว่ามาจากทางสะพานพุทธเนี่ยก็ไปใช้ช่องขาเข้าจากธนบุรีมุ่งหน้าเข้าเขตพระนครนะก็จาก4เลนก็แบ่งกันคนละ2เลนเมื่อคืนนี้ผมเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่เขาปิดเพิ่มนะครับคือปิดฝั่งจากวงเวียนใหญ่มาที่สี่แยกบ้านแขกด้วยคือตอนนี้ปิดทั้งสองฝั่งเลยคือถ้าใครมาเนี่ยตอนนี้คือคุณจะหลบยังไงไม่รู้ล่ะคุณต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกตรงสี่แยกบ้านแขกอ่ะจะไปอิสระภาพอ่ะก็เลี้ยวซ้ายไปพอตีโค้งอ้อมเข้าลาดย่าเข้าวงเวียนใหญ่หรืออิสระภาพออกไปคุณจะไปจรัญจะไปท่าพระคุณก็อาจจะต้องใช้เส้นทางนี้แล้วอ้อมเบี่ยงไปนะอันเนี้ยเหตุผลประการหนึ่งก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ครับเขาไปตรวจแล้วก็ไปเจออาคารที่มันทรุดที่มันโน้มเอียงเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก10องศาเท่าที่ผมตามข่าวนะแล้วบอกว่ามันต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนน่ะที่อยู่ในอาคารดังกล่าวนะมีอาคารอยู่หลังนึงที่มันโน้มเอียงมาเนี่ยนะแล้วก็บริเวณพื้นที่ใกล้กับจุดที่น้ำมันรั่วซึมลงไปในอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยที่กำลังก่อสร้างรถไฟใต้ดินสายสีม่วงเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ย
ันนี้มันเข้าไปในอุโมงค์เลยที่เราเห็นภาพข่าวใช่ไหมมันแตกต่างจากที่นู่นนะแตกต่างจากตรงอะไรล่ะโรงพยาบาลวชิระนะอันนั้นเข้าทั้งอุโมงค์เข้าทั้งอะไรล่ะไอตัวสถานีเลยนะไอรอยแคร็กเนี่ยมันต่างกันนะคือตรงนั้นมันก็เป็นปัญหาอย่างนึงจุดตรงนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างนึงแต่ไอจุดที่มันเกิดการรั่วซึมเนี่ยนะทางกรุงเทพมหานครบอกโอ้ระยะซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ย30 เมตรเนี่ยอันนี้ขอให้ประชาชนที่ใช้อาคารสถานที่อยู่ในบริเวณนั้นอ่ะออกนอกอาคารให้หมดเพราะว่าเขาก็ต้องดูความปลอดภัยเป็นสำคัญมันเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาใช่ไหมฮะหรือว่ามันมีการซุดตัวมีการเอียงเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยละนะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการอยู่นะฮะเนี่ยล่าสุดเนี่ยเห็นทางสำนักงานเขตคลองสานนะขอความร่วมมือห้ามเข้าในอาคารนะนะเขาก็บอกเลยบอกว่าเมื่อวันที่8 กรกฎาคมนะได้เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกนะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างของอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคียงตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะอาคารดังกล่าวอาจจะเป็นพยันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายทรัพย์สินก็เห็นควรหยุดใช้อาคารหากมีการใช้อาคารอาจจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารได้นะเขาเริ่มมีคำสั่งเลยบอกว่าดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยสำนักงานเขตคลองสานจึงประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าห้ามใช้อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522นะแล้วก็มีข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเรื่องของการควบคุมอาคารจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนะทั้งนี้ทางสำนักงานเขตคลองสานได้ประสานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดที่อยู่ชั่วคราวนะโดยสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชต่อไปนะอันนี้ลงวันที่9 กรกฎาคม 2569นะก็ประกาศเมื่อคืนนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็อัปเดตหน่อยนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมนะจริงๆมันก็มีประเด็นเพิ่มเติมนะสำหรับรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโครงการเนี้ย7 ปี 8 ปีนะที่เขามีการประมูลแล้วก็มีการเซ็นสัญญานะว่าจะดำเนินการแต่ว่าพอหลังจากที่มีการประมูลมีการเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยนะมันก็มีปัญหามาตลอดนะใครที่ติดตามข่าวเรื่องนี้ก็จะรู้ว่ามีปัญหามาตลอดสำหรับผู้ที่ได้รับการประมูลแล้วก็การส่งมอบนะพื้นที่ด้วยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาต่อเนื่องนะแนวทางสำคัญเนี่ยผมเข้าใจว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะเจ้าของพื้นที่เจ้าของโครงการเนี่ยเขาก็พยายามคุยนะกับทางบริษัทเอกชนที่ได้รับการประมูลไปที่จะพยายามที่จะผลักดันพยายามที่จะแก้ไขแล้วก็จะเดินหน้าในการดำเนินการก่อสร้างเนี่ยแต่มันก็ติดปัญหาเยอะแยะคือทั้งสองฝั่งอ่ะคือไม่ใช่แค่ฝั่งของเอกชนอย่างเดียวนะฝั่งของทางการรถไฟก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันนะว่าที่เราได้ยินนะพื้นที่ตรงเนี้ยที่มักกะสันอะไรเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นลายเดียวกันเส้นทางเดียวกันตอนนั้นที่มันมีปัญหานะก็ทำไปทำมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยทางผู้ที่ได้รับสัมปทานนะผู้ที่ได้รับสัญญาเนี่ยเขาก็แจ้งการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกขอยกเลิกสัญญารถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินนะตามข้อสัญญาด้วยนะข้อ 6.2 นะเนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงานได้ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกโอ้แต่เขาก็ถามนะว่าทำไมถึงออกไม่ได้นะก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่ได้รับการส่งเสริม BOI ฮะตามเงื่อนไขทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปใช้เป็นหลักฐานนะในการที่จะไปดำเนินการด้านการเงินได้ก็คือไปขอกู้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้การรถไฟก็พยายามนะที่จะคุยกับคู่สัญญาแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการแก้ไขสัญญาก่อนหน้านี้มันมีแนวทางออกมา2แนวทางแนวทางที่1ก็คือแก้ไขสัญญา
ผ่านกระบวนการผ่านทางอัยการสูงสุดที่มีการแก้ไขสัญญาแล้วเขาก็โอเคเห็นชอบด้วยนะแต่มันจะเดินหน้าต่อไปได้หรือเปล่าก็คือทั้งสองฝ่ายนะต้องคุยกันต้องตกลงกันนะแล้วก็ต้องเข้าสู่ที่ประชุมครม.ด้วยสำคัญนะครม.ก็ต้องอนุมัติให้มีการแก้ไขสัญญาตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอตามที่ทางสำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขมาแล้วนะแล้วแนวทางที่สองนะที่มีการพูดถึงก็คือการยกเลิกสัญญาเนี่ยก็ตามแนวทางเนี่ยแนวทางที่สองก็เดี๋ยวรอดูนะว่ากรณีนี้นะจะเดินหน้าถอยหลังยังไงนะเพราะว่าถ้าสมมติมีการเปลี่ยนแปลงเราก็รอดูต่อไปว่าแล้วไอ้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมันจะเดินหน้าต่อไหมหรือมันจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการนะมันมีความจำเป็นไหมถ้ามันไม่มีความจำเป็นเป็นรถไฟทางคู่ดีไหมหรือจะเป็นรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะดำเนินการหรือว่าจะมีการปรับแผนอะไรอย่างไรหรือไม่นะนี่ก็พยายามสรุปภาพให้เห็นนะสำหรับข่าวสารวันนี้ไม่ต้องเอาอะไรเป็นพิเศษอะนะไม่ต้องเจาะลึกเรื่องไหนเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็หยุดกันแล้วแล้วบางท่านเนี่ยนะเมื่อวานเนี้ยที่คุณวีระบอกว่าจะไปคุยบ่ายวันอาทิตย์ใช่ไหมเราไปรีเฟรชกันอะนะก็เห็นล่าสุดนี่เขาแจ้งผมมานะว่าคุณผู้ฟังที่ไปจองเนี่ยเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วเรียบร้อยนะไม่ต้องไปจองแล้วตอนนี้ล้นด้วยนะเขาบอกว่าล้นด้วยมากกว่าจำนวนที่สามารถที่จะไปเข้าร่วมฟังนะที่คุณวีระจะคุยแบบสบายๆนะสไตล์แบบเล่าสู่กันฟังแบบง่ายๆสบายๆเนี่ยนะที่บ่ายวันอาทิตย์เรามีรีเฟซเรามารีเฟซกันเนี่ยที่ดีเอสรามอินทา67เนี่ยนะเขาแจ้งผมมาแล้วว่าเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวพูดถึงรายละเอียดต่างๆเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปย้ำกันอีกทีนะเขาก็แจ้งมานะบอกว่าขอบคุณนะสำหรับการลงทะเบียนเข้ามาครับนะเนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมงานบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟซกันกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์เป็นจำนวนมากสำหรับผู้ที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะเนื่องจากมีลูกค้าของทางร้านมาใช้บริการด้วยจึงไม่มีการการันตีนะที่นั่งภายในร้านนะครับนะเขาแจ้งมานะแต่ว่าสามารถเข้ามาจองที่นั่งจะทานอาหารจะมาดื่มน้ำกาแฟจะมาดื่มมัทฉะจะมาทานเบเกอรี่นะของทางร้านเนี่ยก็มาได้เลยตั้งแต่10โมงแล้วก็เขาก็พูดเพิ่มเติมนะเขาก็แจ้งเพิ่มเติมบอกว่าขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ปล.นะปัจฉิมลิขิตนะเขาบอกว่าบริเวณพื้นที่จอดรถเนี่ยมีจำนวนจำกัดครับและบริเวณพื้นที่ยังมีการจำหน่ายสินค้านะไม่ว่าจะเป็นหนังสือของอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะรวมไปถึงผลไม้ต่างๆเช่นทุเรียนมะขามผลไม้แปรรูปอันนี้ก็ยังสามารถเลือกชมเลือกชิมเลือกช็อปได้ตามอัธยาศัยนะอันนี้เขาแจ้งมานะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการดีนะถ้าจะไปรถสาธารณะผมว่าได้นะได้นะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูตรงนั้นไม่แน่ใจว่าสถานีอะไรอ่ะคุณลองถามแล้วกันเพราะว่ามันมีกม.4รามอินทากม.4ใช่ไหมจะรามอินทากม.4ใช่ไหมชื่อสถานีเนาะรถไฟฟ้าสายสีชมพูฮะสถานีก็คือรามอินทากม.4พอคุณลงที่สถานีรามอินทากม.4ก็เลือกดูนะเพราะมันจะเดินเข้าไปในซอยรามอินทา67เนี่ยประมาณสัก200เมตรไม่เกิน300เมตรบางท่านอาจจะเดินเข้าไปนะบางท่านนะก็ลองดูพี่วินมอเตอร์ไซค์เพราะวินมอเตอร์ไซค์เขาใช้ไทยช่วยไทยพาสได้นี่ใช่ไหมก็อาจจะใช้บริการพี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เข้าไปที่ดีเอทนะรามอินทา67เนาะเข้าไปที่ร้าน Refresh นะก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะเพราะฉะนั้นผมก็แจ้งสำหรับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเราจะมาย้ำกันอีกทีนะตอนช่วงท้ายของรายการนะครับอ่ะส่วนฟุตบอลหน่อยนะวันนี้ได้มาแล้วครับ1ทีมสำหรับเข้ารอบ4ทีมสุดท้าย
ไม่ต้องตกใจฮะก็อย่างที่เราคาดการไว้ฝรั่งเศสชนะโมร็อกโกมา2ประตูต่อ0ลูกครึ่งแรกเอ็มบัปเป้ได้ยิงลูกโทษแต่ยิงไม่เข้าอ่ะแต่ว่ามาฟอร์มเดียวกับเมสซี่เลยยิงลูกโทษไม่ค่อยเข้าแล้วหลังจากนั้นก็มายิงเองนะโอ้ลูกยิงเอ็มบัปเป้สวยมากนะลูกที่นํา 1-0 น่ะนาทีที่60หลังจากนั้นมีเดเบเร่ยิงอีกทีนึงนาทีที่66ก็ทำให้ฝรั่งเศสชนะโมร็อกโกไป2ประตูต่อ0เป็นทีมแรกนะที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะวันนี้นะมีเตะอีก1คู่นะดูสักนิดนึงวันนี้คู่ไหนล่ะวันนี้ใครครับวันนี้เป็นสเปนเจอเบลเยียมนะโอ้โหสเปนเจอเบลเยียมตอน 02:00 อ่ะคืนนี้เดี๋ยวจะตื่นขึ้นมาดูตั้งแต่ 02:00 เลยนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: จ้งหน่อยแจ้งหน่อยนะเมื่อกี้ผมพูดไอ้พืชขอไปพูดผิดไปหน่อยนะต้องลงที่รามอินทากม6นะฮะรามอินทากม6นะถ้ารามอินทากม4นี่มันอยู่แถวลาดประเขานะมันต้องเลยมาอีกนิดนึงนะรามอินทากม6นะPK 22นะอันนี้สถานีก็คือ PK 22นะแล้วก็ถ้าขยับไปอันหนึ่งมันก็คือคูบอลนะครับเห็นว่ารามอินทากม6นี่จะลงใกล้ๆกับอะไรล่ะซอยรามอินทรา65นะเพราะฉะนั้นก็จะเดินนิดนึงนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วนะลองมองซ้ายมองขวานะถ้าสมมุติว่าคุณจะไปรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยก็ใช้บริการพี่ๆนะวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นก็ได้นะเพราะว่าถ้าเอารถไปเนี่ยผมกลัวว่าหลายท่านนะมันถ้าไปกันเยอะเกินเนี่ยนะมันอาจจะที่จอดรถมันถามว่ามันมีไหมมันมีนะแต่ว่ามันก็จะไม่สะดวกถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเราใช้บริการสาธารณะบางท่านอาจจะขึ้นแกร็บขึ้นแท็กซงแท็กซี่ไปนะขึ้นไลน์มงไลน์แมนไปอันนี้ก็จะสบายเลยนะแล้วก็ฟังกันยาวเลยนะไม่รู้ว่าจะคุยกี่ชั่วโมงผมยังไม่รู้นะผมบอกไว้ก่อนไม่รู้ว่าเรื่องอะไรด้วยเมื่อวานนี้มีคนรู้จักกันนะไลน์มาถามผมนะณัฐพงศ์อาจารย์วิระเขาจะคุยเรื่องอะไรผมโอ้โหขอโทษจริงๆครับผมไม่ทราบจริงๆต้องแล้วแต่อาจารย์วิระเลยนะแล้วแต่คุณวิระเลยไม่รู้ว่าจะคุยอะไรนะแต่ก็ต้องมีอะไรเด็ดแน่ๆถูกไหมแต่ไม่ต้องไปลงทะเบียนแล้วเพราะว่าเขาเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แจ้งผ่านไปถึงคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะก็เขาบอกแล้วว่าเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยนะไม่ได้มีสำรองไม่ได้มีการไว้ให้นะเพราะฉะนั้นไปเหมือนเฟิร์สคัมเฟิร์สเซิร์ฟอะนะไปถึงก็ต้องไปจองกันเอาเองนะครับแล้วก็เขาก็มีลูกค้าที่เข้ามาในร้านเขาเป็นปกติด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะเริ่มตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองใช่ไหมก็ไปกันก่อนก็ได้ไปทานข้าวนะร้านเขาเปิดตั้งแต่10 โมงเช้าคุณเลือกดูว่าคุณจะไปตอนไหนยังไงนะครับอ่ะก็แจ้งเพื่อทราบนะครับเปิดสายคุยกันดีกว่าเอาไหมเปิดสายคุยกันนะเผื่อท่านไหนจะคุยอะไรเพิ่มเติมนะก็เชิญนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญครับเราเปิดสายตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะวันนี้ท่านไหนจะมาคุยนะเป็นสายแรกนะคุณบีบีสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: สวัสดีในวันที่ฟังเสียงเขารอบครับ
0: เฮ้ยนี่มันของตายคุณใครก็ประเมินว่าฝรั่งเศสชนะโมร็อกโก
1: ผมว่ามีแต่ลุ้นแชมป์โลกครับดูสภาพนักเตะแล้วดูทีมแล้วโอ้
0: เขาเต็งหนึ่งพี
1: ่แข่งจริง
0: ฝรั่งเศสเต็งหนึ่ง
1: คือกองหน้าใครก็ได้ครับตอนนี้กองหน้าใครก็ได้ครับลงเป็นยิงหมดทุกคนครับตอนนี้
0: เนาะคือทั้งกองหน้านะทั้งเอ็มบัปเป้แล้วก็เดมเบเล่นะแล้วก็จริงๆมีอีกคนหนึ่งชื่ออะไรไม่ผมจำไม่ได้ที่มัดผมอะยังยิงไม่ได้แต่จ่ายได้แล้วอะนะ
1: โอลิที่บอกครับว่าตอนนี้เห็นเขาบอกว่าหลายคนบอกว่าฝรั่งเศสเหมือนบราซิลในยุคที่ได้แชมป์โลกครับคือโค้ชมันทำอะไรโค้ชส่งใครไปก็ได้แล้วผู้นั้นทำมันเองครับมันชุกที่มีโรนัลโดมีโรนัลดินโญ่มีลิวาโดครับ
0: มันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าแถว2เขาว่านะกองกลางของฝรั่งเศสที่คอยที่จะเก็บตกและยิงลูกไกลอ่ะโคตรดีนะผมเห็นหลายลูกที่แบบมีโอกาสแล้วก็ยิงก็เฉียวไปเฉียวมาแค่นั้นเอง
1: ครับบาโคล่าอย่างนี้โอเคโอ้ยใครก็ได้ครับตัวนี้คือผมไม่รู้สิผมรู้สึกว่าปีนี้ฝรั่งเศสเขาเอาจริงอ่ะปีใส่ปีแล้วเขาคงเก็บเป็นบทเรียนไว้ว่าที่เขาแชร์แมสซี่เพราะว่าอะไร
0: โอ้
1: เนี่ยเขาจะลงแมสซี
0: ่เออก็ไม่รู้แมสซี่เขาก็คงอยากได้แชมป์เหมือนเดิมหรอมั้ง
1: เอ็มบัปเป้คงไม่ยอมครับผมว่าปีนี้เอ็มบัปเป้คงเขาคงรู้ว่าเขาต้องทำอะไรกับแมสซี่บ้างครับเขาคงไม่ยอมเป็นพะลองไปสองปีหรอกนะครับผม
0: ครับผม
1: อันนี้ลุ้นสเปนครับเป็นลุ้นสเปนกันดีกว่า
0: วันนี้สเปนนะสเปนกับใครนะ
1: อยากให้ยามาเจอเอ็มบัปเป้ครับสเปนเจอเบลเยียม
0: เนาะโอเค
1: เบลเยียมมีโค้ชดีครับรูดิการ์เซียโค้ชเก่งคนนี้จริง
0: ครับผมได้ครับ
1: โอเคครับงั้น
0: ครับ
1: แค่นี้ครับสวัสดีคร
0: ับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คุณผู้ฟังนะที่อยู่แถวนั้นก็แจ้งผมมาอีกนะบอกว่า ให้ลงที่สถานีนะรามอินทากม6นะโอเคนะฮะถ้าใครจะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปคุณแจ็คสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับเชิญครับ
2: ครับคุณณัฐพงศ์ไอ้บอลโลกเนี่ยฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินามันอยู่คนละสายใช
0: ่
2: ไหมฮะ
0: ใช่ๆๆๆๆ
2: คือถ้าสมมติหลุดไปทั้งคู่มันก็จะเหมือนกับเดจาวูกลับมาดูรอบชิงของปีรอบก่อน
0: เออใช่ถูกต้องนะ
2: ผมไปรอดูรอบนั้นเลยเลย
0: เฮ้ยแหมคุณคิดว่านอร์เวย์ผมเขาจะแบบปล่อยไปง่ายๆหรอ
2: ก็อาจจะต้องออกแรงนิดนึงแต่ว่า
0: ผมเชียร์นอร์เวย์ขนาดที่แบบเฮ้ยผมคือข้ามอังกฤษไปเลยนะผิดหวังขึ้นมาที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์มาเลยคุณณัฐพงศ์เป็นไงบ้างล่ะนอร์เวย
2: ์โอ้ก็แต่ว่าคือด้วยศักยภาพการโลเรือนะคุณณัฐพงศ์ผมว่ายังต้องผ่านอีกต้องโลอีกหลายรอบอะผมว่าแต่ว่าเขาก็ศักยภาพเขา
0: ถ้าโลหลายรอบนี้แสดงว่าเขาได้แชมป์นะพี่นี่มันเหลืออีกแค่2นัดเองนะ2นัด3นัดเองนะ
2: ใช่
0: ใช่
2: ไหมตรงนั้นนะแต่ว่าผมว่ารอบรองน่าจะมัน
0: อะไม่คืออย่างนี้คือพอมานั่งสลัตตาเนี่ยนะคือเมื่อวานผมก็นั่งคิดนะโอ้คือจริงๆถ้าดูฟอร์มคือถ้าดูแบบเฮ้ยอังกฤษกับนอร์เวย์
2: จะเป็นกลาง
0: กลางเนี่ยเนาะอังกฤษมันดีไหวอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วเวลาเตะบอลยุโรปแล้วก็คนนอร์เวย์หรือว่านักฟุตบอลนอร์เวย์ส่วนใหญ่ก็เตะในพรีเมียร์ลีกเยอะหรือไม่ก็เตะที่สกอตติสพีเอสกอตของสกอตแลนด์นะ
2: หลายหลายคน
0: เออก็ส่วนใหญ่มันรู้ทางกันอยู่แล้ว
2: ใช่
0: ไหมแต่อย่างนี้คือถ้าคุณดูนอร์เวย์ตอนเจอกับบราซิลอะถ้าคุณดูกองหลังนอร์เวย์กับกองกลางนอร์เวย์นะ
2: ครับผมดูเทป
0: โอ้โหเฮ้ยมันเล่นแบบใจมันแบบเต็มร้อยว่ะถูกไหม
2: มีเท่าไหร่เขาใส่หมด
0: มีเท่าไหร่เขาใส่หมดนะคองบอลเขาไม่กลัวเลยนะเขาไม่ได้มีแบบโอ้โหนี่แม่งแชมป์สี่สมัยเว้ยไม่มีกลัว
2: ไม่มีการ์ดเลยเขาแบบเขาใส่คือเหมือนขับรถนี่ก็กดมิดเลย
0: แล้วมันเล่นเป็นทีมอะ
2: ใช่คือแล้วก็ตัวทีมเวิร์กนี่ผมเห็นภาพเลย
0: ถูกไหมเล่นเป็นทีม
2: จ่ายบอลต่อบอลเราเหมือนรู้ท่ากันแหละเหมือนบอลมันวิ่งไปหาเองอ่ะ
0: เออส่วนอังกฤษก็ถามว่าเล่นเป็นทีมไหมก็เล่นเป็นทีมแหละแต่ว่ามันก็ดูแล้วมันยังมีนิดนิดอ่ะก็เลยยังแบบยังเชียร์ต่อแอบใจลึกๆเชียร์นอร์เวย
2: ์คุณมาพงมองคล้ายๆผมคือผมมองสุดท้ายเนี่ยถ้าไปตัดเชือกกันระหว่างอาร์เจนกับนอร์เวย์ใช่ไหมมันก็ต้องไปขี่กันตรงนั้นนะว่านิดนึงว่านะคือ ความเป็นคมความคมของอาร์เจนตินากับความแข็งแน่นของนอร์เวย์เนี้ยใครจะขาดก่อน
0: แต่หน้าอาร์เจนตินา3ตัว4ตัวนี่มันยิงได้ทุกตัว
2: นะผมว่าใครก็ได้ตอนนี้ไม่ต้องเมสซี่อ่ะใครเมสซี่จะเป็นตัวหล่อก็ได้เผลอๆสุดท้ายนะ
0: หน้าอาร์เจนตินาตัวจริงตัวสำรองนี่มันยิงได้หมดเลยนะ
2: แต่ว่าโดยตัวเขาเองเขาก็อยากที่จะเป็นแบบยิงเป็นทำประตูสูงสุดอยู่แล้วมันก็มีมุมอ่ะเนาะแต่ว่าก็ยากอ่ะอยู่ที่เขาอยู่ที่โค้ชเขาจะวางว่าจะวางแบบไหน
0: ครับจริงๆเห็นด้วย
2: สนุกผมว่าสนุกยังงวด
0: มันเริ่มสนุกนี่แหละก็เริ่มมาตอน16ทีมตอน32นี่แหละพอน็อกเอาท์อ่ะมันเริ่มสนุกบอลนะ
2: ดูง่ายๆคุณณัฐพงศ์ช่วงเตะใหม่ๆอ่ะที่ชูเรื่องบอลนะไม่ค่อยมีเข้ามาได้คุยกันไงแต่ตอนเนี้ยผมว่าเกือบจะทุกฝ่ายเลยต้องอย่างน้อยต้องมีบอลโลกสักนะติดไม้ติดมือว่า
0: เออใช่ติดไปนวมสักนิดนึง
2: ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงนิดเดียวผมมาแต่ได้มากคุณณัฐพงศ์วันอาทิตย์อ่ะคือผมไม่อยากไปฟังนะแต่ว่าผมติดภารกิจลูกสาวซ้อมยิม2วันเสาร์อาทิตย์คือตอนนี้ผม7วันเนี่ยผมไม่มีเวลาของตัวเองเลย
0: โอ้อุ๊ยภารกิจนั้นสำคัญ
2: ใช่ทีนี้ผมอ่ะไม่รู้ว่ามีโอกาสมั้ยที่จะในอนาคตจะมีคลิปหรือมีอะไรที่แบบคือมันเป็นประเด็นที่ผมก็รู้ว่ามันเป็นเหมือนกับprivate อ่ะ
0: ครับ
2: ก็ไม่ได้ลองขอแบบต้องถ่ายทอดเลยแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้สื่อสารออกมาบ้างในหัวข้อสำคัญหรือน่าสนใจเนี่ยก็อยากจะฝากนะครับไปในกลุ่มปิดก็ได้ฮะกลุ่มปิดอาสมหรือกลุ่มปิดอันไหนสักอันนึงที่อาจารย์คิดว่ามีช่องทางที่พอจะสื่อสารได้ก็อยากจะเดี๋ยวจะฝากให้ช่วยพิจารณาให้หน่อย
0: รับไว้รับไปพิจารณา
2: เหมือนกันมาธิการเลย
0: รับไว้พิจารณารับไว้พิจารณา
2: ขอบพระคุณมากนะ
0: ครับได้ได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวต้องแจ้งคุณวิระก่อนนะเพราะนี่ก็เห็นมีหลายท่านที่เขาอยากจะฟังแต่เขาไม่ได้ไปใช่ไหมเดี๋ยวต้องลองดูครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นกลุ่มเล็กๆอ่ะนะที่คุณวิระเขาจะคุยแบบสบายๆใช่ไหมเล่านี่ให้ฟังเนี่ยนะในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะตอนบ่ายสองอ่ะประมาณสักบ่ายสองที่ร้านรีเฟชนะที่ดีเอสรามอินทรา67นะแล้วก็คนที่ไปก็40-50คนคงไม่เกินนี้หรอกนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าจะคุยได้มากน้อยขนาดไหนนะแล้วก็มันจะเอามาจะทำยังไงดีเดี๋ยวผมขอปรึกษาหารือกับคุณวิระก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าทางคุณวิระเขาหรือว่าทางสำนักพิมพ์โรนินทางกลุ่มอาสมสนธยาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาดำเนินการยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่ารับไว้พิจารณานะฮะยังมีเวลานะ10นาทีสำหรับช่วงที่2นะครับมาคุณผู้ฟังครับที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนี่ผมไปเจอข่าวเล็กๆอยู่ข่าวนึงนะผมตกใจมากบอกตอนเนี้ยนะชาวเน็ตจีนฮะอันนี้ของเป็นชาวเน็ตจีนนะแล้วก็ไอ้เพจข่าวที่เขาเอามาเผยแพร่เนี่ยมันเป็นเพจข่าวของเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนเนี่ยนะชื่อว่าต้าขาเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยชาวเน็ตจีนเขามีการจำแนกนะกลุ่มอายุนะของบุคคลว่าเรียกเป็นกลุ่มไหนช่วงไหนอายุเท่าไหร่เรียกเป็นอะไรใช่ไหมเขาบอกแรกเกิดถึง1ปีเนี่ยอันนี้เรียกว่าเด็กทารกถ้าอายุ1ขวบนะถึง10ขวบอันนี้เรียกว่าเด็กๆพออายุ11ถึง20เขาบอกอันเนี้ยมันเข้าสู่วัยรุ่นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น21ถึง30นะเขาจำแนกนะอันนี้ของจีนนะครับของชาวเน็ตจีนเขาจำแนกว่ากลุ่มเนี้ยคือเยาวชนถ้าบ้านเรานี่ก็ต้อง18เนาะเป็นเยาวชนเนาะแต่ของเขาบอก21ถึง30นะเป็นเยาวชนนะพอ31ถึง40ครับคุณผู้ฟังครับยังไม่ต้องตกใจอันนี้เขาถือว่าเป็นวัยกลางคนใน31ถึง40แล้วนะสมเหตุสมผลนะเป็นวัยกลางคนนะอายุ41ถึง50ครับมีใครอยู่ช่วงนี้บ้างคุณนิรมนอยู่ไหมเนี่ยฮะรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาจะเรียกว่าเป็นวัยกลางคนและผู้สูงอายุเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอ45 46อย่างนี้เป็นผู้สูงอายุแล้วหรอโอ้โหส่วนตั้งแต่51ถึง70ครับชาวเน็ตจีเนี่ยเขาจำแนกออกมาเขาบอกว่าอันเนี้ยเข้าสู่วัยชราแล้ว51ปีนะพี่โอ้โหนะแล้วก็ช่วงบั้นปลายนี่ก็คือ71ถึง100นะอันนี้เป็นถือว่าเป็นช่วงบั้นปลายนะโอ้โหเขาแยกละเอียดยิบเลยนะนะอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังนะสบายๆนะผมนี่อ้าวแต่อย่างนี้เราต้องอยู่กลุ่มไหนเนี่ยโอ้โหผู้สูงอายุซะแล้วเป็นสวซะแล้วหรอนะอันนี้เป็นของชาวเน็ตจีนนะที่เขามีการแยกจำแนกกลุ่มอายุนะของปี2026นะก็เล่าสู่กันฟังสนุกๆ นะวันนี้วันศุกร์อ่ะผมไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรที่เครียดๆนะมาให้ต้องกังวลใจนะแล้วก็นี่เดี๋ยวใครที่จะเดินทางไปไต้หวันใครที่จะเดินทางไปทางตะวันออกของจีนนะครับเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะตามดีๆนะตามดีๆนะเห็นมีพายุไต้ฝุ่นลูกหนึ่งรัศมีใหญ่มากนะรัศมีกว้างหูใหญ่ท่าทางจะผลกระทบมากนะแต่ว่าความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางเนี่ยตอนแรกที่เขาบอกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตอนนี้มันหย่อนลงมาเยอะแล้วแต่มันยังเป็นไต้ฝุ่นอยู่นะฮะความเร็วลมมันก็ลดลงเรื่อยๆนะแต่รัศมีที่มันใหญ่มันก็จะทำให้เกิดฝนตกเป็นอาณาบริเวณกว้างนะครับที่ไต้หวันนะมีหลายสายการบินนะครับที่เขายกเลิกเที่ยวบินไปไต้หวันในช่วงวัน2วันนี้นะใครที่จะมีภารกิจที่เดินทางไปไต้หวันก็เช็คสักนิดนึงนะว่าเขายกเลิกเที่ยวบินหรือเปล่านะนี่โชคดีนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ไต้หวันนะห้างร้านต่างๆส่วนใหญ่นะวันนี้เขาปิดทำการนะครับเพื่อรับมือกับไอ้พายุป่าวีเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะผ่านบริเวณตอนบนของไต้หวันแล้วก็เข้าทางตะวันออกของจีนเมื่อเช้าที่คุยกับทางผอ.ของกรมอุตุนิยมวิทยานะท่านผอ.สมควรต้นจานี่ยังคุยกันอยู่เลยท่านบอกว่าถ้ามันจะเข้ามันจะเข้าแถวฝูเจี้ยนนะใครที่ไปแถวนั้นก็ต้องติดตามหน่อยนะส่วนบ้านเรานะบ้านเราอิทธิพลของพายุลูกนี้มันไม่ได้ส่งผลโดยตรงแต่มันก็มีอ้อมๆ มาเหมือนกันนะช่วง10 11 12 13เนี่ยนะทางภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอาจจะมีฝนตกนะฮะแล้วก็ทางภาคตะวันออกจันทบุรีตราดเนี่ยอาจจะมีฝนนะแล้วก็รวมไปถึงทางภาคใต้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูหน่อยนะเผื่อต้องตรวจสอบเผื่อคุณจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรเผื่อคุณจะเดินทางไปพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะไปในพื้นที่ดังกล่าวหรือเปล่าถ้ามีพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องระมัดระวังหน่อยใช่ไหมเวลาขับรถขับลาคุณฝนตกถนนลื่นอ่ะอันนี้มันเบรกมันควบคุมยากรถควบคุมยากเราก็ต้องดูตรวจเช็ครถต่างๆให้มันเรียบร้อยให้มันพร้อมใช้งานไม่ใช่ว่าโหรู้ขนาดนี้แล้วคุณยังละเลยอ่ะอย่างนี้ไม่ได้ละอย่างนี้ไม่ได้ละไม่ถูกต้องละนะเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากความประมาทนี่แหละบางคนไม่ได้ไปตรวจเช็คก่อนอ้าวลมยางมันดีไหมนะเครื่องยนต์มันโอเคหรือเปล่าเบรกมันยังทำงานได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยนะมันไม่งั้นเดี๋ยวมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันไม่คุ้มกันนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ใครจะไปที่ไหนยังไงก็คุยกันได้นะมายังน่าจะได้สักสายสองสายนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะครับไม่จำเป็นนะฮะบางท่านอาจจะบอกโอ้โหนี่คุยกันแต่เรื่องบอลอย่างเดียวเลยนะพอไม่ได้ดูบอลแล้วไม่ได้สนใจนะเลยไม่รู้ว่าจะคุยอะไรนะอันนี้ไม่เป็นไรนะฮะมีเรื่องอื่นที่คุณอยากรู้อยากทราบอยากคุยก็เชิญนะไม่ได้มีการกำหนดหัวข้อไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลอย่างเดียวนะไม่ใช่นะครับโอ้อะไรเนี่ยอันนี้มาใหม่อีกแล้วนะปกครองท้องถิ่นนะส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเขาเปิดผลคะแนนโกงสอบท้องถิ่น10-0นะบอกว่าพบความผิดปกตินะที่เยอะๆเนี่ยก็คือสนามสอบที่สงขลานะแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชนะบอกว่าผิดปกติพุ่งเกิน 70% โอ้โหนี่ก็นะนี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปถึงไหนนะว่าเรื่องของผลสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับนี่ล่าสุดอะไรอ๋อนะอันนี้เห็นข่าวนะรฟม.เขากำลังแถลงอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องรถไฟที่สร้างอุโมงค์อ่ะนะตรงรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะช่วงวงเวียนใหญ่นะเขากำลังแถลงอยู่นะก็ต้องติดตามแหละนะเพราะว่าเห็นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็เพิ่งบอกเมื่อกี้นะว่ายังไม่เห็นดินมันไหลลงไปเพิ่มนะสถานการณ์ยังควบคุมได้นะก็ว่ากันนะครับอ่ะไม่ต้องโทรมาละนะเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่อะไรหรอกนะเวลามันก็กำลังดีตอนแรกนี่ตั้งใจเลยนะเข้ามาในรายการนี่ยังคิดอยู่เอ๊วันนี้เข้ามาจะมาเปิดเพลง My Way ดีไหมใช่ไหมเพราะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยโหอุตส่าห์ไปเป่าแซกโซโฟนประทับใจท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแล้วก็มีการร้องเพลงด้วยโอ้อบกอดกันรักกันกระหนุงกระหนิงกลมเกลียวอันนี้เรื่องความสัมพันธ์นะอาจจะใช้ดนตรีเป็นหนึ่งในการเชื่อมความสัมพันธ์นะเพราะก็เห็นนี่นายกรัฐมนตรีเวลาไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้นะถ้ามีอาจจะใช้ช่องทางนี้นะที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กระชับมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของท่านนายกนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นทำให้ไอ้ความที่มันมีกำแพงของแต่ละคนมันคลายตัวลงได้ใช่ไหมปัญหาที่มันโอ้โหอะไรที่มันแบบโอ้ปัญหาต่างประเทศปัญหาระหว่างประเทศที่มันยากๆเนี่ยบางทีเนี่ยใช้ดนตรีเชื่อมสัมพันธ์มันอาจจะทำให้การพูดคุยการเจรจามันคลายตัวลงนะทิศทางมันดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ช่วงชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงศ์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรพัฒน์ก็จะเข้ามาสมทบนะแต่ว่าจะเป็นช่องทางไหนอย่างไรเดี๋ยวเราก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะระหว่างนี้ท่านไหนที่จะคุยกันต่อนะครับก็เชิญนะครับคุณณัฐสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
1: ครับผมคุณณัฐพงศ์ปีนี้เหมือนแบบเอ็มบัปเป้เขาโตขึ้นนะ
0: เออใช่
1: ไม่เหมือนรอบแรกเพราะดูอย่างบางแมตช์อย่างเงี้ยยิงไป2ประตูแล้วถูกเปลี่ยนตัวออกก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรถ้าเป็นรอบที่แล้วนี่น่าจะมีฟุตฟัดเพราะมีลุ้นแฮตทริกอะไรอย่างเงี้ย
0: เออจริงๆ
1: แต่ปีนี้ดูเหมือนโตขึ้น
0: ก็โตขึ้นจริง
1: ตามวัยตามวัย
0: เออเขาโตขึ้นจริงแหละต้อง4ปีพี
1: ่นะดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูน่ากลัวขึ้น
0: ก็คุมอารมณ์ได้มากขึ้นอ่ะถ้าดูจริงๆนะใช่ไหมแล้วก
1: ็
0: เล่นกับเกมก็คือถ้าวางแท็กติกไว้ยังไงเขาก็อย่างนั้นอ่ะนะโค้ชจะเปลี่ยนตัวก็ไม่มีอารมณ์เสียนะไม่เหมือนสมัยแบบรุ่นๆมันก็ธรรมชาติอ่ะคุณมันแบบโอ้ย
1: มีเตะขวดน้ำ
0: เออถูก
1: แล้วก็ส่วนอาเจนนี่แบบโอ้โหมันมี DNA แบบไม่ยอมตายนะ
0: โอ้โหก็มันผ่านมันใช้แต้มบุญมา2นัดติดอ่ะ
1: เออ
0: ผมนี่กลัวแต้มบุญของอาร์เจนตินาหมดก่อน
1: จะหมดใช่ไหม
0: เออไม่คือไปยิงนาทีที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะ80อย่างเงี้ย99อย่างเงี้ยนะช่วงต่อเวลาทดเวลาพิเศษอย่างเงี้ยถึงจะชนะได้อ่ะตามก็อยู่1-0ตามมา1-1 2-1ก็ตามก็มา2-2อะไรอย่างเงี้ย
1: เนี่ยน่าลุ้นมาเจอกันพอดีอยู่คนละฝั่งกันพอดี
0: โอ้ก็โอ้ยนี่แมตช์ในฝัน
1: ใช่
0: ใช่ไหมฝรั่งเศสเจออาร์เจนตินานี่แมตช์ในฝัน
1: ใช่แล้วก็วัดกันนะฮะโค้ชเมสซี
0: ่แต่ถ้าเป็นฝรั่งเศสอาร์เจนตินานะผมว่าหลังฝรั่งเศสดีกว่าอาร์เจนตินาช้า
1: แต่อาร์เจนตินาเหมือนแบบมันมีเหมือนมีความหวังนะเล่นแบบมีความหวังนะเขามีอะไรที่มันสามารถพลิกเกมได้คืออย่าพลาดเนี่ย
0: เขาเล่นเพื่อเมสซี่ฮะอาร์เจนตินาเขาไม่มีอย่างอื่นเลยเล่นเพื่อเมสซี่คนเดียวเลย
1: ใช่แล้วเมสซี่เป็นคนที่น่าทุ่มเทให้อ่ะเพราะเขาก็ไม่ได้แสดงไม่กลางไม่อะไรยังไงแบบเพื่อนๆให้ใจก็วัดกันคนละอย่างเออคุณณัฐพงศ์ผมถามวันอาทิตย์นี้นิดนึง
0: ครับ
1: ตกลงก็คือเท่าที่ผมได้รับฟีดแบ็กกลับมาจากทางร้านนะครับผมประมาณว่าเขาแค่รับทราบว่าแจ้งไปเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้การันตีที่เนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ได้การันตีคือเขาไม่ได้การันตีที่นั่งเพราะว่าเขามีลูกค้าด้วย
1: ใช่เขาเป็นร้านเขาเปิดปกติอ่ะเขาก็บอกเขาก็แนะนำว่าแบบเออที่จอดรถอาจจะน้อยหน่อยอาจจะต้องรีบไปแล้วก็ไปนั่งจองอะไรอย่างเงี้ยประมาณ
0: ครับครับแต่ว่าคุณก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนแรกอ่ะที่ไลน์ไปไม่ใช่ที่ส่งอินบ็อกซ์เมสเซจไปหาเขาอ่ะเมสเซนเจอร์ไปหาเขาเขาก็รับทราบแล้วว่าเขานับคุณละ1คนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาต้องดูยอดด้วยว่ามันมาเท่าไหร่ยังไงแล้วก็คนหลังๆเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะบอกว่าก็เต็มแล้วบอกว่าคนไหนที่เขาแบบรับทราบเขาบอกอ่ะถ้าไปก็ให้ไปก่อนนะลองไปดูเพราะว่าที่นั่งมันไม่ได้การันตีไปสัก10โมง11โมงเนี่ยกินข้าวกินกาแฟกินอะไรช้อปปิ้งอะไรแถวนั้นสักนิดนึงชิวๆอ่ะเออ
1: ครับผม
0: เออ
1: พอดีอ่ะบอลจบพอดี
0: เออใช่วันอาทิตย์
1: ครูที่2
0: จบพอดีแล้วไปดูจริง
1: ใช่
0: ครับ
1: โอเคครับผม
0: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณอุยครับสาย3สวัสดีครับ
2: คร
0: ับเชิญครับ
2: ครับรบกวนเรื่องผู้จัดการมรดกครับสอบถามหน่อยครับ
0: ครับ
2: ครับคือเราจำเป็นที่จะต้องแจ้งเราติดต่อทนายแล้วเราต้องแจ้งทรัพย์สินด้วยนะครับว่าผู้ตายมีทรัพย์สินอะไรบ้างที่เราจะต้องเป็นผู้จัดการมรดกอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เราติดต่อทนายหรือยัง
2: เราติดต่อแล้วครับแล้วตอนนี้คือผมไม่เข้าใจว่าเราผมมาเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราไปติดต่อผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยก็คือการเป็นผู้จัดการมรดกนี่มันครอบคลุมแบบครอบคลุมทุกอย่างของผู้เสียชีวิตเลยถูกต้องไหมครับ
0: ผมไม่เข้าใจความหมาย
2: คือผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้มีทรัพย์เขาไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้แล้วคราวนี้เนี่ย มันมีในบัญชีอ่ะไม่กี่หมื่นหรอกครับแล้วก็เงินเนี่ยที่ว่าทางหน่วยเขาโอนไปที่ธนาคารโอนผิดแล้วคนนี้เนี่ยมันจะต้องโอนกลับมาตอนนี้มันจะต้องโอนกลับมาในนามผู้จัดการมรดกแล้วก็มีเรื่องรถอีก1 คันที่ว่าไอ้เนี่ยครับคือผมไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยเราต้องแจ้งด้วยครับว่า
0: คุณเป็นอะไรกับเขาคุณเป็นอะไรกับคนตาย
2: เป็นน้องชายครับ
0: เป็นน้องชายคนตายคือเวลาเรายื่นขอศาลแต่งตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะมันจะต้องมีรายละเอียดว่ามี
2: ผมยินยอมให้พี่สะใภ้ผมอ่ะเป็นคนยื่นแล้วคนนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมทนายจะต้องแบบว่าถ้าเอาเรื่องรถอย่างเดียวเราเอาแค่ 7,500 ถ้ามีเงินในบัญชีด้วยเราเพิ่มตรงโน้นตรงนี้อะไรคือถ้าเรายื่นเรื่องไปว่าเป็นผู้จัดการมรดก
0: ไม่อันนี้เป็นค่าบริการของการให้จ้างทนายเป็นคนทำให้หรือเปล่า
2: ผมก็ไม่ทราบ
0: ไปเอารายละเอียดมาไปเอารายละเอียดมาถ้าไม่ทราบอย่างนี้ผมแจกผมอธิบายให้ไม่ได้
2: เพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันคือก็เลยจะมาสอบถาม
0: นี่ไงก็ให้ได้รายละเอียดสิว่าคุณเนี่ยบอกว่าคุณเป็นน้องชายถูกไหมแล้วคุณให้พี่ใช่ไหมเป็นผู้จัดการมรดกถูกไหม
2: ให้พี่สะพ้ายเขาเป็นผู้จัดการมรดก
0: ให้พี่สะพ้ายเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยคุณก็ไปคุยกับพี่สะพ้ายว่าคุณติดต่อทนายเนี่ยมันมีค่านู่นค่านี่อะไรยังไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงก็คุยกันผมเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายมากกว่าเท่าที่ฟังเนี่ยคุณคุยนะ
2: ผมงงอยู่อย่างเดียวคือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยตอนที่เราไปถามเนี่ยเราไม่ได้บอกเรื่องเงินเนี่ยคุณ
0: เขาเวลาที่เขายื่นเอกสารถึงศาลนะครับมันจะต้องบอกรายละเอียดบอกรายละเอียดว่าคุณมีผู้ตายมีทรัพย์ไหม
2: ถ้าเรายื่นเป็นผู้จัดการมรดกก็คือครอบคลุมทั้งหมดของที่พี่ชายเขามีเท่านั้นถูกต้องไหมครับหรือว่าไม่ใช
0: ่คุณไปคุยรายละเอียดเถอะเอาอย่างนี้คุณอุยคุณไปคุยรายละเอียดให้มันชัดเจนกับทนายความที่คุณจ้างเขาคุณให้เขาทำหน้าที่ตรงไหนถึงตรงไหนถ้าอย่างเงี้ยมันไม่รู้นึกออกไหม
2: ก็คือให้ทำหมดเนี่ยครับ
0: ให้ทำหมดก็หมายความว่าเขาจะต้องมาจัดการมรดกแทนเวลาต้องไปติดต่อว่าเฮ้ยทะเบียนรถต้องเปลี่ยนชื่อถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: ถ้าทำหมดเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายพี
2: ่ทะเบียนรถที
0: ่ไปคุณมีทนายแล้วคุณไปคุยกับทนายไม่เอาคุณไปคุยกับทนายคุณมีทนายแล้วคุณไปคุยกับเขานะคุณไปคุยรายละเอียดกับเขาคุณถามผม
2: ไม่ได้เป็นคนไปคุยเองครับผมให้พี่สะพ้ายผมจัดการเลย
0: พี่ไปคุยก็ให้พี่สะพ้ายพี่ไปคุยครับ
2: ครับ
0: พี่ต้องให้พี่สะพ้ายพี่ไปคุยครับนะ
2: โอเคงั้นขอบคุณมากคร
0: ับ นะขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณสุวรรณครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
3: คุยเรื่องบอลโลกนะครับ
0: ได้
3: คือพอดีผมเนี่ยก็เป็นคนที่ดูบอลโลกคนหนึ่งทีนี้พอช่วงนี้ผมก็ติดตามแล้วก็พยายามทำเรื่องสรุปของผลการแข่งขันขึ้นก็เลยทำเป็นเว็บเอาไว้นะครับก็อยากจะมาแจ้งกับคุณณัฐพงศ์ว่าถ้าไว้ดูเป็นข้อมูลนะครับก็สามารถดูได้นะครับเว็บไซต์ผม
0: คือเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เข้าใจความหมายคุณทำสรุปอะไรอย่างนี้คืออะไรครับ
3: อ๋อผมเนี่ยทำเว็บไซต์สรุปผลฟุตบอลโลกเอาไว้ครับ
0: แล้วยังไงครับ
3: ก็เลยอยากมาเรียนคุณณัฐพงศ์ว่าเวลาถ้าอยากดูข้อมูลสรุปว่าแต่ละคู่เนี่ยผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้าง
0: เฮ้ยเขาก็กด Google เขาก็เจอหมดแล้วนี่
3: อะไรนะฮะ
0: เขากด Google เขาก็รู้นี่ข้อมูลสถิติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีสามารถหาใน Google ได้อยู่แล้ว
3: ใช่ใช่ใช่อันนั้นก็เป็นแบบของที่ใน Google ครับแต่ของผมที่ผมมีเนี่ยถ้าก่อนการแข่งขันเนี่ยผมก็จะมีว่ามีผลประเมินสถิติผมใช้วิธีสถิติของผลการแข่งขันจากอันดับโลกแล้วก็อันดับของการแข่งขันที่ ที่แข่งอยู่ในรอบนี้ครับมาทำเป็นผลสถิติออกมาว่าโอกาสของทีมไหนจะมีโอกาสชนะมากกว่ากันทำเป็นกราฟไว้เพื่อประกอบการติดตามผลฟุตบอลด้วยครับ
0: แล้วมันจะติดตามบทยังไงอ่ะก็คือทุกคนเขาก็มีใจว่าไอ้ทีมนั้นทีมนี้อยู่แล้วเขาก็มีข้อมูลอยู่แล้วอ่ะมันจะต่างยังไงกับปกติล่ะ
3: ก็คือมาเรียนไว้ว่าของผมก็ทำไว้เหมือนกันแล้วก็มีในเรื่องของสถิติให้ดูด้วยครับถ้าสนใจก็ลองติดตามดูก็ได้ครับ
0: เก็บไว้ก่อนได้ไหมอ่ะช่วงนี้ข่าวเรื่องของจับนักฟุตไอ้จับนักพากย์อะไรที่ผมไม่รู้ว่าของคุณมันเป็นยังไงผมไม่เคยเข้าไปดูอ่ะ
3: อ๋อของผมไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับการพนันเลยเพียงแต่ว่า
0: เข้าใจแต่ว่าแต่เราไม่รู้จักมักจีกันอ่ะนึกออกไหมแล้วผมไม่เคยเข้าไปดูอ่ะ
3: ไม่เป็นไรครับก็เพียงเรียนว่าถ้าสนใจก็ดูได้แต่ว่าของผมเนี่ยมีที่หลักๆที่รวมไว้ก็คือผลการแข่งขัน
0: เอาของคุณดีกว่าคุณถ้าเอาเฉพาะตัวคุณอ่ะคุณเอาอย่างไงดี คือใจเนี่ยเอาอย่างนี้นะผมต้องบอกนี่คือผมก็อยากจะถ้ามันเป็นของดีอ่ะผมก็อยากจะเผยแพร่นะแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าผมยังไม่เคยเข้าไปในเว็บไซต์เนี้ยคุณส่งมาให้ผมดูก่อนได้ไหมล่ะ
3: ส่งทางไหนครับ
0: ส่งคุณส่งมาทาง Messenger ของ Mola Online ได้ไหม
3: ได้
0: คุณให้ผมดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมพิจารณาแล้วเดี๋ยว
3: แล้วก็เข้าไปดูก็ได้ครับ
0: เนาะดีกว่าเนาะ
3: ได้ครับไม่มีปัญหาอะไร
0: นะนะนะเพราะว่ายังไงผมก็ต้องชั่งน้ำหนักอะเนาะบางอย่างที่มันจะผ
3: ่
0: านไปในทางสาธารณะเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงขอดูก่อนดีกว่าเนาะ
3: ได้ไม่มีปัญหาครับผมส่งทาง Messenger ได้ใช่ไหมคร
0: ับ ได้ครับส่งมาที่ Mola Online นะ
3: ได้
0: นะครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคคือก็ถ้ามีประโยชน์เนี่ยผมยินดีสนับสนุนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยขอผมสกรีนนิดนึงก่อนนะเพราะว่าโหเห็นไหมล่ะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาไม่คุ้มกันนะเห็นไหมก็อย่างที่มันเป็นข่าวอ่ะใช่ไหมนั่นเขาก็นักภาคบอลใช่ไหมล่ะแต่เขาก็ออกมาขอโทษอะไรเนี่ยนะแต่ว่าถ้าถามมันสมควรไหมก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการ1 2 3อ่ะนะครับคุณผู้ฟังครับยังพอมีเวลานะคุยกันต่อนะสายต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยดีๆนะอ่ะผมคุณอุยนะเมื่อสักครู่เนี้ยที่โทรศัพท์มาถามเนี่ยนะเรื่องผู้จัดการมรดกเนี่ยนะคือผมแนะนำอย่างนี้นะคืออย่างแรกเลยเนี่ยให้คุณจ้างทนายความเนี่ยนะให้เขาเป็นผู้จัดการให้เขาทำคำร้องนะไปที่ศาลเพื่อขอจัดตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยอันนี้คืออันที่หนึ่งเท่าที่ผมฟังข้อมูลจากคุณนะอันนี้มันก็จะมีค่าจัดตั้งผู้จัดการมรดกอะไรก็ว่ากันไปส่วนประเด็นที่สองที่คุณพูดถึงว่าถ้าสมมติว่าจะต้องโอนรถจะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของนอกเหนือจากการยื่นศาลขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก็คือให้เขาไปช่วยในการปฏิบัติทางเอกสารซึ่งถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมที่คุณจะต้องคุยกันนะฮะสำคัญที่สุดก็คือคุณไปคุยให้เขาคุยกับทางทนายความเนี่ยที่เขาเป็นที่คุณมอบหมายให้เขาเนี่ยให้ชัดเจนว่าขอบเขตงานของเขาถึงตรงไหนถ้าจะเขาให้เขาอำนวยความสะดวกตั้งแต่1ถึง10เนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันก็มีนะอันนี้เป็นหลักวิชาชีพของเขาที่เขาเรียนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเอาแค่เฉพาะแค่เฮ้ยไอ้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกหลังจากนั้นเราจะไปเดินหน้า1 2 3เองจะไปติดต่อธนาคารเองจะไปติดต่ออะไรอะกรมขนส่งทางบกเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปเปลี่ยนทะเบียนรถหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับคุณไปคุยกับเขาให้ชัดเจนนะมันถ้าอย่างนี้ผมไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าประเด็นเนี่ยมันคืออะไรนะครับคุณเบิ้ลครับสาย1สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
4: พอดีผมเพิ่งเคยโทรมาครั้งแรกนะครับ
0: ครับ
4: ฮัลโหลครับ
0: ครับผม
4: พอดีสัญญาณน่าจะไม่ดีหรือเปล่าครับพอดีผมอยู่สี่คิ้วอะครับ
0: ว่ามาเลยสัญญาณดีชัดเจน
4: ดีใช่ไหมครับ
0: ครับ
4: พอดีผมก็เป็นคนที่ ใช้ทุนกู้ยืมเหมือนกันนะครับพอดีเห็นว่ากองทุนจะไม่อยู่แล้วครับ
0: อยู่ก็อยู่ปกติพี
4: ่พอดีตอนนั้นผมอ่ะใช้กองทุนกู้ยืมอะครับตอนเรียนใช่ไหมครับสมัยเรียนนะครับก็เกือบแบบเรียนไม่จบก็ได้กองทุนนะครับทำให้เรียนจบก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
4: โทรมาผมเล่าให้ฟังว่ารู้สึก
0: ไม่เขาอยู่เขาก็ยังให้ดำเนินการตามปกติเนี่ยกยศเขาก็ดำเนินการแต่ตามปกติอ่ะแล้วคุณกู้ยืมตั้งแต่ตอนไหนล่ะ
4: อ๋อตั้งแต่สมัยปวช.แหละครับ
0: ปวช.เนาะตอนนั้นกู้ปีละเท่าไหร่ก็เป็นรายปีหรือรายเติม
4: เป็นรายปีครับปีละแสนหนึ่งครับ
0: ปีละหนึ่งแสนบาทเนาะ
4: ใช่ครับจนจบปริญญาตรีครับ
0: กี่ปีล่ะ
4: อ๋อก็โอ้จนจบปริญญาตรีก็
0: เจ็ดปีเนาะ
4: ใช่ครับ
0: เห็นไหมปีละแสนปีละแสนเจ็ดปีเลยเหรอ
4: ใช่ใช่ครับ
0: โอ้แล้วจบมาแล้วเป็นยังไงบ้างกบจบมาแล้วเราทำงานอะไรทำการอะไรที่ไหน
4: จบมาก็เป็นวิศวกรแหละครับแล้วก็มาเปิดบริษัทของตัวเองครับ
0: เออแล้วเราชำระทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษายังไงล่ะ
4: หมดไปตั้งแต่หลายปีที่แล้วแล้วครับ
0: ไม่การชำระของคุณชำระยังไง
4: อ๋อมันจะมีเป็นตารางอะครับ
0: อืม
4: เป็นแบบตั้งแต่ขั้นต่ำมาเรื่อยๆครับ
0: อืม
4: จนขั้นในนี้ครับท่านแบบจนหมดนะครับแต่พอดีผมก็จำไม่ได้แล้วมันนานนะครับเหมือนแบบตอนแรกก็แค่แบบหลักพันใช่ไหมครับ
0: ครับ
4: พอปีถัดไปก็เป็นหลักหมื่นเป็นหมื่นอยู่หลายปีอย่างเงี้ยครับ
0: เออ
4: แล้วดอก
0: ม
4: ัน
0: เยอะเนาะก็มันต้องเจ็ดแสนอ่ะมันก็ถูกไหม
4: ใช่ครับ
0: เออแล้วแต่พอเราเข้าทำงานปุ๊บเราก็ส่งเลยใช่ไหมอันนี้เราส่งเองใช่ไหมเป็นหน้าที่ที่เราส่งเองหรือว่าทางกยศเขาหักบัญชีหรือยังไงมีไหม
4: อ๋อผมตอนนั้นมันมีแค่จดหมายมาแจ้งครับ
0: แล้วก็
4: ไปส่งที่ธนาคารกรุงไทยครับ
0: อ๋อก็คือมีจดหมายมาแจ้งแล้วก็เราก็ไปส่งตอนนี้เราพอรู้ไหมว่าเขามีหักบัญชีหรืออะไรยังไงไหมเพราะผมเห็นมี
4: ตอนนี้มัน
0: มีหักบัญช
4: ีตอนนี้น้องที่ออฟฟิศผมอ่ะเขาให้ไปรวมเหมือนหักบริษัทไปช่วยไปจ่ายได้เลยคร
0: ับ ใช่
4: เป็นประกันสังคมหรือเป็นอะไรเงี้ยครับ
0: ก็เมื่อวานนี้เห็นคนที่เขาโทรศัพท์มาบอกผมว่าผมคุยกับกยศ. อยู่ผมว่าเขาก็บอกผมว่ามันมีหักบัญชีอยู่แล้ว
4: ก็เหมือนแบบให้บริษัทนะครับหัก
0: ให้
4: แล้ว
0: นำส่ง
4: ให้ไปเลย
0: อืมอืมอืม
4: ใช่ครับ
0: เข้าใจ
4: ผมก็เสียดายครับเพราะก็ไม่ได้ก็คง
0: ไม่ต้องเสียดายมันยังมีอยู่แต่เอาอย่างนี้
4: ครับ
0: มันมีประโยชน์ไหม
4: มีประโยชน์มากนะครับมากครับ
0: อืมเรามีเพื่อน
4: ชีวิตมันก็ค่อนข้างลำบากใช่ไหมครับแบบเรียนก็แบบมันไม่มีค่าเทอมครับ
0: เออแล้วเพื่อนเราที่กยศ.ที่กู้ยืมเงินมาเขาปฏิบัติหน้าที่เหมือนอย่างคุณไหมล่ะ
4: ก็เพื่อนผมอะครับที่มหาลัยอะส่วนใหญ่อะครับ 70% นะครับก็จะจ่ายทั้งหมดครับ
0: อืม
4: ในมหาลัยนะครับส่วนน
0: ั้
4: นพอดีผมจบเจ้าคุณทหารใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่เพื่อนที่จบวิศวะด้วยกันก็ทยอยจ่ายครับ
0: อ๋อแล้วที่ปวช.ที่คุณเรียนมาล่ะกลุ่มปวช.จ่ายไหม
4: ในปวช.เนี่ยน่าจะไม่ก็แบบล้มหายตายจากไปบ้างอะไรเงี้ยครับ
0: เ
4: พราะคนจบปวช.ก็จะจบค่อนข้างน้อยครับแล้วก็ทิ้งแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าระดับปริญญาตรีผมว่าน่าจะส่วนใหญ่น่าจะจ่าย
0: เรื่องนี้ทำงานมากี่ปีแล้วโทษทีครับ
4: 22ปีแล้วครับ
0: โอ้ทำงานมา22ปีเนาะแสดงว่าตอนนี้ก็ต้องประมาณสัก45 46เนาะ
4: 45ครับ
0: โอ้เป๊ะนะ เป็นหมอดูดีกว่าเว้ย ยังอยู่กยศ.ยังอยู่นะแต่ว่าเขาจะมีการเร่งรัดให้คนที่กู้ยืมเงินจะจ่ายสตุ้งสตังเนี่ยอันนี้มันก็ต้องทำเนาะอืม
4: ใช่ครับเพราะมันเปลี่ยนชีวิตนะครับแบบตอนเรียนจบมาก็ด้วยการศึกษาเนี่ยแหละครับ
0: ครับผมอ่ะ
4: ก็เปลี่ยนชีวิตเราเลยครับ
0: ได้ครับได้ครับได้ครับ
4: ได้ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะคุณป่องวินครับสายสองอ่ะไม่อยู่นะโทรศัพท์กลับมาใหม่แล้วกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนะนี่ก็เนี่ยเขาก็มาเรื่องกยศ.นะก็ชัดเจนนะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะนะเมื่อวานนี้เห็นมีคุณผู้ฟังอยู่ท่านนึงที่โทรศัพท์มาคุยเรื่องกยศ.แล้วก็อยากจะให้ทำแบบให้จ่ายเงินเหมือนประกันสังคมอะไรเงี้ยคือเขาทำอยู่แล้วนะเขาทำอยู่แล้วเขาผมก็ทราบว่าเขาทำอยู่แล้วนะบางบริษัทเขาทำเขามีการส่งกันนะมีหักให้อ่ะเขามี มีนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั่วไปหรือยังไงเนี่ยอันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าประเด็นที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของบางส่วนที่เขาไม่ยอมชำระนะทางปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าถ้าอย่างนั้น
5: เรียกแล้วผม
0: เอาไปอยู่ในเครดิตบูโรดีไหมนะอันนี้มันก็จะทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคุณหม่องวินครับสายสอง
6: รู้อ่ะ
0: ครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เป็นไงล่ะผีปอบคุณอ่ะ
6: อ้าวแจ๋วไหมผีปอบดีไม
0: ่ก็ตกรอบไปแล้วผีปอบคุณก็ตกรอบไปแล้ว
6: ดีไม่กระซวกไส
0: ้ไม่ได้กระซวกเลยจบเลยน่ะ3 2ตู้ม เออ
6: แต่ผมชอบไอ้อะไรไอ้ไอ้โมไอ้ตัวมืดๆไอ้มืดไข่มุกอ่ะ
0: โอ้มันมืดทั้งนั้นคุณ
6: เออ
0: หลายค
6: นนี่มันแข็งแรงนะไอ้มืดไข่มุกเนี่ย
0: โอ้เออ
6: ผมเรียกว่าไอ้มืดไข่มุกนะ
0: ใครล่ะ
6: ไอ้โมซาร่าแหละ
0: อ๋อโมซาร่าเหรออ๋อเออวันนี้มาวันนี้ว่า
6: จะบอกอะไรเนี่ยไอ้เรื่องทุเรียนกายเนี่ยสมัยที่ผมขับแท็กซี่นะไอ้ที่คุณไปกินซื้อทุเรียนกายที่ร้านมิทา67เนี่ยผมไปส่งผู้โดยสารผมมีอาจารย์เรียกผมทุกวันจากไอ้โรงเรียนวัดทิวไพงามจรัญ46ไปส่งประจำทุกวันนะนั่นแหละ
0: แล้ว
6: มัน
0: คือ
6: ผมไปส่งตลอดนะ
0: อ๋อไปส่งตลอดเนาะอ๋อแต่ไปส่งแถวนั้นเนาะ
6: แกเป็นผอ.ไง
0: อ๋อเออ
6: เป็นผอ.เนี่ยโรงเรียนวัดทิวไพงามน่ะ
0: ครับครับ
6: เนี่ยแกก็จะโทรเรียกผมตลอดน่ะปกติเขาโทรเรียกผมเพื่อนผมมันขับรถพับแล้วนอกเส้นทางครับเพื่อนเธอขับมิเตอร์ขึ้นเกินกันยี
0: ่
6: เกินเยอะไปอ่ะเธอเนี่ยขึ้นแค่200นิดหน่อยเอง
0: อ๋อเอออ่ะดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ขับแล้วเนาะอายุเท่าไหร่แล้วเน
6: ี่
0: ย
6: ไม่ได้ขับผมก็66แล้ว
0: 66นะ
6: เตะปี๊บยังดังนะ
0: โอเคงั้นก็ไปเตะปี๊บไปนะโอเคขอบพระคุณสวัสดีครับไปเตะปี๊บต่อคุณเสือครับสาย3สวัสดีครับ
7: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
7: จะสอบถามอาจารย์ณัฐพงษ์ว่าใบที่เราตกลงกับทนายนะครับที่ว่ายอมความกันนะครับของไอ้คดีแพ่งนะครับคราวนี้เขาให้เราโอนเงินเข้าบัญชีเขาอะบัญชีบริษัทนะครับแต่ว่าหนังสือยังไม่ได้ออกมาให้มาให้เราอย่างนี้มันได้ไหมครับ
0: อันนี้เรื่องอะไร
7: เรื่องไงขับรถชนนะครับขับรถชนคู่กรณีแล้วก็มีหมายมาแล้วก็ไปยอมความไปยอมความกับทนายนะครับคุยกับทนาย
0: ยอมความกับทนายยอมความก็คือจังโจทย์อยู่ด้วยไหม
7: โจทย์คือบริษัทครับ
0: โจทย์คือยังไม่เข้าใจความหมายคือยังไงเราไปทำอะไรอีท่าไหนลองเล่าให้ฟังซิ
7: เราเป็นฝ่ายผิดนะฮะ
0: เราทำอะไรขับรถไปชนใคร
7: ขับรถไปชนอีกคันหนึ่งคันหน้าเขามีประกันนะครับ
0: ขับรถไปชนอันนี้เรายอมความเสร็จเราโอนเงินให้กับประกันใช่ไหมหรือยังไง
7: ใช่ครับแต่คลิปที่โทรไปที่ประกันเขาบอกว่าให้โอนเงินไปให้เขาก่อนแล้วเขาจะออกใบปิดคดีให้ครับ
0: มันครบหรือยังล่ะมันหมดหรือยัง
7: คือมันตกลงกันไว้ที่ตกลงราคากันแต่เรายังไม่ได้โอนไปให้เขาไง
0: ก็นั่นไงก็มันจบหรือยังล่ะมันครบหมดหรือยังล่ะที่เราจะต้องชำระไอ้ค่าสินไหมทางแพ่งเนี่ยฮะ
7: ครับแล้วก็คือจะปิดครบให้หมดเลยครับ
0: เขาปิดเขาก็ไปคุยกับเขานั่นแหละก็วันไหนก็ได้ก็วิ่งไปที่เขานั่นแหละแล้วก็บอกเขาเนี่ยผมมาโอนครั้งสุดท้ายแล้วปิดครบเลยกี่หมื่นล่ะกี่แสน
7: 20,000ครับ
0: 20,000ไปบอกเขาเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็โอเคแล้วก็เราก็ทำเราก็เก็บเอกสารเราไว้เขามีเอกสารอะไรเราก็มีเรื่องของการโอนงงโอนเงินอ่ะเก็บไว้แค่นั้นแหละ
7: แต่ทางทนายเขาบอกว่าให้เราโอนเงินเข้าบริษัทก่อนแล้วก็ส่งสลิปไปให้เขาม
0: ันต้องก็นี่ไงก็ต้องไปดูว่าคุณตกลงกันยังไงก็คุณบอกว่าตกลงกันโอนเงินเข้าบริษัทก็โอนเงินเข้าบริษัทแล้วก็ส่งให้ทนายเขาเช็คว่าเออโอนเงินแล้วก็จบไง
7: แต่คือ
0: ก็เก็บ
7: ติดคดีเขาจะส่งตามมาทีหลัง
0: เก็บไว้เก็บรายละเอียดไว้ทั้งหมดละถ้ามันจบแล้วก็จบคุณก็บอกว่าเนี่ยโอนครบหมดแล้วเดี๋ยวพี่ส่งให้พี่ส่งเอกสารอะไรมาให้ผมด้วยนะก็บอกเขาไป
7: ครับผม
0: ครับ
7: ขอบคุณมากครับผม
0: ครับสวัสดีครับคุณติ๊กครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
5: ครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: เป็นครับ
5: คุณณัฐพงศ์จ่ายประกันสังคมทุกเดือนไหมครับ
0: ผมไม่ได้เป็นประกันสังคมครับผมเป็น
5: คุณจะได้จังเลย
0: ผมเป็นสปสชครับผมรับงานรับเงินรายวันครับผมเป็นลูกจ้างอะจริงๆที่ผมพูดจริงๆผมเป็นลูกจ้างรายวันจริงๆรายวันยังไม่ได้เลยรายชั่วโมงด้วย
5: จริงๆครับไม่เป็นไรครับคือผมจะบอกว่าระบบเนี้ยมันดีมากเลยครับแล้วก็
0: มันดียังไงเห็นมีแต่คนบ่นโทรศัพท์ไปประกันสังคมไม่ติดเลยครับผมไม่รู้จะทำยังไงครับเนี่ยโทรศัพท์มาบ่นตลอดเลย
5: จะไปลงทะเบียนจะไปเลือกตั้งอะไรก็ดูแล้วมันลึกลับซับซ้อนยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันครับ
0: อะไร
5: อย่างเพื่อนผมเป็นเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยเขาก็มอบอำนาจไม่ได้ด้วยนะเวลาเขาจะไป
0: ทำไมไม่ตรงไปตรงมาพี่จะชวนเขาไปลงทะเบียนกันก็ชวนไม่ต้องตีไม่ต้องแบบโอ้โหเป็นเรียบค่ายไม่ได้ก็ของประกันสังคมจะชวนเขาไปลงทะเบียนใช่ไหม
5: ชวนลงทะเบียนเลยครับทุกคนเลยครับท
0: ั้
5: งเจ
0: ้
5: าของกิจการทั้งลูกจ้างเลยครับ
0: ไปลงทะเบียนที่ไหนล่ะ
5: ลงทะเบียนในเว็บไซต์นะครับแต่ว่าเวลาไปเลือกตั้งเนี่ยรู้สึกว่าจะมีหน่วยเลือกตั้งที่กระจัดกระจายแล้วก็ไม่เพียงพอด้วยมั้งผม
0: เอาอย่างนี้คุณจะชวนเขาไปลงทะเบียนคุณต้องบอกเขาก่อนว่าให้ไปลงทะเบียนที่ไหนอย่าเพิ่งพูดปัญหาถ้าคุณพูดปัญหาเขาก็ไม่ไปสิพี
5: ่ได้ครับ
0: ไปลงทะเบียนที่ไหน
5: สังคมครับที่เว็บไซต์ประกันสังคมครับ
0: เว็บไซต์ของประกันสังคมเนาะใครที่ไปลงทะเบียนได้บ้าง
5: ก็คือผู้ที่เป็นสมาชิกของประกันสังคมที่มาตราน่าจะมาตรา33มาตรา39นะครับน่าจะลงทะเบียนได้หมดนะครับผม
0: แล้วฝั่งนายจ้างล่ะ
5: อะไรนะครับ
0: ฝั่งนายจ้างผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนไหม
5: ฝั่งนายจ้างต้องลงด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับเป็นตัวแทนก็ไปลงทะเบียนได
0: ้ลงทะเบียนแล้วหลังจากนั้นต้องทำไงต่อลงทะเบียนเสร็จแล้วไปทำอะไร
5: ลงทะเบียนเสร็จเนี่ยผมเท่าที่ผมจำได้นะรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะมีSMS มายืนยันนะว่าคุณได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
0: ครับ
5: แล้วเขาก็จะมีหน่วยเลือกตั้งมาให้คุณเลือกด้วยว่าคุณสะดวกที่หน่วยไหน
0: อันนี้ไปเลือกใคร
5: เลือกที่หน่วยนั้น
0: ไปเลือกใคร
5: ไปเลือกจะมีซึ่งจะมีหลายๆทีมนะครับเข้ามาเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนนะครับผม
0: ไปเลือกเป็นคล้ายๆเป็นบอร์ดใช่ไหมเป็นกรรมการใช่ไหม
5: ใช่
0: เลือกแล้วเขาไปทำอะไร
5: เลือกแล้วเขาก็น่าจะเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนนะครับเข้าไปดูแลบริหารจัดการงบประมาณกองทุนเนี้ยครับซึ่งกองทุนนี้น่าจะใหญ่มากนะถ้าผมจำไม่ผิดจำตัวเลขไม่ได้แล้วล่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้เราไม่รู้จักใครเลยเราไปลงทะเบียนเพื่อจะไปเลือกแต่เราไม่รู้จักคณะกรรมการที่เราจะไปกากบาทให้เขาอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์หรือ
5: นั่นน่ะสิตรงนี้มันก็จริงๆตรงนี้มันน่าจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานประกันสังคมที่ควรจะต้อง
0: มันจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานประกันสังคมหรือว่าคณะกรรมการที่เขาไปเป็นคนที่ไปเลือกที่จะบอกว่าเขามีนโยบายอะไรอันไหน
5: อันไหนทั้งสองหน่วยล่ะครับผมว่า
0: ทั้งสองส่วนเนาะ
5: ทั้งสองส่วนนะเพราะว่าอย่างเช่นตัวแทนเราอยากจะเข้าไปทำอะไรไปทำนู่นทำนี
0: ่
5: ให้ประโยชน์อะไรกับผู้ประกันตนมากขึ้นก็ต้องหาทุกช่องทางแหละที่มันมีอะไรนี
0: ้
5: ช่องทางมันเยอะจนไปหมดแล้วก็สื่อสารออกมารวมถึงสำนักงาน
0: ช่องทางเยอะยังไงก็ตามทีนะนี่ผมบอกเลยผมไม่รู้นะว่ากรรมการมีกี่คนแล้วกรรมการที่เขาจะเข้าไปใครจะไปทำอะไรนี่ไม่รู้เลยนะ
5: ใช่
0: นี่ขนาดผมนั่งอ่านข่าวทุกวันผมยังไม่เห็นเลยตัวแทนของทั้ง
5: ก็เริ่มบอกมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดกรรมการฝ่ายลูกจ้างน่าจะมี7 คนแล้วก็ฝ ฝ่ายนายจ้าง7คนฝ่ายรัฐบาลซึ่งไม่ค่อยจ่าย
0: ไม่ครบนั่นไม่เกี่ยวกับคุณคุณไม่ต้องไม่เอาไม่เกี่ยวกับคุณคุณไม่ต้องไปพาดพิงนะเออจะอุตส่าห์มาหลอกใช้ช่องทางนี้แล้วยังจะมาพาดพิงอย่างนั้นอีกเอาอย่างนี้เขาอย่างนี้เขาจะลงทะเบียนได้จนลงทะเบียนไปเลือกตั้งได้จนถึงเมื่อไหร
5: ่โอ้โหน่าจะกลางเดือนนี้มั้งครับถ้าผมจำ
0: ไม่ใช่น่าจะ45ก็15เอาวันที่เท่าไหร่
5: 15นะคือเอาอย่างนี้ป่ะก็ภายในวัน2วันเนี้ยครับใครมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือใครจ่ายสมทบประกันสังคมทุกเดือนที่เราโดนหักไปเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่แล้ว750ไม่ใช่แล้วมั้ง800กว่าเนี่ยก็ควรจะไปสมัครเลยเสาร์อาทิตย์เนี้ยไปลงทะเบียนไว้เลยแล้วก็ดูว่าหน่วยเลือกตั้งเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องไปเลือกตั้งด้วยจริ งๆน่าจะออนไลน์ได้หมดแล้วนะ
0: อ่ะโอเคได้นะก็เชิญชวนไปลงทะเบียนเนาะ
5: ขอบคุณ
0: โอเคขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับจริงๆคุยกับผมตรงไปตรงมาได้นะเว้ยเอาแบบตรงๆเลยไม่ต้องไปคือถ้าจะชวนมาลงทะเบียนชวนลงทะเบียนเลยนะผมเปิดโอกาสให้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์นะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่เขาเป็นสมาชิกประกันสังคมเขาจะเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะทำยังไงนะช่องทางนั้นเขาเป็นสิทธิ์ของเขานะครับแต่ก็ลองดูแล้วกันนะเข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมใช่ไหมที่เมื่อกี้เขาบอกมาใช่ไหมแล้วก็ไปลงทะเบียนนะเข้าใจว่าน่าจะถึงแค่15กรกฎาคมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็คุณก็ไปดูในรายละเอียดกัน15หรือ16เนี่ยแต่นี้แหละนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่อง

0: พุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
1: ้ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะก็คุยต่อเนื่องนะตั้งแต่เบรกที่2นะแล้วก็ยาวเบรกที่3นะอันนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนี่แป๊บๆเหมือนกันนะเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรพัฒน์ก็จะเข้ามาคุยด้วยกันนะเข้าใจว่าตอนนี้อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้ต้องขอไปมากินบวยนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับผม
1: นะคุยอะไรกันไปบ้างล่ะวันนี
0: ้โอ้ก็ทั่วไปเลยนะ
1: เหรอ
0: ครับ
1: ตกลงฝรั่งเศสผมชนะนะ
0: ใช่
1: อีกคู่นึงล่ะ
0: วันนี้ไงวันนี
1: ้อ๋อวันนี้อุ้ยวันนี้ถึงจะเป็นคู่อื่นเหรอ
0: ใช่วันนี้เป็นสเปนกับเบลเยียม
1: อ๋อสเปนกับเบลเยียมเหรอแล้วพรุ่งนี้ล่ะ
0: ส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นคู่ที่เหลือเลย
2: จะไม่ลด
0: นอร์เวย์อังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด
1: ์เอตอนนี้ก็เท่ากับที่ผมกะไว้นี่เข้ารอบแล้วสิเนาะ
0: หนึ่งทีม
1: ใช่ไหม
0: ครับหนึ่งทีม
1: ที่ผมที่สี่ทีมที่ผมกะว่าต้องมีฝรั่งเศสเนี่ยนะเท่ากับผมแทงหวยถูกไปหนึ่งตัวแล้วนะคุณรัตพงศ
0: ์ครับผม
1: เดี๋ยวที่เหลือก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันว่ามันจะเข้าตัวไหนนะที่มาเนี่ยแม่นอกเหนือจากเรื่องทั่วๆไปแล้วมีอะไรเป็นพิเศษไ
0: หมวันนี้เหรอวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะมันจะมีมันคือถ้าเป็นข่าวเนี่ยมันหลากหลายมากคุณวีระคือผมตามจนผมงงไปหมดแล้ว
1: จับต้นชนปลายไม่ถูก
0: มันเยอะเหลือเกินมันแบบอ้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะโผล่มีเรื่องอะไรเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์อีกแล้วเรื่องแจ้งสุติบัติอะไรเนี่ยแจ้งเกิดสวมสิทธิ์คนไทยอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย
1: โอ
0: ้เออถึงมันต่อ
1: ไอ้นี่มันไอ้ไม่ไอ้นี่มันยุคโซเชียลมีเดียนะท่านผม
0: ครับ
1: อะไรต่อมีอะไรมันก็จะเข้ามามันที่คุณอ่านนะคุณอ่านในโซเชียลมีเดีย
0: เออ
1: สมัยก่อนเนี่ยเราอ่านหนังสือพิมพ์
0: ครับ
1: มันก็จะอีกแบบนึงตื่นเช้ามาอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุตอนกลางคืนดูโทรทัศน
0: ์ครับ
1: มันไม่มีช่องทางอื่นเนี่ย
0: อ
1: ันนี้พอประเด็นมันหลากหลายเนี่ยมันก็จะอย่างนี้แหละแล้วแต่คนเสพแล้วแต่คนเข้าไปในดงไหนมันก็กินกันไปอย่างนั้นหมดนะคุณณัฐพงษ์
0: คือ
1: แต่เราจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้นะ
0: ครับ
1: สำหรับชีวิตจริง ไม่งั้นมันก็จะไม่ได้ทำมาหากินอะไรนะ
0: เออจริงจริงจริงจริง
1: อันนี้ผมบอกก่อนนะอันนี้ต้องเตือนอันนี้เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นภัยแฝงของโซเชียลมีเดียนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเรารู้เท่าทันก็เอาเท่าที่ได้กันแล้วกันมันก็มีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษแยกแยะให้ออกเอาละแต่ถ้าเรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆของบ้านเมืองนะก็เอาเป็นว่าแนวรบทางด้านรัฐสภาฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลหรือประเด็นทางด้านพวกเนี้ยก็เป็นอันว่ายุติสงบศึกชั่วคราว
0: ชั่วคราวว
1: ันนี้สภาปิดละจะเปิดอีกทีวันที่22สิงหา
0: ครับ
1: ซึ่งผมดีใจมากเลย
0: ยังไงฮะ
1: เพราะว่าผมจะไม่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถถึงแม้ว่าเขาจะกันที่ให้กรรมธิการแต่บางทีมันก็ไม่พอนะคุณรัฐพงศ
0: ์
1: ผมมีกรรมธิการที่เขาไม่ได้เป็นส.ส.ก็มีจำนวนไม่น้อยนะก็ไม่เป็นไรโอเคนะเรื่องทางด้านเศรษฐกิจอาทิตย์หน้ามีเรื่องสำคัญเนี่ยวันที่14
0: ครับ
1: 14นี่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยการตัดจำนวนคนที่ อยู่ในข่ายที่ต้องกรองเพื่อที่จะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในงวดต่อไปเนี่ยนะหรือในปีถัดไปรวมทั้งที่เหลือเนี่ยจาก19ล้านคนจะเหลือเท่าไหร่ก็ไปลุ้นกันว
0: ัน
1: ที่14คณะรัฐมนตรีจะประชุมแล้วก็อธิบายหลักการแล้วก็ใครอยู่ใครได้ใครไม่อะไรจำนวนคนที่ได้จำนวนคนที่ไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรอะไรต่ออะไรพวกนี้ส่วนการประกาศผลอย่างเป็นทางการเนี่ยจะประกาศวันที่17วันศุกร์แต่ละคนก็ไปเช็คได้ว่าไม่ได้เพราะอะไร
0: ครับ
1: วันที่15จะมีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฟฟ้าและน้ำมันเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอันนี้คือตัวสูงสุดเลยคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: จะเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานในตัวที่สูงสุดพอลงลงมาจะเป็นสายน้ำมันก็จะเป็นคณะกรรมการนโยบายพลังงานแล้วก็เป็นคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเลยนะ
0: คร
1: ับ ผมถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็นู่นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.อะไรเงี้ยแล้วก็ลงมาเป็น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงก็เป็นบริษัทเอกชนโครงการต่างๆโซลาเซลล์อะไรต่ออะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ต้องจับตาคิดว่ามันคงจะเริ่มนับหนึ่งไอ้ที่จะขอเงินจากพ.ร.ก.เงินกู้200,000,000,000หลังเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าคณะกรรมการกันกรองเงินเนี่ยเขากันกรองโครงการนี่เขาจะเริ่มนับถึงเมื่อไหร่นะ
0: ครับ
1: แล้วแนวมันจะออกมาเป็นไหนอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะส่วนถ้าใครไม่อยากติดตามแล้วติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนไปสับสนเนี่ยนะจากนี้ไปเนี่ยผมจะพยายามจัดรายการที่มานั่งเจอกันแบบว่าเจอหน้ากันนะคุณ
0: ครับ
1: สักเดือนละครั้งนะผมตั้งชื่อไว้แล้วแล้วจะใช้ชื่อนี้แต่ว่าสถานที่อาจจะย้ายไปนะ
0: ครับ
1: บ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟชกันนะอยากจะย้ายไปที่นู่นที่นี่หรือจะที่ไหนก็จะบอกแจ้งล่วงหน้า
0: ครับ
1: แต่สำหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นนัดที่หนึ่งนะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: นะเราจะไปจัดรายการ
0: วันอาทิตย
1: ์บ่ายวันโทษวันอาทิตย์ไม่ใช่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์บ่ายวันอาทิตย์อะไรนะ
0: เรามารีเฟช
1: กันบ่ายวันอาทิตย์อะไรนะเรามารีเฟชกันเรามารีเฟชกันรอบนี้จ่ายที่จัดที่ร้านรีเฟชคาเฟ่ดีเอทรามินทาซอย67
0: ครับ
1: บ่ายโมงครึ่งนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
1: หรือบ่ายสอง
0: ได้หมดเลย
1: โอเคเอางั้น
0: ประมาณบ่ายโมงครึ่งตั้งแต่บ่ายโมงครึ่ง
1: ตอนนั้นเขาไว้บ่ายโมงครึ่ง
0: ครับ
1: แล้วเมื่อวานเนี้ยผมก็ให้ท่านไปลงทะเบียนที่ Facebook ของRefresh ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เลย Refresh Cafe นะ Facebook ของ Refresh Cafe แล้วเราจำกัดจำนวนไว้40คนก็ต้องบอกกับท่านก่อนเนี่ยผมแจ้งข่าวท่านเนี่ยไม่ใช่เลยหรอกคือท่านไม่ต้องไปแล้วเพราะมันลงทะเบียนล้นไปหมดแล้วคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เขาก็ไปลงทะเบียนอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะคุยกับ message คุยกับแอดมินเขาอะไรเขาเนี่ยก็แจ้งไปถึงทั้ง40ท่านที่เรามีนัดหมายกันนะพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันตอนบ่ายโมงครึ่งนะก็คนอื่นไปมันจะเข้าไปในห้องไม่ได้ไงคุณณัฐพงศ์เพราะมันจะแคบอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ตรงนั้นก็อะไรล่ะก็จะมีอะไรเป็นเขาไม่เป็นตลาดเล็กๆกับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ก็แล้วแต่นะเอาเป็นว่าส่วนคนที่ไปถ้าเกิดใครไม่เกี่ยวกับรายการนี้จะแวะไปก็อาจจะไปซื้อหนังสือของผมที่ผมเขียนแล้วผมฝากเขาไว้ที่ Refresh Cafe

0: ันไม่ใหญ่มากอ่ะ40คนถ้าครั้งนี้ไม่ทันครั้งหน้าก็ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ติดตามกันแล้วกันจากอาทิตย์ละครั้ง
1: ครับ
0: ผม
1: เดือนละครั้ง
0: ตรวจเดือนละครั้งผมตกหล่นอะไรไหม
1: ไม่ตกหล่นฮะ
0: วันนี้ผมไม่พูดเรื่องงานผมนะ
1: ครับ
0: พุ่มพวงดวงจันทร
1: ์
0: วิ่งไปวิ่งมาจนหมดแรงตอนแรกยังคิดว่าเอ๊จะไปทำรายการฟังหูไว้หูตอนกลางคืนเนี่ยจะเลื่อนเวลาพอดีไห
1: ม
0: แต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะได้น่าจะไปทันที่จะนัดหมายกับเขาตามเวลา
1: ครับ
0: พอดีมีนัดด้วยเลยด้วยก็เลยต้องตอนแรกจะเปลี่ยนเวลาอัดเทปแต่ตอนนี้น่าจะทันก็คิดว่าคงไม่ต้องไปเปลี่ยนเวลาแต่ว่าช่วงที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นความประหลาดอย่างนึงว่าผมไปทำสดนะคุณรัตพงศ
1: ์อ๋อครับ
0: มันทอนแรงผมมากกว่าจะเสร็จ3:30
1: ครับ
0: คุณก็ไปนอนแล้วใช่ไหม
1: เออ
0: แต่ละคนก็ไปนอนแล้วตอนเสร็จรายการจบ3:30
1: ใช่
0: ไอ้ผมเนี่ยจะต้องขับรถกลับบ้านแล้วกว่าจะคูลดาวน์นะคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: 5:00เป็นอย่างต่ำถึงจะค่อยๆรู้สึกว่าพอจะพักผ่อนได
1: ้ครับ
0: เนี่ยมันก็คิดว่าคงจะไม่ทำอะไรหักโหมในสัปดาห์หน้าแล้วล่ะคุณรัตพงศ
1: ์
0: ก็นี่ก็เลือกเป้าแล้วถ้ากระทรวงไหนไม่สนใจก็ร่วมมืออะไรนะร่วมวงกับเขาพอสมควรแก่เหตุ
1: ครับ
0: แล้วก็เลือกประเด็นเอาว่ามีหน่วยงานไหนอะไรที่มันน่าสนใจเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะผมก็ขออนุญาตมาขัดตาทับเข้ารายการตอนท้ายแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรกับคุณผู้ฟังเท่าไหร่ยกเว้นคนที่จะไปเจอกับผมวันอาทิตย
1: ์ครับ
0: ที่Refresh Cafe ดีเอทรามินทา67
1: ครับ
0: ใครที่ลงทะเบียนไว้ถ้าไม่ไปแจ้งเขาล่วงหน้าแต่คือถ้าไม่แจ้งแล้วไม่ไปเราก็จะแบ็คลิสต์ในอนาคต
1: ว่าเรามีชื่ออยู่แล้ว
0: ตามสไตล์ของเรา
1: ตามสไตล
0: ์โอเคครับผมไม่รบกวนคุณณัฐพงศ์ไม่รบกวนคุณผู้ฟังแล้วครับ
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณครับคุณวีระครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับครับงั้นผมย้ำอีกทีนะฮะนอกเหนือจากนี้ก็คือถ้าหากจะเดินทางนะสำหรับวันอาทิตย์ที่จะไปร่วมกันนะไปอะไรล่ะบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันกับคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยนะครับที่จะคุยให้ฟังนะในสไตล์แบบสบายสบายนะฮะก็ขอความกรุณานะเห็นเขาบอกว่าถ้าเอารถไปเนี่ยมันก็อาจจะที่จอดก็จะลำบากหน่อยนะก็ใช้รถโดยสารสาธารณะนะหรือว่าถ้าจะไปรถไฟฟ้าก็สายสีชมพูนะครับลงที่รามอินทรากม6นะหลังจากนั้นก็ขึ้นพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือจะเรียกไอ้แกร็บเรียกอะไรเข้าไปในซอยรามอินทรา67อีกประมาณสัก 2-300 เมตรนะก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงศ์กับคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
4: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะก็ต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะเช่นเคยนะคะค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสนวัตค่ะ
9: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
8: ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะค่ำคืนนี้ก็จัดการสดๆเช่นเคยค่ะรับฟังผ่านหลากหลายช่องทางเลยนะคะก็ที่คลื่นวิทยุ FM 96.5 นะคะอยากจะร่วมพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่าฝากประเด็นคำถามนะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะที่ LINE @thinking radio ก็ได้หรือว่าจะเป็นช่องทางที่เราไลฟ์รายการกันสดๆอยู่ตอนนี้นะคะก็คือทางเพจ FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ thinking radio ก็ได้นะคะและรายการของเรานะคะในช่วงแรกที่จะเชิญชวนนะคะไปท่องเที่ยวกันค่ะต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะที่นี่เนี่ยเขาเปิดอย่างเป็นทางการนี่ก็คือเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวแบบว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่ที่นุ้ยพูดถึงนะคะนั่นก็คือที่น้ำตกกลกอินดกนะคะที่จังหวัดสระบุรีค่ะแล้ววันนี้แขกรับเชิญที่ชวนมาพูดคุยกันนะคะก็อยู่ในสายโฟนอินกับเราแล้วนะคะเราจะไปคุยกับคุณทวีจันลาซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ที่ตำบลชะอมนะคะอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีคะ
10: ครับผมสวัสดีครับ
8: ค่ะพี่ทวีได้ยินชัดเจนนะคะ
10: ครับได้ยินชัดเจนอยู่ครับ
8: ค่ะก็หนุ่ยทราบมาว่าที่นี่นี่ก็คือเพิ่งจะเปิดเส้นทางให้ได้เดินไปท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติที่น้ำตกนี่ก็คือเมื่อตอนต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับเราเปิดวันแรกคือวันที่1กรกฎาคมครับ ก็ถึงวันนี้ก็10วันครับ
8: ค่ะมันเวลาเปิดทำการฤดูกาลนี้คือเขาต้องเป็นยังไงคะแล้วก็ที่มาที่ไปของน้ำตกที่เปิดให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวค่ะพี่ทวีช่วยแนะนำให้ฟังหน่อยค่ะบางท่านอาจจะยังไม่รู้จัก
10: อ๋อเราจะเปิดเป็นช่วงซีซั่นนะครับเราจะเปิดตั้งแต่ทุกปีเลยนะครับ
8: ค่ะ
10: เราเริ่มเปิดวันที่1กรกฎาคม
8: ค่ะ
10: แล้วก็จะไปสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายนครับก็คือจะหมดไปดูการเดินน้ำตกของภูเขาของเรา
8: ใน
10: ช่วงนั้นน้ำก็จะเริ่มน้อยลงและอย่างสัตว์ป่าก็จะเริ่มออกหากินครับเราก็จะไม่ไปรบกวนสัตว์ป่านะครับ
8: อ๋อตอนแรกนึกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี่เป็นช่วงหน้าฝนก็คือจะมีน้ำก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นฤดูที่น้ำจะน้อยลงหน่อยที่ทำให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยในเส้นทางท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
10: ไม่ใช่ครับเราเริ่มมีน้ำครับเริ่มมีน้ำเข้าไปถึงแล้วแหละคือวันนี้ที่1เดือนกรกฎาคมเนี่ยเราเริ่มมีน้ำแล้วพอไปสิ้นสุดเอาที่วันที่30พฤศจิกายนเนี่ยนะครับน้ำก็จะน้อยลงแล้วสัตว์ป่าพอน้ำน้อยลงเนี่ยข้างบนน้ำตกน้ำน้อยลงสัตว์ป่ามันก็จะเริ่มออกหากินน้ำที่ข้างล่างนะครับมันก็จะเดินทางมาแล้วเราก็เลยต้องปิดช่วงนั้นนะครับ
8: ค่ะเปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวมานานหรือยังคะ
10: เปิดมาประมาณ8ปีครับปีที่8
8: ปีที่8แล้วคือตอนนี้เนี่ยนุ้ยเห็นว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยอาจจะเป็นเส้นทางสำหรับนักเดินป่าอันนี้คือมีคำแนะนำยังไงบ้างคะหรือว่าถ้าไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการเดินป่าเลยนี่จะไปท่องเที่ยวอะไรยังไงแบบนี้ได้ไหมคะแนะนำเบื้องต้นนะคะ
10: เริ่มต้นคือตรงนี้เป็นการเดินป่าผสมผสานนะครับ
8: ค่ะ
10: คือเดินไปด้วยเล่นน้ำตกไปด้วยคือมันจะลัดเลาะตามคลองน้ำใสแล้วก็จะมีบางที่ก็สวยก็ใช้เวลาถ่ายรูปที่จริงแล้วมือใหม่ก็เดินได้ครับเราไม่จำเป็นจะต้องขึ้นไปจนถึงชั้นสูงสุดคือบางท่านเนี่ยนะครับมาเดินบางทีก็น้ำตกเรามันจะมีทั้งหมด7ชั้นนะครับ
8: ค่ะโ
10: อ้บางคนก็ขึ้นไป4ชั้น5ชั้นเหนื่อยมากไปไม่ไหวก
8: ็
10: หยุดเล่นน้ำตรงนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่เราคอยดูแลอยู่ครับแล้วก็จะพาท่านลงไม่จำเป็นจะต้องขึ้นไปถึงชั้น7แต่ว่าส่วนมากแล้วคือไหนๆบางคนก็มาแล้วเขาก็จะพยายามไปมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นนะครับเพราะการเดินทางจริงๆที่ใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ4กิโลไปกลับก็ประมาณ9กิโลครับ
8: 9กิโล
10: ไปกลับครับ
8: ไปกลับ
11: อันนี้9กิโลนี้ถึงชั้นสุดท้ายเลยใช่ไหมคะ
10: ใช่ครับถึงชั้น7ครับไม่ใช่ไปกลับนะครับไปกลับ
11: ก็คือประมาณ9กิโลแล้วชั้นเริ่มต้นนะคะถ้าไม่ถึงชั้น7แบบว่าแบบเริ่มต้นมือใหม่อะไรเงี้ยประมาณกี่กิโลอะคะ
10: จะเริ่มต้นใหม่พอรถไปจอดก่อนนะครับเราก็จะลงเดินเลยก็จะมีน้ำเลยเดินจะเดินข้ามคลองเลยนะครับ
11: อ๋อก็คือแบบไม่ไกลมากก็มีเหมือนกัน
10: มีครับพอเดินพอรถเนี่ยเราจะมาลงทะเบียนที่วิสาหกิจนะครับมีรถรางผ่านเข้าไปอ่
8: ะ
10: ประมาณ8กิโลเหมือนกันพอรถรางไปจอดครับก็ลงจากรถรางก็จะเดินลงน้ำเลยตรงนั้นก็จะเล่นน้ำตรงนั้นได
8: ้
10: มันก็จะลัดเลาะเป็นตามเส้นทางของเราอ่ะนะครับลัดเลาะไปก
8: ็
10: จะไปถึงคลอง1คลอง2คลอง3ก็จะถึงชั้น7เลยครับมันก็จะมีสถานที่ที่เรียกว่าเล่นน้ำไปตลอดทางอ่ะครับ
8: ค่ะ
10: คือเปียกบ้างแห้งบ้างครับ
8: ตรงนี้คือ
10: สนุกครับสนุก
8: อ๋อต้องมีอุปกรณ์หรือเตรียมความพร้อมของร่างกายขนาดไหนคะก็คือเห็นว่าจะต้องเป็นแบบมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยตลอดทางอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
10: อ
8: ๋
10: อเรามีเจ้าหน้าที่นำทางอยู่แล้วนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปตลอดทางเลยเพราะว่าทางที่เข้าป่ามันก็ลึกอะเนาะเราก็กลัวจะหลงท่านก็เคยมีประวัติก็เคยมีพัดหลงไปท่านก็เป็นลมพอเดินก็เรียกว่าเตรียมตัวก็คือเตรียมร่างกายให้พร้อมเหมือนก
8: ัน
10: คืออย่าอดนอนมาก
8: ค
10: ่
8: ะ
10: นะครับก็คือนอนให้อิ่มแล้วก็ตอนเช้าก็ต้องทานอาหารเช้าแล้วก็รองเท้าเนี่ยสมควรที่จะเป็นรองเท้าประเภทสตาร์ดอยครับซึ่งวิสาหกิจเรามีขายอยู่ก็คือไม่แพงครับคู่ละ100บาท
8: ค่ะรองเท้าอะไรนะคะ
10: สำหรับ
8: เดินป่าเลย
10: สตาร์ดอยครับ
8: อ๋อ
10: ค่ะเป็นรองเท้าที่เดินป่าเฉพาะเลย มันจะไม่ขาดเพราะเป็นรองเท้ายางแต
8: ่
10: บางท่านเนี่ยใส่รองเท้าดีๆไปเสียดายของครับบางท่านคู่หนึ่ง 5,000 6,000 รองเท้าของเขาเนี่ยบางท่านนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็รองเท้าแพงก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แช่น้ำนะครับเพราะเดินเนี่ยมันจะเดินค่อนข้างจะเดินแช่น้ำไปตลอดแล้วพอไปเจอน้ำพื้นมันจะลอกซึ่งสตาร์ทดอยของเรานี่มันเป็นยางครับเป็นยางพาราซึ่งหล่อมาก็จะไม่เป็นไรแค่ร้อยเดียวเองครับก
8: ็
10: ไปใช้ปีหน้าด้วยก็ได้หรือเอาไปใช้เข้าสวนเข้าอะไรก็ใช้กันเยอะเข้าไปร่วมตอนนี้ก็หันมานิยมพอสมควร
8: คนที่จะไปเที่ยวที่นี่นะคะไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติไปเที่ยวที่น้ำตกเนี่ยก็คือจะต้องไปเริ่มต้นกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวของที่นี่เท่านั้นใช่ไหมคะไม่ได้แบบเปิดอนุญาตให้ใครขึ้นเดินไปเองก็ได้อะไรไม่ใช่แบบนั้น
10: ไม่ครับคือเราอาจจะมีไกด์หรือเจ้าหน้าที่เนี่ยนำทางก
8: ็
10: คือจะต้องมาที่วิสาหกิจเท่านั้นนะครับแล้วก็จะนั่งรถรางเข้าไปเพราะด้านในเนี่ยเราไม่ให้รถเข้าไปเพราะทางมันแคบนะครับก
8: ็
10: จะนั่งรถรางเข้าไปก่อนประมาณ8กิโลแล้วก็ลงจากรถแล้วก็จะเดิน
8: ครับ
10: ก็จะเดินขึ้นไป4 กิโลบวกหัวค่ะนะถ้าเดินกลับประมาณ4กิโลก็ตกเข้าไปประมาณช่วงเดินเนี่ยประมาณ9กิโล
8: ครับ
10: ก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลไปตลอดเลยครับ
8: ต้องติดต่อก่อนไหมหรือสามารถ walk in ได้หรือติดต่อไป
10: คือ walk in เนี่ย
8: ค่ะ
10: walk in เนี่ยรับประมาณ150ท่าน
8: อ๋อ walk in ได้เหมือนกัน
10: ครับ150ท่านแล้วก
8: ็
10: ถ้าจองทางเพจหรือเฟซบุ๊กของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงรักชะอมเราเนี่ยเรารับวันละ300ท่านครับ
8: โหได้วันละ300ท่านเลยเปิดเป็นรอบๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
10: ครับเราจะเปิดเป็นรอบตั้งแต่ประมาณสักถ
8: ้
10: าช่วงนี้ก็อยู่ประมาณมันแจ้งไว้ก็ประมาณ6โมงครึ่ง7โมงก
8: ็
10: จะเริ่มไปนะครับเที่ยวสุดท้ายก็จะอยู่ที่10โมงแต่ว่าถ้าเดือนกรกฎาเนี่ยถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์ผมแนะนำนะครับต้องวอล์กอินอย่างเดียวละเพราะว่าพอเราเปิดจองแล้วเต็มหมดครับแต่วันธรรมดายังมีคิวบ้างว่างบ้างแต่ก็ไม่เยอะครับเพราะว่าคนนิยมมากพอสมควรเร
8: ื่อง
10: สิงหาเนี่ยสิงหาในเสาร์อาทิตย์ก็เต็มหมดแล้วครับ
8: อ๋อส่วนใหญ่ก็ถ้าอยากวอล์กอินก็ควรจะเป็นวันธรรมดาเน
11: า
8: ะ
11: วันธรรมดา
10: ใช่วันธรรมดาแต่ก็แต่เช้าหน่อยนะครับเพราะว่าพอสายๆคนก็เยอะเพราะว่าเรารับเต็มแล้วเราก็ปิด
8: ค่ะ
10: เพราะว่าข้างบนเนี่ยไม่ได้กว้างจนเกินไปนะครับพอยอดขึ้นไปเยอะๆแล้วนักท่องเที่ยวก็ไม่สนุกครับ
8: ค่ะค่าใช้จ่ายนี้มีอะไรบ้างคะในเวลาเราเหมือนแบบแค่ค่าเข้าหรือเปล่าหรือว่าเรามีแพ็กเกจมีอย่างอื่นเสริมในแพ็กเกจที่เราขายด้วยที่
10: อ๋อคืออย่างนี
8: ้
10: ค
8: ่
10: าเข้าเราเนี่ยครับถ้าท่านจองโอนจองเนี่ยมันจะอยู่ที่321บาท
8: ค่ะ321บาท
10: ก็จะมีค่าเข้าอุทยานค่าเข้าอุทยาน40บาท
8: ค่ะ
10: นะครับแล้วก็ค่ารถรางแล้วก็เป็นค่าผู้นำทางแล้วก็ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
8: ค่ะ
10: ก็ตกอยู่ที่321บาทแต่ถ้าเกิดไป walk in เนี่ยจะอยู่ที่375บาทครับ
8: ค่ะ
10: ทุกอย่างเนี่ยคือจ่ายที่375บาทก็ไม่ต้องไปเข้าอุทยานคืออุทยานเนี่ยมันจะอยู่ที่นี่หมดเลย
8: ค่ะเอ๊ะที่นี่คืออุทยานแห่งชาติอะไรนะคะ
10: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับ
8: อ๋อ
10: เป็นด้านสระบุรี
8: ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเส้นทางเนี้ยนานไหมคะแบบจะต้องเตรียมอาหารการกินอะไรไปได้ไหมหรือว่างดหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าข้างในนี
10: ้ก็คือตอนเช้าเนี่ยนะครับตอนเช้าเนี่ยตรงที่วิสาหกิจก็จะมีอาหารขายอยู่คือท่านทานอาหารเช้าเสร็จแล้วท่านต้องนำอาหารขึ้นไปทานกลางวันด้านบนด้วย
8: อ๋อจะต้องเตรียมไปด้วย
10: เพราะว่ากว่าเราจะกลับลงมาเนี่ยก็บ่ายเพราะน้ำเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับขวดกลางต
8: ้
10: องนำไปประมาณ2ขวดเพราะถ้าท่านไม่มีอาหารไปเนี่ยซ
8: ึ่
10: งการเดินป่าจริงๆแล้วเนี่ยมันกฎเกณฑ์จะเป็นกำหนดเวลาว่านี่ถึงเที่ยงต้องลงบ่ายโมงต้องลงไม่ได
8: ้
10: เพราะต้องฝนตกครับซึ่งปัญหาอุปสรรคในป่าเนี่ยเราไม่รู
8: ้
10: ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวต้องเตรียมอาหารขึ้นไปนะครับก็ไปรับประทานด้านบนมื้อหนึ่งมื้อกลางวันแล้วก็กลับก็ลงมาบางท่านที่ไม่หิวก็ไม่เป็นไรครับไม่เสียอาหาร แต่บางท่านที่ไม่นำขึ้นไปเนี่ยก็มีกันอยู่ประจำเลยครับก็คือเป็นลมเพราะว่าไม่ได้นำอาหารขึ้นไปอ่ะมันหิวอ่ะนี่คนกรุงเทพนะผมบอกเลยคนกรุงเทพเนี่ยบางคนบอกที่เช้ามาฉันไม่ทานข้าวฉันทานกาแฟก็แก้วหนึ่งทางปลาตั้งโกก็อยู่เซนวิชก็อยู่ได้แล้วแต่ว่าการใช้พลังงานมันฉุดกันครับเพราะว่าตอนเดินเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะแล้วมันหิวเนาะมันก็เหนื่อยก็มีเป็นลมกันเกือบทุกวันเลยครับ
8: โอ้แต่เรื่องอาหาร
10: แต่ถ้าใครเตรียมตัวพร้อมครับถ้าใครเตรียมตัวพร้อมก็ไม่เป็นไรเหนื่อยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้เร่งรีบครับบางคนเหนื่อยก็นั่งพักน
8: ั่
10: งพักนั่งเล่นแล้วก็บ่ายๆก็ทยอยลงมาก็ไม่ซีเรียสครับเพราะเราไม่ได้บังคับไม่ไหวก็นั่งพัก
8: ค่ะเนี่ยหนูกำลังสงสัยว่าแล้วอย่างกรุ๊ปที่เราสมมติเราจัดเป็นกรุ๊ปหนึ่งขึ้นไปเดินป่าเดินเที่ยวพร้อมกันแล้วอาจจะมีบางคนที่รู้สึกไม่ไหวหรือบางคนที่รู้สึกอยากเดินทางไปล่วงหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเราคนที่แบบไม่ค่อยไหวนี้ก็จะไม่ได้เป็นภาระของกรุ๊ปที่ต้องรอต้องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
10: ไม่เป็นภาระเพราะว่าที่จริงเราไปกันเยอะนะครับก็คือไกด์เจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็จะรู้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยคือจะดูแลทุกคนนะครับพอคนนี้ไม่ไหวเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็จะบอกว่านักท่องเที่ยวตรงนี้2คนนะครับฝากด้วยก็คือจะดูแลต่อไปเขาก็จะรับช่วงกันไปเขาจะมีจนถึงบ่าย2บ่าย3เราจะปิดแล้วก็เคลียร์ยิ่งพื้นที่ก็จะไล่ลงด้วยเช็ดชื่อออกก็บางวันถ้ามันมีคนที่นั่นจริงๆคือไม่ไหวจริงๆไม่ถึง2ทุ่ม3ทุ่มก็มีนะเน
8: ื่อง
10: จากเขาเดินไม่ไหวเขาเหนื่อย
8: ค่ะ
10: เจ้าหน้าที่เราก็ต้องดูแลกันจนกว่านักท่องเที่ยวจะกลับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวกลับหมดเจ้าหน้าที่เราถึงจะกลับบ้านได้ต้องเคลียร์มาส่งแล้วลงมาเราก็ต้องมีการเช็คชื่อว่านักท่องเที่ยวขึ้นไปวันนี้แล้วลงมาหมดยังต้องมาไฮไลท์ชื่อออกเพราะถ้าอย่างนั้นเจ้าหน้าที่เราจะกลับบ้านไม่ได้นะเราให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวพอสมควร
8: ค่ะเท่าที่ดูนี่ก็คือมีคนสนใจเยอะมากๆนะคะในการที่จะไปเที่ยวที่นั่นหนูเห็นตารางคือค่อนข้างแน่นเลยแล้วมันจะมี
10: ค
8: ่ะที่เที่ยวอื่นในบริเวณในชุมชนหรืออะไรเงี้ยเป็นโปรแกรมเที่ยวอื่นๆอีกไหมคะนอกจากจะเป็นเส้นทางในการศึกษาธรรมชาติที่น้ำตกอะค่ะ
10: ก็จะมีน้ำตกที่เปิดก็คือน้ำตกเกียรติโค้ดอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ไกลก็จะห่างกันประมาณ7-8กิโลแล้วก็จะมีวัดป่าสว่างบุญนะครับว
8: ั
10: ดป่าจะมีพระพุทธสยามหรือพระนอนที่ยาวที่สุดในโลกเลยนะครับ
8: ค่ะ
10: ยาวที่สุดในโลกเลย229เมตร
8: โอ้ยใหญ่มาก
11: สวยมาก
10: สวยครับ
8: ค่ะ
10: มีพระนอนแล้วก็มีวัดป่าสว่างบุญและที่พักเราก็มีเยอะมากหลากหลายจะเป็นสไตล์กลางเต็นท์นะครับจะเป็นผมมองว่าน่าจะเป็นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได
8: ้
10: ลานกลางเต็นท์เยอะมากแล้วก็จะมีรีสอร์ทม
8: ี
10: บ้านพักนะครับก็เยอะพอสมควรถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็ต้องจองกันนิดนึงเพราะคนเยอ
8: ะ
10: ก็คือคนที่มาเที่ยวน้ำตกก็มีคนที่มาเที่ยววัดป่าสว่างบุญก็เยอ
8: ะ
10: แล้วก็มาเที่ยวธรรมชาติแต่ถ้ามาทางวิสาหกิจเราที่ไปดูก็จะไปดูโรงกลั่นสุราซึ่งเป็นสุราพื้นบ้านซึ่งเป็นต้มพื้นบ้านเลยก็สนุก
8: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นของที่ในชุมชนเลยเปิดให้ walk in เข้าไปเที่ยวได้เลย
10: ใช่ครับเราเปิดเข้าไปเที่ยวได้บางคนที่อยากศึกษาเรียนรู้ก็ไปดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงช่วงนี้ก็ยังพอมีผลไม้ที่ขึ้นชื่อของเราก็ท
8: ุ
10: เรียนหมอนทองชะอม
8: โอ้ยังมีทุเรียนนะ
10: คะไม่แพ้ไทยเลยครับ
8: ค่ะก็คือตอนนี้เป็นในช่วงฤดูกาลของทุเรียนที่พร้อมทานเลย
10: พร้อมทานเลยครับตอนนี้ก็แต่ว่าเหลือน้อยเต็มทีแล้วแหละเพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนาทั้งเดือนเนี่ยเรามีวิสาหกิจเรามีจัดเป็นบุฟเฟ่ทุเรียน
8: ตอนนี้คือไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
10: ตอนนี้มีแค่แต่น้อยจากบุฟเฟ่เราไม่ได้จัดแล้วก็จะมีอยู่ที่ตำสวนเดือนนึงครับ
8: ก็ยังมีให้ทานอยู่แต่แบบบุฟเฟ่ไม่มีแล้ว
10: ครับเราจัดจากบุฟเฟ่ไม่มีแล้วแต่ผลไม้ที่นี่อร่อยครับไม่ว่าจะเป็นเนาะตอนนี้สะท้อนก็อร่อยสะท้อนลองกองมังคุด
8: ค่ะ
10: นะครับผลไม้ที่นี่เป็นที่เชิงเขาเนาะปลูกแล้วรสชาติเท่ากันจริงๆครับไม่แพ้ใครเลย
8: ค่ะ
11: ตอนจัดบุฟเฟ่นี่หัวละเท่าไหร่คะ
10: เราขายอยู่499บาทครับ
11: โอ้ราคาดี
10: ครับ
11: มีแต่มันผลไม้อย่างเดียวมีของอย่างอื่นด้วยไหมคะ
10: มีข้าวได้ครับ
11: ม
10: ีข้าวมีขนมจีนมีส้มตำทุเรียนที่ไฮไลท์อะไรส้มตำทุเรียนแล้วก็จะมีข้าวเหนียวทุเรียนซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทุเรียนนะครับแล้วก็จะมีเงาะมีมังคุดมีแบบผลไม้ที่มีในพื้นบ้านเนี่ยแล้วก็มีข้าวให้ทานด้วยมีแกงมีส้มพะโล้มีอะไรมีไก่ทอดคือเรียกว่าเป็นบุฟเฟ่ต์จริงๆคือไม่ได้บางคนเนี่ยบางท่านไม่ทานทุเรียนก
8: ็
10: เข้ามาด้วยกันเขาก็จะทานอย่างอื่นไปด้วยครับ
8: อันนี้ก็คือในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกป
10: ี
8: ใช
10: ่
8: ไหม
10: มิถุนาของทุกปีครับเราจะมีเราจัดมาบุฟเฟ่ต์ทุเรียนนี่จัดมาเป็นปีที่4แล้วครับ
11: แสดงว่าได้รับความนิยมใช่ไหมคะ
10: ได้รับความนิยมครับก็เต็มทุกวันค่อนข้างเพราะเราก็จะเปิดจองออนไลน
8: ์
10: ล็อกอินก็คือส่วนหนึ่ง
8: ค่ะ
10: เราไม่ได้ร้อยอินอย่างเดียวเรามีออนไลน์ด้วย
11: แล้วทุเรียนของชุมชนมีขายที่อื่นไหมคะหรือว่าต้องไปกินที่ชะอมเท่านั้น
10: มีครับก็มีแต่ว่าส่วนมากแล้วตอนนี้ชาวสวนก็จะได้อันนี้สองคือพอจัดบุฟเฟ่ต์ทุเรียนคนก็จะเข้ามาเที่ยวเยอะ
8: ค
10: ่
8: ะ
10: แล้วคนก็จะเข้าซื้อในสวนกันเลยครับแล้วก็จะเป็นช่วงซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะชอบเข้าไปในสวนทุเรียนก็ไปถ่ายรูปนะครับไปเช็คอินแล้วคนที่มากินบุฟเฟ่ต์ทุเรียนเราก็จะพาเข้าไปเที่ยวสวนอีก1ชั่วโมง
11: ไปเที่ยวสวนด้วย
10: ไปเที่ยวสวนด้วยครับไปเที่ยวซื้อกันในสวนได้เลย
8: แล้วถ้าเดือนนี้ล่ะคะเดือนนี้ล่ะแบบโปรแกรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียนบุฟเฟ่ต์ผลไม้หมดไปแล้วจะเที่ยวชมสวนหรือว่าจะไปซื้อ
10: ก็ได้
8: ผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะสามารถเข้าไปที่สวนได้
10: เลยเข้าที่สวนได้บางส่วนก็ยังพอมีแต่ว่าไม่เยอะแล้วครับก็แต่ว่ายังพอมีอยู่ครับเป็นบางส่วน
8: ค่ะ
10: แต่แค่ช่วงมิถุนายนนี่เยอะครับมีทุกสวนเลย
8: ทุเรีย
10: นยองกองมังคุดต้นโ
8: พสำหรับคนที่ชอบผลไม้เลย
10: ครับถ้าคนที่ชอบผลไม้ไม่ผิดหวังจริงเข้ามาได้หอบกลับกันเลย
8: แล้วในชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่ เปิดขายอื่นอีกไหมคะนอกจากเป็นผลไม้สดในสวนอะไรอย่างเงี้ยยังมีทำอะไรอีกไหมอ่ะ
10: ถ้าเป็นของฝากยังไม่ค่อยมีจะมีแค่เป็นสุราพื้นบ้านแต่ของฝากยังไม่ค่อยมีเพราะว่าพอเรามาทำท่องเที่ยวแล้วผลไม้เรายอมรับว่าเราขายดีเนาะเพราะว่าก็จะมีขายข้างทางมั่งแล้วก็ขายในบ้านมั่ง
8: ม
10: ันก็ยังไม่ค่อยเหลือแต่ต่อไปอ่ะไม่แน่ครับเพราะตอนนี
8: ้
10: คนก็ปลูกกันเยอะขึ้นครับตอนนี้ประมาณ
8: 2,000
10: ไร่ละ
8: ค่ะสุราพื้นบ้านที่ว่านี่คือบอกพิกัดได้ไหมคะ
10: บอกพิกัดก็คือ
8: หรือว่าต้องไปที่วิสาหกิจชุมชนเลยเขามี
10: ไม่เซ็ตเข้าไปเลยครับสุราบ้านมาบสมวิสาหกิจสุราบ้านมาบสม
8: อ๋อวิสาหกิจสุรา
10: เข้าไปเลยครับจ้าใช่
8: บ้านมากสม
10: เข้าไปก็จะบ้านมากครับมอไม
11: ้
10: มอม้าสาราบอยไม้แล้วสอโอสอเสือมอม้ามากสม
11: ม
10: าก
11: สม
10: ครับมากสมวิสาหกิจชุมชนกันโรงกันจุฬาบ้านมากสม
8: อ๋อโอเค
10: เข้าไปได้เลยครับเข้าไปได้เข้าไปหาซื้อได้เลยที่นั่นก็จะถูกต้องตามกฎหมายอย่าง
8: ถูกต้องตามกฎหมายด้วยดีเลย
10: ครับเป็นความกดดันคร
8: ับ ค่ะแล้วสำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี้ยค่ะก็มีปัญหาและอุปสรรคอะไรไหมอย่างเช่นสภาพอากาศจะต้องดูเป็นแบบพายอย่างพายุอะไรอย่างเงี้ยมันน่ากังวลไหมคะสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะ
10: อ๋อก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราพื้นที่ตรงเนี้ยเทือกเราไม่ได้ยาวเท่าไหร่แล้วเจ้าหน้าที่เรามีความชำนาญมากเพราะเจ้าหน้าที่เราเนี่ยจะมีถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็จะอายุ50-60เนี่ยจะเป็นพานป่าซึ่งอยู่แถวนี
8: ้
10: ซึ่งเวลาฝนตกจริงๆเวลาน้ำป่าเราเคยเจอเ แต่น้ำป่าที่นี่ไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็จะยุบนักท่องเที่ยวก็จะนั่งรอสักพักหนึ่งมันก็จะยุบลงเขาก็จะเดินหรือเขาตัดเส้นทางลงก็ถามว่าน่ากลัวไหมถ้าคนที่ไม่เห็นก็น่ากลัวแต่พื้นที่จริงๆแล้วไม่น่ากลัวเรามีวิธีคืออย่างน้อยเราก็ได้เปรียบนะฮะคือเรารู้บางคนเกิดที่นี
8: ่
10: เกิดอยู่ที่นี่ส่วนมากแล้วเจ้าหน้าที่เราจะมาจากพานป่าทางนั้นเลยครับซึ่งอดีตเนี่ยเขาจะเข้าป่าหาของป่าขายกันแต่ตอนนี้มันกลับใจมาเป็นนักพานักท่องเที่ยวเข้าไปครับใช่
8: ค่ะหมอหนูเข้าใจแล้วว่าการท่องเที่ยวแบบนี้สิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยก็คือจะต้องมีคนในพื้นที่หรือที่เรียกว่าพานป่าในพื้นที่เนี่ยเข้าไปกับนักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยคือสำคัญมากๆแล้วทุกอย่างก็จะปลอดภัยขึ้น
10: ใช่ครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เราเปิดเนี่ยมันจะมีที่ไปกันเองก็ไปมีไปหลงนะครับ
8: ค่ะ
10: หลงแล้วก็เวลาฝนตกน้ำป่ามาก็อันตรายเพราะว่านักท่องเที่ยวจริงๆไม่ได้เข้าใจธรรมชาติเท่าที่ควรแต่ผมมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยคืออยู่ตรงนี้เกิดตรงนี้เนี่ยผมว่าเขามองออกแล้วเดี๋ยวนี้การพยากรณ์อากาศล่วงหน้าก็ค่อนข้างที่จะรู้ล่วงหน้าได้ผลพอสมควร
8: น
10: ะครับบางทีเราขึ้นปั๊บอย่างวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าบ่ายสองฝนจะตกนั่นพอประมาณช่วงบ่ายโมงเราก็จะเคลียร์ลิ้นนักท่องเที่ยวลงละ
8: ก็ค่อนข้างแม่นยำมากเลย
10: ค่อนข้างแม่นยำอยู่แล้วทุกวันนี้ครับ
8: ค่ะ
10: นอกจากว่าถ้าช่วงตกแรงๆจริงๆเราก็จะปิดไม่ให้ขึ้นก็มีอยู่ครับแต่ว่าน้อย
8: จากการพูดคุยนี่เคยมีนักท่องเที่ยวที่แบบไม่มีประสบการณ์ในการเดินป่าเลยเพียงแค่อยากเที่ยวน้ำตกอะไรเงี้ยมีไหมครับกลุ่มประเภทนี
10: ้หน้าใหม่เยอะ
8: ได้อยู่เน
10: าะมองว่า หน้าใหม่เยอะบางคนไม่เคยเดินเลยที่สัมภาษณ์นะแต่บางคนก็มาหลายครั้งแล้วบางคนเนี่ยไม่เคยมาก็อยากมาลองบางคนก็ไปไม่ถึงชั้นเจ็ดก็จะตั้งเป้าว่าเดี๋ยวนี้จะกลับมาอีกนะบางคนก็ขับมา
8: ก็เป
10: ็นสนุกนะผมว่า
8: ก็เป็นเสน่ห์อีกแบบนะคะ
10: ครับเริ่มเป็นนักเดินป่าหน้าใหม่กันเยอะครับ
8: ค่ะ
10: ไม่ค่อยจะเยอะอีก
8: ก็ไ
10: ม่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นครับ
8: โอเคค่ะค่ะก็ไม่ต้องกังวลเลยใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวที่นี่เพียงแต่แบบมีใจในการที่จะอยากท่องเที่ยวจริงๆรับรองไหวแน่นอนสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้คุณทวีฝากถึงนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้ก็เริ่มวางแผนและบางท่านก็คิดว่าจะไปเริ่มเนี่ยเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น้ำตกโกกอีดกเนี่ยแหละอยากฝากอะไรถึงคนที่ฟังอยู่ตอนนี้บ้างคะบางท่านก็กังวลในเรื่องของเนี่ยเนาะการเดินป่าเนี่ยแหละเชิญเลยค่ะ
10: คร
8: ับ
10: ก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะเจ้าหน้าที่เราดูแลอย่างดีแล้วก็ที่ฝากก็คือเรามีบริการรถตู้จากหมอชิดจากทางสิท
8: ธ
10: ิ์นะครับรับไปกลับแล้วก็ถ้าสายอีสานนะครับผมแนะนำก็นั่งรถไฟมาลงที่ชุมทางแก่งคอยก็จะมีรถสองแถวไปรับนะครับแล้วถ้าสายอย่างเงี้ยก็จะมีรถตู้วิ่งจากสถานีชุมทางภาชีเข้าจนถึงจุดลงทะเบียนการเดินทางเราค่อนข้างจะครบครับตรงนี้ท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลบางคนมาคนเดียวก็ได้นะครับจะมานอนพักก็สบายสบายก็มีรถตู้บางคนที่ไม่สะดวกจะมาเป็นกลุ่มคณะก็มาคนเดียวสองคนไม่ต้องรอใครนะครับก็มีเยอะครับนั่นที่เป็นประเภทนี้ก็ค่อนข้างเยอะวันหนึ่งเยอะเลยสะพายกระเป๋านั่งรถไฟมา
8: ค่ะ
10: พอมาถึงแก่งคอยก็มีรถสองแถวไปรับ
8: ก็ค่อนข้างสะดวกสบายเลย
10: ประมาณ3รถตู้ครับค่อนข้างสะดวกสบายครับ
8: ค่ะใครที่สะดวกแบบไหนก็คือสามารถสอบถามไปทางที่วิสาหกิจชุมชนก่อนได
10: ้ของวิสาหกิจชุมชนได้ครับ
8: ติดต่อยังไงคะ
10: ก็จะติดต่อเฟซบุ๊กของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงนุรักษ์ครับเราจะมีแอดมินคอยตอบอยู
8: ่
10: ตอนนี้ก็5ท่านเพราะว่าบางทีโทรเข้าไปสายอาจจะไม่ค่อยว่างแต่ว่าเราเปิดตั้งแต่7โมงถึง4ทุ่มครับ
8: ค
10: ่
8: ะ
10: ก็คือประสานดูแลตอบคำถามท่านตลอดท่านมีปรึกษาอะไรจะมาอย่างไรทางไหนที่จะสะดวกก็ติดต่อได้เลยครับเป็นแอดมินอยู่
8: มีอีกปัญหาหนึ่งที่เวลาเปิดข้อมูลดูก็ค่อนข้างที่จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเจอปัญหานี้อยู่เหมือนกันในเรื่องของที่พัก นะคะ บางทีเนี่ยหลายคนไปเจอมิจฉาชีพอันนี้คือมีอะไรแนะนำไหมคะที่จะแบบเอ้ยสำหรับคนที่จะอยากไปท่องเที่ยวที่ชะอมที่จังหวัดสระบุรีอะไรเงี้ยจะต้องทำยังไงให้แบบเฮ้ยมันไม่ถูกมิจฉาชีพในการหลอกลวงในเรื่องของที่พักหรือแม้แต่กระทั่งที่ติดต่อของวิสาหกิจอะไรเงี้ย
10: ครับก็ผมอยากให้ติดตาม Facebook ของวิสาหกิจนะครับแล้วก
8: ็
10: ถ้าถามแอดมินแล้วมินจะรู้หมดว่าตรงนั้นมีอะไรไหมอะไรไหมเพราะตรงปีนี้น่าจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ปีที่แล้วเยอะมากครับนักท่องเที่ยวโดนลอยแพพอมาถึงแล้วไม่มีที่พักเพราะเป็นวิชาที่หลอกให้โอนเงินกันเยอะมากเพราะว่าคนค่อนข้างจะท่องเที่ยวเยอะแล้วมันผมว่ามองก็เลยกลายเป็นว่าทำให้มิจฉาชีพหายกินเยอะแบบนี
8: ้
10: ก็ถามได้นะครับถามว่าที่เนี่ยมีจริงไห
8: ม
10: คร
8: ับ
10: บางทีแอดมินเราก็จะตอบว่าใช่ไหมชื่อบัญชีใช่ไหมของที่นี่อะไรเงี้ยก็ฝากหรือบางท่านก็จะฝากให้ทางวิสาหกิจช่วยจองให้หน่อยได้ไห
8: ม
10: คือประสานกันเองเราก็บอกได้แล้วก็ดูให้ว่าใช่ของจริงไห
8: ม
10: เช็คชื่อได้ถามชื่อได้ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบ
8: ค่ะโอเค
10: ส่วนมากจะเดินกันเยอะเลยเยอะมาก
8: ค่ะอ๋อก็ทางวิสาหกิจก็สามารถช่วยในเบื้องต้นได้เนาะก็ลองติดต่อไปดู
10: ครับครับช่วยในเบื้องต้นได
8: ้
10: ลองติดต่อมาดูว่าสมมติว่าบ้านสวนริมทานเนี่ยเจ้าของก็ชื่อนี้ไหมชื่อนี้ไหมเดี๋ยวแอดมินก็จะเช็คให
8: ้
10: ก่อนที่จะโอนเงินเข้าบัญชีอ่ะเพราะเล่นเหรียญเขาเยอะจริงๆเนาะมีสายชื่อ
8: ใช่ใช่ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณทวีมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะพรุ่งนี้ต้องเป็นงานหนักนักท่องเที่ยวต้องเยอะมากแน่ๆเลยถ้ามีโอกาส
10: ครับพรุ่งนี้ยอดจองเต็มตั้งแต่วันแรก
8: ค่ะค่ะโอเคค่ะถ้ามีโอกาสนะคะหนูอยากไปจริงๆนะคะแต่ว่าขอทำแบบสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกัน
10: ค
8: ่ะสวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ
8: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะ
12: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
13: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
16: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
17: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
18: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
17: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
18: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
17: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
19: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
20: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
19: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
21: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
19: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
22: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
23: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
22: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
8: ค่ะก็เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
11: ค่ะ
8: ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มด้วยข่าวดีเลยไหม
11: ใช่ค่ะวันนี้แล้วก็มีข่าวดีนะคะสำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้ค่ะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะคะแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนขั้นต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะคะแล้วก็เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 115-1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
8: ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะก็เมื่อช่วงแรกเนาะที่เราคุยกันไว้ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็คือเยอะเหลือเกินแล้วก็แทบจะมาทุกรูปแบบเลยเนาะนะคะสิ่งที่แบบว่าไม่คาดคิดว่าเอ้ยมันจะเป็นมุกของมิจฉาชีพอะมันก็คือต้องมีเอะแล้วเพราะว่ามันแทบจะแทรกซึมไปทุกอย่างเลยนะคะไม่แต่เฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะนะคะแล้วมูลค่าความเสียหายนี่ก็คือเยอะมากๆนะคะทีนี้เนี่ยสำนักงานกสทช.นะคะเขาก็เลยฝากเตือนประชาชนเอาไว้ค่ะว่าให้ระวังเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยบวก697แล้วก็บวก698นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นสายของมิจฉาชีพค่ะเวลาเรารับสายโทรศัพท์เนาะถ้าเกิดมันขึ้นบวกมาก่อนเนี่ยเราต้องเอะแล้วว่าอุ้ยมันแบบดูไม่น่าไว้วางใจนะคะให้คิดว่าเป็นมิจฉาชีพไว้ก่อนเลยตรงนี้เนี่ยสำนักงานกสทช.นะคะเขาก็ขอให้ประชาชนค่ะใช้ความระมัดระวังนะคะเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698นะคะซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวเนี้ยอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากว่าจำเป็นที่จะต้องรับสายนะคะก็ควรที่จะรับฟังด้วยความมีสติแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลทางการเงินหรือว่ารหัสผ่านหรือโดยเฉพาะอันนี้เลยรหัส OTP

0: นะคะไม่สมควรเปิดเผยหรือบอกใครเลยทางสายโทรศัพท์นะคะให้แก่บุคคลที่เราไม่รู้แล้วก็เราก็ไม่มั่นใจว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้นะคะสำหรับผู้ที่มีญาติหรือว่ามีธุระติดต่อกับต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จริงๆก็รับสายได้ตามปกติแล้วนะคะแต่ว่าก็ควรตรวจสอบตัวตนของผู้ที่โทรมาว่าเอ๊ะเขามีวัตถุประสงค์ของการติดต่ออะไรเนี่ยเขาก็ต้องบอกให้ชัดเจนได้ก่อนที่เราจะดำเนินการใดๆเนาะนอกจากนี้นะคะหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวอ่ะหมายเลขบวก697หรือว่าบวก698นะคะในการติดต่อประชาชนอย่างแน่นอนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสัมภากรเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆนะคะแล้วก็อาจจะแจ้งกับคุณว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคดีหรือมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนแล้วก็ควรวางสายในทันทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำนักงานกสทช.นะคะเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะซึ่งเป็นกลุ่มที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพนะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะแล้วก็พร้อมย้ำว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อแล้วก็ดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเลยแล้วก็เป็นวิธีการที่จะลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวนี้มีมาหลายรูปแบบจริงๆถ้าอะไรเราไม่มั่นใจนะคะให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะคะฟังจากแบบข่าวสารที่เราแบบเห็นตามหน้าข่าวตามทีวีตามอะไรเงี้ยเนาะบางท่านอาจจะคิดว่าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะให้มีสติแล้วก็มีต่อมเอะไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นในการช่วยคุณในการกันออกจากมิจฉาชีพนะคะ
1: ค่ะแล้วก็มีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะคะของกิจกรรมของคลื่นความคิดนะคะสัมมนา AI for Life ปี3ค่ะเป็นปีที่3แล้วนะคะเพื่อปีนี้พิเศษเลยเพราะว่าเราจัด2วัน2หัวข้อด้วยกันนะคะให้แบบว่าให้คุณผู้ฟังได้มาเรียนกันแบบจุกๆเลยนะคะวันแรกนะคะสำหรับวัยเก่าค่ะเอาใจวัยเก่าเนา
0: ะ
1: วัยเก่าเล่าด้วยภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าอยากจะแบบไปเที่ยวเนาะแล้วอยากจะเก็บภาพบรรยากาศภาพถ่ายวิดีโอนำภาพความสุขที่เราได้ไปท่องเที่ยวมาทำเป็นคลิปวิดีโอแบบว่าง่ายๆแค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำได้นะคะจะมีการสอนตัดต่อคลิปวิดีโอให้แบบว่าสวยงามเก็บความทรงจำไว้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสอนทั้งการใส่เพลงใส่คำบรรยายใส่ข้อความการโพสต์ลงโซเชียลต่างๆนะคะให้แบบได้เล่นกันแบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าวัยเก่าเราก็เรียนได้เพราะว่าเราจะจับมือทำเลยอันนี้ อาจารย์การันตีว่าไม่มีพื้นฐานเลยนะบอกว่าแค่แบบแค่เล่นไลน์เล่นเฟซโพสธรรมดาโพสเฟซธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีพื้นฐานเรื่อง AI มาก่อนไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าอาจารย์เขาสอนตั้งแต่เริ่มต้นนับหนึ่งแบบจับมือทําเพราะว่าเรารับเพียง50คนเท่านั้นแล้วก็มีวิทยากรผู้ช่วยที่คอยดูอย่างทั่วถึงให้ทุกท่านได้ลงมือทําแล้วก็เป็นอย่างแน่นอนนะคะอันนี้เป็นหลักสูตรวัยเก่าเล่าเรียกภาพวันที่1สิงหาคมนะคะอีกหลักสูตรนึงวันที่2สิงหาคมอันเนี้ยก็คือเน้นสร้างรายได้และสำหรับคนที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้ามีบริการอยากจะหารายได้ทางออนไลน
0: ์
1: ก็สอนเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของการถ่ายภาพเทคนิคต่างๆเนี่ยสอนเหมือนกันแต่ว่าจะเข้มข้นอย่างถ่ายภาพเนี่ยก็ถ่ายมุมไหนโพสไหนแอคไหนถึงจะแบบภาพสวยถ่ายได้ตัดวิดีโอยังไงแล้วก็แคปชั่นควรโพสต์ยังไงการเขียนแคปชั่นการโพสต์ต่างๆนะคะในการสร้างรายได้ ก็คือเป็นคอร์สของวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะคะ AI for Life นะคะช่วยขายสร้างรายได้ให้ปังนะคะก็2วัน1และ2สิงหาคมก็เลือกเอาได้ตามใจชอบเลยเนาะใครที่สนใจสามารถมาดูได้ทั้ง2โปรแกร
0: ม
1: นะคะที่ LINE @thinking radio ค่ะเดี๋ยวจะส่งกำหนดการว่ามีสอนอะไรบ้างแล้วก็หลักสูตรแต่ละคอร์สว่าแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็การสมัครต่างๆแล้วก็จองก่อนเลือกที่นั่งก่อนสมัครที่นั่งให้เลือกทางไลน์นะคะตอนนี้ก็มีสมัครก็จะถึงครึ่งนึงแล้วนะคะก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่ารับเพียงวันละ50ท่านเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะก็ต้องรีบสมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าเต็มแล้วนี้ปีนี้เราไม่ได้มีแบบเปิดรอบ2รอบ3แล้วนะคะ
1: ใช
0: ่สำหรับ AI for Life นะคะจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยคือมันต้องเรียกว่าอะไรได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนี้เนาะผู้สูงอายุบางท่านก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะมันจะมีความยากหรือเปล่าเราจะสามารถใช้งาน AI ได้มั้ยหรือถ้าเราจะใช้งาน AI เราควรจะใช้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพียงแต่ว่าคุณมีความสนใจในเรื่องของ AI นะคะไม่ว่าจะมาช่วยในไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนมาเป็นขายของสร้างรายได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะรับรองว่าถ้าเกิดมาคอร์สนะคะไม่ว่าจะวันที่1หรือจะวันที่2นะคะก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าท่านเนี่ยสนใจในเรื่องของวันไหนมากกว่ากันนะคะเพราะว่าเราไม่เหมือนกันเนาะทั้ง2วันก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนี่เป็นโอกาสของท่านแล้วนะคะรับรองว่าถ้าเกิดมีวิทยากรสอนเฉพาะเจาะจงแบบเนี้ยแล้วท่านก็เน้นด้วยนะว่าจะมีการแบบว่าลงจับแบบลงมือทำอ่ะจับมือทำอ่ะรับรองว่าเป็นทุกท่านแน่นอนนะคะคุณฤทธิ์บอกว่าน่าสนใจมีค่าใช้จ่ายไหมมีค่ะมีค่าใช้จ่ายนะคะก็ลองสอบถามเข้ามาที่ LINE แอดได้ตรงนี้น่าสนใจมากๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่ามันจะเต็มไวแค่นั้นแหละถ้าเกิดว่า ท่านช้านะคะอ่ะก็ไหนๆขายของละขอขายอีกหนึ่งขายของอีกหนึ่งอย่างก็แล้วกันไอ้แต่แวะมาพูดคุยกับคุณทัศยะหน่อยดีกว่านะคะคุณทัศยะบอกว่าฟังเรื่องราวจากรายการของเราในค่ำคืนนี้นะก็คิดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวแบบเกษตรแล้วก็ธรรมชาติของญี่ปุ่นเลยที่ญี่ปุ่นก็คือเน้นเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ประเทศไทยนี่คือเลิศมากเลยเนาะถ้าเกิดใครที่จะแบบชอบท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยคือไม่เป็นรองใครแน่นอนนะคะแล้วก็ทักทายคุณอัจฉลาแล้วก็คุณลิศด้วยนะคะคุณลิศต้องรีบสร้างหลังมาให้คุณลุงนะคะคอนี้น่าสนใจมากนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าขอขายของแบบต่อเนื่องเลยก็แล้วกันเพราะว่าต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะสิ่งของสิ่งนี้นั่นก็คือกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าถูกบ้านจะต้องมีแล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนี่ก็สามารถสบายใจได้เลยเพราะว่ามันจะสามารถเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะแค่มีนี่เลยค่ะเจ้า Mr. CCTV กล้องวงจรปิดรุ่น V360 แล้วก็ A80 Wi-Fi นะคะเขาเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะจะดูภาพสดหรือว่าจะคุยแบบโต้ตอบแบบเห็นหน้าเห็นตาฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้ง่ายผ่านมือถือเลยนะคะแล้วเขาก็มีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าค่ะความคมชัดก็ระดับ 4K UHD นะคะติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเลยทนแดดทนฝนค่ะเพิ่มเมมโมรี SD การ์ดให้ด้วยได้สูงถึง128 กิกะไบต์เลยนะคะแล้วก็บันทึกต่อเนื่องได้30วันค่ะสามารถตั้งแบบตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็การแจ้งเตือนได้เขาหมุนได้355องศานะคะแล้วก็หมุนขึ้นลงได้75องศาแล้วก็ควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปพลิเคชันในมือถือค่ะดูภาพสีตอนกลางคืนได้ด้วยเพราะว่าเขามีโหมดอินฟราเรดนะคะเพื่อที่จะใช้ในที่มืดโดยเฉพาะเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือรับประกัน1ปีค่ะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะคะจากช็อปมาเนียเนี่ยนะคะก็คือ ซื้อ1แถม1ค่ะในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะคะแค่โทรไปที่เบอร์02 114 3990 02 114

0: ผู้สูงอายุเข้าชมฟรีด้วยนะคะในวันเสาร์อาทิตย์นี้ผู้สูงอายุก็คือตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เด็กก็ไม่เกิน10ขวบนะคะแนะนำให้เตรียมเอกสารยืนยันอายุเช่นแบบประชาชนหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในบริเวณทางเข้านะคะงานนี้ก็จุดเด่นไม่ได้มีแค่โปรเข้าชมฟรีเท่านั้นแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้แฟนๆที่อยากเจอน้องหมูเด้งแบบใกล้ชิดนานนะคะในช่วงวันเกิดนะคะก็ได้เก็บภาพบรรยากาศความน่ารักนะคะดาวเด่นประจำสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ของไทยค่ะนอกจากน้องหมูเด้งแล้วก็มีสัตว์หลากหลายชนิดเลยพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบครอบครัวนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ป่าต่างๆนะคะส่วนผู้ใหญ่ก็จะได้พักผ่อนในบรรยากาศสีเขียวใกล้กรุงเทพนะคะก็สามารถเดินทางไปได้ง่ายๆนะคะอยู่ใกล้กรุงเทพเท่านี้เองนะคะเขาแนะนำว่าควรไปช่วงเช้าเพราะว่าอากาศเนี่ยไม่ร้อนมากแล้วก็มีเวลาชมสัตว์หลายๆโซนนะคะเตรียมน้ำดื่มหมวกร่มหรือว่าพัดลมพกพาใส่รองเท้าที่เดินสะดวกเพราะว่าพื้นที่สวนสัตว์เขาบอกว่าค่อนข้างกว้างขวางน่าจะเดินได้เป็นแบบว่าเหมือนก้าวเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแบบว่าชาร์จแบบโทรศัพท์ให้แบบเต็มๆนะคะเพราะว่าจุดเช็คอินจุดแวะจุดเที่ยวเนี่ยเยอะแยะมากมายเพราะว่านอกจากจะไปที่สวนสัตว์เขาเขียวแล้วนะคะก็ยังสามารถเที่ยวแบบอื่นๆก็ได้นะไปโซนศรีราชาบางแสนพัทยาโอ้เยอะแยะเลยพาเด็กๆน้องๆหนูๆไปแบบเที่ยวให้เต็มที่นะคะแต่วันเดย์ทริปก็ได้เพราะว่าใกล้กรุงเทพนะคะแวะกินอาหารทะเลหรือว่าคาเฟ่ใกล้เคียงก็เยอะแยะมากมายเลยนะโซนนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ใครก็ยังไม่มีแพลนไปไหนพาน้องๆไปงานวันเกิดของหมูเด้งได้ค่ะ
1: ค่ะนี่เราต้องเตรียมของขวัญไปให้น้องหมูเด้งไหมถ้าเราจะไปเที่ยว
0: เตรียมเค้กไปให้เป่า
1: น่าสนใจน่าสนใจนะคะก็ในช่วงท้ายรายการแบบนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังมากๆนะคะที่ติดตามฟังรายการของเรานะคะใดๆก็ตามคือรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะถ้าฟังจุดไหนไม่ทันนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมของคลื่นของเราก็คือ AI for Life เนาะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่ LINE @thinking radio นะคะหรือว่ารายละเอียดเนี่ยก็ปักหมุดไว้ให้ที่Facebook Page FM 96.5 ก็ลองไปดูเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 90.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทางยูทูบช่อง Thinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะทุกวันเสาร์เช้าค่ะเวลาใหม่เช้าขึ้นคือ5ถึง6โมงสำหรับท่านที่ตื่นเช้าก็คงได้ทันรับฟังบ้างสักครึ่งหลังก็ยังดีนะคะแต่ท่านที่ตื่นสายก็สามารถจะตามฟังได้ในย้อนหลังนะคะทีนี้วันนี้ดิฉันจะกล่าวถึงเรื่องงานหนึ่งที่เพิ่งผ่านไปคือพิธีเปิดสถาบันปรีดีพนมยงค์อาคารใหม่นะคะก็หลวงพ่อประยุทธ์โตท่านได้กรุณานะคะแสดงธรรมนะคะอัดเทปส่งมาให้ในพิธีเปิดนี้โดยเฉพาะก็ยาวนะคะถ้าอยากจะหาอ่านก็ติดต่อไปที่สถาบันปรีดีพนมยงค์นะคะซอยทองหล่อค่ะทีนี้ที่ฉันจะเอาส่วนหนึ่งที่ท่านได้แสดงธรรมไว้มากล่าวในที่นี้ท่านบอกในเรื่องของมนุษย์นะมี2ชั้นคือของธรรมดาธรรมชาติที่ทางพระเรียกว่าสภาวะหรือปรมัตถ์อันหมายถึงเรื่องของความจริงแท้มนุษย์ไม่สามารถพูดถึงความจริงโดยไม่มีคำที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำว่าปรมัตถ์ก็คือการพูดถึงความจริงแท้หรือสภาวะอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์จึงได้มีการจัดตั้งวางระบบสังคมตั้งชุมชนและองค์กรเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ในสังคมนะคะท่านบอกว่าการจัดตั้งระเบียบระบบสังคมและองค์กรต่างๆเรียกว่าปรมัตถโกศลคือความฉลาดในธรรมดาของธรรมชาติแล้วก็เป็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยส่วนการจัดระเบียบสังคมไม่ดีนั้นเรียกว่าสมมุติโกศลหรือความปริชาฉลาดในสมมุติปัจจุบันคำว่าสมมุติในเมืองไทยบางถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพียงเรื่องไม่จริงหรือสิ่งเลวไหลแต่โดยความหมายที่แท้จริงสมมุติมาจากคำว่าสมหมายถึงร่วมกันหรือถือพร้อมกันและมุติหรือมติหมายถึงความรู้หรือการยอมรับร่วมกันดังนั้นสมมุติคือความยอมรับร่วมกันมติร่วมกันหรือความตกลงร่วมกันสิ่งนี้เองคือความหมายของสมมุติโลกมนุษย์และสังคมมนุษย์ดำรงอยู่ได้ด้วยสมมุติสัจจะซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในพุทธศาสนาจึงมีทั้งฝ่ายสภาวธรรมหรือปรมัตถธรรมที่เรียกว่าธรรมะและอีกฝ่ายวินัยซึ่งเป็นระบบการจัดตั้งวางระเบียบสังคมอันเป็นเรื่องของสมมุติการจัดตั้งระเบียบสังคมชุมชนองค์กรหรือสถาบันจึงต้องดำเนินให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อให้ธรรมารักษาผู้ประพฤติธรรมและนำความเจริญงอกงามมาสู่สังคมมนุษย์ดิฉันกำลังอ่านปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์โตในพิธีเปิดสถาบันปรีดีอาคารที่2นะคะทีนี้ดิฉันอ่านต่อนะคะการที่องค์กรหรือสถาบันจะขับเคลื่อนไปได้นั้นต้องอาศัยกลุ่มบุคคลมาร่วมกันเพื่อให้เกิดสมมุติขึ้นมาได้และต้องทำให้สมมุตินั้นสมจริงเป็นสมมุติที่ฉลาดและมองเห็นด้วยเป็นปัญญาว่าจะออกผลเป็นประโยชน์อย่างไรจึงต้องมีชุมชนหรือกลุ่มบุคคลเกิดเป็นสถาบันและองค์กรที่เรียกว่าสังเสวนาอาสัพปุริสชนสังเสวนามิใช่เป็นเพียงการมารวมตัวกันเฉยๆแต่คือการที่สื่อสารคบหาและอภิปรายร่วมกันส่วนสัพปุริสชนคือคนดีที่มีปัญญาซึ่งต้องประกอบด้วยทั้งความดีและสติปัญญาควบคู่กันไปเมื่อสัพปุริสชนมาสังเสวนาสื่อสารพูดจาสากิจฉาและอภิปรายร่วมกันย่อมนำไปสู่การค้นคว้าหาความจริงที่เป็นประโยชน์พิจารณาตามเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กันเพื่อวางแผนและเตรียมการแก้ไขปัญหา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นเป็นกระบวนการโยนิโสมนสิกะนำไปสู่การปฏิบัติการที่มีหลักการปฏิบัติหนึ่งใหญ่และปฏิบัติการย่อยที่เรียกว่าอนุธรรมซึ่งต้องประสานสอดคล้องกันเพื่อดำเนินไปถึงจุดหมายดิฉันกำลังอ่านปาฐกถาธรรมของพระประยุทธ์โตสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนื่องในพิธีเปิดอาคารสถาบันปรีดีพนมยงค์ที่2นะคะประการนี้เองค่ะที่จะเป็นมงคลของการก่อกำเนิดคือคิดดีไปถึงการจัดตั้งสถาบันกันให้เป็นทำงานได้ผลเพื่อให้ธรรมะรักษาผู้ประพฤติธรรมตามที่โยมท่านผู้หญิงผู้สุพนมยงยึดถือไว้ซึ่งท่านได้พูดแต่ตอนต้นเนี่ยนะฮะธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนี่คือธรรมะที่ท่านผู้หญิงผู้สุพนมยงยึดถือและปฏิบัติอยู่ซึ่งบุคคลที่เป็นสัพปุริสชนในองค์กรจำต้องมีคุณสมบัติ7ประการอันนี้สำคัญนะคะ1ธรรมะบุญตาคือรู้หลักการรู้เหตุผล2อัตถะญาณตารู้ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน3อัตตะตัญญะนุตารู้จักตนเองรู้จักความสามารถและสถานะของตนเอง4กาสัญญะตาโอ้ยกาสัญญะนุตารู้จักการเวลามองสังคมมองสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ในทันเหตุการณ์ทำอะไรให้ตรงเวลาและเหมาะเวลา5มัตตัญญะตารู้จักประมาณรู้จักความลงตัวพอดีรู้จักจุดลงตัวของเหตุปัจจัย6ปริสัตตยะตารู้จักชุมชนและสังคมเข้าใจสถานะภาวะและส่วนรวมขององค์กร7อุตคัตตสัญญะตารู้จักบุคคลเข้าใจลักษณะและความแตกต่างของบุคคลที่เกี่ยวข้องสำคัญนะคะสัพปุริสชนที่มีคุณสมบัติครบ7ประการดังกล่าวนี้เมื่อมารวมกันสังเสวนาร่วมกันการทำงานย่อมมุ่งไปสู่ความสำเร็จและเจริญงอกงามสืบไปอาตมาจึงพิจารณาว่าการพูดนี้เป็นพรไปในตัวเป็นเหตุปัจจัยที่เราได้รู้เข้าใจและมาระลึกถึงท่านรัฐบุรุษอาวุโสท่านมีความดีและอย่างน้อยคติที่ท่านพูดไว้เราก็มาสนองตามด้วยสิ่งนี้เองที่จะเป็นคุณงามความดีเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องงามยามดีและการที่เรามาระลึกดีคิดดีพูดดีทำดีและในระยะยาวจะนำไปสู่ความสุขความสำเร็จดังที่ประสงค์ทุกประการขอให้ทุกท่านเจริญจิตปัญญาเฉพาะหน้าเริ่มต้นด้วยจิตใจที่มีปราโมทย์ตามที่พระพุทธเจ้าสอนปราโมทย์คือจิตที่เบิกบานร่าเริงและผ่องใสเป็นจิตที่เปิดโปร่งและความคิดปัญญาดำเนินไปสู่ความสำเร็จขอให้ทุกท่านที่มีปราโมทย์เบิกบานแจ่มใสเมื่อจิตใจเปิดและโล่งแล้วการทำงานจะคิดจะใช้ปัญญาก็จะดีจากปราโมทย์ก็จะนำไปสู่จุดธรรมะที่เรียกว่าปิติซึ่งในภาษาบาลีตรงกับนามของท่านปรีดีในภาษาสันสกฤตเมื่อมีความปรีดีหรือปิติมาแล้วก็จะเกิดปัสสัทธิคือความผ่อนคลายนำไปสู่สุขและสมาธิอันเป็นแก่นสำคัญของจิตใจที่ทำงานได้ผลเมื่อบุคคลพร้อมดีทุกประการแล้วย่อมดำเนินหน้าไปโดยอาศัยปิติและความปราโมทย์ซึ่งจิตทำให้เราทำงานได้ดีเพราะมีกำลังและอยู่ได้อย่างยั่งยืนนำไปสู่พรคืออายุวรรณะสุขังพลังหากขาดสิ่งเหล่านี้งานต่อไปก็เดินไปไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีอายุอยู่เราจะต้องมีสง่าราศีมีผิวพรรณมีกำลังมีพลังมีความสุขขอให้ทุกท่านได้รับพรอันเกิดจากความปราโมทย์ปิติอัสสัทธิสุขและสมาธิ
พื่อสร้างสรรค์สถาบันปรีดีพนมยงค์ให้เจริญงอกงามอำนวยประโยชน์สุขแก่ราษฎรสืบไปตลอดกาลทุกเมื่อเทอญธรรมคถาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอ.ประยุตโตค่ะที่นี่ดิฉันจะอ่านเรื่องที่ดิฉันเขียนนะคะอยู่ในสุจิบัติวันเปิดงานเนี่ยหัวข้อชื่อผู้มีคุณูปการต่อสถาบันปรีดีพนมยงค์เช้าวันที่3พฤษภาคม2526ครูองุ่นมาลิกเดินร้องไห้ถึงหนังสือพิมพ์ติชนรายวันฉบับเช้ารายงานข่าวนายปรีดีพนมยงค์ถึงแก่อสัญกรรมมาให้คุณสิงห์สวัสดิ์ยอดดันเตยอ่านครูองุ่นมีความศรัทธาและเลื่อมใสในอุดมการณ์ของนายปรีดีที่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจึงได้บริจาคที่ดินในซอยทองหล่อจำนวน371ตารางวาเพื่อสร้างสถาบันปรีดีดังข้อความบนแผ่นป้ายจารึกณอาคารสถาบันปรีดีหลังเดิมความว่าณวันที่12กันยายน2526อาจารย์องุ่นมาลิกมูลนิธิชัยวนาได้มอบที่ดินจำนวน371ตารางวาแห่งนี้ให้แก่มูลนิธิปรีดีพนมยงค์เพื่อก่อสร้างอาคารสถาบันปรีดีพนมยงค์สำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและราษฎรไทยตามที่นายปรีดีพนมยงค์ห่วงใหญ่เวลานั้นลูกของนายปรีดีและท่านผู้หญิงภูนสุขพนมยงค์มีดิฉันคือผู้เขียนคนเดียวที่อยู่เมืองไทยตอนนั้นอยู่ต่างประเทศหมดจึงมีโอกาสได้ติดต่อประสานงานกับครูองุ่นในเรื่องนี้เรื่อยๆมาได้เห็นว่าครูองุ่นเป็นคนมีอุดมการณ์ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตั้งใจทำอะไรแล้วทำจริงเป็นครูที่มีคุณธรรมทำกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดชั่วชีวิตครูองุ่นได้ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารสถาบันปรีดีพนมยงค์ในวันที่10ธันวาคม2531นะคะหลังจากนั้นปลายเดือนพฤษภาคม2533อาการโรคมะเร็งของครูองุ่นก็กำเริบหนักรับประทานอาหารได้น้อยมากคุณสินสวัสดิ์ส่งข่าวให้ผู้เขียนทราบเป็นคนแรกผู้เขียนทำข้าวต้มใส่ปิ่นโตแล้วขับรถนำไปที่บ้านครูองุ่นทันทีครูคงเห็นความตั้งใจของผู้เขียนจึงพยายามฝืนใจรับประทานข้าวที่ผู้เขียนป้อนให้เองไปหลายคำต่อมาผู้เขียนได้นำอาหารอื่นๆไปเยี่ยมครูองุ่นอีกหลายอย่างจากนั้นเพียงไม่กี่วันคุณสินส่งข่าวว่าอาการป่วยของครูเข้าการวิกฤตแล้วเพื่อไม่ให้ครูเจ็บปวดทุกข์ทรมานมากไปกว่านี้ผู้เขียนได้ตัดสินใจร่วมกับคุณสินและลูกศิษย์ทั้งหลายจัดการนำครูส่งโรงพยาบาลคามิเรียนซึ่งอยู่ใกล้บ้านนะคะด้วยการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลจากเพื่อนนิติสัตตาครูองุ่นหลายท่านภาพที่ผู้เขียนยังจำไว้ไม่ลืมคือคุณสินสวัสดิ์อุ้มครูองุ่นซึ่งผอมตัวบางนิดเดียวขึ้นรถดิฉันส่วนผู้เขียนดิฉันเนี่ยก็ทำหน้าที่ขับรถพาครูองุ่นไปโรงพยาบาลเป็นครั้งสุดท้ายครูองุ่นสิ้นลมหายใจอย่างสงบตามกฎแห่งธรรมชาติในวันที่21มิถุนายน2533เวลา 1:09 นคุณสินสวัสดิ์ยังบันทึกไว้ว่านั่นเป็นภารกิจแรกที่มีโอกาสทำร่วมกับผู้เขียนคือทำให้บั้นปลายชีวิตที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจากโรคร้ายอันแสนทุกข์ทรมานของครูองุ่นได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกวิธีจนครูจากไปด้วยอาการไม่วิตกกังวลใดๆในที่สุดผู้เขียนภูมิใจที่ได้มีส่วนทำประโยชน์เล็กๆให้กับครูองุ่นผู้มีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อกระบวนการประชาธิปไตยและมีปณิธานเพื่อชาติและราษฎรไทยตามอุดมการณ์ของนายปรีดีพนมยงค์ในบั้นปลายชีวิตของครูสถาบันปรีดีพนมยงค์ที่ครูองุ่นอุทิศที่ดินให้นั้นเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนายน2538หลวงพ่อประยุทธ์ประยุทธ์โตสมณศักดิ์ปัจจุบันสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นประธานในพิธีนอกจากครูองุ่นจะใ
สถานที่แล้วเราก็ยังมีปัญหาเรื่องงบประมาณก็ดิฉันก็เขียนเล่าถึงว่าบัณฑิตอมทก.ทั้งหลายก็ร่วมกันบริจาคและยังมีผู้มีพระคุณที่ไม่อาจจะกล่าวนามได้หมดนะคะก็มีมากมายก็สร้างขึ้นมาเป็นสถาบันปรีดีพนมยงก็ยังมีเรื่องหลายท่านนะคะยกตัวอย่างอาจารย์วารีหาวานนท์ตอมทก.อาจารย์สวัยสุทธิพิทักษ์ท่านบริจาคจนถึงทุกวันนี้นะสั่งทายาทเอาไว้ว่าให้บริจาคทุกปีอาคารสถาบันหลังเดิมเนี่ยสร้างโดยบริษัทแบรนด์อาร์คิเทคจำกัดที่ใช้ปรัชญาหลักปรัชญาแห่งสัจธรรมในการออกแบบทั้งนี้บริษัทแบรนด์ไม่คิดค่าออกแบบรวมทั้งค่าควบคุมงานก่อสร้างด้วยค่ะผู้เขียนถือว่าดิฉันเนี่ยถือว่าทุกท่านที่ได้เสียสละแรงใจแรงกายได้กำลังทรัพย์เพื่อกิจกรรมของมูลนิธิปรีดีพนมยงค์รวมเป็นผู้ปิดทองใต้ฐานพระที่ยิ่งกว่าปิดทองหลังพระสมัยนี้คนปิดทองหลังพระหน้าพระแต่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ดิฉันถือว่าท่านเป็นผู้ที่ปิดทองใต้ฐานพระคือไม่จำเป็นจะต้องเป่าประกาศถึงการทำบุญหรือความดีความชอบที่ท่านได้ทำให้แก่ครูบาอาจารย์ของท่านการเปิดสถาบันปรีดีพนมยงค์หลังใหม่คราวนี้เราเปิดหลังใหม่เป็นการปรับตัวครั้งสำคัญของมูลนิธิค่ะมีรายได้เพียงพอที่จะมอบให้สถาบันปรีดีพนมยงค์ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมถือไปก็จึงหวังว่าจะเป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของนายปรีดีพนมยงค์เพื่อสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยคุณพ่อดิฉันพูดอยู่เสมอว่าทำงานเพื่อชาติและราษฎรไทยค่ะช่วงนี้ยังมีเวลาอีกเล็กน้อยก่อนจะพักจะเปิดเพลงชื่อหวนอะไรประพันธ์โดยครูเพลงแก้วอัจฉริยกุลครูเวศสุนทรจามนเป็นผู้แต่งทำนองขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงสุนทรูให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะพักกันสักครู่ค่ะ

0: Bangkit Radio ทุกบังคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
4: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์
10: านยังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงในรายการคุยกับผู้ดุษนะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลาดีมากๆสำหรับคนที่นอนไม่หลับแล้วก็ดีมากๆสำหรับคนที่ตื่นเช้าก็คือว่าตีห้าถึงหกโมงที่คลื่น FM 96.5 คลื่นแห่งความคิดนะคะรายการนี้ก็เป็นรายการการกุศลคือดิฉันถือคติคุณพ่อดิฉันข้อหนึ่งนะคะเมื่อตอนที่พี่ชายดิฉันที่ชื่อปานพนมยงใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยคุณพ่อก็อยู่ฝรั่งเศสตอนนั้นแต่พี่ชายนี่ก็กลับมาเมืองไทยมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาก่อนที่พี่ชายจะเสียสักไม่กี่วันนะคะคุณพ่อไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกับดร.จริวัฒน์สันตบุตรแล้วก็มีเด็กมาวิ่งเล่นใกล้ๆท่านท่านก็จับเด็กนั้นมากอดด้วยความเอ็นดูแล้วก็พูดกับดร.จริวัฒน์ว่าเสียดายปานนะอายุสั้นยังไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเท่าไหร่เลยดูสิฮะดิฉันได้ยินคำนี้ทีหลังจากดร.จริวัฒน์ดิฉันก็รู้สึกนี่คือปณิธานของคุณพ่อคือที่ไม่น่าจะตายเร็วน่าจะอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่ใช่อยู่เพื่อโกงกินกันไม่รู้จะโกงไปถึงไหนแล้วประเทศไทยเนี่ยทุกวิชาด้านเอามาใช้หมดถ้าจัดอันดับโลกก็คงได้อันดับนะคะก็ดูสิคะทุกเรื่องเลยดิฉันก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวของนักดนตรีที่นักดนตรีคลาสสิกอะค่ะไม่อยากเรียกคลาสสิกนักดนตรีเขาเรียกว่าซีเรียสมิวสิกยุคไหนก็ได้คลาสสิกเป็นยุคยุ่งมียุคเรเนซองส์ยุคบาโรกแล้วก็ยุคคลาสสิกยุคโรแมนติกแล้วก็ยุคปัจจุบันมันต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่นักดนตรีท่านเนี้ยก็ท่านชื่อทรายคอฟสกี้เป็นคีตกวีชาวรัสเซียยุคโรแมนติกและเป็นคนแรกที่มีผลงานสร้างความประทับใจในระดับโลกคือแต่ก่อนนี้เขาก็ไม่มีชื่อเสียงนะคะเขาเป็นวาทยากรคือคอนดักเตอร์รับเชิญไปทั่วโลกเลยเล่าประวัติของปีเตอร์อิลิชทรายคอฟสกี้ใหม่นะคะเขาเป็นคีตกวีชาวรัสเซียที่ตอนแรกไม่มีชื่อเสียงนะคะเขาอยู่ในยุคโรแมนติกก็คือหลังยุคคลาสสิกเขาตอนแรกเขาเป็นวาทยากรนะคะแล้วต่อมาเขาก็มีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆก็ได้รับการยกย่องทั้งทวีปเอเชียทั้งทวีปยุโรปเขาเกิดเมื่อปี1840ในครอบครัวผู้มีอันจะกินแต่ชีวิตเต็มด้วยความขัดแย้งค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเขามีข่าวอื้อฉาวเขาจบจากวิทยาลัยดนตรีแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งอยู่นี้เปลี่ยนชื่อครั้งหนึ่งมาเป็นเลนินกราดกลับเปลี่ยนเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเหมือนเดิมเขาเป็นลูกศิษย์รูบินสไตน์เราก็เลยได้เป็นครูสอนประสานเสียงให้แก่น้องชายของรูบินสไตน์แล้วก็แนะเรื่องนี้ล่ะค่ะก็มีการโจทย์จันกันว่าเขามีความรักกับลูกศิษย์ของเขานะคะแล้วก็เขาก็แต่งงานกับผู้หญิงแต่ว่าอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นLGBTQ ในที่สุดเขาก็พยายามฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่สำเร็จนะในที่สุดเขาก็ได้ออกเดินทางไปทั่วโลกเลยแล้วก็ผลงานที่ดิฉันจะนำให้ท่านได้รับฟังเนี่ยก็คือว่าเป็นเพลงที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างดนตรีตะวันตกกับดนตรีรัสเซียมีแบบร่วมสมัยมีเกี่ยวกับทำนองและวิธีเขียนของมูซอสกี้เป็นต้นนะคะขอเชิญรับฟังบทเพลงคนโอเวอร์เจอร์นัมเบอร์คอสอ1812นะคะแล้วท่านฟังแล้วท่านจะได้ยินเสียงเพลงชาติฝรั่งเศสเพราะว่านโปเลียนเนี่ยเดินทางยกทัพเป็นแสนคนไปรบรัสเซียซึ่งเมืองนั้นอยู่ใกล้ๆมอสโกต่อไป คุณก็ดูตามที่พูดไว้ก็แล้วกันนะคะทีนี้พยายามอยากจะเนี่ยการนำบทเพลงของชาโคฟสกี้นะคะมีคนตั้งชื่อให้หลายอย่าง1812ก็มีตั้งชื่อว่าเสียงปืนเสียงระฆังแล้วก็เสียงเพลงชาติฝรั่งเศสเล่าสั้นๆได้ไหมครับเวลาไม่พอก็คือว่าเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยนโปเลียนเนี่ยยกทัพไปรบกับรัสเซียใกล้ๆมอสโกนโปเลียนได้ปะทะกับกองกำลังของคนรัสเซียนะฮะแล้วทีนี้ซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากเลยตอนนั้นอะประมาณแสนคนฝรั่งเศสเป็นฝ่ายได้เปรียบในสนามรบเพราะว่าพอเขาไปถึงเมืองนั้นที่ใกล้ๆมอสโกปรากฏว่าไม่มีคนอยู่คือผู้คนลี้ภัยไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วแล้วก็เขาก็เลยนึกว่านั่นคือชัยชนะเขาก็ค่อนข้างฮึกเหิมแต่ต่อมาเขาปรากฏว่าในเมืองนั้นอะเสบียงก็ไม่มีแล้วอากาศก็หนาวดิฉันเคยไปรัสเซียในเดือนพฤศจิกาหิมะเนี่ยนะคะสูงถึงหัวเข่าสมมติดิฉันย่ำไปบนลานหิมะเนี่ยจนไปถึงหัวเข่าคือหนาวมากแล้วที่เมืองนี้อาหารการกินก็เสบียงเนี่ยก็รัสเซียเก่งนะฮะใช้วิธีนี้คือให้เมืองเปล่าๆไว้เมืองหนึ่งไม่มีอะไรเลยแล้วด้วยความหนาวทหารของฝรั่งเศสก็อยู่ไม่ได้ผลสุดท้ายก็เลยนโปเลียนก็เลยต้องถอยทหารกลับฝรั่งเศสต่อมาในปีไม่กี่ปีต่อมา1812เนี่ยเดือนกันยายนช่วงนั้นมอสโกก็ถูกเผาทำลายจนเป็นหน้าดินซึ่งที่บอกแล้วว่าเขานึกว่าเขาชนะนะคะทั้งฝ่ายนโปเลียนชายคอฟสกี้ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องนี้ก็เขียนบทโอเวอร์เจอร์ชื่อว่า1812ท่านจะได้ยินเสียงทำนองเพลงของเพลงชาติฝรั่งเศสเป็นช่วงๆตั้งแต่เสียงฮึกเหิมนะคะประกอบไปด้วยเครื่องเป่าทองเหลืองบรัสจนตอนหลังเนี่ยแผ่วลงแล้วจนตอนหลังมันเป็นทำให้คนจินตนาการว่าสุดท้ายฝรั่งเศสก็ต้องถอยในที่สุดเสียงปืนก็สงบค่อยๆสงบลงก็มีเสียงระฆังแทนก็แสดงถึงคนตายแล้วก็มีเสียงเพลงลามาร์ไซยัสขึ้นมานิดหน่อยหลายครั้งในที่สุดทุกคนก็ชอบเรียกโอเวอร์เจอร์นี้ว่า1812ขอเชิญรับฟังค่ะแล้วพบกันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เสียงอะไรอ่ะ
8: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
7: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
8: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
11: ส วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังพบกับดิฉันศิริญญามงคลวัฒน์นะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ต้องบอกว่าเรามีช่วงพิเศษของรายการนะคะที่เพิ่มเข้ามาค่ะกับช่วงของเมล็ดพันธุ์ฮิวใจนะคะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะคะของช่วงเมล็ดพันธุ์ฮิวใจนะคะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนนะคะก็จะมาพบกับช่วงของเมล็ดพันธุ์ฮิวใจค่ะแล้วก็คือมาสำหรับเมล็ดพันธุ์ฮิวใจนะคะก็จะเป็นสเปเชียลทอล์กนะคะเป็นพื้นที่เล็กๆค่ะที่จะพาทุกท่านนะคะไปเติบโตจากข้างในเติมใจให้แข็งแรงค่ะรายการเมล็ดพันธุ์ความดีก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังในวันที่หัวใจอ่อนล้าค่ะผ่านเรื่องราวของอาสารับเชิญนะคะจากหลากหลายอาชีพค่ะที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะมุมมองแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะโดยเฉพาะในโลกที่หมุนเร็วค่ะบางครั้งสิ่งที่เราต้องการนะคะอาจจะไม่ใช่การวิ่งให้ทันกับทุกอย่างนะคะแต่ว่าเป็นการหยุดนะคะเพื่อฟังหัวใจของตัวเองค่ะแล้วก็ทุกหัวใจนะคะล้วนมีจังหวะการเติบโตค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนค่ะเราก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาหยุดพักจากความวุ่นวายของชีวิตนะคะเปิดใจรับฟังเรื่องราวดีๆค่ะที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆเติมพลังใจแล้วก็พาเรากลับมาเติบโตจากข้างในไปพร้อมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาสารับเชิญนะคะที่จะมาประเดิมเมล็ดพันธุ์ฮิวใจของเราวันนี้นะคะต้องบอกว่าเส้นทางของชีวิตค่ะของเขาเนี่ยคือมีจุดเปลี่ยนนะคะก็จากการที่เขาเนี่ยอยากจะทำงานด้านจิตอาสาค่ะแต่ด้วยภาวะต่างๆภาระต่างๆที่ต้องรับผิดชอบนะคะการทำงานนะคะประจำเนี่ยก็คือทำให้เขาเนี่ยมีเก็บความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยไว้นะคะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะที่เขาได้แบบมีโอกาสที่จะทำงานด้านจิตอาสานะคะเขาก็มีการลงมือทำแบบโอ้โหอย่างแบบทุ่มเทเต็มที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรียกว่าความตั้งใจอยากจะทำงานด้านจิตอาสามาโดยตลอดของแขกรับเชิญท่านแรกของเราในวันนี้เนี่ยนะคะแม้ว่าเขาจะมีภาระหน้าที่แล้วก็ข้อจำกัดเรื่องเวลาที่ยังไม่ได้มีโอกาสเริ่มต้นนะคะแต่วันนึงที่เขาได้ก้าวสู่เส้นทางของการเป็นผู้ให้ค่ะเขาก็ค้นพบว่าการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตของคนที่ได้รับนะคะแต่ยังเติมเต็มหัวใจของผู้ให้ไปพร้อมกันด้วยนะคะซึ่งเราจะไปรับฟังพร้อมกันนะคะว่าอะไรนะที่แบบว่ามาเติมเต็มหัวใจของเขาคนนี้นะคะสำหรับจิตอาสารับเชิญของเราในช่วงเมล็ดพันธุ์ฮิวใจนะคะจะไปพบกับคุณสาโรจน์ชมสถาพรนะคะจิตอาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะคะก็ติดตามฟังกันให้ได้นะคะแต่สำหรับช่วงแรกของรายการนะคะก็จะมีทั้งเรื่องราวดีๆนะคะในแวดวงจิตอาสาค่ะที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ชุ่มชื่นหัวใจกันนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมค่ะของเหล่านักจิตอาสานะคะที่จะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องเล่าจิตอาสานะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่านะคะกิจกรรมของคลื่นความคิดเรานะคะก็มีกิจกรรมที่แบบโหน่าสนใจมาแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ต้นปีค่ะแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมด้วยนะคะที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้แบบฟังกันก่อนเพื่อที่จะได้เตรียมตัวกันไปสมัครกันนะคะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่า AI for Life นะคะ Click and Create ค่ะต้องบอกว่าทุกวันนี้นะคะทุกคนก็มีมือถือ iPad แท็บเล็ตกันคนละเครื่อง2เครื่องอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็คนไทยเนี่ยวัยแบบ 40-50 ปีเนี่ยก็ใช้ AI แบบบางทีเนี่ยก็อาจจะยังไม่คล่องนะคะไม่อยากจะใช้แต่ว่าโอ้โหถ้าเราอยากจะมีชีวิตเกษมสำราญในทุกๆวันนะคะตอนนี้นะคะ Thinking Radio ค่ะก็อยากให้พี่ๆที่มีพลังสร้างสรรค์ค่ะได้เอา AI มาใช้งานนะคะก็เลยจัดกิจกรรมสุดพิเศษค่ะเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ดูยุ่งยากนะคะให้กลายเป็นเครื่องมือค่ะช่วยสร้างความสุขสนุกสุดเวียงค่ะในกิจกรรมนะคะอบรม Workshop AI for Life ปีที่3นะคะตอน Click and Create ค่ะวัยเก่าเราภาพด้วย AI ค่ะ ตลอดทั้งวันนะคะก็จะได้ฝึก AI ค่ะให้มาเป็นผู้ช่วยของเราในการเนรมิตภาพถ่ายให้ออกมาเป็นเรื่องราวนะคะสร้างวิดีโอสุดล้ำค่ะแล้วก็ตัดต่อคลิปนะคะเก๋ๆเอาไว้ส่งต่อโพสต์อวดลูกหลานได้อย่างง่ายดายค่ะโดยสามารถที่จะใช้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะคะเรียกว่าไม่ต้องมีพื้นฐานเข้ามาเรียนได้นะคะงานนี้เนี่ยเรียนกันแบบจับมือทำเลยทีเดียวนะคะโดยอาจารย์สุทธิราจำลองสุภรักษ์ค่ะท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเพื่อผู้สูงอายุค่ะมีแบบความเชี่ยวชาญในประสบการณ์ในด้านนี้มากกว่า30ปีเลยทีเดียวค่ะพร้อมทีมงานสตาฟนับ10ค่ะที่จะมาดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทั่วถึงนะคะไม่อยากให้พลาดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะวันที่1สิงหาค่ะที่โรงแรม The Emerald รัชดานะคะเพียงท่านละ 3,900 บาทเท่านั้นค่ะก็จะได้คู่มือ1ชุดนะคะแล้วก็สามารถที่จะชมคลิปย้อนหลังได้1เดือนด้วยนะคะแล้วก็จะมีอาหารนะคะแบบโอ้โหเต็มอิ่มแบบทั้งวันเลยทีเดียวค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะแอดไลน์ไปได้นะคะที่ at thinking radio นะคะรับจำนวนจำกัดแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบนะคะคุณผู้ฟังกิจกรรมนี้แบบน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะหรือว่าคุณผู้ฟังที่แบบโอ้โหมีคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากจะแบบท่านแบบจับแบบ iPadเสร็จอะไรอยู่แล้วเนี่ยอยากจะให้ท่านแบบสนุกมากขึ้นก็สามารถมาสมัครให้ท่านได้นะคะในกิจกรรมนี้นะคะเวิร์กช็อป AI for Life ค่ะตอน Click and Create วัยเก่าเราภาพด้วย AI ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดของเรานะคะสมัครกันเข้าไปได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวดีๆนะคะในเรื่องเล่าจิตอาสานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยขอพาทุกคนไปพูดถึงเรื่องของขยะละกันนะคะอ่านเจอนะคะในกรุงเทพธุรกิจนะคะที่แบบเขาเป็นสกู๊ปเรื่องของบาหลีนะคะที่เขามีขยะท่วมเกาะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการทำเป็นหลุมฝังกบนะคะแล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าที่บาหลีเนี่ยเขาแบบเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่คือบาหลีเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอินโดนีเซียนะคะเพราะว่าเป็นที่สวยงามนะคะแล้วก็ขนานนามนะคะว่าเกาะแห่งพระเจ้านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกาะแบบเรียกว่าเกาะแห่งขยะเลยนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะจัดการขยะได้นะคะหลังจากที่ปิดหลุมฝังกบที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเจอกับสถานการณ์ของขยะที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะด้วยนะคะเรียกว่าสูงเทียบเท่าตึก10ชั้นเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว่าปล่อยก๊าซมีเทนแบบที่รั่วไหลน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำค่ะแล้วก็เหตุการณ์แบบละตรงนี้เนี่ยก็คือทำให้แบบส่งผลกระทบนะคะต่อคนที่อยู่อาศัยด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าทั้งเรื่องของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะเพราะว่าโหขยะเนี่ยสูงถึงตึก10ชั้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ากระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญก็คือเมื่อได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะก็เลยกระทบกับการท่องเที่ยวด้วยนะคะจากวิกฤตขยะล้นเมืองนี่แหละค่ะตรงนี้นะคะเขาก็พยายามที่จะรณรงค์ให้ประชาชนนะคะเริ่มทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนนะคะแล้วก็มีการที่จะหาทางนะคะในการแก้ไขปัญหาขยะด้วยนะคะด้วยโครงการที่มีชื่อว่าเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานนะคะ Waste to Energy ค่ะซึ่งก็จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กระบวนการเผาขยะนะคะเพื่อนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าค่ะโดยจะตั้งอยู่ใกล้กับหลุมฝังแบบของหลุมฝังกบขยะเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะสามารถกำจัดขยะได้เนี่ย 1,200 ถึง 1,500 ตันต่อวันเลยค่ะแล้วก็จะช่วยลดปริมาณขยะนะคะที่ไหลลงสู่หลุมฝังกบได้ด้วยนะคะในเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวก็จะช่วยกู้คืนภาพลักษณ์ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะใช้เวลา 2-3 ปีค่ะกว่าที่จะโครงการนี้เนี่ยจะแบบแล้วเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานได้จริงนะคะก็เลยทำใหช่วงนี้ก็เหมือนเป็นภาวะสุญญากาศในการกำจัดขยะด้วยนะคะซึ่งทางของหน่วยงานที่เกี่ยวกับความยั่งยืนเนี่ยนะคะเขาก็มองว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันก็คือสิ่งที่การบริโภคแล้วก็ความรับผิดชอบของทุกคนนี่แหละค่ะทั้งคนทั่วไปแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจบริการที่จะต้องช่วยกันคัดแยกขยะนะคะตั้งแต่ต้นทางจนนำไปสู่กระบวนการที่จัดการขยะนะคะอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่พยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยหันมาช่วยกันนะคะเพื่อที่จะช่วยให้บาหลีที่ตอนนี้กำลังจมอยู่ในกองขยะเนี่ย เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทุกคนเนี่ยจะต้องแบบตื่นตัวแล้วก็ประสานความร่วมมือกันเพื่อให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้แล้วก็คืนความงดงามที่แท้จริงให้กับบาหลีอีกครั้งด้วยนะคะในส่วนของบ้านเรานะคะก็ต้องบอกว่ามีแบบจิตอาสาหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะที่ใช้ที่มองเห็นนะคะความประเด็นสำคัญนะคะของเรื่องของการจัดการขยะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะหันมาช่วยการแบบทำกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับบริจาคขยะนะคะอย่างเช่นที่วัดจากแดงนะคะก็จะรับบริจาคขยะทั้งเรื่องของขวดต่างๆนะคะขวดพลาสติก PET ที่สามารถนำเอาไปแปรรูปนะคะเป็นสิ่งทอเสื้อผ้าจีวรพระได้ด้วยนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจิตอาสานะคะที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จากจะให้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะในเรื่องของการจัดการขยะภายในบ้านของเราเองด้วยการคัดแยกขยะนะคะแล้วก็การลดการเกิดขึ้นของขยะนะคะเพื่อที่จะพยายามช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลโลกของเราใบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราฟังเรื่องราวดีๆกันแล้วนะคะเราก็ไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆค่ะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะ
12: ช่วงปฏิทินอาสา
11: ในช่วงของปฏิทินอาสานะคะไปกันที่กิจกรรมแรกกันเลยค่ะเวิร์กช็อปจิตอาสาศิลปะลวดลายบนผืนน้ำนะคะมาร์บลิ่งอาร์ตค่ะที่เราจะทำงานจิตเราจะทำงานศิลปะนะคะเพื่อที่จะส่งมอบให้กับน้องๆที่อยู่โรงเรียนบนดอยนะคะในวันเสาร์ที่22สิงหาคมค่ะกับกลุ่มกริดจิตอาสาค่ะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเท่านั้นนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นเวิร์กช็อปจิตอาสานะคะศิลปะและก็ลวดลายบนผืนน้ำค่ะใครที่สนใจเรื่องของงานศิลปะนะคะหรือว่าเราไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหแบบอยู่ในแวดวงศิลปะหรือว่าเรียนเรื่องศิลปะมานะคะแค่มีใจนะคะก็มาทำกิจกรรมกันได้ง่ายๆค่ะเพราะเขาจะมีตัวปั๊มปะการังนะคะให้ปั๊มปะการังเนี่ยไปอยู่บนผืนเสื้อนะคะแล้วพอเสร็จแล้วนะคะก็จะนำไปมอบให้กับน้องๆโรงเรียนบนดอยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะเอาความรู้จากตรงนี้นะคะไปทำเป็นแบบงานของเราเองได้ด้วยนะคะและที่สำคัญผลงานของเราค่ะจะนำไปมอบให้กับเด็กๆตามโรงเรียนบนดอยแล้วก็ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลด้วยนะคะใครสนใจร่วมกิจกรรมนี้จะมีค่าใช้จ่ายท่านละ350 บาทเป็นค่าอุปกรณ์นะคะติดต่อได้นะคะที่0922596818ค่ะ0922596818นะคะกับกลุ่มกริดจิตอาสาค่ะต่อกันที่กิจกรรมอาสาประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้จิ๊กซอว์มหาสนุก Work From Home ได้นะคะกิจกรรมนี้ค่ะวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะคะตั้งแต่5โมงเย็นถึง3ทุ่มค่ะกับกลุ่มพบมิตรจิตอาสานะคะเป็นการประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้นะคะจิ๊กซอนะคะที่ทุกคนเนี่ยจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะในการมาทำจิ๊กซอนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้สนุกกับคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษผ่านจิ๊กซอนะคะใครสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะจะมีสมทบอุปกรณ์นะคะคนละ300 บาทค่ะสนใจนะคะติดต่อกันไปได้นะคะที่พบมิตรจิตอาสา0814897499ค่ะ0814897499ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากในช่วงของปฏิทินอาสานะคะซึ่งในแบบเว็บไซต์จิตอาสานะคะหรือว่าจิตอาสาแบงค์นะคะจิตอาสาแบงค์ .com นะคะก็เป็นในนั้นเนี่ยมีหลากหลายกิจกรรมให้เลือกเลยทีเดียวค่ะช้อปปิ้งงานจิตอาสากันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็กลับมาพบกับจิตอาสาที่รออยู่พร้อมกับช่วงใหม่ของเรานะคะเมล็ดพันธุ์หิวใจค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะ
10: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: ้าวสายต่อไป
14: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
13: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
15: เลือกนี่สิครับ
13: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
15: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
13: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
15: เอาสายต่อไป
16: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: HBO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับเฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
6: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
12: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอย่างที่เกริ่นไปนะคะในช่วงแรกนะคะว่าทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนนะคะเราก็จะมาเจอกันนะคะในช่วงของเมล็ดพันธุ์ฮิวจากไทยค่ะเป็นสเปเชียลทอล์กนะคะพื้นที่เล็กๆค่ะที่จะพาทุกท่านนะคะเติบโตจากข้างในเติมใจให้แข็งแรงกันค่ะก็รายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราก็ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจนะคะที่อยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังในวันที่หัวใจอ่อนร้าค่ะผ่านเรื่องราวของจิตอาสารับเชิญนะคะจากหลากหลายอาชีพค่ะที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะมุมมองแล้วก็แรงบันดาลใจค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าเราก็จะมีจิตอาสารับเชิญนะคะที่เป็นท่านแรกเลยนะคะมาประเดิมในช่วงของเมล็ดพันธุ์ฮิวใจของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณสาโรจน์ ชมสถาพรนะคะแล้วก็คุณสาโรจน์เนี่ยเป็นอาสาสมัครนะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีด้วยนะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันกำลังใจดีๆนะคะให้กับเราในช่วงแบบเป็นแขกคนแรกนะคะของในช่วงของเมล็ดพันธุ์ฮิวใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่สาโรจน์ค่ะค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่อู๊ดนะคะ
5: ได้ครับผม
4: ค่ะก่อนอื่นเนี่ยคือปัจจุบันเนี้ยพี่อู๊ดก็เป็นจิตอาสานะคะที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะคะแต่ขอย้อนกลับไปก่อนนะคะว่าก่อนจะเริ่มทำงานจิตอาสาค่ะมีเหตุการณ์ไหนคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้อยากจะเป็นผู้ให้คะ
5: จริงๆก็ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาแล้วก็เครื่องมือแพทย์มาตลอดชีวิตนะครับก็จะเห็นปัญหาในโรงพยาบาลเนาะซึ่งพอช่วงท้ายๆเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปเป็นคนไข้บ้างหรือได้มีโอกาสพาคนแก่ที่บ้านไปหาโรงพยาบาลบ้างก็ยิ่งเห็นว่าปัญหามันก็ยังอยู่ทีนี้ก็คิดว่าถ้าเราได้มีโอกาสมาช่วยเนาะมันก็คงน่าจะมีประโยชน์บางทีเวลาเรามาเป็นคนไข้เองยังแอบช่วยตรงจุดลดความดันว่าตรงนี้ใครมาแล้วรู้สึกแก้ๆกลางๆทำอะไรไม่ได้หรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี้ยหรือว่าตรงที่หลัดคิวขึ้นสิบอะไรเงี้ยแอบไปทำอยู่บ้างแต่ตรงนั้นทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเราไม่ได้มาในอย่างที่ถูกต้องนะครับครับนี่ก็คือเป็นความคิดที่อยากจะทำจิตอาสาครับ
4: ค่ะนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะจากครั้งแรกที่แบบโอ้โหอยากจะทำแต่ว่าก็คือเหมือนก็คืออยากจะทำมานานแล้วเพราะว่าได้เห็นจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่ได้พบเจอในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะแต่ว่าก็คือติดเรื่องของเวลาใช่ไหมคะที่ทำให้แบบสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยมันอยู่ในใจเรามาตลอดแหละ
5: ด้วยใช่เพราะว่านะตามวัยคือถ้ายังทำงานประจำหรืออะไรงี้อยู่เนี่ยครับบางทีมันก็จะ อ้างเหตุผลให้กับตัวเองใช้คำนี้ก็ได้ไหมทำให้ เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมครับใช้คำนี้นะแล้วก็แต่ว่าบางทีเวลาเราไปตามโรงพยาบาลเนี่ยเห็นเขาไปร้องเพลงให้คนป่วยฟังอะไรก็เราได้ไปร้องเพลงมันก็น่าจะดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ทำแค่เป็นความคิดเฉยๆครับ
4: ค่ะแล้วตอนไหนคะแบบเป็นจุดที่แบบเราตัดสินใจได้ว่าอ่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่ม
5: น่าจะเกษียณแบบ early เนาะ55ครับทำให้เวลาว่างเราก็เยอะละหลังจากที่คนเกษียณใหม่ๆอ่ะไฟยังแรงก็พยายามทำนู่นทำนี่แต่ว่าไอ้ทำเพื่อหารายได้บางทีมันกลายเป็นว่าไอ้ตัวเงินเก็บเราอ่ะกับหายหมดไปด้วยซ้ำไปทำให้เราก็หยุดตรงนั้นวันนึงมาเจอเพจพุทธิกาประกาศรับสมัครจิตอาสาเฮ้ยเหมือนว่าเฮ้ยเนี่ยมันอะไรที่เราหามานานแล้วเรามาเจอละก็เลยตัดสินใจสมัครเข้าไปครั้งแรกเลยก็ผ่านเลยครับทางพุทธิการับเลือกให้มาทำจิตอาสานั่นแหละก็ทำให้เป็นจุดวันที่ตัดสินใจเริ่มครับ
4: ค่ะเมื่อกี้นี้พี่อู๋บอกว่าการที่มาสมัครที่พุทธิการเนี่ยคือไม่ใช่ว่าสมัครแล้วได้เลยแต่ว่ามีการคัดเลือกมีแสดงว่ามีเกณฑ์ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเขาก็จะมีเกณฑ์เนาะแต่ละรอบแต่ละครั้งเนี่ยมีคนสมัครเยอะอย่างปัจจุบันรุ่นล่าสุดเห็นบอกสมัครตั้งเป็นพันมั้งครับ
4: โอ้เรารับเท่าไหร่คะ
5: หลักร้อยครับบางทีก็ร้อยกว่าคน
4: ค่ะแปลว่าเราเป็นหนึ่งในพันนะคะที่แบบผ่านเข้ารอบมาในการเป็นจิตอาสาพุทธิกา
5: ใช่ครับผม
4: ตอนนั้นคือต้องแบบมีเกณฑ์ยังไงบ้างคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วแบบจะได้แบบเตรียมตัว
5: รายละเอียดนี่ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าก็จะมีทางทีมงานของทางพุทธิกานะครับเขาจะเป็นคนดูน่าจะหลายๆองค์ประกอบมั้งครับเพราะว่าก็มีทั้งอาสาสมัครที่เป็นวัยเรียนนักเรียนนักศึกษามีทั้งอาสาสมัครซึ่งเป็นวัยทำงานแต่เป็นทำงานอิสระที่สามารถจะมีเวลามาได
4: ้
5: หรือมีผู้ที่เกษียณแล้วแต่ยังรู้สึกว่าตัวยังอยากจะทำงานมีสุขภาพแข็งแรงสามารถมาทำงานจิตอาสาได้

0: ค่ะก็ถือว่าเราก็ได้ผ่านเข้ารอบมาแล้วก็เป็นมาเติมเต็มแรงบันดาลใจนะคะที่เราเนี่ยอยากจะทำมานานแล้วในเรื่องของการทำงานด้านจิตอาสานะคะ
1: ถูกต้อง
0: แล้
1: คว ร
0: พ
1: ั
0: อ
1: บ
0: ครั้งแรกที่ได้ก้าวมาทำงานด้านจิตอาสาจริงๆนะคะไม่แน่ใจว่าผ่านมากี่ปีแล้วนะคะที่เราได้ทำตรงนี้กี่เดือนกี่ปีแล้ว
1: ไม่ประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วครับ
0: อ๋อ
1: เร็วๆ
0: ค
1: นี
0: ่
1: ้
0: ะ
1: ไม่นาน
0: ไม่นานนะคะแล้วยังแสดง
1: คว ร
0: ่
1: ั
0: า
1: บ
0: ยังจำวันแรกได้ไหมคะพี่วุฒิคะว่าตอนนั้นเนี่ยแบบโอ้โหเป็นยังไงบ้างวันแรกที่เราแบบว่าได้มาเริ่มต้นทำงานตื่นเต้นไหมคะ
1: ตื่นเต้นนี้ไม่แต่ว่าคือคนเราเนาะมันจะมีมารดำกับมารขาวอยู่ในตัวทุกคนนะนะ
0: ค่ะ
1: ไอ้ฝั่งขาวเนี่ยเฮ้ยไปช่วยจิตอาสา
0: ค
1: เงี
0: ่
1: ้
0: ะ
1: ยแต่ไอ้ดำนี่ก็จะบอกเฮ้ยมันไกลนะเฮ้ยจะเดินทางไปยังไงวะเฮ
0: ค
1: ้ย
0: ่ะ
1: ต้องตื่นเช้ามากเลยนะอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: คือมันต้องต่อสู้กันตรงนี้มากกว่า
0: ค่ะ
1: แต่ว่าสุดท้ายที่แบบเรามุ่งมั่นที่จะไปแล้วมันก็เอาชนะไอ้ที่ดิพวกนี้ครับ
0: ค่ะ
1: จนเราไปยืนอยู่ในโรงพยาบาลได้ยืน
0: ค
1: อย
0: ู่ ะ
1: ่หน้างานที่เราจะทำงานได้
0: ค่ะ
1: ผมว่าตรงนั้นเนี่ยทำให้เราสุดท้ายผ่านมาคือเขาขอความให้อย่างน้อย4 ครั้งนะครับในการทำงานเดือนแรกที่เราทำแต่ก็
0: ค่
1: จ
0: ะ
1: บไปที่5 ครั้งครับ
0: โอ้ค่ะเกินคาดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่
0: ค่ะเพราะอย่างที่พี่อู๋บอกแล้วค่ะว่าบางทีแบบมาถึงวันหนึ่งที่แบบโอ้โหเราไม่ต้องตื่นเช้าไปทํางานแล้วแบบบางทีเราก็อยากจะใช้แบบชดเชยแบบว่าปล่อยชิลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้ว
1: ใช่
0: วันบ้านที่แบบว่าจากโรงพยาบาลนี่ไกลกันมากไหมคะ
1: ไกลอยู่ครับเพราะว่าวันแรกสุดเนี่ยด้วยความที่เราไม่มั่นใจเนาะว่ามันจะจอดรถยังไงตรงไหนได้ไหมเพราะอย่างที่รู้กันเนาะโรงพยาบาลรัฐบาลส่วนใหญ่ปัญหาที่จอดรถ
0: ค่ะ
1: เราก็มองเอ้ยมันมีช่องทางหนึ่งไปได้นี่นะคือรถไฟฟ้า
0: ค
1: แต
0: ่
1: ่
0: ะ
1: มันต้องใช้สองต่อนะก
0: ค
1: ็
0: ่
1: ค
0: ะ
1: ือขึ้นจากปุคตต้นทางไปลงวัดพระศรี
0: โอ้
1: นะครับแล้วต่อสายสีน่าจะชมพูมั้งฮะ
0: ค่ะ
1: ไปลงที่หน้าโรงพยาบาลได้เลย
0: ค่ะ
1: วันแรกก็คือใช้วิธีนั้นแต่ปรากฏว่าพบว่านอกจากเสียเวลาค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ต่างกันกับการขับรถไปซึ่งสามารถเสียเวลาได้เยอะว
0: ค
1: ัน
0: ่ะ
1: ลุงแล้วก็วันเราเซอร์เวย์แล้วเอ้ยจอดรถตรงไหนอะไรยังไงวันลุงขึ้นก็ขับรถไปเลยครับ
0: ค่ะก็คือ
1: หล
0: เ
1: ั
0: หม
1: ง
0: ือ
1: จ
0: น
1: าก
0: วัน น
1: ั้น
0: แรกเราย
1: ใ
0: ั
1: ช
0: ง
1: ่
0: ไม่ช
1: ใช
0: ิ
1: ่
0: นนะคะก็อาจ
1: ใ
0: จ
1: ช
0: ะ
1: ่
0: มีแบบ
1: ใ
0: ว
1: ช
0: ่า
1: ่
0: ความขรุขระนิดหน่อยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วพอแบบวันแรกเนี่ยเขาให้เราทำอะไรบ้างคะ
1: อยู่จุดวัดความดัน
0: ค่ะ
1: ช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ช่วยจดน้ำหนักกับส่วนสูงครับ
0: ค่ะ
1: ตรงนั้นก็เป็นอะไรซึ่งเราทำมันมีอยู่โมเมนต์หนึ่งเนี่ยผมยังจําได้อยู่ว่าคือเรายืนอยู่ตรงจุดวัดความดันอะแต่เรามองไปที่ห้องตรวจห้องซักประวัติ
0: ค่ะ
1: จะมีคนไข้มีพยาบาลอยู่เต็มไปหมดเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมันความรู้สึกมันบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยเรามายืนอยู่ถูกที่แล้วตรงเนี้ยเป็นบ้านเรา
0: ค่ะ
1: ถ้าเราไม่มาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาคงจะเหน็ดเหนื่อยเขาคงจะต้องรองรับคนไข้เยอะขนาดนี้แต่เราอะมาช่วยแบ่งเบาก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งเลยไปเป็นความรู้สึกที่ยังจําได้จนถึงวันนี้ครับ
0: ค่ะแบบนึกภาพตามแล้วแบบเหมือนแบบเราใจฟูนะคะที่แบบโอ้โหวันนี้แบบคอมพีละสิ่งที่เราอยากจะทําอยากตั้งใจอยากจะทําแล้วแบบหลังจากที่เคยไปช่วยแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนได้มาช่วยแบบเป็นทางการละนะคะแ
1: ใ
0: ล
1: ช
0: ้
1: ่
0: ว
1: ครับ
0: ค่ะฟีดแบ็กตอบรับนะคะจากคนที่เราให้บริการไปคนไข้เป็นยังไงบ้างคะที่มาใช้บริการ
1: มีหลายอย่างคือช่วงแรกๆเราก็อาจจะเจอว่าคนไข้ถามทางเราไม่รู้ก็ถามเจ้าหน้าที่ต่อเพื่อช่วยให้เขาสามารถไปถึงเป้าหมายได้นะครับแต่หลายเกือบส่วนใหญ่นะครับก็คือคนไข้จะยิ้มขอบคุณครับขอบคุณค่ะยกมืออะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนั้นทําให้เรารู้สึกว่าเออถูกที่แล้ว
0: ค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นบ้านหลังที่สองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็มันจะมีพอเราอยู่ไปนานๆเนี่ยเราก็ จะอยู่จุดเดิมนานๆตรงนั้นเราก็จะเห็นคนไข้เดิมๆเขากลับมาแล้วเราก็จะรู้สึกเออคนไข้ก็จำเป็นต้องพามาเราก็ช่วยเหลืออะไรก็ได้เหมือนเป็นคนรู้จักกันไปมากขึ้น
0: ค่ะ
1: มากกว่าคนไข้ซึ่งครั้งแรกที่เราเคยเจอกันครับ
0: ค่ะก็เลยกลายเป็นเหมือนเราเห็นคนในครอบครัวเหมือนเห็นเพื่อนฝูงนะคะก็มาช่วยเหล
1: อ
0: ื
1: ่า
0: อก
1: ใช
0: ัน
1: ่ใช่ครับ
0: ค่ะโหฟังดูแล้วแบบว่าถ้านึกกลับไปวันแรกที่แบบโอ้โหแบบคุยทางมันไกลนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ว่าวันเนี้ยเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เราแบบดีใจมาที่วันนั้นเนี่ยเราไม่เปลี่ยนใจว่าแบบโอ้มันไกลเราไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าวันนี้แบบรู้สึกแบบดีใจไหมคะที่เราแบบว่ากลับไปวันแรกแล้วดีที่เราก้าวขาออกมาเราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจไว้มาตลอด
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: มัน
0: มันมีค่ะ
1: ครับ
0: เชิญค่ะ
1: อ๋อมันก็แบบมีความสุขทุกครั้งที่เหมือนอย่างพิธีกรบอกว่าใจฟูนะครับเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เรารู้สึกไม่เคยแบบรู้สึกว่าหัวใจอ่อนล้าหรือรู้สึกเฮ้ยอีกนานไม่ว่ากว่าจะหมดเวลาอะไรเงี้ยเรามีแต่เออรู้สึกเพลินๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะแปลว่าทําในแต่ละครั้งเนี่ยแบบโอ้โหไม่ได้มีแบบอุปสรรคหรือว่ามีอะไรที่เราแบบโอ้โหไม่น่าจะไหวแบบแต่สุดท้ายแล้วก็ผ่านไปได้มีไหมคะ
1: ก็จะมีบางจุดที่เราเปลี่ยนจุดไปดูแลเนาะอย่างเช่น
0: ค่ะ
1: ไปอยู่จุดที่เวชระเบียนค้นหาพวกประวัติคนไข้แล้วมาประกบชุดเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยตรงนั้นมันต้องการความไวด้วยแล้วก็เรื่องของความแม่นยำเนาะทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับซึ่งโดยวัยอ่ะคนที่ไม่ใช่เด็กๆน้อยๆบางทีหูตา
0: ค่ะ
1: ก็จะไม่ว่องไวมากเนี่ย
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ั่นคือเราก็ต้องตั้งสมาธิตั้งสติให้มากขึ้น
0: ค่ะ
1: แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ครับ
0: ค่ะค่ะก็แปลว่าถ้าเราตั้งใจเนี่ยไม่มีอะไรที่แบบว่าเราทำไม่ได้นะคะ
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: แล้วระหว่างนอกจากในเรื่องของแบบความท้าทายต่างๆที่เข้ามาให้เราได้แบบว่าแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแล้วเนี่ยมีเรื่องที่ทำให้เราหรือว่าทีมจิตอาสาด้วยการแบบมีเสียงหัวเราะหรือว่ารอยยิ้มไหมคะ
1: ผมมองว่าน่าจะเป็นช่วงการถอดบทเรียนหลังจากเสร็จงานในแต่ละวันนะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมารวมกันแล้วก็จะแชร์กันว่าวันนี้เจออะไรมาบ้างเป็นยังไงเนี่ยฮะแต่ละคนก็จะมีมุมมองมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีหลายๆเรื่องซึ่งมันอาจจะมองเป็นเรื่องเครียดก็เครียดอาจจะมองเป็นเรื่องขำๆก็ได้นะตรงจุดนี้ผมมองว่าอย่า
0: ค
1: งน
0: ่
1: ั
0: ะ
1: ้นนะครับ
0: ค่ะคือแน่ล่ะบางคนอาจจะแบบว่ารู้สึกเครียดเวลาที่ต้องเจอกับสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขแล้วเราไม่คุ้นเคยมาก่อนนะคะโดยเฉพาะการเป็นจิตอาสาในโรงพยาบาลนะคะพี่อูดคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนวินาทีชีวิตหรือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพมันก็มีความอ่อนไหวเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะที่เราต้องแบบพอไปเจอสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะต้องแก้ไขสถานการณ์นะคะมันก็อาจจะมีความเครียดแต่พอเราแบบผ่านจุดนั้นมาได้แล้วก็ทําเป็นประจํามันก็เป็นความคุ้นเคยนะคะ
1: ใช่แล้วก็จิตอาสาใหม่ๆเนี่ยคือจริงๆทางพฤติกรรมไม่ได้ปล่อยให้เขวนขวางเนาะมันจะมี
0: ค่ะ
1: พี่เลี้ยงที่คอยช่วยเหลือในแต่ละจุดอยู่ครับเพราะฉ
0: ค
1: ะนั
0: ่
1: ้
0: ะ
1: นพี่เลี้ยงก็สามารถจะช่วยเหลือเวลาจิตอาสาใหม่เขาติดปัญหาตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้เราไปลอยขวางอยู่แล้วก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: หาทางลงไม่ได้เนี่ยครับ
0: ค่ะก็คือมีทางพุทธิกาเจ้าหน้าที่ซึ่งก็มีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะมาคอยช่วยแบบว่าเสริมนะคะช่วยดูแลนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วระหว่างที่ช่วยแบบว่าอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลนะคะตอนนั้นเนี่ยหลายๆอย่างที่พี่อูพูดมาค่ะก็จะเห็นว่ามีหลายๆอย่างเลยที่เราได้เห็นนะคะแล้วก็แบบได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันมาเติมเต็มแบบหัวใจเรายังไงบ้างคะที่อยากจะแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกัน
1: ผมอยากจะยืมคำพิธีกรเมื่อสักครู่เนาะที่บอกใจฟู
0: ค่ะค่ะ
1: เนาะคือมันทำให้เรารู้สึกมันไม่เหนื่อยอะครับเว
0: ค
1: ลา
0: ่ะ
1: มันทำมันสามารถทำต่อไป ไอ้ครึ่งวันที่เราต้องเริ่มงานตั้งแต่สัก6:45อะไรเงี้ยจนถึงสัก11 โมงเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นเวลาที่นานมาก
0: ค่ะ
1: เรารู้สึกเราเพลินเราพอคนไข้คนที่หนึ่งญาติคนที่หนึ่งถัดไปเราก็ยังสามารถที่จะช่วยเขาไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: อันตรงนั้นเป็นความรู้สึกที่ได้รับกลับมา
0: ค่ะแล้วทำให้เราเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตัวเราเองหรือว่าได้ค้นพบความหมายของชีวิตในแง่มุมไหนเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เราทำงานจิตอาสาไหมคะพี่อูคะ
1: ผมมาได้เยอะนะเพราะว่าบางท
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: เนี่ยเราก็ต้องเราเจอคนไข้เนาะญาติผู้ป่วยอะไรเงี้ยผมมีเจอเคสที่แบบมาคนไข้พร้อมญาติมาด้วยกันเป็นคู่อ่ะ
0: ค่ะ
1: บางคู่เนี่ยก็ช่วยเหลือเอื้ออาทรพูดจาหวานๆใส่กันแต่บางคู่เนี่ยญาติเนี่ยดุคนไข้ตลอด
0: ค่ะ
1: แต่ผมมองว่าไม่ว่าอาการแสดงออกด้วยกันจะเป็นแบบไหนแต่ทุกคู่คือเขารักกันห่วงใยกัน
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นคงไม่พามาที่โรงพยาบาลแบบนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าโดยพื้นฐานของแต่ละบ้านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันทำให้การแสดงออกที่ต่างกันนะครับ
0: ค่ะแต่จุดหมายเดียวกันก็คือความรักความห่วงใยนะคะ
1: ใช่ครับใช่
0: ค่ะก็เราก็ได้เห็นมุมแบบการใช้ชีวิตนะคะวิถีชีวิตของ
1: ใช
0: แต
1: ่
0: ่ละคนที่เข้ามา
1: อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าตัวเราเองจะอายุเท่าไหร่ผมมองว่าถ้าเราเรียนรู้ได้แล้วก็สามารถปรับตัวเองได้ถ้าคิดจะทำเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังในสักตู้นะว่า
0: ค่ะ
1: บางจุดเนี่ยมันรู้สึกว่าคนสูงวัยมันไม่ค่อยคล่องเว้ยแต่ถ้าเราตั้งใจจริงๆแล้วพร้อมจะปรับตัวพร้อมที่จะเปิดกรอบของตัวเองอ่ะเราสามารถทําได้ครับ
0: ค่ะนะคะก็เราก็ได้เห็นแบบหลากหลายมุมเลยทีเดียวนะคะแล้วในมุมของบางทีเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นจิตอาสาแล้วก็เป็นผู้ให้นะคะมาอำนวยความสะดวกแต่มีไหมคะที่เราแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยวันนี้เราแบบกับเป็นผู้รับ
1: มีหลายๆครั้งนะครับอย่างที่บอกว่าบางทีเรามองไปที่คนไข้ญาติคนไข้แล้วเราสะท้อนกลับมาที่ตัวเราเองเนี่ยเหมือนอย่างคนไข้บางคนมาไม่มีญาติมาคนเดียว
0: ค่ะ
1: อย่างเงี้ยฮะหรืออย่างบางคนก็มีบ่นเหมือนกันโอ้ยญาติพึ่งพาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับแต่เราก็มองว่ามันแต่ละคนกับไม่สามารถจะรับมีอะไรที่สมบูรณ์ได้ผมมอง
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็บางทีก็ต้องมองอะไรให้มันกว้างขึ้นแล้วเราสามารถจะต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เราเจอได้นะประมาณนั้นครับอาจจะงงๆหน่อย
0: ค่ะเข้าใจได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยแค่แบบอย่างที่พี่อู๋บอกว่าเวลาเราให้อำนวยความสะดวกไปเนี่ยแล้วคนแบบที่ได้รับเนี่ยเขาแบบยิ้มรอยยิ้มกลับมาหรืออะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราเป็นได้รับมิตรภาพดีๆมันก็ทําให้แบบเรายิ่งเหมือนได้ชาร์จแบตแบบให้ในเรื่องข
1: ออ
0: ง ความสุขที่เข้าไปในแต่ละวันแต่ละวันนะคะ
1: ใช่ใช่ครับใช่
0: ค่ะแต่ของพี่อู๋เนี่ยก็คือพี่อู๋บอกว่าได้มาทำงานจิตอาสาหลังจากที่แบบว่าแบบได้ early retire จากการทำงานใช่ไหมคะ
1: ค
0: ห
1: ร
0: ล
1: ับ
0: าย
1: ผ
0: ค
1: ม
0: นคงอยากรู้นะคะว่าโอ้โหตอนที่ทำงานเนี่ยการเป็นแบบโอ้โหเป็นวัยทำงานนุษย์ทำงานเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยแบบเหนื่อยอาจจะมีวันที่เราเหนื่อยเราต้องเจอกับสถานการณ์เจอคนแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเนี่ยพี่วุฒิมีวิธีดูแลใจตัวเองยังไงคะแล้วพอเราได้มาทํางานด้านจิตอาสาที่โรงพยาบาลนะคะวันนี้เรามีมุมมองในการดูแลใจตัวของเราเองเนี่ยเปลี่ยนไปไหมคะ
1: เปลี่ยนนะครับจริงๆเราต้องฝึกฝึกใจเราบ่อยๆบางทีถ้าเราไปคาดหวังอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้อย่างหวังเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเนาะบางทียังคิดเลยว่าไอ้คนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยบางครั้งมันก็ดีกับบางเรื่องบางจังหวะที่เขารู้สึกแล้วเขาอยากจะลืม
0: ค่ะ
1: พี่กรณ์ว่าอย่างนั้นไหม
0: อันนี้ก็จริงนะคะเพราะบางคนแบบโอ้โหยิ่งเป็น

0: แบบหลายคนเนี่ยโอ้โหอาจจะกำลังแบบหมดไฟหมดแรงนะคะก็อย่างที่พี่อู๊ดบอกแล้วค่ะว่าควรจะเริ่มดูแลหัวใจตัวเองนะคะด้วยการแบบ
1: ใช่
0: ปล่อยวางนะคะ
1: ใช่
0: ให้
1: ใช่
0: เร็
1: แล้
0: วว
1: ก็ใช่ครับแล้วก็ถ้าเขาสามารถจะมีใครสักคนหนึ่งให้เขาระบายผมเชื่อว่าน่าจะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ในเวลาสั้น
0: ค่ะ
1: ๆเหมือน
0: หรือการที่เราได้ออกไปพบเจอผู้คนใหม่ๆสภาพแว
1: ด
0: ด
1: ้
0: ล้อม
1: ว
0: ใ
1: ย
0: หม่ๆหรือว
1: ด
0: ่าก
1: ้
0: า
1: ว
0: ร
1: ย
0: ลงไปทำงานด้านจิตอาสาเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกทางหนึ่งที่
1: ด
0: ท
1: ้ว
0: ำให
1: ย
0: ้เราได้เจอสังคมอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ
1: ด้วย
0: แล
1: เพ
0: ้
1: รา
0: ว
1: ะผมมอง
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าจิตอาสาเองอะมันก็เหมือนเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะครับ
0: ค่ะจริงๆนอกจากการหลายครั้งที่สัมภาษณ์นักจิตอาสานะคะพี่ลูกค้าจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยเวลาคุยจะมีความแบบมีความสุขที่ส่งทอดออกมาผ่านทางคำพูดน้ำเสียงนะคะทั้งที่เราจะเป็นคนฟังคนฟังเท่านั้นนะคะยังรู้สึกแบบบางทีเราแบบโอ้โหแบบมาแบบโอ้โหในสมองเราแบบเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายแต่พอมาฟังเรื่องราวของเหล่านักจิตอาสาค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะแต่ละครั้งเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยหลากหลายคําพูดเนี่ยไม่มันสมองมันว่างเปล่าจริงๆนะคะเหมือนแบบเหมือนได้ความปลอดโปร่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่เราแค่ได้ฟังเรื่องราวของคนที่ทํางานด้านจิตอาสาเท่านั้นนะคะแต่เชื่อว่าเหล่านักจิตอาสาที่ได้ลงพื้นที่ไปจริงๆเนี่ยคือในหน้างานเนี่ยอาจจะเป็นอีกสถานการณ์ต่างๆที่ได้เจอแต่เชื่อว่ามากกว่าสถานการณ์ต่างๆที่ได้เจอเนี่ยมันคือความสุขที่แบบเติมเต็มกลับมาเข้ามาในชีวิตของแต่ละท่านนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะวันนี้อยากจะฝากอะไรนะคะไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะในช่วงของเมล็ดพันธุ์ฮีลใจของเราในวันนี้ค่ะพี่อูดคะ
1: ก็สิ่งที่อยากจะฝากนะครับมันมีเพลงหนึ่งนะท่อนมันก็บอกว่าเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครครับมันสะท้อนความจริงว่าถ้าเหนื่อยนะแล้วยังไม่ยอมพักนะครับฝืนไปเรื่อยๆเครื่องยนต์พังได้
0: ค่ะ
1: ส่วนการแข่งขันนะมันมีความกดดันมีความเครียดลองเราถ้าเล่นกีฬาแบบสนุกสนานเนี่ยโอ้ยเราจะหัวเราะแบบโอ้ยผิดทำผิดทำพลาดยังไงก็เฉยเฉยแต่ว่าเป็นการแข่งขันแล้วอะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหมันอารมณ์ไปถึงไหนความรู้สึกเครียดกดดันมีไปหมดฮะเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้อ
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: แข่งใครครับ
0: ค่ะ
1: อันน
0: ช
1: ี้
0: อ
1: ท
0: บ
1: ี่
0: จ
1: อย
0: ร
1: ากจ
0: ิ
1: ะ
0: ง
1: ฝากไว้
0: ค่ะถือว่าเป็น
1: ใช่
0: ดีจริงๆนะคะแบบเหนื่อยก็พักนะคะ
1: อย
0: ค
1: าก
0: ่ะ
1: ก็ทำไม่ต้องแข่งใคร
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้ทำอะไรเต็มที่แล้วอะ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องเสียใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: อาจจะได้ดังใจไม่ได้ดังใจไม่รู้แต่นั่นคือเราเต็มที่กับมันแล้วครับ
0: ค่ะนะคะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ฟังหลายท่านนะคะจะได้ทั้งแรงบันดาลใจนะคะในเรื่องของการทํางานด้านจิตอาสาค่ะและแรงบันดาลใจนะคะในการที่จะเดินหน้าต่อด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องแบบขอบคุณมากๆนะคะพี่อูดนะคะหรือว่าคุณสาโรจน์ชมสถาพรของเรานะคะเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีนะคะขอ
1: ข
0: ง
1: อบ
0: ผ
1: ค
0: ู
1: ุ
0: ้
1: ณ
0: พิก
1: ค
0: าร
1: ั
0: ด
1: บ
0: ้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าจากสิ่งที่เราฟังกันทั้งหมดในวันนี้นะคะต้องบอกว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จจริงๆนะคะในการดูแลหัวใจของเรานะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีวิธีเยียวยาแล้วก็เติบโตในแบบของตัวเองนะคะพี่อูดคะบางครั้งเราอาจจะได้การแบ่งปันเวลารอยยิ้มหรือว่ากำลังใจเล็กๆให้กับใครสักคนเนี่ยก็อาจเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้กลับมาอยู่กับหัวใจของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่อยๆค้นหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็อ่อนโยนกับหัวใจของตัวเองในทุกวันนะคะอย่างพี่อู๊ดก็เชื่อว่าวันนี้ในแต่ละวันที่ได้ออกไปทํางานด้านจิตอาสาเจอผู้คนมากมายมันก็ทําให้หัวใจเราเนี่ยใจฟูทุกวันนะคะเหมือนเราได้
1: ถูกต้อง
0: ช
1: ค
0: าร
1: ร
0: ์จ
1: ับ
0: แบตทุกวันนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่แบบเรา
0: ค
1: จ
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: เต็มตลอดเวลาครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่อู๊ดคะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเชิญมานะคะอีกครั้งนะคะในการร่วมพูดคุยนะคะในฐานะของจิตอาสานะคะพี่อู๊ดคะ
1: ครับยินดีครับผม
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัส
1: ค
0: ดี
1: รั
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็

0: ปิดท้ายวันนี้กับคำคมฮีลใจนะคะการให้ไม่ได้ทำให้เรามีน้อยลงค่ะแต่ทำให้หัวใจของเราเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในช่วงเมล็ดพันธุ์ฮีลใจทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนค่ะเมล็ดพันธุ์ฮีลใจเติบโตจากข้างในเติมใจให้แข็งแรงสู่ความสุขอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ในส่วนของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราค่ะยังจะมาเจอกับคุณผู้ฟังนะคะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสาค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ นฤปาลภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: Mcard Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: 96.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: รวยรวยรวย
12: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: รวย
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
15: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิง